0: เรลเสมออารัวกา0-0ผลจากการฟุตบอลซาอุดิโปรลีกประเทศซาอุดิอาระเบียเอาอิหร่านแพ้นีออน SC 0-2และผลการแข่งขันฟุตบอลซุปเปอร์ลีกประเทศเดนมาร์ก FC มิดเทิลแลนด์เสมอนอร์เซลันด์2-2ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบที่4หรือรอบ16คนสุดท้ายนาโอมิโอซากะนักเทนนิสสาวชาวญี่ปุ่นมือ13ของโลกและของรายการแพ้เอลินาริบากินาคู่แข่งชาวคาซัคสถานมือ2ของโลกและของรายการทั้ง2เซต1-6และ4-6สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: ด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยมชีวิตดีได้ด้วยใจที่มีพลังขอส่งกำลังใจให้คนไทยในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น. ดัง

อบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่มบริษัทต่างชาติ 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายชื่อที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าว

0: าทจะใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส 4 ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่ 1 ตุลาคมนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันนี้จะหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส 4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอลเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้าง
1: สิ่งที่เราเสนอไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส 4ในช่วงปลายปีนี้ครับก็สรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอยเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพร้อมต้องการนะว่าจะเพิ่มเป็น1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
2: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันหวังช่วยครูมีเงินเพียงพอดำรงชีพนายประเสริฐจันทระโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มอย่างต่อเนื่องส่วนแนวทางการแก้ปัญหาในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังได้หารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับภาระหนี้และรายได้ของครูแต่ละรายนอกจากนี้ยังจะหาแนวทางปรับปรุงระบบค้ำประกันให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายพร้อมทั้งสร้างกลไกป้องกันไม่ให้ปัญหาหนี้สินของบุคคลหนึ่งส่งผลกระทบลุกลามไปยังผู้อื่นต่อไป
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่หมู่6วัดเขาแจงบงตำบลสะตอนอำเภอสอยดาวจังหวัดชลบุรีที่หมู่4โรงเรียนบ้านชากนาตำบลเขาซกอำเภอหนองใหญ่จังหวัดตราดที่หมู่4บ้านสลักคอกตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวง

0: ราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเพียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงเรือนจำในเมืองอัลฮัชทางตอนเหนือของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7 รายขณะที่ซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้ออกมายืนยันเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับกองกำลังของรัฐบาลเยเมนเพื่อแย่งชิงพื้นที่ใกล้ช่องแคบบับอัลมันเดฟหนึ่งในเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางใต้สุดของทะเลแดงโดยการสู้รบในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า300 รายและหลายครัวเรือนต้องพยพออกจากพื้นที่
3: กระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าท่าอากาศยานนานาชาติสุกาโนฮัตตารวมถึงท่าอากาศยานอีก4 แห่งในพื้นที่ใกล้กรุงจาการ์ตาและบนเกาะชวากลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วในช่วงเช้ามืดวันนี้หลังต้องปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องจากผลกระทบของเท่าภูเขาไฟอานักกรากะตัวที่ปกคลุมน่านฟ้าภูเขาไฟอนักกรากตัวเริ่มปะทุขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรก่อนจะเกิดการปะทุรุนแรงอีกครั้งในวันอาทิตย์จนทำให้ท่าอากาศยานของอินโดนีเซียทั้งหมด8 แห่งต้องระงับการให้บริการส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินเกือบ 3,000 เที่ยวและทำให้ผู้โดยสารตกค้างกว่า 340,000 คนอย่างไรก็ตามยังคงมีท่าอากาศยานอีก2 แห่งปิดทำการอยู่ซึ่งสายการบินต่างๆต้องเร่งจัดตารางการบินใหม่เพื่อนำผู้โดยสารที่ตกค้างกลับไปยังจุดหมายปลายทาง
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกาหลีเหนือและรัสเซียเปิดใช้สะพานถนนระหว่างทั้ง2 ประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสะพานดังกล่าวทอดข้ามแม่น้ำตูเมนซึ่งมีความยาวประมาณ1 กิโลเมตรและมี2 ช่องจราจรถือเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียที่แน่นแฟนมากขึ้นหลังเกาหลีเหนือส่งทหารไปร่วมรบในสงครามรัสเซียยูเครน
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ25ของโลก3-2เก็บเพิ่มอีก2 คะแนนรวม2 นัดเป็น5 แต้มการันตีเข้าสู่รอบ8 ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วส่วนนัดต่อไปนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับไต้หวันวันที่9 กันยายนเวลา11:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนามที่9ที่สนามเซอร์กิตเดอเนอร์เวสมันยีครูสประเทศฝรั่งเศสก้องสมเกียรติจันทรายอดนักปิดชาวไทยจากทีมโรงงาน Honda HRC ทำผลงานเรสแรกต้องออกจากการแข่งขันทันทีหลังปล่อยตัวเนื่องจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรถแข่งมีปัญหาก่อนเรสที่2ปิดคว้าอันดับ14มาครองได้สำเร็จหลังมีสัญญาณธงแดงในช่วง3 รอบสุดท้ายประเดิมเก็บ2 คะแนนสำคัญจากสนามนี้สนามต่อไปสนามที่10แข่งขันที่เครโมนาเซอร์กิตประเทศอิตาลีระหว่างวันที่25-27 กันยายนนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราปาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีโดยโค้ชวังชวัชชัยดำรงอ่องตระกูลผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาไม่กังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักอย่างคัคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรโดยเป้าหมายในรอบแรกทีมชาติไทยตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6 คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันที่16 กันยายนพบคีกิสถานเวลา14:00 น.วันที่20 กันยายนพบฮ่องกงเวลา14:00 น.และวันที่23 กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา17:30 น. นายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกันตพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง20กันยายนนี้โดยเยาวชน18คนจากประเทศไทยจะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะโอซาก้าพร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรระดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้เข้าชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้าพบกับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่โอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำในอนาคตพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60%ของพื้นที่

พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชชินีค่ะ

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยกับรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยผมภูริศิษฐ์ที่พิทักษ์มาพบปะกันอีกเช่นเคยแล้วครับนะรายการของเราก็ให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ให้มีความรู้ในเรื่องของดูโรคยังไงนะคนเป็นโรคนี่ดูตรงไหนดูยังไงนะครับเราสามารถดูจากภายนอกกันได้เลยว่างั้นนะครับนะเอาละครับมาพบกับคุณแดงกันอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับคุณแดงครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะคะสวัสดีอาจารย์ผลิตด้วยนะคะค่ะก็อย่างนั้นว่าแหละอาจารย์คะเป็นภูมิปัญญาของคนไทยตั้งแต่โบราณโบราณก็คือสมุนไพรนะคะแต่ต้องมีกรรมวิธีที่สะอาดถูกต้องถูกหลักนะคะแล้วก็จะทำให้เรากินได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ยังมีหลายเคสมากนะคะที่คุณผู้ฟังได้โทรเข้ามานะคะอย่างเคสหนึ่งที่โทรมาเมื่อสักครู่นี้นะคะที่สั่งเดี๋ยวตอนบ่ายก็คงจะได้ส่งให้นะคะอยู่ประชาชน69
0: คร
1: ับ นะคะประชาชน69ก็สั่งทุกเดือนค่ะจังคะคอร์โดฟิน่าสารแดงพรมมิแล้วก็ไวต้าเซลล้างตับ
0: กินทางบ้านหรือว่ากินกี่คนเนี่ย
1: กินทานกินคนเดียวค่ะจังคะแต่ว่าก็คือเป็นคนที่ดูแลสุขภาพดีมากนะคะแล้วก็สั่งมาทุกเดือนนะคะเมื่อก่อนนี้จะไม่ค่อยดูเมื่อก่อนนี้ที่ไปใหม่ๆเนี่ยจะไม่ค่อยแข็งแรงเพราะขาจะเป็นแบบเดินค่อนข้างลำบากแต่ตอนนี้เดินได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะ
0: เมื่อก่อนใช้วอล์กเกอร์หรือไง
1: ค่ะใช้ไม้บ้างอะไรบ้างนะคะแต่ตอนนี้เห็นเดินแบบเดิน
0: คล่องตัว
1: คล่องตัวมากขึ้นนะคะก็ทานกับเรามานานพอสมควรนะคะก็เป็นปี2ปี3ปีแล้วค่ะมาทานมาตลอดนะเดี๋ยวสักครู่นึงสวัสดีค่ะ
2: ฮัลโหล
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณแดง
1: จ้า
2: ป้าที่ชวนชื่นนะ
1: ชวนชื่นคุณป้าสุนันทาจ้ะ
2: ใช่ป้าสั่งหน่อยได้ไหม
1: ได้ค่ะสั่งได้เลยค่ะ
2: ชุดพรีเมียมใช่ไหม
1: พรีเมียมพิเศษใช่ไหม
2: ใช่
1: ได้ค่ะเดี๋ยว
2: คุณแดงเลยท้องเรามันแบบมันมีลมมากต้องกินอะไรอ่ะ
1: นี่ค่ะกินชุดพรีเมียมพิเศษนี่แหละค่ะ
2: เหรอ
1: จ้ะถ้าไม่ใช่โรคกระเพาะใช่ไหมคะ
2: ไม่ใช่อ่ะ
0: มีลมครับออก
1: เดี๋ยวให้เรียนสายอาจารย์ภูริศเนาะ
2: ค่ะ
1: จ้ะจ้ะสักครู่ค่ะ
0: ครับมีลมแบบ
2: ไหนครับสวัสดีค่ะอาจารย์
0: สวัสดีครับนะมีลม
2: อาจารย์ค่ะนี่กินมาตั้งหลายชุดแล
0: ้วมีลมออกช่องคลอดหรือมีลมออกทางทวาร
2: ไม่หรอกค่ะมันท้องมันขึ้นตลอดเลยค่ะ
0: ท้องอืดว่างั้นเหรอ
2: ท
0: ้
2: องอ
0: ื
2: ด
0: อะ
2: ค่ะ
0: คือ
2: ไม่ได้ออกแตงตะวันไม่ออกทางไหน
0: ครับถ้าท้องอืดดันขึ้นก็น่าจะเกี่ยวกับ
2: เนี่ยมันท้องไอ้นี่ด้วยท้องผูกอะค่ะอาจารย
0: ์ครับนะทางนั้นก็ต้องล้างตับสักหน่อยครับ
2: ล้างตับก็ตอนนั้นก็กินไปชุดนึงแล้วอะค่ะ
0: ครับนะก
1: ็เลยหกเดือนแล้ว
0: ยังต้องล้างอีกแล้วครับถ้ามันเริ่มเป็นอีกก็ต้องล้างอีก
2: ค่ะค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวสั่งคุณแดงเอามา
1: ได้จ้าน
0: ะ
1: ค่ะเดี๋ยวตอนช่วง
0: น้ำมันพืชอย่าไปกินเยอะนะครับทำน้ำมันกินเอง
2: ไม่ได้กินนะที่บ้านกินน้ำมันหมูอยู
1: ่โอ้ดีมากเลย
0: นะเพราะว่าน้ำมันพืชโมเลกุลมันแข็งเกินไปเนื่องจากเขา
2: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
0: ครับ
2: แต่ท้องผูกเนี่ยป้าเป็นมานานแล้วนั้นเนี่ยตั้งแต่สมัยไหน
0: แต่เดี๋ยวนี้แต่ตอนนี้ส้นเท้าอะไรก็บางหมดแล้วใช่ไหมเป็นปกติแล้วหรือยังแข็งอยู่ส้นเท้ายังแข็ง
2: มันไม่เป็นอะไรอะค่ะไม่แตกส้นเท้าไม่แตกแต่มันจะแตกตามเนี่ยตามนิ้วอะค่ะ
0: ง่ามนิ้วขาวๆ
2: ใช่ตามหัวนิ้วเท้าอะนะแต่เหลือเล็กน้อยแล้วค่ะ
0: ครับอ๋อครับก็ยังถือว่ายังผิวแห้งอยู่ครับเพราะถ้าผิวมันเนี่ยเนื้อมันจะสปริงตัวดีมันจะไม่แข็งไม่แตก
2: อ๋อครับมันไม่แข็งแล้ว
0: ครับอายุเท่าไหร่ละครับปีนี้
2: อะไรฮะ
0: อายุเท่าไหร่แล้วปีนี
2: ้อันนี้อีกพอดีเลยย่างเข้า70พอดีเลย
1: โอ้
0: ครับนะ
1: แต่หน้าตาเหมือนไม่ถึงเลยนะอาจารย์
0: ตั้งแต่ทานชุดพรีเมียมไปหน้าตาอ่อนเยาว์ขึ้นเยอะไหมริ้วรอยตื้นขึ้นไหม
2: ริ้วรอยก็ไม่เห็นมีเลยมันก็ธรรมดาเลยค่ะ
1: คันดีมากค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อก็เลยไม่มีอยู่แล้วนะริ้วรอย
2: ถ้าไม่มีมันแก่เหมือนคงที่แล้วค่ะ
0: มันคงที่ไว้สตาร์ทไว้แล้ว ครับแล้วมีคนทักคนอะไรบ้างแล้วยังตั้งแต่ทานสมุนไพรเราไป3ชุด
2: ต่างคนต่างไม่เคยมองหน้าเลยเดิน ต่างคนต่างก็ไปส่วนมากไปตลาดก็ไม่เห็นมีใครทักอะไรเลย
0: เพื่อนฝูงรุ่นเดียวกันเพื่อนฝูงรุ่นเดียวกันพอนานๆเจอว่าไงมั่งล่ะ
2: ค่ะค่ะค่ะไม่เห็นใครทักก็เดินต่างคนก็คุยกันไปเรื่อยแต่ไม่ได้คุยเรื่องยาเรื่องสมุนไพรอะไรนี่แหละค่ะ
0: แต่ว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันก็ไปกันเยอะแล้วนะหมายถึงงอมกันมาแล้วเนาะนะ
2: อะไรคะ
0: เพราะว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันก็น่าจะแก่ดูหน้าตาแก่กว่าเราเยอะเน
2: า
0: ะ
2: อ่อนมันก็แก่ค่ะ ไม่กล้าเพราะไม่ค่อยมองหน้าตาใครอ่ะ
1: มาให้ของคุณป้าสุวรรณสุ
0: ครับ
1: สุนันทานี่ยังผิวดีอยู่เลยจ้าน
2: เดี๋ยวให้คุณแดงสั่งคุณแดงแล้วกันนะคะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวแดงแวะไปส่งให้เย็นนี้นะคะ
2: ก็คุณแดงเดี๋ยว
1: จ้ะ
2: คุณแดงอย่ามาเย็นมากนะ
1: ไม่เย็นมากค่ะวันนี้นะคะ30ส
2: มัยวัน2 โมงครึ่งได้มาตอนนี้ที่บ้านคุณปู่เข้าโรงพยาบาลอยู
1: ่รอแดงจัดรายการเสร็จ2โมงกว่าแล้วแดงมีส่ง2เจ้า
2: แหละค่ะประมาณ2โมงครึ่งได้ไหม
1: ไม่ทันค่ะ
2: ประมาณเท่าไหร่แล้วป้าก็เดี๋ยวป้าตอน2โมงครึ่งข้าไม่ค่อยอยู่ต้องไม้แน่นะคุณแดง
1: คือแดงมีส่งแดงมีประชาธิปไตย69มีบางแวกแล้วก็ถึงจะเลยไปชวนชื่น
2: อ๋อค่ะ
1: จ้ะ
2: คุณแดงเข้ามาเลยนะไม่ต้องโทรหรอก
1: ได้
2: ป้าไม่ได้เอาโทรศัพท์ติดตัวหรอก
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
2: เข้ามาเลยจำบ้านได้นะ
1: จำได้ค่ะซอย7
2: เอ๊ะคุณแดง
1: ซอย7ทับ7
2: แล้วเอาอะไรมามั่งเนี่ย
1: ก็ไวต้าเซลล์ล้างตับแล้วก็ชุดพรีเมียมพิเศษ
2: อ๋อประมาณเท่าไหร่นี
1: ้ประมาณ9จ้ะ
2: 9อะไรนี่9อะไรนี
1: ่ล้างตับสิ
2: ตบฮะ
0: ล้างตับโอเคครับ
2: ชุดพรีเมียมนี้มันเท่าไหร่อ่ะป้าอยากได้ชุดเดียวแล้วก็เอาล้างตับ2คน
1: จ้ะได้
0: อ
1: ๋
0: อครับ
1: จ้ะ
0: ก็เอาไปคุยกันนะครับก็ถ้าเคยล้างแล้วก็ใช้แค่2กระปุกก็พอนะครับหลักตับก็คือเราดูว่าถ้าผิวเราเริ่มแห้งเริ่มมีขุยขาวๆตามง่ามนิ้วนะก็แสดงว่าเราก็ผิวแห้งแล้วนะก็ล้างซะบ้างนะครับเพราะยุคนี้ยังไงก็เราหนีสารพิษสารเคมีไม่ได้นะครับเราไม่ใช่ปลูกผักปลูกอะไรกินเองนะครับถ้าเราสามารถทำกินเองได้อย่างนั้นก็ไม่ค่อยเป็นโรคไม่ค่อยเป็นอะไรกับเขาหรอกนะครับผมยังคิดอยากจะอยู่แบบบ้านนอกแต่ว่าทำงานในเมืองนะครับคือทำไร่ทำสวนเล็กๆสัก 4-5 ไร่นะครับทำเป็นสวนผสมนะมีบ่อปงบ่อปลาเล็กๆนะครับนะร่องน้ำเล็กๆเพราะถ้าขุดบ่อใหญ่เนี่ยมันจะทำให้น้ำไม่เย็นนะคิดไว้นะสนุกสนานยังไม่ได้ทำหรือเปล่านะเพราะงานเกี่ยวกับค้นคว้างานเกี่ยวโปรเจกต์ต่างๆยังอยู่ในหัวเยอะที่ยังไม่ได้ทำนะครับถ้าเราหนีไปอยู่อย่างนั้นไปอยู่แบบสมถะอย่างนั้นนะก็ไม่ได้ดูแลพี่น้องประชาชนกันอีกเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่าเรื่องโรคก็ที่ว่าไปนะครับไม่มีใครบอกความจริงกับเราหรอกนะครับไม่มีใครที่บอกความจริงว่าโรคให้ดูตรงนั้นนะแก้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับไม่มีใครบอกครับนะเพราะว่าการเรียนการเรียนแพทย์บางทีเขาเรียนแผนกใดแผนกหนึ่งเรียนตับก็ตับอย่างเดียวนะเรียนปอดก็ปอดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเขาจะไม่รู้ว่าตับกับปอดกับไตมันเกี่ยวข้องกันยังไงมันโยงกันยังไงนะครับอย่างคุณเป็นโรคกระเพาะลำไส้อักเสบเป็นโรคตับนะคนก็ส่งผลต่อเป็นโรคไตแน่นอนเป็นโรคตับอ่อนนะคือถ้าเราเป็นโรคเกี่ยวกับตับกับตับอ่อนนะซึ่งจะเกี่ยวโยงไปถึงกระเพาะลำไส้นะถุงน้ำดีอะไรต่างๆเหล่านี้ชุดนี้ถ้ามีปัญหานะครับส่งผลไปที่ไตแน่นอนนะครับพอไตทำงานหนักเราแก่เร็วครับคนที่แก่นี่เพราะปัจจัยเร็วคือไตนะครับเนื่องจากไตทำงานหนักเกินไปนะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เป็นเบาหวานก็ได้นะเป็นโรคตับก็ได้เป็นโรคกระเพาะก็ได้นะครับก็ส่งผลโยนภาระให้ไตหมดเลยเพราะไตถ้าเขาทำงานหนักในจบเลยนะครับเขาจะไม่สามารถที่จะหลั่งฮอร์โมนเกี่ยวกับหน้าตาอ่อนเยาว์มาช่วยเราได้นะครับมันขัดขวางหมดเลยการกินโปรตีนของร่างกายการกินแคลเซียมของร่างกายการกินคอลลาเจนของร่างกายกินไม่ได้นะถ้าไตเราไม่ดีกินไม่ได้นะครับเข้าไปมันก็ไม่กินร่างกายตอบรับมันไม่ได้ที่ผมเน้นบอกว่าพยายามนอนให้เร็ว3 ทุ่ม4 ทุ่มนอนได้แล้วนะนอนแล้วหลับให้ยาวเลยนะครับนะไม่ต้องตื่นนะไปตื่นสว่างทีเดียวหลายคนบอกฉันคิดมากฉันเครียดนะบางทีเราไม่รู้จักในเรื่องของกรรมใครกรรมมันบ้างนะครับต้องรู้จักกรรมใครกรรมมันอย่าไปแบกกรรมเขาอย่าไปเอาเขามาเครียดมาทุกข์ ว่าชีวิตเขาน่าสงสารนะชีวิตบางทีเราทำตัวเป็นคนน่าสงสารมากเดี๋ยวคนชั่วก็จะปลอมตัวแปลงร่างมาหลอกเรานะครับตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จบีบน้ำตาเยอะแยะนะครับที่เราโดนหลอกโดนต้มเนี่ยเพราะว่าคนไม่ดีเขาเล่นละครเก่งเขาตีสีหน้าให้เข้ากับอารมณ์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเป็นกลางหมดนะดีเกินไปก็ไม่ได้ขี้เกรงใจมากเกินไปก็ไม่ได้ชอบถนอมน้ำใจคนมากก็ไม่ได้อะไรไม่ได้หมดเราต้องเป็นกลางหมดนะพระเจ้าก็เลยสอนธรรมะไว้ถูกต้องเพื่อให้จิตเราดีนะพอจิตเราดีเราก็จะนอนหลับดีนะครับแต่ถ้าปัจจัยการนอนไม่หลับเกิดจากร่างกายนะครับทางรายการช่วยได้แต่ถ้าปัจจัยเกิดจากอารมณ์ความคิดอะไรต่างๆเดี๋ยวช่วยได้ไม่หมดอยู่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องปกติที่ไม่มีอะไรที่ 100% นะครับนะลูกใบนี้ไม่มีอะไรเป๊ะๆจะได้ 100% หรือเกิน 100% หรือต่ำกว่า 100% แต่ไม่นิ่งแน่นอนนะครับนี่คือกฎไตรลักษณ์กฎอนิจจังที่พระเจ้าเขียนไว้ได้สุดยอดมากนะครับเถียงไม่ขึ้นนะผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือจิตวิทยาอ่านหนังสือเกี่ยวหลักธรรมะอ่านหนังสือเกี่ยวกับการสร้างบ้านสร้างเมืองเกี่ยวกับผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายในโลกใบนี้นะครับนะก็ได้ข้อสรุปนะมันอยู่ที่หลักของพุทธเจ้าเกือบทั้งหมดเลยนะครับเอาละครับนะสนใจผลิตภัณฑ์ดีๆก็สามารถโทรมาปรึกษาพูดคุยกับเราได้นะครับที่เบอร์087 06 07 054นะครับ087 06 07 0
1: ค่ะเพียงเบอร์เดียวเท่านั้นนะคะไม่มีหลายเบอร์นะคะใครที่จะสั่งผลิตภัณฑ์นะคะตอนนี้นะคะสั่งได้ที่แดงเบอร์เดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าเราไม่มีผู้ช่วยเราไม่มีตัวแทนเราไม่มีคนที่จะสั่งต่อจากนี้ไม่มีแล้วนะคะเราไม่มีมานานแล้วด้วยนะคะเพราะนั้นข้าอยากจะได้ของแท้ของดีของมีคุณภาพสั่งมาที่แดงโดยตรงนะคะถ้าสั่งเบอร์อื่นได้ของปลอมเราไม่รับผิดชอบนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังเองต้องดูแลตัวเองนะคะอย่าให้ใครมาหลอกอย่าให้ใครมานะของดีไม่มีราคาที่แบบราคาถูกมากจนกระทั่งขายไม่ได้บางคนเอาของที่ไม่มีคุณภาพหรือของปลอมของลอกเลียนแบบโอ้เดี๋ยวนี้มีกันเยอะนะคะอาจารย์คะเพราะว่าวันก่อนเนี่ยมีเพื่อนนะคะหรือคนรู้จักไม่ใช่เพื่อนสนิทนะแต่คนรู้จักไงที่หวังดีประสงค์ร้ายนะคะก็คือบอกว่าโห้ยพี่แดงของสินค้าเนี่ยของอาจารย์ผลิตแพงต้นทุนแพงมากส่งแพงมากอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้นะพี่แค่นะเอากล่องไปให้เขาดูเขาทำให้พี่ได้ 100% ทั้งกล่องทั้งอะไรต่างๆแต่คุณผู้ฟังคือเขาทำมาถูกมากนะคะเขาบอกว่าราคาถูกมากจนเรามีความรู้สึกว่าคุณทำขนาดนั้นแล้วคุณไม่สงสารคนที่เขาซื้อสินค้าไปแล้วขาย
0: ไม่กันอย่ามีคดีความมีการหลอกมีคุกเหรอครับมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับ
1: โอ้โหแดงเห็นแล้วแบบเฮ้ยแดงถามว่าทำได้อย่างไรนะคะคืออย่างแดงเนี่ยแดงเองแดงซื้อของเนี่ยก็อยากได้ของแท้แดงซื้อของแดงก็อยากได้ของดีของมีคุณภาพแล้วอยู่ๆมาชักชวนให้ไปว่าเออถ้าแค่พี่แดงจะขายตัวไหนพี่แดงเอาแค่กล่องนะเอาแค่กล่องเอาแค่เนี้ยไปให้เขาดูเขาสามารถก๊อปได้แบบ 100% โอ้โหแดงฟังแล้วแดงมีความรู้สึกว่าคนนี้คบไม่ได้ทุกวันนี้แดงไม่คบเลยนะอาจารย์คือแดงมองว่าคุณทำได้อย่างไรคนป่วยเขาป่วยเขาต้องการสินค้าที่ดีมีคุณภาพกินแล้วเห็นผลกินแล้วโรคภัยไข้เจ็บดีขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าคุณเอาเงินอย่างเดียวคุณทำได้อย่างไรนะคะคนนี้แดงตัดแล้วแดงลบชื่อแดงบล็อกไว้เรียบร้อยอย่ามาติดต่อกันแล้วอย่ามาทำแบบนี้คุณทำคุณก็ไปทำของคุณไม่เกี่ยวกับเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังอันนี้จริงๆแดงจะไม่พูดนะอาจารย์แต่ว่าแดงมีความรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับลูกค้าหรือคนที่เขาทาน
0: ผู้บริโภค
1: ไงอย่างเราโดนหลอกเราก็เจ็บนะอาจารย์เราโดนหลอกเราได้ซื้อของมาแล้วได้ของปลอมได้ของไม่ดีของไม่มีคุณภาพแล้วโอ้โหราคามันถูกอ่ะนะแต่คนบางคนก็เห็นว่าราคาถูกก็ซื้อไปไอ้คนนี้เคยทำเนี่ยไอ้คนนี้เคยขายเนี่ยไอ้คนนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนนะคะตอนนี้ไม่มีใครที่จะมาเป็นตัวแทนหรือมาทำงานกับแดงได้เพราะแดงกลัว แดนกลัวว่าวันหนึ่งน่ะเขาจะมาสอดไส้หรืออะไรต่างๆเพราะนั้นเราต้องส่งโดยตรงแดงต้องส่งเองโดยตรงเท่านั้นจะส่งเป็นทั้งเคอรี่ก็ตามต้องมาจากแดงเท่านั้นเบอร์โทรต้องเป็นเบอร์ของแดงเท่านั้นนะคะแล้วก็สินค้าต้องเป็นของแดงเท่านั้นไม่มีใครที่จะมาปลอมแปลงนะคะเพราะนั้นเราตัดตรงนี้ได้คุณผู้ฟังสบายใจได้กับสินค้าที่จะได้รับจากมือแดงโดยตรงนะคะหรือว่าแดงส่งแดงก็แพ็คเองอะไรเองทุกอย่างนะคะแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นแล้วอย่าฟังคำแอบอ้างของใครก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นก็นะบาปกรรมนะอาจารย์แดงไม่เข้าใจว่าเขาทำได้อย่างไรนะเพราะเราไม่มีตัวแทนไม่มีคนที่จะมาสั่งของอะไรต่างๆมาแอบอ้างนะคะว่าเป็นตัวแทนอาจารย์ภูริศเหมือนกันมาแอบอ้างเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยแต่มาอยู่ในสายบางคนมาบอกว่าอยู่เป็นตัวแทนสายแดงโดยตรงนะคะไม่มีนะคะคุณผู้ฟังคะอันนี้เรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละค่ะใครที่อยากจะดูแลสุขภาพอยากได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพโทรเข้ามาสั่งที่เบอร์ของแดงโดยตรงนะคะนะแดงส่งให้อย่างต่างจังหวัดวันเดียวถึง 1-2 วันถ้าไม่ติดเสาร์อาทิตย์นะคะอันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจหลายๆท่านก็สบายใจได้นะคะถ้าสั่งกระแดงโดยตรงนะโทรมาได้ค่ะ087-06-07-054 ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังใครที่มีปัญหาเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็โทรกันเข้ามานะคะเมื่อสักครู่นี้ที่บางแวก75นะคะหรือพุทธมณฑลสาย106เนาะนะคะคุณวรรณาก็สั่งชุดเบาหวานพิเศษมานะคะเพิ่มอีก1ชุดนะคะเพราะก่อนหน้านี้ก็ทานเองแล้วก็ให้ญาติทานด้วยตอนนี้ญาติฝากมาด้วยทานอย่างละชุดพิเศษอย่างละ1ชุดนะคะก็อันนี้เพิ่งสั่งไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะวันนี้ก็สั่งมาเพิ่มอีกนะคะก็เดี๋ยวจัดส่งให้นะคะขอบคุณลูกค้านะคะแล้วก็ยังมีอีกท่านนึงนะคะคุณจำรัดนะคะอยู่โคราชนะคะก็สั่งชุดบำรุงดวงตามากับสาหร่ายแดงพรหมิสั่งคู่กันเลยค่ะอาจารย์คะ
0: ครับก็ได้ดับเบิลนะครับเพราะดวงตาสำคัญที่สุดนะครับหลายคนอาจจะประมาทไปก่อนนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เป็นรออีกนิดในที่สุดบางทีรักษาไม่ได้ก็มีนะครับอย่าปล่อยให้เป็นต้อหินนะครับต้อหินนี่รักษาไม่ได้เลยนะครับ
1: ต้อกระจกต้อง
0: ลอก
1: ค่ะลอกต้องสุกก่อนนะถ้าไม่สุกเขาก็ไม่ลอก
0: สุกนี่ดูอาการยังไงสุก
1: เขาต้องเช็คก่อนค่ะนะคะต้องเข้าไปเช็คในเครื่องนะคะ
0: ว่ามันสุกแล้ว
1: ค่ะเขาจะมีเครื่องเช็คดวงตาอยู่แล้วความดันน้ำในลูกตานะคะที่โรงพยาบาลหรือศูนย์ตาอะไรต่างๆที่เขามีหมอมีผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุแพทย์นะคะอันนี้ก็แต่อย่างของเราเนี่ยเราก็เป็นอาหารเสริมที่ป้องกันคือพูดง่ายๆค่ะอาจารย์ป้องกันแต่ของหมอนี่คือเป็นแล้วเราก็ไปรักษานะคะแต่ของเราเนี่ยป้องกันการเป็นนะเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพตาเราก็มีอาหารเสริมบำรุงดวงตานะคะมีจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะใครจะสั่งซื้อก็สามารถที่จะสอบถามโปรโมชั่นของเราได้นะคะก็อย่างของคุณจำรัดนะคะก็อยู่โคราชก็สั่งมานะคะสั่งมาทุกเดือนค่ะอาจารย์คะแล้วก็ที่สำคัญแนะนำคนอื่นให้มาใช้บริการกับเราด้วยนะคะมาสั่งซื้อนะผมบอกคนนี้เขาไปแล้วเขาโทรมาบ้างไม่ยังอะไรต่างๆนะคะน่ารักมากขอบคุณ
0: พอเรากินดีแล้วเราถึงจะบอกเพื่อนได้นะครับนะไม่งั้นบอกไม่ได้นะครับเรากินดียังไงหน้าตาผิวพรรณเราดีขึ้นอย่างไรนะหรือไม่ลองนอนให้เขาดูว่าเดี๋ยวคอยดูนะเวลาฉันหลับเสียงคนท่านแทบหายหมดแล้วตอนนี้เหลือนิดเดียวนะอย่างนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะคลอโรฟิน่าเราเสียงกรนจะต้องลดไปอย่างน้อยๆ 70% นะกินต่อเนื่องกัน4เดือนนะครับอาจจะไม่เป๊ะ 100% ทีเดียวนะครับนะแต่ว่าแค่ลดลง 70-80% เราก็ถือว่ายังไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวไหนทำได้นะครับมันลองเอาไปพิสูจน์ดูนะครับเพราะเรื่องคลอโรฟิลนี่ผมทำมา10กว่าปีนะครับทำให้เรารู้ว่าคลอโรฟิลที่บริสุทธิ์คลอโรฟิลที่ดีที่ได้ผลเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเราเลย จดลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวจำหน่ายคลอโรฟีนานะครับเพราะท่านผู้ฟังสามารถที่จะมั่นใจได้นะมั่นใจเราได้ว่าผลิตภัณฑ์ได้ตามที่เราพูดหรือไม่นะครับนะก็ลองไปทานกันดูนะครับโดยเฉพาะหน้าหนาวที่จะถึงนี้นะคนที่จะเป็นโรคหัวใจวายคือคนที่หายใจแรงนอนกรนเท่านั้นนะครับนี่คือสัญญาณเตือนบอกเราว่าเรามีสิทธิ์เป็นโรคหัวใจวายกับเขานะครับโดยเฉพาะหน้าหนาวอากาศหนาวจัดนะไม่ควรที่จะไปเที่ยวในจุดที่มีอากาศหนาวเช่นภูทับเบิกหรือดอยอินทนนท์หรืออะไรที่มันหนาวจัดนะครับนี่วันนี้รู้สึกว่าลมหนาวเข้ามาแล้วนะหลังจากพายุเริ่มสงบนะก็ลมหนาวก็เข้ามาอีกแล้วนั่นก็คือสัญญาเตือนนะครับใครเหนื่อยง่ายหายใจแรงนอนกรนมีกระมีติ่งเนื้อก็ต้องเอาคลอโรฟีนาไปทานเป็นการด่วนครับ
1: ค่ะเอาละค่ะใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเรามีสินค้าครบวงจรโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054ค่ะค่ะขออนุญาตค่ะสวัสดีค่ะ
3: จ้าป้าอยู่สุพรรณจ้าป้าอยากถามไออะไรนะ
1: ค่ะ
3: เบอร์เนี้ยจ้าค่ายาอะไรเนี้ย
1: อ๋อเรามีครบวงจรค่ะคุณป้าต้องบอกว่าคุณป้าเป็นโรคอะไรบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวแดงให้คุยสายกับอาจารย์ภูริศเนาะว่ามีอะไรโรคอะไรเดี๋ยวเล่าให้อาจารย์ฟังนะคะคุณป้าชื่ออะไรนะ
0: จ้าสวัสดีจ้า
3: จ้าสวัสดีจ้า
0: เป็นไง
3: ก็ไม่รู้ว่ามันมียาอะไรทีนี้ก็คนทางบ้านขายของด้วยกันเขาว่าเขากินก็เรียกไม่ถูกว่ายาอะไรเขาให้เบอร์ไว้ให้จ
0: ้
3: า
0: อ๋อแล้วปัสสาวะบ่อยไหมหลักกลางคืนอ่ะลุกขึ้นหลังจากหลับไปแล้ว
3: อ๋อที่ฉันจะเป็นฉันจะบอกให้นะ
0: จ้า
3: จ้าฉันเป็นไอ้นี่ไอ้ปวดเมื่อยเส้นยืดเนี่ยจ้าหัวเข่าเอวเส้นยืดแค่นี้ละจ้า
0: จ้าเดินเหินไกลๆไม่ได้เนาะ
3: จ้ามันเป็นเส้นยืดมันรู้สึกว่าหัวเข่าเนี่ยมันชักโค้งอะไรทีนี้มัน60ขึ้นแล้วจ้า
0: จ้า
3: จ้าแล้วก็ไม่ว่าจ้าทำงานหนักมามากจ้า
0: แล้วตอนนี้เดินเหินไกลๆได้ไหมเดินสัก1กิโลไหวไหม
3: มันไปได้ไปหาผักขายยาขายได้
0: จ้า
3: ทีนี้ว่าเวลาเรานอนเวลาเรามันปวดเมื่อยดิปวดเมื่อยค่ะแข้งยืดเท่านั้นแหละ
0: ม
3: ือไม้เส้นเอ็นเป็นแค่เส้นเอ็นยืดหัวเข่าอะไรแค่นี้
0: จ้ะ
3: เขาว่ามันไอ้อะไรคอลลาเจนอะไรหรืออะไรเนี่ยเขาว่า
0: ถ่ายเป็นปกติไม่ถ่ายทุกวันไหม
3: ทุกวันจ้ะ
0: ปัสสาวะกลางคืนหลังจากหลับไปแล้วกี่รอบล่ะ
3: ฮะ
0: ลุกขึ้นปัสสาวะกี่รอบกลางคืน
3: อ๋อพักเนี่ยอากาศเย็นบางครั้งก็สองรอบบางทีก็รอบเดียวบางทีก็สามรอบมาพักต้องมาเนี่ยน่าแล้วก็ก็หุ่นเดียวบางทีก็ต้องครั้งแค่นั้นจ้ะไปนอนพวกค้ำนะท่านเดินก็คนเดียว
0: ค่ะอ๋อครับก็ถือว่ายังปกติอยู่ก็ต้อเลือดอาจจะเริ่มตีบเท่านั้นเองนะครับทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดีสายตาก็เริ่มพร่ามัวแล้วใช่ไหม
3: จ้ามันเป็นเนี่ยน่ะเขาบอกว่ามันเนี่ยฉันเป็นแค่นี้แหละจ้า
0: จ้าเพราะว่าถ้าเอ็นเส้นยึดเนี่ยมันจะเมื่อยเวลาเดินเนี่ยมันจะเมื่อยน่อง
3: จ้ามันเป็นเส้นยึดแต่ช่อยอะจ้าเออหัวเข่าปวดไอ้เคล็ดขับยอกหัวเข่าเส้นยึดเนี่ยจ้าย
0: ืนขาเดียวไม่ได้แล้วใช่ไหมเวลานุ่งผ้าถุงนุ่งอะไรต้องนั่งเก้าอี้นุ่ง
3: จ้าบางทีมันก็ได้บางทีมันก็เป็นนิดหน่อยอย่างนั้นนะที่ว่ายืนขาเดียวอะไรนะ
0: จ้า
3: ที่ฉันไปหาผ้าขายาขายเก็บผักขายอะไรเนี่ยลูกก็อยู่บ้านมันอยู่เฉยเฉยไม่ได้นี่แหละ
0: จ้าก็เบื้อง
3: เฉยๆถ้าไม่ได้ทำอะไรมากมายทำงานบ้านมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกก็อยู่ได้ไม่อะไรถ้าเราไปทำงานอะไรมันเส้นยืดทั้งเนี้ยจ้านอนแล้วเส้นเอ็นมันยืดปวดเมื่อยเส้นเอ็นยืดเป็นแค่นี้แหละ
0: จ้าก็ทานอยู่2ตัวจ้าทานสาหร่ายแดงคู่กับคลอโรฟีนานะครับนะเพราะเอ็นเส้นเริ่มยืด
3: ว่าอะไรใช้คอลลาเจนป่ะจ
0: ้
3: ะ
0: มันมีส่วนผสมอยู่จ้า
3: ที่เขาว่าชงกินนะ
0: อ๋อไม่ต้องชงอันนี้จะเป็นเม็ดกินอย่างละเม็ดตอนเช้าอย่างละเม็ดตอนเที่ยงจ้ากิน2มื้อนะครับกินแค่2มื้อเท่านั้นเองจ้ะ
3: กินทุกวันไปหรือไง
0: ครับก็กินต่อเนื่องสัก2เดือนนะครับขั้นต่ำนะสัก2เดือนก็จะคลายเส้นให้นะครับยิ่งพอกินแล้วไปออกไปถอนผักปุ้งผักอะไรยิ่งดีนะพอกินแล้วตัวนี้ต้องออกกำลังกายให้มันนะเพราะมันไปช่วยขยายท่อเลือด
3: ฉันนึกว่าจ้ะ ่ะเขาว่ามันเป็นโคลาเจนชงกินเขาว่าเขานับเป็นอะไรก็ไม่รู้ฉันก็ไม่ค่อยได้คุยเขาว่า
0: ครับครับแล้วมดลูกอะไรมีปัญหาด้วยไหม
3: อะไรนะ
0: มดลูกมีปัญหาด้วยไหม
3: ปัญหาอะไรนะ
0: มีปัญหาเรื่องมดลูกหย่อนมดลูกต่ำไหม
3: อ๋อมันไม่เป็นแล้วจ้าตอนก่อนนี่มันก็เป็นเหมือนกันนะทีนี้มันห้ามไม่เป็นแล้วมันแก้แล้วมั้งมันก็ไม่เป็นแล้วทีนี้มันเป็นไอ้ปวดเมื่อยแค่นี้แหละจ้า
0: จ้าทั้งนั้นก็ทานอยู่2ตัวจ้าเดี๋ยวให้คุยหลังใหม่นะแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บนึงครับ
3: จ้า
0: ครับก็ถ้าเอ็นเส้นล็อกเนี่ยนะเราต้องรู้ว่ามันล็อกเพราะอะไรก่อนนะท่านสังเกตคนที่เสียชีวิตนะประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงไปแล้วนี่ตัวจะแข็งเลยขาแข็งเอ็นแข็งเอ็นล็อกยึดหมดเลยคนเป็นก็เหมือนกันครับถ้าเลือดหยุดไหลนานๆหรือเลือดไหลช้านานๆมันจะล็อกขาล็อกเอ็นให้เดินก้าวสั้นลงก้าวสั้นลงเดินเซนะครับเดินไม่ตรงเส้นตรงวามันตัวแข็งก้มก็แข็งๆเรารู้ตัวเลยว่าเราก้มเรานั่งยองเวลาเรานั่งลงเก้าอี้ยืนแล้วลงนั่งลงบนเก้าอี้เราจะนั่งลงแบบแข็งๆนะนี่คือลักษณะของสมองนะครับไม่เกี่ยวกับเอ็นกับเส้นแต่มันไปล็อกเอ็นเส้นเพราะสมองเป็นตัวออกคำสั่งโรคนี้นะครับให้ทันก็คือเกิดจากสมองให้ทานคอฟฟีน่าคู่กับสาแดงมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงเอาละครับโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามได้นะครับว่าท่านเป็นยังไงนะลูกหลานเป็นยังไงก็โทรมานะมาพูดคุยกับทางรายการแล้วเราก็มีสมุนไพรดีๆนะครับเป็นสารอาหารที่สกัดจากพืชผักผลไม้ไม่มีเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับให้กับท่านนะครับนะโทรเข้ามาได้เลยนะครับ
1: โทรมาได้ค่ะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054ค่ะวันนี้เวลาก็หมดอีกแล้วนะคะเราสองคน
0: ครับก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับจงมีความสุขกาย

็นและสำคัญผมขอกลับมาอีกนิดนึงนะครับอาจารย์มันมีเรื่องเดียวผมพูดซ้ำแล้วรัฐบาลนี้ยังไม่เคยได้ยินเรื่องการทำอาหาร MRE จริงๆเนี่ยบนเรือบางทุกที่มีเขาทำอาหารสดกันอยู่แล้วส่งกันสดอยู่แล้วแต่มันก็มี MRE คือ New Ready to Eat เนี่ยที่ว่าไว้ในอย่างที่รถยาวเกินเนี่ยมันก็ต้องดึง MRE มาใช้ MRE อยู่ได้10ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องหมดไปส่วนหนึ่งเพื่อว่าอาหารสดมันหมดแล้วอ่ะเขาไม่ทิ้งฝากมันก็ต้องไปซื้อ MRE ซึ่งผมก็พูดมานานว่าอาหารไทยหรือไทยเนี่ยมีวัตถุดิบทุกอย่างนี่ครับมีทุกอย่างเลยแต่การที่ทำเพื่อมูลค่าเข้าไปแต่มันต้องใช้งานวิจัยนะต้องใช้เงินวิจัยเข้าไปเนี่ยเพิ่มใช้เงินซัพพลายแล้วก็ตัดของไปให้เนี่ยผมว่าเราขายต่อได้เยอะทีเดียวนะครับไม่ว่าส่วนเราไปขายให้เขาหรือเขาจะมารีซัพพลายได้ในประเทศไทยผมคิดว่ามันเป็นโอกาสดังนั้นวันนี้ผมมองว่าประเทศไทยหรือคนไทยผมเจอมันเยอะชอบมองว่าประเทศไทยด้อยอาจารย์รู้สึกไหม

0: สด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวกรมการปกครองสั่งด่วนสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านเพื่อรับความช่วยเหลือด้านภัยพิบัตินายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจรเมื่อวันที่1กันยายน2569ที่จังหวัดสงขลาได้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วและใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดกำชับให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ 2. ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางและแบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดเพื่อได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงจบข่าวศิริราชมหัทธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรการจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรการจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะครับการออกอากาศบนสถานีวิทยุบนคลื่นวิทยุเครือข่ายหลายสถานีทั่วประเทศนะครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพผมกิตติกรกาญจนะเวคินแล้วก็คุณติ่งวัฒนรินทร์มาอยู่คู่กันสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะคุณกิตติกรค่ะ
0: ครับก็สวัสดีไปพี่น้องทั่วประเทศนะครับทุกภาคของประเทศนะครับ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้รายงานสภาพอากาศกันมานะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณฟังครับเรามีเรื่องค้างกันอยู่หลายเรื่องในช่วงตอนที่ผ่านมาพอรายการเจาะลึกสู่ภาพพยายามที่จะไปค้นหาที่เรื่องราวที่คุณผู้ฟังนั้นอยากฟังนะครับว่าในแนวสุขภาพเป็นอย่างไรนะครับเพราะตอนนี้ที่ออกอากาศไปเนี่ยคนสนใจมากในเรื่องการรักษาสุขภาพรายการเรานี่เป็นรายการหนึ่งที่มีการรณรงค์นะครับให้มีการกินดีอยู่ดีมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของสุขภาพที่คุณผู้ฟังต้องการที่จะค้นหานะครับว่าเราจะทำอย่างไรในชีวิตต่อไปเพื่อจะทำให้ชีวิตนี้มีอายุยืนนะครับที่จะต้องอยู่และมีความสุขกับเรื่องราวของแนวสุขภาพนะครับรายการสุขจอลึกสุขภาพร่วมเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังนะครับเช่นเคยครับผู้สนับสนุนรายการกับผลิตภัณฑ์คาตามิน
1: ค่ะคาตามินนะครับประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับต้องการจะปรึกษาจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับก็โทรสายด่วนอย่างที่คุณติ่งบอกไปนะครับตอนนี้เราเปิดบริการทุกวัน
1: ไม่มีวันหยุดนะคะ
0: ไม่มีวันหยุด365วันทั้งรวมทั้งเสาร์อาทิตย
1: ์ค่ะ
0: รวมถึงวันนักขัตฤกษ์อีกด้วยนะครับก็ไม่หยุดนะครับคุณผู้ฟังโทรเข้ามาได้ทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับเราบริการส่งตรงถึงบ้านไม่มีค่าจัดส่งแต่อย่างใดช่วงนี้คาตามินยังมีโปรโมชั่น
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: คาตามินนะมีโปรโมชั่นในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันอย่างสุขภาพดีนะคะซื้อคาตามิน3กระปุกนะคะแถมกล่องเล็กส่วนอีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถม2กระปุกด้วยกันเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็ติดตัวเข้ามานะครับซึ่งช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นซื้อ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับเราบอกทุกวันนะครับ คุณผู้ฟังที่เป็นสมาชิกนะครับเป็นแฟนคลับเป็นสมาชิกที่ใช้ผลิตภัณฑ์คาตามินอยู่นะครับตอนนี้เรามีโปร6กระปุกแถม2กระปุกรวมแล้วได้8กระปุก ในราคาเดิมที่ท่านเคยซื้อนะครับ เมื่อก่อนนี้แถมแค่กระปุกเดียว ตอนนี้เอาใจคนรักคาตามิน พูดง่ายๆนะครับ คนรักคาตามินก็ซื้อ6แถม2ได้8กระปุกนะครับโทรเข้ามานะครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้ผมมีเรื่องหนึ่งคนหนึ่งเมื่อวานนี้ดูจากสารคดี YouTube เป็นนักวิชาการด้านสุขภาพดร.สุภาภรณ์เทพยสุวรรณนะครับอ้างอิงถึงท่านเนื่องจากข้อมูลอาจารย์ได้พูดถึง

0: คนล้มหมอนนอนเตียงก
1: ็
0: ฟังไว้นะครับทุกคนก็อยากมีอายุยืนแหละพูดง่ายๆน
1: ะ
0: จะอยู่ในสภาพแบบไหนนะครับเราลองมาฟังดูว่าปัจจัยที่จะทำให้คนอายุยืนเนี่ยบางคนก็กำหนดนะคุณเด่งเขาบอกอาจารย์บอกว่าบางคนเนี่ยกำหนดว่าอ่ะเอาแค่80พอ
1: หมายถึงมีอายุ
0: ใช่นะคุณติ่งนี่เอาสัก90ก็แล้วกัน
1: โอ้
0: นะบางคนก็บอกอยากได้เป็นร้อยนะครับอาจารย์บอกว่าปัจจัยที่จะทำอายุยืนเนี่ยปัจจัยที่ทำให้อายุยืนก็คือ1เป็นพันธุกรรม
1: อ๋อมันเป็นเรื่องของพันธุกรรม
0: เป็นเพลของยีนส่วนหนึ่งนะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับปัจจัย2เนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องเกี่ยวกับอาหารและการใช้ชีวิตนะครับก็คืออาจารย์บอกแยกมาเป็นข้อดังนี้นะครับก็คือว่า1สั้นๆเลยว่าคุณฟังที่ฟังรายการอยู่การรับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูงเช่นพวกธัญพืชในเมื่อเช้าเนี่ยจะทำให้น้ำตาลในเลือดอยู่ในสภาวะที่สมดุลก็คืออาจารย์แนะนำว่าถ้าไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยก็คือหุงข้าวกล้องใส่เมล็ดถั่วนะอาจจะเป็นถั่วเหลืองถั่วลิสงนะครับแล้วก็ปนกับข้าวกล้องลงไปลดความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานนะครับซึ่งเป็นสาเหตุก่อนการเสียชีวิตอันควรลดอาหารจำพวกข้าวแป้งสีขาวและให้ดื่มน้ำมากๆอย่างน้อยวันละ8แก้วนะครับสำหรับผู้สูงอายุอาจารย์แนะนำว่าการดื่มน้ำมากเกินไปก็จะทำให้ร่างกายนั้นปัสสาวะบ่อยนะครับควรดื่มให้พอดีข้อ2ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้อายุยืนและสุขภาพดีก็คือการนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย 6-7 ชั่วโมงต่อวันหากอยากมีอายุยืนยาวกว่านั้นต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับการนอนถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของร่างกาย
1: ค่ะคือร่างกายได้พักผ่อน
0: ใช่แล้วถ้าท่านนะอันนี้ขอย้ำว่าถ้าหากท่านนอนไม่พอในช่วงกลางวันหาทางงีบต่อตอนกลางคืนไม่พอหาทางงีบตอนกลางวันได้บ้างก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
1: ช่วงพักเที่ยงอะไรแบบนี้
0: ใช่ครับและข้อที่3นะครับเดี๋ยวเวลาไม่พอนะก็อาจารย์บอกว่าอย่าหยุดทำงาน
1: ก็คือหางานทำเล็กๆน้อย
0: หางานทำเล็กๆน้อยอยู่ที่บ้านบางคนบอกว่าอ้าวก็หยุดเกษียณแล้วนี่นะครับก็อยู่ที่บ้านอย่างที่ผมบอกนะคุณเด่งบางครั้งเนี่ยเราหาผักหาอะไรมาปลูกบางคนไม่ปลูกผักเมื่อวันโทรมาพี่ไผ่นะอยู่แถวถนน345แกว่าบ้านเนี่ยก็เป็นทาวน์โฮมและมีที่ข้างบ้านนี่2เมตรเห็นอาจารย์เล่าในรายการว่าจะปลูกผักก็เลยปลูกผักโหระพากับใบกะเพราไว
1: ้อ๋อดีค่ะ
0: แต่ก็ไม่งามหรอกนะก็เลยให้กำลังใจก็ว่าไม่ต้องงามหรอกพี่
1: จริง
0: นะไม่ต้องงามมากเราปลูกเองทานเองนะครับก็บอกว่าอย่าหยุดทำงานนะให้พบปะสังคมอยู่เรื่อยๆนะครับพอถึงวัยเกษียณเนี่ยร่างกายเนี่ยต้องอยู่ในช่วงกระฉับกระเฉงไม่ว่าเราจะทำอะไรต่างๆอย่าปล่อยให้เวลาว่าง
1: ค่ะเดี๋ยวจะมีเวลาคิดอะไรเยอะ
0: มีเวลาคิดทบทวนความหลังนะครับและข้อ4ก็คือการออกกำลังกาย
1: ค่ะอันนี้ขาดไม่ได้
0: นะครับการออกกำลังกายนี้จะมีผลต่ออารมณ์และสมองบางคนเนี่ยอาจารย์บอกว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยจะไม่ค่อยทำอะไรก็ดิ่
1: ง
0: ผมก็เคยเจอนะผมก็เคยเจออยู่บ้านอยู่บ้านไม่ต้องพูดถึงใครหรอกบางทีคุณผู้ฟังอยู่เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือตัวท่านเองเนี่ยก็ถามนะก็ไม่รู้จะทำอะไรก็คนรู้จักกับผม
1: แ
0: หละบางคนคิดอย่างนี้นะ
1: ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เสียแล้ว
0: ก็ไม่ร
1: ู้
0: จะทำอะไรก็เสียแล้วก็คุณผู้ฟังก็หาเรื่องทำกันแล้วกันนะครับหรือว่าตอนเช้ามาเนี่ยแค่ออกกำลังกายโดยการเดินตกเย็นมา 3-4 โมงเย็นก็ออกกำลังกายนะครับจะทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกมีความแข็งแรงทำงานได้สมดุลนะครับอันนี้ผมเป็นเคล็ดลับจากดร.สุภาพรเทพยสุวรรณนะครับเป็นนักวิชาการด้านสุขภาพตัวนี้อ้างอิงข้อมูลอาจารย์มาเล่านะครับคุณฟังครับนิดนึงนะครับสำหรับประชาสัมพันธ์สำหรับเรื่องของเมื่อวานนะตอนนี้เมื่อวานนี้ทางบริษัทได้จัดส่งผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับจำนวนก็หลายชุดอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อวานให้กับคุณผู้ฟังเนื่องจากจะแจ้งว่าตอนนี้สต็อกเนี่ยเริ่มกลับมานะครับเพราะว่าตอนนี้จะไม่ขาดนะครับจะไม่ขาดนะครับเพราะว่าช่วงก่อนนี้มีคนสั่งจองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คาตาม

0: กันมากนะครับซึ่งตอนนี้คุณผู้ฟังก็โทรมาแล้วก็หลายท่านติงผมนิดหนึ่งคุณติงให้พูดว่าสำหรับท่านที่ไม่ต้องการซื้อเป็นเครื่องโหลหรือซื้อ3กระปุกคุณผู้ฟังก็ซื้อชุดทดลอง2กระปุกนะตอนนี
1: ้
0: เราออกโปรใหม่ชุดทดลอง2กระปุกในราคา1,000 ต้นๆ นะครับ1,000 กว่าบาทนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาชุด2เดือนนะครับชุด2เดือนราคา1,000 กว่าบาทให้คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับที่เบอร์0843856644อย่างที่คุณติ่งบอกไปนะครับ0843856644นะครับตอนนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวผมมาเล่ากันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพหลังจากพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็เป็นนั้นว่าเรามาพูดกันต่อในเรื่องสุขภาพนะครับรายการของเรานั้นคุณเด่งตอนนี้พี่น้องจังหวัดแถวแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม
2: ่
1: พอไปออกอากาศอยู่แถวแม่ริมเชียงใหม่บนคลื่นวิทยุนะครับ
2: ก็
1: มีคนโทรเข้ามานะครับโทรมารายงานว่าแถวเชียงใหม่อากาศดีมากนะครับอากาศดีนะครับครับอากาศดีนะครับโดยเฉพาะพี่น้องอยู่แถวภูเขานะคนหนึ่งชนบทนะครับซึ่งเรานานๆที่จะมีโอกาสได้ไปนะครับคือคนกรุงเทพเนี่ยก็อยากไปเที่ยวนะครับ
2: โอกาสยาวกันนะ
1: หาโอกาสดีๆหาอากาศนะเป็นออกซิเจนที่เต็มๆหน่อยนะครับเพราะว่าคุณติ่งเนี่ยอยู่กับผมเนี่ยจัดรายการนี้กว่าจะเดินทางมาถึงนี่อยู่ในก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซะเยอะนะครับกว่าจะเข้ามาถึงห้องส่งมาในซอยนะครับอากาศไม่ค่อยมีต้นไม้หรอกครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดนะก็เป็นที่ภาคภูมิใจมีต้นไม
2: ้
1: มีแหล่งน้ำนะครับถึงอากาศจะร้อนไม่ได้อยู่ในแอร์นะครับแต่ก็อยู่ในอากาศดีกว่านะครับซึ่งมีเขาบอกว่าคนที่อยู่อากาศดีเนี่ยจะมีผลในด้านสุขภาพ
2: จริงนะบางทีมันออกมาทางด้านของผิวพรรณอะไรพวกนี้ใช่เลย
1: ก็ใช่เลยสินะครับออกมาทางผิวบ้างบางทีทำให้เรานี่มีอาการเหมือนจะเป็นไข้ก็มีนะครับเรามาพูดกันต่อนะครับอย่างอาจารย์ดร.สุภาพรเทพยสุวรรณที่เราพูดตั้งแต่ตอนแรกว่าเคล็ดลับของการมีอายุยืนนะครับซึ่งการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าเนี่ยที่งานวิจัยว่าเราควรจะทานอาหารที่มีเบต้าแคโรทีนมีวิตามินพวกเกลือแร่เนี่ยนะครับก็คือแป้งที่ไม่ใช่แป้งสีขาวแต่เป็นพวกธัญพืชข้าวสาลีข้าวซ้อมมือผักผลไม
2: ้
1: ที่มีสีสันจะช่วยให้ได้มากนะครับบางท่านเนี่ยอาจารย์บอกว่าที่อยู่ที่บ้านนะคุณเต็งในหนึ่งวันเนี่ยไม่ได้ทานผลไม้เลยอย่างคุณติ่งกับผมก็เคยนะ
2: ยากยาก
1: นะ
2: นานๆจะหยิบมะม่วงมากินสักที
1: บางทีเราอยากจะทานองุ่นสตรอเบอรี่อย่างเง
2: ี้
1: ยมันเป็นเหมือนวาระนะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเนี่ยต้องมองว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องกินหลากหลายเช่นเราไปกินข้าวเนี่ยกับสองอย่างเนี่ยกับน้
2: ำ
1: หรือเป็นน้ำขั้นเล็กน้ำผลไม้อะไรพวกเนี้ยแต่เราไม่ได้กินผลไม้นี่สดสด
2: อ
1: ย่างเช่นเราควรจะมีแอปเปิ้ลหรือมีสตรอเบอรี่หรือมีผลไม้มีฝรั่งพวกนี้ที่เราชอบสักนิดหนึ่งนะครับและอีกข้อหนึ่งที่จะทำให้เราในเคล็ดลับของการยั่วยืนก็คือเข้าสู่สังคมสมาคมเพื่อนผู้สูงอายุพี่น้องหรือไปเยี่ยมเขามาเยี่ยมเราน
2: ะก็ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน
1: ก็บางทีเนี่ยอาจารย์แนะนำว่าผู้สูงอายุเนี่ยไม่ควรจะอยู่โดดเดี่ยวแต่ส่วนใหญ่มีเยอะนะเด็ก
2: จริงค
1: ่
2: ะ
1: อยู่บ้านทั้งวัน
2: คือบางคนนี่อาจจะด้วยสภาพการทำงานเมื่อก่อนนี่วุ่นวายพอเกษียณปุ๊บอยากอยู่นิ่งๆแล้วไม่อยากคุยกับใครละ
1: ใช่
2: ก็มี
1: ใช่นะครับ
2: ค่ะ
1: และที่สำคัญเนี่ยอาจารย์บอกว่าการทำจิตใจให้ปลอดโปร่งแจ่มใสต้องการที่จะมีอายุยืนเนี่ยต้องไม่เครียดนะไม่เครียดไปเที่ยวทะเลบ้างนะครับนั่งสมาธิบ้างหายใจเข้าออกลึกๆล้วนเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าการความเครียดเนี่ยจะเป็นตัวบั่นทอนด้านสุขภาพนะครับและอีกข้อหนึ่งก็คือการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีทำกิจวัตรประจำวันเช่น ทานอาหารที่มีคุณค่าทำอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบพยายามนอนและตื่นเวลาเดิมทุกวันการทำสิ่งเหล่านี้เสมอจะทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลนะครับภูมิคุ้มกันในร่างกายก็จะดีขึ้นเป็นการที่ทำให้ภูมิคุ้มกันดีนะครับแล้วก็ปลอดจากพวกไวรัสและแบคทีเรียได้ง่ายนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือการมีสติรอบคอบบุคลิกภาพที่ดีก็คือการมีสติควรฝึกสมาธิการนั่งนิ่งๆก่อนนอนนะครับแล้วการนอนนั้นไม่ควรจะนอนหลับๆตื่น
2: ๆโอ้ก็ยากเหมือนกันนะบางคน
1: มันก็เป็นเรื่องที่พูดแล้วก็อยากจะทำให้มันได้นะนะครับเพราะว่าต้องพูดว่าผู้สูงอายุเนี่ยผมเคยมีงานวิจัยนะที่เคยคุยกันนะนอน4ทุ่มไปตื่นตอน2:00ซะละ
2: จริง
1: นะครับก็เป็นถ้าอย่างนั้นนะครับควรจะมีอารมณ์ขันในเกือบทุกๆวันจะทำให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นสารที่ภูมิคุ้มกันต่อสุขภาพส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจ
2: มีความสุข
1: โอ้โหพูดเข้ามาเนี่ยคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างครับฟังรายการนะครับเพราะว่าเรียกร้องกันมาเยอะอยากจะให้ผมแต่พูดเรื่องสุขภาพกับอายุยืนนะครับขอประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งคนติ่งเกี่ยวกับโปรโมชั่นของผลิตภัณฑ์คาตามินซึ่งช่วงนี้ฮอตมากนะครับ
2: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินนะคะทวายไลท์เนี่ยตอนนี้ก็อัปเดตในเรื่องของโปรโมชั่นของสถานการณ์โควิดนะคะก็ส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนี้ซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะก็จะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลด้วยกันส่วนคาตามินครึ่งโหลค่ะนะแถมไปเลย2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกนะคะในราคาเดิมค่ะต้องรีบนิดนึงนะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะแล้วก็เราบริการส่งถึงหน้าบ้านท่านนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์มาได้ค่ะที่หมายเลข0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับก็โทรกันเข้ามานะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์คาตามินนั้นส่งให้ท่านเหมือนเดิมทุกวันในทุกสถานการณ์คุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาซึ่งช่วงนี้เราเปิดสายรอท่านอยู่ในทุกๆวันสายกำลังเยอะมากนะครับก็รีบโทรเข้ามาเพราะว่าช่วงนี้เรากำลังเตรียมจัดส่งคาตามินให้กับท่านทุกจังหวัดนะครับที่สำนักงานเรากำลังเตรียมจัดส่งคาตามินให้ท่านนะครับตอนนี้ทุกจังหวัดเรามีลูกค้าอยู่นะครับรอท่านอยู่นะครับแล้วก็โทรเข้ามาตอนนี้โอเปอเรเตอร์เปิดสายรอท่านอยู
3: ่ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะอันนี
3: ้เราส่งให้ฟรีถึงบ้านเก็บเงินที่บ้านครับไม่มีค่าส่ง
4: งั้นเอาเป็น2กล่องแล้วกัน
3: ครับครับส่งที่ไหนนะครับ
4: บ้าน 28/2
3: 28/2
4: หมู่2
3: หมู่2ตำบล
4: ตำบลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ด
3: อ๋อปากเกร็ดอยู่ซอยอะไรฮะท่าอิฐเนี่ยอยู่แถว
4: อยู่แถววัดบางบัวทองอะค่ะซอยร่วมพัฒนา2
3: ได้ครับเดี๋ยวเขียนนี่เราส่งให้เร็วนะพอดีเราอยู่เมืองทองนี่เองนะเดี๋ยวผมจะบอกหน่วยส่งให้นะแถววัดบางบัวทองเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: ซอยร่วมพัฒนา2ชื่ออะไรฮะชื่อเล่นของคุณ
4: ตาชวนค่ะ
3: ตาชวนเบอร์โทรนี่ติดต่อได้เบอร์นี้ไหมอ๋อ
4: ถ้างั้นก็เบอร์นี้ได้ค่ะ
3: เดี๋ยวผมติดต่อเบอร์นี้แล้วกันนะ
4: โอเคได้ค่ะ
3: ครับครับครับครับสวัสดีครับ
1: คุณฟังครับผมจะบอกว่าผลิตภัณฑ์คาตามินเราในใกล้จะครบรอบ10ปีนะครับตั้งแต่เปิดจำหน่ายในประเทศไทยมานะครับเพราะผลิตภัณฑ์ของเรานั้นนะครับต้นกำเนิดในประเทศฟินแลนด์นะครับและเราขยายเข้ามาสู่ประเทศไทยเพื่อให้คุณผู้ฟังและก็พี่น้องประเทศไทยนั้นได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับเกี่ยวกับคาตามินคาตามินนั้นก็คือผลิตภัณฑ์ที่เรามียอดจำหน่ายในประเทศไทยที่ได้รับความนิยมนะครับในด้วยดีตลอดมาคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับก็โทรเข้ามานะครับตอนนี้เรารอรับสายท่านอยู่นะครับซึ่งโอเปอเรเตอร์และตัวผมเองกำลังรอรับสายท่านอยู่ตลอดเวลา
3: สวัสดีครับคาตามิน
5: สวัสดีครับ
3: ครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์กิตกรใช่ไหมครับ
3: ใช
5: ่ครับผมมีปัญหาเรียนถามหน่อย
3: เชิญ
5: คือผมเป็นเกาอยู่แล้วผมรักษาโดยกินอาหารเสริมคาตามินแต่ทีนี้ในทวายไลท์อ่ะเขียนว่าส่วนผสมมันจะมีเรติตินจากถั่วเหลืองเนี่ยผมกินถั่วเหลืองไม่ได้เลยนะตอนที่เป็นเกาเนี่ยถ้ากินไอ้ทวายไลท์ไปด้วยมันจะมีปัญหาไหม
3: ไม่มีตัวนี้เป็นเรติตินฮะมันจะสกัดมาจากสกัดหลายชั้นมากไม่ใช่กินถั่วเหลืองตัวนี
5: ้เหรอ
3: ถ้าเรากินถั่วเหลืองเลยนี่ไม่เป็นถ้าเราเป็นแต่ว่าถ้าเรติตินไม่เป็น
5: ขนาดไอ้อาหารเสริมอย่างบะหมี่มะม่วงมากนี่มันมีถั่วเหลืองเป็นส่วนผสมผมกินไม่ได้เลยนะกินปุ๊บขึ้นกินปุ๊บขึ้นเลยหยุดไปแต่เกรงว่าถ้าผมกินทวายไลท์ไปพร้อมกับการรักษาด้วยคาตามินเนี่ยมันจะต้านกันหรือเปล่า
3: ไม่ต้าน
5: ไม่นะฮะ
3: ครับ
5: มันไม่ใช่ถั่วเหลืองตรงๆเลยนะ
3: ใช่ตัวนี้มันเป็นสารฮะเป็นสาร
5: ครับแล้วไอ้การกินเนี่ยฮะสำหรับทวายไลท์เนี่ยคุณจะกินวันละ4เม็ด
3: วันละ1ถึง2เม็ด
5: 1ถึง2แล้วแต่ว่า
3: ใช่ครับ
5: ถ้าท่ามัวมากให้กิน2เม็ดใช่ไหม
3: ครับเช้าเย็น
5: เป็นหลังอาหารทันทีหรือเปล่า
3: ก็ไม่ทันทีก็ได้ตัวนี้กินก่อนอาหารยังได้ตัวทวายไลท์นะ
5: พร้อมกับคาตามินได้ไหม
3: ครับพร้อมก็ได้ครับ
5: ตอนนี้เห็นได้ฟังทางวิทยุว่ามีชุดคาตามินยอดนิยมอยู
3: ่ครับ
5: จากเดิมซื้อ6กล่องเนี่ยซื้อ6ขวดนะฮะ
3: ครับ
5: ก็จะเพิ่มแถม
3: 1
5: ขวดกับอีก1ซองตอนนี้เป็น2ขวดใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับผม
5: ถ้าผมขอเปลี่ยนเป็นทวายไลท์ผสมด้วย
3: ได้
5: สัก4กล่องเนี่ย
3: ได้
5: แล้วก็ได้คาตามิน4ขวดเป็นราคานี้ใช่ไหมฮะ
3: ได้ครับได้ครับ
5: ได้บ่ายได้ใช่ไหมฮะ
3: ได้ได้เอาอย่างละสี่นะ
5: ครับครับตกลงตามนี้นะฮะเปลี่ยนตามนี้นะครับ
3: ครับครับครับครับ
5: ครับผมบ่ายได้นะครับผมจะรออยู่นะครับ
3: ครับครับครับ
5: ครับครับ
1: สำหรับท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับกรุณาให้ท่านนั้นบอกต่อญาติพี่น้องนะครับเนื่องจากจะเป็นวิทยาทานอย่างหนึ่งนะครับเนื่องจากคุณผู้ฟังที่ทานคนหนึ่งตอนนี้เรามีลูกค้ามากเนื่องจากยอดบอกต่อนี้มากทีเดียวนะครับ คุณฟังก็โทรเข้ามานะครับบางท่านจะซื้อ1โหลจะซื้อครึ่งโหลหรือท่านจะซื้อชุดทดลอง2กระปุก
6: ได้
1: ตอนนี้เราก็ยินดีส่งให้ท่านถึงบ้านโดยเฉพาะพี่น้องแถบจังหวัดทุกจังหวัดนะนครราชสีมาลพบุรีสระบุรีนะครับอ่างทองสุพรรณบุรีนะครับพี่น้องในกรุงเทพในทุกส่วนและปริมณฑลนะครับส่วนกรุงเทพปริมณฑลก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือจัดส่งให้ท่าน
6: 1วัน
1: 1วันในหน้าบ้านสั่งเช้าได้ตอนบ่าย
6: ค่ะ
1: นะครับสั่งตอนบ่ายก็ถ้าบ่ายไม่แก่มากก็พยายามทำให้ท่านในวันนั้นนะครับเพราะตอนนี้เราเพิ่มสายส่งนะครับเพิ่มหน่วยส่งให้ท่าน
6: ค
1: ือพยายามที่จะทำให้เสร็จนะคนดีนะครับ
6: เรื่องขนส่งนี่ไวค่ะเดี๋ยวนี้
1: พยายามที่จะทำให้ท่านได้รวดเร็วนะครับถ้าหากว่าวันก่อนมีคนติงมาน
6: ะ
1: ว่าก็ไม่เร็วมากเท่าไหร่เนื่องจากว่าบางท่านสั่งช่วงเที่ยงนะครับก็อาจจะไปถึงบ่ายสามถึงบ่ายสี่โมง
6: ก็ถือว่าเร็วนะ
1: เพราะว่าคนดีในกรุงเทพมหานครรถติด
6: รถติดจริงตอนนี้กลับมาติดแล้วค่ะ
1: ก็กลับมาติดกับมันติดยังไม่พอมีฝนตกในบางวันม
6: ี
1: น้ำขังนะครับก็ต้องขอประทานโทษนะครับก็ว่ากันไปนะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับบางท่านถ้าเกิดว่าท่านที่ต้องการรอนานหรือว่ารอนานกว่านิดนึงนะครับก็ท่านอดใจรอวันพยายามที่จะทำให้ท่านได้ในวันเดียวนะครับ
6: ค่ะ
1: อ่ะฝากเบอร์สักนิดหนึ่งคนติงก่อนที่จะพัก
6: เบอร์สายด่วนของเรานะคะหมายเลขโทรศัพท์084 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับก็คุณผู้ฟังรีบโทรเข้ามานะครับตอนนี้เราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ฟังโทรมาหาผมนะครับก็พักกันสักครู่แล้วก็มาคุยกันต่อครับ

0: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่พักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็พักฟังเพลงนะครับตอนนี้คนติ่งมีคนขอเพลงกันมาค่อนข้างเยอะและก็ชมว่าเพลงเพราะมากนะครับ
1: อ๋อแล้วทยอยเปิดให้นะคะ
0: ก็ขอบคุณนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณฟังครับผมมีเรื่องจะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับอย่างที่เราพูดกันวันก่อนคุณติงช่วงนี้หลายท่านก็บอกว่าผมเนี่ยยังปรึกษาปัญหาสุขภาพอยู่เหมือนเดิมไหมนะครับ
1: เหมือนเดิมค่ะ
0: ครับก็เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับผมกิติกรได้ทุกวันไม่ว่าท่านจะปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่านะครับหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับโรคข้อหรือเกี่ยวกับเบาหวานความดันไขมันนะครับหรือคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นเรื่องสายตานะครับหรือเรื่องภาวะโรคไตไขมันคอเลสเตอรอลที่สำคัญที่ได้รับการปรึกษาและคำแนะนำมากที่สุดก็คือเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่านะครับเพราะว่าตัวท่านเองหรือญาติพี่น้องหรือคุณพ่อคุณแม่ของท่านที่มีปัญหานะครับก็โทรเข้ามานะครับที่เบอร์0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับปรึกษาปัญหาสุขภาพที่เบอร์0843856644นะครับผมนั่งอยู่ทุกวันนะครับ
2: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลค่ะใช่ศูนย์พักอะไรนะ
2: คาตามินครับผม
3: อ๋อค่ะอาจารย์ใช่ไหมคะเนี่ย
2: ครับครับครับ
3: ปวดปวดเส้นในที่หนูเป็นอยู่เนี่ยมันกระดูกทับเส้นแล้วก็ไอ้พาร์กินสัน
2: ครับ
3: ค่ะแล้วก็กรดไหลย้อน
2: ครับครับครับ
3: ค่ะทานได้ไหมคะ
2: ทานได้ทานได้ครับ
3: เป็นโรคหัวใจด้วย
2: ครับหัวใจอะไรครับ
3: ที่ตีบ
2: หัวใจตีบเนาะ
3: ค่ะ
2: ก็ทานยาละลายลิ่มเลือดกลุ่มแอสไพรินอยู่เนาะ
3: ค่ะ
2: ครับครับก็อยู่ที่ไหนล่ะครับบ้าน
3: ฮะอาจารย์เอาชุดเล็กนะคะ
2: ครับ
3: ก็เก็บเงินได้มั้ย
2: ได้ได
3: ้ได้เหรอ
2: ครับ
3: ค่ะเห็นตาเขาบอกว่าปวดหลังปวดซี่โครงชายซี่โครงอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับครับอยู่ที่ไหนบ้านของพี
3: ่อ๋ออยู่นี่อยู่สระบุรีนี
2: ่ชื่ออะไรบอกผมเลยครับ
4: ครับบ้านเลขที่237
2: 237
4: ครับหมู่10
2: หมู่10ตำบล
4: พญาเย็น
2: พญาเย็นอำเภออ
4: ำเภอปากช่อง
2: ปากช่องนครราชสีมา
4: ครับผม
2: ครับครับทานลองทานดูวันละเม็ดก่อนก็ได้นะ
4: ครับ
2: ครับครับ
4: ที่อาจารย์ที่ออกในวิทยุใช่ไหมเนี่ยเสียงเสียงมัน
2: ใช่ครับใช่ครับฟังผมทุกวันไหม
4: บางวันออกไปมีวิทยุมันก็ติดไม่ติดมันก็ไม่ได้ฟัง
2: ครับครับได้ครับเดี๋ยววันนี้จะออกรายการนะ
4: ครับ
2: ครับครับเดี๋ยวส่งไปให
4: ้ผม
2: ครับถึงพรุ่งนี้นะครับ
4: ครับผมไม่เป็นไรครับผม
2: ครับขอบคุณมากครับผม
4: ไปสนีผมลืมไม่รู้
2: อ๋อเดี๋ยวผมหาให้เดี๋ยวผมหาให้ครับผม
4: ครับขอบคุณมากครับอาจารย
2: ์ครับครับขอบคุณครับครับครับ
0: เมื่อวานก่อนนะก็มีคุณผู้ฟังได้โทรมาได้พูดตามที่เราคุยกันไว้คนเด็กก็คืออยากจะปรึกษากับผมนะครับเมื่อวันก่อนผมติดจัดรายการนะพอจัดรายการไปคุณผู้ฟังก็โน้ตไว้นะครับผมก็โทรกลับปรากฏว่าท่านดีใจมากนะท่านบอกว่าอ๋อผมก็เป็นบุคคลธรรมดานะครับคุณผู้ฟังอยากจะพูดคุยกับผมกับผมพิธีกรโดยตรงก็สามารถพูดคุยได้ในทุกวันนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังมีอะไรก็โทรเข้ามานะครับเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นกระดูกข้อเข่าหรือปัญหาอื่นที่เกี่ยวกับสุขภาพมาปรึกษาหรือขอคำแนะนำได้ทุกวันนะครับที่เบอร์0843856644เบอร์เดียวนะครับคุณผู้ฟังที่ท่านอยู่ในรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับอ่ะเรามาคุยกันต
1: ่อ
0: เนี่ยหมอเนี่ยคนหนึ่งผมชอบท่านมากเขียนหนังสือเยอะเขาเรียกหมอเฉกธนสิริท่านเป็นหมอที่จบในอเมริกาตอนนี้อายุจะ100 ปีแล
1: ้
0: วท่านชอบว่ายน้ำนะคนหนุ่มเนี่ยว่ายน้ำสู้ท่านไม่ได้เขาเรียกหมอเฉกธนสิรินะครับผมนี่ชอบพูดถึงอาจารย์หมอเฉกธนสิริมากท่านเขียนหนังสือเนี่ย
1: หลายเล่มแล้ว
0: หลายเล่มทั้งในเศษบุ๊กและในอินนะผมเคยซื้ออย่างน้อย2 เล่ม ท่านบอกว่าเวลาดูแลสุขภาพอนามัยของตัวเองเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเราจะมีอาการตรวจเลือด 1-2 ครั้งนะครับอารมณ์เป็นเรื่องสำคัญ
1: ค่ะ
0: เนี่ยคุณติงเนี่ยระวังให้ดีเรื่องอารมณ์นะมีความเครียดอยู่ในที่ทำงานระวังให้ดีนะซึ่งสำคัญมากเราควรจะทำอารมณ์ให้เราเนี่ยเป็นปกติอย่าเปลี่ยนแปลงอารมณ์บ่อยอย่างหัวเราะอยู่ดีๆขึ้นไปข้างบนเครียด
1: อะไรเงี้ย
0: นะครับการออกกำลังกายคุณหมอบอกว่าจะต้องออกกำลังกายเพียงพ
1: อ
0: ผู้สูงอายุแนะนำ 20-30 นาทีต่อการเดินและทำให้ได้อย่างน้อย 4-6 วันต่อสัปดาห์นั่นและเลือกการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัยและน้ำหนักผมเห็นวันก่อนเนี่ยผมไปเดินที่สวนสุขภาพตอนนี้คุณผู้ฟังฟังไว้แล้วผมเตือนนิดหนึ่งคุณติงผมเห็นคนที่มีน้ำหนักเยอะที่ว่าท้วมหรืออ้วนกันแล้วกันไปวิ่งผมอยากจะบอกเขามากเลย
1: ว่า
0: คือมันผิดวิธีคือคนที่อ้วนแล้วไปวิ่งเนี่ยคุณติงไปวิ่งจะวิ่งเร็วหรือวิ่งช้าก็เป็นสิ่งที่ผิดหลักการ
1: น้ำหนักตัว
0: น้ำหนักและทำให้เกี่ยวกับข้อเข่
1: า
0: เสีย
1: ใช่ใช
0: ่ท่านควรจะลดน้ำหนักลงก่อนออกกำลังกายโดยการเดินสำหรับคนที่น้ำหนักมากนะคุณผู้ฟังโดยการเดินนี่จะดีมากนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่หมอเจก็คืออาหารเนี่ยให้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยก็คือผักผลไม้ถั่วเช่นเมล็ดทานตะวันเมล็ดฟักทองและอย่ากินพวกที่มีไขมันน้ำตาลเนื้อสัตว์มากถ้าท่านจะทานคุณหมอแนะนำว่าต้องเคี้ยวให้ละเอียดนะ
1: จริงนะเพราะถ้าเกิดเป็นวัยรุ่นนี่จะแบบโอ้เคี้ยวแล้วแบบหน่อยนึงอ่ะแล้วก็กลืน
0: เขาเรียกระบบย่อยเนี่ยเริ่มไม่ค่อยดีถ้าผู้สูงอายุนะต้องเคี้ยวให้ละเอียดไม่ทานเนื้อกับข้าวอย่างเดียวควรจะมีผักหลากหลายอย่างน้อย 2-3 ชนิดไม่ดื่มน้ำระหว่างทานอาหารงดดื่มน้ำอัดลมแอลกอฮอล์ชาน้ำหวานได้ยิ่งดีและอีกอย่างหนึ่งคุณหมอแนะนำว่าอากาศตัวนี้เราจะไม่ได้คุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านอากาศเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญคุณหมอบอกว่าอากาศคือออกซิเจนและโอโซนคนในเมืองควรหาเวลาไปพักผ่อนตามสถานที
1: ่
0: ที่มี
1: อากาศบริสุทธ
0: ิ์อากาศบริสุทธิ์เนี่ยต้องไปแล้ว
1: พอบอกอากาศบริสุทธิ์ปุ๊บบางคนโอ้โหยากละ
0: นะแต่ก็ต้องไปแล้วนะบางทีนี่การได้สูดอากาศที่ดีเนี่ยเขาบอกเป็นกำไรต่อชีวิตนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และอีกเรื่องหนึ่งคุณหมอบอกว่าตัวนี้ผมเสริมนะคุณผู้ฟังก็คือเรื่องแสงอาทิตย์คุณหนึ่งก็มีคนบอกผมเยอะนะนี่หมอนี่เข้าสูตรหมอจีนเลยเขาบอกว่าตื่นเช้ามาเนี่ยประมาณ 7-8 โมงเนี่ยควรจะมาตากแสงอาทิตย
1: ์แดด
0: จะทำให้เราได้มีวิตามินดีแต่อย่าให้เกิน10โมง
1: โอ้โหไม่ไหวแล้ว
0: ตอนนั้นเริ่มร้อนนะและเวลาหลัง16นาฬิกาคือหลัง4โมงเย็นดวงอาทิตย์นี่จะอ่อนนะครับบางท่านก็ให้มาเดินตากแสงแดดอ่อนๆจะมีรังสีอยู่หลายชนิดที่เป็นประโยชน์สำหรับร่างกายจะมีประโยชน์ต่อกระดูก
1: ค
0: ือทำให้ร่างกายมีแคลเซียมนะครับ
1: เกิดการสังเคราะห
0: ์ใช่ครับส่วนงานอดิเรกนะสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่มีเวลานะคือบางท่านก็เกษียณแล้วบางท่านก็ไม่ได้ทำงานแล้วนะครับเวลาที่ท่านอยู่บ้านท่านว่างท่านรู้สึกเหงานะครับมักจะคิดว่าตัวเองเนี่ยหมดคุณค่าคุณติ่ง
1: ไร้ค่า
0: หลายคนเป็นอย่างนั้นท่านบอกอาจารย์หมอเฉกธนสิริบอกว่าท่านควรหาโอกาสเข้าสู่สมาคมผู้สูงวัย
1: หากิจกรรมทำ
0: เช่นไปฟังดนตรีเข้าสมาคมผู้สูงอายุท่านชอบอะไรไปฟังดนตรีหรือไปนั่งสวดมนต
1: ์
0: นะหรือไปเข้าวัดเนี่ยคุณติ่งคนส่วนใหญ่ใช่ไหมอยู่ตามวัดศูนย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยใกล้ๆในวัดอะไรนะวัดธรรมมงคลแล้วกันนะพูดง่ายๆนะหลวงพ่อวิริยังคนเยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คนเยอะนะปุณวิถีนะครับตัวนี้ผมยกตัวอย่างนะครับคุณผู้ฟังจะชอบที่ไหนก็ท่านก็ไปเพราะอะไรครับเพราะว่า1จะได้เพื่อนที่เป็นญาติธรรม
1: เราจะมี
0: ข้อ
1: 2
0: ก็คือจะมีสังคมมีเรื่องไปพูดคุยกันในทางที่ดีแล้วกันนะไม่พูดเรื่องที่บ้านนะครับ อย่างนั้น
1: ค่ะ
0: คุณติ่งประชาสัมพันธ์สำหรับคุณผู้ฟังนะเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนะครับ
1: ค่ะปัญหาสุขภาพ
0: ผมเพราะว่าผมประชาสัมพันธ์กันละกันวันก่อนเนี้ยก็มีคนโทรมาคุณติ่งเพราะว่าตอนนี้เขาบอกเราพูดน้อยนะครับก็คุณผู้ฟังก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมยังรับปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะในเรื่องกระดูกข้อเข่านะครับกระดูกข้อเข่าไม่ว่าท่านจะเป็นมีปัญหาในเรื่องข้อเข่าปวดกระดูกข้อเข่าหรือว่าคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้อนะครับมีอาการปวดนะครับตามเข่าตามขาในร่างกายหรือท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันก็โทรมาปรึกษาขอคำแนะนำได้กับรายการเจาะลึกสุขภาพที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644มาปรึกษาขอคำแนะนำได้ทุกวันนะครับช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
5: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
0: ครับคุณฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพก็มาพูดคุยกันนะครับซึ่งรายการของเรานั้นนะครับจะมีวันเวลาที่จำกัดนะครับปรากฏว่าช่วงวันอาทิตย์เนี่ยบางวันเราก็ไม่มีรายการนะครับส่วนวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราจะมีเยอะคนติงในหลายสถานีนะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็ติดตามได้เราใกล้ๆที่ไหนก็สามารถติดตามได้วันเวลานะครับ
1: รับฟังกันได้ตลอด
0: รับฟังกันได้ตลอดหลายสถานีนะครับบนขึ้นวิทยุเครือข่ายตอนนี้มีทั้งกองทัพบกกองทัพอากาศนะครับวิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพในช่วงนี้ผมเสนอแต่เรื่องสุขภาพในมุมมองที่แตกต่างนะครับเพราะว่าหลายท่านนั้นอยากจะฟังนะครับเอาอากาศไปวันก่อนเนี่ยที่เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษก็ปรากฏว่าผมมีความรู้สึกดีมากที่คุณผู้ฟังได้ไปทำนะคนเอง
1: คือฟังแล้วก็ไปเริ่มลงมือทำละ
0: ผู้สูงอายุนี่เกิดแรงบันดาลใจ อย่างเช่นคุณป้าหน่วยนะอยู่แถวคลองตันท่านบอกที่ก็ไม่เยอะหรอกไม่เยอะท่านนั้นเหลือประมาณ50ตารางวาผมบอกโหเยอะมากแล้วน
1: ะ
0: อยู่หลังบ้าน
1: ค่ะ
0: แกบอกว่าไปไหนไม่ได้หรอกแต่ให้หลานสาวไปซื้อมาให
1: ้ซื้อเมล็ดพันธุ์มา
0: ไม่แกซื้อมาเป็นต้น
1: สด
0: เขาไปต้นมาแล้วใส่กระถางมาคนหนึ่งนะแกบอกได้ประมาณ 4-5 อย่างนะซึ่งหลานสาวเนี่ยไปทำงานไปซื้ออยู่แถวบางนาแถวศรีนครินทร์
1: ม
0: าในตลาดซึ่งผมก็ฟังดูแล้วก็เออมีความสุขแทนแล้วก็คุณป้าจะปลูกยังไงก็บอกว่าก็จะปลูกไว้แบบอาจารย์บอกนี่แหละปลูกไว้แล้วก็ให้หลานสาวรดน้ำก่อนไปทำงานนะแกก็มาดูทุกวันแกว่ามาดูทุกวัน
1: คอยยืนดูแต่บอกให้หลานลง
0: มาดูทุกวันเพราะอายุมากแล้วนะครับผมก็บอกตรงว่าเรามีความสุขนะคนเองเห็นสภาพแบบว่าบางท่านเนี่ยเดินไม่ไหวใช้ไม้เท้าแล้วแกว่านะครับก็เอามาดูทุกวันนะครับบางท่านก็ซื้อเขาเรียกอะไรอะพวกโหระพานะพริกนะครับ
1: มะเขือเทศ
0: มะเขือเทศหรือท่านชอบอะไรนะครับท่านก็ไปเลือกดูมานะครับบางท่านก็ให้ลูกให้หลานเอามาที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยบางท่านก็บอกไม่ใช่ท่านไม่มีเงินจะซื้อหรอกครับเพียงแต่ว่ามันเป็นความสุขทางใจ
1: จริงค
0: ่
1: ะ
0: มันเป็นความสุขทางใจอย่างหนึ่งที่บ้านผมก็ทำตอนนี
1: ้
0: มีตะไคร้มะนาวมีโอ้โหหลายอย่างนะครับอยู่มุมเล็กๆคุณติ่งแต่ก็เยอะนะรวมกันไว้เลยเป็นกระถางรวมกันไว้เวลาลดน้ำก็ลดรวมไปเลย
1: ทีเดียวเลย
0: ใช่นะครับคุณฟังว่านะครับผมค้างอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับอาจารย์หมอเฉกธนสิรินะครับแกบอกว่าเรื่องอายุยืนเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยแกกำหนดขึ้นมาเป็นแนวทางปฏิบัติง่าย
1: ๆ
0: แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือการคิดเสมอว่าเราตั้งใจเนี่ยเราจะทำอะไรความปรารถนาเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าการปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ยืนยาวเนี่ยอาจารย์หมอเฉกธนสิริบอกว่าเราต้องตั้งใจทำที่สำคัญคุณผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยต้องตั้งใจทำพูดมา6อย่างอย่างน้อยต้องทำเนี่ย3อย่าง
1: ครึ่งหนึ่งก่อน
0: ครึ่งหนึ่งคือทำ3อย่างบางอย่างเราอาจจะทำไม่ได้สม่ำเสม
1: อ
0: แต่2 3อย่างเนี่ยต้องได
1: ้
0: ก็คือการออกกำลังกายการไม่ทานน้ำอัดล
1: ม
0: ไม่ทานของหวานมากนะครับควรทานอาหารหลากหลายเช่นเวลาเราทานเนื้อไก
1: ่
0: หรือทานปลาควรจะมีผัก
1: สลับกัน
0: ควรจะมีผัก
1: หลากหลายด้วย
0: อย่างคุณติ่งเนี่ยไปทานที่โรงอาหารใช่ไหมในร้านอาหารโรงอาหารเนี่ย มีกับสองอย่าง
1: ใช
0: ่แล้วก็ทานน้ำก็กลับบ้านอาจจะมีขนมเล็กน้อยแต่ว่าผักเนี่ยไม่ค่อยมีนะ
1: พยายามอยู่นะ
0: พยายามครับ บางวันก็ไปทานพวกเขาเรียกอะไรนะพวกสลัดนะหรือว่าเป็นพวกที่เกี่ยวกับผักบ้างนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คืออารมณ์
1: ต้องปรับ
0: อารมณ์นี่เป็นเรื่องสำคัญ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอารมณ์นั้นเปรียบเสมือนสิ่งที่ไม่ใช่แค่อารมณ์เครียดอย่างเดียวบางทีนี้ผู้สูงอายุนี่จะมีอารมณ์เหงาเขาเรียก
1: ค่ะ
0: เปล่าเปลี่ยวอ้างว้างคุณเอง
1: คือยิ่งคิดยิ่งรู้สึก
0: มันไม่ได้ทำอะไรแล้วมีคนเล่าผมฟังนะ อยู่ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็คิดไปนะคนผู้สูงอายุเนี่ยจะคิดเป็นห่วงเป
1: ็
0: นห่วงลูกหลานนะครับลูกหลานเนี่ยก็จะมีให้ความสำคัญตามลำดับอย่างเช่นคนที่รักมากๆเขาจะเป็นห่วงยิ่งลูกหลานเนี่ยมีปัญหาเข้าไปอีก
1: เนี่ยอันเนี้ย
0: นอนไม่หลับนะ
1: จริง
0: อย่างคุณพ่อคุณแม่เราเมื่อก่อนมีปัญหาอย่างช่วงในวัยหรือว่าพัฒนาภาพเศรษฐกิจเนี่ยลูกหลานนี่ตกงานบ้างอะไรบ้างพวกนี
1: ้
0: พ่อแม่ก็นอนไม่หลับ
1: กังวล
0: ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่สำคัญคุณผู้ฟังต้องให้ร่างกายและคิดว่าโลกนี้มันเป็นอนิจจังนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้ผมเพียงแต่นำมาเล่าและก็ให้ท่านเป็นกำลังใจสำหรับรายการจอดลึกสุขภาพเราจะอยู่เคียงข้างท่านนะครับท่านต้องการปรึกษานะเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเพราะว่าท่านทักมาเหลือเกินนะครับเพราะว่าเรายังปรึกษาปัญหาสุขภาพอยู่ไหมและก็ยังเหมือนเดิมนะครับส
1: ่
0: วนสองส่วนก็คือผลิตภัณฑ์คาตามินก็ยังจำหน่ายขายดีน
1: ะ
0: บางคนบอกว่าแต่นี้พูดน้อยไปหน่อยนะไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าเขาเรียกว่าคาตามินเนี่ยมีคนบอกต
1: ่อ
0: ท
1: ั่
0: วประเทศทั่วประเทศนะครับไม่ใช่ว่าเราพูดเกินไปเพราะว่าผลิตภัณฑ์คาตามินอยู่กับเรามาหลายท่านก็รู้เพียงเอ่ยชื่อคาตามินนะครับ
1: เป็น10ปีแล้วนะ
0: สำหรับท่านนะครับที่ยังนะคนเด็กยังไม่ทราบผลิตภัณฑ์คาตามินก็ให้ท่านโทรมานะครับหากท่านอยากรู้เกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์คาตามินก็เบอร์สายด่วน
1: ค่ะสายด่วนนะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644นะคะเราเปิดบริการกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ
0: ครับนะครับตรงนี้เวลามันหมดเวลาก็โอกาสหน้าเราสองคนมาพูดกันใหม่มาพูดคุยกันในทุกๆวันเรื่องสุขภาพท่านก็คอยติดตามนะครับช่วงนี้เวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากเขาละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของเขาละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกเขาละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราพ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราพ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: ภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินมีรวมและมิสคลูซีฟป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโรหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรของชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี22845411882284541188ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์087500 5800ขอเจริญพร

เสด็จสู่สวรรค์คาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาด้วยสำนึกในพระกรุณาตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักประทับใจยอดเยี่ยมจากบทประพันธ์ของนิธิวดี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ
1: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
2: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ฟังเพลินทุกที
2: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียว

3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังสุดทางรัก
1: คุณกำลังตกอยู่ในภาวะของคนที่ถูกทอดทิ้งว้าเวและผิดหวังคุณย่อมต้องการความอบอุ่นจากใครสักคนหนึ่งโดยเฉพาะคนที่คุณรักมากที่สุดแต่ผมจะเข้าไปใกล้คุณในยามนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นขาดเพราะผมก็ปุถุชนคนเหมือนกันไม่ใช่พระอิฐพระปูนมาจากไหนพาจานที่อื่นเถอะกวีพาไปให้ไกลแสนไกลจะนึกถึงวานิจะนึกถึงความรักจะพาใจไปอยู่ที่ไหนก็ได้พามันไปให้ไกลแสนไกล

หลับจะเถอะวานีการทำตนเป็นผู้เสียสละทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราเป็นผู้มีจิตใจสูงพยายามเอาคำพระเข้าข่มไว้อย่ายึดถือสิ่งใดให้มากนักใครมันไปเสียบ้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เหมือนไม่ใช่ของของเราอย่างแท้จริงแม้แต่ตัวเราเองแม้แต่ตัวเราเองเราเป็นใครมาจากไหนเราเองก็ยังไม่รู้ปล่อยมันไปซะเถอะความรักความปรารถนาให้มันไปให้ไกลแสนไกลเราขออยู่กับสิ่งเดียวคือความสงบ

0: มัดมัด
1: อ๋อกำลังกินข้าวเหร
2: อค่ะพี่รัฐทานข้าวด้วยกันไหมคะ
1: ไม่ล่ะพี่ไม่รู้ว่าพี่ควรจะบอกเธอดีหรือเปล่า
2: อะไรคะ
1: นี่มัดยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอ
2: เรื่องอะไรคะ
1: ก็เรื่องหมอเล็กของเธอนะสิ
2: ทำไมคะเขาไม่สบายหรือว่าเป็นอะไรไปเหรอคะ
1: โหนี่แสดงว่ายังไม่รู้เรื่องเลยจริง
2: ๆก็เรื่องอะไรเหรอคะพี่รัฐ
1: อ้าวนี่ดูหนังสือพิมพ์นี่เสียนี่เห็นที่เขาเขียนนี่ไหม
3: คุณหมอวิวัฒน์ภารตะเวชเป็นเจ้าภาพแต่งงานลูกสาววานีภารตะเวชกับกวีพินิจเวชคุณหมอในอนาคตเรียบร้อยไปแล้วเมื่อวานนี้สุขีสุขีข้าวอย่าให้ขาดหม้อ
2: หมอเล็ก
1: มัดมัดเป็นอะไรไปน่ะมัดมัทนา
2: หมอเล็กมัด
1: มัดมัดเป็นอะไรไปหน้าซีดเผื่อเชียวโอ้มัดจ๋าม
2: ัดเคยนึกแล้วเคยนึกแล้วว่าวันหนึ่งมันจะต้องเป็นอย่างนี้เคยนึกอยู่แล้วว่าวันหนึ่งมันต้องเป็นอย่างนี้

0: มัดจ๋าตัดใจซะเถอะลืมเขาเสีย
1: มันไม่อยากเชื่อนะพี่รัตมันไม่อยากเชื่อจริงๆ
0: แต่หนังสือพิมพ์เขาเขียนชื่อนามสกุลถูกนี่จ๊ะแล้วมัดก็เคยบอกพี่แล้วว่าหมอเล็กเข้าไปอยู่กับคุณวิวัฒน์รวมทั้งคุณวานีด้วยมัดเคยเล่าให้พี่ฟังไม่ใช่เหรอ
1: ไม่จริงมันต้องไม่เป็นอย่างนั้นมัดไม่เชื่อง
0: ั้นมัดลองเขียนจดหมายไปถามเขาดูสิจ้าพี่เองก็บังเอิญเห็นเข้าหนังสือพิมพ์ตั้งอาทิตย์หนึ่งมาแล้วเมื่อบังเอิญเห็นก็เลยเอามาบอกมัดถ้าหากว่ามันเป็นความจริงพี่ก็อยากให้มัดลืมเขาเสียเรายังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ถมไปนะจ้า
1: ค่ะพี่รักถ้าเป็นความจริงมัดจะพยายามลืมเขาค่ะ

0: นี่คือจดหมายฉบับแรกจากมัทนาภายหลังเมื่อเราแต่งงานแล้วใจคอเป็นยังไงก็ไม่รู้กลัวมัทนาจะเขียนมาต่อว่าเรื่องเกี่ยวกับการแต่งงานของเราเพราะบังเอิญหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นเรื่องการแต่งงานของเราเนี่ยไปลงด้วยสิ
1: สุดที่รักของมันมัดจับกระดาษดินสอแล้วยังไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นเขียนถึงหมอเล็กว่ายังไงดีเพราะเป็นครั้งแรกที่มัดเหมือนคนมันที่ไม่มีการตัดสินใจของตัวเองหมอเล็กคะมัดได้ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่พี่รัตเอามาให้มัดดูก็ลงข่าวว่าหมอเล็กแต่งงานแล้วจริงแล้วคะจริงหรือเปล่าคะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงมันก็ขอให้สุดที่รักของมันมีความสุขขอให้มีความสุขมากๆนะคะสำหรับมันจนตายก็จะไม่ลืมหมอเล็กเลยลาก่อนสุดที่รักของมัดพัฒนาม
0: ัดมัดจ๋าในที่สุดหมอเล็กก็ทรยศต่อความรักของเธอ
2: ท่านกำลังฟังสุดทางรักจากคณะเกศทิพย
3: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
0: ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

ดซ่าโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ

0: ไปสำรอไหมครับสำรอไหมครับ
1: ไปนะแต่ผมพัฒนานะ
0: อ๋อครับขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับเฮ้ยไอหมอใช่หรือเปล่าวะ
1: ใช่
0: โอ้ยไม่ได้พบกันนานแล้วนี่วะขาวขึ้นเยอะเลยวะนึกว่าไม่มาบ้านเราซะแล้วนะเพื่อน

ในที่สุดเราก็หวนกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งตรงหน้าเราก็คือร้านตัดผมมัฒนาทำไมร้านถึงเงียบเหงาอย่างนี้นะมัดคงไม่รู้หรอกนะว่าหมอในของเธอนั้นกลับมาแล้วมาหาเธอมาสารภาพผิดกับเธอทุกอย่างแล้วไหนเธออยู่ไหนมองเข้าไปในร้านไม่เห็นเงาของใครเลยสักคนเดียวหน้าร้านเนี่ยไม่มีใครเลยสักคนเดียวเชียวเสียคนเดียวอยู่หลังร้าน

0: เราฝันไปหรือเปล่าผู้ชายร่างสูงสง่าที่ยืนอยู่จ้องหน้าเรานี่หมอเล็กแน่เหรอใช่เขาแน่เหรอเราไม่ได้ฝันไปหรอกมันเขากลับมาแล้วจริงๆสีหน้าและแววตาของเขาหม่นมองดวงตาแดงก่ำเหมือนมีหยาน้ำตาคลออยู่ด้วยเราต้องเข้มแข็งนะมันอย่าร้องไห้อย่าแสดงความอ่อนแอออกมาให้เขาเห็นเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้พร้อมแล้วไม่ใช่เหรอว่าวันหนึ่งเราต้องสูญเสียเขาไปแล้ววันที่เราคิดไว้มันก็มาถึงแล้วจริงๆอย่าร้องไห้นะมัดเราต้องเข้มแข็งเอาไว
1: ้มัดจ๋าม
0: ัดคงไม่ได้ฝันไปนะคะหมอเล็กดูสมบูรณ์ขึ้นนี่คะไม่นึกไม่ฝันจริงๆค่ะว่าหมอเล็กจะกลับมาทำไมไม่บอกให้มัดรู้ล่วงหน้ามั่งคะ
1: มัดอย่าฝืนแสดงความรู้สึกอย่างนี้ออกมาเลย
0: นั่งก่อนสิคะเชิญค่ะ
1: มัทนาถ้าที่ตรงนี้ไม่เป็นบริเวณหน้าร้านไม่ใช่ที่ที่คนจะแลเห็นได้ง่ายๆแล้วก็หมอเล็กจะกราบลงแทบเท้าเธอและยอมรับผิดทุกอย่าง
0: ขอโทษมัดเรื่องอะไรกันคะ
1: มัดหมอเล็กแต่งงานแล้วจริง
0: ๆเหรอคะงั้นข่าวนั้นก็ไม่ผิดใช่ไหมคะ
1: มัด
0: ขอให้หมอเล็กมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นค่ะ
1: มัดฟังหมอเล็กก่อนนะหมอเล็กแต่งงานกับคุณวานีก็เพราะคุณวานีเป็นลูกของผู้มีพระคุณเธอมีท้องกับผู้มั่นของเธอหมอเล็กคิดว่าควรจะทำอะไรบางอย่างที่เป็นการตอบแทนพระคุณของผู้มีคุณบ้างและอีกประการหนึ่งก็คือหมอเล็กยอมรับจากลูกผู้ชายว่าหมอเล็กรักเขาเหมือนกันเขาเหมือนมัดมากเหลือเกินเหมือนกันเกือบทุกอย่างจะต่างกันก็แต่เพียงเสียงพูดเท่านั้น
0: รักเขาเหรอคะ
1: ใช่มัดแต่หมอเล็กก็รักมัดด้วย
0: แล้วยังไงต่อไปคะ
1: เราตกลงกันว่าเราจะแต่งงานกันเป็นสามีภรรยากันแต่เพียงในนามจนกว่าหมอเล็กจะเรียนจบหรือเมื่อเธอคลอดแล้วเราจะหย่ากันแล้วหมอเล็กจะกลับมาแต่งงานกับมัด
0: เธอรักหมอเล็กหรือเปล่าคะ
1: จ้ามัดเรารักกันพูดอะไรออกมาบ้างสิจ้ามัดจะเอาแต่นั่งก้มหน้าอย่างนั้นนั่นมัดร้องไห้เลยนะ
0: น้ำตามันไหลออกมาเองค่ะหมอเล็กคะลืมมัดซะเถอะค่ะ
1: ทำไมถึงพูดอย่างนั้นล่ะมัด
0: มัดเป็นแต่เพียงเด็กบ้านนอกจนๆมีความรู้ก็แค่ป.4มัดไม่คู่ควรกับหมอเล็กเลยมีแต่จะชุดให้หมอเล็กอยู่กับที่หรือไม่ก็ต่ำลงมาลืมมาซะนะคะแล้วเป็นสามี

0: รรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
2: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

สุดทางรักจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของนิธิวดีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามสุดทางรักในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรของชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี22845411882284541188ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์087500 5800ขอเจริญพร

เสด็จสู่สวรรค์คาลัยณแดนสวงภัยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาด้วยสำนึกในพระกรุณาตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะเป็นประพันธ์ของเอกรินเดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราช

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังเดอะมูนปฏิหารรักสุริยคราส
1: เพื่อจะได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดมีทุกอย่างพร้อมในด้านของสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยแต่ค่าหน่วยกิจในแต่ละภาคเรียนเนี่ยก็แพงตามไปด้วยซึ่งในขนาดนี้นะสามารถช่วยชนชั้นกลางบางคนให้มีชีวิตได้อย่างสบายทั้งปีทีเดียว
2: เอ๊ยน้องที่เดินอยู่นั่นมันทางรถนะไม่ใช่ทางคนเดินถ้าคิดจะเดินช่วยกรุณาเดินหลบๆหน่อยสิเดี๋ยวชนแล้วสีรถมันจะถลอกขึ้นมานายจะเดือดร้อนนะ
3: เคนบอกกับเขาดีๆก็ได้นี่ทำไมต้องพูดแรงอย่างนั้นด้วยล่ะขอโทษนะคะพอดีเรากำลังจะรีบนะคะ
1: ไม่เป็นไรครับเพราะพี่เองที่เดินไม่ดูทางฮะ
2: เอ้ยไอพวกเด็กใหม่ดูสภาพแล้วจะมีเงินเรียนได้สักกี่เทอมชัวร์เนี่ยฮะ
3: โอ้โหนี่รีบไปกันเถอะวนมาตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วยังหาที่จอดรถไม่ได้เลยเดี๋ยวเขาขอประชุมสายกำลังจะไปหอประชุมเหมือนกันใช่ไหมคะไปด้วยกันไหมเพราะถ้าเดินน่ะยังอีกไกลค่ะ
1: ไม่เป็นไรครับผมเดินไปได้ฉันคนตามสบายจ้ะฮะต่อโทษด้วยนะครับที่ทำให้เสียเวลาร
2: ู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวก็ดีแล้วไปดีกว่าเสียเวลาพูดด้วยเว้ย
3: เดี๋ยวก่อนสิเคนท่านรู้ไหมตั้งแต่ตอนนั้นน่ะครีมประทับใจในความใจเย็นของทัดมากเลยเคนเองอ่ะก็เป็นคนที่ชอบช่างมันเถอะมันเป็นอดีตไปแล้วทัดคะครีมขออะไรอย่างได้ไหมคะ
1: ได้สิครับครีมบอกมาเลยถ้าไม่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมทัดยินดีทำให้
3: ตั้งแต่ที่ครีมได้พบทัดครั้งแรกจนถึงตอนนี้ทัดยังคงเป็นคนที่น่ารักเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นครีมขอให้ทัดเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นเพื่อครีมเคยเป็นคนยังไงก็ขอให้เป็นคนอย่างนั้นเสมอต้นเสมอปลายแบบนี้ตลอดไปได้ไหมครีมต้องการแค่นี
1: ้ตกลงทัดจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรทัดจะเป็นทัดคนเดิมอย่างนี้ตลอดไปเพราะการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งเนี่ยอาจหมายถึงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยแค่มีครีมอยู่ใกล้แบบนี้ทัดก็ไม่ต้องการใครอีกแล้ว
3: ทัด
1: หลังจากที่เราพูดจบใบหน้าของเธอก็เปื้อนไปด้วยรอยยิ้มและน้ำตาอีกครั้งนึงจากนั้นก็โผล่เข้ามาจูบเราอีกครั้งคำอธิษฐานของเราเป็นจริงแล้วใช่ไหม

0: เช้าเนี่ยมีอะไรกินบ้างจ๊ะป้าจ๋าอ้าวป้ากินแก้วไม่อยู่เนี่ยปกติทุกเช้าป้าต้องอยู่ในครัวนี่นะแปลกฮะในห้องรับแขกก็ไม่มีโอ้ยสระน้ำก็ไม่มีอ๋อที่แท้ก็อยู่หน้าบ้านนี่เองอะ
1: คุณทัดนะคุณทัดเมื่อวานก็ยังไม่กลับวันนี้ก็ยังไม่กลับปกติกลับวันไหนก็ถึงบ้านแล้วทำไมคราวนี้ถึงยังไม่กลับมานะ
0: บ่นไปหมีกินเพิ่งแต่เช้าแล้วนะจ๊ะป้าจ๋าแล้วเนี่ยรั้วบ้านเป็นอะไรจ๊ะเห็นมองได้จับอยู่ได
1: ้รั้วบ้านน่ะมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่เดี๋ยวหัวเองน่ะจะเป็นแน
0: ่ซะอย่างนั้นล่ะซะอย่างนั้นหรือว่าป้ากำลังคอยใครอยู่ล่ะจ๊ะอย่าบอกนะว่าเดี๋ยวเนี้ยมีกิ๊กกับเขาด้วย
1: ไอ้นี่เล่นไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่ข้าแก่จนจะกลับบ้านเก่าอยู่แล้วจะมีที่ไหนล่ะไอ้กิ๊กไอ้อะไรของเองเนี่ยเองจะไปไหนก็ไปไม่อย่างนั้นเนี่ยหัวเองจะไม่ปลอดภัยแน่ไอ้ทดแทนคนหญิงอารมณ์ไม่ดีอยู่ด้วย
0: โถป้าเชิญแกมาถามว่าเช้าเนี่ยมีอะไรกินเท่านั้นเอง
1: ไม่มีอารมณ์ทำคุณทัดไม่อยู
0: ่อ๋อที่แท้มายืนรอคุณทัดนั่นเองนี่ป้าจ๋าคุณทัดน่ะก็โตแล้วนะไปเที่ยวกับเพื่อนอาจจะเพลินสนุกเลยไปวันสองวันมันธรรมดานะป้านะโตขนาดนี้แล้วอ่ะคงไม่มีใครเขาหลอกไปขายโลก
1: ใช่ถ้าเกิดมีใครมาลักพาตัวไปล่ะเป็นถึงลูกนักธุรกิจหมื่นล้านไม่ได้ล่ะดูในตู้จดหมายสิมีใครส่งจดหมายมาเรียกค่าไถ่หรือจดหมายแปลกๆอะไรหรือเปล่าในตู้จดหมายก็ไม่เห็นมีจดหมายเลยสักฉบับ
0: โอ้ยไปกันใหญ่แล้วป้าฉันไปทอดไข่กินเองก็ได้อะไรๆก็คุณทัดอะไรๆก็คุณทัดแปลกจังปกติคุณทัดเวลาไปไหนไกลบ้านมักจะบอกว่าจะกลับเมื่อไหร่วันไหนถ้าเลยกำหนดก็จะโทรมาบอกแต่ครั้งนี้ดูแปลกไปนะหวังว่าคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับคุณทัดนะ

0: ท่านกำลังฟังเดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราสจากคณะเกรดทิพย
1: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: เวลาเดินช้อปปิ้งแล้วไม่มียายครีมเนี่ยมันเหมือนขาดอะไรไปอย่างนึงเลยเธอว่าไหมฟ้าน
3: ั่นสิดูมันเหงาเหงายังไงก็ไม่รู้ว่าแต่เธอต่างหากทำไมวันนี้ถึงมากับฉันได้ปกติเห็นไปไหนมาไหนกับสุดที่รักไม่ใช่เหรอเป็นฉันกับครีมต่างหากที่ไปไหนมาไหนด้วยกันสองคน
2: นี่ไปติดนิสัยขี้ประชดประชันมาจากยายครีมตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยฮะ
3: ก็มันจริงไหมล่ะแล้ววันนี้ไนโก้ไปไหนล่ะ
2: ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าไปกับเคนน่ะนะ
3: จริงสิสรุปว่าครีมกับเคนเนี่ยเขาเลิกกันแล้วจริงๆใช่ไหมเพราะไม่เห็นเคนมาหาครีมเลยนี
2: ่ใครบอกเขาอะแค่งอนกันเฉยๆเดี๋ยวก็ดีกันเป็นฉันนะจะเลิกได้ง่ายรวยซะขนาดนั้น
3: ฉันว่าครีมน่ะไม่ได้คบคนที่เงินหรอกนะอีกอย่างในเคนเองก็ออกจากเกเรเจ้าชู้อีกต่างหากเธอเองก็ระวังไว้เถอะในโก้เองอ่ะก็ดูท่าทางชะย่อย
2: นี่ไม่ต้องมาห่วงฉันหรอกห่วงตัวเองดีกว่าแอบรักเขาอยู่ข้างเดียวแถมมีคนคอยกันท่าอีกต่างหากมีหนุ่มมาชอบก็ตั้งหลายคนก็ไม่สนใจดันไปสนใจคนที่มีเจ้าของแล้ว
3: เปลี่ยนเรื่องคุยได้ไหม
2: พูดโดนใจดำละสิ
4: สวัสดีครับสาว
2: ๆเว้ยตกใจหมดเลยใครเขาให้นายโผล่มาเงียบๆแบบเนี้ย
3: สวัสดีจ้ะกะเพรา
4: สวัสดีครับฟ้าสวัสดีครับเจน
3: มาซื้อของเหรอ
4: ไม่ใช่ครับพอดีวันนี้มาเปิดภัตตาคารใหม่ที่นี่ครับ
2: อย่างเนี้ยก็กินฟรีนะสิ
4: โอ้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดให้เจนเลยครับ
3: ไม่เป็นไรค่ะเกรงใจน่ะเจนก็พูดเล่นไปอย่างนั้นเอง
2: ใครบอกฉันพูดจริงต่างหากได้ข่าวว่าภัตตาคารของนายเนี่ยอร่อยเรื่องชื่อไม่ใช่หรอ
4: เจนเลยครับไม่ต้องเกรงใจเราเพื่อนกัน
3: ฉันว่าเราอย่าไปเลยนะรู้จักใครก็ไม่รู้เอาไว้วันหลังมาอุดหนุนดีกว่านะ
4: รู้จักกระเพราเจ้าของร้านคนเดียวก็พอแล้วแล้วพันทิพย์มันก็อยู่ด้วยนะ
2: จริงเหร
4: อ
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องไปใหญ่เลยนะ มาเถอะฟ้าอย่าลีลาเลยนะ
3: เดี๋ยวก่อนฉัน
2: เดินมาดีๆได้ไหมอย่าให้ต้องใช้กำลัง
3: ฉันเดินเองก็ได้ไม่ต้องมาฉุด
2: ก็แค่นี้แหละพอจะเจอพันเข้าหน่อยทำเป็น

0: นี่ยิ่งเจนพูดมากนะ
1: มีพูดก็ได้
2: อะไรเหรอครับเห็นได้ยินว่าอะไรพันพัน
0: ไม่มีอะไรค่ะมีพันทิปอยู่ก็ดีจะได้มีเพื่อนนะคะ
2: ตอนแรกอ่ะก็จะชวนทัดมาด้วยนะแต่ไม่รู้หายไปไหนอ่ะอ้าวแล้ววันนี้ไม่เห็นครีมเลย
0: นั่นสิเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าครีมน่ะหายไปไหน
1: อาจจะหายไปกับเพื่อนนายก็ได้นะ
2: อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าตอนที่กลับจาก
3: นี่ลืมหายไปไหนมาอ้วจะแนะนำให้รู้จักกับผู้ใหญ่ซะหน่อย
2: มาพี่เพื่อนหนูอ่ะเจนกับฟ้า
1: สวัสดีค่ะมา
0: สวัสดีค่ะมา
3: สวัสดีอนุเจนอนุฟ้าแล้วคนไหนล่ะแฟนแกอ่ะ
2: ไม่มีอะมาเมื่อกี้ก็บอกว่าอยู่ว่าเพื่อนอ่ะแหมไม่ดีเหรอ
3: ก็ว่าอย่างนั้นแหละอนุทั้งสองอ่ะสวยน่ารักคงไม่หลงผิดมาชอบลูกม้าหรอก
2: โอ้มาพูดเสียเลยอ่ะ
3: มาพูดเล่นไปอย่างนั้นแหละเชิญหนูทั้งสองข้างในกันก่อน
2: เข้าไปข้างในก็ดีกว่าครับ
0: แขกเต็มร้านเลยแบบนี้ขายดีแน่
2: ๆส่วนมากก็พวกมากินฟรีทั้งนั้นแหละ
1: พูดอย่างเนี้ยก็ว่าฉันกับฟ้าด้วยนะสิน
2: ี่เจนกับฟ้าน่ะเป็นเพื่อนเราแบบนี้พิเศษพันหายไปไหนนะปล่อยให้เราน่ะรับมืออยู่คนเดียวจะไหวไหมเนี่ยเรา
4: คุณคะเพื่อนคุณน่ะผู้ชายที่มาด้วยอ่ะเขาฝากบอกว่าขอตัวกลับก่อนนะคะพอดีมีธุระพอดีหาคุณไม่เจอก็เลยฝากบอกหนูไว้นะคะ
2: อ้าวไอ้พันทิพย์เป็นวันอื่นจะไม่ว่าเลยทำไมต้องเป็นวันนี้ด้วยแล้วเราจะรับมือสองสาวยังไงไหวอ่ะฟ้าไม่เท่าไหร่อีเจนี่สินานจะมีโอกาสได
0: ้ถ้าอย่างนั้นเราว่ากลับดีกว่าเจน
1: ก็ได้คนเยอะแออัดไปหาร้านนั่งสบายๆกินดีกว่า
2: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวเด็กน่ะจัดอาหารให้
1: ไม่ต้องแล้วล่ะขอบใจไปดีกว่าป่ะ
0: เอาไว้วันหลังฟ้าจะมาอุดหนุนนะคะ
2: เจนอย่าไปได้ไหมโถเจนเดินออกไปเลยแล้วไม่หันกลับมามองเราเลยเธอเดินจ้ำเหมือนจากไปพ้นจากที่นี่เร็วๆอ่ะโถ
1: เซ็งเลยเพื่อนเราเฮ้ย

0: ไรไหนไหนใครเซ็งอะไร
1: เปล่าฉันก็แค่พูดลอยๆน่ะเจ้าตัวเขาก็น่าจะรู้ตัวเองดี
0: เซ็งคำนี้อาจจะใช้บอกความรู้สึกของเราได้ดีในตอนนี้เท่าๆที่เมื่อครู่เรายังอารมณ์ดีอยู่เลยเบื่อแล้วกลับบ้านดีกว่า
1: อ้าวนี่ยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะ
0: เธอก็ซื้อไปคนเดียวสิฉันไม่รู้จะซื้ออะไรด้วยวันนี
1: ้ถ้าอย่างนั้นไปหาอะไรกินกันก่อนเพราะว่าฉันน่ะหิวแล้วล่ะ
0: ก็ได้
2: แล้วชอบกินอาหารแบบไหนล่ะครับเนี่ย
1: พันทิพย์ทำไมพวกเธอชอบโผล่กันมาเงียบๆพี่ตกใจด้วยนะ
0: พันทิพย
2: ์ขอโทษด้วยจริงๆเห็นคุยกันอยู่ก็เลยไม่อยากแทรกอ่ะมาช้อปปิ้งกันเหรอ
1: ใช่กำลังจะกลับกันแล้วเพราะยายฟ้าน่ะเบื่ออยากกลับบ้าน
0: ก็ไหนบอกว่าจะกินข้าวไง
2: นี่เหมือนกันเรามางานเปิดภัตตาคารของกระเพราหมูคนเต็มร้านไปหมดก็เลยออกมาหาอะไรกินเองดีกว่า
1: ไม่ล่ะพอดีเพิ่งนึกออกว่ามีธุระที่อื่นอีกเอาอย่างนี้แล้วกันนะฟ้าเธออยู่กับพันเขาไปก่อนถ้าฉันเสร็จธุระแล้วเดี๋ยวจะกลับมารับไปก่อนนะฝากฟ้าด้วยนะพัน
2: ได้เราจะได้มีเพื่อนกินข้าวเดี๋ยวช่วยดูแลให้
0: เดี๋ยวสิเจนแล้วเธอจะกลับมากี่โมงยีเจนไม่ฟังเราเลยนะเดินหนีทิ้งให้เราอยู่กับพันกันสองคนแล้วเราจะคุยอะไรดีล่ะไม่ค่อยสนิทด้วยสิแต่เราก็รู้ว่าพันเป็นผู้ชายที่น่าคบน่ารู้จักเป็นคนมีน้ำใจไม่ถือตัวเหมือนลูกคนมีเงินหลายๆคนและนี่เรามั้งที่เป็นเหตุผลที่ทำให้เราชอบผู้ชายคนนี้แต่พันไม่พูดอะไรนอกจากยิ้ม
2: เราจะกินอะไรกันดีครับ
0: ว่ากินอะไรง่ายๆอยู่แล้วอะค่ะ
2: ขอคิดก่อน
0: อาหารอิตาเลียนไหมคะ
2: ฟ้าชอบกินอาหารอิตาเลียนเหมือนพันเลยปกติแล้วอะผู้หญิงไม่ชอบอาหารอิตาเลียนเพราะกลัวอ้วนกัน
0: สำหรับฟ้าน่ะไม่ใช่หรอกค่ะขอให้อร่อยถูกใจไม่เคยเกี่ยงงอนอยู่แล้วไม่ว่าไทยจีนฝรั่ง

0: บหรือเป็นแผลอาการเหล่านี้จะบรรเทาและหายได้ถ้าใช้ชัว
1: ชัวเป็นยาน้ำให้ใต้ทาตรงผิวหนังที่เกิดอาการคันเป็นผิดจากขึ้นคันตามน้ำนิ้วมือนิ้วเท้าห้องกงฟูดในร่มผ้า
0: ชัวใช้ป้ายทาไม่เปื้อนเปื้อนจะระเหยแห้งมีกลิ่นหอม
1: ชัวเจ้าของเดียวกับยาตรีเมโล
2: ยาเมโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
3: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

ท่านผู้ฟังที่รักเดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราสจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเอกกลิ่นจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้

0: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์เจ้าของสัตว์เลี้ยงฉีดฝังไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวกรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์เจ้าของสัตว์เลี้ยงในกรุงเทพมหานครอย่าลืมพาสัตว์เลี้ยงมาฉีดฝังไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวเพื่อให้มีข้อมูลประจำตัวในระบบฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานครก่อนครบกำหนดขยายเวลาจดทะเบียนสุนัขและแมวในเดือนมกราคม2570ทั้งนี้เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการตามหาเจ้าของสัตว์เลี้ยงเมื่อสัตว์พลัดหลงและเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างมีความรับผิดชอบโดยให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายณจุดบริการฉีดฝังไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวกรุงเทพมหานครทั้ง10แห่งเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนใบรับรองคลส.1ใบคำขอจดทะเบียนสุนัขและแมวคลส.2บัตรประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยงทะเบียนบ้านที่สัตว์เลี้ยงอาศัยอยู่หนังสือมอบอำนาจกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการและเพื่อความสะดวกรวดเร็วสามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน QQ จบข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสารจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับกับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจอลึกสู่ภาพกลับมาพบกับผมกิตติกรกัญจนาเวคินแล้วก็คุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีคุณกิตติกรสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
0: กับพี่น้องที่อยู่กรุงเทพมหานครและอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับคุณผู้ฟังครับรายการจอลึกสู่ภาพเป็นรายการที่แนวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพแนวการออกกำลังกายแนวจะทานอะไรดีมีประโยชน์หรือเก็บความรู้ที่เกี่ยวกับสุขภาพการรักษาสุขภาพสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับรายการของเราเปิดมาเป็น10ปีนะครับซึ่งรายการของเรานั้นมีผู้ติดตามมากทั่วประเทศและก็ออกอากาศบนหลายคลื่นวิทยุนะครับคุณฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับสาระเนื้อหาที่ดีมีประโยชน์ที่เราออกอากาศไปบางครั้งบางอย่างที่ผมกับคุณติ่งต้องพูดขาดตกบกพร่องไปก็ต้องให้อภัยนะครับบางข้อมูลเนื้อหาไม่ครบถ้วนเพราะว่าตัวอาจจะเป็นระยะเวลาที่มันจำกัดนะครับบางท่านก็โทรมาตำหนิว่าพูดเนื้อหาไม่ละเอียดนะครับเพราะบางอย่างนั้นเวลาเรามีจำกัดนะครับในบางช่วงบางตอนนะครับซึ่งผมก็จะเกริ่นว่าเนื้อหาละเอียดนั้นคุณผู้ฟังก็ไปติดตามหาได้จากทาง YouTube หรือทางอื่นๆนะครับเพียงแต่เราเกริ่นนะครับบางท่านก็โทรมาถามว่าโกลเด้นเพลสเลมอนฟาร์มขายอะไรบ้างอันนี
1: ้
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ฟัง
1: เยอะมากค่ะ
0: นะครับซึ่งแนวสุขภาพนะเป็นอาหารแนวสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังก็เกือบจะทุกอย่างคุณเองตั้งแต่ข้าวไรเบอร์รี่นมนะครับหรือว่า
1: ออร์แกนิก
0: พืชผักผลไม้จะเยอะตอนนี้นะครับซึ่งพืชผักผลไม้จะเยอะเป็นน้ำผึ้งเป็นมะนาวออร์แกนิกเป็นไข่เป็ดสุขภาพพวกนี้นะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็ติดตามนะครับหรือว่าใกล้ที่ไหนสาขาที่ไหนท่านก็ไปซื้อหากันได้ประชาสัมพันธ์ให้ฟรีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ไม่ใช่ร้านนี้ก็คือโครงการหลวงคนหนึ่งเคยเห็นไหม

0: หลายสาขานะครับซึ่งจำหน่ายพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษพูดง่ายๆตามฤดูกาลตามฤดูกาลนะครับมีบางช่วงก็จะมีมันเทศจริงๆมาจากภูเขาที่โครงการส่วนพระองค์นะโครงการพระราชดำริพวกนี้นะครับซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาลถ้าเป็นผักก็จะเป็นฟักแมวหรือว่าใบเหลียงหรือเป็นผักสวนครัวที่ได้จากโครงการพระราชดำริมาจำหน่ายนะครับคุณฟังครับก็เช่นเคยนะครับผลิตภัณฑ์ผู้สนับสนุนรายการก็คือคาตามินซึ่งคาตามินก็ประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคอลลาเจนชนิด2วิตามินซีและสารอาหาร7ชนิดในเม็ดเดียวนะครับ
1: okay.
0: คุณผู้ฟังที่รู้จักกับคาตามินอยู่แล้วทั่วประเทศนะครับก็ไม่ต้องพูดเยอะส่วนท่านที่ยังไม่ทราบว่าคาตามินคืออะไรนะครับคาตามินคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณผู้ฟังอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับคาตามินก็โทรมาที่เบอร์084-385-6644นะครับ
1: okay.
0: อ่ะคุณติ่งย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งครับ
1: okay.084-385-6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ084-385-6644ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นซื้อ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับในราคาเดิมหรือว่าซื้อครึ่งโหลสำหรับคุณผู้ฟังที่เคยซื้อครั้งละครึ่งโหลนะครับเราก็แถมให้2กระปุกนะครับได้รวมแล้ว8กระปุกในราคาเดิมส่วนท่านที่เคยซื้อโปรยอดฮิต3กระปุกแถมกล่องเล็กกล่องหนึ่งก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่งบน้อยอยากทดลองใช้คาตามินเราก็มีชุดทดลองนะครับชุดทดลองก็ตอนนี้ขายดีนะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาอย่างที่เบอร์ที่ผมและคุณติ่งบอกไปนะครับซึ่งเป็นเบอร์เดิมเบอร์เดียวเบอร์ตลอดการเบอร์ตลอดการพูดง่าย
1: ๆ
0: ครับตั้งแต่เปิดมาเป็น10ปีเรายังได้รับการต้อนรับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นปีน้ำท่วมใหญ่ภัยแล้งหรือ
1: ล่าสุดสถานการณ์โควิด
0: ก็ผ่านมาได้นะครับถือบางช่วงก็อาจจะส่งยากลำบากนะครับแต่เราก็ยังทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันหยุดนะครับคุณฟังโทรเข้ามานะครับในเบอร์084-385-6644เบอร์เดิมนะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับคุณติ่งวันนี้ผมมีเรื่องเกร็ดที่ไม่ได้เตรียมมาหรอกแต่ว่าเผอิญเมื่อวานเนี่ยเขาพูดถึงสถานการณ์เมืองหลวงสั้นๆนะครับ
1: ค
0: ือกรุงเทพมหานครว่าในอนาคตเนี่ยหลายท่านวิตกกังวลว่ากรุงเทพเนี่ยคุณติ่งน้ำจะท่วมเคยได้ยินไหมได้ยินไหม
1: อีกแล้วเหรอ
0: ไม่ใช่วันไม่หมายความว่าน้ำจะท่วมมากขึ้นนึกออกไหม
1: เขาบอกว่าเหมือนกับอะไรแผ่นดินมันจะทรุดลงไปอีก
0: แผ่นดินจะทรุดลงซึ่งตอนนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับซึ่งเป็นเรื่องจริงที่นักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักวิศวกรรมเนี่ยได้พูดถึงว่ากรุงเทพเนี่ยในอนาคตเนี่ยก็คือดินมันจะทรุดลงเพราะตอนนี้เราอยู่ใกล้เคียงระดับน้ำทะเลพูดง่าย
1: ๆ
0: และเราอยู่ใกล้เคียงระดับน้ำทะเลกรุงเทพนี่โอกาสที่น้ำจะท่วมหรือการระบายน้ำช้าเนี่ยจะเกิดขึ้นในอีกระยะเวลา 10-20 ปีนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็โทรมาถามในรายการที่ผมไปพูดวันก่อนก็ออกไปว่าเอ้าทำไมนะครับก็เขาบอกว่าโดยปกติส่วนใหญ่เนี่ยคนในกรุงเทพเนี่ยทำไมถึงเกิดการทรุดตัวนะครับเขานักวิศวกรรมเนี่ยนะครับอย่างท่านอธิการบดีเจ้าคุณทหารท่านอธิบายว่าในเมืองหลวงเนี่ยหรือในกรุงเทพของเราเนี่ยสาเหตุที่เยอะเนี่ยเพราะว่าปริมาณของรถคุณติงที่ใช้บนแผ่นดินเน
1: ี่
0: ย
1: เยอะ
0: ใช่แล้วก็สองการสร้างตึกพูดง่าย
1: อ๋อเจาะ
0: นึกออกไหม
1: ลึกลงไป
0: ใช่
1: ดิน
0: ความหนักเนี่ยความหนักเนี
1: ่
0: ยและแกบอกว่าถ้าเศรษฐกิจดีก็จะสุดมากเพราะว่ารถเยอะจริงไหมคนสร้างตึกเยอะไหมสร้างหมู่บ้านเยอะไห
1: ม
0: เยอะนะครับและปริมาณคนก็เยอะมากขึ้นอย่างเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกกรุงเทพเนี่ยรถก็ไม่เยอะมากเท่าไหร
1: ่ถึงรถจะติดนะคะ
0: ใช่และทีนี้ตอนนี้เรายังไม่พอเรายังมีรถไฟฟ้าทางด่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ย

0: ผมเพียงแต่เล่าให้คุณฟังฟังว่าตอนนี้ลักษณะของการแก้ปัญหาก็คือมีหลายส่วนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยเกิดมีความวิตกกังวลเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าไม่รู้จะเอายังไงดีนะอันนี้สั้นๆนะครับเขาลองยกตัวอย่างคุณเด่งเขาลองยกตัวอย่างเป็นโมเดลอย่างหนึ่งว่าถ้าเราเนี่ยย้ายเมืองหลวงมันมีปัญหาอยู่ที่ว่าคนนี่จะย้ายตามไปไหมและคนที่เสียผลประโยชน์เนี่ยจะมีเกิดขึ้นอย่างไรนะครับหรือย้ายส่วนราชการนะครับบางประเทศก็สำเร็จบางประเทศก็ไม่สำเร็จนะครับแต่ที่สำคัญนะครับคุณผู้ฟังก็หลายท่านก็บอกว่าความวิตกกังวลเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันมีมาตลอดจนหลายท่านนี่คิดว่าไปซื้อที่นะคนเด็กในต่างจังหวัดเคยจำได้ไหมช่วงหนึ
1: ่
0: งไปซื้อที่ในพื้นที่สูงๆนะอย่างเช่นภูเขานะที่ต่างๆที่แบบเขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยสระบุรีพูดง่าย
1: ๆ
0: ที่อยู่ไกลทะเลนะครับผมก็คนหนึ่งที่อาศัยอยู่แบบคนติ่งนะอยู่ในเมืองหลวงอยู่ในกรุงเทพมหานครแถบจังหวัดนนทบุรีนะครับก็เป็นพื้นที่ติดกันนะครับซึ่งความวิตกกังวลเหล่านี้คุณผู้ฟังไม่ต้องห่วงหรอกครับฟังไว้เป็นข้อมูลเพราะตอนนี้คิดว่านะในอนาคตเนี่ยจะได้รับการแก้ไขนะครับ
1: ระวังว่าอย่างนั้น
0: จะได้รับการแก้ไขนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษนะคุณเด้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษซึ่งตอนนี้นโยบายเนี่ยสั้นๆนะครับเกี่ยวกับนโยบายของรัฐเนี่ยคุณเด้งเคยได้ยินว่าเขาจะให้มาใช้เรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้านึกออกไหมรถพวกรถที่เป็นควันดำเนี่ยพูดง่ายๆรถลง
1: เป็นรถที่ชาร์จไฟ
0: ชาร์จไฟชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จไปกับบ้านแล้วก็วิ่งไปเพื่อให้มลพิษเนี่ยฝุ่น
1: อะไรพวก
0: น
1: ี
0: ้ให้น้อยลงแล้วก็ช่วงที่ฝุ่นเนี่ยผมก็มีคนพูดอยู่สองทางช่วงที่เป็นฝุ่น PM มากๆเมื่อปีก่อนคุณติ๋งบางคนบอกว่าเกิดจากรถดีเซลส่วนที่สองเนี่ยคุณติ๋งเคยได้ยินไหมเกิดจากการเผาป่าอ้อยอะไรเคยได้ยินไหมจริงไหม
1: จริงภาคการเกษตร
0: ภาคการเกษตรคือว่าเผาพวกสังอ้อยพวกเลยเนี่ยเลยผุนปิวมาบางคนบอกว่ามีเผาอยู่ในต่างเช่นเขมรหรืออะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะครับฉะนั้นการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยที่เกี่ยวกับรถควันดำเนี่ยรถดีเซลว่างั้นเถอะที่เป็นรถสันดาปเนี่ยเขาเรียกเผาไหม้เนี่ยเขาบอกในอนาคต10ปีคุณติงเรากำลังจะเพิ่มสัดส่วนรถไฟฟ้าเนี่ยมากขึ้น
1: คือในยุคเราเนี่ยจะเห็นแล้วล่ะ
0: รถไฟฟ้าเห็นอีก 3-4 ปีเห็นครับรถไฟฟ้านะครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลกำลังจะใช้มาตรการไม่ว่าจะเป็น
1: รถภาษี
0: รถที่เกี่ยวกับมาตรการเกี่ยวกับการแลกซื้อพวกนี้นะครับ
1: แล้วก็เปลี่ยนรถ
0: ครับการเปลี่ยนรถนะครับหรือว่าการเพิ่มภาษีสำหรับรถใช้เครื่องยนต์นะครับก็ว่ากันไปนะครับเป็นเรื่องเกิดเล็กๆน้อยๆนะครับให้คุณผู้ฟังฟังแล้วก็เป็นอย่าไปถือสาระอะไรมากนะครับผมเล่าให้ฟังนะครับการ
1: เ
0: ร
1: ื่อง
0: การ
1: เรื่อง
0: ส
1: ุ
0: ขภาพฟักแก้เครียดนะครับแต่ช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
2: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
0: ครับคุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพผมคิติกรกาญจนาเวคินและก็คุณติ่งวัฒนรินมาพูดคุยนะครับพูดคุยแต่เรื่องสบายใจนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านที่ออกกำลังกายนะครับจะปลูกผักสวนครัวอย่างที่ผมแนะนำหรือไม่เป็นไรนะครับ ฟังรายการของเราได้นะครับเพราะว่าเขาบอกโลกยุคใหม่เนี่ยคุณติ่ง
1: ค่ะ New Normal
0: เรากำลังจะหันมาทางแนวสุขภาพมากขึ้นจากการสำรวจนะครับคนก็จะรักสุขภาพมากขึ้นมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้นนะครับก็ ็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสุขภาพเราจะดีนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณฟังครับรายการก็เช่นเคยนะครับผมฝากโปรเกี่ยวกับคาตามินอ่ะสั้นๆเลยตรงๆเกี่ยวกับคาตามินนะโปรคุณติ่ง
1: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินเนี่ยแล้วก็ทวายไลท์เนี่ยตอนนี้ก็ช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะส่งมอบโปรโมชั่นแสนพิเศษนี้มานะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะก็จะแถมคาตามินกล่องเล็กนะคะ15แคปซูลนะคะแล้วก็อีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะแน่นอนค่ะเรามีบริการส่งตรงถึงบ้านคุณนะคะเหมือนเดิมไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับผมก็ฝากโปรนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังสั่งซื้อกันอย่างล้นหลามตอนนี้นะครับซึ่งทีมงานหรือบริษัทของเราเนี่ยได้จัดส่งสินค้าให้ท่านตามเป้าหมายตามที่ท่านต้องการนะครับช่วงนี้เราไม่ขาดนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินเรายังส่งให้ท่านทุกวันยังมีอยู่ในสต็อกนะครับสำหรับท่านที่ต้องการโปร6กระปุกซื้อแล้วรวมได้8กระปุกนะครับซึ่งเป็นโปรดีราคาพิเศษราคาเดิมนะครับเดิมเมื่อก่อนเนี่ยแถม1กระปุกตอนนี
1: ้ให้2กระปุกเลย
0: ครับเป็นความคุ้มค่าสำหรับท่าน
1: ค่ะก็ไปหารกับคนแถวบ้านได
0: ้ครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับสำหรับท่านที่ซื้อโปร6กระปุกแถม2เนี่ยท่านก็จะเอา3คนหรือจะหารกัน2คนอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือท่านจะซื้อทานคนเดียว
1: ก็ได้
0: ก็ไม่เป็นไรนะครับ
1: คร
0: ับคุณผู้ฟังก็รีบโทรเข้ามานะครับทุกปัญหาเรามีช่วยค้นหาคำตอบให้ท่านนะครับสำหรับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรมาพูดคุยกับรายการเจาะลึกสุขภาพได้ในทุกวัน
3: สวัสดีค่ะ
4: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
3: ค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: คาตามินใช่ไหมคะ
4: ใช่คาตามินครับ
3: ค่ะ
4: ครับ
3: จะสั่งคาตามินค่ะคาตามินหมดกินก็ปวดแข้งปวดขาเดินไม่ไหวอยู่เนี่ย
4: ครับครับที่งามวงวานนะ
3: ค่ะงามวงวานที่งามวงวาน28นะคะ
4: แยกพงเพชร
3: ค่ะค่ะแยกพงเพชร
4: ครับครับ
3: ก็เอาแบบไหนคะ
4: เอาชุดไหนครับผม
3: ชุดเคยซื้อแบบชุด6กระปุกอ่ะ
4: อ๋อแถม2ตอนนี
3: ้แถม2กระปุกเหรอ
4: ครับครับ
3: แต่ก่อนมันแถม1กระปุกกับอีก15เม็ดนะ
4: ครับครับ
3: ค่ะ
4: เดี๋ยวนี้แถม2กระปุกให้เลยไม่มีกล่องเล็กแล้วแถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
4: ครับครับขอบคุณครับครับคร
3: ับ จ้าสวัสดีค่ะ
0: เรายินดีที่จะเป็นเพื่อนเรายินดีที่จะเป็นญาติแล้วก็แนะนำปรึกษาให้ท่านนะครับที่เบอร์เดิมนะครับ0843856644นะครับ0843856644นะครับเพราะว่าการเข้าถึงตอนนี้นะครับเกี่ยวกับการขนส่งเนี่ยเรามีการเข้าถึงได้ง่ายเกือบทุกอำเภอนะครับในประเทศไทยเราส่งไปไกลสุดที่อำเภอปายแม่ฮ่องสอนนะครับ
1: ไกลนะ
0: พี่น้องจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีสุพรรณบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งกาญจนบุรีเนี่ยเราส่งเยอะคนติ่งนะครับสุพรรณบุรีทุกอำเภอจังหวัดอ่างทองนครสวรรค์จังหวัดลพบุรีนะครับและที่จังหวัดนครราชสีมาพี่น้องสระบุรีนครนายกนะครับและอีกที่หนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงก็คือภาคตะวันออกซึ่งตอนนี้สถานการณ์ดีวันดีคืนนะครับพี่น้องจังหวัดชลบุรีบางแสนพัทยาจังหวัดระยองนะครับเราก็มีบริการส่งให้ท่านในทุกๆวันส่วนกรุงเทพมหานครยังเหมือนเดิมนะครับ
1: คุ
0: ณผ
1: ู้
0: ฟ
1: ัง
0: สั่งมาได้เลยนะครับสั่งเช้าได้บ่ายสั่งเช้าได้บ่ายนะครับสั่งเช้าได้บ่ายนะครับพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครขอให้ท่านได้สั่งเข้ามาในช่วงเช้า และตอนบ่ายนี้เราจะเข้าไปส่งให้ท่านนะครับส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับที่ใกล้สำนักงานเราส่งได้เร็วสั่งเช้าได้11โมงถึงนะครับผมประกาศอย่างนี้หลายท่านก็ทำได้จริงนะครับเพราะว่าเรามีหน่วยส่งเฉพาะกิจที่สามารถวิ่งส่งให้ท่านได้อย่างปลอดภัยนะครับตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังอ่ะผมกลับมาพูดถึงเรื่องอาหารสุขภาพสักนิดหนึ่งคุณติ่ง
1: ค
0: ืออาหารที่ผู้สูงอายุเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงก็คืออาหารที่เค็มจัดอาหารที่มีรสเค็มพูดง่าย
1: ๆ
0: เพราะจะมีผลต่อไตคุณติ่งเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยโดยส่วนใหญ่การหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มมาก
1: ๆ
0: หรือหวานนะครับหวานมากนะครับมีคนถามม
1: ี
0: คนถามเมื่อวานมีคนถามคำหนึ่งคนเด้ง
1: ว่า
0: ซึ่งผมก็พอดีรู้เรื่องนี้พอดีนะครับเขาถามว่าการใช้น้ำผึ้งคนเด้งแทนน้ำตาลถ้าเราใช้เยอะจะมีข้อเสียไหมนะครับซึ่งตัวนี้ผมเคยตอบไปหลายที่คนเด้ง
1: ค
0: ุณผู้ฟังน้ำผึ้งเนี่ยเราจะใช้เนี่ยไม่ควรใช้เยอะคุณติงไม่ควรใช้เยอะนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการไม่ว่าจะเป็นท่านที่ฟังรายการอยู่เนี่ยบางท่านเนี่ยคิดว่าน้ำผึ้งเนี่ยไม่มีโทษ
1: แต่กินได้เยอะ
0: จะกินได้เยอะกินได้หลายมื้อนะครับแต่น้ำผึ้งเนี่ยพอเกินปริมาณสักนิดหนึ่งจะกลายมาเป็นน้ำตาลแม้แต่จะเป็นแลคโตสก็จริงคุณติงนะครับบางท่านนี่ทานท่านจะทานใส่กาแฟสักนิดหนึ่งหรือถ้าจะใส่นมนะพูดได้ง่ายใส่อาหารสักนิดหนึ่งท่านควรทานวันหนึ่งแค่มื้อสองมื้อพอนะครับสำหรับน้ำผึ้งนะครับบางท่านเนี่ยอย่าทานมากสำหรับที่เป็นน้ำผึ้งนะครับท่านควรทานแต่พอดีพอดีส่วนอาหารรสเค็มท่านควรหลีกเลี่ยงทานอาหารจืดและท่านหลีกเลี่ยงอย่างหนึ่งสำหรับผู้สูงอายุก็คืออาหารรสเผ็ดคุณเด็กผมก็เหมือนกัน
1: โอ้บางคนนี่ติดเหมือนกันนะ
0: คะรสเผ็ดนะครับรสเผ็ดนี่ผมนี่ไม่ทานนะครับเพราะว่ารสเผ็ดนี่จะมีผลต่อกระเพาะและลำไส้สำหรับผู้สูงอายุนะครับส่วนเนื้อสัตว์เนี่ยลดปริมาณลงนะครับเพราะว่าเนื้อสัตว์เนี่ยจะเป็นตัวแปรตัวหนึ่งในเรื่องการย่อยอาหารคุณเต็ง
1: ค่ะย่อยยากนะ
0: ใช่ครับส่วนที่เราพูดไปในเทปก่อนๆเนี่ยนะครับก็คือเน้นพวกผักปลาง ดน้ำอัดลมคือเลิกพวกน้ำอัดลมพวกนี
1: ้ค่ะระคายเคืองกระเพาะอาหาร
0: แล้วก็เป็นแก๊สอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีน้ำตาลสูงสำหรับพวกน้ำกลุ่มน้ำอัดลมนะครับของหมักดอง
1: อ๋ออันนี้ก็ไม่ควร
0: ของหมักดองนี่ได้แก่พวกผักกระป๋องพวกอะไรพวกนี้ที่เป็นของหมักดองนะครับหรือของที่เป็นรสขมมากฝาดมากรสขมก็คือพวกสะเดาม ีคนถามผมนะทานพวกปลาดุกสะเดาหวานอะไรพวกนี้นะนั่นเองน
1: ะ
0: ก็ท่านควรจะทานแต่เพียงเล็กน้อยนะผู้สูงอายุทานอะไรได้ไม่เยอะหรอกครับ
1: ทานให้เป็นยา
0: ทานให้เป็นยานะครับพวกอาหารเหล่านี้นะครับ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังก็ฟังรายการนะครับผมก็มีกับคุณติ่งนะมีแต่ความปรารถนาดีนะครับที่พี่คุณผู้ฟังที่อยู่ทั้งบ้านฟังรายการเพราะว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์เราจะเก็บเกี่ยวสาระมาฝากท่านในทุกๆวันไม่อยากให้เนื้อหามันซ้ำนะครับแต่เป็นห่วงคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านเพราะบางท่านเวลาหมดนะครับผมหวังอย่างยิ่งว่าท่านจะได้ประโยชน์และได้ความสุขแล้วก็โทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับรอสายท่านอยู่ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันนะครับขอให้ท่านมีความสุขจากการฟังแล้วก็นำไปปฏิบัตินะครับในเรื่องการออกกำลังกายการทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ผมคุณติ่งหวังว่า รายการจดหรือสุภาพจะเป็นสื่อเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับท่านและสังคมไทยนะครับ ขอให้มีความสุขนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศสิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชนีค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับกับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจอลึกสู่ภาพกลับมาพบกับผมกิตติกรกัญจนาเวคินแล้วก็คุณติ่งวัฒนรินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีคุณกิตติกรสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับพี่น้องที่อยู่กรุงเทพมหานครและอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับคุณผู้ฟังครับรายการจอลึกสู่ภาพเป็นรายการที่แนวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพแนวการออกกำลังกายแนวจะทานอะไรดีมีประโยชน
1: ์
0: หรือเก็บความรู้ที่เกี่ยวกับสุขภาพการรักษาสุขภาพสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับรายการของเราเปิดมาเป็น10ปีนะครับซึ่งรายการของเรานั้นมีผู้ติดตามมากทั่วประเทศและก็ออกอากาศบนหลายคลื่นวิทยุนะครับคุณฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับสาระเนื้อหาที่ดีมีประโยชน์ที่เราออกอากาศไปบางครั้งบางอย่างที่ผมกับคุณติ่งต้องพูดขาดตกบกพร่องไปก็ต้องให้อภัยนะครับบางข้อมูลเนื้อหาไม่ครบถ้วนเพราะว่าตัวอาจจะเป็นระยะเวลาที่มันจำกัดนะครับบางท่านก็โทรมาตำหนิว่าพูดเนื้อหาไม่ละเอียดนะครับเพราะบางอย่างนั้นเวลาเรามีจำกัดนะครับในบางช่วงบางตอนนะครับซึ่งผมก็จะเกริ่นว่าเนื้อหาละเอียดนั้นคุณผู้ฟังก็ไปติดตามหาได้จากทาง YouTube หรือทางอื่นๆนะครับเพียงแต่เราเกริ่นนะครับบางท่านก็โทรมาถามว่าGolden Place Lemon Farm ขายอะไรบ้างอันนี
1: ้โอ้โห
0: คุณผู้ฟัง
1: เยอะมาก

ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใบทองสมุนไพรใบทองสมุนไพรเบลล่าและสมุนไพรผู้ช่วยอีกมากมายวันนี้แดงพัชนีค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามคุณผู้ฟังสามารถโทรมาได้ที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054นะคนที่มีโรคประจำตัวนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอแล้วก็ดูแลในเรื่องของโรคนะคะกินยาตามที่หมอสั่งหรือแม้กระทั่งใครที่นะอยากจะป้องกันดูแลสุขภาพตัวเองก็โทรเข้ามานะพูดคุยกันได้นะเมื่อเช้านี้ก็เห็นข่าวอยู่ข่าวหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังที่ก็เป็นข่าวที่มีผู้หญิงนะมีคนขับรถท่านหนึ่งอยู่แถวๆนะขับรถนะอยู่แถวๆตลาดไทยนะเกิดอาการวูบค่ะคุณผู้ฟังขับมาดีๆแล้วเกิดอาการวูบชนนะแล้วคือบังคับรถไม่ได้นะคนหมดสติคนวูบเนี่ยในการขับขี่อยู่นะก็บังคับพวงมาลัยไม่ได้นะก็ชนไปประมาณ 5-6 คันนะคะแล้วก็คือชนแบบชนอย่างแรงเนาะแล้วรถคนที่รถคนป่วยเนี่ยค่ะที่หมดสติเนี่ยนะคะพอขับไปชนหลายๆคันแล้วก็ไปจอดนะจอดแบบมันไปไม่ได้แล้วนะคะพอชนเราไปไม่ได้ชนทั้งรถหลายคันเลยนะแล้วก็ไฟลุกค่ะนะไฟลุกนะไหม้ทั้งคันแล้วคนที่เห็นเหตุการณ์ก็วิ่งเข้าไปทุบกระจกแล้วรีบเปิดประตูนะคะเข้ารับช่วยเหลือแต่รถไม่เหลือละไม่เหลือซากละนะคะเพราะว่ามันไหม้ไปหมดเลยนะเหตุเกิดเมื่อเช้านี้เองในราคาคุณผู้ฟังโอ้รถติดมากมายเพราะนั้นก็ต้องเป็นกำลังใจให้นะทุกคนนะที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเนี่ยอย่าปล่อยไว้นะสิ่งที่ทำให้เราเกิดอาการวูบเนี่ยก็คืออาจจะมีเลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ 2. พักผ่อนไม่เพียงพอ 3. เลือดเนื้อเลือดข้นแม้กระทั่งโรคที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันอุดตันตามท่อเลือดพวกนี้ก็สามารถทำให้เกิดอาการวูบได้เหมือนกันโดยเฉพาะพักผ่อนไม่เพียงพอน้ำก็ไม่ค่อยดื่มอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยบอกว่าปัสสาวะบ่อยปัสสาวะนะก็ไม่อยากจะดื่มน้ำเดี๋ยวดื่มไปแล้วก็ต้องปัสสาวะอีกนะถ้ายังไม่ดื่มน้ำนะคะคุณผู้ฟังมันจะมีปัญหาไปถึงไตนะอย่างเคสเมื่อเช้านี้ก็น่าสงสารนะคะสงสารกันทุกคนเลยค่ะในที่เกิดเหตุจากการวูบหมดสตินะคะมันก็ทำให้เสียหายนะทั้งตัวคนป่วยนะคะมันก็มีสาเหตุมาหลายๆอย่างนะคุณผู้ฟังนะบางทีเนี่ยอาการวูบหรืออาการหมดสติชั่วคราวนี่อาจจะเกิดจากเลือดนี่แหละแล้วก็ออกซิเจนที่ไปเลี้ยงสมองได้ไม่เพียงพอชั่วขณะเท่านั้นเองนะซึ่งก็มีสาเหตุหลักๆนะส่วนใหญ่ก็เกิดจากการขาดน้ำพักผ่อนน้อยนี่แหละแล้วก็มีผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางคนกินยาแล้วง่วงนะยาบางชนิดกินแล้วต้องนอนพักนะบางคนอาจจะมีความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัตินะหรือแม้กระทั่งคนที่มีภาวะของโรคร้ายแรงที่เกี่ยวกับหัวใจเกี่ยวกับสมองเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าร่างกายเรานะคุณฟังขาดน้ำร่างกายขาดน้ำหรือพักผ่อนน้อยเนี่ยปริมาณเลือดเนี่ยมันจะลดลงความดันโลหิตมันก็จะต่ำนะคะแล้วก็สมองอาจจะขาดเลือดไปเลี้ยงชั่วขณะนะหรือบางคนอาจจะกรณีวูบหมดสติบางทีอาจจะมีการเปลี่ยนท่าทางเร็วเกินไปลุกขึ้นยืนเร็วนะคะหรือทำให้ยืนแบบเร็วๆเนี่ยทำให้ความดันโลหิตเนี่ยมันต่ำนะขณะที่เราเปลี่ยนท่าทางร่างกายเราจะปรับตัวไม่ทันอาจจะเกิดอาการวูบได้นะคะหรือแม้กระทั่งอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เกี่ยวกับการใช้ยาเนาะนะเช่นยาไขยาเขาเรียกว่ายาลดความดันนะยาปฏิยาขับปัสสาวะหรือว่ายาต้านความเศร้านะยาต้านความเศร้านี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาที่ทำให้กินแล้วเนี่ยง่วงนะกินแล้วเกิดง่วงหรือแม้แต่เรื่องของระบบประสาทอัตโนมัติที่ทำงานผิดปกตินะส่วนใหญ่ก็จะ
บางคนเนี่ยเรายืนนานในที่ร้อนหรือว่าในที่แออัดแล้วหรือมีคนหรืออาจจะบางคนอาจจะไอหรือว่าจามแรงๆเนี่ยค่ะนะมันก็ระบบประสาทอะตรงมันผิดปกตินะหรือแม้แต่ว่าบางคนมีโรคประจำตัวโรคประจำตัวคือบางคนเนี่ยเป็นโรคหัวใจไงนะใครเป็นโรคหัวใจต้องฟังนะคุณผู้ฟังแม้กระทั่งโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจมันหนาตัวนะทำให้สูบฉีดเลือดได้ไม่พอไปเลี้ยงหัวใจอาจจะเกิดอันตรายเกิดการวูบได้หรือแม้กระทั่งโรคที่เกี่ยวกับสมองนี่แหละค่ะภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวนะบางคนอาจจะเป็นโรคลมชักเนี่ยนะก็ต้องระมัดระวังใครที่มีโรคอาการแบบนี้นะคะต้องมีอาการใจสั่นมีอาการเจ็บหน้าอกหรือแม้กระทั่งขานะอ่อนแรงครึ่งซีกนะอันนี้อาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะเป็นบางคนเนี่ยอย่างเช่นครั้งก่อนเนี่ยนะที่เดินไปเจออยู่ๆเขาก็เป็นเขาเรียกว่าขาแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกมันก็จะทำงานไม่ได้นะถ้าสมมติว่าแขนซ้ายแขนขวาเนี่ยอ่อนแรงขาขวาก็อ่อนแรงไปด้วยนะเพราะนั้นเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งก็ไม่ได้ละนะคุณผู้ฟังก็ต้องไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยเพราะว่ามันอ่อนแรงแล้วมันไม่มีแรงนะเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกตั้งแต่ปากก็จะตกนะน้ำลายก็จะไหลนะโดยที่ไม่สามารถที่จะขึ้นได้แขนก็ยกไม่ได้ขาก็ยกไม่ได้นะมันจะใช้งานได้ข้างเดียวเพราะนั้นเวลาขับรถเนี่ยถ้าเกิดอาการอ่อนแรงครึ่งซีกนะคุณผู้ฟังอันนี้อันตรายมากบนท้องถนนหรือบางคนอาจจะเกิดอาการวูบหมดสตินะก็อันนี้ต้องระมัดระวังสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจไปไหนมาไหนอย่าไปคนเดียวนะคะอย่าขับรถคนเดียวนะคะควรจะมีคนไปด้วยเป็นเพื่อนด้วยนะคะก็มาดูแลเรื่องของสุขภาพกันนะสุขภาพดีเนี่ยนะเราก็ต้องดูแลตั้งแต่ตัวเราเองนะคะว่าเราจะต้องพักผ่อนได้แค่ไหนคนป่วยเนี่ยต้องการการพักผ่อนนะคุณผู้ฟังนะคะคนป่วยต้องการการพักผ่อนให้เพียงพอนะคนนอนน้อยเนี่ยโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตนี่สูงมากค่ะคุณผู้ฟังนะเพราะแต่งมีเพื่อนที่ทำงานอาทิตย์ก่อนเนี่ยยังนั่งประชุมกันอยู่เลยนะคะอาทิตย์ก่อนเนี่ยนั่งประชุมกันอยู่เลยนะครับ10วันผ่านไปได้ข่าวว่าเขาเสียชีวิตตกใจค่ะคุณผู้ฟังเขายังแข็งแรงอยู่เลยนะคะแข็งแรงยังเล่นเกมเล่นประชุมเฮฮาสนุกสนานกันอยู่เลยในวันที่เราได้ไปประชุมนะคะประชุมร่วมกันทำงานร่วมกันนะห่างหายไป10วันนะก็เริ่มจะนัดประชุมกันรอบ2ปรากฏว่ามีข่าวร้ายมาว่าเขาเสียชีวิตนะคะจากการที่เขานอนน้อยนอนน้อยแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอนะบางทีเขาทำงานค่อนข้างหนักกลางวันก็ทำงานแต่กลางคืนมันไม่นอนอ่ะไม่หลับไม่นอนอ่ะคุณผู้ฟังเพราะอะไรเขาต้องทำงานอย่างแดงที่แดงเนี่ยแดงก็ทำงานกลางวันแล้วก็ทำงานกลางคืนเนี่ยนะแดงก็มีทำงานที่จะดีลงานกับต่างประเทศนะคะบ้านเขาเนี่ยเป็นกลางวันแต่บ้านเราเป็นกลางคืนนะคะบ้านเราเนี่ยเป็นกลางคืนบ้านเขาเป็นกลางวันเพราะนั้นเขาก็จะติดต่อกับเราตอนช่วงที่เขาตื่นมาแล้วแต่บ้านเราเป็นช่วงที่เรานอนนะคะห่างกัน6ชั่วโมงก็เลยทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอแดงก็จะบอกกับชาวต่างชาติบอกว่าเราต่อขนาดนี้เราเป็นเวลาที่กลางคืนนะคะเป็นเวลาที่เรานอนนะเป็นเวลาที่เรานอนเราพักผ่อนนะคะแต่ก็ต้องแจ้งเขานะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเราจะติดต่อเขาได้ทีก็ช่วงบ่ายค่ะบ่ายโมงบ่ายสองไปแล้วเราถึงจะคุยกับเขาเพราะนั้นถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยเราก็จะไม่สามารถติดต่อได้แต่เพื่อนคนนี้เขาอะนะตั้งใจทำงานตั้งใจทำธุรกิจจนกระทั่งลืมดูตัวเองว่าในขณะที่นะทั้งวันแล้วก็นอนแล้วพักผ่อนทำงานแล้วกลางคืนเราต้องพักผ่อนนะซึ่งจะต้องทำให้เราเนี่ยนะได้มีพักผ่อนได้อย่างเพียงพอนะเพราะว่าก็เลยทำให้เขาเนี่ยก็ทำงานแบบนี้ติดต่อกัน3วันคุณผู้ฟังไม่ได้นอนติดต่อกัน3วันเขาก็เลยเกิดอาการวูบแล้ววูบที่ไม่มีใครเห็นวูบที่ไม่มีใครเห็นนะก็ลูกสาวนะโทรลูกสาวไปปลุกแม่เพื่อจะให้มากินข้าวปรากฏว่าแม่ไปแล้วนะคะจากการ
นอนดึกอ่ะ3วันเองนะคุณผู้ฟังแล้วก็ช่วงนั้นก็เข้าใจว่าเขารู้เขาพักผ่อนไงนะคะก็นี่แหละค่ะเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะความที่เราไม่ได้พักผ่อนเนี่ยทำให้ร่างกายทำให้สมองเราเนี่ยมันอ่อนล้าอ่อนแรงสมองมันจะไปเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอมันจะเกิดภาวะของความดันไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงหรือความดันโลหิตต่ำมันก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้เหมือนกันโดยเฉพาะความดันต่ำทำให้วูบนะเพราะฉะนั้นก็ไปดูแลสุขภาพตัวเองค่ะคุณผู้ฟังนะพักผ่อนให้เพียงพอนะนอนให้เพียงพอแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอนะแล้วก็มีอาหารเสริมก็ต้องบำรุงนะบำรุงร่างกายบำรุงเลือดบำรุงไขกระดูกนะคะมีน้ำว่านดูแลเรื่องของสุขภาพภายในนะคะตั้งแต่ปากคอกระเพาะลำไส้จนถึงทวารนะทำไมถึงตื่นเช้ามาแดงถึงกินน้ำว่านหนึ่งแก้วนะคะก่อนนอนทำไมแดงกินน้ำว่านหนึ่งแก้วแดงกินเพื่อสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังเพราะน้ำว่านหางจระเข้เนี่ยมันจะมีสารอาหารกว่า200ชนิดนะเราก็บางวันก็ลืมค่ะบางวันก็กินแค่ตอนเช้ากลางคืนพอถึงบ้านเนี่ยบางทีง่วงค่ะง่วงก็หลับนะบางทีก็เช้าไม่ได้กินก็กินก่อนนอนนะก็แต่ต้องทานค่ะตั้งทานมา10กว่าปีแล้วนะคะน้ำว่านหางจระเข้สายพันธุ์บาบาเดนซิสของแอฟริกาซึ่งมันมีความเข้มข้นของเนื้อว่าน 99.57% มีสารอาหารกว่า200ชนิดระบบการผลิตของเราการฆ่าเชื้อการล้างทำความสะอาดนะมันปลอดภัยนะอะไรที่เรานะต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าเราต้องกินไงนะพอเราเคยป่วยเราก็ไม่อยากป่วยอีกนะเราเคยมีชีวิตที่นะทรมานนะตอนนี้เราก็ต้องมาดูแลตัวเองค่ะนะต้องมาดูแลตัวเองนะพักผ่อนให้เพียงพอนะคุณผู้ฟังก็มาดูแลสุขภาพกันนะด้วยผลิตภัณฑ์ของเราใครมีปัญหาตรงไหนก็มาดูแลกันนะคะด้วยความถ้าสนใจคุณผู้ฟังโทรเข้ามาได้โทรมาพูดคุยสอบถามปรึกษากันได้นะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054นะเรามีผลิตภัณฑ์ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็โทรเข้ามานะสอบถามรายละเอียดได้เพราะโรคภัยไข้เจ็บทุกวันนี้มันกลายพันธุ์มันมีหลายอย่างมากเลยนะคะฉะนั้นก็เรื่องสุขภาพเราเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ป้องกันหาวิธีการป้องกันหาวิธีการดูแลนะเพื่อให้ร่างกายเรานี่มีความแข็งแรงอยู่ตลอดนะคะดังนั้นเรื่องของโรคนะเราช่วยตัวเราเองก่อนนะก่อนที่จะไปช่วยคนอื่นถ้าเรามีความแข็งแรงเพียงพอถ้าเรามีความเราสามารถช่วยคนอื่นได้ในขณะที่บางคนคิดว่าตัวเองแข็งแรงแต่นะไม่ได้ดูแลนะว่าตัวเองแข็งแรงแล้วตัวเองก็ไม่ได้กลัวอะไรแล้วนะคะแต่อย่าลืมว่าบางครั้งเนี่ยถ้ามันมีโรคอะไรมาหรือมีอาการเกิดขึ้นมาในบางที่มันเอาไม่อยู่นะคุณผู้ฟังนะเอาไม่อยู่ก็จะทำให้สุขภาพเรานี่ย่ำแย่นะสุขภาพของเราเนี่ยเราเริ่มต้นนะจากการที่เราดูแลสุขภาพนอนนะคะตื่นมาเนี่ยให้เราตื่นให้เป็นเวลานะสมมติเราตื่น6โมงเช้านะคุณผู้ฟังเชื่อไหมพอถึง6โมงเช้าเราไม่ต้องนั่งนาฬิกาปลุกเลยนะคะเราไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกเลยถึงมันจะเป็นอัตโนมัตินะถ้าสมมติเราจะนอน4ทุ่มนะตอน4ทุ่มเราก็ต้อง3ทุ่มไม่ต้องวางมือถือนะคะต้องวางมือถือให้เรียบร้อยนะเพื่อที่จะได้ดูแลเรื่องของสุขภาพในสายตาของเรานะก่อนนอน1ชั่วโมงนะเราต้องวางมือถือเพื่อที่จะให้สมองของเรานี้ปลอดโปร่งนะอย่าวางมือถือไว้ใกล้ตัวอย่าวางมือถือไว้หัวที่นอนนะคะเพราะคลื่นของมือถือเนี่ยมันอันตรายมากคุณฟังมันไปทำลายส่วนต่างๆของสมองของเรานะคะทำให้สมองของเรานี่มีปัญหานะคะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพนะสมองเป็นสำคัญนะสำคัญมากๆถ้าสมองเรามีโรคนะประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะเช่นเป็นโรคความจำนะแน่นอนโรคความจำเนี่ยความจำเสื่อมนะคะความจำมีปัญหาเนี่ย
นะคะมันก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแย่นะเรื่องของความจำบางคนเป็นอัลไซเมอร์บางคนเป็นภาวะสมองเสื่อมบางคนเป็นพาร์กินสันมันเกี่ยวกับสมองทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะหลายคนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะคะก็นี่แหละมันเอาไม่อยู่นะถ้าเกิดว่าร่างกายของเราไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนะฉะนั้นในเรื่องของสุขภาพนะโดยเฉพาะถ้าใครนอนไม่หลับนะเด้งแนะนำเลยน้ำมันหางจระเข้กับน้ำมันโรยัลออยทานคู่กันเลยนะคะน้ำโรยัลออยหนึ่งเม็ดนะแล้วก็น้ำมันหางจระเข้สักหนึ่งแก้วสองแก้วก็ได้นะก็ก่อนนอนนะเอาไปทานคู่กันค่ะคุณผู้ฟังนะแดงรู้เลยว่าเนี่ยตอนเมื่อก่อนแดงก็เป็นคนหนึ่งที่นอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าทำงานไม่เป็นเวลานะนอนก็ไม่เป็นเวลากินข้าวก็ไม่เป็นเวลาตื่นก็ไม่เป็นเวลาค่ะคุณผู้ฟังในขณะที่ทุกอย่างเนี่ยร่างกายของเราเริ่มรวนนะมันเริ่มรวนไปหมดเพราะอะไรมันคือจริงๆแล้วเนี่ยร่างคนเราเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าวงจรนะคะในการทำใช้ชีวิตของเราเนี่ยใน24วันใน24ชั่วโมงเนี่ยต่อวันเนี่ยนะคะก็ต้องมีเวลาของเขามีเวลาของสมองมีเวลาของหัวใจของตับไตม้ามปอดหรือว่าสุขภาพนะเนี่ยพวกเนี้ยนะมันมีเวลาของมันมันต้องการซ่อมแซมมันต้องการนอนเพื่อจะซ่อมแซมอวัยวะให้หรือว่าซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายที่ใช้มาทั้งวันเนี่ยนะมันต้องการแต่เราเนี่ยทำงานจนเราไม่มีเวลาให้มันไม่พักผ่อนร่างกายมันก็อ่อนแอค่ะมันก็เริ่มป่วยคุณไม่ดูแลฉันก็เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเหมือนกันฉันไม่ใช่เครื่องจักรนะคะไม่ใช่เครื่องยนต์การเครื่องจักรเครื่องยนต์มันยังพังได้นะจากการใช้งานโดยที่ไม่ได้ทะลุถนอมไม่ได้บำรุงนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยก็ต้องมีบ้างคุณผู้ฟังดูแลเขาหน่อยนะดูแลสมองดูแลสายตาเราใช้มากี่ปีล่ะในสายตาของเราเนี่ยเราใช้มากี่ปีเราลองคิดดูสิเราเคยให้อาหารเสริมเข้าไปบำรุงดวงตาไหมเราเคยให้อาหารเสริมบำรุงสมองไหมเราเคยให้อาหารเสริมไปบำรุงเลือดเราไหมเพราะยิ่งอายุมากขึ้นอวัยวะต่างๆเริ่มจะเสื่อมลงค่ะคุณผู้ฟังนะอวัยวะต่างๆของร่างกายเริ่มจะเสื่อมลงเพราะฉะนั้นการที่เรามีปัญหาเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะถ้าเราไม่ป้องกันไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงไม่ดูแลเขาเลยทรุดโทรมเร็วมากนะคะเหมือนหลายๆคนเนี่ยเอ๊ะทำไมอายุมากทำไมยังกินเบลล่าอยู่เลยนะมันจะช่วยได้เหรอมีหลายคนเขาคิดอย่างนั้นผลิตภัณฑ์เบลล่าหรือผลิตภัณฑ์ของคนวัยทองถามว่าวัยรุ่นกินได้ไหมวัยรุ่นกินได้ค่ะจริงๆมันเป็นสูตรค่ะสำหรับคนวัยทองแต่วัยรุ่นเนี่ยกินวันละ1เม็ดนะก่อนนอนน้ำมัน1เม็ดเบลล่า1เม็ดก่อนนอนน่าจะช่วยในเรื่องของภายในของวัยรุ่นได้นะแบบปวดท้องเมนนะบางคนปวดท้องเมนบางคนมีปัญหาเรื่องของส่วนใหญ่นะวัยรุ่นก็จะปวดท้องเมนเนาะหน้าท้องนะก็ผู้ใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องของวัยรุ่นก็มีปัญหาเหมือนกันเรื่องของนะมดลูกบางคนเป็นมดลูกโตละวัยรุ่นเป็นมดลูกโตขนาดยังไม่มีครอบครัวนะก็มีกลิ่นภายในอะนะเพราะนั้นไปรุ่นหรือไปไหนก็แล้วแต่คุณฟังถ้าเราไม่อยากจะมีกลิ่นภายในเราก็ต้องทำให้มดลูกเราเดียวตัวพอมดลูกเราเดียวตัวมันไม่เป็นแอ่งนะคะของเสียมันไหลทิ้งไหลทิ้งหมดเลยแล้วก็มันไม่มีอะไรกักเก็บอยู่ในแอ่งมันก็เลยทำให้ช่องคลอดของเราสะอาดช่องคลอดของเราไม่มีกลิ่นนะช่องคลอดของเราไม่มันจะดีขึ้นนะคะมดลูกมันกระชับนะหน้าอกที่มันหย่อนคล้อยมันก็จะเริ่มนะตัวนะเราหน้าอกหย่อนคล้อยเนี่ยมันจะเริ่มตึงขึ้นไม่ได้ใหญ่ขึ้นนะคุณผู้ฟังหลายคนโทรมาถามแม่กินเบลล่าไปทำไมหน้าอกมันใหญ่ขึ้นจริงๆเราไม่ได้ใหญ่หน้าอกของคุณอะอายุของคุณเนี่ยนะมันหย่อนคล้อยตามวัยทีนี้เราจะทำให้แบบว่าภายในของเราดีเนี่ยมันได้ของแถมคือหน้าอกมันจะเต่งตึงขึ้นมันจะดูแบบนะเหมือนคนแข็งแรงขึ้นอ่ะนะคะมันดูริ้วรอยมันก็ต้องยกกระชับขึ้นนะคนที่มีริ้วรอยเนี่ยบางคนกินไปแล้วริ้วรอยก็ดีขึ้นหมดเลยนะก็นะหน้าตาก็สดใสนะสุขภาพดีนะเพราะว่ามันมีทั้งแคลเซียมอยู่ในนั้นด้วยแคลเซียมจากเปลือกหอยมุกนะแล้วก็ยังมีพวกผลิตภัณฑ์ของเบลล่ามันมีตั้งเป็น10อย่างเลยนะคุณผู้ฟังที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เบลล่าของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
มีชาเขียวก็รู้อยู่แล้วชาเขียวนี่ดูแลเรื่องของสุขภาพได้ดีมากเลยนะคะชาเขียวมันช่วยทำให้ผิวนะผิวพรรณกับเปล่งปลั่งนะสดใสลดริ้วรอยนะก่อนวัยอันควรด้วยนะคะแล้วก็มีแอปเปิ้ลนะคะแอปเปิ้ลนะคะช่วยในเรื่องของการดูแลภายในแอปเปิ้ลนี่มันช่วยขับนะมันช่วยในเรื่องของโปรตีนบำรุงหัวใจลดความดันนะคะควบคุมแล้วก็ปริมาณน้ำตาลในเลือดนะสำหรับแอปเปิ้ลเพราะนั้นใครที่เป็นเบาหวานผลิตน้ำตัวผลไม้แอปเปิ้ลเนี่ยจะดีมากนะคะแอปเปิ้ลเขียวนะแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงก็กินได้แต่ว่าแนะนำเป็นแอปเปิ้ลเขียวจะได้ประโยชน์มากกว่านะคะจะได้ไม่หวานด้วยนะคะขับถ่ายง่ายด้วยนะแล้วก็มีทั้งดอกคำฝอยนะคะมีทั้งดอกคำฝอยมีโสมนะคะมีโสมมีดอกคำฝอยมีมะขามป้อมมะขามป้อมทำให้ผิวพรรณดีเพราะว่ามันเป็นวิตามินซีนะคะคอลลาเจนทำให้ผิวพรรณเราหน้าข้อต่อเราดีขึ้นนะผลส้มแขกก็เรื่องของการกินแล้วก็ขับถ่ายได้ง่ายมีตะไคร้มีแอปเปิ้ลมีชาเขียวทุกอย่างเนี้ยค่ะคุณผู้ฟังเป็นผลิตภัณฑ์เบลล่าแล้วยังมีอีกหลายอย่างนะคะประมาณอีกเพิ่มอีก3อย่างซึ่งเป็นความลับทางธุรกิจนะของทางโรงงานเขานะใครที่มีภาวะกระดูกพรุนมาประจำเดือนหมดเร็วนอนไม่หลับหรือว่าปวดเมื่อยตามตัวนะมีรอยตีนกานะหน้าท้องหน้าท้องหย่อนคล้อยผิวพรรณเหี่ยวย่นนะเป็นใครที่มีมดลูกหย่อนเป็นฤดูขาวนะช่องคลอดมีกลิ่นเป็นพังผืดเป็นซีสต์นะหรือเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกนะคะบางคนอาจจะแท้งลูกง่ายนะเนื่องจากว่าในมดลูกอ่ะมันเป็นแอ่งเนาะมันมีของเสียอยู่ในนั้นในแอ่งเวลามีอสุจิตกลงไปเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ไหวเนาะนะก็ต้องทำแอ่งให้สะอาดนะฮะมดลูกของเราให้มันเรียวตัวนะบางคนมีเพศสัมพันธ์เจ็บมีเนื้องอกนะเพศสัมพันธ์เจ็บก็คือคนใบทองนี่แหละมีปัญหาด้านของเกี่ยวกับเรื่องของช่องคลอดนะคะมาแห้งนะก็อาจจะทำให้เวลามีเพศสัมพันธ์ก็เจ็บแสบๆคันๆบางคนไม่อยากจะมีเลยแต่อย่าลืมนะคุณผู้ชายในบ้านเรานะเขายังมีความต้องการเราก็ต้องดูแลของเราให้ดีภายในของเราภายในดีต้องภายในดีภายในกระชับภายในต้องไม่มีกลิ่นนะภายในต้องมีน้ำหล่อลื่นนี่คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองของความนะความเป็นผู้หญิงของเราผู้หญิงเราต้องมีสาบเสือนะคะมีสาบเสือก็ต้องเขาเรียกสาบสาวเนาะสาบสาวนะเป็นดูแลนะเสือของเรานะให้อยู่ในโอวาทนะคะถ้าภายในของเราดีภายในเรากระชับนะไม่มีสามีคนไหนที่อยากจะไปหาคนอื่นหรอกค่ะนะเพราะถ้าเราดูแลของเราได้ดีฉะนั้นก็ต้องมาดูแลเรื่องของสุขภาพการสุขภาพภายในผู้หญิงนะคะนะสนใจก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามนะมีหลายท่านเลยบางท่านเนี่ยสั่งทีก็4ชุดเลยชุดพรีเมียม4ชุดบางท่านก็พรีเมียม3ชุดนะบางท่านก็2ชุดแล้วแต่ความบางท่านก็ชุดเดียวบางคนก็บอกว่าขอกินชุดเดียวก่อนจะทีละชุดถ้ากินแล้วดีนะครั้งหน้าจะสั่งที3ชุดเลยก็มีค่ะคุณผู้ฟังนะบางคนก็สั่งไปชุดเดียวก่อนเพราะว่ากลัวว่าจะกินไม่ได้กลัวจะแพ้กลัวจะนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายก็มาสั่ง3 2ชุด3ชุด4ชุดนะมันแล้วแต่นะแต่ละคนที่มีความเขาเรียกว่าไหนๆก็ไม่มีใครเราจะมาซื้อแบบเยอะๆหรอกค่ะแต่ว่าเวลาทานไปแล้วเนี่ยก็จะมีซื้อไปนะเนื่องจากว่าไว้วางใจในผลิตภัณฑ์กินแล้วดีใช้ดีแล้วก็บอกต่อนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้คุณผู้หญิงเนี่ยค่ะนะได้ดูดีนะมีเสน่ห์นะถักภายในสู่ภายนอกทำให้ผิวพรรณดีทำให้อารมณ์ดีเพราะอย่าลืมนะคนวัยทองเนี่ยเป็นคนที่มีอารมณ์แปรปรวนนะหงุดหงิดโมโหง่ายนะนั่นแหละวัยทองแต่เราต้องทำยังไงให้วัยทองเป็นวัยทองคำนะให้เราดูแลภายในของเราให้สุขภาพกายเราดีสุขภาพจิตเราก็จะดีสุขภาพใจเราก็จะดีด้วยเพราะเรามั่นใจในตัวเราเองนะคะเอาละค่ะคนที่อยากจะดูแลสุขภาพอยากจะดูแลตัวเองนะคะผิวพรรณต้องดี
นะก็เอาผลิตภัณฑ์เบลล่าไปทาน1ชุดเล็กจะมีเบลล่ากับน้ำมันโกลเด้นออยล์นะ1ชุดกลางจะมีเบลล่าคลอฟีน่าโกลเด้นออยล์เขาเรียกว่าชุดพรีเมียมแต่ถ้าชุดพรีเมียมพิเศษนะคะจะมีเบลล่าคลอฟีน่าโกลเด้นออยล์แล้วก็สาหร่ายแดงพรมิเซนทีนทานคู่กันนะคะเป็นชุดพิเศษนะแต่ถ้าใครที่อยากจะดูแลนะภายในดูแลผู้หญิงดูแลตัวเราเองนะคะดูแลคนที่เรารักก็โทรเข้ามาได้ปรึกษาได้ค่ะนะเรามีที่ปรึกษาได้นะก็ขอให้ทุกท่านมีแต่สุขภาพที่ดีแหละนะคะเราถ้าเราสุขภาพดีเราก็ไม่ต้องห่วงอย่างอื่นแล้วนะเราเอาตัวรอดแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่นะใครที่มีปัญหานะตอนนี้เขามีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดอุดตันหลอดเลือดตีบกันเยอะมากนะแต่บางคนบอกว่ามีข่าวมาจากการฉีดวัคซีนตัวหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำยังไงให้เราจะต่อสู้กับสิ่งที่เราป้องกันสิ่งที่เราไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นนะเนื่องจากว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะบางคนเพื่อนแดงเนี่ยตอนนี้ป่วยมากฉีดวัคซีน5เข็มโอ้แดงฉีด2เข็มก็หนักแล้วนะนะฉีด5เข็มเขาบอกว่าถ้ามีอีกเขาจะฉีดอีกนะแต่สุดท้ายตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาเริ่มจะมีอาการแปลกๆหลายๆอย่างนะเราก็พยายามบอกเขาว่าเออให้ออกกำลังกายนะให้ดื่มน้ำให้เยอะหน่อยนะหรือแม้กระทั่งให้ทานพวกถั่วนะตระกูลถั่วตระกูลอะไรเนี้ยนะเพื่อที่จะให้มาต่อเราก็ทานอาหารเสริมเข้าไปด้วยนะเพื่อที่จะเปิดทางเปิดหลอดเลือดของเรานะหลอดเลือดของเราต้องดีนะหลอดเลือดของเราต้องเหนียวนะแต่เลือดเราเหนียวไม่ได้นะเลือดเราต้องเลือดเราเหนียวเราหนืดเราข้นไม่ได้ค่ะเลือดพวกเราต้องเป็นเลือดที่สะอาดนะคะเลือดจะต้องไหลเวียนดีนะเลือดจะต้องนำออกซิเจนไปเลี้ยงหัวใจได้ดีออกซิเจนไปเลี้ยงสมองอันนี้คือคนที่มีเลือดดีนะเลือดต้องไม่หนืดไม่ข้นแต่ถ้าใครที่มีปัญหาเลือดหนืดเลือดข้นคุณก็เอา AMC พาสไปทานนะ AMC พาสไปทานดูแลเรื่องของโรคนะไม่ว่าจะเป็นคุณจะเป็นเบาหวานเป็นความดันนะเป็นไขมันนะกินคู่กันกับคลอโรฟีน่าค่ะคุณผู้ฟังนะคะ AMC พาสกินกับคลอโรฟีน่าซึ่งจะทำให้ระบบเลือดนะแล้วก็ไปบำรุงที่ไตบำรุงที่ตับนะคือตับอ่อนของเราซึ่งใครที่เป็นเบาหวานเนี่ยตับอ่อนผลิตอินซูลินนะแต่ถ้าตับอ่อนเรามีปัญหาเนี่ยการผลิตอินซูลินได้น้อยก็จะมีปัญหาต่อสุขภาพของคนที่เป็นเบาหวานนะก็ฉะนั้นก็ต้องเอา AMC พาสไปทานนะทานคู่กันกับคลอโรฟีน่าสนใจนะอยากจะดูแลสุขภาพก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยปรึกษากันได้คุณผู้ฟังที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054นะช่วงนี้มาพักกันสักครู่ค่ะ

ค่ะมาดูแลสุขภาพกันนะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่เรานะสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยปรึกษากันได้นะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054เมื่อสักครู่มีไลน์เข้ามาถามเรื่องของน้ำมันโรยัลออยล์อ๋อค่ะคืออย่างนี้คุณผู้ฟังน้ำมันโรยัลออยล์เนี่ยมันเป็นน้ำมัน10ชนิดนะที่ประกอบด้วยสารสกัดจากพืชนะพืชพันธุ์อันทรงคุณค่าจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะคุณผู้ฟังจะเป็นดังเช่นน้ำมันยี่หร่าดำนะบำรุงโลหิตนะช่วยระบบประกันไหลเวียนของเลือดได้ดีขึ้นน้ำมันอะโวคาโดนะฟื้นฟูผิวนะที่เสื่อมสภาพเป็นไขเป็นผลไม้ที่มีไขมันมากที่สุดในโลกเลยนะแต่ว่าเป็นไขมันดีนะคะแล้วก็เม็ดน้ำมันเมล็ดแฟกนะคะเมล็ดแฟกเนี่ยค่ะก็คือป้องกันไม่ให้คอเลสเตอรอลนะคะสะสมในผนังหลอดเลือดนะคะสำหรับเมล็ดแฟกแล้วก็ยังมีน้ำมันดาวอินคานะลดการอักเสบของหลอดเลือดนะในเพิ่มความเขาเรียกแข็งแรงของเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเองนะคะสำหรับน้ำมันดาวอินคาแล้วก็ยังมีอีฟนิ่งพิมโรสนะในเรื่องของช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์นะสลายริ่มเลือดนะอีฟนิ่งพิมโรสแล้วก็ยังมีน้ำมันมะกอกนะคะซึ่งมาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะต่อต้านพวกเชื้อไวรัสและก็แบคทีเรียน้ำมันลำข้าวนะซ่อมแซมเซลล์สมองนะคะแล้วก็เซลล์ประสาทส่วนที่มันชำรุดนะรวมถึงน้ำมันงานะเป็นขับพิษจากร่างกายนะช่วยให้โรคไขข้ออักเสบได้นะสำหรับน้ำมันงาแล้วก็ยังมีน้ำมันเมล็ดทานตะวันลดอัตราเสี่ยงนะเรื่องของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะน้ำมันแล้วก็น้ำมันเมล็ดองุ่นนะคะเรื่องของความกระชับเต่งตึงของผิวปกป้องเรื่องของริ้วรอยนะความหยาบกร้านช่วยให้หลับลึกขึ้นนะสำหรับผู้ป่วยที่นอนไม่ค่อยหลับนี่แหละค่ะคือน้ำมันนะของโรยัลออยล์นะทำไมเราถึงต้องกินนะกินคู่กับน้ำว่านหางจระเข้นะคะคุณฟังวันละ 1-2 เม็ดนะใครที่เป็นมากอาจจะกินวันละ2เม็ดใครที่เป็นน้อยจะกินวันละ1เม็ดนะสารสกัดจากธรรมชาตินะคะเป็นน้ำมันธรรมชาติที่หลายๆคนอยากทานแล้วรู้สึกดีนะคะทานแล้วรู้สึกดีโดยเฉพาะใครที่บอกได้เลยนะคุณผู้ฟังใครที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะเพราะว่าเวลาที่หลายคนพอเป็นมะเร็งเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะเรื่องหนึ่งก็คือเวลาไปคีโมไปใช้แสงอะไรพวกเนี้ยนะคะมันจะทำให้ผิวพรรณเนี่ยนะคะเวลาคีโมมาผิวจะแห้งคุณผู้ฟังเพราะผิวจะแห้งเนี่ยนะมันเพราะว่าการคีโมมันจะไปทำให้น้ำมันเรามันโดนทำลายนะการคีโมเนี่ยของน้ำเซลล์ดีเซลล์ร้ายตายหมดแล้วน้ำมันนะตัวเนี้ยมันต้องมีนะคะต้องมีในเรื่องของการ

คะคุณผู้ฟังที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054นะเรามีผลิตภัณฑ์ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็โทรเข้ามาสอบถามนะคะพูดคุยกันได้นะใครที่อยากจะดูแลเรื่องของสุขภาพอย่าปล่อยไว้นะคุณผู้ฟังนะช่างมันไม่ได้ละนะคะเราจะเป็นภาระของตัวเราเองคือเจ็บไข้ได้ป่วยไปไหนมาไหนไม่ได้เราอย่าเป็นภาระของคนอื่นที่ต้องมาดูแลเรานะคะดูแลเราให้เราพาไปโน่นไปนี่ไปนั่นโดยที่เราไม่สามารถที่จะไปไหนด้วยตัวเองได้นะจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่แหละไม่มีใครอยากจะป่วยไม่มีใครอยากจะเจ็บนะคะแต่ดีไหมที่เราจะป้องกันตัวเราเองไว้ก่อนที่เขาบอกป้องกันดีกว่าแก้นี่แหละค่ะเพราะแย่เรามันแก้ไม่ทันมันเอาไม่อยู่นะนะฉะนั้นก็ดูแลเรื่องของสุขภาพกันนะคะสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญสุขภาพทำให้เราเนี่ยแหละค่ะได้มีสุขภาพที่ดีนะปลอดโรคปลอดภัยดูแลใส่ใจในเรื่องของสุขภาพนะอยากจะให้ทุกท่านนะคะได้ดูนะได้ดูแล้วก็ได้มีสิ่งที่ดีๆนะในชีวิตของเรานะในชีวิตของเราเนี่ยแหละเราจะได้ดูแลคนอื่นได้นะนอกจากดูแลตัวเราเองแล้วเราได้ดูแลตัวคนอื่นได้ด้วยนะแต่ถ้าเราเมื่อไหร่เราเจ็บไข้เราได้ป่วยนั่นนะคะสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้มันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อค่ะคุณผู้ฟังนะอย่างบางคนเนี่ยมีคุณผู้ฟังอยู่ท่านหนึ่งอยู่ที่ชลบุรีนะท่านบอกว่าเมื่อวานนี้ยังไปไหนมาไหนเนี่ยเดินได้อยู่เลยยังไปไหนมาไหนได้หมดเลยนะแต่พอตื่นขึ้นมาเช้านี้คุณฟังรู้ไหมว่าเขาอ่อนแรงไปครึ่งซีกเลยอยู่ๆก็เป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกนะคะแล้วเดินไปไหนมาไหนไม่ได้ยังเคสเนี้ยต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วนคุณฟังอาจจะมีเส้นเลือดตีบเส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดหรืออาจจะมีภาวะของหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองหรือเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกนะจากการมีโรคประจำตัวนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังเรื่องของโรคพวกนี้นะเรานะก็เรียกว่าอัมพฤกษ์นะอัมพาตนะคืออัมพฤกษ์ครึ่งซีกนะคะเพราะฉะนั้นอัมพฤกษ์อัมพาตแต่ครึ่งซีกเนี่ยก็เป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นได้ตลอดค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาเรียกว่าโรคสโตรกนะคะก่อนนี้ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักสักเท่าไหร่แต่ปัจจุบันนี้คนเป็นกันเยอะเป็นสโตรกกันเยอะค่ะคุณผู้ฟังนะคะพอเป็นสโตรกกันเยอะเนี่ยมันเป็นโดยไม่รู้ตัวนะอยู่ๆก็เป็นขึ้นมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเอาชนะสโตรกเนี่ยเราต้องเริ่มนะต้องฟื้นฟูตัวเองนะคือภาวะของสโตรกนี่มันเป็นโรคที่เกี่ยวกับภาวะสมองขาดเลือดนะหรือเกิดเลือดออกนะทำให้สมองที่สมองคือเซลล์สมองเนี่ยมันถูกทำลายอย่างเฉียบพลันคุณผู้ฟังถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องถูกวิธีอาจจะทำให้เราพิการถาวรหรือเสียชีวิตได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเป็นคือสโตรกนั้นมันจะมีแบบชนิดขาดเลือดนะเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดสมองนะหรืออาจจะมีลิ่มเลือดก็ได้คุณผู้ฟังหรืออาจจะเป็นเส้นเลือดตีบก็ได้นะส่วนใหญ่นี่จะพบประมาณสัก 80-85% นะที่ผู้ป่วยที่ในไทยของเราเนี่ยค่ะโดยการบางคนไปหาหมอเขาก็อาจจะใช้วิธีหมอเขาก็จะให้ยาพวกยาละลายลิ่มเลือดนะคะให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน4.5-4 ชั่วโมงครึ่งอ่ะพูดง่ายๆ4ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ต้องเปิดหลอดเลือดนะคะด้วยการบางคนต้องทำบอลลูนหรือการดูดลิ่มเลือดออกนะคะหรืออีกแบบนึงก็คือสโตรกชนิดอีกนึงที่เขาเรียกว่าชนิดที่มันเลือดออกในสมองอาจจะเกิดจากหลอดเลือดสมองมันแตกนะคะเลือดมันไปข้างมันไปกดทับเนื้อสมองนะประมาณ 15% ถึง 20% เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรุนแรงกว่านะที่ต้องควบคุมระดับความดันนะนะคนที่เป็นเส้นเลือดสมองแตกคือความดันนะอาจจะต้องมีการผ่าตัดนะคุณผู้ฟังเพราะนั้นเนี่ยคนป่วยนะที่เป็นโรคเขาเรียกว่าสโตรกเนี่ย

็นกันมีมากเลยคุณผู้ฟังนะถ้าใครก็แล้วแต่นะที่อยู่ๆหน้าเบี้ยวขึ้นมาปากเบี้ยวขึ้นมาแขนขาอ่อนแรงขึ้นซีกเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งพูดไม่ชัดพูดไม่ได้ต้องรีบไปโรงพยาบาลนะคะ4ชั่วโมงครึ่งเนี่ยคุณต้องถึงโรงพยาบาลแล้วแต่ถ้าใครไปในขณะที่เป็นปุ๊บเนี่ยไปปั๊บเนี่ยโอกาสที่จะหายมันมีอยู่แล้วคุณผู้ฟังโอกาสที่จะหายมันมีอยู่แล้วนะแต่ว่าต้องดูที่ว่าเราไปได้น้อยแค่ไหนได้ไปได้เร็วแค่ไหนนะไปช้าแค่ไหนเท่านั้นเองนะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังอ่อนแรงครึ่งซีกแล้วก็เริ่มพูดไม่ชัดเกินข้าวเกินอะไรก็ลำบากสูญเสียการทรงตัวมองปัญหาของการมองก็จะมีมองไม่ชัดนะมองไม่ชัดแล้วก็มีภาวะเริ่มซึมเริ่มเศร้าความจำเริ่มเสื่อมบางส่วนเนี่ยความจำเริ่มส่วนนะเพราะเริ่มเสื่อมเพราะนั้นบางคนเนี่ยนะเราต้องฟื้นฟูนะฟื้นฟูทำกายภาพในผู้ป่วยที่เป็นสโตรกนะในการทำฟื้นฟูเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวเพื่ออะไรลดการเกิดอัมพาตนั่นเองคุณผู้ฟังเพราะว่าการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะช่วยให้กล้ามเนื้อของเราที่มันอ่อนแรงเนี่ยกลับมามีแรงขึ้นนะแล้วก็ช่วยลดเรื่องของภาวะของความเกร็งภาวะการเกร็งของกล้ามเนื้อนะหรือว่าเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อของเราเนี่ยคุณผู้ฟังเพราะนั้นเนี่ยต้องไปฟื้นฟูนะเคลื่อนการเคลื่อนไหวต้องเดินฝึกเดินนะออกกำลังกายด้วยการที่ใช้เขาเรียกวอล์กเกอร์นะจะ2ขาจะ4ขาก็แล้วแต่เนี่ยค่ะก็พยายามทำให้ได้แต่ต้องมีคนอยู่ใกล้ๆนะเดี๋ยวหกล้มออกมาหัวฟาดไม่ได้นะนะแล้วก็ป้องกันเรื่องของการข้อมันติดนะหรือว่ากล้ามเนื้อมันรีบการเคลื่อนไหวเนี่ยคุณผู้ฟังที่ถูกต้องเนี่ยต้องมันจะช่วยลดปัญหาแล้วก็ข้อไหล่ที่มันติดอ่ะนะหรือข้อเข่าก็ติดหรือเท้าเนี่ยมันตกนะบางคนเนี่ยก็ลดนะบางทีเขายกเท้ายกขาไม่ได้อ่ะนะคะเท้ามันมีปัญหาอยู่แล้วนะคะแล้วก็เรื่องของการลดในเรื่องของการรีบของกล้ามเนื้อนะจากการใช้ไม่ได้ใช้ไม่ใช้งานกล้ามเนื้อบางส่วนไม่ได้ใช้งานเนี่ยนะเราก็ต้องมีการฝึกค่ะนะแล้วก็ในแต่ชีวิตประจำวันต้องแต่งตัวอาบน้ำเองเดินเข้าห้องน้ำได้ด้วยตัวเองอันเนี้ยนะเราเวลาเราจะให้คนป่วยแต่ก็มีคนดูแลอยู่ใกล้ๆนะคุณฟังนะคะแล้วก็ปรับปรุงเรื่องของการเดินการทรงตัวเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ทำนะไม่ปรับปรุงการเดินหรือการทรงตัวเนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อแกนกลางของลำตัวเรามันมีปัญหานะคะเพราะนั้นก็ต้องฝึกเดินเพื่อฝึกกล้ามเนื้อตรงแกนกลางลำตัวของเราเนี่ยนะแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการหกล้มนะซึ่งมันเป็นปัญหาที่สำคัญนะคุณฟังของคนป่วยที่เป็นสโตรกเนี่ยนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องร่วมกับต้องกระตุ้นนะกระตุ้นในเรื่องของการสมองของเรานะยิ่งเริ่มฟื้นฟูเร็วนะคะสมองก็ยิ่งจะสร้างขวาเส้นทางของประสาทที่มันมาใหม่ให้มันได้ดีขึ้นนะสำหรับสิ่งที่สำคัญนะคะคุณระวังต้องทำอย่างต่อเนื่องนะต้องทำอย่างต่อเนื่องต้องบางคนต้องใช้เวลา 1-2 ปีเลยในการฟื้นฟูนะเพราะนั้นก็ต้องดูแลนะการออกกำลังกายก็จะช่วยในเรื่องของการช่วยเพิ่มนะสารพัดประโยชน์ในเรื่องของด้านอารมณ์ด้วยนะคะนะฟื้นฟูความมั่นใจแล้วก็การเข้าสังคมนะเพราะนั้นก็การลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่อการเป็นสโตรกซ้ำเพราะบางคนหายแล้วก็ยังมีโอกาสเป็นได้อีกเพราะนั้นเราต้องมา 1. ลดความดันนะ 2. ลดน้ำหนัก 3. ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของเราให้ได้แล้วก็เพิ่มการไหลเวียนของเลือดนะเพิ่มการไหลเวียนนะการกินเลือดเราจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับการที่เราจะดูแลนะภายในของเรานี่แหละค่ะดูแลไขกระดูกเพราะว่าอย่าลืมว่าไขกระดูกเนี่ยมีหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดขาวในการฆ่าเชื้อเม็ดเลือดแดงลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงหัวใจไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงอวัยวะภายในร่างกายของเรานะคะ
กรดเลือดนะจะช่วยยอกเลือดนะเพราะนั้นทำไมต้องกินคลอโรฟิน่านะเข้าไปบำรุงที่ไขกระดูกนี่เนี่ยสำคัญคุณผู้ฟังขาดไม่ได้หลายคนคนที่เป็นโลหิตจางทาลัสซีเมียลูคีเมียเป็น SLE เป็นโรคภูมิแพ้ภูมิตัวเองอันนี้ยิ่งต้องกินโดยเฉพาะคนเป็นเบาหวานนะคะคนเป็นเบาหวานขาดไม่ได้คือคลอโรฟิน่านะคะเพราะว่าคนเป็นเบาหวานเนี่ยเลือดจะเหนืดเลือดจะข้นเลือดจะเหนียวแล้วอีกอย่างเลือดเนี่ยมันจะมีปัญหานะคะในเรื่องของระบบเลือดระบบไขกระดูกนะไขกระดูกจะมีปัญหาเพราะนั้นก็ต้องดูแลไขกระดูกของเราให้ดีทานคาร์โรฟิน่าคุณอย่าลืมนะคาร์โรฟิน่าเนี่ยทานง่ายๆอย่างน้อยๆเลยคือ1โดส1โดสคือ4เดือนเดือนละ1กระปุกค่ะคุณผู้ฟังนะแต่ถ้าอย่างบางคนเนี่ยเป็นมากเนี่ยนะในเมื่อก่อนเนี่ยแม่เป็นคนที่ไม่ค่อยกินผักเนาะแล้วก็กินแต่ตอนนี้กินได้เยอะแล้วคุณผู้ฟังเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่ว่ากินไม่พี่กินผักแล้วไม่กินเลยนะคะตอนนี้กินผักได้เยอะมากนะคะกินผักได้หลากหลายชนิดมากินตอนแก่เนี่ยคุณผู้ฟังมันต้องทำให้สุกนะทำให้คือไม่รู้ว่าในชาติที่แล้วเนี่ยทำไมไม่กินผักนะอาจจะกินเป็นกินผักที่มีพิษเข้าไปแล้วเพราะว่าเกิดใหม่มาก็เลยไม่สามารถที่จะกินผักได้นะเพราะกินแล้วแม้กระทั่งตอนเด็กเห็นแม่เล่าให้ฟังนะตอนเด็กๆเนี่ยเขาจะต้มข้าวต้มนะต้มข้าวต้มต้มโจ๊กก็จะมีผักต้นหอมผักชีนะแดงเนี่ยบอกกับแม่เลยออกให้หมดเลยนะคะที่มีสีเขียวนี่ออกให้หมดเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณฟังจนกระทั่งโตขึ้นมาเราก็ยังกินไม่ได้นะมีคนให้แดงกินไอเขาเรียกอะไรนะผักอะนะผักที่เอาทำราดหน้าผักคะน้าให้แดงกินคะน้าเนี่ยในถ้วยของเนี่ยให้กินผักคะน้าเนี่ยที่มันสุกแล้วที่มันเละแล้วเนี่ยให้แดง500บาทแดงก็กินไม่ได้แดงอยากได้เงิน500แต่กินไม่ได้เพราะกินเข้าไปมันเหม็นเขียวคุณผู้ฟังผักคะน้ามันสุกแล้วนะในการทำราดหน้าเนี่ยนะเขาก็บอกเนี่ยพี่พัชรีกินเลยให้500เนี่ยกินเลยกินให้หมดเนี่ยแล้วมันมีแค่ไม่กี่ต้นเองนะมีแค่ไม่กี่ใบแต่กินไม่ได้อะอยากได้เงินนะแต่ตอนนี้ก็คือถ้าจะกินผักเนี่ยบางทีเราก็ต้องปั่นนะบางทีเราก็คือถ้ามันมีกลิ่นมันเหม็นอะไรนะกินไม่ได้แต่ทุกวันนี้ได้เยอะมากคุณผู้ฟังมันต้องปรับมันต้องเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องฝึกนะคะฝึกค่ะเพื่อจะให้ร่างกายเราแข็งแรงนะจากเมื่อก่อนนี่เคยกินคลอโรฟิลเนี่ยคลอโรฟิน่าเนี่ยนะวันละ4เม็ดเนี่ยเช้า2เที่ยง2เนี่ยทุกวันนี้เหลือวันละ2เม็ดนะคะก็สบายแล้วนะคะก็กินผักเพิ่มเติมเข้าไปนะคะแต่ที่สำคัญที่เราเห็นผลเร็วเนี่ยนะกินคลอโรฟิน่ามันก็จะเห็นผลเร็วกว่าการกินผักปกติแต่ต้องกินนะไม่ใช่ไม่ให้กินนะผักเราต้องกินมันจะได้ร่างกายเราจะได้ดีขึ้นนะคะจะได้มีกากอาหารกากใยอาหารเนี่ยมีการผักนี่ก็ไปช่วยเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอของเราหลายๆอย่างผักแต่ละชนิดมีประโยชน์แตกที่แตกต่างกันไปนะคะเริ่มฟื้นฟูสุขภาพกันนะสุขภาพดีเริ่มต้นที่เราเอาละค่ะคุณผู้ฟังอยากจะดูแลสุขภาพจุดไหนของร่างกายก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยปรึกษากันได้นะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054นะเรามีผลิตภัณฑ์ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรนะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่เรานะดูแลตับอ่อนนะดูแลเกี่ยวกับคนที่มีภาวะตับอ่อนหรือไม่โรคไตนะคะแล้วก็บำรุงไตบำรุงตับอ่อนนะเบาหวานก็เอา AMC พาสไปกินนะนอนไม่หลับหรือมีปัญหาในระบบในช่องท้องของเรานะคะก็ทานน้ำว่านหางจระเข้สายพันธุ์บาบาเดนซิสของแอฟริกาที่มีความเข้มข้นของเนื้อว่าน 99.5 ก็โทรมาได้นะคะเรามีสินค้าครบนะคะเราก็โทรได้เลยพูดคุยกันได้นะเรานะสั่งเยอะเดี๋ยวไปส่งให้ นะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังว่านหางจระเข้นะก็ใครที่มีปัญหาเรื่องของกระเพาะอาหารลำไส้ลำไส้นะอย่าลืมว่าสุขภาพของกระเพาะอาหารกระเพาะเนี่ยแล้วก็ลำไส้มีความเชื่อมโยงต่อกันนะคะการเพราะนั้นเนี่ย
การพักผ่อนเนี่ยเราก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะกับการพักผ่อนแล้วเมื่อระบบย่อยอาหารของเราหรือระบบขับถ่ายเนี่ยการทำงานที่มันไม่เป็นปกติมันจะทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเรากระเพาะอาหารเราดีระบบขับถ่ายเราดีเป็นปกตินะร่างกายเราก็จะรู้สึกสบายท้องไม่แน่นท้องไม่อึดอัดนะและพร้อมพักผ่อนได้อย่างสบาย

0: มากขึ้นนะมาดูแลสุขภาพกันด้วยน้ำว่านหางจระเข้นะสายพันธุ์บาบาเดนซิสของแอฟริกานะแล้วก็ผลิตจากว่านหางจระเข้สดนะเนื้อว่านนะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ต้องปิดวิทยุก่อนนะค่ะ
1: ค่ะอยากได้อาหารที่ว่าทานแล้วเป็นพวกผักอะ
0: คาร์โลฟิน่าค่ะ
1: ไม่ขาดนั่นแหละถ้าปลูกก็เท่าไหร่คะ
0: เดี๋ยวสักครู่ถ้าถามราคาเดี๋ยวได้ให้คุยกับฝ่ายการตลาดนะคะแต่สักครู่หนึ่งค่ะนะคะถ้าถามราคาแดงจะให้คุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดนะคะเพราะว่าถ้าถามเรื่องโรคภัยไข้เจ็บถามเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวแดงจะคุยเพิ่มเติมให้นะคะเอาละค่ะคาร์โลฟิน่าบำรุงเลือดบำรุงไขกระดูกนะคะก็ดูแลเรื่องของสุขภาพกันไปนะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่เรานะคะเรามีสุขภาพที่ดีร่างกายแล้วก็แข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยนะเพราะนั้นเรื่องของสุขภาพนี่แหละค่ะทำให้หลายคนนะต้องดูแลนะดูแลสุขภาพตัวเองดูแลเรื่องของโรคภัยนะโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาเรื่องของตับอย่าลืมว่าตับของเราเนี่ยค่ะมีปัญหาที่สำคัญมากกว่า500อย่างนะคะที่สำคัญหน้าที่ของตับของเราหลักๆเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังก็คือเรื่องของการกรองสารพิษนี่แหละนะคะการกรองสารพิษนะการสร้างน้ำดีหรือว่าการควบคุมพลังงานในร่างกายของเรานะจับสารพิษสารเคมีไม่ว่าจะเป็นพวกแอลกอฮอล์พวกยาหรือว่าของเสียต่างๆนะออกจากกระแสเลือดนะเพื่อขับถ่ายออกนี่คือหน้าที่หลักของตับเลยนะสร้างน้ำดีน้ำดีจะช่วยย่อยแล้วก็ดูดซึมไขมันในลำไส้ของเรานี่แหละค่ะสิ่งที่สำคัญสำหรับตับใหญ่นะพูดถึงตับใหญ่แล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือสะสมพลังงานนะพลังงานเปลี่ยนน้ำตาลกลูโคสส่วนเกินนะเป็นไกลโคเจนเก็บไว้เพื่อที่จะเปลี่ยนกลับมาใช้เป็นพลังงานเมื่อร่างกายของเราอ่อนเพลียอ่อนแรงร่างกายของเราต้องการนะเมื่อไหร่ก็จะปรับเปลี่ยนจากไกลโคเจนมาเป็นพลังงานให้เราแล้วก็ยังสร้างอัลบูมินนะฮะอัลบูมินนี่จะช่วยเรื่องของการรักษาของเหลวในเลือดแล้วก็สร้างสารที่จะช่วยให้เลือดเราเนี่ยแข็งตัวแล้วยังมีวิตามินนะคะตับของเราเนี่ยยังกับเขาเรียกว่ากักเก็บวิตามินและก็แร่ธาตุต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน K วิตามิน B12 หรือแม้กระทั่งธาตุเหล็กนะไว้ใช้ในยามที่เราจำเป็นเพราะนั้นการดูแลตับเนี่ยก็เป็นการที่เราต้องดูแลตับของเรานะคะจากการที่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะนะพฤติกรรมมันหลายอย่างนะมีความเสี่ยงต่อการทำให้เราเป็นโรคตับไม่ว่าจะเป็นการดูแลเรื่องของสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ฮัลโหลคุณแดงมาค่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: ไอ้ขอสั่งยาไอ้วันน้องอ่างจระเข้นะจ๊ะ
0: เอาเท่าไหร่คะ6ขวดหรือลังนึงเวลาก็ไล่เข้ามาอีกแล้วนะคะใครที่มีปัญหาสุขภาพอะไรโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกับแดงได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำ087-06-07-054วันนี้เวลาหมดแดงขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ทำความที่โรงงานทหาร AN 792กิโลเฮิรตซ์แต่จบไม่ตายขอทางที่รับฟังรายการยินให้เตรียมเข้าดำเนินรายการโดยอาจารย์ธรรมศักดิ์สุริยาค่ะ
1: ในช่วงเวลาต่อไปนี้สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานและกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่มอบให้ธรรมศักดิ์สุริยนต์เสนอรายการยิงให้ตรงเป้าโลกเราทุกวันนี้สังคมไทยณเวลานี้ขนบธรรมเนียมประเพณีถูกเบี่ยงเบนไปในทางตกต่ำมากขึ้นอารยธรรมตะวันตกคนต่างชาติต่างศาสนาเข้ามาทำมาหากินในบ้านเรามากขึ้นสิ่งดีก็มีให้เห็นสิ่งเน่าเหม็นก็ออกมามากมายเช่นอาหารสารปนเปื้อนพืชผักผลไม้ก็มากมายด้วยสารเคมีผู้คนจึงล้มเจ็บล้มตายด้วยภัยจากอาหารการกินกันมากที่สุดมีขนมหวานทุกวันมีของปนเปื้อนมากมายด้านการรักษาการบำบัดฟื้นฟูดูแลสุขภาพก็อ่อนแรงฉะนั้นรายการยิงให้ตรงเป้าจะเป็นสาระประโยชน์ที่ทำให้ท่านเข้าใจชีวิตและต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับรายการยิงให้ตรงเป้า

0: รอบกายเราในทุกวันนี้ไม่ว่าในบ้านหรือนอกบ้านในที่สาธารณะศูนย์การค้าหรือสถานบันเทิงและในโรงพยาบาลทุกที่มีแต่สารเคมีและสารพิษแทบเท่านั้นแม้แต่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันมักมีสารปนเปื้อนจากอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ตลอดจนพืชผักผลไม้ล้วนเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์เกือบทั้งนั้นต้องเจ็บป่วยล้มตายก่อนวัยอันสมควรทุกวันถ้าเราไม่กระทุ้งโรคฟื้นฟูสภาพร่างกายของท่านก็จะต้องมีคนเจ็บป่วยล้มตายสุดท้ายก็เสียชีวิตวิธีดูแลบำบัดสุขภาพให้เห็นผลชัดเจนเราตอบโจทย์ท่านได้ด้วยสมุนไพรคุณภาพล้างสารเคมีดีท็อกบำบัดฟื้นฟูดูแลให้สภาพร่างกายของท่านปลอดภัยจากโรคร้ายหลายๆชนิด
1: สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะปกป้องดูแลสุขภาพของทุกคนสมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานสนใจติดต่อโทรศัพท์089-0571-670และ062-258-8478เรื่องของกาแฟซื้อที่ไหนดื่มที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่มันแปลกคือกาแฟที่ท่านได้ดื่มเป็นกาแฟคัดพิเศษคุณภาพดีไม่มีน้ำตาลกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพสูตรพิเศษใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลให้สารสกัดที่มากกว่าด้วยคุณประโยชน์เช่นเบต้ากูแคนกูข่าวเกี๊ยวกู้หลานเพชรหลิงจือทางเจ้าโสมกระชายดำโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่านำมาซึ่งกาแฟคุณภาพดีคัดพิเศษกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่สนใจสั่งซื้อที่โทรศัพท์089-0571-670และ062-258-8478ดื่มกาแฟดีรสชาติถูกใจ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้อากาศร้อนจัดเลยนะฮะร้อนมากยิ่งกว่าเดือนเมษายนนะเนี่ยโอ้โหสองสามวันนี่อากาศแปรปรวนร้อนมากแล้วก็บอกว่ามันก็มีไข้หวัดใหญ่หวัดแดดนะครับแล้วก็โควิดก็เข้ามาบ้างแล้วแหละนั้นท่านก็ต้องระวังกันบ้างนะแต่ว่าไม่ต้องไปวิตกเยอะมันก็อาจจะไม่รุนแรงเหมือนอย่างปีก่อนๆนู้นแต่ว่าประมาทไม่ได้จะไปไหนมาไหนก็มีคนหมู่มากก็มีหน้ากากอนามัยเข้าไปนะครับในสถานที่ร้านอาหารศูนย์การโครงการค้าอะไรก็แล้วแต่นะครับอากาศมันแปรปรวนนะร้อนปีนี้ร้อนผสมฝนพอก็เย็นๆก็เดี๋ยวมาแล้วฝนมาแล้วในทะเลบางประเทศนะอย่างในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยก็บอกน้ำในทะเลนี่แห้งมากๆเลยโอ้โหนู่นเลยแล้วก็ในอีกหลายๆประเทศครับแล้วก็มีพายุแล้วก็มีแผ่นดินไหวแล้วก็มีอะไรต่ออะไรเยอะนะครับแต่บ้านเราเนี่ยมีแต่ความไหวของคนความเคลื่อนไหวของคนนี่เขาในประเทศฝรั่งเศสแล้วก็คนต่างชาติออกจากเกาะพังงานไปบ้างถ้าไม่กี่คนน่ะไอ้คนที่มันกลางมันยึดบ้านยึดเมืองของเราแล้วมันก็ไล่คนไทยไม่ให้เข้าไปในเขตของมันแล้วรัฐบาลเราก็ปล่อยปละละเลยมาจนกระทั่งบ้านเมืองจะบันไลไว้วอดกันหมดแล้วครับคนมาครองบ้านครองเมืองกันได้ยังไงไม่รู้นะครับสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างสุเหร่าอะไรก็ต่างๆนานาเนี่ยโดยไม่ได้ใช่อิสลามที่อยู่ในบ้านเราแบบ3จังหวัดภาคใต้อันนี้ก็ลำบากก็ใจเย็นนิดนึงครับท่านผู้ฟังครับก็ใกล้ที่สุดที่จะมีนายกคนใหม่เห็นแถมบอกมาเรื่อยแต่ก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ก็คือว่าอนุถ้า100บาทเอาขี้หมากองเดียวอนุทินมาอยู่ไม่ได้ก็อย่างนี้ก็แล้วกันคือมันตกต่ำขนาดนี้บ้านเมืองของเรามันไม่ไหวแล้วถ้าอยู่อย่างนี้ต่อไปก็ประชาชนก็ต้องลงถนนหรือไม่ก็ต้องมาไล่นายกเหมือนมีการรัฐประหารปฏิวัติกันแต่ยุคนี้ปฏิวัติมันไม่มีแล้วมันหมดละนะมันหมดยุคมันหมดเวลาทหารเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้อยู่ในร่องในรอยขายบ้านขายแผ่นดินรักเจ้ารักบ้านรักเมืองรักสถาบันอะไรก็พูดไปอย่างนั้นแหละแต่จริงๆแล้วไม่ได้จริงใจต่อบ้านต่อเมืองเท่าไหร่เอาเงินอย่างเดียวเอาเงินจากสแกมเมอร์เอาเงินจากไอ้มิจฉาชีพแล้วก็เอาเงินจากเขมรเนี่ยเขาไปดูกันหมดแล้วนะครับว่าคําว่าสแกมเมอร์คําว่ามันไปตั้งค้ามนุษย์กันเนี่ยอยู่ในเขตโดดข้ามไปที่ปอยเปตโดดข้ามไปที่ช่องชะงำหรือว่าช่องจอมที่ผมเคยไปเที่ยวไปอยู่ฟักพิงมาตั้งนานน่ะมันกลายเป็นศูนย์อัปรีจังไรคือมิจฉาชีพเยอะค้ามนุษย์ค้าอวัยวะมนุษย์โอ้โหเหลือเชื่อนะและไอ้คนทำนั้นก็ใหญ่โตนะเนี่ยมันเป็นออกยานะออกยาคุณเซนตอนนี้น่าจะไปไม่รอดนะครับถ้าจะประชาชนก็จะอดตายกันหมดแล้วครับคุณเซนนี่ก็คือทั้งลูกทั้งแม่ทั้งพ่อมันก็น่าจะตอนนี้ก็ไม่น่าครบแล้วครับเพราะว่าต่างชาติหรือว่าในยุโรปเนี่ยเขาเห็นแล้วเพราะว่าข่าวมันไปทั่วไปหมดเดี๋ยวยุคโซเชียลเนี่ยมันปิดบังไม่ได้แต่ก่อนยังปิดบังได้ไงไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นมีบ่อนมีคาสิโนมีอัพความอัปรีจังไรที่มีนายทหารใหญ่บ้านเราไปเอื้ออำนวยให้เขาเปิดบ่อนเปิดคาสิโนแล้วก็ไปรับสวยอะไรต่ออะไรต่างๆรวยกันเยอะแต่ว่าความชิบหายมันเกิดขึ้นกับบ้านเมืองเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่รู้เรื่องก็เราก็ลำบากเหมือนเดิมการพนันมันไม่ทำให้คนเจริญงอกงามและร่ำรวยหรอกครับเพราะว่ามันต้องโกงเขาดังนั้นท่านผู้ฟังต้องเข้าใจนิดนึงนะครับบ้านเราเนี่ยคนนักเล่นมันเยอะเหลือนักเล่นมันเยอะแล้วก็ผลประโยชน์มันเยอะถ้ามันไม่โกงไม่กินมันเป็นการพนันไม่ได้แต่นั้นการพนันมีทางเดียวคือต้องโกงไม่ว่าการกีฬาไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆต้องโกงเหมือนยาเสพติดเนี่ยมันต้องขายพอไม่ขายมันไม่มีเงินรวยขนาดนี้ฉะนั้น
ทางไมปากใต้สามจังหวัดเนี่ยมันถึงแก้ปัญหาไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นทางล่องลงไปเอายาเสพติดเอายาบ้าเอายาอีเอากัญชงกัญชาลากไปจากทางเหนือลากไปจากเนี่ยถ้าผ่านไปทางสามจังหวัดภาคใต้ดีมันก็จะมาหาเก็บจะมาหากินกันเพลินฉะนั้นน่ะจะไปปราบโจรใต้สามจังหวัดเนี่ยอย่าหวังเกิดชาติไหนก็ไม่มีทางหมดเพราะว่ามันเป็นการทํามาหากินในการค้าของเถื่อนแล้วก็มีทั้งบ่อนมีทั้งอะไรต่างๆที่ระนองที่อะไรต่างๆผมไปมาหมดแล้วนะระนองระเนองข้ามไปเนี่ยใช่มั้ยแต่ก่อนนี้ดาราดาราก็ไปกันเยอะไปเล่นไปอะไรต่างๆบางคนก็ไปได้ผัวเป็นเจ้าของบ่อนก็มีนางเอกหนังถูกก็จับตัวไว้ เยอะครับคือวงการการพนันเนี่ยมันมีตั้งแต่สมัยไหนแล้วตั้งแต่สมัยเรายังไม่เกิดฉะนั้นอย่าไปว่ากันแต่ทุกวันนี้มันพัฒนาไปไงมันมีเทคโนโลยีเทคนิคเข้ามาเกี่ยวข้องบรรดาปู่ย่าตายายพ่อแม่เราเขาไม่รู้เรื่องอะแต่เด็กสมัยนี้12 13 15 20นี่มันรู้เรื่องหมดแล้วในโลกออนไลน์มันเปลี่ยนไปฉะนั้นใครที่มีลูกหลานไปฝักใฝ่การพนันแล้วไม่ทำมาหากินไม่เรียนหนังสือก็อย่างนี้แหละครับโมโหเขาก็ยิงอายุ14 15ก็เป็นโจรอายุ12 13ก็โดนพระข่มขืนบ้างอะไรบ้างบางทีแม่ก็ไปขัดดอกให้กับหลวงพ่ออะไรต่างๆบ้านเมืองมันเละเทะปกเปิดหมดแล้วอันตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้มากนอกจากเปลี่ยนรัฐบาลแล้วก็มีนายกคนใหม่มาจะเป็นใครก็ได้ครับแต่อย่าใช่พี่หนูพี่หนูนี่มันไม่ไหวแล้วครับมันไม่ไหวจริงๆครับคือพูดไปก็ไม่รู้จะพูดภาษาอะไรแล้วแหละเพราะว่าประชาชนระดับรากหญ้าเขายังรู้เลยว่าถ้าบ้านเราเป็นอย่างนี้ต่อไปก็บรรลัยวินาศมันเอาพาดบ้านเมืองไปขายหมดแล้วก็มันก็กู้นี่ไปอีกแล้วครับไปประเทศไหนอีกล่ะทางยุโรปเนี่ยไปอีกแล้วไปเมื่อคืนนี้เห็นไหมครับไม่ได้อยู่ไม่ได้ทำงานไม่ได้ไปดูทางใต้ทางเหนือทางอะไรต่างๆก็ไปดูก็เละเทะบ้านเมืองก็เราเป็นอย่างนี้น้ำมันขึ้นน้ำมันลงน้ำมันมาอะไรต่างๆเนี่ยก็วันนี้น้ำมันลงหน่อยนะครับลงหน่อยสักบาทสองบาทนะไม่ว่าจะเป็นดีเซลหรือจะเป็นอะไรต่างๆส่วนทองก็ยังแพงอยู่ก็ท่านผู้ฟังก็ไม่ต้องไปสนใจกับไอ้พวกเหล่านี้ให้คนรวยเขาละเลงกันไปไอ้คนที่มีตังเยอะก็เรื่องคดีแตงโมนี่ก็ยังค่อยๆงวดมาเรื่อยๆ3ปีคดีไม่มีจบเพราะว่าคนที่มันไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันเป็นคนใหญ่คนโตมันเป็นนายตำรวจใหญ่ระดับนายพลนะคดีเนี่ยเปลี่ยนแปลงนู่นเปลี่ยนแปลงนี่อะไรต่างๆมีผลประโยชน์นะเอาผู้หญิงไปให้ผู้ใหญ่เอาไปขัดดอกเอาไปอย่างงู้นนี้เด็กมันไม่ยอมก็โมโหเลยฆ่ามันซะเนี่ยปิดปากมันเนี่ยคือความอัปรีจังไรมันชัดเลยครับชัดเลยครับเพราะตอนนี้ก็มีหลายสำนักที่เป็นหนังสือพิมพ์ที่เป็นสื่อต่างๆเขาก็พยายามงัดออกมาทำไมถึง 3-4 ปีถึงจับไม่ได้ก็เพราะว่ามีคนไปเอื้อมีผลประโยชน์ไปเกี่ยวข้องเนี่ยเขาเรียกค้ามนุษย์อ่ะอยู่ๆจะเอาดาราจะเอานางเอกไปยัดเยียดให้คนนั้นในคนนี้พอมันไม่ยอมเขาก็เอาเงินไปฟาดมันก็ไม่เอาด้วยหาทางจะเอาเองหรือเล่นคนไม่แล้วก็ฆ่ามันซะเอาว่าไปโดดไปย่องไปเยี่ยวนะท้ายเรือบ้าที่ไหนคนนางเอกจะไปเยี่ยวท้ายเรือมันทำได้ทุกเรื่องครับแล้วก็บรรดาที่เป็นมูลนิธิต่างๆมันก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรต่างๆมันโดนเขาเปลี่ยนเรือเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เอาว่ากันไปก็3ปีกว่าเห็นไหมเมืองไทยยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยตอนนี้มีในพลตำรวจหนีออกไปเอายกเอาเมียไปอยู่กินเกิดมีหมดนะเขารู้กันหมดนะบางจ๊อกบางแจ็คที่เป็นข่าวเป็นอะไรต่างๆก็ได้ข่าวว่าติดเลือดในกระแสเลือดก็คงจะถูกฆ่าตายที่ประเทศอเมริกาหรือที่บ้านเกิดของเขาหรือเปล่าไม่รู้คนนี้เก่งมากคนไทยมีประโยชน์เยอะเลี้ยงไว้แต่ตำรวจไม่ชอบตำรวจนี่เกียรติสุดคือคนเอาความจริงมาออกเซอร์มาข่าวตำรวจจะไม่ชอบคือความจริงตำรวจไม่เคยทำดีไงจริงตำรวจใหญ่ๆไม่หวังมันจะทำดีรีดไถนะครับตั้งด่านมาส่งเงินใส่ให้นายเอาเงินไปซื้อที่ไปซื้อบางคนรวยเป็นร้อยล้านพันล้านมันเอามาจากไหนเงินเดือนมันเท่าไหร่เองน่ะก็ไม่ว่ากันเหนื่อยหน่อยนะครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้ก็แดดจ้ามีเวลาท่านก็ต้องดูแลตัวเองนะครับกินข้าวกินน้ำตอนนี้ก็ต้องระวังให้มากเพราะว่าตอนนี้อาหารมันเป็นพิษเยอะนี่ผักเปลือกต่างๆตั้งเป็นสิบหลายชนิดเนี่ยมาจากจีนเนี่ยมันล่องลงมาเนี่ยมันเข้ามาแล้วมันก็ฉีดยาฉีดสารเคมีแค่ฟอร์มาลีนโดยเฉพาะประกาศขาวฉะนั้นท่านผู้ฟังที่ไม่อยากเป็นมะเร็งนะครับไม่อยากเป็นมะเร็งนะท่านก็งดกินผักหรือว่า
ไปหาผักบ้านๆมากินซะหน่อยเพราะตอนนี้มันมาจากจีนเนี่ยมันเป็นมาแช่แล้วก็ไอ้ไส้กรอกจะเป็นลูกชงลูกชิ้นอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้มันเอาเหี้ยมาทำแล้วนะครับจำไว้เลยนะไม่แน่ใจก็อย่าไปกินมันเนี่ยหมูเหมือต่างๆมันเอาเนื้อหมูเนื้อหมาเนื้อตะระเข้จะออกบ้าไปมันถ้ามาจากจีนนะท่านอย่าไปไว้ใจแม้กระทั่งรถยนต์ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เห็นไหมมันก็มาทำให้บ้านเมืองเราชิบหายหมดเพราะว่าแบตต้นลมแบตเตอรี่มันเอามาทำให้ต้องมาฝังกบแบตเตอรี่จีนเดี๋ยวนี้จีนมันก็มารวยมาคุมอำนาจหมดเพราะว่ามันใช้เงินซื้อญี่ปุ่นเขาก็ไม่เอาด้วยแล้วเขาก็ย้ายฐานไปอยู่เวียดนามที่อินโดเขาว่าไปต่อไปเราโดนโดดเดี่ยวแน่นอนถ้าว่าการเมืองไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ชีวิตเราลำบากการรักษาพยาบาลมีปัญหาเรื่องคนพม่าคนเขมรคนเวียดนามคนลาวคนอะไรต่างๆตอนนี้ก็มีแต่เรื่องนะครับแล้วก็มันมาอยู่บ้านเรานี่เยอะมากเกาะพะงงพะงันเกาะตองเกาะเต่าที่ปลายที่แม่ฮ่องสอนที่อะไรต่างๆแม้แต่ชายแดนตะเข็บตะจังหวัดตากจังหวัดจันทบุรีจังหวัดอะไรพวกนี้มันมีแต่ความไม่ดีทั้งนั้นแหละดังนั้นท่านอยู่ชายแดนท่านต้องรู้ต้องเข้าใจแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลเรามันอ่อนโปกเปียกนะไม่ว่ากันดูแลสุขภาพครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับไม่พูดก็ไม่ได้เพราะว่าบ้านเมืองของเรามันกำลังจะล่มสลายประชาชนลำบากคนแก่คนชราคนพิการก็ลำบากมากไม่รู้จะไปทำยังไงไปอะไรเงินก็ไม่มีป่วยก็ป่วยเจ็บก็เจ็บสงสารคนที่อายุ 7-80 ไปแล้วเนี่ยนะครับมีโรคประจำตัวตั้ง 5-6-7 โรคต่อ1คนแล้วท่านจะไปเอายาที่ไหนมารักษาไปกินแต่ยาฟรีเข้ามาน่ะกินฟรีมันป้องกันได้มันเหยียบไว้ได้มันไม่ให้ขึ้นมันคุมได้แต่ว่าไตของเราพังหมดทุกคนข้างในนี่ไปหมดแล้วนะครับตับปล่อยปอดเปิดไปหมดแล้วครับรอวันตายรอวันเจ็บมันไม่ฟื้นแล้วครับฟื้นยากเพราะว่าท่านดื้อท่านประมาทตอนมีเงินท่านก็ไม่เก็บไว้เหมือนดาราดังๆเลยครับอีตอนใช้เงินก็ใช้กันวินาศเลยอีตอนดังนะครับยาค้ายาเสพติดไปเสพติดกันนักร้องนักแสดงเนี่ยพอดังเข้ามาติดยาก็หมดอนาคตตั้งหลายคนหมดเนี่ยนักร้องดังๆเรียกว่ามีกระแสดีๆติดยาเสพติดหมดเสียเมียเสียลูกเสียอนาคตนะครับเนี่ยไปติดคุกติดตารางกันมาเนี่ยยาเสพติดเนี่ยมันไม่ใช่ของดีทำไมคนมันถึงอยากจะไปลองกันจังผมมาจ้างให้ผมยังไม่เอาเลยเพราะเราตั้งแต่เด็กตั้งแต่หนุ่มตั้งแต่วัยแก่จนกระทั่งเข้าวัยชราเนี่ยเราก็ไม่เคยสนใจแล้วไม่เคยไม่เคยไปใส่ใจเพราะเรารู้ว่าเราเกิดมาเป็นลูกชาวไร่ชาวนาเราจะบ้าไปสูบยาไปสูบไปกินเหล้าไปต่างๆแต่ถามว่าไปสังคมกับเขาไหมก็ไปแต่ว่าไม่ไปมั่วไปแบบนี้ไม่เอาแต่เด็กรุ่นนี้มันไม่สนใจครับยาเสพติดทั้งนั้นไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายแต่ถ้าคนแต่ละคนเนี่ยเป็นกันหมดเลยเนี่ยหลายหลายคนนะตอนนี้นางอกนางเอกตอนนี้เป็นป่วยกันเยอะอย่างอังคณาทิมดีตอนนี้ก็ไหลโรคเห็นไหมครับดูสิเห็นไหมไหนจะมะเร็งไหนจะนู่นจะนี่จะนั่นจะเป็นไตไหนจะเป็นอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้โรคมันมาอีกตั้งเยอะแยะแล้วจะอยู่ยังไงอ่ะทีเนี้ยหลายหลายคนนะครับนางเอกสาวๆสวยๆก็เป็นมะเร็งกันอะไรต่างๆบางคนก็ตกต่ำบางคนก็ขายบ้านขายรถขายลาหมดกันแล้วเดี๋ยวเคยดังเนี่ยฉะนั้นหลานว่าอย่าไปคล้องแวะกับเว็บพนันอย่าไปคล้องแวะกับการขายตรงไปเป็นเจ้าของสินค้าไปเป็นนู่นไปเป็นนั่นไปเป็นนี่เขาเนี่ยเดี๋ยวมันของถ้าเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเป็นนางเอกอยู่ดีๆเอาติดคุกไปแล้วเป็นพระเอกอยู่ดีๆเอาติดคุกไปแล้วเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้ครับเงินที่ได้มามันไม่บริสุทธิ์เงินขายตรงเงินบริษัทแชร์ลูกโซ่อะไรต่างเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องระกำลำบากต้องติดคุกติดตารางตอนแก่ลูกเต้าก็มีครอบครัวก็มีฉะนั้นท่านอย่าไปสนใจพวกดาราเหล่านี้นะครับสนใจตัวท่านนะครับรักตัวท่านเยอะๆดูแลตัวเองเยอะๆนะครับป่วยเป็นอะไรรักษายังไงเอากินยาให้มันโดนเสียเป็นยังไงก็ต้องดูแลนะครับปล่อยไว้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นมากขึ้นตับไตหัวใจม้ามปอดมันหมดเวลามันก็แย่ลงแย่ลงนี่หลายคนครับเปียกบ้านโป่งเนี่ยก็เป็นนักจัดรายการเนี่ยเปียกบ้านโป่งเนี่ยบอกว่ากินยาผมไปแล้วเนี่ยหลายโรคเหมือนกันแต่หายหมดแล้วครับตอนนี้ในบ้านอยู่คลอง3เปียกบ้านโป่งใครก็ต้องรู้จากจัดรายการลูกทุ่งอะไรต่างๆนะแล้วก็เป็นโรคหลายโรคมากเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นมาอายุก็70-80ละน้อยกว่าผมนิดนึงแกก็บอกไม่เป็นไรเอาชื่อผมไปเพราะว่าผมก็ศรัทธายาของพี่อยู่แล้วหลายคนครับท
ที่กินสมุนไพรโบราณเฮิร์บโบราณชัดอะไรต่างๆเหล่านี้ใช้ว่าน108ใช้อะไรต่างๆลุกโอยนั่งโอยอะไรต่างๆกระดูกทับเส้นมีปัญหาบางคนตอนเดี๋ยวนี้เป็นไตกันเยอะมากเป็นโรคไตกันเยอะมากก็เพราะว่าท่านกินอะไรแล้วไม่ระวังเนี่ยอาหารตอนเนี้ยไม่น่ากินเลยก็คือว่าพวกปิ้งปิ้งย่างย่างทอดทอดต่างๆนะครับก็อย่าไปกินน้ำอย่าไปกินน้ำส้มอย่าไปกินน้ำขวดอย่าไปกินอะไรต่างๆนะครับท่านผู้ฟังครับมันไม่ได้ประเทืองชีวิตเลยมันทำให้ชีวิตตกต่ำแล้วก็ล้มหายตายจากโรคมันมาโรคมันมาโรคมันมาแล้วป่วยกระเทงมันเอาคืนไม่ได้แล้วท่านดูนพพลกรมราชุนนะครับเนี่ยเป็นน้องๆของผมนะดูพงพัฒน์นะครับมาสามีเดี๋ยวนี้ก็ลำบากลุกขึ้นเดินอะไรก็มากไอ้สัมปชัญญะหายมันคงไม่หายแล้วแหละแต่ว่าให้มันน้อยลงแล้วดีขึ้นเพราะคนมันแก่แล้วอะกระดูกกระเดี่ยวมันไปหมดแล้วมันก็กลับคืนลำบากฉะนั้นท่านที่ดื้อไม่ยอมกินยาเคมีไม่ยอมไม่กินยาสมุนไพรแล้วก็ไม่ยอมควบคุมอาหารกินแต่ยากินฟรีนั่นแหละมันก็มันไม่มีของฟรีที่ดีในโลกครับท่านผู้ฟังผมเตือนท่านท่านผู้บอกท่านทำไมผม80กว่าทำไมไม่เห็นว่าเป็นอะไรเลยอ่ะเห็นไหมครับขับรถก็ลืมทางมั่งอะไรมั่งไปมันหลงทางมั่งย่างมันไอ้อย่างนี้มันต้องระวังแล้วก็จะไปนู่นไปนี่ผมก็บอกมาเล่าให้ท่านผู้ฟังว่ามีอะไรบ้างยังไงบ้างไปขายยาที่ไหนบ้างไปขายสมุนไพรที่ไหนบ้างไปขายกาแฟที่ไหนบ้างนะครับในโลกโซเชียลตอนนี้ท่านก็ต้องระวังมันหน่อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวดาราเนี่ยจะเป็นข่าวกันอีกหลายคนไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันเขาไปค้นบ้านเขาไปอะไรต่างๆลูกกับเมียก็มีบางคนก็ทั้งผัวทั้งเมียไปเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ได้เงินมาแล้วก็มาทำสมุนไพรไม่ใช่ของตัวเองหรอกเอาของคนอื่นนั่นแหละแต่ว่าใช้ชื่อครับแล้วก็มันเดี๋ยวเขาไปใช้มันไม่ตอบโจทย์เดี๋ยวก็โดนด่าใช่ไหมครับเนี่ยมันเป็นยิ่งหลอกกันใหญ่เลยในโลกโซเชียลเหมือนผู้หญิงผู้ชายหล่อจังสวยจังนะครับแต่ตังไม่มีเลยต้องอาศัยเพศตรงข้ามไปหากินหาอะไรกับเป็นผู้ชายขายน้ำผู้หญิงขายตัวเยอะแยะกันหมดนี่ฝรั่งกลับไปแล้วนะครับที่มาซ้อมรบมาอะไรที่มาร่วมกับเรานี่กลับไปแล้วติดใจสาวไทยมากนะครับพัทยานี่เป็นปีที่ปล่อยอารมณ์เปลี่ยวของบรรดานักเที่ยวแล้วก็พัทยานี่ก็ทำให้คนไปร่ำไปรวยในเมืองนอกกันเยอะตอนนี้ก็จะมีคนตื่นตัวในเรื่องกันจะไปทำสวนจะไปทำอะไรในต่างประเทศกันเยอะนะครับพอผมก็เตือนนะพอไปเนี่ยหนึ่งต้องเสียค่าในหน้าต้องเสียค่าเครื่องบินต้องเสียค่ากินค่าอยู่ค่าอะไรต่างมันไม่ใช่ไปง่ายๆนะครับต้องระวังเพราะว่ามันไปเสียราคาอุ่นค่าดีแล้วไปเนี่ยไปตากแดดตากลมได้เงินเยอะจริงอยู่35,000-70,000บางคนก็ได้ผัวดีบางคนก็ได้เมียดีบางคนไปทั้งผัวทั้งเมียก็มีอยู่ไอ้ไปเมืองนอกตอนนี้มันไม่ใช่สบายแล้วมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับคนที่เขาไปอยู่เขาล่ำเขารวยเขาไปมา10 ปี 20 ปี 30 ปีเขาได้ผัวเป็นเศรษฐีผัวเขาตายเขาทิ้งมรดกไว้เยอะไอ้เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วครับจะไปกินจะไปทำต้นมงต้นไม้จะไปทำเก็บลูกรุ่นลูกนุ่ยลูกเอาโควาโดลูกเชอร์รี่ลูกอะไรต่างๆถ้าคิดจะไปนะครับอยู่บ้านแล้วเถอะผมบอกให้ไปคุณต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่แล้วคุณอายุเท่าไหร่แล้วต้องเสียเงินอีก60,000-70,000ไอ้ก็ให้น้ำก็เอาไปกินอีกไหนจะมีโรคมีภัยไหนจะไปอดไปอยากไปเจออากาศหนาวไปเจออากาศเปลี่ยนมันทุกข์มันทรมานเปล่าๆเนาะคิดดูดีๆครับใครมีลูกมีหลานที่บอกจะครอบครัวล่มสลายกันอะไรกันยากจนเล่นการพนันมากหรือว่าชีวิตไม่มีความสุขอยากจะรวยเหมือนคนอื่นเขาถ้าคิดได้อย่างนั้นมันก็รวยกันหมดทั้งโลกแล้วครับมันสายไปซะแล้วเวลานี้เพราะบ้านเมืองเรามันมาลายวายวอดเพราะว่านักการเมืองแล้วก็ข้าราชการทุกระดับทุกอะไรต่างๆทุกกรมทุกกองทุกอะไรหน่วยงานเนี่ยมันมีแต่โกงทั้งนั้นเลยนะครับระบบราชการมันอยู่ได้เพราะมันต้องโกงมันไม่รู้จักพอยิ่งได้ยิ่งเอายิ่งได้ยิ่งเอาแต่เรายิ่งไม่มียิ่งแย่ยิ่งแย่เพราะว่าแก่ด้วยเป็นโรคภัยใจเจ็บด้วยมันน่าเจ็บใจไหมล่ะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านกำลังอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้ากับผมธรรมศักดิ์ตุลยนต์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนนี้วันนี้วันอังคารนะว่าเดี๋ยวก็วันอังคารพุธพฤหัสเสาร์วันนี้เสาร์นี้ไปเพชรบุรีนะครับก็มีเตรียมยาไว้เกี่ยวกับคนที่คนแก่คนเฒ่าเป็นโรคปวดเมื่อยกันนี่เยอะมากเตรียมว่านดาราไว้เพียบเตรียมยากระดูกทับเส้นไว้เพียบนะครับก็ถ้าหากว่าเที่ยวนี้จะลดราวาศอกเป็นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนแก่ที่กินยา
โรงพยาบาลมากินยาอนามัยมาแล้วก็มีแต่ยาเคมีทำให้กระดูกกระเดี่ยวผุหมดแล้วทุกวันนี้ลุกโอยนั่งโอยเจ็บไปหมดปวดไปหมดและที่สำคัญคือสายตาถ้าสายตามัวเป็นต้อหินต้อกระจกต้อลมต้อเนื้อกันเยอะมากก็เพราะว่ากินยาเคมีเคมีเคมีเคมีเคมีมันดีเป็นบางเรื่องแต่ในบางเรื่องหรือส่วนใหญ่แทบทุกเรื่องมันใช้ไม่ได้ฉะนั้นคนที่ปวกขึ้นบ้านจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าปวกยังไงใช้สมุนไพรใช้เคมีหรือจะเผาบ้านมาเลยก็ว่ากันไปคิดดีๆครับกว่าจะได้มากว่าจะเป็นคนขึ้นมาได้กว่าจะเลี้ยงมาโตกว่าจะมีครอบมีครัวมีลูกมีหลานต้องเป็นทาสลูกทาสหลานอีกต่างหากรักตัวเองก่อนครับอย่าไปรักลูกรักเต้ามากเพราะมันไปทุกวันนี้เด็กทุกวันนี้มันก็ไม่เหมือนเด็กสมัยก่อนข่าวเราไม่มียางเลี้ยงคนไม่มีนะครับไม่มีบุญคุณไม่เคยตอบสนองฉะนั้นลูกหลานทุกวันนี้มันก็อับเรียอย่างไรฉะนั้นจะให้ลูกหลานมันดีเหมือนเดียวอย่างที่เราคิดไอ้นั่นไปเป็นในอำเภอนี่ไปเป็นตำรวจไอ้นี่ไปเป็นผู้พิพากษาไอ้นี่ไปเป็นการรถไฟไอ้นี่จะเป็นราชการเดี๋ยวที่มันคิดอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับเด็กมันสามารถไม่เลี้ยงไม่เชื่องแล้วครับทุกวันนี้เพราะว่ามันกินนมสัตว์มันกินนมกล่องมันไม่กินนมแม่เหมือนแต่ก่อนแล้วพ่อแม่ก็เลี้ยงลูกเทพกันหมดพ่อแม่มีตังก็ไม่เป็นไรแต่พ่อแม่ไม่มีตังโอ้ก็เสร็จหมดค่าเทอมเห็นไหมสามหมื่นห้าหมื่นเจ็ดหมื่นเรียนกันเข้าไปบางคนเรียนไปด้วยเป็นเมียน้อยเขาด้วยยังไม่ทันจบเลยไหมเรียนกันไปเรียนกันมามีผัวต้องลูกกี่คนกว่าจะจบมหาวิทยาลัยส่วนบุคคลหรือว่าเอกชนเห็นไหมนั่นเนี่ยค่าเรียนห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นมีรถมีขับมาบางทีรถเมียน้อยกับเมียหลวงไปเจอกันในมหาลัยใช่ไหมดังนั้นทุกวันนี้มันไม่เป็นอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วครับมันเลยมาทำออนไลน์มันเลยมาค้ามาขายกันก็ถูกจับถูกอะไรกันต่างเพราะมันรวยช้าเรียนตั้ง20ปีไอ้นี่มันทำ2 3เดือนมันมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแล้วไงเห็นไหมคนก็คิดว่าเออขายยาดีกว่าเว้ยเออทำออนไลน์ดีกว่าว่าเออขายหลอกประชาชนไปดีกว่าเว้ยทุกวันนี้เราโดนเขาหลอกเราโดนเราหลอกเราโดนลูกหลานหลอกรอดก็รอดได้ทำไมรอดก็เป็นยาเสพติดติดคุกยามแก่ก็มีเห็นไหมครับเข้าคุกกันอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายก่ายกองท่านกำลังอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้านะครับร้อนมากก็ให้ท่านผู้ฟังได้อย่าไปกินแต่น้ำเย็นอย่างเดียวไม่ได้นะครับตื่นขึ้นมาก็กินน้ำอย่าเพิ่งไปบ้วนปากเพื่ออะไรต่างๆนะครับแอคแบคทีเรียในปากมันเยอะท่านก็อมน้ำอุ่นๆแล้วก็ผสมเกลือผสมอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็บ้วนปากไปก่อนแล้วก็ค่อยกินน้ำมะพร้าวค่อยกินน้ำมะละกอหรือมะอะไรก็แล้วแต่ทำกินเองครับอย่าไปซื้อเดี๋ยวนี้ซื้ออันตรายทั้งนั้นภาคหนึ่งประเทศนี้ยึดภาคประเทศนี้ยึดจังหวัดนี้ประเทศนี้ยึดนะแล้วประเทศไทยเนี่ยนายกเขายึดไปนะไม่กี่เดือนเนี่ยเห็นไหมครับยังเป็นไม่ถึงปีเลยดูดิบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นสักหกเดือนก็จะเป็นขนาดไหนจะเป็นสักปีจะเป็นขนาดไหนฉะนั้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับเราต้องรักบ้านรักเมืองของเราและช่วยให้ลูกหลานมีโอกาสได้เติบโตในวันข้างหน้าอย่าปล่อยให้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้อ้าวจดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับใครต้องการนะครับจะให้ผมช่วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกี่ยวกับสมุนไพรที่มันมีคุณภาพจะเป็นกาแฟสายตากาแฟอะไรต่างๆวันนี้ก็มีคนสั่งมาเยอะไตไม่ค่อยดีก็มีปัญหาก็นะครับตอนนี้เป็นโรคไตกันเยอะมากเพราะว่าไปกินยาแก้ปวดยาแก้อักเสบกันก็อันตรายมากๆดูดีๆครับคิดดีๆครับนะมีปัญหาก็โทรศัพท์มาคุยกันจากคนมีประสบการณ์แล้วก็อายุมากแต่ไม่เจ็บไม่ป่วยกินข้าวมื้อเดียวอยู่ได้มานานถึง80กว่าปีแล้วไม่มีปัญหาก็ขอให้ท่านอย่าดื้ออย่าประมาทและอย่าทนทุกข์ทรมานในทางที่ผิดกินยาเคมีอย่างเดียวกินเนี่ยอะไรต่างๆอ้าวจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนจากกันไปนะครับ089 057 170นะครับเบอร์1นะครับ089 057 1670อีกเบอร์หนึ่งก็062 258 8478นะวันนี้ก็หมดเวลาวันนี้เจอกันใหม่ครับแล้วสาวนี้เจอกันที่เพชรบุรีใครมีอะไรปัญหาอะไรก็อยากจะทุเลาเบาบางด้วยการกินสมุนไพรที่มันมีประโยชน์ต่อชีวิตของท่านนะก็ติดตามรายการยิงให้ตรงเป้ากันตลอดไปวันนี้ก็หมดเวลาแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้ตามปกติแล้วก็เจอกันวันเสาร์ที่จังหวัดเพชรบุรีขอบคุณและสวัสดีครับ

เรื่องศาสนานี้จะเป็นศาสนาใดหากปฏิบัติโดยดีและถูกต้องก็ย่อมจะมีประโยชน์อย่างสำหรับแต่ละบุคคลและมีประโยชน์สำหรับส่วนรวมด้วยเพราะว่าบุคคลที่มีความคิดดีทำดีตั้งใจดีทำให้ส่วนรวมอยู่เย็นเป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบดำเนินรายการโดยคุณสุรมิตรสาธรเวชผู้ดำเนินรายการโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐค่ะ

0: จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระวัยรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจจงทิ้งวาจาคดๆเสียและให้คำพูดลดเลี้ยวห่างจากเจ้าสวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบรายการที่เป็นของคุณผู้ฟังเพื่อคุณผู้ฟังและก็โดยคุณผู้ฟังรายการนี้คุณผู้ฟังครับร่วมให้กำลังใจและก็ผลิตรายการโดยสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ FEBC Christian Mediaและยังคงที่จะส่งผมคนเดิมนะครับสุริมิตรสาธรเวชและก็ทีมงานรายการทุกคนนั่งประจำการปักหลักยืนหยัดอยู่ตรงนี้เคียงข้างใจของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับทีมงานชายหญิงพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมใจกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานของคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราเองนี่มีนัดกันนะครับมีเรื่องไหนที่ไม่สบายใจไหมคุณผู้ฟังครับเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันหนักอกหนักใจเหลือเกินนะครับมันหนักมันเหนื่อยมันใหญ่มันยากเลยคุณผู้ฟังครับมันเกินกำลังของเราที่เป็นมนุษย์ธรรมดานะครับวันนี้เรามีโอกาสได้อาหารเผื่อซึ่งกันและกันนะครับเรื่องของหน้าที่การงานสุขภาพร่างกายเรื่องของครอบครัวที่จะอยู่ในการดูแลขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเราอธิษฐานขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยความเชื่อนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอนะครับ0865229688 0865229688นะครับซึ่งเบอร์นี้คุณผู้ฟังครับสามารถที่จะทั้งโทรทั้งแอดเราเป็นเพื่อนในไลน์ของคุณผู้ฟังได้ด้วยนะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับเจอกับปัญหาเจอกับทางที่เหมือนเสมือนจะตันเนี่ยคุณผู้ฟังครับขอให้เราเชื่อและก็วางใจในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นและก็มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นช่องทางของจดหมายปฏิบัติคุณผู้ฟังครับที่จะขีดเขียนกันเข้ามานะครับซึ่งบางท่านไม่สุขที่จะโทรมานะครับนะอยากจะติดต่อกับทีมงานอยู่นะแต่ว่าไม่สะดวกเลยผ่านทางการโทรโดยเฉพาะเรื่องของการแอดไลน์เนี่ยนะครับโอ้นะบางท่านบอกว่าอะไรนะแอดไลน์เนี่ยโอ้นะเขียนมาก็แล้วกันนะครับโดยเฉพาะคุณลุงคุณป้าของผมนะครับที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับที่อยากจะติดต่อกับทีมงานสักครั้งนี่นะครับหลังจากที่ฟังมานานแล้วแหละที่สุรมิตรบ่นนี่นะครับอยากจะทักทายกันเข้ามานะครับก็ด้วยความยินดีคุณฟังครับเขียนถึงรายการนี้คุณผู้ฟังครับรายการที่คุณผู้ฟังเล่าฟังอยู่นะครับรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110ตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110นะครับบางคนบอกว่าจดไม่ทันเลยนะสุรมิตรนะช้าๆก็เลยกันนะครับตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110นะครับตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110นะครับวงเล็บมุมซองหน่อยก็แล้วกันว่ารายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับทีมงานของเราก็รอที่จะอ่านจดหมายปฏิบัติและก็รับสายของคุณฟังอยู่ที่หลังใหม่นะครับและก็กิจกรรมล่าสุดคุณฟังครับอย่าลืมก็แล้วกันคุณฟังครับที่จะร่วมสนุกกันเข้ามานะครับเพียงแค่คุณฟังเล่าสู่ทีมงานของเราฟังนะครับว่ามีเรื่องดีๆที่อยากจะแบ่งปันสักเรื่องไหมนะครับว่าในเรื่องของสิ่งที่อยากจะทำเพื่อสังคมนี่นะครับก็ของรางวัลนะครับเป็นถุงผ้าอเนกประสงค์นะครับรอคุณฟังเป็นเจ้าของอยู่แล้วนะครับอย่าลืมคุณฟังครับที่จะแบ่งปันกับเราสักหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องดีๆที่อยากจะทำเพื่อสังคมนะครับ
1: คนเรานี่ก็แปลกรู้ว่าดีก็ไม่ทำรู้ว่าไม่ดีก็ยังทำ
0: พบคำตอบได้ในบทเรียนพระคิดธรรมทางไปรษณีย์ฟรีโทร0865229688 0865229688688เรียนจบ3ชุดรับไปเลยเสื้อเราทำได้บทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์คุณผู้ฟังครับทั้งหมด18บทนะครับรอคุณผู้ฟังให้เรียนรู้กันอยู่นะครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามถ้าหากมีคำถามมีคนถามก็จะตอบได้นะครับเรียนเพื่อจะรู้ศึกษาเพื่อจะเข้าใจและก็จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับติดต่อที่หลังไมค์คุณผู้ฟังครับ023913181 023913181นะครับว่าเรื่องของบทเรียนที่พูดถึงเรื่องของพระเจ้าเรื่องของพระเยซูเรื่องของชีวิตคริสเตียนเรื่องของพระเยซูที่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดพ้นจากบาปกรรมเวรกรรมอันนี้ความจริงเป็นยังไงนะครับต้องเรียนให้รู้กันจริงๆไปเลยนะครับอยากจะรู้อะไรรู้ให้จริงนะครับกับบทเรียนพระคัมภีร์ทางปรษณีย์รายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ FEBC Christian Media นะครับ

มีคนเขาบอกว่าคำพูดเนี่ยโกหกกันได้นะครับแต่ว่าการกระทำเนี่ยจะบอกความจริงเสมอนะครับการโกหกก็เหมือนกับไฟนะครับทำให้เราอบอุ่นได้ชั่วคราวนะครับแต่สุดท้ายก็เผาเราจนตายนะครับนะเรื่องของคำโกหกนี้นะคุณฟังครับอย่าไปเสียเวลาเถียงกับคนโกหกนะครับเพราะว่าคนโกหกมักคิดว่าตัวเองเนี่ยพูดถูกเสมอนะครับแหมนะคนโกหกนี่นะครับคนโกหกอาจทำให้รอดในวันนี้นะครับแต่ความจริงจะตามเอาคืนในวันหน้านะครับโอ้เนี่ยอันนี้จริงไปเนี่ยนะครับเจ็บที่สุดคือรู้ว่าเขาโกหกแต่ก็แกล้งทำเป็นโง่เพราะยังรักอยู่นะครับแหมนะถึงเขาหลอกก็ยังเต็มใจให้หลอกอะไรประมาณนี้นะคนฉลาดมองการกระทำแต่คนหลงเชื่อฟังแต่คำหวานนะครับอันนี้จริงไหมนะครับนะความรักทำให้คนตาบอดจริงไหมนะครับนะแล้วก็หูอื้อด้วยนะครับนะไม่ถึงกับหูหนวกนะโอ้นะว่าเรื่องของการโกหกนะครับแล้วก็ผลที่จะตามมาด้วยนะครับโอ้นะผลจากการโกหกเนี่ยคุณฟังครับอย่างน้อยเนี่ยน่าจะมี3ผลกระทบต่อชีวิตเราเลยนะครับเรื่องของการโกหกเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่คุ้มค่านะครับเพราะว่าการโกหกเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องเล็กน้อยหรือว่าแค่เรื่องเดียวก็ตามนะครับหนึ่งละนะคุณฟังครับเริ่มโกหก1ครั้งเนี่ยจะต้องโกหกครั้งต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะแต่งเรื่องให้สมจริงนะครับนะเมื่อโกหกแล้วก็ต้องโกหกต่อไปใช่ไหมคุณฟังครับต้องแต่งเรื่องราวให้สมจริงนะครับสร้างเรื่องขึ้นมาใหม่ๆนะครับซึ่งการที่ให้เขารับรู้ความจริงแต่แรกเนี่ยง่ายกว่าเยอะนะครับนะเพื่อที่จะไม่ต้องโกหกอีกต่อไปนะครับพูดความจริงดีกว่าเนาะ2คุณฟังครับความเชื่อใจนั้นสร้างยากนะครับแต่ว่าพังง่ายมากนะครับเพราะคำโกหกครั้งเดียวนี่นะครับต่อให้เราขอโทษแล้วนะครับแต่ว่ารอยแล้วในความสัมพันธ์อาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับ3คุณผู้ฟังครับโกหกเพื่อให้รู้สึกดีนะครับจะเจ็บหนักกว่าเดิมนะครับตอนความจริงเปิดเผยนะครับอยากให้คนอื่นสบายใจตอนนี้นะครับแต่อาจจะทำให้เขาเสียใจมากกว่าในอนาคตนะครับดังนั้นคุณผู้ฟังครับไม่คุ้มกันเลยที่จะโกหกนะครับเพราะว่าผลกระทบของการโกหกเนี่ยโอ้โหนะเราอาจจะรับไม่ไหวกับ

ซัสบอกว่าดังนั้นจงเลิกพูดโกหกเสียเถิดนะครับจงพูดความจริงแก่เพื่อนบ้านของเรานะครับเพื่อทุกคนจะเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเดียวกันนะครับในสดุดีบอกว่าข้าแต่พระเจ้าใครเล่าจะอาศัยอยู่ในพระพราศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ได้ใครเล่าจะอาศัยอยู่บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ก็คือผู้ดำเนินชีวิตอย่างไม่มีที่ติผู้กระทำความชอบธรรมและผู้ที่พูดความจริงจากใจของตนนะครับและก็ในพระธรรมสุภาษิตก็บอกว่าคำพูดที่เที่ยงตรงเนี่ยจะยังคงอยู่ตลอดไปนะครับแต่คำโกหกจะถูกเปิดเผยในไม่ช้านะครับและก็ในพระธรรมยอห์นนะครับพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและด้วยความจริงนะครับและก็ในเอเฟซัสนะครับบอกกับเราว่าแต่เราจะพูดความจริงด้วยความรักและเติบโตขึ้นในทุกด้านให้เหมือนพระคริสต์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับพระองค์ทรงเป็นหัวหน้าแห่งกายของพระองค์คือคริสตจักรนะครับดังนั้นคุณผู้ฟังครับให้เราพูดความจริงด้วยความรักนะครับให้เราเติบโตขึ้นนะครับชีวิตกับการจัดการกับการโกหกในคุณผู้ฟังครับก็คือการที่เราจะพูดความจริงนะครับก็ฝากให้กันคิดคุณผู้ฟังครับว่าเรื่องของคำพูดที่เราต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับด้วยรักและห่วงใยกับที่นี่รายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบรายการที่เป็นของคุณผู้ฟังเพื่อคุณผู้ฟังและก็โดยคุณผู้ฟังนะครับ

เมื่อพูดถึงในเรื่องของสุขภาพร่างกายคุณผู้ฟังกับก็คิดถึงในเรื่องของการกินนี่แหละคุณผู้ฟังกับนะก็สำคัญเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการที่เราจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับผมเจอบทความหนึ่งน่าสนใจมากคุณผู้ฟังกับว่าในเรื่องของอาหารสำหรับผู้สูงอายุกินอย่างไรให้สุขภาพดีเนี่ยคุณผู้ฟังครับพร้อมด้วยหลักโภชนาการ 5+1 นะครับจากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณนะครับซึ่งเขาบอกว่าอาหารสำหรับผู้สูงอายุกินอย่างไรให้สุขภาพดีพร้อมหลักโภชนาการ 5+1 หมู่คุณผู้ฟังครับปกติเราจะได้ยินแค่อาหารหลัก5หมู่เนาะอันนี้ 5+1 นะครับนะ+1ที่พูดถึงเนี่ยคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันเดี๋ยวเราไปหาคำตอบจากบทความนี้คุณผู้ฟังครับเขาบอกว่าเมื่อถึงวัยสูงอายุนะครับหลายท่านก็คงจะกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆนะครับนะคนที่มีตังหน่อยเนี่ยคุณผู้ฟังครับที่จะซื้ออาหารเสริมได้นะครับเพื่อที่จะมาชดเชยสิ่งที่ขาดไปนะครับแต่ว่าอาจมองข้ามอาหารที่รับประทานปกติในแต่ละมื้อเนี่ยคุณผู้ฟังครับจะดีกว่าไหมคุณผู้ฟังครับถ้าหากเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนอาหารปกติเพียงเล็กน้อยแต่ให้สารอาหารที่หลากหลายและก็เพียงพอต่อผู้สูงอายุด้วยหลักอาหารสำหรับผู้สูงอายุอาหาร 5+1 หมู่นะครับอาหาร 5+1 หมู่เนี่ยคุณผู้ฟังครับสำหรับผู้สูงอายุนี่คืออะไรนะครับอาหารหมู่ที่1คุณผู้ฟังครับเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วเต้าหู้นะครับก็หมายถึงโปรตีนเนาะควรที่จะเลือกรับประทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะครับปลาไข่นมถั่วและก็เต้าหู้เนี่ยคุณผู้ฟังครับเพื่อที่จะได้รับกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนนะครับและควรที่จะรับประทานเนื้อสัตว์ประมาณ 3-4 ช้อนโต๊ะต่อมื้อนะครับเพื่อช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับสร้างภูมิคุ้มกันและก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงทั้งนี้ความต้องการโปรตีนขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ด้วยนะครับเช่นโรคไตเนี่ยมีความต้องการโปรตีนอาจจะมากหรือว่าน้อยกว่าปกตินะครับควรที่จะปรึกษาแพทย์ปรึกษาหมอนักกำหนดอาหารเพื่อจะรับคำแนะนำถึงปริมาณโปรตีนที่เหมาะสมนะครับคนที่มีโรคประจำตัวเนาะต้องปรึกษาแพทย์ปรึกษาหมอนะครับว่ากินได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องของอาหารหมู่ที่1โปรตีนนะครับหมู่ที่2คุณผู้ฟังครับไขมันนะครับผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักมีปัญหาในเรื่องของไขมันในเลือดผิดปกตินะครับซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและก็หลอดเลือดนะครับดังนั้นคุณผู้ฟังครับการเลือกแหล่งไขมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับควรที่จะเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันไม่อิ่มตัวนะครับเช่นปลาทะเลนี่นะครับน้ำมันพืชนะครับเช่นน้ำมันลำข้าวน้ำมันถั่วเหลืองนะครับถั่วเปลือกแข็งและควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงนะครับเช่นไขมันจากหนังสัตว์เนี่ยนะครับไขมันสัตว์นะครับน้ำมันปาล์มนะครับน้ำมันมะพร้าวกะทิและก็ไขมันทรานนะครับโอ้นะชอบไหมครับบางท่านก็ชอบเนาะข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนเนี่ยครับข้าวเหนียวมูนนี่นะ

ดังนั้นคุณผู้ฟังครับเรื่องของไขมันนะครับเรื่องของอาหารหมู่ที่2ไขมันเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับ3คุณผู้ฟังครับอาหารหมู่ที่3นะครับผักนะครับผักนี่มีใยอาหารช่วยในการขับถ่ายนะครับเพื่อที่จะช่วยป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะครับซึ่งทางองค์การอนามัยโลกนะคุณผู้ฟังครับ WHO เนี่ยคุณผู้ฟังครับที่อ่านว่า WHO นี่นะครับได้แนะนำว่าให้รับประทานผักและก็ผลไม้อย่างน้อย400กรัมต่อวันนะครับนะไม่ใช่กรัมมือนะอันนี้กรัมนะครับนะน้ำหนักนี่นะครับ400กรัมนะครับหรือว่าผัก3ทัพพีนะครับบางคนเนี่ยก็บอกว่าทัพพีขนาดไหนนะครับซึ่งบางบ้านก็มีแบบขนาดใหญ่นะครับก็จัดเต็มนะถ้าหากถามว่าทัพพีขนาดไหนนะครับขนาดกลางๆก็พอนะครับแล้วก็ผลไม้2จานเล็กต่อวันนะครับนะบอกมาเลยว่าจานเล็กนะครับไม่ใช่จานใหญ่นะเพื่อที่จะได้รับใยอาหารที่เพียงพอต่อการป้องกันโรคนะครับเรื่องของอาหารหมู่ที่3ผักนี่นะครับอาหารหมู่ที่4คุณผู้ฟังครับข้าวแป้งน้ำตาลนั่นก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งควรที่จะรับประทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับได้แก่ข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะครับข้าวไรเบอร์รี่นี่นะครับธัญพืชไม่ขัดสีขนมปังโฮลวีตนะครับเนื่องจากคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยคุณผู้ฟังครับมีใยอาหารที่ช่วยให้ชะลอการดูดซึมน้ำตาลได้นะครับและก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มหรือว่าอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นจากน้ำผลไม้นะครับน้ำตาลทรายขาวเนี่ยนะครับน้ำตาลทรายแดงเนี่ยนะครับน้ำผึ้งนะครับบางคนชอบเนาะเรื่องของน้ำผึ้งนะครับแล้วก็น้ำเชื่อมต่างๆนะครับแม่ถ้าหากไม่ใส่มันก็ไม่หวานนะโอ้นะร่างกายต้องการความหวานเลยประมาณนี้นะครับต้องระวังหน่อยนะครับเรื่องของน้ำเชื่อมน้ำตาลต่างๆนะครับหากดื่มหรือว่ารับประทานเป็นประจำเนี่ยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานได้นะครับนะเรื่องของอาหารหมู่ที่4ที่ว่าในเรื่องของข้าวแป้งและก็น้ำตาลนะครับที่พูดถึงคาร์โบไฮเดรตนะครับอาหารหมู่ที่5ผลไม้นะครับนะผักพูดถึงไปแล้วเนาะผลไม้ทีนี้นะครับแนะนำให้รับประทานผลไม้สดปริมาณเนี่ยคุณผู้ฟังครับ1จานรองแก้วกาแฟต่อมือนะครับแหมนะบอกเลยคุณผู้ฟังครับว่า1จานรองแก้วกาแฟนะครับนะต่อมือนะครับประมาณ 2-3 มื้อต่อวันนะครับเรื่องของปริมาณของผลไม้สดที่ควรที่จะรับประทานนะครับและก็ควรที่จะเลือกรับประทานผลไม้ให้หลากหลายนะครับต้องหลากหลายด้วยนะคุณผู้ฟังครับไม่ใช่ว่าสัปดาห์นี้กล้วยก็กล้วยทั้งอาทิตย์เดี๋ยวคุณผู้ฟังครับโอ้นะต้องหลากหลายนะ เน้นว่าหลากหลายด้วยนะคุณผู้ฟังครับเพื่อที่จะได้รับวิตามินที่เพียงพอนะครับแล้วก็ได้รับปริมาณน้ำตาลที่พอเหมาะด้วยนะครับควรที่จะรับประทานผลไม้สดมากกว่าน้ำผลไม้นะครับบางคนบอกว่าโอ้นะทดแทนกันได้นะครับนะไม่เลยคุณผู้ฟังครับแล้วก็ไม่แนะนำด้วยนะครับควรที่จะเลือกรับประทานผลไม้สดมากกว่าน้ำผลไม้นะครับเพราะอะไรคุณฟังครับเพราะว่าน้ำผลไม้เนี่ยทำมาจากผลไม้ในปริมาณมากซึ่งอาจทำให้ได้รับน้ำตาลมากเกินไปนะครับนะในเรื่องนี้คุณฟังครับอาจจะได้รับน้ำตาลมากเกินไปนะครับถ้าหากเลือกที่จะดื่มเป็นน้ำผลไม้แทนผลไม้สดนี่นะครับดังนั้นคุณฟังครับต้องเป็นผลไม้สดดีกว่านะครับอาหารหมู่ที่5ไปแล้วเนาะอาหารหมู่ที่6คุณฟังครับนะบางคนนี่บอกว่า5บวก1เนี่ยบวก1ที่พูดถึงนี่คืออะไรนะครับนะอาหารหมู่ที่6นะครับก็คือน้ำนะครับน้ำบวกหนึ่งก็คือน้ำนะครับต้องไม่ขาดเลยทีเดียวนะครับเรื่องของน้ำดื่มเนี่ยคุณผู้ฟังครับการดื่มน้ำเปล่าในปริมาณที่เหมาะสมต่อร่างกายนะครับ 6-8 แก้วต่อวันนะครับจะช่วยในการดูดซึมวิตามินต่างๆนะครับที่ละลายในน้ำเช่นวิตามิน B วิตามิน C เนี่ยคุณผู้ฟังครับช่วยในการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายด้วยนะครับทั้งยังมีส่วนในเรื่องของการขับถ่ายอีกด้วยนะครับนะเรื่องของการดื่มน้ำก็อย่าลืมก็แล้วกันคุณผู้ฟังครับนี่คืออาหารหลัก5หมู่บวก1นะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับขอบคุณสำหรับบทความนี้นะครับนำมาฝากกันด้วยรักและห่วงใยนะครับอาหารสำหรับผู้สูงอายุกินอย่างไรให้สุขภาพดีพร้อมหลักโภชนาการ5บวก1หมู่นะครับจากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาราชการุณนะครับขอขอบคุณและก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับกับที่เนี่ยรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบรายการที่เป็นของคุณผู้ฟังเพื่อคุณผู้ฟังและก็โดยคุณผู้ฟังนะครับ

มาถึงช่วงนี้คุณฟังครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับขอนำพระคำของพระเจ้ามาหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่4ข้อที่23ถึงข้อที่24นะครับ2ข้อนะครับสุภาษิตเป็นพระคัมภีร์ในภาคพันธสัญญาเดิมนะครับบทที่4ข้อที่23และก็24นะครับ2ข้อนะครับพูดถึงในเรื่องนี้นะครับนะทั้งอาทิตย์เราน่าจะพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับเรื่องของคำพูดเนี่ยคุณฟังครับนะที่จะต้องระมัดระวังกันนะครับนะว่าจะใช้คำพูดยังไงดีนะครับนะถึงจะดีต่อใจเนี่ยนะดีต่อใจของเราแล้วก็ดีต่อใจของคนที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยคุณฟังครับนะการจัดการกับคำพูดเนี่ยต้องจัดการให้ดีนะครับดูคำตอนนี้ด้วยกันคุณฟังครับสุภาษิตบทที่4ข้อที่23 24ได้บอกกับเราไว้ดังนี้ว่าจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระวัยรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจจงทิ้งวาจาคดๆเสียและให้คำพูดลดเลี้ยวห่างจากเจ้าอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังครับสุภาษิตบทที่4ข้อที่23และก็ข้อที่24นะครับจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระวัยรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจจงทิ้งวาจาคดๆเสียและให้คำพูดลดเลี้ยวห่างจากเจ้านี่คือพระคำของพระเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นคัมภีร์แห่งชีวิตของคริสเตียนนำมาหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันในการที่จะลุกขึ้นก้าวและก็เดินต่อไปอย่างมั่นใจและก็อยู่อย่างมั่นคงด้วยนะครับจากพระธรรมตอนนี้ได้บอกอะไรกับเราคุณผู้ฟังครับเรื่องของการที่เราจะต้องรักษาใจของเราด้วยความระวังระวัยรอบด้านนะครับนะอย่าปล่อยใจไปนะครับถ้าหากปล่อยใจไปปุ๊บเนี่ยคุณฟังครับนะสิ่งที่ออกมาจากใจก็ออกจากปากของเรานะครับเป็นคำพูดเนี่ยคุณฟังครับต้องรักษาใจของเราด้วยความระวังระวัยรอบด้านอย่างว่านะครับเพราะอะไรคุณฟังครับเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจนะครับนะอันนี้ต้องควรค่าแก่การระมัดระวังนะครับแล้วก็ในข้อที่24คุณฟังครับจงทิ้งวาจาคดๆเสียนะครับวาจาคดๆนี่หมายถึงวาจาที่ไม่ตรงนะครับนะวาจาที่คดเคี้ยวเลี้ยวไปนู่นอาจจะเป็นเรื่องของคำโกหกหรือว่าไม่เรียกว่าโกหกแต่ว่าพูดไม่หมดนี่คุณฟังครับนะพูดความจริงไม่หมดนะครับอะไรประมาณนี้นะจงทิ้งวาจาคดๆแบบนี้ซะนะครับนะพระคัมภีร์ตอนนี้บอกกับเราว่าจงทิ้งวาจาคดๆเสียและให้คำพูดที่ลดเลี้ยวนะครับแม่นะชัดเจนเลยทีนี้นะครับที่บอกว่าคำพูดที่ลดเลี้ยวนะครับห่างจากเจ้านะครับนะขอให้คำพูดแบบนี้ห่างไกลจากเรานะครับคำพูดที่ไม่จริงเนี่ยคุณฟังครับคำโกหกนี่นะครับก็ขอให้เราจัดการกับคำพูดให้ดีนะครับก็จัดการตั้งแต่ที่อยู่ในใจที่ยังไม่ออกมาจากปากเนี่ยคุณฟังครับและต้องจัดการในเรื่องนี้นะครับฝากพระธรรมตอนนี้ไว้ในใจของคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับเนื่องจากเวลาของเราหมดลงอีกแล้วคุณฟังครับในเวลาช่วงท้ายเนี่ยอาจจะมีนิดเดียวนะนะเดี๋ยวไม่ได้ฟังเพลงกันเนาะเพลงสุดท้ายนะครับฝากความตอนนี้ไว้ในใจของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพระคำของพระเจ้าจะเกิดผลในชีวิตของคุณผู้ฟังอย่างมากมายด้วยนะครับโอกาสหน้าพบเจอกันใหม่กับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราเองมีนัดกันนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกการติดต่อทุกการติดตามทุกการรับฟังนะครับของคุณผู้ฟังหลากหลายช่องทางที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะเจอเราได้นะครับผ่านทางคลื่นวิทยุที่ออกอากาศที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ตอนนี้นะครับหรือว่าจะเป็นผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับก็ค้นหาเราว่า FEBC คริสเตียนมีเดียนะครับก็จะเจอเรานะครับหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับก็ด้วยความยินดีคุณผู้ฟังครับขอบคุณและก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับและก็เจ้าหน้าที่ของทางสถานีด้วยนะครับที่อยู่กับเรามาจนถึงณที่นี้ที่ต้องจากกันไปขอพระเจ้าอวยพรท่านและก็ครอบครัวอย่างมากมายสุขกายสบายใจกันดีอย่างทั่วหน้าลาไปก่อนแล้ววันนี้สวัสดีครับ

เสด็จสู่สวรรค์คาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาด้วยสำนึกในพระกรุณาตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: ำการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ
1: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยคุณหมอลินค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
1: สนใจที่จะปรึกษาการใช้สมุนไพรทางเลือกก็สามารถปรึกษากันได้ที่หลังไมค์นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์
4: 0949610293
1: โรคเบาหวานถือเป็นปัญหาสุขภาพยอดฮิตที่เรามักจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะคะพบได้ในทุกช่วงวัยเลยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะมีคนอีกจำนวนมากค่ะที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานแต่ไม่รู้ตัวค่ะทำให้ละเลยการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีนะคะซึ่งนั่นหมายความว่าผู้ป่วยนะคะได้ปล่อยให้โรคลุกลามจนนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ค่ะดังนั้นวันนี้นะคะเราลองมาสำรวจดูซิว่าคุณอยู่ในข่ายเสี่ยงโรคเบาหวานหรือไม่พร้อมๆกับทำความเข้าใจโรคเบาหวานนี้อย่างถูกต้องกับคุณหมอลินนะคะ
3: ค่ะอาการของโรคเบาหวานนะคะโรคเบาหวานในระยะแรกนั้นจะไม่แสดงอาการผิดปกตินะคะบางรายอาจจะตรวจพบโรคเบาหวานเมื่อพบภาวะแทรกซ้อนขึ้นแล้วนะคะอาการของโรคเบาหวานแต่ละชนิดอาจมีความคล้ายกันซึ่งอาการที่พบส่วนใหญ่นะคะก็คือจะรู้สึกกระหายน้ำคอแห้งปัสสาวะก็บ่อยหิวบ่อยน้ำหนักตัวลดหรือเพิ่มผิดปกตินะคะสายตาพร่ามัวเห็นภาพไม่ชัดเจนรู้สึกเหนื่อยง่ายนะคะมีอาการชามือขาและก็นิ้วเท้านะคะบาดแผลก็จะหายยากด้วยนะคะทั้งนี้อาการของโรคเบาหวานประเภทที่1จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่โรคเบาหวานประเภทที่2จะแสดงอาการแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์มักจะเกิดขึ้นในช่วงอายุครรภ์ประมาณ24ถึง28วันค่ะ
1: ค่ะคุณหมอลินคะเมื่อเราเป็นโรคเบาหวานแล้วนะคะเราจะมีวิธีการดูแลตนเองอย่างไรบ้างคะให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น
3: ผู้ป่วยเบาหวานในประเภทที่1 นั้นนะคะจำเป็นต้องให้รับฮอร์โมนอินซูลินเข้าไปทดแทนการฉีดยาเป็นหลักควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและก็ออกกำลังกายที่เหมาะสมนะคะในขณะที่โรคเบาหวานประเภท2หากเป็นโรคระยะแรกๆก็สามารถรักษาได้ด้วยการรับประทานอาหารที่เหมาะสมการออกกำลังกายเป็นประจำและก็ควบคุมน้ำหนักด้วยนะคะหากอาการไม่ดีขึ้นนะคะแพทย์อาจให้ยาควบคู่ไปด้วยหรือฉีดอินซูลินเช่นเดียวกับโรคเบาหวานประเภท1นะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์นั้นนะคะแนะนำอย่างนี้นะคะควรฝากครรภ์กับแพทย์ตั้งแต่ในระยะแรกพร้อมทั้งควบคุมอาหารและก็ออกกำลังกายตามคำแนะนำของแพทย์ด้วยนะคะ
1: มอลินคะการป้องกันโรคเบาหวานค่ะเราสามารถที่จะป้องกันได้อย่างไรบ้างคะ
3: ป้องกันโรคเบาหวานทุกชนิดเลยนะคะก็คือต้องคอยระมัดระวังระดับน้ำตาลในเลือดและก็คอเลสเตอรอลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะเน้นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็สารอาหารครบถ้วนมีกากใยสูงนะคะหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และก็ควรงดสูบบุหรี่ด้วยนะคะรวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหากสตรีมีครรภ์ควรเข้ารับการฝากครรภ์ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอค่ะแล้วก็ได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวานหากมีความเสี่ยงนะคะ
1: คุณหมอลินคะอาการข้างเคียงของโรคเบาหวานมีโรคอะไรบ้างคะ
3: โรคที่ตามมาหลังจากเป็นเบาหวานหลังจากน้ำตาลในเลือดสูงนะคะก็คือไตก็จะเสื่อมลงเนื่องจากว่าทานยามากเกินไปเป็นเวลานานนะคะแล้วก็ไตวายพวกนี้นะคะโรคหลอดเลือดในสมองโรคหัวใจและก็หลอดเลือดนะคะปลายประสาทก็จะอักเสบด้วยการติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนทั่วไปนะคะโรคจอประสาทตาเสื่อมตาบอดพวกนี้นะคะหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบสมรรถภาพทางเพศก็จะเสื่อมลงด้วยนะคะ
1: ค่ะคุณหมอลินคะอยากจะทราบว่าค่าน้ำตาลของคนปกตินะคะกับคนที่เป็นเบาหวานมีค่าน้ำตาลเท่าไหร่บ้างคะแตกต่างกันอย่างไรคะ
3: ค่าปกติก็คือไม่เกิน100นะคะค่าที่ค่อนข้างสูงก็คือประมาณ120ถึง180นะคะส่วนค่าที่อันตรายนั้นก็คือ180ขึ้นไปนะคะดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานเพิ่มการป้องกันเข้าไปนะคะอย่างเช่นว่าทานอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเช่นพวกผักสีเขียวต่างๆผักหลากสีนะคะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะแค่นี้ท่านก็จะพ้นจากอันตรายจากการเป็นเบาหวานในเลือดสูงแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะ
5: สนใจที่จะปรึกษาการใช้สมุนไพรทางเลือกก็สามารถปรึกษากันได้ที่หลังไมค์นะคะที่หมายเลขโทรศัพท
4: ์0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293
6: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ดิฉันอยู่กับคุณไพศาลนะคะเรามาพบกับท่านให้ท่านพูดคุยถึงปัญหาสุขภาพของท่านดีกว่านะคะแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะ
7: นายไพศาลสุขใจครับ
2: อายุเท่าไหร่แล้วคะ
7: 72ครับ
2: 72พักอยู่ที่ไหนคะตอนนี้
7: อยู่ที่หนองสวงเนี่ยวิหารแดง
2: วิหารแดงสระบุรีใช่ไหมคะ
7: ครับผม
2: ปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรนะคะ
7: ก็สมัยก่อนนี่ก็การค้าขายแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำแล้วลูกเขาไม่ให้ทำแล้วเขาอยู่เฉย
2: ๆตอนนี้ประสบปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรคะคุณไพศาล
7: ก็เรื่องเบาหวาน
2: น่ะ
7: คือครั้งแรกไปโรงพยาบาลน้ำตาลไม่มีลงเลย
2: ตอนนั้นน้ำตาลอยู่ที่เท่าไหร่คะ
7: มันจะอยู่150 180 150 180ทีนี้มาต่อมา200 242
2: ค่ะ
7: คือลงพยาบาลที่หันแดงเนี่ยเขาจะมีใบเขียวใบเหลืองใบแดงนะผมจะได้รับใบเหลืองตลอดทั้งปีแต่ไม่ได้ใบเขียวเลยใบเขียวจะได้เข้าตรวจก่อนไง
2: ใบเหลืองกับใบเขียวความหมายเป็นยังไงบ้างคะคือยังไงคะ
7: ก็ใบเขียวปกติไงจะได้เข้าตรวจก่อน
2: ถ้าใบเขียวปกติจะได้เข้าตรวจก่อน
7: ใบเหลืองเข้าที่สองถ้าใบแดงสุดท้ายเลยพอเข้าไปตรวจไปรับยาต้องเข้าไปหาโภชนาการอีกต้องไปคุยเป็นโอ้โห242
2: นี่หมอเข้ามา242
7: มันจะได้ฉีดยาแล้วเขาบอกต้องครั้งหน้ามาถ้าไม่ลงก็ต้องฉีดยา
2: ค่ะ
7: ทีนี้ผมก็จะทำยังไงจะให้น้ำตาลมันลดพอดีบังเอิญวันนั้นไม่รู้เวลาเท่าไหร่สถานีไหนก็ไม่รู้เปิดไปเปิดมาไปเจอพระอาจารย์สุภัตราเนี่ยสุภัตราฟังพอว่าเรื่องไอ้เกี่ยวกับตับอ่อนมันก็จริงๆแหละตับอ่อนมันต้องเสื่อมก่อนจะเป็นเบาหวานทีนี้ก็ตอนบอกเบอร์ผมก็เลยจดไว้ไง
2: ค่ะตัดสินใจอยู่นานไหมคะที่จะโทรมาสั่งซื้อ
7: ก็เย็นตอนเย็นวันนั้นแหละที่ให้แม่บ้านก็โทรไปปรึกษาไงติดโทรไปที่นี่บอกทีนี้วันรุ่งขึ้นไม่รู้ช่วงไหนที่ให้คือนั่งเขียวสุดใจเนี่ยนะครับแม่ยายตายายสองคนนี่แหละ
2: ค่ะ
7: บ้านเดียวกัน
2: ค่ะ
7: ก็ให้เขาสั่งให้เขาไปรับที่ไปรษณีย์ครับ
2: เห็นว่าไปพบนักโภชนาการบำบัดแล้วก็ยังไม่ได้ดีขึ้นเลยใช่ไหมคะน้ำตาลก็ไม่ลด
7: ไม่ลดเจอใบเหลืองใบแดงอยู่เรื่อย
2: แล้วอาการข้างเคียงของโรคเบาหวานมีอะไรบ้างไหมคะที่คุณไปสัมผัสมา
7: ก็มีความดันแล้วก็มีมันค่าของไตนี่ที่ปีต้นปี59นี่ค่าของไตมันก็จะเสื่อมมันจะพังแล้ว
2: อ๋อค่าของไตอยู่ในระดับเท่าไหร่ล่ะคะจำได้ไหมคะ
7: เขาบอกว่าระดับ3ไงเนี่ย
2: ยังไงก็ต้องดูแลไตด้วยนะคะ
7: ครับแต่คิดแล้วผมว่าเป็นมาตั้งแต่2547เ พื่อนร่วมรุ่นด้วยกันนะล้มหายตายจากไปเป็นสิบๆแล้วรุ่นเดียวกันนะเหลือผม
2: ท้ายนี้คุณไปสารมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ฟังทางบ้านเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองไหมคะ
7: ครับผมผู้เป็นเบาหวานเนี่ยมันต้องดูแลตัวเองดูคุมอาหารหน่อยดีที่สุดอย่ากินเค็มอาจจะกินหวานมาก
2: ค่ะท้ายนี้นะคะทีมงานสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะขอให้สุขภาพร่างกายของคุณไพศาลนะคะแข็งแรงยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมนะคะห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะเราเชื่อมั่นว่าการมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะจะทำให้เราได้ทำงานที่เรารักนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและเพื่อครอบครัวของเราคนที่รักเราตลอดไปค่ะคุณไพศาลคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
7: โมทราสาธุสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดถือเป็นสิ่งสำคัญค่ะเพราะหากไม่สามารถควบคุมได้ก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาเช่นทำให้อ่อนเพลียกระหายน้ำปัสสาวะบ่อยนะคะปวดศีรษะสายตาพร่ามัวหรือในกรณีที่ร้ายแรงก็อาจจะถึงขั้นช็อกได้เลยทีเดียวค่ะโดยปัจจัยที่จะช่วยควบคุมน้ำตาลนะคะนอกจากการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะอาหารก็มีส่วนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะแต่ผู้ป่วยโรคเบาหวานบางคนนะคะก็มักจะละเลยนะคะในเรื่องของอาหารการกินการใช้ยาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถควบคุมเบาหวานได้ค่ะดังนั้นการควบคุมอาหารนะคะแล้วก็รู้จักเลือกที่จะกินอาหารที่เหมาะสมในปริมาณที่ถูกสัดส่วนกับความต้องการของร่างกายในแต่ละมื้อนะคะก็ถือเป็นวิธีหนึ่งนะคะในการดูแลและป้องกันโรคเบาหวานได้ค่ะสมุนไพรที่ดูแลอาการเบาหวานนะคะต้องมีรสยาแบบไหนถึงจะสามารถฟื้นฟูโรคเบาหวานได้จริงนะคะเรามารับฟังกันค่ะ1รสขมนะคะช่วยบำรุงดีบำรุงธาตุไฟปรับธาตุไฟในร่างกายให้สมดุล2รสจืดเย็นนะคะสรรพคุณช่วยขับปัสสาวะขับธาตุน้ำส่วนที่เกินออกจากร่างกายเพื่อให้ร่างกายเกิดความสมดุลค่ะข้อ3รสฝาดนะคะคุณสมบัติเพื่อให้เกิดความแห้งและตึงในเนื้อเยื่อทำให้เนื้อเยื่อแห้งช่วยในการสมานแผลนะคะวัตถุประสงค์ของการให้รสยาฝาดเพราะร่างกายของคนที่เป็นเบาหวานจะมีความชุ่มจากธาตุน้ำเยอะจึงทำให้แห้งลงและช่วยให้ผู้ป่วยที่มีแผลเรื้อรังมีอาการที่ดีขึ้นได้ค่ะโดยมากจะใช้ยารสฝาดเบื่อเมาสำหรับผู้ที่มีแผลเบาหวานหรือแผลเรื้อรังค่ะ4ยารสเมาเบื่อหรือว่าเค็มกร่อยนะคะสรรพคุณคือแก้น้ำเหลืองเสียและปรับน้ำเหลืองที่ต้องปรับน้ำเหลืองให้ดีเพราะน้ำเหลืองเป็นส่วนหนึ่งนะคะของเลือดที่จะไปหล่อเลี้ยงตามอวัยวะต่างๆมีลักษณะเป็นธาตุน้ำแต่คุณสมบัติเป็นธาตุไฟจึงต้องปรับการทำงานให้สมดุลค่ะ5ยารสร้อนนะคะเพื่อช่วยกระจายลมให้ลงสู่ทวารปรับสมดุลของธาตุลมทำให้ลมเดินสะดวกขึ้นค่ะแล้วสมุนไพรอะไรล่ะคะที่จะเป็นการรวมตัวของยารสต่างๆดังกล่าวข้างต้นนะคะก็คือสมุนไพรตำรับนั่นเองค่ะที่ถูกปรุงโดยแพทย์แผนไทยผนวกกับความรู้ที่สั่งสมมาของแพทย์แผนไทยจึงได้รสยาที่เหมาะสมเพื่อฟื้นฟูร่างกายและที่สำคัญที่สุดนะคะที่เป็นเป้าหมายหลักก็คือความปลอดภัยของผู้บริโภคนั่นเองค่ะหน้าที่ของสมุนไพรนะคะจะเข้าไปลดระดับน้ำตาลให้ค่อยๆลดลงจนกลับเข้าสู่สภาวะปกติลดอาการคันตามผิวหนังนะคะอาการน้ำเหลืองเสียขับปัสสาวะไม่ให้ติดขัดและที่สำคัญช่วยบำรุงตับอ่อนและไตให้ทำงานเป็นปกติค่ะและไม่ต้องกังวลว่าจะมีอาการอ่อนเพลียหรือว่าซูบผอมนะคะเพราะสมุนไพรมีส่วนในการบำรุงร่างกายลดการเกิดอาการแทรกซ้อนต่างๆค่ะ
8: ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ภูมิแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังสะเก็ดเงินปวดเมื่อยตามร่างกายเกาท้องผูกเรื้อรังหรือสีดวงต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจำเดือนเนื้องอกเบาหวานความดันไขมันหากท่านมีปัญหาเหล่านี้ปรึกษาเราสิคะ
1: ส
5: สำหรับคุณผู้ฟังที่ประสบปัญหาสุขภาพนะคะและมีความต้องการที่จะใช้สมุนไพรทางเลือกในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะสอบถามได้ที่หมายเลข
4: 0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293
5: ในการปรุงยาให้ได้ผลดีนั้นจะต้องมีองค์ความรู้ครบถ้วนมีตัวเสริมฤทธิ์ตัวคุมฤทธิ์รสของยาต่างๆต้องเข้ากันได้ดีนะคะเกิดความสมดุลและควรที่จะแยกสูตรตำรับในแต่ละโรคให้ชัดเจนเฉพาะต่อโรคนั้นๆไปเลยนะคะโดยที่ไม่เอายาสมุนไพรหลายๆชนิดมาผสมรวมกันแล้วแก้ได้เกือบทุกโรคจะทำให้ผลที่ได้เป็นปัญหาอยู่นะคะที่สำคัญนะคะท่านผู้ฟังควรที่จะรับประทานต่อเนื่อง3เดือนขึ้นไปก็จะดีมากค่ะซึ่งในแต่ละบุคคลจะใช้เวลาต่างกันนะคะหากออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายอาการก็จะดีขึ้นเร็วค่ะวิธีรับประทานนะคะครั้งละ2แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นหากลืมทานก่อนอาหารก็สามารถที่จะทานหลังอาหาร2ชั่วโมงได้นะคะการทานสมุนไพรนะคะไม่ว่ายี่ห้อใดๆก็ตามนะคะหรือว่าสมุนไพรประเภทใดก็ตามนะคะควรที่จะทานแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารและการออกกำลังกายควบคู่กันไปจะทำให้ผลที่ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะการใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์เพื่อป้องกันบำรุงและฟื้นฟูนะคะจะช่วยให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นห่างไกลจากโรคภัยต่างๆค่ะ
9: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
5: คุณผู้ฟังคะทราบหรือไม่คะว่าหากเราขับถ่ายอุจจาระหลังเวลา 7:00 นลำไส้จะบีบให้อุจจาระขึ้นไปข้างบนเวลาถ่ายก็จะถ่ายไม่หมดแต่เราจะไม่รู้ตัวค่ะที่ปลายลำไส้จะมีประสาทปลายทวารเมื่อมีอุจจาระที่เหลวนะคะพอมาจ่อปลายทวารประสาทก็จะส่งสัญญาณบอกสมองให้ปวดท้องหลัง 7:00 นลำไส้จะทำงานไม่เป็นปกติค่ะบีบอุจจาระให้ขาดจนรู้สึกว่าถ่ายหมดแล้วนะคะเราก็จะหยุดแต่ความจริงแล้วอุจจาระท้ายขบวนยังไม่ออกมาแต่มันจะถูกดันกลับเข้าไปค่ะไม่มาจ่อปลายทวารทำให้เราไม่ปวดแล้วเราก็นึกว่าหมดแล้วนั่นเองนะคะอุจจาระที่ค้างไว้นี้นะคะจะเกาะอยู่ที่ผนังลำไส้พอมีอุจจาระใหม่เข้ามานะคะท่านผู้ฟังไออุจจาระที่เหลวกว่ามันก็แซงหน้าไปก่อนแต่มันก็ไม่สามารถที่จะดันพวกที่ค้างแข็งนั้นเนี่ยให้ออกไปได้นะคะพวกที่ค้างแข็งไว้เนี่ยก็จะเกาะติดแน่นค่ะฉะนั้นนะคะทุกวันที่เราขับถ่ายมันก็ถ่ายเฉพาะอุจจาระที่เหลวค่ะพอส่วนที่เหลือนะคะก็เกาะไปเรื่อยๆอุจจาระตกค้างก็จะไปทับเส้นเลือดต่างๆในกระเพาะอาหารแล้วก็กดทับกระดูกหลังทำให้เกิดอาการมากมายเช่นท้องอืดปวดหลังปวดขาปวดกล้ามเนื้อที่ไหล่แล้วก็สะบักเวียนหัวอ่อนเพลียนอนไม่หลับเป็นฝ้านะคะผิวพรรณก็ไม่ดีค่ะเป็นไมเกรนการนำอุจจาระตกค้างออกนะคะจึงจำเป็นต้องหาสาเหตุค่ะว่าเป็นสาเหตุใดเช่นการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดกินอาหารที่มีกากใยน้อยนะคะมีพยาธิหรือว่าเชื้อราทำให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยผิดปกติหรือว่าระบบดูดซึมเสียนะคะเพราะน้ำมันพืชเคลือบทำให้น้ำที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยไม่หมุนเวียนหรือสุดท้ายนะคะการไม่ถ่ายอุจจาระก่อน 7:00 นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะได้ทราบดังนี้แล้วก็ควรที่จะหมั่นขับถ่ายนะคะให้เป็นเวลาอย่างสม่ำเสมอนะคะและเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำสะอาดให้มากๆเพราะการท้องผูกนำพามาด้วยโรคต่างๆซึ่งทำให้เราเสียสุขภาพเป็นอย่างมากค่ะหากท่านผู้ฟังที่มีปัญหาอาการท้องผูกเรื้อรังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาการใช้สมุนไพรดูแลอาการดังกล่าวนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
4: ์0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293 ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293
9: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
8: คุณผู้ฟังที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตานะคะไม่ว่าท่านจะเป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมวุ้นในตาเสื่อมหรือจอประสาทตาเสื่อมนะคะก็สามารถที่จะรับประทานสมุนไพรที่ดูแลปัญหาสายตาโดยเฉพาะได้นะคะสำหรับในช่วงนี้เรามารับฟังปัญหาสายตาจากท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะว่าหลังจากที่ทานสมุนไพรสายตาไปแล้วท่านมีอาการเป็นอย่างไรบ้างเชิญรับฟังค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะ
10: ชื่อแตงนวลลำมาวาดนะคะ
2: คุณแตงนวลปัจจุบันพักอยู่ที่ไหนคะ
10: อยู่ในอยุธยาเนี่ยนะคะ
2: ปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วคะ
10: ตอนนี้จะ60แล้วล่ะค่ะ
2: หนูเรียกคุณพี่แล้วกันคุณพี่แตงนวลแล้วปัจจุบันนี้ทำอาชีพอะไรอยู่คะ
10: ตอนนี้เย็บผ้าอยู่ค่ะ
2: เป็นมายังไงคะถึงมารับประทานสมุนไพร
10: รู้มาจากวิทยุอะค่ะฟังวิทยุอยู่ช่วงตอนเกือบจะเพลน่ะ5 โมงอะไรประมาณเนี้ย
2: ค่ะ
10: ฟังทุกวันเลยค่ะเป็นสมุนไพรชอบอยู่ว่าเป็นสมุนไพรไทยแล้วพอได้รับยามากินก็ดูข้างฉลากก็ใช้อะไรบ้างอะไรเงี้ยก็พอรู้จักก็ชอบ
2: ค่ะ
10: แล้วก็แนะนำเนี่ยมีตอนนี้มีเพื่อนบ้านเขาเห็นทางไปรษณีย์มาส่งอ่ะเขาบอกอ้าวมาส่งอะไรล่ะบอกเนี่ยกินยาอยู่ทางสมุนไพรเอาไม่ล่ะเขาว่าก็ถามเขาพอดีเขาเป็นตาเขาเป็นยังไงเราก็บอกว่าสู้แสงอาทิตย์ไม่ได้แล้วพอเขากินไปได้ยังไม่ได้กล่องเลยอ่ะวันหลังเนี่ยเราสั่งมา2 กล่องไงพอเขารู้เราก็บอกลองแบ่งไปกล่องนึงก็ได้3 กล่องแล้วเท่าไหร่ล่ะพอเราบอกราคาเขาเอาเราก็แบ่งให้เขาไปเนี่ยแล้วก็พอเขากินแล้วประมาณอาทิตย์นึงมั้งเราก็เลยถามบอกพี่แล้วกินแล้วเป็นยังไงเขาบอกดีว่าเดี๋ยวนี้เราสู้แสงอาทิตย์ได้แล้วตาเราอะอาการที่เห็นชัดๆคือถ้าเราไม่กินสักประมาณ2-3 วันเนี่ยเราเป็นต้อเนื้อไงตามันจะนูนๆเหมือนมีอะไรมาค้างอยู่ในลูกตาเราอะพอเรากินแล้วรู้สึกมันดีมันสบายเมื่อก่อนเราไม่มีที่ตาเดี๋ยวนี้เรามีที่ตาแล้วเรารู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนมันมีเยื่อเล็กๆนิดๆเนี่ยเวลาเราล้างหน้าเนี่ยมันจะติดออกมาอะไรอย่างเงี้ย
2: คุณพี่แตงนวลที่รับประทานนี่คือเป็นต้อเนื้อเหรอคะ
10: เป็นต้อเนื้อ
2: ค่ะ
10: จะทำยังไงดีเนาะที่จะให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ย
2: ค่ะ
10: พอเรากินยานี่รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะแต่เราต้องระวังเรื่องลม
2: เร
10: ื่
2: อง
10: อะไรเน
2: ี่
10: ย
2: เรื่อง
10: จะโดนตาเราอะใช่และนี่เย็บผ้าด้วยปกติก็จะมีช่างแว่นเขาจะมาไงเขาบอกพี่เย็บผ้าทำไมไม่ใส่แว่นบอกไม่ใส่เราลำคาญเพราะว่าเราใส่ตายาวไง
2: แต่ปัจจุบันนี้ไม่ต้องใส่แว่นแล้วเหรอคะ
10: ใช่
2: อ
10: ๋
2: อ
10: เมื่อตอนนี้จะเขียนหนังสือต้องใส่แว่นด้วยถ้าอ่านหนังสือเยอะๆต้องมีแว่นช่วยเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยใส่เพราะมันรำคาญไม่ชอบ
2: แล้วคุณพี่แตงนวลนี่รับประทานมากี่กล่องแล้วคะ
10: เป็น10แล้วมั้ง
2: อ๋อรับประทานมาสมุนไพรเกี่ยวกับสายตาเนี่ยมาตลอดเลยใช่ไหมคะ
10: ใช่ใช่
2: แ
10: ล้วนี่เป็นอะไรอ่ะที่กินยาเม็ดของสวนทายด้วยไงที่ว่าเป็นต่อมไทรอยด์หรือต่อมทรอมบินนั่นน่ะ
2: อันนี้เป็นลูกค้าตัวจริงของเราเลยนะก็คือเป็นไทรอยด์ด้วยค่ะแล้วอาการไทรอยด์เป็นยังไงคะตอนนี
10: ้ตอนนี้มันก็ดีอ่ะนะแต่ถ้าพูดถึงไม่กินนานๆเนี่ยเคยแบบเว้นมั่งอะไรมั่งเนี่ยมันปวดหูแล้วก็ปวดหัวที่เริ่มเป็นครั้งแรกเลย
2: ค่ะ
10: เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยหาหมอเอาเนื้อเยื่อไปตรวจเนี่ยไม่มีสารพิษอะไรนะกินยาโรงพยาบาลเนี่ยก็เป็นแบบเดิมอีกแหละไปบ่อยกินบ่อยจนโรงพยาบาลเหมือนบ้านแล้ว
2: ค่ะ
10: ปีไหนที่เขามีสมุนไพรเนี่ยจะชอบอย่างนี้ไงง่ายๆสุขภาพเราก็ดีแล้วก็ถ้าเกิดมีโรคหลายโรคมันมาพลอยก็ยาอันนี้จะช่วยกำจัดมันไปด้วยในตัวเนี่ย
2: ชอ
10: บตรงเนี้ย
2: ตอนนี้ก็ยังทานสมุนไพรที่ดูแลอาการไทรอยด์อยู่ด้วยใช่ไหมคะ
10: ใช่ใช่
2: แล้วไทรอยด์นี่คือมันบวมแล้วเปล่าคะ
10: ไม่บวมปกติ
2: แต่
10: เวลาเราค
2: ั่
10: นที่คอเรามันจะมีเม็ดอยู่นิดๆแค่ยังไม่กินมาก่อนเลยมันจะเป็นเม็ดใหญ่แบบกระดุดกระดุดเดี๋ยวนี้เม็ดมันจะเหลือเม็ดเล็กๆในคอเราอ่ะ เวลาแล้วนั่นจะค้ำค้ำอ๋อยังอยู่อะไรเงี้ย
11: ค่ะ
10: แต่มันก็ดีขึ้นน่ะ
11: ค่ะคุณพี่ตายนัวเนี่ยทานสมุนไพรทั้งสองชนิดของเราเลยนะคะคือดูแลอาการไทรอยด์ด้วยแล้วก็เรื่องสายตาด้วย
10: ใช่
11: คิดว่าราคาเป็นยังไงบ้างคะ
10: ก็ดูปกติเพราะว่าเจ้าอื่นเนาะที่เคยกินนะของอะไรสายตามันก็เท่าไหร่1,200อันนี้รู้สึกดีฝัน
11: เมื่อก่อนก็คือทานยี่ห้ออื่นมาคุณพี่ตังนวลปกติก็คือรับประทานวันละกี่เม็ดคะสำหรับเรื่องปัญหาสายตา
10: เม็ดเดียวตอนก่อนนอน
11: อ๋อวันละเม็ดเท่านั้นเองนะคะเพราะว่า
10: ใช่ใช
11: ่เพราะว่าสูตรสมุนไพรของเราก็ค่อนข้างที่จะเข้มข้นอยู่แล้วนะคะ
10: ใช่แต่ทีแรกๆเรากิน2เม็ดนะ
11: ค่ะ
10: ก็ลดลงเหลือเม็ดนึงรู้สึกมันสบายขึ้นนึกสงสัยเขามันคงจะแรงกับเราเกินไปเรานึกว่าเราเป็นเยอะไงทีนี้พอเราใส่ไปเยอะเนี่ยใจเรามันจะได้หายไวอะไรเงี้ยพอหันมาแค่เม็ดเดียวรู้สึกมันดีขึ้น
11: ค่ะ
10: ตอนนี้ยังเสียดายเลยเมื่อก่อนเนี้ยนี่เป็นซีดไงแล้วก็ฟังคุณหมอแผนโบราณเขาพูดเรื่องซีดเรื่องอะไรเนาะกินยาแล้วมันละลายแล้วให้มันให้ซีดมัน
11: ฝ่อ
10: ไงฝ่อหรืออะไรทีนี้เนี่ยช่วงเนี้ยพอแต่งงานแล้วมีลูกไม่ได้เพราะว่าผ่าตัดหมดไป3เที่ยวแล้วท
11: ั้
10: งตัวเนี่ยผ่าตัดไป3เที่ยว
11: ค่ะรังไข่ค่ะ
10: ทั้งมดลูกทั้งรังไข่อะไรออกไปหมดแล้วเพราะว่าเป็นซีดไง
11: ก็คือตัดฮอร์โมนออกไปหมดแล้วนะพี่ตังนวล
10: ใช่หมอเขาตรวจเนี่ยเขาบอกเป็นโรคกระเพาะเราก็คุยกับหมอบอกหมอถ้าเป็นโรคกระเพาะทำไมเวลามีเมนน่ะแสงจะปวดท้องทนไม่ได้ก็คุยกับเขางานทีนี้ก็ไปซาวไปอะไรโอ้โหเป็นสองข้างเลยเขาก็เอาออกไปข้างหนึ่งก่อนแถบหนึ่งก่อนแล้วก็มาอยู่มาอีกปีหนึ่งมีครอบครัวมันก็ไม่หายเขาบอกเดี๋ยวให้มีลูกสักคนนึงก่อนใครเอาออกให้หมดบอกไม่ต้องมองต้องมีมาแล้วมันปวดทนไม่ได้เอาออกไปให้หมดเลยแค่ต้องได้ติงเก็บไปให้หมดเลยหมอก็บอกแกนี่มันติงต้องหมอว่า
11: จริงๆแล้วว่าถ้าทานสมุนไพรเนี่ยมันฝ่อไปได้นะคะ
10: ใช่จะถึงบอกว่า
11: ถ้าเรายังเป็นเยอะ
10: ไงจะถึงบอกมีดวงน้อยไปหน่อยที่ได้ฟังช้าถ้าได้ฟังไวคงไม่ต้องผ่าตัดหรอกทีนี้มันผ่าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเพิ่งมาเจอระยะหลังพอฟังหมอลินโอ้ตรงกับเราเป๊ะเลยไม่งั้นเราคงไม่ต้องผ่าอะไรอย่างเงี้ยไง
11: ค่ะพี่แตงก็ยังมีโอกาสที่จะแนะนำให้พี่เขาเป็นนะคะให้เขาทราบถึงวิธีปฏิบัติตัวด้วยนะคะ
10: ใช่ถึงติดรายการเป็นปลาต้มโก้ยังไง
11: ใช้ดีคือบอกต่อเพื่อเป็นวิทยาทานด้วยนะพี่แตงนวลเนาะ
10: ใช่ใช่
11: ทางรายการก็ดีใจกับพี่แตงนวลด้วยที่สมุนไพรของเราเนี่ยมีโอกาสดูแลพี่แตงนวลได้ถึงหลายๆอาการเลยทั้งไทรอยด์แล้วก็เรื่องของโรคทางสายตาด้วยนะคะแล้วพี่แตงนวลยังมีโอกาสที่จะบอกต่อเพื่อนบ้านให้มารับประทานแล้วก็อาการดีขึ้น
10: ก็ดีที่มียาโบราณช่วยอะไรอย่างเงี้ย
11: ท้ายนี้ขอขอบพระคุณพี่แตงนวลมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับท่านผู้ฟังท่านอื่นได้รับทราบด้วยนะคะค่ะขอให้อาการของพี่แตงนวลนะคะดีวันดีคืนหายเป็นปกติเร็วๆนะคะ
10: จ
11: ้าขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะพี่แตงนวล
10: ส
11: วัสดีค่ะ
10: จ้าสวัสดีค่ะ
12: ตาจะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อต่างๆหลายชนิดโรคตาเป็นโรคพบได้บ่อยในทุกอายุตั้งแต่เด็กแรกเกิดผู้สูงอายุนะคะที่พบได้ในผู้หญิงและผู้ชายนั้นใกล้เคียงกันนะคะสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคตานั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุหรืออาจจะเกิดจากสาเหตุเดียวก็ได้พบบ่อยก็จะได้แก่อายุสูงขึ้นนะคะจะพบโรคตาบางชนิดทั้งนี้เกิดเพราะสาเหตุจากการเสื่อมตามธรรมชาติของเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายนะคะซึ่งรวมไปถึงเนื้อเยื่อของลูกตาเพราะว่าสายตายาวในผู้สูงอายุนะคะโรคต้อกระจกตาค่ะโรคต้อหินโรควุ้นตาเสื่อมพวกนี้นะคะหรือว่าจากตาได้รับแสงแดดเรื้อรังมานานนะคะอย่างเช่นเกษตรกรผู้มีอาชีพทำงานกลางแจ้งซึ่งโรคตาที่พบได้บ่อยจากสาเหตุนี้ก็คือโรคต้อกระจกตานะคะโรคต้อเนื้อต้อลมพวกนี้นะคะ
13: ปัญหาสุขภาพตาคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาทางสายตาภายใต้เครื่องหมายการค้าตราด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินสนใจติดต่อได้ที่หมายเลข
4: 0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293
5: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพแล้วนะคะดิฉันธิดาพร้อมด้วยทีมงานสมุนไพรทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: สด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวรัฐบาลสั่งห้ามสอบแข่งขันจัดอันดับคะแนนในระดับเด็กเล็กโดยเด็ดขาดร้อยเอกภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ออกข้อสั่งการเน้นย้ำไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้กำกับดูแลโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพุทธศักราช2562อย่างเคร่งครัดโดยห้ามจัดสอบแข่งขันหรือถ้าระบบแพ้ชนะจัดอันดับคะแนนในระดับเด็กเล็กโดยเด็ดขาดสำหรับพรบ.การพัฒนาเด็กปฐมวัยนี้ได้กำหนดให้เด็กปฐมวัยซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ขวบได้รับการดูแลพัฒนาและจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัยไม่ถูกผลักเข้าสู่การแข่งขันก่อนวัยอันควรและให้โรงเรียนเปลี่ยนไปเน้นเรื่องการประเมินพัฒนาการแทนโดยควรใช้การสังเกตพฤติกรรมทักษะการสื่อสารการช่วยเหลือตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มรวมทั้งใช้แฟ้มสะสมผลงานเก็บสะสมผลงานรวบรวมภาพกิจกรรมและติดตามความก้าวหน้าของเด็กเป็นรายบุคคลแทนการใช้ตัวเลขตัดสินแบบเดิมๆจบข่าวสิริรัตน์มหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1555อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: พี่มิลิสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสารจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกชั่วโมงนึงนะครับเนื่องจากว่ารายการของเรานั้นไปค้นหาสาระดีๆที่เกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพการทานอาหารการออกกำลังกายการท่องเที่ยวนะครับทั่วโลกทั่วประเทศไทยนะครับสิ่งไหนดีสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพจะร่วมกันไปค้นหานะครับเช่นเคยนะครับผมกิตติกรกาญจนเวคินอยู่กับคุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณกิตติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
3: ครับคุณติ่งและผมก็ไปค้นหาสาระดีๆนำมาเล่ามาคุยในรายการนะครับเช่นเคยครับผลิตภัณฑ์คาตามินผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการด้วยดีตลอดมากับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับคาตามินนั้นนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังมาตลอดระยะเวลาเป็น10ปีผลิตภัณฑ์คาตามินคุณผู้ฟังรู้จักกันดีนะครับรู้จักและยังไม่พอแนะนำให้กับเพื่อนญาติพี่น้องของท่านใช้กันเป็นครอบครัวใหญ่ทั่วประเทศคาตามินอยู่ได้ด้วยการอุดหนุนร่วมแรงส่งแรงใจจากคุณผู้ฟังพี่น้องทั่วประเทศทุกจังหวัดที่ใช้ผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับคาตามินก็เช่นเคยนะครับยังสนับสนุนรายการด้วยดีตลอดมาคาตามินเป็นครอบครัวใหญ่คาตามินนั้นยังส่งตรงถึงบ้านท่านไม่มีค่าขนส่งแต่อย่างใดที่เบอร์คุณติ่ง
4: ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
3: ครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับคาตามินในทุกๆวันคาตามินตอนนี้เปิดหลายสายแต่ว่าเป็นเบอร์เดียวคุณติ่งสามารถรับสายซ้อนได้นะครับ มีทั้งโอเปอเรเตอร์แต่ที่สำคัญเมื่อวานผมได้รับการพูดคุยก็คือว่าหลายท่านอยากจะคุยกับผมโดยตรงนะครับก็สามารถพูดคุยได้นะครับ
4: ได้ค่ะได
3: ้นอกจากเวลาทำรายการคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับนอกจากเราจัดรายการเสร็จแล้วในแต่ละวันเนี่ยคุณผู้ฟังจะปรึกษากับผมโดยตรง
4: ได้เนี่ยค่ะ
3: ได้ในทุกๆเรื่องนะครับปรึกษาได้เลยเพราะว่าหลายท่านดีอกดีใจอยากจะพูดคุยกับผมบางครั้งเนี่ยเราจัดรายการอยู่คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาบอกให้ผมโทรกลับ
4: ได้อ่ะ
3: ก็ได้นะครับหรือบางท่านผมทานอาหารอยู่ก็จะบอกให้ผมโทรกลับก็ได้หรือจะคุยตอนนั้นเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราจริงใจตลอดระยะเวลา10ปีคุณเด้งนะครับก็ลูกค้าเนี่ยก็เห็นว่าเราเนี่ยสามารถพูดคุยได้ทั้งปัญหาต่างๆนะครับปัญหาสุขภาพปัญหาเรื่องโน้นเรื่องนี
4: ้
3: ที่คุณผู้ฟังอยากจะคุยกับผมโดยตรงนะครับก็สามารถพูดคุยได้ในทุกๆวันไม่ต้องเกรงใจนะครับเพราะว่าหลายท่านเมื่อก่อนได้เกรงใจพอได้รู้จักกันแล้วบางท่านขอ

0: ว่าทำไมเราถึงปลูกผักกินเองไว
1: ้
0: ที่บ้าน
1: ใช่เนี่ยเราควรจะปลูกผักเอาไว้กินเองเนี่ยปลูกผักกินเองเนี่ยปลูกความมั่นคงทางอาหารในรู้ของเราเนี่ยแหละนะคะโดยเฉพาะในช่วงของสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยแหละนะคะเรามักจะได้ยินคำว่าเงินทองของมายาข้าวปลาสิของจริงเนี่ยนะก็ลองมาฟังเหตุผลดูนะคะว่าเหตุผลดีๆอันนั้นเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะคะ
0: ครับเหตุผลเป็นยังไงครับเหตุผลคือจริงๆแล้วเนี่ยการปลูกผักเนี่ยท่านเองเนี่ยเราก็จะมีมาบอกเหตุผลเพื่อเป็นประโยชน์เป็นแรงจูงใจสำหรับท่านว่าท่านอยากจะปลูกไหมนะครับปลูกเล็กๆน้อยๆเริ่มต้นจากอย่าง2อย่างไปจนถึง 4-5 อย่างนะครับ
1: อย่างแรกเลยที่เราได้ก็คือเรื่องของความอร่อย
0: โอ้อันนี้ของจริงนะคร
1: ับ ข้อดีข้อนี้เนี่ยคือยากที่จะห้ามใจมากนะไม่จริงเลยที่ผักทุกต้นผลไม้ทุกลูกจะมีรสชาติที่มันเหมือนกันเนี่ยลองปลูกผักสักต้นดูเนี่ยแล้วก็เก็บเกี่ยวมารับประทานเนี่ยเมื่อถึงเวลาของเขาเนี่ยถ้าลองกัดกินสดๆดูเนี่ยนะคะคุณจะสัมผัสได้เนี่ยถึงน้ำที่มันชุ่มฉ่ำจากเนื้อเยื่อของผักที่เราปลูกด้วยด้วยมือของเราเองเนี่ยแหละนะคะแล้วก็รสชาติที่มันหลากหลายวิจิตรชื่นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าสารอาหารดีๆจากดินจากแสงแดดแล้วก็จากความเอาใจใส่ของคุณในการปลูกนั่นเองอร่อยแน่นอน
0: ครับวันก่อนก็มีคนโทรมาถามผมเรื่องปลูกนี่แหละที่เราแนะนำกันไปนะครับว่าที่ผมพูดว่าอยู่ตามแถวบางใหญ่นะแถวนนทบุรีแถวข้างทางแถวอะไรเนี่ยนะครับก็คุณผู้ฟังมาซื้อเข้ามาน อกจากซื้อต้นกล้าพวกมะเขือพวกมะเขือเทศเนี่ยคนหนึ่งเขาก็จะมีดินขายนึกออกไหมดินเป็นถุงๆนี่นะบางท่านก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องดินตัวนั้นมันจะเป็นดินมีปุ๋ยด้วย ที่อยู่ในดินเป็นปุ๋ยหมักในตัว คุณผู้ฟังก็เอามาผสมกันที่บ้าน แต่ช่วงแรกเนี่ย เขาจะแนะนำว่าช่วงที่เป็นต้นกล้าเนี่ยมาในคุณดิง เดี๋ยวเพิ่งเอามาลงทีเดียวเอามารดน้ำก่อน มาชำไว้ก่อน ให้ต้นมันโตสักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังค่อยเอามาลงดิน ซึ่งวันก่อนเนี่ยมีพี่สาวเนี่ยเขาซื้อมะเขือเทศมาอะไรมาคือลูกนี่ดกมากนะครับแล้วก็ได้รดน้ำนะครับได้ใส่ปุ๋ยออร์แกนิกพวกเนี้ยก็อร่อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญมั่นใจมั่นใจเพราะเราปลูกเองก็เอามาปรุงอาหารมาอะไรนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่ออีกสักนิดหนึ่งครับ
1: อีกเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องความปลอดภัยแน่ว่า
0: แน่นอน
1: ไม่มีสารเคมีแน่นอนแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการปนเปื้อนของแบคทีเรียเนี่ยก็ไม่มีนะคะพืชที่พืชผักที่เราปลูกเองเนี่ยนะคะเด็ดกินเองเราเองเนี่ยย่อมต้องปลูกโดยที่เราแน่ใจแหละแน่ว่าปลอดภัยกินได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวเนี่ยฉะนั้นแล้วเนี่ยสารเคมีไม่ใช่เรื่องที่เรานั้นจะต้องไปกังวลนะคะส่วนอีกภัยนึงที่เรามองไม่เห็นเช่นเดียวกันก็คือกับสารเคมีก็คือเรื่องของการปนเปื้อนของแบคทีเรียที่มันดื้อยาเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะมีที่มาจากการใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์จากอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ที่ใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็นนะคะแล้วก็อาจจะปนเปื้อนไปสู่ผักที่เราซื้อกินได้นะคะเคยมีเหตุของการปนเปื้อนเชื้อชนิดนึงเนี่ยแหละนะคะก็กรณีดังกล่าวนี้ก็มีการเรียกคืนผักจากประเทศหนึ่งออสเตรเลียเนี่ยแหละนะคะเนื่องจากว่าพบเชื้อสมอเนล่าเนี่ยแหละเนี่ยในผักเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเราปลูกเองเนี่ยเรามั่นใจได้แน่นอน
0: ครับก็เราเพียงแต่รณรงค์สักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายท่านอาจจะไม่ได้ปลูกนะครับหลายท่านอาจจะอยู่ที่คอนโดอยู่ตามที่สูงนะครับหรืออยู่บ้านไม่ค่อยมีพื้นที่หรือบางท่านนี้เป็นผู้สูงอายุแล้วก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้มีโอกาสไม่ได้ทำนะครับบางท่านก็เดินไม่ได้ที่ฟังรายการอยู
1: ่
0: บางท่านก็ไม่สะดวกนะพูดง่ายๆท่านก็ไปหาพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษทานเอง
1: ได้เหมือนกัน
0: ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่เราบอกว่าการปลูกเนี่ยเพียงแต่เป็นแรงจูงใจสำหรับท่านที่อยู่ที่บ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะตอนนี้คนทำเยอะคนทำเยอะนะครับคนทำเยอะมากบางครั้งนี่มันเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่เรานี่พอได้ปลูกได้อะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีความสุขในแต่ละวันนะครับช่วงตกเย็นมาหลังจากออกกำลังกายการเดินนิดๆหน่อยแล้วก็มารดแปลงผักที่มีอยู่แค่ 4-5 อย่างนะครับก็จะมีความสุขนะครับให้ท่านได้ลุ้นพูดง่ายๆนะครับให้ท่านได้ลุ้นนะครับอ่ะตอนนี้บอกโปรสักนิดหนึ่งสำหรับคาตามินคุณเด่งตอนนี้อัปเดตโปรคาตามินทไวไลท์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ค่ะโปรโมชั่นของ

0: คาตามินแล้วก็ทวายไลท์เนี่ยนะคะช่วงนี้นี่ก็มีการอัปเดตนะส่งมอบความสุขสุขภาพดีกับโปรโมชั่นนี้นะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็อีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลย2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมค่ะนะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ084 385 6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ084 385 6644ค่ะ
1: ครับก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันตอนนี้เราเตรียมสายไว้รอท่านจะพูดคุยปรึกษากับผมโดยตรงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ
0: ค่ะ
1: พักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งแล้วมาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่พักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งนะครับก็มาพูดคุยกันต่อฟังเพลงกันไปนะครับคุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับข้อมูลดีๆและมีความสุขเป็นข้อมูลที่แปลกใหม่เป็นข้อมูลที่ทำให้ท่านนั้นเกิดแรงบันดาลใจที่จะลุกขึ้นมาเพื่อให้สุขภาพดีนะครับท่านที่อยู่บ้านที่ผมบอกว่ากับคุณติ่งว่าการปลูกผักทานเองที่บ้านก็มีแรงจูงใจอย่างไรนะครับ อย่างเช่นการปลูกผักที่บ้านเนี่ยที่คุณติ่งบอกไปก็คืออย่างแรกเลยก็คืออร่อย
2: ใช่
1: ความอร่อยที่เราได้ปลูกเองได้ใส่สารอาหารที่ดีอย่างสองก็คือปลอดภัยแน่นอนสำหรับท่านที่ปลูกเองนะครับอย่างสามคืออ
2: ุดมไปด้วยสารอาหารนั่นเองเนี่ยค่ะผักและผลไม้เนี่ยก็คือแหล่งวิตามินและก็แร่ธาตุนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเรานะคะแต่จากการสำรวจขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาตินะคะก็แล้วก็องค์การอนามัยโลกด้วยนะคะก็ระบุว่าอาหารการกินของคนในเมืองนั้นเนี่ยจะอุดมไปด้วยไขมันและก็น้ำตาลซึ่งก็ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำหนักตัวเกินนั่นเองนะคะผักผลไม้ที่เราปลูกเองแล้วก็สุกเก็บกินในระยะเวลานั้นเวลาไม่นานเนี่ยนะคะก็จะมีแร่ธาตุและก็วิตามินครบถ้วนกว่าผักที่เราซื้อมานะคะระยะเวลาจากการขนส่งและก็การเก็บบ่มนั้นเนี่ยทำให้สารอาหารดีๆอาจจะลดลงไปตามการเวลากับระยะที่ขนส่งได้นะคะก็คือไม่เพียงแค่รสชาติการปลูกจากมือเราจะดีกว่าเท่านั้นยังมีสารอาหารที่สูงกว่าด้วยนั่นเองเนี่ย
1: ครับก็จริงๆแล้วที่สรุปรวมความก็คือว่าเราได้ปลูกแล้วเราได้ทานสด
2: ๆ
1: ไม่ต้องเหี่ยว
2: ไม่ต้องผ่านตู้เย็น
1: นะครับไม่ต้องผ่านความเย็นมากเพราะว่าบางผักเนี้ยอยู่หลายวัน
2: จริง
1: ก็ยังมาถึงเรานะครับมาอยู่หลายวันมาอยู่ตามห้างมาอยู่ตามรถขนส่งนะครับฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องราวที่มีความสุขสำหรับท่านที่ทำหรือท่านไม่ได้ทำท่านก็ฟังรายการเราก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าท่านจะปลูกหรือไม่ปลูกนะครับก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าท่านบางท่านไม่สะดวกนะครับก็โทรมาคุยกับผมแล้วนะเมื่อวานนี้นะครับหลายท่านก็เป็นสมาชิกของเราอยู่นะครับก็บอกไม่สะดวกนะครับหรือบางท่านก็ทำไปเยอะทำเป็นประจำทำเป็นแบบว่ามีความสุขนะครับอยู่หลังบ้านอยู่บนสวนท่านที่มีที่น
2: ะ
1: มีที่มีทางก็ให้ลูกหลานทำเพื่อจะได้เกิดประโยชน์สำหรับตัวท่านนะครับ
2: ค
1: ุณผู้ฟังครับรายการจดลึกสุขภาพนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความสุขนะครับมีทั้งเพลงมีทั้งสาระมีทั้งเรื่องแรงบันดาลใจที่จะลุกขึ้นมานะครับสำหรับการออกกำลังกายผมประชาสัมพันธ์ท่านนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่อยากจะปรึกษาผมเรื่องปัญหากระดูกข้อเข่านะครับเรื่องปัญหากระดูกข้อเข่าเรื่องเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมนะครับเรื่องตัวท่านหรือตัวบุคคลที่ท่านรักเคารพอย่างคุณพ่อคุณแม่ของท่านนะครับที่มีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่านะครับมีปัญหาเรื่องตามข้อพวกนี้นะครับก็ยังปรึกษาขอคำแนะนำกันได้เช่นเดียวกันที่เบอร์084-385-6644นะครับขอคำแนะนำได้ทุกวันที่เบอร์084-385-6644นะครับ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าช่วงนี้นะครับก็หลายท่านก็เห็นว่าฟังรายการเราหลายสถานีนะครับก็อยากจะปรึกษากับผมโดยตรงนะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับไม่ได้หนีห่างไปไหนนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาพูดคุยกับผมได้ในทุกวันอย่างที่ผมบอกไปว่าไม่ต้องเกรงใจนะครับบางท่านนี่เกรงใจผมหลายปีนะครับโทรมาที่โอเปอเรเตอร์นะครับ มาพูดคุยนะครับอยากจะพูดคุยกันโดยตรงก็บางครั้งผมทำรายการอยู
2: ่
1: ก็บอกให้ผมโทรกลับนะครับ
2: ได้เช่นกัน
1: ได้เช่นเดียวกันอ่ะต่อสักนิดหนึ่งคุณเด่นครับ
2: ค่ะเรื่องเหตุผลที่เราจะต้องปลูกผักเอาไว้ทานเองเนี่ยค่ะก็เมื่อกี้บอกไปในเรื่องของการที่ปลูกแล้วมันจะอุดมไปด้วยสารอาหารเนี่ยค่ะทีนี้มาถึงอีกเหตุผลนึงก็คือผักแข็งแรงคุณก็แข็งแรงเหมือนกัน
1: ครับ
2: นะคะแน่นอนว่ากว่าที่ผักจะโตขึ้นมาเนี่ยคุณไม่ได้ใช้เวลาเพียงแค่นั่งๆนอนๆแล้วก็ได้ผักมาแน่นอนนะคะจะต้องมีการปรุงดินนะคะหว่านเมล็ดรดน้ำพรวนดินดูแลอยู่อย่างสม่ำเสมอมันมีขั้นตอนของมันนะคะกิจกรรมที่ต้องออกแรงแล้วก็สัมผัสแสงแดดสายลมแบบนี้เนี่ยนะคะเหมาะอย่างยิ่งนะสำหรับช่วงที่เราต้องอยู่บ้านแล้วก็ขยับตัวน้อยลงนะคะแม้ว่ามันบางทีอาจจะเป็นกระถางเล็กๆกระบะเล็กๆนะคะไม่ว่าอย่างไรเนี่ยก็ต้องออกแรงขยับแขนขานิ้วมือนะคะก็มีงานวิจัยแนวโดยสถาบันโรคหัวใจปอดแล้วก็โลหิตวิทยาแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะเขาเปิดเผยว่าการทำสวนระยะเวลา45นาทีเนี่ยโอ้โหเทียบเท่ากับการวิ่งระยะเวลาระยะทางสัก 1.5 ไมล์หรือ2กิโล4ประมาณเนี่ย
1: ครับ2.4 กิโลเมตรนะครับ2กิโลกับ400เมตรไม่ธรรมดานะครับ
2: ในเวลา15นาทีเนี่ย
1: คืออันนี้พูดง่ายๆว่าเป็นการออกกำลังกายในต
2: ั
1: วนะครับการออกกำลังกายในตัวบางท่านนี่อาจจะไปทำสวนครัวบ้างนะครับการรดน้ำพรวนดินหรือปลูกเล็กๆน้อยๆก็ทำให้ท่านได้ขยับร่างกาย
2: จริง
1: เป็นการเผาผลาญไปในตัวนะครับผมต่อสักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังเรื่องหนึ่งก็คือผักสวนครัวที่ท่านปลูกง่ายปลูกง่ายที่อยู่ที่บ้านเนี่ยหลายท่านก็จะเริ่มต้นจากอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแนะนำเรื่องผักปุ้งจีน
2: อ
1: ันนี้ง่ายมากจริงแค่หวานๆลงไปเกิดแน่นอนนะครับผักปุ้งจีนเป็นตัวเลือกแรกๆสำหรับคนที่เริ่มปลูกผักน
2: ะ
1: เนื่องจากปลูกทานง่ายสำหรับเด็กที่ไม่ชอบทานผักสดใหญ่ยังทานผักบุ้งไฟแดงนะครับเราเอามายกแปลงผักบุ้งปลูกกระบะก็ได
2: ้
1: ปลูกเป็นกระบะนะครับแล้วก็หว่านเมล็ดลงไปรดเช้าเย็นอายุประมาณ 20-25 วันบางตัว40วันที่ไม่ใช่ผักบุ้งนะก็ได้กินนะครับก็ใช้ใบมีดโกนตัดนะถอนออกมาเหมือนผักบุ้งที่นำมาขายทั่วไปก็ได้หรือทำผักบุ้งแตกยอด
2: ก็ได
1: ้ตัดครึ่งหนึ่งแล้วก็แตกยอดขึ้นมาใช้ได้อีกประมาณ 2-3 ครั้งนะครับ
2: ผลผลิตได้หลายรอบ
1: ครับอาจจะไม่สวยเท่ากับตัวที่อื่นแต่ว่าเราปลอดภัยแน่นอนนะครับ
2: เราปลูกกินเอง
1: เราปลูกกินเองนะครับคุณฟังครับก็ตอนนี้อัปเดตโปรโมชั่นคาตามิน6กระปุกแถม2กระปุกคุณดิ่งอธิบายนิดหนึ่งครับ
2: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินเนี่ยก็ซื้อครึ่งโหลนะแถมเลย2กระปุกนะคะรวมเป็น8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะหรือจะเป็นโปรโมชั่นคาตามินทวายไลท์นะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะโทรศัพท์มาได้เนี่ยที่เบอร์0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับก็โทรกันเข้ามาตอนนี้สายกำลังเยอะคึกคักกันทีเดียวนะครับเพราะว่าหลังสถานการณ์โควิดหลายท่านก็มาฟังรายการของเรานะครับอยู่ที่ต่างจังหวัดหรืออยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับที
3: ่สวัสดีครับคาตามินครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอหรือเปล่าคะ
3: ใช่ใช่ครับ
4: ค่ะค่ะพอดีฟังรายการอยู่ทีนี้คุณลุงอยากจะสั่งค่ะตอนนี้เราเปลี่ยนส่งที่อยู่หนอกใหม่ได้ไหมคะ
3: ได้ที่ไหนครับผม
4: มาส่งที่ถนนกรุงธนบุรีเนี่ยค่ะบ้านเลขที่ที่160นะคะ
3: ครับ160
4: 160ถนนกรุงธนบุรีซอยกรุงธนบุรี4นะคะ
3: ครับกรุงธนบุรี4ใกล้กับรถไฟฟ้านะ
4: ค่ะค่ะแยก3ต่อขี้เท่าต่อขี้เท่าแยก3ค่ะ
3: ครับ
4: กรุงเทพนะคะ60 600ค่ะ
3: ครับครับ
4: ตอนนี้มีโปรไหมคะ
3: ตอนนี้เรามีโปร6ค่ะโปร6ก็มี
4: จะเอาเหมือนเดิม
3: เอา3เอา3เนาะ
4: ค่ะอันนี้มาเก็บเงินปลายทางนะคะ
5: ได้เก็บเงินปลายทาง
4: อยู่บ้านไม่เป็นไร
5: พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้รับสายหน่อยนะเดี๋ยวให้เข้าไป
4: ได้ค่ะเดี๋ยวรับสายก็มี2เบอร์นะคะเบอร์บ้านก็มีนะคะ
5: ก็คือเบอร์นี้นะครับ
4: ค่ะค่ะคุณหมอก็เอาส่งแล้วกันนะคะ
5: คร
4: ับ
5: อ
4: ันนี้จะมาส่งที่นี่ตลอดนะคะ
5: ครับครับครับ
4: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
5: ครับคร
4: ับสวัสดีค่ะเดี๋ยวอักขโลนิดนึงค
5: ่
4: ะทานตอนไหนบ้างคะทานตอนไหนบ้างคะ
5: ทานส่วนใหญ่ถ้าไม่เป็นอะไรมากก็ทานเช้าเดียวหรือเย็นเดียวก็ได้ครับแต่ถ้านี่ก็ทานเช้าเย็นก็ไม่มีปัญหาครับ
4: กี่เม็ดคะ
5: เม็ดเดียว
4: ครั้งมือละ1เม็ดนะคะ
5: ครับ
4: พอดีคุณลุงก็96แล้วฟังรายการทุกวันก็ไม่ยอมจะให้สั่งสั่งก็สั่งที่เ
5: ค
4: นหมอกำลังพูดอยู
5: ่
4: โอเคนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: อยากจะใช้โปรโมชั่นของคาตามินนะครับ6กระปุกตอนนี้ได้8กระปุกซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่คาตามินที่คืนกำไรให้กับท่านนะครับเพราะว่าตอนนี้จะซื้ออะไรก็ต้องเกิดความคุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นของใช้ไม้สอยอะไรต่างๆที่อยู่ตามห้างตอนนี้ก็ช่วยค่าของชีพนะคุณเด้ง
2: ใช่ค่ะ
1: ช่วยค่าของชีพให้กับคนทั่วไปเราก็ยังช่วยเหลือลูกค้าคุณง่ายๆนะครับโดยการที่ท่านให้เกิดความคุ้มค่าบางท่านก็อย่างที่ผมบอกก็เป็นหุ้นส่วนกันซื้อครั้งละครึ่งโลเอามาแบ่งกัน
2: แบ่งกัน
1: ก็จะได
2: ้
1: ราคาที่ดีอันนี้แนะนำเลยนะครับแนะนำสนับสนุนเลยนะครับถ้าท่านทำได้อย่างนี้นะครับก็ซื้อทีละครึ่งโลนะครับบางท่านที่ไม่ได้ซื้อครึ่งโลเป็นสมาชิกใหม่ของรายการก็เอาสักชุดทดลองชุดทดลองก็ได้หลักพันนะครับหลักพันท่านก็ซื้อชุดทดลองไปใช้เดือน2เดือนอย่างเงี้ยนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็โทรเข้ามาที่0843856644นะครับ0843856644ตอนนี้เรารอสายท่านอยู่อ่ะ
5: สวัสดีครับคาตามินครับผม
6: สวัสดีค่ะสอบถามสินค้าหน่อยค่ะ
5: เชิญครับคาตามินกระดูกข้อเข่านะครับ
6: ค่ะค่ะมันเป็นแคปซูลหรือว่า
5: เป็นแคปซูลอย่างเดียวจ้ะพี่เป็นแคปซูลฮะตัวนี
6: ้แล้วทานยังไง
5: เป็นเม็ดทานวันละ1เม็ดครับไปจะเป็นเม็ดขนาด 1,000 มิลลิกรัมนะครับ
6: อ่าค่ะ
5: ตอนนี้เราขายแพ็คคู่2กระปุกครับ
6: อ๋อ2กระปุกมีกี่เม็ดคะ
5: มีกระปุกละ30ครับทานวันละ1เม็ดได้2เดือนตัวนี
6: ้ค่ะกระปุกละ30เม็ด
5: ครับแต่เป็นเม็ดใหญ่นิดหนึ่งนะทานวันละ1เม็ดครับเม็ดขนาด 1,000 มิลลิกรัมนะเราส่งฟรีให้ถึงบ้านครับ
6: เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ
5: จ้ะ
6: เอาไหมเอาค่ะ
5: ครับอยู่ที่ไหนครับผม
6: ราชบุรีค่ะ
5: ราชบุรีส่งประจำอำเภอไหนครับ
6: อำเภอจอมบึงค่ะ
5: จอมบึงตำบล
6: แก้มอ้น
5: แก้มอ้นครับหมู่ไหนครับ
6: หมู่9ค่ะ
5: บ้านเลขที
6: ่27ทับ1ค่ะกระดูกทับเส้นนี้ทานได้ไหมคะ
5: ทานได้กระดูกทับเส้นทานได้บอกด้วยนะ
6: ค่ะ
5: ครับครับเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับผม
6: ค่ะค่ะ
5: ครับครับเรียบร้อยครับผม
6: ค่ะ
5: ครับครับครับสวัสดีครับครับ
1: พักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ

0: ับคุณผู้ฟังครับรายการจอลึกสู่ภาพก็มาพบกันอีกนะครับหลังจากที่พักสิ่งที่น่าสนใจฟักพังเพลงนะครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ฟังอากาศที่ต่างจังหวัดช่วยรายงานมาพูดคุยนะครับหลายท่านที่รู้จักกันลูกค้าเนี่ยหลายพันคนคุณเด้งหลายหมื่นทั่วประเทศนะครับก็โทรมาในทุกๆวันตอนนี้เราได้รับลายมากนะครับในสภาวะอากาศดีบางท่านก็สั่งผลิตภัณฑ์แคตามีนบางท่านก็สั่งทั้งแคตามีนทั้งทวายไลท์รวมกันบางท่านเป็นลูกค้าทวายไลท์อยู่บางท่านเป็นลูกค้าแคตามีนทั้งทวายไลท์ทั้งวิต้าพลัสคุณผู้ฟังก็อย่าลืมโทรมาพูดคุยกับเราได้ในทุกวันนะครับเพราะว่าหลายท่านนี่มั่นใจมั่นใจว่าแคตามีนนี้อยู่ได้นานนะครับ
1: ไม่หนีไปไหนแน่
0: ไม่ได้หนีไปไหนแน่นอนนะครับเราผ่านสถานการณ์มาทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมใหญ่ภัยแล้งหรือแม้แต่สถานการณ์โควิดนะครับช่วงนั้นต้องบอกตรงว่าโลกหยุดหมุน
1: จริ ง
0: สถานการณ์โควิดช่วงนั้นก็โหล็อกดาวน์กันไป
1: หลายประเทศเลยทีเดียว
0: หลายประเทศเราก็ไม่ได้ออกไปไหนนะครับช่วงนั้นก็พยายามทำใจว่าขอให้สิ่งนั้นผ่านนะครับก็ผ่านมาได้นะครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมร่วมส่งแรงใจเราต้องก้าวผ่านไปด้วยกันนะครับแม้ว่าแฟนๆรายการพี่น้องทั่วประเทศที่ฟังรายการนะครับโดยเฉพาะของเรานั้นเราต้องส่งแรงใจไปให้กับคุณผู้ฟังว่าขอให้ท่านนั้นปลอดภัยนะครับปลอดภัยและสุขภาพดีทำไมต้องปลอดภัยและสุขภาพดีเพราะท่านนั้นคือเป็นผู้มีบุญคุณต่อลูกหลานเป็นบุญคุณต่อรายการจอดรถสุขภาพเพราะบางท่านเนี่ยอุดหนุนมาเป็น10ปีคุณเด้ง
1: โอ้
0: จริงๆไม่ได้หนีไปไหนเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับเป็นอุดหนุนเป็นลูกค้าของจอดรถสุขภาพมาเป็น10ปีนะครับแล้วก็เหนียวแน่นมากนะครับและยังไม่พอไปแนะนำญาติพี่น้อง
1: มาเป็นสมาชิก
0: มาเป็นสมาชิกด้วยนะครับเป็นสมาชิกของเราเนี่ยไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีไม่มีตลอดชีพ
1: ค่ะ
0: มีแต่ความสุขมีแต่สาระดีๆนะครับสำหรับท่านนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าท่านก็ไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มมาฟังรายการแล้วเอาไปปฏิบัติแล้วก็มีความสุขโดยเฉพาะหลายท่านเนี่ยได้ลดผงชูรสลงในครอบครัวเลย
1: ดีค่ะเพื่อสุขภาพตัวเองด้วย
0: ค
1: ุ
0: ณ
1: ติ๋
0: นก็ไปบอกหลายๆท่านด้วยนะ
1: ที
0: ่สำนักงานให้พยายามกินผงชูรสน้อยๆหน่อยนะครับเพราะว่าโซเดียมโมโนกลูตาเมตเนี่ยมีผลในระยะยาวนะครับสำหรับท่านที่รักสุขภาพส่วนแต่งอื่นเป็นน้ำตาลทรายขาวอย่างท่านชอบทานของหวานนะครับข้าวเหนียวมะม่วงพวกข้าวเหนียวทุเรียน
1: ปรับเปลี่ยนซะ
0: ปรับเปลี่ยนซะทานได้น้อยลงนิดนึงท่านจะไปงานเลี้ยงสังสรรค์นะครับทานนิดๆหน่อยๆนะครับน้ำอัดลมพวกนี้เหล้าเบียร์แอลกอฮอล์นี่ส่วนใหญ่จะผู้สูงอายุจะไม่ค่อยมีนะครับ
1: หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยง
0: หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่า
1: ไม่ดีต่อสุขภาพ
0: ไม่ดีต่อสุขภาพท่านก็ยังรักษาสุขภาพของท่านอยู่นะครับฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้เพียงแต่บอกเล่า90กันไปนะครับท่านที่อยู่ที่บ้านก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับโทรเข้ามาพูดคุยเพราะตอนนี้รายการของเราเปิดสายให้ท่านเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับท่านที่มีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพสุขภาพท่านเป็นอย่างไรนะครับสุขภาพท่านต้องการคำแนะนำแบบไหนนะครับบางท่านนี้ก็มีปัญหาสุขภาพก็โทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการเพราะรายการของเรานี้เปิดสายรอท่านในทุกๆวันทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันนะครับที่เบอร์0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับท่านรีบโทรเข้ามาขอสักอีกเหตุผลหนึ่งครับคุณดิง
1: ค่ะเหตุผลที่เราควรจะปลูกผักทานเองนะคะนั่นก็คือเราจะมีกินได้อยู่เรื่อยๆนั่นเองนะคะ
0: คร
1: ับ เหตุผลหลักเลยนะอันนี
0: ้ครับ
1: นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรผักเล็กๆน้อยๆผักบุ้งคะน้าตำลึงอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะก็ปลูกเอาไว้เนี่ยมันก็มีแต่จะยิ่งงอกงามนะคะแล้วก็ช่วยประหยัดในเรื่องของค่าอาหารได้เล็กๆน้อยๆแต่ตลอดทั้งปีนะคะเมล็ดที่ได้เนี่ยก็มาจากพืชที่ปลูกเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะหมุนเวียนปลูกต่อยอดไปได้เรื่อยๆหรือว่าแบ่งปันต่อไปยังเพื่อนบ้านก็ได้เช่นกันนะคะเศษผักบางชนิดอย่างเช่นหอมกระเทียมแครอทบีทรูทสับปะรดก้านผักกาดผักสลัดอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถปักลงดินแล้วก็เติบโตต่อได้เช่นกันนะคะไม่มีอะไรที่มันเหลือทิ้งได้เลยนะคะเศษอาหารเนี่ยก็กลับมานำเป็นปุ๋ยใช้ต่อได้ด้วยนะคะนี่ก็คือความมั่นคงนะทางอาหารจากกระถางริมรั้วของเรานั่นเองนะคะ
0: คือไม่ใช่เรื่องยากนะครับไม่ใช่เรื่องยากสำหรับท่านอันนี้ก็คือเดี๋ยวนี้ ผมไปเจอเมล็ดพันธุ์คุณติ่งที่เป็นซองๆนะ
1: อ๋อค่ะ
0: เยอะคุณติ่งเคยเจอใช่ไหม
1: ใช่จริงค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้เรามีอยู่ตามแมคโครโลตัสเลยนะเป็นซองๆท่านชอบอันไหนก็ซื้อมาส่วนใหญ่แล้วดีนะของเขาที่มาหวานมาอะไรจะดีเพราะว่าเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นจะได้รับการคัดสรรมาแล้วนะครับได้รับการคัดสรรมาแล้วท่านชอบอันไหนก็ซื้อมาปลูกผมแนะนำอาหารที่ไม่ควรทานมากเกินไปนะครับก็คือสำหรับผู้สูงอายุก็คือปลาท้องโกนะครับ
1: โกนี่ของโปรดเลยนะคะเนี่ย
0: ของโปรดจะทานทุกวันนะครับเพราะว่าช่วงหนึ่งมีปลาท้องโกกำลังยอดฮิตหลายบริษัทเลยนะครับปลาท้องโกนะครับสำหรับผู้สูงอายุนี่ช่วงเช้านี่หลายท่านก็ทานปลาท้องโกกับโอวัลตินพวกเหล่านี้นะครับ
1: จริงค่ะ
0: ผมแนะนำว่าปลาท้องโกนั้นท่านทานไม่อย่าทานบ่อย
1: ค่ะเขาบอกว่ามันจะเขาจะเหมือนกับใช้สารส้มแล้วก็มีตะกั่วนะคะเป็นพิษต่อเซลล์สมองนะคะความจำเสื่อมคอแห้งเจ็บคอโอ้โหดิเหตุผลอะไร
0: ซึ่งจริงๆแล้วซึ่งจริงๆแล้วจะมีผลในระยะยาวนะครับ
1: คือไม่ควรกินมากเกินไป
0: ไม่ควรกินมากเกินไปนะครับบางท่านนี่ผมไม่แนะนำให้ทานทุกวันนะเนื่องจากว่าปลาท้องโกนั้นเป็นของทอดพูดง่ายๆของเด็กที่เราเคยคุยไปน
1: ะ
0: เป็นของทอดอย่างอีกอย่างก็คืออาหารเนื้อสัตว์นะ
1: เนื้อสัตว์ย่างเนี่ย
0: พวกปิ้งย่างปิ้งย่างพวกเนี้ยเช้าๆเนี่ยของเด็กเนี่ยไปเจอหมูย่างข้าวเหนียว
1: ใช
0: ่หมูปิ้ง
1: อร่อยทั้งนั้น
0: ครับดังนั้นผู้สูงอายุนะที่ฟังรายการอยู่ท่านก็หลีกเลี่ยงหรือกินได้กินน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าจะเป็นผลดีต่อสุขภาพเมื่อท่านไม่ต้องทานของเหล่านี้ท่านควรทานของที่มีประโยชน์สำหรับร่างกายนะครับโดยเฉพาะปลาท้องโกนะครับ
1: เนื้อย่างมีผักดองผักโขมมะหม
0: ี่ผักดองนี่ท่านเลี่ยงได้นี่ไม่ค่อยกินนะผักดองน
1: ะครับ
0: ผักดองพวกที่เกี่ยวกับผักกระป๋องถ้าไม่ใช่ผักกระป๋องนี่ก็เป็นพวกผักดองนะครับผักดองที่เขาเป็นเกี๊ยมฉ่ายหรือเป็นผักดองที่เอามา
1: หน่อไม้กระป๋อง
0: ต้มจืดอะไรพวกนี้นะนะครับใส่เขาเรียกผักดองใส่อะไรนะใส่กระดูกหมูพวกเนี้ยที่เป็นแกงนะครับต้มจืดพวกเนี้ยนะครับจะมีรสเปรี้ยวๆสักนิดหนึ่งนะครับคือทานได้ก็ทานน้อยหน่อยนะครับสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าตัวไนเตรตในฐานดองเนี่ยพวกเนี้ยในระยะยาวนะท่านทานจะมีผลต่อไตนะครับในระยะยาวนะครับคุณผู้ฟังครับอัปเดตโปรโมชั่นคุณติ่งสักนิดหนึ่งเราคุยเพลินนะครับอัปเดตโปรโมชั่นสำหรับคาตามินหลายท่านนี่รอซื้อกันอยู่และตอนนี้เรากำลังเตรียมจัดส่งให้พี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดกันโอ้โหแพ็คหลายแพ็คกันทีเดียวนะครับตอนนี้กำลังพนักงานกำลังแพ็คส่งท่านอยู่นะครับเป็นบรรยากาศที่ดีและอบอุ่นอย่างมากนะครับหลังสถานการณ์โควิดเพราะว่าเรามีโปรเด็ดโปรดีโปรดังก็คือ6กระปุกแถม2กระปุกได้8กระปุกนะครับ
1: ราคาเดิมนะคะ
0: ราคาเดิมนะครับโปร6กระปุกแถม2กระปุกรวมแล้ว8กระปุกในราคาเดิมสำหรับโปร1โหลที่ท่านชื่นชอบก็แถม3กระปุกนะครับสำหรับท่านที่ต้องการชุดทดลอง
1: ก็ได้เช่นเดียวกัน
0: ก็ได้เช่นเดียวกันก็หลักพันส่วนโปรที่ยอดฮิตก็คือ3กระปุกแถมกล่องเล็กอยู่เหมือนเดิมสำหรับท่านที่ซื้อในราคาที่ท่านพอไหวในราคาที่ท่านสะดวกเอาง่ายๆนะครับสำหรับท่านที่จะซื้อเป็นครึ่งโหลท่านจะหุ้นกับคนอื่นหรือว่าร่วมกันซื้อเพื่อจะได้ราคาดีราคาถูก
1: ได้ของแถมหมดเลย
0: ได้ของแถมก็แล้วแต่ท่านนะครับก็โทรเข้ามาเรายินดีพูดคุยทุกเงื่อนไขพูดง่ายๆนะครับก็ที่เบอร์0843856644 0843856644ทุกวันนะครับพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
2: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
0: คุณผู้ฟังครับอัปเดตโปรโมชั่นคุณติ่งสักนิดนึง
1: ค่ะ
0: เราคุยเพลินนะครับอัปเดตโปรโมชั่นสำหรับคาตามินหลายท่านนี่รอซื้อกันอยู่และตอนนี้เรากำลังเตรียมจัดส่งให้พี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดกันโอ้โหแพ็คหลายแพ็คกันทีเดียวนะครับตอนนี้กำลังพนักงานกำลังแพ็คส่งท่านอยู่นะครับเป็นบรรยากาศที่ดีและอบอุ่นอย่างมากนะครับหลังสถานการณ์โควิดเพราะว่าเรามีโปรเด็ดโปรดีโปรดังก็คือ6กระปุกแถม2กระปุกได้8กระปุกนะครับ
1: ราคาเดิมนะคะ
0: ราคาเดิมนะครับโปร6กระปุกแถม2กระปุกรวมแล้ว8กระปุกในราคาเดิมสำหรับโปร1โหลที่ท่านชื่นชอบก็แถม3กระปุกนะครับสำหรับท่านที่ต้องการชุดทดลอง
1: ก็ได้เช่นเดียวกัน
0: ก็ได้เช่นเดียวกันก็หลักพันส่วนโปรที่ยอดฮิตก็คือ3กระปุกแถมกล่องเล็กอยู่เหมือนเดิมสำหรับท่านที่ซื้อในราคาที่ท่านพอไหวในราคาที่ท่านสะดวกเอาง่ายๆนะครับสำหรับท่านที่จะซื้อเป็นครึ่งโหลท่านจะหุ้นกับคนอื่นหรือว่าร่วมกันซื้อเพื่อจะได้ราคาดีราคาถูก
1: ได้ของแถมหมดเลย
0: ได้ของแถมก็แล้วแต่ท่านนะครับก็โทรเข้ามาเรายินดีพูดคุยทุกเงื่อนไขพูดง่ายๆนะครับก็ที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644ทุกวันนะครับก็รายการเจาะลึกสุขภาพก็นำสาระดีๆนำมาพูดคุยไม่ว่าจะเป็นผักสวนครัวที่อยู่ที่บ้านนะครับที่ท่านต้องการจะปลูกหรือท่านจะไม่ปลูกก็ไปหาซื้อหาเอา
1: ให้เป็นเกษตรอินทรีย
0: ์ให้เป็นเกษตรอินทรีย์เพราะเราเน้นนะครับที่อยู่ที่บ้านถ้าท่านได้ทานสักมื้อถ้าจริงๆแล้วท่านหาซื้อยากก็ผมแนะนำข้าวกล้องก็จะเป็นอาหารที่ดีตัวหนึ่งข้าวกล้องก็คือข้าวไม่ขัดสีนะเด็กก็มาทำเป็นข้าวต้มหรือข้าวหงทานสำหรับผู้สูงอายุก็จะได้วิตามินครบในเรื่องของวิตามิน B หรือแร่ธาตุนะครับ
1: ย่อยง่ายด้วยนะ
0: ย่อยง่ายแล้วก็มีผลดีต่อผู้สูงอายุนะครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนผักผลไม้นะครับขอให้เป็นสะอาดหรือท่านจะนำมาล้างนะครับจะเอาไว้ทานมาเพื่อมาปรุงอาหารก็ยินดีนะครับ
1: ค่ะ
0: ผมอัปเดตสถานการณ์สักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับก็หลายท่านก็โทรมาถามที่รายการว่าผมนี่ยังปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าหลายท่านก็เห็นห่างหายกันไปสักช่วงหนึ่งที่ปรับปรุงรายการนะก็ตอนนี้คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาพูดคุยได้นะครับขอคำแนะนำกันเพื่อเป็นเพื่อนกำลังใจกับทางรายการก็ท่านที่มีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่าเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าข้อเข่าเสื่อมพวกนี้
1: okay.
0: เป็นตัวท่านเองหรือญาติพี่น้องของท่านก็ยังพูดคุยแนะนำกันได้ในทุกๆวันหรือบางท่านก็มีเบาหวานความดันไขมัน มีปัญหาสุขภาพประจำตัวก็มาพูดคุยขอคำแนะนำกันได้ในทุกวันที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์084-385-6644นะครับในทุกๆวันนะครับ
1: yeah.
0: คุณผู้ฟังครับผมต่อสักนิดหนึ่งในเรื่องของกระดูกข้อเข่าเสื่อมนะครับ หลายท่านอาจจะบอกว่าอาการมันเป็นอย่างไรนะครับ
1: yeah.
0: กระดูกข้อเข่าเสื่อมก็คือว่าเมื่อเคลื่อนไหวบางครั้งก็จะมีเสียงดังนะครับ มีอาการเจ็บเมื่อเวลาเดินหรือเดินเมื่อยล้าเข่าอ่อนแรงเสียมวลกล้ามเนื้อนะครับ
1: okay.
0: เช่นอาการเจ็บข้อเข่าฝืดรวมถึงเป็นปัญหาข้างต้นเนี่ยนะครับท่านก็ไปปรึกษาแพทย์หรือหาทางรักษากับทางโรงพยาบาลหรือหากท่านจะมาขอคำแนะนำเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: okay.
0: หรือบางท่านก็อาจจะกลัวเมื่อมีอาการผ่าตัดเหล่านี้นะครับก็โทรมาพูดคุยที่เบอร์084-385-6644นะครับขอคำแนะนำได้ทุกวันที่เบอร์084-385-6644อ่ะต่อคุณดิ่ง
1: ค่ะเรื่องของอาหารที่เรานะคะไม่อยากจะให้ทานมากจนเกินไป
0: ครับเมื่อกี้ปลาท่องโกไปแล้ว
1: ปลาท่องโกไปแล้วแล้วก
0: ็ผักดองละ
1: เนื้อสัตว์ย่างผักดองไปแล้วนะคะผักโขมค่ะ
0: ครับเป็นยังไงครับ
1: จริงๆผักโขมนี่ให้เราดูว่า
0: เป็นที่โปรดปราน
1: เนี่ยผักปวยแล้งอะไรต่างๆเนี่ยคือมีกรดออกซาเลตมากเนี่ยทำให้การขับสังกะสีแล้วก็แคลเซียมเนี่ยออกจากร่างกายมากเกินเนี่ยจนเกิดภาวะขาดแคลนได
0: ้ครับฉะนั้นท่านควรทานน้อยๆ
1: น้อยๆนะ
0: คร
1: ับ
0: คือว่า1วันต่อสัปดาห์นะครับเหมือนสับปะรดสับปะรดนี่น้ำสับปะรดนี่ทานทุกวันไม่ได้คุณติ่ง กระเพาะบาง
1: จริง
0: เพราะว
1: ่
0: า
1: ส่วนมากเขาจะใช้เวลาหมักเนื้อจะใช้น้ำสับปะรดไปหมัก
0: ตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังนะบางท่านชอบทานน้ำสับปะรดทุกวันเลย
1: เขาเผื่ออะไรเพื่อให้มัน
0: ย่อยย่อยอาหารนะครับแล้วก็ผักปวยเล้งหรือผักโขมพวกนี้ท่านทาน1-2 วันต่อสัปดาห
1: ์
0: ก็ได้แล้วก็เขาแนะนำนักโภชนาการควรมาทานสุกเองคือผัดน้ำมันหอยสักนิดหนึ่งหรือผัดใส่น้ำสักนิดหนึ่ง
1: ให้มันเป็นสุก
0: ให้มันเป็นสุกนะครับสารพวกนี
1: ้
0: เอสเลตพวกนี้ก็จะลดลงนะครับเหมือนคณะคณะเลยอันเดียวกัน
1: ใช่ครับไปที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
0: โอ้โหตัวนี้
1: นะทำให้ขาดสารอาหารนะคะเกิดการสะสมของสารพิษในร่างกายในอย่าทานมาก
0: ครับแต่จริงๆแล้วผู้สูงอายุหรือว่าแฟนรายการจดลึกสุขภาพเนี่ยไม่ค่อยทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ผมรู้จักมานะครับ
1: ค่ะ
0: แต่บางท่านก็อาจจะมีเล็กน้อยบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวซะส่วนใหญ่จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยจั๊บพวกนี้นะครับหรือเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บพวกผัดซีอิ๊วพวกนี้จะดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นเส้นสดนะพูดง่ายๆน
1: ะ
0: เป็นเส้นที่จากแป้งนะครับแต่ว่าคุณท่านจะทานก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรเนี่ยนักโภชนาการแนะนำควรจะทานมื้อเที่ยงคุณเด้งเพราะว่าช่วงมื้อเที่ยงเนี่ยร่างกายนี้จะย่อยเรื่องแป้งหรือการได้รับพลังงานจะมากกว่าไม่ควรทานก่อนนอนนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับ
1: มาที่เมล็ดทานตะวันกันบ้างเนี่ยเมล็ดทานตะวันเนี่ยมีส่วนประกอบของกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะกินมากเนี่ยก็จะทำให้เกิดการสะสมนะไขมันที่ตับได้นะคะอันนี้ก็คือใครที่ชอบกินมากมาเนี่ยสงสัยจะต้องบอกต่อๆนะคะว่าให้น้อยลงนะคะ
0: ครับ
1: เนี่ยทีนี้มาที่เต้าหู้หมักเต้าหู้ยี้กันบ้างค่ะ
0: เต้าหู้หมัก
1: การหมักเนี่ยมีโอกาสเกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคนะแล้วก็มีสารย่อยโปรตีนนะไฮโดรเจนซัลไฟด์เนี่ยที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเนี่ยอันนี้ก็คือทานให้น้อยลงนะ
0: ครับก็คือทานให้น้อยลงสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับเป็นการรณรงค์สำหรับตัวท่านนะครับสำหรับตัวท่านเพื่อสุขภาพของท่านเองนะครับ ที่ผมพูดไปก็หวังว่านะครับจะเป็นเกร็ดหรือท่านนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับสุขภาพ สำหรับรายการจดลึกสุขภาพของเรานะครับตอนนี้นะครับท้ายรายการผมประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ต้องการซื้อคาตามินผลิตภัณฑ์คาตามินผลิตภัณฑ์ทไวไลท์นะครับผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสผลิตภัณฑ์อิโมนานะครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์คาตามินเนี่ยตอนนี้เราให้ซื้อรวมราคาเดียวกับทไวไลท์นะครับราคาเดียวกันนะครับท่านจะซื้อครึ่งโหลแถม2กระปุกโดยเฉพาะบางท่านน่ะที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยซื้อคาตามินครึ่งโหลตัวแถม2กระปุกจะเอาเป็นทไวไลท์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือท่านจะซื้อแบบไหนจะค่ากันก็ได้สำหรับวีต้าพลัสเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็ยังมีโปรโมชั่นนะครับสำหรับท่านที่ต้องการใช้วีต้าพลัสกล่องชมพูนะครับตัวท่านเองนะครับอยู่ที่บ้านท่านรักสุขภาพให้ท่านอย่าลืมนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการของเรานะครับโดยเฉพาะเราเปิดสายรอท่านทุกวัน
1: ค่ะไม่มีวันหยุด
0: ไม่มีวันหยุดผมก็จะทำรายการมาตลอดเนี่ย10ปียังไม่มีวันหยุดนะครับยังพูดคุยกับท่านในทุกๆวันท่านมีเรื่องเกี่ยวกับความไม่สบายใจเกี่ยวกับสุขภาพแบบไหนอย่างไรนะครับก็โทรมาพูดคุยกับทางรายการเพื่อขอคำแนะนำได้ที่เบอร์0843856644นะครับเบอร์โทร0843856644นะครับ okay. รายการของเรานั้นยินดีที่จะพูดคุยหรือจะพูดคุยกับผมโดยตรงก็เบอร์นี้เบอร์เดียวท่านบอกจะพูดคุยกับผมกิตติกร
1: ได้เลย
0: ได้เลยนะครับ
1: okay.
0: ไม่ต้องเกรงใจนะครับผมเป็นเหมือนลูกหลานของท่านรับใช้ท่านมาตลอด10ปีนะครับเราสามารถพูดคุยกันได้ไม่มีการเล่นตัวนะครับไม่ okay. มีหนีห่างไปไหนนะครับ ยังอยู่คู่กับคุณผู้ฟังเราปรึกษาในเรื่องของสุขภาพกันตลอด10ปีเรามีบริการจัดส่งสินค้าให้ท่านอย่าง
1: ปลายทาง
0: ไปทางอย่างมีความรวดเร็วและก็อย่างเป็นธรรมนะครับสิ่งไหนที่ขาดตกบกพร่องเล็กน้อยท่านก็โทรมาตำหนิที่ผมได้นะครับสำหรับพนักงานที่ออกไปบริการของท่านตรงไหนที่ท่านยังไม่ได้ยังไม่พ
1: อ
0: หรือยังขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ท่านต้องการ ก็โทรมาพูดคุยนะครับโทรมาพูดคุยบางท่านนี้เราไปส่งคนหนึ่งไปส่งผลิตภัณฑ์คาตามินเพราะว่าเราจะใส่โบชัวไปนี่ทุกอย่างเลยไปอยากได้สินค้าตัว
1: ไหน
0: ตัวไหนที่ท่านชื่นชอบนะครับพอไปอ่านดูแล้วในรายละเอียดในโบชัวที่ท่านชอบก็โทรเข้ามาซื้อได้ไม่จำเป็นต้องซื้อคาตามินอย่างเดียวหรือท่านจะซื้อรวมเพราะตอนนี้เราใส่ไปทุกอันท่านจะซื้อตัวเดียวก็ใส่ไปทุกอันเพราะท่านจะได้อ่านท่านจะได้อ่านว่าตัวไหนนี่เหมาะสำหรับตัวท่านหรือคนในครอบครัวของท่านนะครับ
1: มีข้อมูลเนี่ย
0: มีข้อมูลสำหรับคนที่ฟังรายการอยู่นะครับก็รีบโทรเข้ามานะครับผมย้ำเบอร์0843856644นะครับ0843856644ในทุกวันผมรอท่านอยู่นะครับจะคุยกับท่านให้บริการท่านอย่างไม่มีความเหน็ดเหนื่อยผมสัญญาว่าตลอดระยะเวลา10ปีเราให้บริการท่านดุจญาติมิตรด้วยดีตลอดมานะครับเวลาหมดนะครับผมหวังอย่างยิ่งว่าท่านจะได้ประโยชน์และได้ความสุขแล้วก็สัปดาห์หน้าหรือว่าวันข้างหน้านะครับเรามาพูดคุยกันใหม่มาพูดคุยกันต่อในทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนอย่างไรนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับรอสายท่านอยู่ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันนะครับขอให้ท่านมีความสุขจากการฟังแล้วก็นำไปปฏิบัตินะครับในเรื่องการออกกำลังกายการทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ผมคุณติ่งหวังว่ารายการจดลึกสู่ภาพจะเป็นสื่อเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับท่านและสังคมไทยนะครับขอให้มีความสุขนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
2: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินมีรวมและมิสคลื่นซีนป้องกันการขาดวิตามินมีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินดี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
7: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
8: ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี22845411882284541188ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์087500 5800ขอเจริญพร

ลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับกับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจอดลึกสู่ภาพมาพบกับผมกิตติกรกาญจนเวคินอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็มาพูดคุยผู้ร่วมรายการก็คือคุณติ่งวัฒนรินทร์อีกเช่นเคยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิตติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับพี่น้องทั่วไทยนะครับเป็นยังไงบ้างครับอากาศเกี่ยวกับที่อยู่ทางบ้านส่งเสียงโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับรายการจอดลึกสุขภาพนะครับรายการจอดลึกสุขภาพเช่นเคยนะครับผู้สนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการตลอดด้วยดีตลอดมาก็คือผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับผลิตคันตามินนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางแพร่หลายของคนทั่วไปนะครับคาตามินประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคอลลาเจนชนิด2และวิตามินซีคอลลาเจนชนิด2นะครับซึ่งคุณผู้ฟังที่รู้จักคาตามินแล้วก็ที่ท่านที่ฟังมาใหม่ว่าอยากรู้ว่าคาตามินคืออะไรก็โทรมาที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644นะครับ
1: okay.
0: เปิดสายคาตามินรอท่านอยู่นะครับ
1: okay.
0: เช่นเคยครับรายการจอดลึกสุขภาพก็นำเรื่องสาระที่เกี่ยวกับสุขภาพดีๆมาพูดคุยไม่ให้จำเจกันนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านก็อยากจะฟังเรื่องเกี่ยวกับสาระดีๆนะครับวันนี้ผมเปิดประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับ
1: okay.
0: ไว้ให้ท่านได้บางท่านอาจจะไม่ได้ไปก็ฟังเราอยู่ที่บ้านนะครับ คนจะนิยมไปเที่ยวสูดดมอากาศดีๆนะครับไปเที่ยวเพื่อได้ชาร์จพลังงานไปเที่ยวเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้สิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับ คุณฟังครับบางท่านที่อยู่ที่บ้านไม่ได้ไปอยู่ไกลอย่างกรุงเทพมหานครก็ไปเที่ยวรอบๆกรุงเทพไปเที่ยวตากอากาศใกล้ๆนะครับอย่างตากอากาศบางปูจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราจะไปไหว้พระที่วัดหลวงพ่อโสธรน
1: ะ
0: หรือจังหวัดชลบุรีบางแสนเหล่านี้ก็ถือว่าการท่องเที่ยวนี่เป็นการพักผ่อนหย่อนใจอย่างหนึ่งที่ท่านอยู่ที่บ้านนะครับอย่าลืมทานอาหารสุขภาพไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องลดเรื่องผงชูรสน้ำตาลสายขาวลงนะครับเรื่องเกี่ยวกับน้ำอัดลมสำหรับท่านที่ฟังรายการอยู่ก็ลดลงไปนะครับเพราะว่าอาหารเหล่านี้นะครับจะไม่เป็นประโยชน์มากสำหรับตัวท่านส่วนข้าวกล้องเนี่ยผมรณรงค์นะครับข้าวกล้องเกี่ยวกับพืชผักปลอดสารพิษเหล่านี้นะครับก็พยายามที่จะให้ท่านนั้นมีสุขภาพดีนะครับคุณฟังครับเรื่องอยู่ที่บ้านนะครับการเดินทางเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้ท่านได้ประสบการณ์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาการท่องเที่ยวนี้หลายรัฐบาลก็พยายามสนับสนุนนะครับคุณผู้ฟังเปิดใจก็ลองไปเที่ยวบ้างไม่ได้ไปไกล
1: ค่ะใกล
0: ้ๆก็ไปใกล้ๆไปนครปฐมไปโน่นไปนี่บางท่านก็ให้ลูกหลานพาไปนะครับ
1: ค่ะ
0: ติดรถกับเขาไปเที่ยววัน2วันก็กลับมานะครับ
1: ค่ะ
0: ที่เที่ยวยอดฮิตวันนี้นะครับผมคุณติ่งพูดคุยที่คนนิยมไปมาก
1: อันนี้
0: ผมไปหลายรอบแล้วไม่รู้ว่าไปด้วยความจำเป็นหรือไปยังไงก็ไม่รู
1: ้นะ
0: ก็คือ
1: ภูทับเบิกเนี่ย
0: พูดถึงภูทับเบิกเนี่ยผมไปตั้งแต่เริ่มต้นนะคุณเองตั้งแต่ยังไม่ค่อยเจ

0: มันสูงมากบางทีสูงมากเนี่ยขึ้นไตบนภูจริงๆเนี่ยหูอื้อคุณหนึ่งหูอื้อนะในภูทับเบิกนะครับคือมองลงมา
1: สูงจริง
0: ๆสูงนะครับการผมแนะนำอยู่อย่างหนึ่งคุณหนึ่งไปภูทับเบิกเนี่ยเตือนลูกหลานหรือท่านที่เดินทางไปเนี่ยพยายามที่จะขับรถคุณหนึ่งขับรถ
1: เพราะว่าม
0: ันชันเพราะมีเคยมีเหตุการณ์ในเรื่องอุบัติเหตุเนี่ย
1: รถไหล
0: รายเดือนเลยรายเดือนนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับเพราะว่าเป็นภูสูงชันและการทำถนนนี่วนขึ้นนะครับแล้วก็บางส่วนใหญ่เหตุการณ์ก็คือที่จะเป็นก็คือรถติดพอรถติดปุ๊บเนี่ยจะทั้งเบรกทั้งอะไรก็พยายามมันเป็นเหตุการณ์ก็คือรถไหลรถไหลลงมาข้างหลัง
1: แล้วถ้าโอ้โหข้างหลังนะก็ถอยไม่ได้อีก
0: ก็ถอยไม่ได้พอรถไหลมาปุ๊บบางทีก็เกี่ยวกันลงเลยก็มีเป็นรถยนต์นะครับฉะนั้นท่านจะไปเที่ยวภูทับเบิกนะครับถ้าไม่สูงมากก็อยู่ติดกันก็คือเขาค้อเพชรบูรณ
1: ์
0: ไปผาซ่อนแก้วหรือท่านจะไปเที่ยวสวนดวงประกาศไปดูศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมหรือจะไปดูแปลงเกษตรปลอดสารพิษนะครับในเขาขอเพชรบูรณ์หรือจะไปซื้อมะขามหวานก็
1: มะขามหวานยังขึ้นชื่ออยู่
0: ย
1: ัง
0: ขึ้นชื่อครับตอนนี้ก็ยังมีหลายบริษัทที่ปลูกมะขามหวานหรือท่านจะไปทานอาหารนะครับโดยจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องคนนิยมไปเที่ยวนะครับเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยที่เราแนะนำก็คือเรื่องอากาศนะครับที่ท่านไปเที่ยวก็ไปได้สูดดมอากาศนะครับแหล่งที่สองคนหนึ่ง
1: เขาใหญ่เนี่ย
0: พูดถึงเขาใหญ่เนี่ย
1: ใช่เราจะพูดถึงบ่อยเนี่ยสำหรับเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะคะใกล้ๆกรุงเทพนะคะก็จะเต็มไปด้วยบรรยากาศที่สดชื่นมีอากาศดีนะคะเขาบอกว่าเหมือนกับได้อยู่ต่างประเทศเพราะจริงๆนะบางทีขับรถไปใกล้ๆบางที่พักบางสถานที่เนี่ยนะคะก็ตกแต่งสถาปัตยกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนต่างประเทศจริงๆนะคะ
0: ครับ
1: นะก็เดินทางไปได้แบบชิลๆไม่เสียเวลานะคะแล้วก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายที่เขาใหญ่เนี่ยถ่ายรูปสวยให้เช็คอินเอ่ยอะไรเอ่ยนะเรียกว่าแบบแอดเวนเจอร์ก็มีชิลก็มีเนี่ย
0: ครับ
1: แบบมันๆฟินๆอะไรแบบเนี้ยมีหมดเลย
0: ครับสำหรับท่านที่ต้องการสุขภาพเขาใหญ่ก็ยังมีแนวอาหารสุขภาพนะครับสำหรับท่านแต่ส่วนใหญ่ที่ท่านไปคนติงก็จะเป็นในเรื่องของแนวสุขภาพคือไปสูดดมอากาศนะครับเพราะว่าเขาใหญ่จะเป็นเมืองภูเขาบางท่านก็จะไม่ไปถึงเขาใหญ่ก็ไปถึงสระบุรี
1: อ๋อใกล้ๆเนี่ย
0: ครับเลยสระบุรีแถบแก่งคอยแถบปักช่องนะครับก็ยังมีคนไปพักนะครับในแถบใกล้ฟาร์มโชคชัยนะคนติงที่ติดถนนนี่น
1: ะ
0: ฟาร์มโชคชัยที่โคราชนะครับก็คนก็นิยมไปเที่ยวนะครับฉะนั้นการท่องเที่ยวที่ผมเล่าเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้ไปด้วยตัวเองก็ฟังรายการของเรานะครับ
1: ก็เหมือนไปด้วยกันละ
0: การท่องเที่ยวนี้มันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งพักผ่อนหย่อนใจบางท่านไปแล้วก็ยังไปอีกก็มีเยอะอย่างคุณติ่งเนี่ยเคยไปครั้งหนึ่งแล้วยังไปครั้งที่สองนะครับ
1: ไปซ้ำก็มี
0: ก็ไปหลายรอบก็มีนะครับบางท่านก็ไม่เคยไปก็เยอะนะครับฉะนั้นผมเล่าให้ท่านมีความสุขเท่านั้นเองว่าการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเราได้ไปเที่ยวได้ทานอาหารที่ดีมีความสุขก็เหมือนการได้ต่อชีวิตนะครับ
1: ค
0: ุณฟังอยู่ที่บ้านก็ฟังรายการของเรานะครับคุณฟังครับตอนนี้ผมมีอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับโปรโมชั่นของคาตามิน
1: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินนะคะแล้วก็ทวายไลท์นะคะตอนนี้ก็คืออัปเดตช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะส่งมอบความสุขสุขภาพดีกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็อีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมค่ะต้องรีบเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านค่ะเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ08สี่สามแปดห้าหกหกสี่สี่อีกครั้งหนึ่งนะคะศูนย์แปดสี่สามแปดห้าหกหกสี่สี่ค่ะ
0: ครับก็อย่าลืมนะครับโทรมาพูด

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังหลังจากที่พักฟังเพลงกันไปนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับไม่ว่าเพลงนั้นจะเป็นอย่างไรก็แนะนำกันเข้ามานะครับเพราะว่าผมเองนั้นไม่รู้ว่าท่านชอบแบบไหนอย่างไรนะครับก็แนะนำกันเข้ามานะครับคุณผู้ฟังครับผลิตภัณฑ์คาตามินตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับให้คุณผู้ฟังรีบโทรเข้ามาเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเตรียมจัดส่งไปให้ท่านหลายที่มากนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดกรุงเทพมหานครก็เช่นเคยนะครับเราจัดส่งให้ได้เร็วนะครับคุณผู้ฟังที่ท่านที่ฟังรายการใหม่นะครับยังไม่ทราบผลิตภัณฑ์ว่าคาตามินนี้เป็นอย่างไรนะครับคาตามินนี่เราจำหน่ายมาเป็น10ปีที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับหลายท่านที่ยังไม่รู้จักว่าคาตามินนั้นเป็นอย่างไรก็โทรเข้ามานะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับ084-385-6644นะครับเราเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับการส่งผลิตภัณฑ์คาตามินเราก็ไม่มีค่าขนส่งแต่อย่างใดนะครับไม่เหมือนที่อื่นนะครับเราไม่เก็บค่าขนส่งสำหรับท่านเราบริการให้ท่านส่งถึงบ้านนะครับท่านไม่สะดวกโอนเงินนะครับ
2: ก็เก็บเงินปลายทาง
1: เก็บเงินปลายทางเก็บเงินหน้าบ้านนะครับท่านเห็นของเห็นผลิตภัณฑ์ก็ค่อยจ่ายเงินนะครับเพราะว่าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนี่เป็นหน่วยส่งของบริษัทเองนะครับซึ่งเป็นที่ไว้วางใจสำหรับท่านที่ใช้บริการอยู่บางท่านรู้จักหน่วยส่งทุกคนเลยนะครับเพราะว่าเราจะทำเราจะทำให้หน่วยส่งเนี่ยรับผิดชอบในส่วนที่เขาเป็นลูกค้าอยู่นะครับท่านก็จะได้ทราบหน่วยส่งนี้ประจำนะครับส่วนใหญ่นี่จะอยู่กับเราเป็น 5-6 ปีแต่ละคนนะครับจะอยู่กับเรามาตลอดเป็นคุ้นเคยกันดีนะครับสำหรับท่านที่ฟังคาตามินอยู่เพราะว่าคาตามินนั้นเป็นที่ไว้วางใจสำหรับท่านด้วยดีตลอดมาเป็น10ปีนะครับก็รีบโทรเข้ามานะครับ
3: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับครับ
4: จำได้ไหมคะ
3: จำได้ประชาอุทิศครับผม
4: ค่ะเมื่อจะโทรวันนี้ลืม
3: อ๋อค่ะ
4: พอจะโทรก็พอดีญาติเขาทำงานเขาไปผสมปูนเขาอายุ70แล้วอ่ะไปผสมปูนแล้วก็เขาเงยยืดหลังไม่ขึ้นจะทานได้ไหมคะอาจารย
3: ์ได้ทานได้
4: ได้ไหมคะ
3: ทานได้
4: ก็เลยจะสั่งแม่ก็ทานพอดีหมดพอดีด้วย
3: คร
4: ับ เอาไปให้เขาทานลองทานดู
3: ครับครับ
4: เพราะเดินยืดหลังไม่ขึ้น
3: ครับ
4: แม่ค่อยแอบลูกหลานไปทำคนเดียวผสมปูนเทปูนอะไรของเขาก็ไม่รู
3: ้อยู่ที่ไหน
4: ยืดหลังไม่ขึ้นฮะ
3: อยู่ที่หลังตลาดนะ
4: คะเขาอยู่ที่ในซอย72ค่ะเลยนี่ไปหน่อย
3: เลย
4: ตลาดไปหน่อย
3: ครับ
4: ค่ะก็จะมาได้ตอนไหนไม่รู้นะคะทีนี
3: ้ก็พวกนี้จะมาได้เที่ยงนะครับ
4: เที่ยงเลยเหรอ
3: ครับ
4: นึกว่าสัก10โมง
3: ครับเที่ยงถึงนะ
4: อ๋อเที่ยงเหรอ
3: ครับ
4: นึกว่าจะไวนิดนึงเหรอ
3: ครับเดี๋ยวพยายามจะเร่งให้เนาะ
4: ค่ะครับเร่งได้หน่อยดีเพราะว่าพรุ่งนี้ลูกชายหยุดงานไงเที่ยงเดี๋ยวก็จะได้เอาไปให
3: ้ครับครับครับ
4: ค่ะค่ะอาจารย
3: ์ครับ
4: เท่าไหร่นะเท่าไหร่เหมือนเดิมไหมคะ
3: ครับครับเหมือนเดิมครับ
4: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาพูดคุยกับผมได้ในทุกวันเพราะตอนนี้เรามีช่วงโปร6กระปุกแถม2กระปุกฟรีนะครับฟรี2กระปุกซึ่งเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับหลังจากสถานการณ์โควิดเราเห็นใจท่านบางท่านนี้ต้องซื้อเพื่อเก็บไว้บางท่านนี้ใ จะซื้อหุ้นกันจะซื้อรวมกันหลายๆคนเพื่อจะได้ราคาที่ดีนะครับราคาที่คุ้มค่าในผลิตภัณฑ์ที่ท่านรักก็คาตามินเราก็จัดโปร6กระปุกแถม2กระปุกรีบโทรเข้ามานะครับได้รวมแล้ว8กระปุกนะครับที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644เบอร์เดิมเบอร์เดียวตลอดการนะครับขอให้ท่านไว้วางใจแล้วก็โทรเข้ามานะครับไปเที่ยวกันต่ออีกสักนิดหนึ่งครับนอกจากเขาใหญ่เนี่ยเขาใหญ่นี่โดยส่วนใหญ่เนี่ยระยะหลังการเดินทางเนี่ยคุณผู้ฟังจะชอบไปสูดอากาศนอกจากเขาใหญ่แล้วมีที่ไหนครับคุณติงครับ
2: ค่ะมีที่เชียงคานจังหวัดเลย
1: โอ้อันนี้ไปไกลเลย
2: ขึ้นไปสักนิดหนึ่งเนี่ย
1: ครับ
2: ที่อำเภอเชียงคานเนี่ยนะครับเป็นที่เที่ยวที่ยอดฮิตเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยชอบที่จะไปแต่ละที่เนี่ยอาจจะแตกต่างกันเนี่ยแล้วก็ชอบพากันไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะหนีความวุ่นวายจากในเมืองกรุงเนี่ยแหละเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์นะคะ
1: ค
2: ือช้าๆไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ชอบดื่มด่ำกับบรรยากาศนะอันเงียบสงบของบ้านเรือนเก่าๆเนี่ยที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงเนี่ยก็เต็มไปด้วยวิถีชีวิตของคนพื้นบ้านเนี่ยเป็นมนต์เสน่ห์อันน่าค้นหาเป็นที่สุดนะคะยิ่งใครที่ได้ที่พักนะคะติดกับแม่น้ำโขงเนี่ยเขาบอกว่าจะยิ่งฟินไปกับวิวสวยๆแล้วก็บรรยากาศแสนสดชื่นที่สร้างความสุขเกินที่จะบรรยายกันเลยทีเดียวเนี่ย
1: จริงๆแล้วเชียงคานเนี่ยเลยที่เพชรบูรณ์ไปนะครับเป็นรอยต่อของเพชรบูรณ์เราใช้เส้นทางก็คือเส้นทางหล่มสักภูเรือนะครับซึ่งผมเคยเดินทางไปคุณเต่งกว่าจะไปถึงภูเรือนี
2: ้นาน
1: มียากอยู่อย่างเดียวถ้าคุณผู้ฟังเคยไปจากตากไปแม่สอดจะคล้ายๆกัน
2: ค
1: ือระยะทางแค่ประมาณ60โลเนี่ยใช้ระยะเวลาวิ่งหลายชั่วโมง
2: มันหลายเลี้ยวหรือว่าม
1: ันหลายเลี้ยว
2: โอ้โห
1: เหมือนแถวเงาคนถึงแถวเงาลำปางอะไรพวกนี้ค
2: ือ
1: ทางมันคดโค้งเลี้ยวตามภูเขานะครับ
2: ค่ะ
1: ก็จะถึงด่านซ้ายไปถึงภูเรือก็ดีภูเรือนี้ก่อนถึงจังหวัดเลยนี่จะเป็นอำเภอที่ปลูกดอกไม้ประดับขึ้นชื่อของประเทศเลย
2: ค่ะ
1: คือเป็นดอกไม้ประดับส่งออกคือปลูกเป็นกระถางแล้วข้างทางนี่จะมีคนไปถ่ายรูปเพราะจะมีสวนที่ปลูกดอกไม้ที่เป็นดอกไม้แบบต่างประเทศคุณหนึ่งดอกไม้ในต่างแบบต่างประเทศตั้งแต่เบญจมาศเป็นฟอร์เกตมีน็
2: อ
1: ตสีเหลืองสีแดงมีอะไรต่างๆและเขาก็เป็นอำเภอที่มีความหนาวเย็นอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่20องศา
2: ค่ะอิจฉาน
1: ะเป็นดอกไม้เมืองหนาวส่งเข้ามาขายในกรุงเทพส่งเข้ามาขายในกรุงเทพนะครับเรือก็เป็นแหล่งปลูกองุ่นชั้นดีที่บนสูงพื้นกว่าระดับน้ำทะเลนะครับก็คือดอกไม้นะครับเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากภูเรือภูเรือจะเป็นที่แหล่งปลูกดอกไม้เมืองหนาวชั้นดีส่วนเชียงคานนั้นก่อนจะไปถึงเชียงคานนั้นก็จะไปผ่านที่ตัวจังหวัดเลยเข้าไปเชียงคานเชียงคานจะเป็นเมืองสงบครับเป็นมีทั้งภูเขาติดแม่น้ำโขงคนก็จะไปเที่ยวส่วนใหญ่ไปเที่ยวแหล่งวัฒนธรร
2: ม
1: เป็นเรือนไม้พื้นบ้านเก่าที่อยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับซึ่งหลายท่านก็ถามผมว่าจังหวัดเลยเนี่ยโดยเฉพาะภูเรือเนี่ยคนจะนิยมไปดูอากาศหนาวเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคนเข้าใจว่าที่ดอยอินทนนท์เนี่ยจะหนาวกว่าภูเรือแต่จริงๆภูเรือนี่หนาวที่สุด
2: หนาวกว่า
1: เขาเรียกว่าภูเรือมีคำขวัญว่าภูเรือหนาวสุดในสยาม
2: ค่ะ
1: นะครับตอนปีนั้นที่ผมไปอุณหภูมิติดลบ3องศา
2: โอ้โหนี่เหมือนต่างประเทศ
1: แม่กันนิ่งเลยเป็นแม่กันนิ่งเกาะอยู่ตามประตูโรงแรมนะครับ
2: ซึ่ง
1: หนาวมากหนาวนานโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนภูเรือก็ไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะครับที่จังหวัดเลยนะครับท่านบางท่านที่ฟังรายการอยู่ผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เดินทางไปนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยที่พาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวไกลๆเนี่ยภูเรือก็ผมแนะนำนะอย่าไปแค่วัน2วันท่านต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย
2: 3วัน
1: 3วัน4วันนะ
2: เพราะมันต้องเดินทางด้วย
1: เพราะว่าเป็นเมืองภูเขาส่วนภูเรือนี้ก็จะมาเชื่อมที่พิษณุโลกเป็นเส้นทางอีกเส้นหนึ่งที่คนจะนิยมก็คือจากภูเรือบางท่านอาจจะขึ้นไปที่พิษณุโลกนะครับ ก็จะเป็นเส้นทางผ่านอำเภอนครไทยนะครับจากด่านซ้ายขึ้นมาพิษณุโลกนะครับก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่คนจะนิยมใช้ไปท่องเที่ยวนะครับส่วนท่านที่ไม่ได้ไปไม่เป็นไรนะครับฟังรายการเพียงแต่ผมเล่าให้ฟังว่าหลังจากสถานการณ์โควิดลูกหลานของท่าน
2: อาจจะวางโปรแกรมเที่ยว
1: แล้ววางโปรแกรมไปเที่ยวไม่ได้ไปไหนไกลก็เที่ยวในกรุงเทพนี่ครับนอกจากในกรุงเทพแล้วท่านก็ไปนครนายกไปสุพรรณบุรีไกลสุดก็ไม่ต้องไปถึงโพเรือก็ไปจังหวัดกาญ
2: จน์อ๋อใกล้กว่าด้วย
1: จังหวัดกาญจนบุรีของเรานี่เองนะครับเพราะว่าคุณติ่งผมเคยเดินทางไปนะครับการก็เที่ยวดีนะครับไม่ว่าจะท่านไปที่อะไรล่ะสังขาบุรีก็แล้วกันนะหลวงพ่ออุตมะหรือไปหมู่บ้านมอญพวกนี้อากาศดีมากๆสังขาบุรีนะเป็นเมืองป่าเป็นเมืองอากาศดีนะครับเป็นเขื่อนนะครับโดยเฉพาะเขื่อนที่กาญนะคนจะนิยมไปนะครับอัปเดตโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งครับคุณฟังครับ
2: โปรโมชั่นของคาตามินนะคะแล้วก็ทวายไลท์นะคะก็ช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะแล้วก็ส่งมอบความสุขสุขภาพดีกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะจะแถมคาตามินกล่องเล็กนะคะ15แคปซูลด้วยกันและก็อีก1โปรนะที่เป็นขวัญใจนะคะก็คือซื้อครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมค่ะนะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับตอนนี้รีบโทรกันเข้ามาพูดคุยนะครับตอนนี้เราเปิดเสียงเปิดสายรอท่านอยู่นะครับ
3: สวัสดีครับคาตามินครับ
5: ครับองค์กองครับ
3: คุณที่บางเกลือนะครับ
5: ครับ
3: บางเกลือนี่ที่ไหนบางปะกงนะ
5: บางปะกง
3: ครับครับเป็นยังไงครับอากาศสบายดีไหมตอนนี
5: ้
3: ครับปวด
5: ท
3: ้
5: อง
3: ครับ
5: ก็ขวัญชั่วเดินกันลงกันนี่หน่อย
3: ครับครับเดี๋ยวส่งไปให้นะครับที่บางเกลือบางปะกงฉะเชิงเทรานะครับ
5: ครับหมู่ห้า
3: หมู่ห้านะครับครับ
5: คร
3: ับครับครับเรียบร้อยครับผม
5: ส่งเมื่อกี
3: ้ก็วันสองวันนี่แหละเดี๋ยวดูให้ครับนะเดี๋ยวจะโทรไปบอกนะ
5: มันจะหมด
3: ครับครับครับรีบเลยเนาะครับครับครับขอบคุณครับ
5: อยู่สองอยู่สองไหม
3: ครับครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับครับ
1: ท่านที่อยู่ที่บ้านก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับโทรเข้ามาพูดคุยเพราะตอนนี้รายการของเราเปิดสายให้ท่านเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับท่านที่มีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพตอนนี้คนกำลังโทรเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับพักฟังเพลงแล้วก็รอรับสายคุณผู้ฟัง

0: ครับคุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรายการเราสองคนที่ออกอากาศไปบนคลื่นวิทยุทั่วประเทศนะครับที่ฟังรายการอยู่นะครับคุณฟังชื่นชอบแนะนำเรื่องเกี่ยวกับสาระแนะนำเรื่องเกี่ยวกับเพลงกันเข้ามาได้นะครับเนื่องจากว่าสิ่งไหนที่ท่านชื่นชอบอยากให้เราพูดเล่าเรื่องใดนะครับก็โทรกันเข้ามานะครับคุณฟังครับเช่นเคยนะครับผมติกรก็ยังปรึกษาแนะนำกับท่านในเรื่องกระดูกข้อเข่าเหมือนเช่นเคยในทุกๆวันนะครับคุณผู้ฟังไม่ได้หนีห่างหายไปไหนนะครับคุณผู้ฟังก็สอบถามกันเข้ามาตัวของท่านญาติพี่น้องของท่านที่มีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่าเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาเรื่องข้อก็แนะนำกันเข้ามานะครับก็อย่างที่เบอร์0843856644นะครับผมจะคอยแนะนำท่านอยู่นะครับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาบางท่านมีปัญหาเรื่องเบาหวานความดันไขมันนะครับเพราะว่าเป็นโรคยอดฮิตนะครับตอนนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเบาหวานความดันไขมันหรือบางท่านมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบสายตาสมองเหล่านี้นะครับก็โทรมาพูดคุยนะครับโทรมาพูดคุยผมก็จะคอยคำแนะนำให้ท่านในทุกๆวันนะครับที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644อ่ะเรามาเที่ยวกันต่ออีกสักโปรแกรมหนึ่งครับเรื่อง
1: ของสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆนี่แหละนะคะ
0: จังหวัดกาญผ่านจังหวัดกาญไปแล้วไปเที่ยวที่แม่ฮ่องสอนไกลมากนะครับ
1: โอ้ขึ้นไป
0: ครับกว่าจะถึงแม่ฮ่องสอนก็อีกละทางนะครับทางคดเคี้ยวเลี้ยวจริงๆแม่ฮ่องสอนนะครับแต่ก็ยอมรับอากาศดีที่ผมพูดไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยเพลิดเพลินสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เดินทางไปไหนไกลไปไหนไม่ได้ในกรุงเทพก็ไปเที่ยวบางปูนะครับ
1: อ๋อใกล้ๆนะคะ
0: สถานตากอากาศบางปูช่วงฤดูมีนกมีอาหารทานไปเต้นลีลาศนะครับไปเที่ยวดูอากาศนะครับไปป่าไม้หรือนครนายกนะครับไม่ไปนครนายกท่านก็ไปเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ใกล้เหมือนกัน
0: ครับหรือไปเที่ยวที่ยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งจริงๆจังหวัดอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
1: โอ้ตอนนี้มีวัดนะสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆเยอะเลยทีเดียวเนี่ย
0: ผมไปหลายวัดมากนะไปหลายวัดเพราะว่าอยากจะเห็นวัฒนธรรมเก่าๆเป็นวัดเก่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ไปเที่ยวกรุงเก่ากรุงศรีอยุธยานะครับก็ไปไหว้พระไปทานอาหารนะครับโดยเฉพาะวัดใหญ่วัดสมเด็จพระนเรศวรนะครับซึ่งคนจะนิยมมากในแต่ละวันช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับก็ไปแล้วก็ไปกลับได้
1: ท่าน
0: จะไม่พักเดี๋ยวในกรุงเทพก็ไปกลับได้นะครับพี่น้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ไปทานก๋วยเตี๋ยว อยุธยาไปตลาดกุ้งไปตลาดกุ้งที่อยุธยาตอนนี้คนก็เริ่มเยอะนะครับหรือท่านจะไปดูการท่องเที่ยวแปลงเกษตรต่างๆนะครับก็แนะนำกันเข้ามานะครับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดก็อย่าลืมฟังรายการเจาะลึกสุขภาพ
1: ไปด้วยกัน
0: ไปด้วยกันนะครับเพราะว่าท่านบางท่านเนี่ยไม่ได้ไปไหนนานนะครับก็ไปเที่ยวไปทำบุญซะบ้างนะครับเพราะว่าในช่วงเทศกาลบางท่านก็จะได้ไปเที่ยวก็จนกว่าจะได้ไปช่วงเทศกาลนะครับไปกฐินไปภาพป่า
1: ก็ช่วงโควิดที่ผ่านมาบางท่านก็ไม่ได้เดินทางเลยนะ
0: ครับก็ไม่ค่อยได้เดินทางก็หาโอกาสไปเที่ยวนะครับไปทานอาหารหรือท่านจะไปไหว้พระนะครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพหวังอย่างยิ่งว่าท่านจะเป็นเพื่อนรายการเราไปในตลอดระยะเวลา10ปีหลายท่านเป็นสมาชิกนะครับคุณฟังก็ฝากบอกนะครับสำหรับท่านที่อยากจะสมัครสมาชิกอันนี้ไม่ค่อยได้พูดคุยนะครับเพราะว่าตอนนี้สมาชิกเราเยอะมากเป็นสมาชิกของคาตามินนะครับก็โทรกันเข้ามานะครับที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644เรายินดีที่จะรับสายพูดคุยกับท่านนะครับ
1: ค
0: ่ะกันต่ออีกเรื่องนึงคุณเด่งเรื่องเกี่ยวกับอาหาร
1: อ
0: าหารที่ไม่ควรกินก่อนนอนสักเรื่องนึง
1: นะบางคนนี่หิวอ่ะก่อนนอนเนี่ยก็ใช่ว่าจะแบบไม่หาอะไรกินบางคนก็นอนท้องร้องก็ทนไม่ไหวเหมือนกันเนี่ยของทอดค่ะนะ กลิ่นของน้ำมันหอมๆเนี่ยทำให้ของทอดเนี่ยอาจจะเป็นของโปรดของใครหลายๆคนนะเพราะมันอร่อยจริงๆนะแต่คงต้องบอกว่าอาหารเนี่ยมันย่องจริงๆอ่ะเต็มไปด้วยไขมันนี่แหละเนี่ยที่จะเข้าสู่ร่างกายช้ากว่าโปรตีนแล้วก็แป้งเนี่ยดังนั้นเนี่ยจะทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยทำงานหนักเกินไปในขณะที่คุณกำลังจะหลับเนี่ยหรือไม่ก็คุณหลับไปแล้วเนี่ยแหละนะคะซึ่งหากว่าคุณไม่ต้องการให้ระบบทางเดินอาหารยังต้องทำงานหนักในขณะที่ร่างกายกำลังพักผ่อนนอนหลับเนี่ยนะคะก็ไม่ควรจะกินของทอดก่อนนอนนะคะ
0: ครับแต่ว่าของทอดนี่จะมีเยอะแยะมากมายที่หลายคนโปรดปรานนะครับของทอดไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดไม่ว่าจะเป็นเนื้อทอดลูกชิ้นทอด
1: ซึ่
0: งตอนนี้ในหลายที่กำลังได้รับความนิยมนะครับบางอย่างที่ทอดนี่มีคนยืนต่อแถวเยอะนะครับก็ไม่ควรทานก่อนนอนและถ้าสำหรับผู้สูงอายุที่รักสุขภาพก็ของทอดก็น้อยๆหน่อยนะครับต่อมาครับ
1: อาหารที่มีรสชาติเผ็ดนะคะ
0: ครับโอ้โหตัวนี้หนักเลยผมไม่ได้เลยอาหารที่มีรสชาติเผ็ด
1: นะเหตุผลที่คุณควรจะหลีกเลี่ยงอาหารเผ็ดก่อนนอนนะก็คืออาหารเผ็ดๆเนี่ยมันสามารถทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยเกิดอาการระคายเคืองได้นะคะแล้วก็ทำให้เกิดอาการเสียดท้องได้นะคะซึ่งทำให้คุณนั้นหลับยากมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็คือยังจะทำให้ร่างกายเนี่ยหลั่งสารฮิสตามีนออกมานะคะซึ่งเป็นสารที่ส่งเสริมให้ร่างกายนั้นตื่นตัวนะคะก็เลยทำให้เราเนี่ยหลับยากขึ้นไปด้วยอีกต่างหากนะคะ
0: คือของทอดของเผ็ดนะของทอดของเผ็ดเนี่ยคุณผู้ฟังผู้สูงอายุนี้ควรจะงดไปเลยนะครับในช่วงวัยในช่วงก่อนนอนนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับสำหรับท่านที่เกี่ยวกับการทานอาหารเนี่ยเรื่องเผ็ดเรื่องเปรี้ยวเรื่องหวานเร
1: ื่
0: อง
1: เค็
0: มเรื่องเค็มก็ลดลงไปนะครับคือทานอาหารลดจืดนะครับลดจืดและถ้าจะใส่เกลือก็ใส่สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เป็นรสชาตินะครับเพราะว่าการไม่มีเลยเนี่ยก็ไม่ดีนักโภชนาการว่าอย่างนั้นนะครับถ้าเผ็ดได้สักนิดหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเผ็ดมากก็จะไม่เป็นผลดีต่อกระเพาะอาหารนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับตอนนี้ผมแนะนำโปรคาตามินทวายไลท์วีต้าพลัสนะครับเพราะว่าหลายท่านนี้จะทราบคาตามินจะเป็นกล่องสีส้
1: ม
0: ทวายไลท์จะเป็นกล่องสีเหลือง
1: okay.
0: วีต้าพลัสจะเป็นกล่องสีชมพูอิโมนาจะเป็นกล่องสีเขียวนะครับซึ่งท่านที่ฟังรายการอยู่ก็จะทราบนะครับ okay. ก็จะทราบตอนนี้เรามีโปรโมชั่นสำหรับคาตามินที่ซื้อรวมกับทวายไลท์เด้ง
1: ค่ะทวายไลท์เนี่ยแล้วก็คาตามินเนี่ยก็ซื้อรวมกันนะคะ3กระปุกเนี่ยก็จะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะหรือว่าอีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลย2กระปุกรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะเรามีบริการส่งถึงบ้านคุณด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะเบอร์โทรนะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: โอเคครับก็โทรเข้ามาเพราะตอนนี้เสียงสายของเรากำลังโทรกันมากทีเดียวนะครับ รีบโทรเข้ามานะครับ คาตามินก็เปิดสายรอท่านสวัสดีครับคาตามินครับ
2: อาจารย์คะ
0: ครับครับ
2: จะเอาไอ้นั่นล่ะไอ
0: ้คาตามิน
2: อะไรกระดูกอะ
0: ได้ได
2: ้แล้วก็เอากาชุดหนึ่ง
0: อ๋อ
2: แล้วไอ้อย่างกระดูกเนี่ยค่ะเราเอา3ขวดเนี่ยแล้วเราเอาไอ้นั่นได้ขวดนึงได้ได้ได้มั้ยคะ
0: เอาตัวไหนครับ
2: ไอ้กระดูกนะคะที่ว่า3ขวดแล้วให้ขวดนึงอะ
0: ได
2: ้แล้วเราเอาตาอีกชุดนึง
0: ก็แถมตาอีกขวดนึง
2: ปาว่าไอ้กระดูกเนี่ยเราเอาสามขวดใช่ไหมฮะอาจารย์
0: ใช่คร
2: ับแล้วทีนี้เราขอขวด
0: ได้
2: แล้วก็แล้วเราเอาตาอีกชุดหนึ่ง
0: ก็แถมตาให้
2: มารวมกัน
0: ก็ได
2: ้มารวมกันได้ไหมคะ
0: ได้เอาอย่างละ4แล้วกันเนาะคิดราคาเดิมนะ
2: แล้วไม่ให้อาจารย์ไม่ให้ลดหน่อยค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ผมแถมให้เลยอย่างเอาแบบนี้ก็ได้เอาตา3แล้วก็เอากระดูก5ก็ได้ผมให้อย่างนี้เลย
2: แล้ว
3: จ้ะ
2: แล้วมาวันนี้ได้ไหมคร
3: ับ ได้ได้เทียนทะเล23นะ
2: เทียนทะเล23
3: เก่าๆเจ้าเดิมได้ได้ได้เดี๋ยวไปส่งให้นะพิเศษนะครับชื่ออะไรนะตอนนั้นบอกผมตอนนั้นชื่อป้าอะไรนะ
2: ป้าแต๋วก็ได้ค่ะ
3: ครับครับได้ครับเดี๋ยวส่งไปให้นะ
2: ก็ลูกสาวเขาก็มากินด้วยก็เลยจากนี้มันก็ต้องซื้อเร็วหน่อย
3: ครับครับเดี๋ยวชุดใหญ่ไปเลย
2: ลูกสาวก็เป็น
3: เอาชุดใหญ่ไปเลยเดี๋ยวแถมให้
2: ไอ้อะไรกระดูกเนี่ยอาจารย์ให้มา5ขวดใช่ไหมครับ
3: ครับครับครับ
2: จ้ะค่ะแล้วตาก็ให้มา3กล่อง
3: ครับครับครับ
2: แหมให้4กล่องไม่ได
3: ้3กล่องพอจ้ะนะ
2: ค่ะ
3: เดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
2: แล้วมาค่ะก็มาส่งวันนี้ใช่ไหมครับ
3: ครับครับครับ
2: ค่ะ
3: ครับครับสวัสดีครับ
4: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
0: ครับคุณผู้ฟังครับรับสายคุณผู้ฟังโอ้โหโทรกันมาเยอะทีเดียวนะครับ ซึ่งช่วงนี้เราเตรียมผลิตภัณฑ์คาตามินผลิตภัณฑ์ทไวไลท์ผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสผลิตภัณฑ์อิโมนาเตรียมส่งให้ท่านนะครับในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดตอนนี้เราเตรียมส่งกันอย่างมากมายนะครับเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับเราเป็นครอบครัวใหญ่ทั่วประเทศนะครับเพราะว่าคาตามินนั้นเปิดเป็น10ปีนะครับเรามีการต้อนรับอย่างมากมายอยู่ในสังคมไทยนะครับคาตามินเดินทางไปทุกคนทุกแห่งที่ไกลสุดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนราธิวาสแม่ฮ่องสอนนะครับเหนือสุดก็คือเชียงรายแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: ซึ่งออกอากาศอยู่นะครับแล้วก็จังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูนะครับภาคอีสานอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์นะครับส่วนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเราส่งให้ได้เร็วมากส่งภายได้ภายในวันเดียวเพราะว่านี้เราใช้หน่วยส่งของบริษัทเราเองนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามานะครับที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644ในทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับไม่มีวันหยุดซึ่งช่วงนี้ก็ฝากโปร6กระปุกแถม2กระปุกในราคาเดิมนะครับ
1: ค
0: ือโปรครึ่งโหลท่านจะรู้ว่าครึ่งโหลนะครับบางท่านก็มาครึ่งโหลบางท่านนี่มาเป็น1โหลเลยนะครับ
1: ได้
0: เพราะว่าโปร1โหลเนี่ยเราก็ขายดีนะครับเป็นโปรที่ถูกพิเศษนะครับสำหรับท่านที่จะซื้อไปแจกจ่ายสำหรับญาติพี่น้องของท่านบางท่านไม่เอาถึง1โหลเอาแค่ครึ่งโหล
1: ก็ได
0: ้ก็แถม2กระปุกนะครับซึ่งเป็นราคาดีทีเดียวบางท่านไม่ถึงครึ่งโหลจะเอา3กระปุกเราก็ยังมีแถมส
1: ่
0: วนท
1: ่
0: านเอาทดลอง
1: เอ
0: าทดลองดีกว่านะครับฟังรายการใหม่อยากจะทดลองก็ทดลองได
1: ้
0: สำหรับคาตามินชุดทดลองก็ตัวนี้เยอะทีเดียวสำหรับชุดทดลองที่สมาชิกเพิ่งฟังรายการอยากจะทดลองนะครับก็โทรเข้ามานะครับ
1: ค
0: ุณเต่งต่อครับ
1: เรื่องของอาหาร
0: อาหารที่ไม่ควรทาน
1: ก่อนนอน
0: ก่อนนอน
1: นะคะก็คืออันนี้เนี่ยถ้าคนเที่ยวกลางคืนเนี่ยโอ้โหยากเหมือนกันเนี่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะการที่จะจับเครื่องดื่มเบาๆนะอย่างไวน์แดงสักแก้วนึงก่อนนอนอะไรแบบนี้เนี่ยอาจจะทำให้คุณรู้สึกเพลิดเพลินนะคะแต่ว่าจะทำให้คุณนั้นหลับได้ไม่ดีนักนะคะเพราะว่าเมื่อหูของคุณเนี่ยถึงหมอนนะคะตับของคุณเนี่ยจะกำลังทำงานอย่างหนักในการพยายามที่จะกำจัดแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายเนี่ยค่ะทางนี้ก็เนื่องจากตับแล้วก็หัวใจเนี่ยมีความ เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องขอบอกเอาไว้นะว่างดได้ก็งดนะคะ
0: กับจริงๆแล้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยสำหรับแฟนรายการจอลึกสุขภาพเนี่ยไม่ค่อยมีจริง เพราะว่าหลายท่านจะไม่ทานพวกสุราเบียร์พวกนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นคนที่รักสุขภาพนะครับหลายท่านก็ไม่ทานโดยเฉพาะไวน์เนี่ยนานๆทีจะทานสักนิดหน่อยนะครับเมื่อมีงานเลี้ยงหรือว่าญาติพี่น้องมาสักนิดหน่อยนะครับก็ทานได้นิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าอาหารพวกนี้นะครับจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพเครื่องดื่มเหล่านี้จะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นสุราเบียร์หลายท่านไม่ค่อยทานนะครับแฟนๆรายการเราก็ไม่ค่อยทานเพราะว่าเป็นรายการที่รักสุขภาพนะครับหลายท่านก็ออกกำลังกายอยู่หลายท่านก็พยายามทานข้าวกล้อง บางท่านก็ทานพวกผักปลอดสารพิษผลไม้ปลอดสารพิษอยู่ก็ไม่ค่อยได้ทานนะครับ
1: ค่ะ
0: ต่อไปครับ
1: ช็อกโกแลตนะคะก็ต้องขอบอกว่าเรื่องของกาแฟเนี่ยคือไม่ใช่แหล่งคาเฟอีนอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยแต่ว่าช็อกโกแลตเนี่ยก็เป็นแหล่งคาเฟอีนอีกประเภทหนึ่งด้วยนะคะโดยช็อกโกแลต1ออนเนี่ยจะมีคาเฟอีนประมาณ23มิลลิกรัมนะคะซึ่งเท่ากับ1ใน4ของกาแฟ1ถ้วยเลยทีเดียวนะครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยช็อกโกแลตนี้ผมก็จะพูดถึงกาแฟด้วยนะครับกาแฟนี่เราเคยพูดในรายการว่าท่านทานเนี่ยวันละ1แก้วคนนึง
1: ค่ะ
0: นะวันละ1แก้วเล็กๆนะครับเป็นกาแฟดำผสมน้ำผึ้งในช่วงเช้านะครับแต่ถ้าท่านไม่ทานเลยยิ่งดีนะครับก็ไม่เป็นไรท่านไม่ทานก็ไม่เป็นไรนะครับหลายท่านก็ไม่ทานที่โทรมาคุยกับผมในทุกวันโอสายเราเยอะนะครับแต่ละวันท่านไม่ค่อยได้ทานกาแฟบางท่านที่ทานประจำอยู่ช่วงบ่ายเนี่ยไม่ควรทานเพราะว่าจะส่งผลให้ท่านนอนหลับไม่ดีนะครับเพราะว่าคาเฟอีนนี่จะไปรบกวนการขัดขวางการทำงานของสมองหรือระบบประสาทนะครับ
1: หลับยากอีก
0: หลับยากแล้วก็มีผลต่อไตในเรื่องของการขับปัสสาวะนะครับทำให้ท่านลุกเข้าห้องน้ำบ่อยนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยพูดตรงว่าทานน้ำเยอะก็ไม่ได้
1: จริง
0: อ่ะต่อไปครับ
1: ค่ะน้ำเปล่า
0: อ๋อน้ำดื่ม
1: ไม่น่าเชื่อเน
0: ี่ยน้ำดื่มนี่ท่านไม่ควรทานก่อนนอนเป็นยังไงบ้างครับ
1: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการดื่มน้ำเนี่ยเราอาจจะต้องยกนิ้วนะให้กับคนที่ดื่มน้ำบ่อยๆเนี่ยจนได้หรือว่าเกินกับที่ปริมาณร่างกายเนี่ยต้องการเนี่ยแต่คงไม่ใช่กับคนที่ดื่มน้ำปริมาณมากๆก่อนนอนเนี่ยเพราะว่าการดื่มน้ำก่อนนอนเนี่ยจะทำให้ร่างกายต้องการขับของเหลวออกนั่นเองนะคะซึ่งก็จะทำให้คุณนั้นต้องลุกมาเข้าห้องน้ำกลางดึกแล้วก็ทำให้การหลับเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยก็ควรที่จะดื่มเนี่ยให้เพียงพอในระหว่างวันนะไปจนถึงก่อนนอนนั่นเองนะคะ
0: กับการดื่มน้ำเนี่ยผมแนะนำว่าผู้สูงอายุนะครับไม่ควรดื่มน้ำเยอะก่อนนอนท่านเขียนจะจิบเล็กน้อยนะครับแต่ช่วงกลางวันเนี่ยท่านดื่มได้นะครับดื่มได้คือน้ำดื่มที่ผมเคยบอกว่าค่อยๆดื
1: ่ม
0: ไม่ดื่มเยอะเพียงครั้งเดียวนะครับคือค่อยๆดื่มเพราะร่างกายต้องการของเหลวเพื่อไปเป็นพลังงานนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพผมเป็นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่เรานำมาเสนอเป็นที่ถูกอกถูกใจหรือเปล่าท่านก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับยังเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระดูกข้อเข่าก็ยังเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับขอคำแนะนำเรื่องเข่าเสื่อม ขอคำแนะนำในเรื่องของเบาหวานไขมันความดันหรือภาวะเรื่องไตก็เรามีข้อมูลที่จะแนะนำท่านนะครับ หรือคุณผู้ฟังที่มีปัญหาทุกข์ใจในเรื่องของสุขภาพนะครับบางท่านนี่เป็นกระดูกทับเส้นบางท่านนี่ญาติพี่น้องของท่านและตัวท่านเองเป็นกระดูกคอเสื่อมพวกเหล่านี้มาขอคำแนะนำเราได้ที่เบอร์0843856644นะครับเราแนะนำข้อมูลดีๆให้สำหรับท่านทุกวันที่เบอร์0843856644นะครับคุณฟังครับผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านนะครับที่ฟังรายการจอดหรือสุขภาพที่ไม่ได้เดินทางไปเที่ยวนะครับที่ท้ายรายการของเราที่บอกไปตั้งแต่ต้นรายการว่าท่านไม่ได้ไปเที่ยวอยู่ที่บ้านท่านควรออกกำลังกายนะครับ
1: okay.
0: อยู่ที่บ้านอย่าลืมหาต้นกล้าพวกผักผลไม
1: ้
0: นะครับหรือว่าเป็นต้นกล้าพวกผักสวนครัว
1: okay.
0: มาปลูกไว้นะครับ
1: แล้
0: ว
1: ก็
0: ท่านก็รดน้ำในทุกๆวันนะครับต้นน้ำในทุกๆวันเป็นผักเล็กๆน้อยๆอย่างไม่ได้ก็เป็นผักบุ้งจีนนะครับผักบุ้งจีนมาหว่านไว้นะครับให้ท่านได้มีความสุขนะครับ พราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นการบำรุงใจให้ท่านเห็นทุกวันท่านไม่ได้ใช้มากก็ใช้น้อยนิดๆหน่อยๆก็ยังดีอยู่ที่บ้านทานข้าวกล้องนะครับทานข้าวกล้องอาหารปลอดสารพิษบ้างนะครับแล้วกำลังกายและที่สำคัญก็คือการนอนพักผ่อนให้เพียงพอการนอนพักผ่อนเพียงพอสำหรับท่านก็คือว่าช่วงกลางคืนท่านนอนหลับได้ไม่เยอะกลางวันท่านควรจะนอนงีบบ้างนะครับตอนนี้บอกโปรสักนิดหนึ่งสำหรับคาตามินคุณเด่งตอนนี้อัปเดตโปรคาตามินทวายไลท์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์เนี่ยนะคะช่วงนี้นี่ก็มีการอัปเดตนะส่งมอบความสุขสุขภาพดีกับโปรโมชั่นนี้นะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็อีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลย2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมค่ะนะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันตอนนี้เวลาหมดเวลานะครับก็ขอบคุณที่ติดตามอย่างมากนะครับผมเราสองคนก็อวยพรให้ท่านที่ฟังรายการอยู
1: ่
0: มีสุขภาพดีนะครับอารมณ์แจ่มใสออกกำลังกายเดินทางก็ขอให้มั่นระวังหรืออยู่ที่บ้านท่านก็ขอให้สุขภาพดีนะครับเวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักเข้มข้นประทับใจจะเป็นประพันธ์ของทักษิณา

0: ่วงรักนางร้าย
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่องยูทูบคณะเกียรติทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังบ่วงรักนางร้าย
1: สาวต้องกลับบ้านไปก่อนนะต้องอื่นนะผมจะจัดการเองไปครับผมไปส่ง
2: พนัดขาพยุงสาด้วยค่ะสาไม่ไหวแล้วนักละเทยแก่น่ะมันตบตีสาสะน่วมไปหมดเลย
3: มันน้อยไปนะยะนางชนีบ้านนอก
2: ฝากไว้ก่อนเถอะอีกกระเทยแก
3: ่มาเอาคืนด้วยนะอีชนี
1: ไปครับสาไป
4: ดาเขาต้องโกรธแกแน่เลยอ่ะ
5: ฉันไม่สนน่ะ
3: คุณน้องดาขาคุณพี่อ่ะมาก่อเรื่องให้คุณน้องหรือเปล่าคะเนี่ย
5: ไม่หรอกค่ะดีซะอีกดาจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
4: แกจะทำอะไรหรอ
5: ฉันก็จะไปจากที่นี่แล้วก็จะทำงานใช้หนี้เขาไงพี่ออสคะ
3: คะ
5: เตรียมรับงานให้ดาเลยนะคะ
3: ได้ค่ะคุณน้องไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีงานนะคะระดับคุณพี่แล้วเนี่ยรับรองค่ะงานตรึม
4: ดาถ้างั้นฉันกับพี่โอ๊ตกลับเลยนะวันนี้เริ่มไม่ดีแล้วล่ะ
5: ถ้าฉันเคลียร์กับเขาได้เนี่ยฉันจะรีบตามไปนะ
4: ฉันจะรอนะไปค่ะพี่โอ๊ต
3: พี่ไปนะคะคุณน้องดาแหมเจ็บใจไม่หายเลยอะน่าจะได้ตบนางชนีนั้นมากกว่านี้ละครั้งไม่น่าช่วยเลย
4: ฉันฝากลาคุณแม่ด้วยนะ
5: ฉันจะบอกท่านให้ขับรถดีๆล่ะ

0: ถึงบ้านสายแล้วครับผมส่งตรงนี้นะ
1: ไม่ลงไปก่อนเลยคะ
0: เอาไว้วันหลังดีกว่าครับ
1: เพื่อนนัดขาคุณต้องจัดการไม่นั่นในสายนะคะมันนี่เพื่อนของมันรุมทำร้ายสาสานี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่คงจะหวงคุณที่ว่าสาจะแย่งคุณจากมันกำลังค่ะ
0: นี่สาผมรับปากนะเรื่องนี้ผมจะจัดการให้ผมขอตัวกลับก่อนนะครับ
1: ก็ได้ค่ะพนัดขาสารักคุณนะ
0: อ๋อครับครับผมไปนะครับ
1: อีกระเทยแกต้องเจอกับฉันอีกแน่นอนฉันไม่ยอมให้แกทำฉันฝ่ายเดียวหรอก
2: โอ้โหพี่สาไปฟัดกับหมาที่ไหนมาเนี่ย
1: ไปนะไปเลยนะไอ้ชาลีแกไปพ้นหน้าฉันอย่ามาซ้ำเติมกัน
2: ไม่ได้ซ้ำแต่เตือนแล้วพี่ไม่ฟังหาเรื่องใส่ตัวบอกแล้วไงผัวใครให้ก็รัก
1: ใครบอกว่านางเมียมันทำฉันนางเพื่อนของมันต่างหากคอยดูนะฉันจะต้องเอาคืน
2: พี่สาโดนขนาดนี้แล้วยังจะเอาคืนอีกผมว่าพี่เลิกเหอะผัวคนอื่นน่ะอย่าคิดเอามาเป็นผัวเราเลยผู้กองเป็นคนดีพี่ก็ไม่เอาเจ้าผัวชาวบ้านเฮ้ยตามใจพี่นะเตือนไม่ฟังระวังจะโดนดีอีกคราวเนี้ยอาจจะไม่ใช่แค่หมาฟัดนะพี
1: ่ไอ้ชาลีแกหยุดพูดเลยแกหยุดพูดแล้วแกไปพ้นหน้าฉันไป
2: ไปแน่ไม่อยากจะอยู่กับคนอย่างพี่หรอกผมอายต่อไปจะทำลายคิดถึงหน้าผมกับพ่อบ้างนะพ่อเราเป็นถึงนายกอบต.ชาวบ้านเขานับหน้าถือตาพี่ทำอะไรก็ไว้หน้าพ่อบ้างหากพี่ไม่อายแต่พ่อกับฉันอายไปฮะ

0: นี่คุณเราต้องพูดกันให้รู้เรื่องนะผมไม่ชอบการกระทำแบบนี้ของคุณเลย
1: เขาเดินตรงเข้ามาที่เตียงนอนซึ่งเราอ่านหนังสืออยู่เขาหยิบหนังสือออกจากมือเรานี่คุณจะมากไปแล้วนะ
0: ใช่ผมก็มันมากไป
1: ทำไมคะเจ็บร้อนแทนแฟนเก่าแฟนเก็บล่ะคะฉันว่าน้อยไปนะกับความปากเก่งของเธอ
0: ชลิดาผมไม่ชอบคนอันธพาลนะ
1: ฉันเหรออันธพาลฉันก็อยู่ของฉันดีๆผู้หญิงของคุณต่างหากล่ะที่มาหาเรื่องฉันถึงบ้าน
0: เมื่อวานคุณก็ทำร้ายอ
1: ่
0: ะ
1: ฉันป้องกันตัวเองไม่ได้ทำร้ายใคร
0: เก่งใช่คุณเก่งเสมอ
1: เอาล่ะไหนๆเราก็คุยกันแล้วฉันมีเรื่องจะบอกคุณสัญญาของเราเนี่ยฉันขอเปลี่ยนแปลง
0: ผมไม่เข้าใจ
1: ฉันต้องการกลับไปอยู่ที่บ้านของฉันส่วนเงินน่ะฉันจะหามาให้คุณแต่ว่าฉันขอเวลาเป็น4ปีคุณจะว่ายังไง
0: เสียใจผมตอบได้คำเดียวว่าเสียใจ
1: ถ้าหากว่านานไปเนี่ยฉันจะพยายามหาให้ทันภายใน2 ปี
0: เหรอแต่ผมไม่ตกลงด้วย
1: นี่คุณจะโกงฉันเหรอ
0: คุณต้องหาชลิดาที่โกงผมเนี่ยอย่าลืมสิเงิน15 ล้านหาเพื่อเอาไปทำประโยชน์หรือว่าลงทุนเวลา2 ปีคิดไหมผมจะได้ผลประโยชน์มากมายขนาดไหนแต่นี่กับคุณผมแทบจะไม่ได้อะไรเลย
1: คุณจะคิดดอกเบี้ยเนี่ยก็เชิญตามสบายนะฉันไม่ว่า
0: ถ้าอย่างนั้นจาก15 ล้านใช่ไหมคุณต้องใช้ผมมา30 ล้าน
1: ไม่ขูดเลือดขูดเนื้อกันเกินไปเหรอเท่าตัวเลยนะคุณ
0: นี่ผมทำการค้านะไม่ได้ทำการกุศลถ้าคุณตกลงคุณก็กลับไปกรุงเทพได้เลย
1: แล้วถ้าฉันไม่โอเคล่ะแล้วก็ไม่อยู่ที่นี่ด้วย
0: อย่าลืมสิสัญญาที่คุณเซ็นให้ไว้กับผมน่ะไม่ได้ลงจำนวนเงินนะผมฟ้องคุณแน่หาคุณบิดพริ้ว
1: นี่คุณกำลังกองฉันหน้าด้านๆเลยนะ
0: แรงไปหรือเปล่า
1: ก็มันเหมาะกับคนอย่างคุณยังไงล่ะ
0: ผมไม่ถือหรอกรู้ว่าคุณกำลังมีอารมณ์นี่เอาไว้อารมณ์ดีเมื่อไหร่แล้วคุณคิดได้เราก็คุยกันดีกว่านะ
1: จะคุยกันวันนี้หรือว่าวันไหนฉันก็ยังยืนยันคำเดิมฉันต้องการไปจัดที่นี่เข้าใจไหม
0: เข้าใจแต่ไม่ได้ไงคุณต้องอยู่ที่นี่จนกว่าจะครบ2 ปีชลิดา
2: ท่านกำลังฟังบ่วงรักนางร้ายจากคณะเกมทิพย์
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3 ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3 ก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3 ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป

0: ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกตทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ไปนะแกเขาไม่ยอมเหรอ
1: ใช่ถ้าหากว่าฉันจะไปจากเขาเนี่ยจาก15ล้านเนี่ยจะกลายเป็น30ล้านอังฉันจะทำยังไงดี
0: ฉันอยากจะบ้าตายไม่นึกเลยนะว่าหน้าตาซื่อๆอย่างเขาจะขี้โกงได
1: ้ฉันก็คิดไม่ถึงนะฉันกลุ้ม
0: มันน่าสงสัยนะ
1: สงสัยอะไรเหรอ
0: ก็สงสัยนะสิว่าเขา
1: ทำไมเหรอ
0: เขาจะหลงรักแกเข้าสิเขาถึงไม่ยอมให้แกจากเขาไปอ่ะ
1: บ้าเขาเกลียดฉันน่ะและฉันก็เกลียดเขาใครดูนะถ้าหากว่าฉันมีเงินหรือว่าครบ2ปีเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะไปจากเขาทันที
0: โอ้ยฝันพังทลายแล้วจะทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันก็คิดไม่ออกเหมือนกันน่ะอังอย่าลืมบอกพี่ออสนะเกิดรับงานแล้วก็เสียคนแน่เลย
0: โอเคโอเคฉันจะบอกพี่ออสให้
1: ขอบใจแกมากอัง

0: เป็นอะไรวะหืมถอนหายใจอยู่เรื่อยดูท่าทางเหมือนคนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเป็นอะไรเพื่อน
1: เรื่องของฉันแกไม่เกี่ยว
0: ก็เป็นห่วงนะเข้าใจไหมว่าเพื่อนเป็นห่วงแล้วคุณดาล่ะเป็นยังไงสบายดีไหมฉันไม่ได้เจอเธออีกเลยนะ
1: ถามทำไม
0: เอ้าผ่านหรือไงวะเนี่ยคนเราเคยเจอเคยรู้จักกันมันก็ต้องถามถึงกันมั่งเด้
1: เจ้าเบอร์ไปถามกันเองไหมล่ะฮะ
0: เออก็ดีนะ
1: เสน่ห์แรงจะนะแม่คุณใครๆก็ถามถึงมนุษยสัมพันธ์ดีมากเลยที่กับเราแล้วก็ได้บรรยากาศกินเนื้อชลิดาอย่าหวังเลยว่าเธอจะเป็นอิสระจากฉัน
0: เฮ้ยนี่ตกลงว่าคุณดาของแกเนี่ยเบอร์อะไรบอกมาสิ
1: วันนี้อยากคุยมากอ่ะ
0: เออ
1: ฉันต่อสายให้เลยดีไหม
0: เยี่ยมมากเลยต่อเลยต่อเลย
1: ไม่มันด้าด้านจังวะไอเราประชดไม่รู้เรื่องไงเนี่ยนี่ก็พยายามจะเป็นชู้กับเมียชาวบ้านเขาจริงๆเลยเอาละถ้าเมื่อแกหน้าด้านขอฉันก็จะต่อสายแกคุยกันละกัน

0: เอาติละเชิญคุยตามสบายเลยอ่ะ
1: ขอบใจเพื่อนขอบใจ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณดาครับผมปัญญานะครับ
2: คุณปัญญาสวัสดีค่ะมีธุระอะไรหรือเปล่าคะถึงโทรหาดานะคะแล้วนี่เอาเบอร์มาจากไหนล่ะคะ
1: พนักสิครับมันต่อสายให้ผมนะครับคุณดาสบายดีนะครับ
2: ค่ะ
1: แล้วเมื่อไหร่จะมาที่ออฟฟิศอีกล่ะครับเราจะได้เจอกันผมยังไม่เลี้ยงมื้อเที่ยงคุณดาสักทีเลย
2: คุณปัญญานะมาที่บ้านดีกว่าค่ะดาทำอาหารเลี้ยงดีไหมคะ

0: ุณดาชวนฉันไปบ้านเขาจะทำอาหารเลี้ยงฉันด้วยไอ้นัดเอ้ย
1: งั้นเหรอ
0: เออแกเป็นอะไรอ่ะดูสิทำท่าทางไม่พอใจอ๋อรู้ว่าแกไม่อยากให้ฉันไป
1: แกจะไปหรือไม่มันก็เป็นเรื่องของแกนะไม่เกี่ยวกับฉันนี่หว่า
0: หึงเหรอวะ
1: แกก็รู้เนี่ยว่าฉันไม่ได้รักเธอ
0: ก็นั่นสิแล้วแกจะหึงทำไมอ๋อหรือว่าหวงก้างฮะ
1: ฉันไม่ได้หึงหรือว่าหวงอะไรทั้งนั้นเชิญตามสบาย
0: จริงนะ
1: ฉันกับเธอไม่ได้เป็นอะไรกัน
0: หมายความว่าไงวะ
1: ก็ฉันกับลิดาไม่ได้เป็นอะไรกันนะสิ
0: พันนัดถ้างั้นคุณดานี่ฉันขอนะ
1: ไม่ได
0: ้เอา
1: เพราะเธอต้องใช้หนี้ให้ฉันก่อน
0: โอ้ไม่เป็นไรฉันยินดี
1: ไม่ได
0: ้เอาทำไมวะ
1: หนี้ของเธอไม่ใช่หนี้ของแกเนี่ยหากเธอใช้หนี้ฉันหมดแล้วเธอก็เป็นอิสระ
0: ม
1: าถึงตอนนั้นแล้วนะฉันก็ไม่เกี่ยวเป็นเรื่องระหว่างแกกับเธอ
0: เฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยแล้วเมื่อไหร่นี่ถึงจะหมดเล่า
1: ก็แค่2ปีเองรักแท้ก็ทนเอาหน่อยสิ
0: ทำไมวะฉันมีเงินนะฉันจะใช้แทนเธอไม่ได้หรือไง
1: ถ้าเป็นคนอื่นคงได้แต่สำหรับฉันแล้วไม่ได้วะ
0: อ๋อ
1: นี่เรื่องนี้ห้ามรู้ถึงหูแม่ฉันนะทำไมอย่างนั้นทุกอย่างจบเลย
0: เออเอาเป็นว่าตกลงวะต่อไปนี้ฉันจะไม่เกรงใจกันแล้วนะฉันจะต้องทำให้เธอรักฉันให้ได้พนัดฉันยอมรับว่าฉันรักเธอจริงๆนะเว้ย

0: นานแล้วนะที่ฉันไม่ได้กินไอศกรีมแบบนี้
1: ยีดาแกอย่าบอกนะว่าเขาไม่ยอมให้แกกินน่ะต้องกินน้ำพริกปลาร้าแกงส้มผักริมรั้ว
0: เกินไปเพียงแต่ว่าฉันขี้เกียจขับรถออกมาในเมืองน่ะเขาก็ไม่ได้ทารุณฉันขนาดนั้นหรอกเออนี่เดี๋ยวเราซื้อผักแล้วก็ไก่กุ้งปลาหมึกไปทำสุกี้กันนะฉันน่ะเคยพาน้องทรายมากินและเขาก็ชอบวันนี้เราซื้อไปทำกินที่บ้านเถอะ
1: อืมเอาสิเอาแล้วอุปกรณ์ล่ะ
0: ฉันเห็นมีที่บ้านนะเราซื้อไปแต่ของสดก็พออ
1: ืมดีเลยฉันกินแล้วก็จะนอนให้สบายค่ำๆค่อยขับรถกลับ
0: ดีมากฉันจะได้ไม่เหงาเดี๋ยวฉันขอสั่งไอศกรีมไปฝากแม่กับน้องทรายนะ
1: นี่แกเป็นห่วงแม่เขาด้วยเหรอยะ
0: นี่แกแม่เขาน่ะก็ดีกับฉันมากนะและก็น้องทรายอีกคนถ้าหากว่าไม่มีน้องทรายน่ะลายเนี่ยจะดูแลฉัน
1: แบบนี้เขาเรียกว่าติดสินบนนะจ๊ะ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชิดาลาวาน
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ฟังที่รักบ่วงรักนางร้ายจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของทักษิณาจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผื่อให้พุทธสยามบันทึกเสียงกัลยาจินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ่วงรักนางร้ายในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอพวกความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันสบายๆ สไตล์หลวงตาโดยหลวงตาวิบูลย์พัฒนกิจดร.ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ท่านเจ้าอาวาสวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระโบสถ์ไม้สักหลังใหม่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระราม2ชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี22845111199ร่วมบุญถ่ายชีวิตโคกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี22845400099หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าอาวาสวัดหัวกระบือเบอร์โทร0875005800

ขอความสุขความสวัสดี ความเจริญในธรรมความเจริญรุ่งเรืองงอกงามในหน้าที่การงาน และกิจการทั้งหลายทั้งปวงขอจงบังเกิดและบังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการคุยกันแบบสบายสบายสายลงตาทางคลื่นวิทยุหัวพอทอ792กรมการพลังทหารคลื่น AM ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.เป็นประจำเสมอมาลูกตาก็ต้องขอมุทนาในกุศลศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านที่ได้ก็มาติดตามรับชมรับฟังรายการไม่ทอดทิ้งรายการนะโยม แต่ลูกตาบางครั้ง ทอดทิ้งแล้วจริงๆไม่ใช่ทอดทิ้งติดภาระนะติดภาระธุระบางทีก็มีโยมมาธุระบ้างต้องดูงานบ้างนี่ก็ขึ้นมาจากดูงานเพราะงาน2-3 จุดก็ต้องไปดูว่าตรงไหนทำอะไรอย่างไรก็พระท่านก็จะปรึกษาว่าหลวงพ่อตรงนี้ทำอย่างไรยังเราก็ต้อง ให้ข้อคิดใจก็ขึ้นหลวงตาก็อย่างหนึ่งก็บริการหนึ่งเป็นผู้เป็นสถาปนิกด้วยนะฮะก็ต้องคอยๆดูตรงนี้ควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่พอได้เวลาที่จะเข้ารายการคุยกันแบบสบายสบายสไตล์ลุงตาก็ต้องพอมีเวลาก็มาคุยกับโยมก่อนวันนี้ก็เป็นวันอะไรวันอังคารแล้วนะวันอังคารที่8นี่เดือนกันยายนเข้ามานะเหยียบย่างเข้ามา8วันวันนี้ละนะ8วันละก็เราท่านทั้งหลายก็โปรดอย่าได้มัวเมาประมาทอย่าได้ขาดสติมีโอกาสก็สร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีเอาไว้เพื่อเป็นกำลังชีวิตของเรานะหลวงตาได้คุยกับโยมอยู่เสมอว่าบุญกุศลนั้นเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นมิตรคู่ใจติดตามเราไปทุกขณะจิตทุกย่างก้าวทุกลมหายใจนะจะไปไหนมาไหนระลึกนึกถึงบุญกุศลสร้างใดแล้วจิตใจก็ผ่องใสจิตใจก็เบิกบานนะด้วยจะด้วยการเจริญจิตภาวนาจะด้วยสัมมาระหังแบบหลวงพ่อวัดปากน้ำเลื่อยยุบหนอพองหนอนะซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอนะยกเหยียบย่างหรือว่าหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทย่างใดอย่างหนึ่งให้เรามีสติกำกับอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาจิตใจก็จะไม่เศร้าหมองจิตใจก็จะผ่องใสนะเมื่อจิตใจไม่เศร้าหมองจิตใจผ่องใสนะโยมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะวันนี้โยมมาจากบริษัทกัวแก่กัวแก่นี่อายุยืนเหมือนกันนะคือเป็นคนที่มีเรียกมีความคิดหลายๆอย่างแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจผ่องใสจิตใจเบิกบานคือเราอย่าเครียดถ้าเครียดแล้วทำให้สุขภาพร่างกายแก่นิยมบอกทำไมหลวงพ่ออายุเท่าไหร่หมายถึงถามหลวงตาบอกหลวงตาเนี่ยเกิด2 พ.ศ. 2489โยมบอกประมาณ70บอกไม่ใช่โยม2489เนี่ยโยมอะไรยุคอะไรนะเขาบอกหลวงตาเกิดในยุครัชกาลที่8สิ้นพระชนรัชกาลที่9ครองราชคือวันจันทร์ที่1กรกฎาคมพ.ศ. 2489ยังบอกโยมว่าหลวงตาเนี่ยเกิดปีจอวันจันทร์แล้วก็เดือน7ได้โยมคือกรกฎาคมเนี่ยเป็นเดือน7ตามสุริยคติหรือสากลนิยมนะปีจอวันจันทร์นะแล้วก็เดือน7พ.ศ. 2489ไอ้โยมบอกยุคอะไรนะอะไรโยมมากัน3-4 คนมาจากโกแก่นะบริษัทโกแก่โกแก่นี่เป็นโรงงานที่ทำถั่วดังมากนะดังไปทั่วนะแล้วขายดีมากเนี่ยก็ท่านก็เสียชีวิตละนะแต่ว่าอายุยืนเสร็จแล้วก็ไปนำศพไปตั้งเป็นกุศลที่วัดเทศรินนะหลวงตาก็ไปด้วยนะไปอยู่นะเพราะว่านับถือกันมาตั้งแต่สมัยท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วมีงานที่บริษัทก็จะต้องนิมนต์หลวงตาไปเป็นประจำงานปีใหม่งานสงกรานต์นะก่อนที่จะให้พนักงานกลับบ้านเนี่ยก็จ
จะจัดทำบุญตักบาตรเป็นประจำแล้วก็หลวงตาต้องไปเป็นประจำนะแล้วก็งานนี้จะทำบุญหรือจะครบร้อยวันของโกแก่ก็กำหนดว่าวันที่9ตุลาคมนะเดือนนึงอีกเดือนนึงนะเดี๋ยวก็มาเตรียมงานละเมื่อสักครู่เนี้ยกลับไปก็อย่างหลวงตาอายุประมาณสัก7บอกไม่ใช่แล้วโยม80แล้วนะก็คือหลวงตาจะไม่เครียดก็อย่าใจให้เครียดอย่าเคร่งเครียดโยมอะไรที่ปล่อยประละวางได้ก็ละวางบ้างนะแล้วก็พยายามอย่าเครียดสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงงั้นโยมรับชมรับฟังรายการหลวงตาแล้วก็อย่าเครียดนะบางคราวอาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งบางอะไรก็อย่าไปเครียดแล้วก็ช่วงนี้นะหลวงตาก็ดังได้กล่าวแล้วก็ต้องดูงานหลายจุดหลายที่ขณะนี้3จุดนะงาน3จุดบูรณะพระลาลายสร้างข้าวโบสถ์นี่ก็พระกำลังทำอยู่จุดหนึ่งแล้วก็จัดสถานที่ให้โยมได้สักการะกราบไหว้บูชาองค์เทพกันบริเวณหลังโบสถ์หลังเดิมโดยใกล้ๆสลาเป๋าอยู่นะอีกจุดหนึ่งก็บนอุโบสถหลังใหม่พระก็กำลังเก็บรวบรวมวัสดุไม้อะไรต่ออะไรที่มันใช้ไม่ได้ก็เตรียมขนลงมาแล้วก็จะได้เริ่มงานก่อสร้างชั้นบนคือชั้นที่3อันนี้ก็ขึ้นไปเก็บบนฝ้าคือวัดหัวกระบือเนี่ยจะคว้าเป็นคอนกรีตพูดถึงใช้งานเนี่ยใช้งานได้ทุกชั้นเลยโยมแต่ว่าชั้นที่3ยังไม่ได้ก่อผนังนี่ก็กำลังเตรียมที่จะก่อผนังแล้วก็ขึ้นโครงหลังคาแต่ไม่มีโครงหลังคามีกว้าก็ใช้งานได้แล้วเพราะกว้านั้นก็เทประทำหนาใช้แผ่นสำเร็จหนา4นิ้วกว้างเมตรฝ่านะก็จะใช้แผ่นสำเร็จก็จะแพงหน่อยนึงแล้วก็จึงเทคอนกรีตทับอีกทีหมายถึงผูกเหล็กแล้วเทคอนกรีตทับก็เป็นอุโบสถที่แข็งแรงมาตรฐานนะขณะนี้ก็อีกชุดหนึ่งอยู่บนอุโบสถหลังใหม่เมื่อเช้าก็เดินขึ้นไปดูบนฝ้าเพดานนับบันไดขั้นอยู่บันไดทั้งหมดตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งไปถึงบนฝ้าเพดานว่า99ขั้นถ้าลงชั้นใต้ดินชั้นอาจจะมีชั้นใต้ดินด้วยอีก7ขั้น99 99 101 2 3 4 5 167ขั้นนั่นอยู่นะร้อยกว่าขั้นในเมื่อเช้าหลวงตาเดินไป99ขั้นนะขึ้นจากชั้นที่1ไปชั้นที่1ไปถึงข้างบนบันไดพับไปพับมาถึงฟ้าพอเดินขึ้นไปบนฟ้าได้มีช่องโปร่งขึ้นไปแล้วจะมองเห็นวิวทิวทัศน์สวยงามมากเห็นหมดสะพานพระราม8สะพานพระราม9วัดอะไรวัดเหล่าวัดวัดเราวัดท่าข้ามวัดสแกงามวัดประทีปปีผลวัดประชาบำรุงวัดของสวนแต่บัวผันไม่เห็นอยู่จริงๆบัวผันไม่ไกลแต่ว่า อุโบสถเขาสร้างตามตะวันก็จึงมองไม่เห็นแต่ว่าวัดสแกงามฝางตะวันวัดท่าเนี่ยมองเห็นหมดนะแต่ว่าบัวผันมองไม่เห็น99ขั้นบันไดแล้ววันนั้นจะมองเห็นนะภูเขาที่ชลบุรีเรียกเขาบางปะก้อยมองเห็นเด่นชัดได้ขึ้นไปตอนนี้เห็นมองเห็นเด่นชัดแต่ว่าต้องขึ้นไปบนฟ้าหน้าคว้าเพดานคือคว้าในเทคอนกรีตแล้วก็จึงทำโครงหลังคาเมื่อวานวันศุกร์นี้ก็บริษัทมาเสนอเรื่องโครงหลังคาเอาแบบมาให้ดูก็ยังไม่ได้ตกลงก็บอกว่าจะมาช่วยอาจจะราคาประหยัดหน่อยก็ตอนนี้มีหลายช่างติดต่อกันอยู่นะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรังทางรายการคิดดีแลนด์สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ทุกวันเสาร์คือวันศุกร์เช้ามืดรุ่งขึ้นวันเสาร์นะก็หรือว่าได้รับฟังรายการสดเนี่ยรายการนี้เป็นรายการสดคุยสบายสบายสไตล์ทั้งสามมีโอกาสมีกำลังทัพรัศดาก็
เชิญเจริญพรมาร่วมนะตอนนี้ต้องการอิฐละร่วมเป็นเจ้าภาพซื้ออิฐนะอิฐปูนทรายที่จะก่อผนังตัวโบสถ์ชั้นที่3นะก่อผนังแล้วก็ทำวงกบประตูหน้าต่างชั้นที่3นะชั้นที่3ก็เรื่องนี้ยังขาดกำลังทรัพย์ที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในด้านวัสดุก่อสร้างคืออิฐนะตอนนี้ต้องใช้อิฐอีกแบบหนึ่งก้อนหนึ่งก็หลายสตางค์อยู่รู้สึกจะก้อนละ4-5 บาทนะที่ไปติดต่อที่จะซื้อแต่ยังไม่ได้ซื้อเพราะยังขาดกำลังทรัพย์อยู่ฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับรู้รับทราบรับฟังรายการคุยกันแบบสบายสบายสารลุงตาแล้วจะมีโอกาสจะร่วมกันสร้างอุโบสถชั้นที่3นะชั้นที่3ชั้นที่3ใช้อิฐพิเศษอีกชุดหนึ่งนะก็เป็นแสนๆนะโยมหลายแสนนะก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็จะได้เริ่มงานก่อสร้างชั้นที่3เพราะกระทรวงการนี้พระก็กำลังคือตอนนี้ต้องใช้กำลังพระนะโยมจ้างช่างไม่ไหวเพราะว่าเจอภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมากนะร้องกันทั่วหมดนี่พ่อค้าแม่ค้าก็หายกันหมดเพราะว่าโยมมาขายแล้วมีคนซื้อวันนี้มี 2-3 ล้านนะเพราะว่าก็มีอะไรไอโครงการ60-40อะไรน่ะเพราะเขาก็จะไปซื้อตามห้างตามที่ทำโครงการอะไรเชื่อมกับรัฐบาลนะฮะต้องมี40 บาทไอ60 บาทใช่ไหมไปซื้อแล้วก็ตัดลดได้เท่าไหร่นั่นหลวงตาก็ไม่พอหลวงตาไม่มีส่วนได้นะก็ไม่ค่อยทราบข้อเท็จจริงนะแต่แม่ค้าบอกคนขายไอคนซื้อน้อยเพราะว่าเขาจะไปซื้อไอต้องคนต้องไปทำโครงการด้วย60-40เดี๋ยวรัฐบาลไปกู้เงินมาแล้วก็เอามาแจกนาแจกประชาชนให้เป็นเขาเรียกเป็นคนยากจนนะบัตรคนจนนะ60-40ด้วยจะถ้าจะใช่เพราะแต่ลูกตาเนี่ยไม่ได้กันครับนะแต่เขาก็คุยกันว่าอย่างนั้นเพราะคนจะมาซื้อของอย่างเงี้ยก็น้อยเดี๋ยวนี้เขาก็จะซื้อกันลักษณะนั้นนะไปตามห้างตามบริษัทห้างร้านนะก็ใช้จ่ายเงินส่วนหนึ่งส่วนน้อยแต่ถ้ามาซื้ออย่างนี้ต้องซื้อร้อยต้องจ่ายร้อยนะซื้อบาทจ่ายบาทซื้อร้อยจ่ายร้อยอย่างนั้นไปซื้อบาทหนึ่งรู้จะจ่าย60หรือยังไงเนี่ยนะเพราะว่าที่เขากู้มากี่ร้อยล้านนะกี่ร้อยกี่พันล้านที่เอามาแจกคนจนไม่ว่าไม่บาทคนจนนี่จะมีตั้งแต่สมัยประยุทธ์นะบาทเขามีจะมีบาท30หรือบัตรทองในสมัยทักษิณชินวัตรแล้วก็บัตรคนจนแล้วมาตอนนี้เรียกตอนนี้เครื่องบัตรอะไรนะมันก็มีการแจกเงินก็บัตรอะไรบ้างไม่ทราบนะก็โยมบางท่านก็ได้บ้างไม่ได้บ้างหลายคนบ่นบอกไปทำไม่เป็นนะก็ต้องมีโทรศัพท์ด้วยถึงจะไปรับเงินตรงนั้นได้เนี่ยแล้วก็วัดก็ช่วงนี้นะก็โยมก็น้อยลงแล้วก็หลายๆวัดโยมเหมือนกันหมดนะหลายๆวัดบ่นเพราะเจ้าวาดไปเจอกันคุยกันในโยมหลายๆวัดบอกลูกพ่อพระครูผมเงินค่าไฟยังไม่พอจ่ายเลยนะเดี๋ยวนี้นะค่าไฟไม่พอใช้จ่ายที่วัดหุ่นกระบือผมก็เป็นนะครับก็เคยโดนตัดไฟ500,000 บาทนะโยมค่าน้ำค่าไฟในสมัยที่ให้เด็กดูแลอยู่แต่คณะกรรมการลูกศิษย์ดูแลอยู่ก็ถูกตัดน้ำตัดไฟใน500,000แล้วก็ขณะนี้หลวงตาก็บอกว่าตอนนี้ขอทำเองเถอะนะไม่ไหวอย่างนั้นเอาเงินรวบรวมมาส่งที่หลวงตาแล้วก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟตอนนี้ไม่มีติดค้างแต่ก็หนักนะฮะหนักหนาสาหัสสากรรจ์พอสมควรค่าไฟจ่ายไปแล้วนะแสนกว่าบาทนี่ค่าน้ำจะมาอีกแล้วค่าน้ำก็60,000 บาทและนี่ก็เมื่อ2 วันนี้ก็รายการเนี่ยคุยสบายสบายก็ตายหลวงตาตอนนี้ก็ลดลงมาก็2 เดือน 15,000คือค่าใช้จ่ายเนี่ยมากแล้วก็ภาษีสังคมทั้งตำรวจทั้งทหารหนังสือพิมพ์วันนี้ก็มาอีกมาสักครู่เนี่ยนะบอกโยมช่วงนี้ไม่ไหวแล้วนะมีสินเยอะล้นพ้นนะก็จะให้ช่วยมากับเดือนนึงหลายครั้งนะและยังคนตกงานอีกนะโยมตกจริงไม่จริงไม่รู้มาขอสตังค์ปากันเป็นประจำ
ก็รายจ่ายมีมากนะก็จึงต้องให้ช่างออกหมดแล้วตอนนี้ก็ทำโดยพระนะพระทำกันเองแต่ว่าพระก็มีความรู้มีความสามารถทำกันได้นะแต่หลวงตาก็จะไปคอยให้ขวัญให้กำลังใจไปดูว่าตรงนี้ควรจะเป็นอย่างนี้ตรงนี้ควรจะเป็นอย่างนี้นะก็จึงว่างบางวันไม่ได้เข้ามาคุยในรายการนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวไปจัดรายการก่อนจะได้ประชาสัมพันธ์คุยกับโยมบ้างนะเป็นรายการสดบ้างบางวันไม่มีอะไรไม่มีเวลาก็ทางสถานีก็นำเอาเรื่องราวเก่าๆที่คุยไว้มาให้โยมได้ฟังซ้ำกันนะก็ช่วงนี้ก็ยังได้กล่าวแล้ว3จุดนะก็พระทำทั้งหมดนะสามจุดสามที่ที่ยกศาลาลายหรือบูรณะศาลาลายด้านข้างอุโบสถนั่นก็มีชุดหนึ่งแล้วก็ตรงที่ไหว้กราบไหว้ทำที่ให้โยมไหว้ตรงด้านที่รถวิ่งผ่านตรงนั้นจะผ่านมากนะคือที่เนี่ยรถจะวิ่งผ่านรอบวัดแต่ตรงนั้นรถจะผ่านมากเป็นทางตรงข้ามสะพานแล้วก็วิ่งข้างอุโบสถแล้วก็ไปด้านทางหน้าหลังทางหน้าเมนแล้วก็ออกนะเส้นถนนเดี๋ยวนี้เขาตั้งชื่อว่าเทียนทะเล19นะก่อนนี้ก็เรียกถนนหัวกระบือคือหลวงตาเป็นคนตัดเองทำเองแต่ตอนนี้ทางการเขาเปลี่ยนหมดนะครับก็ตั้งชื่อใหม่หมดซอยแต่ละซอยก็ซอยเดิมก็เปลี่ยนชื่ออย่างซอยจตุพงศ์ก็มาเปลี่ยนเป็นเทียนทะเลเท่าไหร่จะเป็นเทียนทะเลหมดนะคือทางราชการก็จะเปลี่ยนชื่อใหม่หมดทั้งที่เราทำเองเขาก็เปลี่ยนนะซอยเจริญพงศ์เขาก็ทำเองเขาก็เปลี่ยนนะซอยอะไรเพชรทองคำก็เปลี่ยนเพชรทองคำเขาก็ทำเองนะเพราะว่าจัดสรรหมู่บ้านเนี่ยก็จะต้องทำถนนกันเองอะไรเองแต่ว่ารัฐบาลก็เปลี่ยนไปตามสภาวะทำเรื่องสภาวะของบ้านเมืองนะก็ฉะนั้นก็เนี่ยตรงด้านนั้นก็จะทำที่ให้โยมได้ผ่านไปผ่านมาจะได้แวะสักการะกราบไหว้บูชามีพญาคุดแล้วก็มีองค์ท้าวเวสสุวรรณมีเทพต่างๆหลายองค์ด้วยกันก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะก็ทำกันมาหลายวันแล้วแล้วก็บนอุโบสถหลังใหม่ก็ส่วนหนึ่งอ๋อแล้วก็ช่วงนี้ก็ปรับปรุงด้านหลังอีกโยมปรับพื้นที่ตอนนี้ก็บอกกับลูกศิษย์ว่าเดี๋ยวจัดรายการเสร็จแล้วไปดูนะตลาดนี้ก็แมคโครกำลังปรับพื้นที่แล้วก็เอาดินนะดินอิฐหักที่มาลงแล้วก็ปรับให้ดูเรียบร้อยสวยงามเพราะว่าที่ที่ซื้อไว้ใหม่ในโยมเป็นที่ลุ่มลึกนะโถมกันเป็นเม็ดเม็ดนะโยมบางแห่งบางจุดเนี่ยโถมเป็นเม็ดเฉพาะค่าโถมเนี่ยโยมหมดไปไม่รู้กี่ล้านนะหลายล้านนะหลายล้านแล้วก็ยังไม่จบเพราะว่าหลวงตาได้ซื้อที่ขยายออกไปเรื่อยๆเพื่อไว้ใช้ในวันข้างหน้าก็ว่าจะมีจัดอาจจะมีสวนสาธารณะมีแล้วก็โครงการโคกหนองนานะโคกหนองนาสวนสาธารณะมีสระน้ำนะทางด้านทิศตะวันตกในขณะนี้ก็ปรับทิศตะวันตกทิศตะวันออกก็ปรับไปยังไม่เสร็จนะเมื่อเร็วๆก็เอาหน้ายางที่เขาขูดจากถนนเอามาลงแล้วก็ดินบ้างอะไรบ้างก็ยังไม่เสร็จนี่รอฝนนั่นแล้วก็ค่อยๆปรับแต่ขณะนี้ก็ปรับด้านหลังทิศตะวันตกนะโยมนี่เดี๋ยวก็จบรายการนี้จะต้องไปดูเดี๋ยวให้บอกลูกศิษย์ว่าเอารถวิ่งมารับแล้ววิ่งไปดูด้านหลังงานนี้ก็แมคโครกำลังปรับอยู่นะแล้วก็ดินก็กำลังมาลงฉะนั้นญาติโยมท่านสาวชนช่วงนี้โยมใช้เงินมากแล้วก็ดอกเบี้ยก็มากนะบางครั้งบางคราวหมุนไม่ทันแต่ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะโยมโยมที่เป็นเจ้าหนี้ก็อย่าทวงบ่อยนักนายโยมบางทีมานั่งรอวันอาทิตย์ที่โยมมารอเก็บแล้วนะดอกเบี้ยดอกเบี้ยจ่ายทุกวันอาทิตย์และนะทุกวันอาทิตย์จ่ายดอกเบี้ยก็หลายล้านอยู่นะเงินกู้มาหลายล้านกู้หรือยืมเนี่ยทั้งกู้ทั้งยืมหลายล้านที่มาทำอุโบสถเนี่ยโยมใช้จ่ายมากนะเฉพาะค่าแบบโยมแบบเหล็กแบบไม้อะไรเนี่ยเกือบ4 ล้านนะโยมเฉพาะและแบบเหล็กแต่ว่าต่อไปก็เมื่อเลิกงานแล้วก็สามารถที่จะจำหน่ายจ่ายแจกจ่ายโอนได้ก็จะได้เงินคืนมาส่วนหนึ่งแบบเหล็กนี่แพงอยู่นะแบบเหล็กนี่แพงพวกนั่งร้านพวกอะไรอะไรพวกนี้เป็นเหล็กนี่แพงแต่ว่ามันใช้งานได้นานได้ยาวแล้วก็เลิกงานแล้วเราก็ไม่เสียของส่วนไม้อยู่คาไม้อะไรต่ออะไรพวกนี้ก็ไม่ทันเท่าไหร่เสียหายเนี่ยขณะนี้พระลือเนี่ย
ไม้แบบยูคาเนี่ยเสียหายหมดโยมพอตากแดดตากฝนก็เสียหายใช้ไม่ได้ก็จะเป็นเศษฟืนนะฮะเนี่ยที่พระกำลังทำอยู่แล้วก็ช่วงนี้ก็กวาดงานกฐินนะโยมงานกฐินวัดหัวกระบือแฝงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโยมก็โทรศัพท์สอบถามกันมาตลอดนะว่ากฐินวัดหัวกระบือทอดเมื่อไหร่มีใครจองแล้วหรืออย่างไรก็มีคนโทรศัพท์ถามเมื่อวานก็โทรบอกว่าก็เจริญพรให้โยมทราบว่ามีโยมจองแล้วแต่ว่าจองแล้วก็เปิดโอกาสให้จัดเป็นกฐินสามัคคีโยมก็พูดว่ากฐินเนี่ยจริงๆผ้าไตรผืนเดียวเป็นกฐินส่วนของทั้งหมดปัจจัยนั้นน่ะเป็นเค้าเรียกบริวารทีนี้ว่าโยมวัดวารามเนี่ยในกรุงเทพในตัวเมืองก็ต้องสร้างก่อสร้างเสริมเพิ่มเติมกันตลอดนะถ้าไม่ทําอะไรเลยโยมก็จะตําหนิติติงวัดไม่เห็นจะมีอะไรเสริมเพิ่มเติมนะงั้นก็งานบูรณะก็สร้างแล้วต้องบูรณะอีกนะแล้วก็ต้องสร้างเสริมเพิ่มเติมอะไรที่จะช่วยเป็นสถานที่สงเคราะห์โยมได้ก็ทําเสริมเพิ่มเติมนะให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามก็ใช้ปัจจัยมากนะเพราะว่าสมัยหลวงตาได้คุยกับโยมอยู่บ่อยๆว่าได้ย้ายจากวัดไซตลาดน้ำบางขุนเทียนมาเป็นเจ้าอาวาสนิยมเขาไม่มีอะไรไม่ให้ทักอย่าง นะก็มีโบสถ์เก่าๆกุฏิเก่าๆแล้วก็มีหนี้สินมาให้ด้วยนะหลวงตาได้คุยกับโยมอยู่บ่อยว่าดูกระบือหลวงตาย้ายมาไม่มีรูปเจ้าอาวาสไม่มีอัฐิเจ้าอาวาสไม่มีตราตั้งเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสหลายองค์นะวัดตั้ง200กว่าปีเนี่ยแต่เขาไม่เก็บอะไรสักอย่างไม่มีรูปเจ้าอาวาสไม่มีตราตั้งเจ้าอาวาสไม่มีอัฐิเจ้าอาวาสไม่มีรูปไม่มีอะไรหมดไม่มีแม้กระทั่งเขตวัดโยมเขตวัดโฉนดวัดเขายังไม่เก็บไม่มีอะไรโยมโฉนดวัดยังไม่มีก็มาออกโฉนดเมื่อ2518นะแต่ว่ามาลุงตายายมาเป็นเจ้าอาวาสก็ให้โยมชี้ว่าวัดมีแค่ไหนเอาเข้าที่ที่โยมชี้ให้นะแล้วก็ช่วยกันขุดคันล้อมด้วยนะว่าวัดมีเท่าไหร่เอาเท่าที่มีแหละท่านที่โยมจริงๆผังวัดไม่ใหญ่แต่ว่าเขาไม่ได้ดูแลว่าวัดควรจะมีอะไรแค่ไหนโยมก็บอกให้ทราบว่ามีโยมท่านหนึ่งเอาเช่าที่วัดเนี่ยเขาเช่ากันยังไงไม่ทราบมันนะในสมัยนั้นเอาไปทำอะไรเลี้ยงกุ้งทำป่าทำป่าจากปลูกจากปลูกอะไรเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปมาก็เป็นของโยมไปนะพอมาลังวัดมีที่นิดเดียวนะที่เขามากุดคันให้โยมมาบอกว่านะเป็นที่ของเขาจะบอกเอาเท่าไหร่เอาเท่านั้นนะโยม นะแล้วก็เนี่ยแล้วก็ลุงตาก็ซื้อขยายไปเรื่อยๆจากที่ที่ว่าเป็นของเขาเดี๋ยวนี้กลับมาเป็นของวัดหมดแล้วนะ ก็เป็นสิ่งที่แปลก โยมบอกเนี่ยที่ของเขาไปมาก็ขายให้วัดหมดโยมไม่เหลืออะไรเลยนะทุกคนที่ได้ทรัพย์สมบัติตรงนั้นไปเนี่ยหมดนะตัวก็ตายนะตายตั้งแต่พ่อถึงหลานตายหมดนะอะไรก็ไม่เหลือก็มาเป็นสมบัติของวัดหัวกระบือแต่ก็ใช้จ่ายไปมากต้องซื้อกลับคืนมาก็เป็นสิบล้านนะโยมแล้วก็โถมด้วยก็หลายล้านเนี่ยกำลังโถมอยู่ปรับปรุงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ในวันข้างหน้าคือจะเอาว่าแต่ละรูปเนี่ยก็ไม่ได้สามารถจะอยู่ค้ำฟ้าก็ต้องมรณภาพไปตามสภาวะธรรมหลวงตานี่ก็80แล้วก็อาจจะอยู่ได้อีกสักกี่ปีแล้วก็ไม่ทราบนะแต่ว่ากำหนดไว้แล้วว่าอีก4ปีวันตรงกับวันเกิดหลวงตาเกิดวันจันทร์ที่1กรกฎาคมขึ้น3ค่ำเดือน8เพราะอีก4ปีเนี่ยเป็นปีจอวันจันทร์ขึ้น3ค่ำเดือน8ตรงหมดเลยงานทำบุญอายุ84ปีเนี่ยถ้ายังไม่ละสังขารก็จะอยู่ไปอีกนานแต่ถ้าครบกำหนดตรงนั้นแล้วเนี่ยก็น่าจะละสังขารก็ฉะนั้นจึงต้องเร่งรีบงานก่อสร้างนะฮะคือหลวงตาเนี่ยบุญอย่างหนึ่งโยมเกิดแล้วก็บวชตรงวันบวชก็ตรงกับวันปีเกิดเดือนเกิดนะวันจันทร์ขึ้น3ค่ำเดือน8บวชเกิดวันจันทร์ขึ้น3ค่ำเดือน8รับสมณศักดิ์ก็เป็นวันทุกอย่างเป็นวันจันทร์หมดนะอะไรๆหลายอย่างเป็นวันจันทร์แล้วถ้าว่าละสังขารวันจันทร์ขึ้น3ค่ำเดือน8เถอะตรงทั้งเกิดทั้งบวชทั้งนะหมายเกิดจากท้องแม่เกิดเป็นพระ
จากพระอุปชาละสังขารลงกันหมดถือว่ามหัศจรรย์นะโยมแต่ว่าวันนั้นงานวันเกิดท่านเจ้าคุณเจ้าคณะธรรมบอกอยู่ได้ทุกบอกประเดิมพระคุณก้าวขอสัก120ส่วน200ปีก็คุยกราบเรียนท่านเป็นเรื่องที่ไม่เคร่งเครียดแต่ว่าเนี่ยอีก3ปี4ปี3ปีแต่ว่าในที่1ทําไม่เอา4ปีนะพออายุ84เนี่ยจะวันที่1กรกฎาคมวันจันทร์ขึ้น3ค่ําเดือน8ลงตาดูปฏิทิน100ปีไว้เรียบร้อยแล้วก็ต้องเร่งงานก่อสร้างอุโบสถให้เสร็จก่อนที่จะต้องจากโลกนี้ไปนะฉะนั้นก็ฝากญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาครับร่วมกันสร้างอุโบสถไว้เป็นสมบัติของประเทศชาติศาสนานะแล้วก็สมบัติที่เราทำไว้เนี่ยโยมไม่สูญสลายไม่หายไปไหนเป็นสมบัติของประเทศชาติศาสนาและบุญกุศลเราทำไว้ก็ไม่สูญสลายไม่หายไปไหนเป็นบุญติดตนติดตัวเราไปตลอดกาลตลอดเวลานะโยมเลยนึกถึงครั้งใดคราใดจิตใจผ่องใสจิตใจเบิกบานแล้วสังขารทั้งหลายทั้งปวงเราไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนโยมช่วงนี้คงจะเห็นว่าอุทกภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยโยมเห็นไหมทางสื่อสารมวลชนรถวิ่งไปต้นไม้โค่นมาทับเสียชีวิตนะหรือว่าน้ำช่วงนี้โยมน้ำทุกประเทศหลายประเทศนะพัดฝนตกพัดลงน้ำไหลลงมาทับบ้านช่องเสียหายคนล้มตายเสียชีวิตมากแล้วก็แผ่นดินไหวเพราะนั้นเราไม่สามารถจะกำหนดกฎเกณฑ์ได้ว่าจะล่วงรับดับที่บันไดฉะนั้นก่อนจะล่วงรับดับที่ไปเนี่ยให้เราสร้างบุญสร้างกุศลได้กำไรชีวิตของเราแล้วทรัพย์สมบัติเงินทองสิ่งของร้อยล้านพันล้านโยมไม่มีใครไปได้นะต้องทอดทิ้งไว้ให้ลูกหลานทะเลาะเบาแวงกันลบลาฆ่าฟันกันฟ้องร้องกันขึ้นลงขึ้นศาลโยมคงเห็นประจำนะเดี๋ยวฟ้องพี่น้องทหารตามกันมานะลบลาฆ่าฟันกันพ่ออะไรลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่เรื่องทรัพย์สมบัติอะไรสารพัดเรื่องที่น้องฆ่ากันเนี่ยเพราะว่าเราไปติดอยู่กับเรื่องทรัพย์สมบัติว่าเราจะได้ไปจะมีไว้เป็นสมบัติของเราจริงๆแล้วโยมไม่มีอะไรเป็นของเราเที่ยงแท้แน่นอนนอกจากบุญละบาตรเท่านั้นเนี่ยโยมต้องขออนุโมทนากับโยมท่านหนึ่งที่บริจาคที่โยมใกล้ๆกับโรงพยาบาลผู้สูงอายุเป็นพันๆล้านนะโยมแค่ถวายที่นะยกที่ให้ตรงนั้นเดิมเป็นร้านอาหารอ่าวกระเบนนะอ่าวกระเบนก็ตอนนี้โยมท่านเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีศรัทธาแรงกล้าแล้วมองเห็นว่าอะไรก็ติดตนติดตามท่านไปไม่ได้นอกจากบุญกุศลคุณงามความดีบริเวณก็จะบริจาคให้ทางราชการให้สร้างโรงพยาบาลที่จะโรงพยาบาลมะเร็งนะตอนนี้เขากั้นเขาโถมละนะเอารั้วกั้นโถมละโยมถ้ามาเท่นบางขุนเทียนชายทะเลเลยวัดทุกกระบือไปหน่อยอยู่ฝั่งขวามือนะเข้าไปทางถนนบางขุนเทียนชายทะเลจะเห็นว่าตรงนั้นเขาเริ่มงานละนะเนี่ยโยมทรัพย์สมบัติเงินทองสิ่งของอะไรไม่มีอะไรติดตนติดตัวติดตามไปได้นอกจากบุญกุศลคุณงามความดีประมีเท่านั้นที่จะติดตามเราได้นะแล้วก็งานกฐินนะก็ดังได้กล่าวแล้วฝากงานโยมว่างานกฐินวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12ก่อนเราจะตรง2วันแล้วก็ยังมีงานถ่ายชีวิตโคกระบือนะโยมก็โทรศัพท์สอบถามกันมาตลอดว่ายังจัดทำอยู่ไม่หรือไม่ประการใดก็จัดทำอยู่ตลอดการตลอดเวลาทำมาเป็นเวลา30ปีแล้วนะโยมมีโอกาสก็มาร่วมถ่ายชีวิตโคกระบือเพื่อน้อมกล่าวน้อมกระหม่อมถวายพระสนแด่องค์เจ้าฟ้ามกตะทุกพระองค์นะฮะถ่ายชีวิตโคกระบือแล้วโคกระบือโครงการนี้ก็มอบถวายเป็นแด่โครงการมูลนิธิไทยพัฒนาของสมเด็จพระนิธิฐานราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะแต่วันนี้ก็รายการออโยมก็ขวางมาเนี่ยโยมหลวงพ่อโตนี่ศักดิ์สิทธิ์โยมอยู่ต่างประเทศเมื่อวานก็เดือดคุยกับโยมว่าไปเข้าขวัญโยมนะขวัญเห็นวัตถุกระบือของหลวงพ่อโตแล้วก็ญาติอยู่ที่นี่ให้มาดูที่ว่าวัตถุกระบืออยู่ตรงไหนอย่างไรมากราบมาณอธิษฐานขอพรหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตโยมมีโอกาสด้วยเจริญพรผ่านมาแถวนี้ก็มากราบนมัสการปิดทองพระโตในโบสถ์ถ่ายชีวิตโคกระบือร่วมการทำบุญสร้างโบสถ์หลังใหม่ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยไปได้ดีวันนี้รายการโค
คุยสบายสบายตาลุงตาหมดอีกเวลาแล้วขอทุกท่านหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอโยมทุกท่านโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีใจบุญแล้วก็เป็นเศรษฐีที่มีคุณธรรมด้วยเจตบุตรธรรมบำรุงพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปตราบเท่าชั่วกาลนานโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร

ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรพุทธิวิทย์เป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี228454188 228454188ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์087500 5800ขอเจริญพร

0: สด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวรัฐบาลเปิดช่องทางรับแจ้งปัญหาจากประชาชนใช้แจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐเชื่อมหน่วยงานรับผิดชอบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันภัยและปัญหาบนโลกออนไลน์มีหลายรูปแบบขณะที่ภาครัฐมีช่องทางรับแจ้งหลายระบบตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งเกิดคำถามว่าเรื่องนี้ต้องแจ้งที่ไหนบางกรณีไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรหรือจำเป็นต้องส่งเรื่องไปหลายช่องทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจึงได้พัฒนาบริการแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐให้เป็นช่องทางกลางสำหรับประชาชนในการแจ้งปัญหาโดยไม่เสียเวลาค้นว่าเรื่องที่ตนประสบอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดเพียงเข้าไปที่แจ้งรัฐเลือกประเภทปัญหาและให้รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นระบบจะเชื่อมต่อเรื่องไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไปจบข่าวศิริราชมหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี2284541188 2284541188ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์0875005800ขอเจริญพร

0: คม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงกับดิฉันจันสุจิราศรีวิโชค่ะคุณฟังซึ่งรับฟังคลื่นนี้แล้วก็เวลานี้นะคะก็โปรดทราบค่ะว่าเราก็จะนำเสนอเพลงจังหวัดสนุกๆ นะคะเพราะหลายท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมคลื่นนี้เปิดเพลงเร็วๆเพลงจังหวัดสนุกๆเพื่อให้คุณผู้ฟังของเราได้ออกกำลังกายกันที่บ้านนั่นเองนะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มของคุณผู้ฟังซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะคะถ้าว่าคุณฟังต้องการที่จะฟังเพลงเพราะๆเดี๋ยวรอก็จะนำเสนอเพลงในรูปแบบที่คุณฟังชื่นชอบอาจจะเป็นแนวอีซี่หรือว่าเพลงสตริงหวานๆหรือว่าเพลงลูกกรุงก็ต้องติดตามสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะมาพร้อมๆกับสมุนไพรแบบกล้วยดาวไวกิ้งกล่องสีเขียวกาแฟแบบกล้วยคอฟฟี่นะคะรูปแบบของสารสกัดที่บริสุทธิ์นะคะคุณฟังเพื่อที่จะให้สะดวกกับการเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็ขอชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนหากว่าคุณฟังของเราตั้งใจที่จะมอบให้ผู้ที่จะรับนะคะอาจจะเป็นญาติหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเราไม่ได้ไปกราบไหว้ท่านแต่ส่งของขวัญดีๆนะคะสมุนไพรแปะกล้วยหรือจะเป็นกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพหรือกาแฟบัตเตอร์ไฟไปให้นะคะซึ่งทุกซองก็จะมีสารสกัดจากแปะกล้วยเราจำหน่ายกล่องละ260บาทกล่องสวยงามแพ็กเกจจิ้งสวยหรูมีทั้งดอกไม้แล้วก็ผีเสื้อขอชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนนะคะส่งให้ถึงบ้านสั่งซื้อที่0625100560-9ค่ะส่วนคุณผู้ฟังของเราที่พร้อมจะออกกำลังกายนะคะขอเรียนว่าหายใจลึกๆนะคะและถ้าหากว่าเหนื่อยกับการออกกำลังกายในช่วงสัก 3-4 เพลงแรกเพราะว่าแต่ละเพลงนี้จะประมาณ3นาทีนะคะหัวใจก็เต้นตุ๊บๆๆๆอาจจะพักหน่อยก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่นะคะอีกชุดนึงค่ะเพราะว่าในการนำเสนอนั้นเราก็จะนำเสนอประมาณ25นาทีถึง30นาทีนะคะซึ่งก็ตรงกับสเต็ปขององค์การอนามัยโลกว่าการออกกำลังกายประมาณ30นาทีต่อวันต่อเนื่องกันประมาณ1สัปดาห์หรือว่า5วันนะคะก็จะช่วยป้องกันโรคได้นะตอนนี้เชิญเลยค่ะคุณฟังออกกำลังกายกันค่ะ
1: สวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้เราเอาท่าทางในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ให้เป็นท่าออกกำลังกายกันดีกว่าเอ้าย่ำเท้าจ้ารู้ไหมออกกำลังกายมันดียังไงมันจะช่วยเบิกทวารทั้ง7เบาหวานจะลดหดผื่นจะหายไป

ท่าแรกท่าโบกแท็กซี่เอายื่นแขนออกมากันเร็วต่อจากนั้นก็โบกสะบัดแขนโบก

0: ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันบิดปั่นโบกในวันนี้ยังไงก็อย่าลืมไปบิดไปปั่นไปโบกกันต่อที่บ้านด้วยล่ะด้วยความปรารถนาดีจากที่26
1: จบฉีกจบฉีกมหรสพจบแล้วจ้า

คุณผู้ฟังของเราต้องเข้มแข็งนะคะถ้าอ่อนแอก็แพ้ไปอ่อนใจเพราะแพ้เธออันนี้มันธรรมดาธรรมดานะคะคุณผู้ฟังได้ออกกำลังกายแล้วก็สนุกสนานนะคะในบรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้แล้วก็สิ่งที่คุณผู้ฟังจะได้รับนะคะนอกจากระบบการหายใจที่ยอดเยี่ยมนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอาจจะสังเกตนิดนึงนะคะถ้าหากว่าเป็นคนที่เพิ่งจะเริ่มต้นกับการที่จะออกกำลังกายหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายกับเพลงจังหวะสนุกๆ นะคะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าแม้ระบบการหายใจมันยังไม่เที่ยงนะยังไม่แน่นยังไม่ตรงยังไม่เป๊ะนะคะรอไปอีกสัก3วันนะคะรอดูมีนั่นหมายกันถ้าคุณผู้ฟังเลิกงานแล้วนะคะใช้เวลาอยู่ที่ทำงานแป๊บนึงประมาณครึ่งชั่วโมงออกกำลังกายกับสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะคุณผู้ฟังจะมีความเข้มแข็งในเรื่องของระบบทางเดินหายใจมากขึ้นนะคะแล้วก็มีระบบภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากการออกกำลังกายมากขึ้นมีระบบเรื่องของกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากขึ้นนะคะถ้าเผื่อว่าในขณะที่คุณออกกำลังกายคุณอาจจะต้องขมแมวหน้าท้องนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะมีการนอกจากขมแมวหน้าท้องแล้วบางท่านก็อาจจะมีการยักย้ายสายสะโพกนะคะมันก็จะทำให้มีเอลเอสเกิดขึ้นแต่แน่นอนนะคะสิ่งที่คุณได้รับนั่นคือความแข็งแรงแล้วก็การไหลเวียนของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นระบบสมองหรือว่าหัวใจนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าคุณผู้ฟังมีตัวช่วยแบบสมุนไพรแปะกล้วยนะคะกับการที่จะเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพแล้วก็ใช้สมุนไพรแปะกล้วยร่วมไปกับการรับประทานยาของคุณผู้ฟังหรือว่าอาจจะไม่มีการทานยาแต่ว่าบางท่านต้องการตัวช่วยดีๆโดยเฉพาะในเรื่องของคนหนุ่มคนสาวที่อยากจะมีพละกำลังในการทำงานอยากจะรู้สึกสดชื่นอยากจะมีการครีเอทงานอยากจะรู้สึกว่าเราว้าวเราวิบเราบึ้มประมาณนี้นะคะโทรศัพท์ถามว่าถ้าบอกว่าหนูไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยหนูจะทานสมุนไพรแปะกล้วยได้ไหมทานเพื่อที่จะให้สมองของหนูมีความสดชื่นไบรท์แล้วหนูสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีความสุขได้ไหมนะคะคุณหมอก็จะตอบว่าได้เลยนะคะเพราะว่านี่คือความบริสุทธิ์ของสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งแต่แท้จริงแล้วเนี่ยคุณสามารถทานได้เลยนะคะทั้งนี้เนื่องจากว่าการสกัดจากสมุนไพรแปะกล้วยทำให้นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะรับประทานได้นะคะโดยเฉพาะในรูปแบบของสารสกัดซึ่งนอกจากสารสกัดแล้วก็ต้องมีงานวิจัยรองรับนะคะ0625100560-9คนที่ออกกำลังกายนะคะคุณผู้ฟังคุณจะพบว่าความแข็งแรงของร่างกายได้เกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันนะคะความอ่อนแอก็น้อยลงไปเหมือนกับบทเพลงที่ว่าอ่อนแอก็แพ้ไปนะคะคุณผู้ฟังมันเป็นแบบนี้นะเหตุผลนี่คือเหตุผลที่นำเพลงนี้มาฝากคุณผู้ฟังนะคะเพื่อให้ความอ่อนแอเชื้อโรคต่างๆหายไปจากร่างกายของคุณและความแข็งแรงกลับเข้ามาแทนที่ความสดชื่นกลับเข้ามาความสดใสกลับเข้ามาการประพับประคองความเสื่อมกลับเข้ามาการดูแลสุขภาพกลับขึ้นมานะคะร่างกายต้องแข็งแรงเราต้องรักตัวเองแล้วก็เริ่มดูแลตัวเองนะคะอย่าให้ความอ่อนแอเข้ามาใกล้นะคุณผู้ฟังเราต้องเข้มแข็งเราต้องศรัทธาและเราต้องแข็งแรงค่ะและในขณะเดียวกันนะคะหากว่าคุณฟังของเราติดตามรับฟังรายการนี้แล้วก็อาจจะพอพ้นรัศมีของการกระจายเสียงของวิทยุเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถที่จะรับได้เพราะฉะนั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ www.kcsradio.online ค่ะหรือคุณฟังจะเข้าไปใน YouTube นะคะกับการที่จะฟังสุขภาพต่างๆนะคะข้อมูลทางด้านสุขภาพจากทีมแพทย์ของเราก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลสำหรับคนที่อยากรักสุขภาพแล้วก็สนใจสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวนั่นเองนะคะขอบคุณน้องที่กำลังขับรถกลับบ้านนะคะที่รังสิตบอกว่าฟังรายการนี้อยู่ขอเพลงพี่เบิร์ดหนึ่งเพลงตั้งใจที่จะให้เพลงนี้เหมือนกันเนาะใจตรงกันฟังค่ะ

เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากนะคะและดิฉันเองก็เข้าใจนะคะว่าคุณกับเขารักกันหรือว่าเขากับคุณรักกันแต่คนเราเนี่ยนะคะคุณฟังจะจดจำแต่เรื่องของคนอื่นและเรื่องของตัวเองล่ะนะคะมีบ้างไหมคะที่อาจจะต้องจดทั้งบันทึกในเรื่องของความดันไขมันจำไม่ได้นะคะเวลาไปพบคุณหมอมันเป็นประโยชน์สำหรับคุณฟังเองมากๆแล้วก็จดจำหมายเลขโทรศัพท์ไว้พร้อมกับ0813346666ค่ะแล้วมาคุยกันนะคะจดบันทึกในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขอะไรต่างๆที่เราไปตรวจสุขภาพมันจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณฟังมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าจะให้ช่วยความจำได้ดีก็แปะกล้วยช่วยความจำค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: นมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวทันสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมพระสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี22845411882284541188ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์087500 5800ขอเจริญพร

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนคะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะต้องกราบขอบคุณตั้งแต่เนิ่นๆนะคะที่มาให้เกียรติมาร่วมรายการสุขกายสุขใจและสบายใจไว้ค่ะก็ขอให้ผู้สูงอายุที่เป็นผู้รับฟังสุขภาพกับเสียงเพลงทุกท่านสุขภาพแข็งแรงทั้งกายทั้งใจนะคะอาจารย์เนาะ
1: ค่ะก็เรียนท่านผู้ฟังนะครับ
0: ค่ะ
1: อายุมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาสูงอายุที่จริงก็ไม่ใช่หรอกมันก็คืออาวุโส
0: อายุมาก
1: มีประสบการณ์ ชีวิตผ่านอะไรมามากก็พอเห็นนะเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สมัยที่ยังมีรถสามล้อรถรางอะไรนะ อยู่ในกรุงเทพ
0: มีใช่ไหมอาจารย
1: ์สวน
0: อาจารย์ได้นั่น
1: อ่านโอ้เป็นเด็กๆที่นั่งเล่นรถ รางไฟฟ้าจากถนนตกไปท่าเตียนนะครับ
0: ค่ารถเท่าไหร่คะอาจารย
1: ์อุ้ยสลึง2สลึง
0: เหรอคะ
1: ใช่ใช่แล้วก็แถวบ้านเนี่ยสมัยก่อนจะเรียกแท็กซี่หรือ3ล้อให้มาแถวตรอกจันนะเขาก็บอกไม่ไปเพราะกลัวถูกปล้น
0: แถวนั้นยัง
1: ตอนนี้ยังเป็นป่าเป็นสวนผลไม้โอ้โหเยอะมากแล้วก็เมื่อเด็กๆนะครับเนี่ยผมอยู่แถวตรอกจันเนี่ยตั้งแต่เกิดเด็กๆพออายุสักเป็นประถมมัธยมเนี่ยก็เช้าๆเนี่ยก็จะมีคนหาบผลไม้มาขาย
0: จากสวนใช่ไหมคะ
1: จากสวนเนี่ยออกมาขายเนี่ยทั้งฝรั่งนะส้มมะละกออะไรเนี่ยลิ้นจี่ลำยงลำไยอะไรเงี้ยโอ้ยเยอะแยะนะเนี่ยได้กินทุกวันทุกอาทิตย์เลยแล้วก็มีเต้าหู้เต้าหู้มาขายนะแล้วก
0: ็ชาวกล้วยได้ไหมคะชาวกล้วย
1: ใช่สมัยโบราณเนี่ยก็ชีวิตมันง่ายเรียบง่ายจ
0: ะ
1: มันไม่เหมือนปัจจุบันเนี่ยต้องใช้อินเทอร์เน็ตจองล่วงหน้าอะไรโอ้โหตรงนี้ก็ชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไป
0: อาจารย์คะนอกเหนือจากว่าการใช้อินเทอร์เน็ตในการที่จะส่องหรือว่าจองร้านแล้วนี่เดี๋ยวนี้สามารถจองโต๊ะได้ด้วยนะ
1: อ้าวชาวถูกไง
0: ใช่
1: ไหมแล้วก็ที่พูดเนี่ยเพื่อจะบอกว่าอันนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงในการสื่อสารหรือจะเทคโนโลยีคือวิทยาศาสตร์มันเจริญก้าวหน้าไงสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหจะไปเครื่องบินก็นานกว่าจะได้ไปเดี๋ยวนี้บินกันหูผู้คนอย่างกันมาแย่งกันขึ้นหูมหาศาลเลยสมัยผมเป็นเด็กกว่าจะได้ไปเมืองนอกจะไปเลยทีเนี่ยต้องใส่สูทไทยไรนะ
0: การขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โก๋เก๋นะ
1: โอ้
0: สมัยก่อนสุดยอดสุดยอดมากทันสมัยที่สุด
1: ใช่สมัยจำได้สมัยเป็นเด็ก
0: แล้วจะต้องมีหีบใส่เสื้อผ้า
1: ใช่แล้วก็คนที่ได้ทุนไปต่างประเทศเนี่ยทุนโคลัมโบนะหรือทุนไปอังกฤษไปแรงต่างนี่ทุนคิงทุนอะไรเนี่ยโอ้เพื่อนจะประสบ
0: ทุนมหิดลนี่มีเยอะไหมคะ
1: มีทุนนี่ทุนคิงไงทุนคิงของมหิดลนี่ก็มีทุนอยู่เหมือนกันนะของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก็มีทุนนี่เล่าให้ฟังว่าสรรพสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนไปเรื่อยครับเราก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้แล้วก็อยู่กับเขาอยู่กับมันแล้วก็ใช้ประโยชน์นะครับแต่ก็ไม่มีความทุกข์ผู้อาวุโสก็ต้องยอมรับไม่มีใครหยุดเวลาได้ชีวิตก็เปลี่ยนไปเมื่อสมัยเราเด็กนะเราก็ยังจำได้ยังดีดลูกหินเล่นหมากเก็บ ดิงนะยิงหนังสติ๊ก
0: ปาเป้าปาเป
1: ้
0: า
1: ใช่ใช่ เดี๋ยวนี้ไม่มีใครทำอย่างนั้นแหละใครไปทำเนี่ยเล่นบอลลูนอะไรเงี้ยบอกให้มันเชย
0: ว่าเล่นหมาก้านกล้วยนะ
1: ถูกถูกเดี๋ยวนี้เด็กๆก็เล่นแต่มือถือแต่ว่าต้องเข้าใจนะครับอย่าหลงเราต้องเข้าใจชีวิตด้วยทำไมมันมีลูกเนี่ยไม่ให้มันเล่นมือถือจนมันหลงไงเพราะมือถือนี่มันดึงดูดใจมันเล่ากิเลสทำให้เขาไม่เข้าใจชีวิตไม่ได้เรียนรู้ชีวิตตรงนี้ครับผมก็เป็นห่วงผมก็มีหลานคนหนึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวนิดเดียวแต่มันรู้เยอะเหลือเกิน นะจะกินข้าวก็ต้องขอดูนะไอ้มือถือเนี่ยพ่อแม่ก็บอกบังคับไม่ได้แต่ร้องไห้อะไรเงี้ยแต่ที่จริงเนี่ยผมว่าพ่อแม่ต้องมีความอะไรหนักแน่นต้องมีกฎเกณฑ์ชัดเจนว่าเวลาไหนจะดูเวลาไหนไม่ให้ดูเนี่ยครับถ้าทำตั้งแต่อายุน้อยๆเด็กจะเรียนรู้ครับแล้วต่อไปเนี่ยเขาจะกำกับและบังคับตัวเองได้ไม่ใช่อะไรไม่พอใจก็ร้องไห้โวยวายอย่างเงี้ยเพราะเด็กรุ่นปัจจุบันเนี่ยถึงมีความสุขยากมีความทุกข์ง่ายนี่ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญ
0: มีความสุขยากมีความทุกข์ง่าย
1: ใช่ใช่ก็ไปทำให้คนเนี่ยนะวัยรุ่นอาวุโสฆ่าตัวตายเยอะขึ้นนะตามสถิติซึ่งความจริงมันสบายกว่าสมัยโบราณเยอะนะสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยโอ้ต้องขี่จักรยานไปส่งเข้าสงเข้าสารนะขายของทุกอย่างตื่นแต่เช้านะไม่เห็นต้องทุกข์เลย นะไม่เห็นต้องฆ่าตัวตายแต่เดี๋ยวนี้โหรวยนะมีรถนั่งไปส่งโรงเรียนทุกวันแต่เรานี่เดินไปโรงเรียนนั่งรถเมล์ไปนะเรายังไม่เห็นมีความทุกข์มากมายอย่างนั้นอันนี้ครับเป็นสิ่งที่ต้องฝากท่านผู้ปกครองนะครับผู้ใหญ่ทั้งหลายว่าก็ต้องให้ความรู้กับเด็กอย่าปล่อยให้เขาเนี่ยหลงเทคโนโลยีนะครับเพราะถ้าหลงแล้วเนี่ยโหพออายุมากๆนี่มันตามไม่กลับนะ
0: กูไม่กลับ
1: ตรงนี้สำคัญนะเพราะฉะนั้นเรียนรู้ตลอดชีวิตไงคือเรียนรู้แล้วเรียนชีวิตด้วยว่าอ๋อชีวิตก็อย่างนี้แหละมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปตลอดเวลามันอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเปลี่ยนไปเรื่อยน
0: ะ
1: สมัยก่อนนี่ไม่ร้อนเงี้ยเดี๋ยวนี้โหร้อนมากขนาดนี้40องศาแล้วม
0: ั้
1: ง
0: ไม่ถึงนะ
1: ไม่ถึงไม่ถึงแต่ก่อนนี่ต้นไม้ใบหญ้าเยอะเดี๋ยวนี้ทุ่งนากลายเป็นคอนโดหมดอ่ะแล้วคอนโดเนี่ยก็มีอะไรนะเครื่องปรับอากาศทุกห้องเลยโอ้โหปล่อยความร้อนออกมาข้างนอกอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างนอกไม่น่าอยู่ซะแล้วธรรมชาติมันเสียหายมากก็ไม่รู้จะทำอย่างไรอ่ะเพราะความเจริญได้ทำลายธรรมชาติกลายเป็นธรรมชาติเทียมห้องปรับอากาศเทียมอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้ประสบการณ์นะกับท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วย
0: มันเหมือนกับเป็นอย่างนี้ไหมคะอาจารย์เวลาที่คนที่จะทำงานเนี่ยเขาก็เข้าเมืองมาทำงานกันวันธรรมดาก็หาที่อยู่กันในอาจจะเป็นคอนโดมิเนียมนะคะหรืออพาร์ตเมนต์หรือว่าห้องพักอะไรต่างๆพอวันเสาร์อาทิตย์ก็ค่อยออกจากพื้นที่ของกรุงเทพหรือว่าเมืองหลวงเนี่ยออกไปชานเมือง
1: แต่เดี๋ยวนี้ชานเมืองก็กลายเป็นเมืองไปหมดแล้ว
0: เมืองไปหมดแล้ว
1: อย่างสมมติไว้ก่อนเนี่ยจะไปแถวเมืองนนท์เนี่ยก็เป็นหูสวนทุเรียนโอ้โหเยอะแยะส้มอะไรเงี้ย
0: คลอง
1: โอ้โหเยอะแยะหมดคลองอย่างสมมติแถวบ้านผมตอกจันเนี่ยสะพาน1สะพาน2สะพาน3สะพาน4สะพาน5มีสะพานเพราะมีคลองเยอะเดี๋ยวนี้ไอ้คำว่าสะพานหายไปหมดแล้วไม่มีอ่ะ
0: ตอนนั้นทุ่งบางเขนก็เป็นทุ่งนาอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: โอ้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรต่างๆเปลี่ยนแปลงไปผู้อาวุโสก็อย่าไปดูว่าเป็นวันผู้สูงอายุหมดสภาพแล้วไม่จริงอ่ะไม่จริงเรามีประสบการณ์ที่ดีมากแล้วก็เราก็เลยเรียนรู้ชีวิตแล้วก็สอนลูกหลานบอกนี่เธอต้องระวังนะต้องกำกับจิตใจด้วยแต่เราก็เรียนรู้ธรรมชาติเราเรียนรู้การใช้เทคโนโลยียังไงแต่ใช้ให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมเช่นมือถือทั้งหลายเนี่ยมันจะพาไปดูภาพโป้อะไรเที่ยวเตมันไม่ค่อยไปส่งเสริมธรรมะเนี่ยมีธรรมะอยู่ในนั้นมีแต่คนไม่ค่อยดูตรงนี้นะตรงนี้ไปเห็นว่ามันก็มีทั้งจิตใจของเราด้วยที่เราต้องกำกับอย่าปล่อยให้มันฟุ้งเฟ้อไป
0: ออกนอกขอบ
1: ออกนอกกรอบไปคือมันฟุ้งไงเขาเรียกว่าอุทัจจะกุกุจจะอุทัจแบบฟุ้งไปตรงนี้เราต้องกำกับให้มีความเข้าใจแล้วก็สามารถตั้งเป้าหมายของชีวิตถูกไหมทุกคนเกิดมาต้องมีเป้าหมายให้

0: ป็น
1: ก็เหมือนกับที่อาจารย์บอกไว้กับคุณผู้ฟังของเรานะคะท่านผู้ฟังว่าชีวิตนี่คือไลฟ์ลองแล้วก็เลิร์นนิ่งใช่
0: ไหมเรียนรู้ตลอดชีวิตไง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็นี่ไงเนี่ยเราก็เรียนรู้แต่เรียนรู้ตลอดชีวิตเท่านั้นไม่พอนะต้องเรียนรู้ชีวิตด้วยว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่ใช่เป็นเด็กตลอด
1: มันมีการเปลี่ยนแปลง
0: มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ใช่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกวินาที
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เราต้องรู้เห็นด้วยตัวเราเองไงถ้าเราเข้าใจมันเราจะบอกอ๋อเราก็จะไม่ยึดติดในตัวตนของเรามากนะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อวานนี้อาจจะไม่มีอาการปวดศีรษะความดันไม่ขึ้นแต่วันนี้ความดันขึ้นมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติ
0: อุ้ยเปลี่ยนแปลงมันเอากับเพราะว่าเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไงถูกไหมมันจะมีความเครียด
1: ค่ะ
0: อาจจะมีโรคอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งมันจะเริ่มปรากฏอาการมาช้าๆ
1: ใช่ค่ะ
0: พันธุกรรมบางอย่างซึ่งเด็กๆไม่ปรากฏตอนอายุมากก็มีเช่นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยประจำโรคความดันโลหิตสูงก็มีสาเหตุหลายอย่างอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรียนท่านผู้ฟังว่าอย่าบอกว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงต้องรู้ว่าความดันโลหิตสูงนั้นเกิดจากเหตุใดเหตุที่แก้ไขได้ไหมเหตุที่แก้ไขไม่ได้แล้วต้องทำอย่างไรเพื่อให้ความดันเราไม่สูงมากร่างกายจะได้คงทนอยู่นานและไม่เสื่อมเร็ว
1: เข้าใจ
0: ถ้าความดันมันสูงตลอดเวลาเหมือนเราทำงานหนักตลอดเวลาไตก็จะเสียหัวใจก็จะเสีย
1: เวลาความดัน
0: สมองก็จะเสีย
1: ความดันสูงมากๆนี่สิ่งที่ทำงานหนักที่สุดนี่คือหัวใจไหมคะ
0: หัวใจด้วยแล้วเส้นเลือดด้วยไงเส้นเลือดมันก็ถูกความดันทุ่งสูงนี่กระแทกก็ทำให้มันเสียหายแล้วบางทีก็แตกนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ที่บอกความดันโลหิตสูงทำให้สมองแตกเส้นเลือดสมองแตกเนี่ย
1: ยิ่งสภาพเส้นเลือดที่มันมีความเสื่อมจากวัยมากๆเนี่ยนะคะมันก็มีโอกาส
0: อ้าวก็เหมือนอย่างท่อประปาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะโดนความร
0: ้
1: อน
0: ไม้เอี่ยมนี่ไม่เป็นไรแต่10ปี20ปีให้หลังนี่ก็ผุตันตีบ
1: ต้องเปลี่ยน
0: ถูกไหมก็ต้องเปลี่ยนแต่ร่างกายมนุษย์นี่มันสุดยอดมันปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะรีนิวตลอดเวลาเนี่ยที่ผมพูดเช่นนี้เนี่ยไม่ใช่คิดเอานะครับเห็นเลยผิวหนังอ่ะผมเรียนเรื่องผิวหนังนี่ผมรู้เลยเราตัดดูเนี่ยเห็นเลยว่าผิวหนังนี่เราเปลี่ยนตลอดเวลาใหม่เป็นขี้ไข่หมุนเวียนเดือนนึงเปลี่ยนใหม่ทั้งตัว
1: อาจารย์พูดถึงเรื่องของผิวหนังเนี่ยคือสูตรทราบว่าผิวหน้าของผู้หญิงทั้งเอเชียแล้วก็ผิวหน้าของผู้หญิงทั้งยุโรปเนี่ยเวลาฤดูกาลเปลี่ยนมันจะมีการผัดเปลี่ยนไหมคะหร
0: ือ
1: ว่
0: าประมาณผัดเปลี่ยนตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ว่าฤดูกาลจะเป็นอย่างไรแต่ฤดูกาลนี่มีผลกระทบเพราะมนุษย์มีตัวเราและมีสิ่งแวดล้อมไงแต่ตัวเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมอย่างสมมติถ้าเราอยู่ในที่ร้อนอย่างเงี้ยอากาศร้อนเนี่ยผิวก็จะมีเหงื
1: ่อ
0: ใช่ไหมแล้วก็ถ้าอยู่ในที่หนาวความชื้นในอากาศน้อยร้อยผิวเราก็จะแห้งลอกเป็นขุยคันได้ง่ายแล้วคนที่เกิดมาแต่ละคนน่ะก็มีความแตกต่างกันน่ะผิวน้ำมันในหนังอ่ะชั้นบนสุดเนี่ยซึ่งร่างกายสร้างเนี่ยในคนแต่ละคนโดยพันธุกรรมอ่ะก็สร้างน้ำมันในผิวหนังชั้นหนังกำพร้าเนี่ยได้ไม่เท่ากันคนที่เป็นภูมิแพ้มากๆเนี่ยโอ้โหผิวจะแห้งและลอกมากพออากาศเย็นเนี่ยโอ้จะคันลอกเป็นขุยเออเนี่ย
1: เมื่อ
0: นี่ไงก็ถึงบอกว่าไม่ใช่มาหาหมอแล้วหายบอกมาหาแพทย์เนี่ยต้องเข้าใจว่า
1: จะหายเมื่อไหร่คะคุณหมอ
0: มีเหตุใช่ก็จะถามว่าหายขาดไหมหมอนี่เป็นคำถามที่เขาถามหมอประจำเลยหมอบอกคำถามนี้ไม่ใช่ต้องถามหมอว่าหมอมีเหตุและปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ผมเป็นอย่างนี
1: ้
0: และเหตุและปัจจัยนั้นอันไหนที่ผมแก้ไขปรับปรุงได
1: ้
0: ไม่ใช่ให้หมอแก้ทุกอย่างนะอันนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นผู้ที่มาหาแพทย์เนี่ยต้องเข้าใจนะครับอย่าถามว่าหายขาดไหมหมอ
1: กรุณาอย่าถามจริง
0: นะเพราะคำถามนี่คำถามที่ไม่ถูกนะต้องถามว่ามีเหตุปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ผมเป็นอย่างนี
1: ้
0: และเหตุปัจจัยนั้นอันไหนจะต้องทำยังไงหมอจะแนะนำประเด็นบังเอิญเนี่ยคุณหมอส่วนใหญ่ไม่ใช่เข้าใจอย่างผมหมดทุกคนนะบางคนเป็นหมอเรียนแต่ไม่ได้เรียนธรรมะด้วยไงก็จะไม่เข้าใจสิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็จะดูโรคแบบตายตัวให้ยาปุ๊บหายไม่หายอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ทำให้คนไข้จะงงไงแล้วเวลาไม่หายก็จะเครียดและกังวลนี่ถ้าเผื่อเราเข้าใจเหตุและปัจจัยที่ทำให้มีอาการแล้วเราไปแก้ไขได้ทีละน้อยหลายๆอย่างมันมีส่วนใหญ่โรคทุกอย่างเป็นเขาเรียกเป็นมัลติแฟกตอเรียลมัลติว่าหลายอย่างแฟกเตอร์ว่าปัจจัยมีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นเหตุทำให้เป็นโร
1: ค
0: เพราะเราต้องรู้ให้ชัดเจนทุกปัจจัยทุกเหตุปัจจัยถ้าเราทู้ชัดนะปัจจัยไหนแก้ได้เรา

0: แก้ปัจจัยไหนเราปรับเปลี่ยนเราปรับเปลี่ยนใช่ไหมปัจจัยไหนเราแก้ไม่ได้เราต้องยอมรับแต่ไปปรับพัฒนาบางส่วนบางอย่างได้ใช่ไหมตรงนี้สำคัญเช่นผมยกตัวอย่างความดันโลหิตสูงเนี่ยมันไม่ใช่ถามบอกว่าต้องกินยาให้หายมีไหมหมอบอกโอ้ไม่มีทางต้องดูว่าความดันโลหิตสูงเกิดจากเหตุใดถ้าเป็นโรคความดันโลหิตสูงชนิด essential
1: ก็คือ
0: hypertension คือความดันโลหิตสูงที่ไม่ทราบเหตุชัดเจนแต่มันมีความผิดปกติที่ผนังหลอดเลือด
1: ม
0: ันทำให้ความดันขึ้นอย่างนี้เป็นต้นครับอ้าวท่านผู้ฟังที่เคารพที่ผมพูดนี้เพื่อจะเรียนว่าเหตุที่ทำให้เจ็บป่วยมีหลายอย่างแต่แบ่งง่ายๆเป็น3ส่วนคือเหตุที่1นะปัจจัยภายในตัวเช่นพันธุกรรมโรคตับโรคไตเบาหวานความดันไขมันในเลือดซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้นะมีตัวยีนเป็นตัวกำหนดยีนเป็นตัวกำหนด คนจะเป็นมะเร็งเต้านมก็มียีนเป็นตัวกำหนดนะอย่างแองเจลแองเจลี่อะไรเนี่ย
1: แองเจลี่จูนแองเจลีน่าใช่ไหมคะ
0: ที่เขาตัดเต้านมอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะเขามีตรวจพบว่าเขามียีนนะพันธุกรรมเนี่ยชนิดหนึ่งอยู่ในตัวแล้วพี่น้องก็เป็นพี่ปีป้านะแม่เมื่อเงี้ยเป็นมะเร็งเต้านมหมดเลย
1: เจเนอเรชันเขาก
0: ็บ้านตัวเขาเองก็มีโอกาสจะเป็นนะเพราะฉะนั้นเขาเลยตัดสินใจว่าตัดเต้านมออกเลยนี่มาแล้วก็รังไข่ก็เป็นด้วยมันเป็นมันเพราะมนุษย์มาจากเซลล์เดียวอ่
1: ะ
0: ทุกเซลล์ในร่างกายเรามาจากตัวแรกเลยสเต็มเซลล์อ่
1: ะ
0: หนึ่งตัวเขาเรียกเอมบริโอนิกสเต็มเซลล์เพราะฉะนั้นทุกเซลล์มันจะมียีนเหมือนกันแต่มันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปบอกอ้าวนี่กลายเป็นตานี่กลายเป็นจมูกนี่กลายเป็นหลอดลมกลายเป็นทางเดินอาหารกลายเป็นหัวใจกลายเป็นกล้ามเนื้อแต่ที่จริงมาจากเซลล์เดียวกันผมพูดงี้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเวลามีโรคเนี่ยบางทีมันสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันอันนี้คือปัจจัยภายในนะสองปัจจัยภายนอกคือสิ่งแวดล้อมไงสิ่งแวดล้อมร่างกายเราเนี่ยโหเยอะมากความร้อนความเย็นความแห้งความชื้นสารเคมีต้นไม้ใบหญ้าเชื้อโรคอาหารการกินนี่เนี่ยปัจจัยภายนอกนะซึ่งเราจะได้รับเข้ามาม
1: ันอาจารย์สิ่งแวดล้อมตรงนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเรา 50% พันธุกรรม 50%
0: มันพูดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะมันแล้วแต่โรคแล้วแต่ชนิดบางอย่างตัวพันธุกรรมรุนแรงนะมันป่วยตั้งแต่เด็กเลยเกิดมามันก็เป็นเลยจริงไหมบางอย่างแต่บางอย่างพันธุกรรมไม่ชัดเจนอย่างเบาหวานเนี่ยต้องอายุมากๆถึงเป็นเนี่ยนะ
1: อันนี้พันธุกิน
0: อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเดี๋ยวผมพูดอย่างนี้ทุกอย่างมีเหตุและปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยเป็นเหตุที่สองคือสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนะครับจะทำให้สุขภาพและร่างกายของเราเสียหายเพราะเราต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีในฐานะที่ผมเป็นคณะกรรมการเนี่ยของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยมีความหวังและมีความปรารถนาดีกับประชาชนและแพทย์ทั้งหลายนะครับว่าเราจะมีสุขภาพดีเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่หมออย่างเดียวนะต้องอยู่ที่เราหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้สุขภาพเสียที่สำคัญก็คือสิ่งเสพติดทั้งหลายเลยได้แก่บุหรี่ไฟฟ้าเหล้าเบียร์กัญชากัญชง
1: กระท่อม
0: กระท่อมยาอียาไอเฮโรอีนเห็นไหมเยอะไปหมดเลยบอกอ้าวทำไมมันเยอะแยะนักละหมอบอกก็เพราะเงินไงเงินทำให้ผู้คนเนี่ยตาบอดไม่ดูว่าจะทำให้สังคมเสียหายอย่างไรเนี่ยครับคือสิ่งที่ไม่ดีเหล้านะนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ออกกำลังกายขี้เกียจนอนอ้วน นี่เป็นปัจจัยที
1: ่
0: ที่สองที่จะมาส่งเสริมให้สุขภาพเราไม่ดีนะ ตรงนี้เพราะเราต้องหลีกเลี่ยงเหล่านี้เพราะนั้นอันที่สามคือพฤติกรรมของเราพฤติกรรมของคนเห็นไหมสามอันใหญ
1: ่
0: ๆซึ่งสามอันนี้เนี่ยหมอทำอะไรไม่ได้มากทำอะไรไม่ได้มาก บางอย่างจะปรับเปลี่ยนได้บ้างเพราะปัจจุบันความรู้เทคโนโลยีมันสูงไง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเขาเรียก precision medicine precise เขาแปลภาษาไทยว่าการแพทย์แม่นยำนะแม่ฟ้า precision medicine หรือการแพทย์ส่วนตัว personal medicine คือรักษาเป็นคนๆไปเลยมาว่าคุณเนี่ยมันคุยโอ้โอ้อวดว่าจะแก้ไขได้โอ้เป็นไปไม่ได้แต่เพียงแต่เรารู้ว่าไอ้ฮอไอ้บายีนน่ะมันเป็นยังไงยีนบกพร่องยังไงยีนบะส่วนบางส่วนจะไปปรับเปลี่ยนแก้ไขได้อย่างไรแต่มันก็ปรับไม่ได้ทั้งหมดไง เนี่ยเพราะว่าพฤติกรรมอาหารการกินอะไรเนี่ยมันอยู่ที่คนที่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็มีอยู่3ปัจจัยใหญ่ปัจจัยภายในจะมาร่างกายของเราถูกไหมครับทั้งน้ำหนักเกินอะไรพวกนี้เราต้องพยายามควบคุมเนี่ยเพราะด้วยเหตุนี้เองเนี่ยถึงต้องมีพฤติกรรมที่ดีและมีประโยชน์2 อย่างคือการออกกำลังกายเป็นประจำและการออกกำลังใจเป็นประจำที่พูดเช่นนี้เพราะว่าจิตใจของเรานั้นน่ะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นถ้าเรากำกับควบคุมมันได้เราจะมีความสุขประเทศไทยเนี่ยมีศาสนาพุทธซึ่งสอนให้นะอยู่อย่าง
1: มีมันเกิดการสั่งสมแม่อาจารย์ว่าอาจารย์สั่งสม
0: มันก็เกิดสมมติผมยกตัวอย่างยิวนี่ถูกเยอรมันฆ่าล้างเผ่าพันธ
1: ุ์มันเป็นความ
0: คนยิวก็เกลียดคนเยอรมันผมพูดนี้ถูกไหมปัจจุบันเนี่ยคนยิวมาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ปาเลสไตน์คนปาเลสไตน์ก็ต้องเกลียดคนยิวแต่ที่จริงคนยิวไม่ใช่ยิวเหมือนกันหมดทุกคนใช่ไหมยิวแต่ละคนไม่เหมือนกันนี
1: ่ยิวน่ารักก็ม
0: ีถูกไหมมันมีหลายประเภทใช่ไหมแต่ว่าคนเราเหมาไงว่าถ้าเป็นแขกก็ไม่ดีเป็นจีนก็ไม่ดีเป็นไทยดีเป็นฝรั่งดีอะไรอย่างนี้ไม่ใช่มันทุกเชื้อชาติมีทั้งที่ดีและไม่ดีปนๆกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็จะเห็นว่าศาสนาของเราก็สอนว่าอ้าวไอ้พวกนี้มันเปลี่ยนแปลงนะให้กำกับจิตใจของเราและให้มีความรักความเมตตาความกรุณา peace เนี่ยความสงบเนี่ยความสุขเนี่ยก็มีความรู้ความจริงให้ชัดเจนเนี่ยเขาเรียก knowledge แล้วก็รู้ultimate truth หรือ fact ultimate ว่าจริงที่แท้จริงแท้ไงใช่ไหมแล้วก็หรือ fact เนี่ยนะ
1: ความจริ
0: งใช่เสร็จแล้วก็มา apply มาใช้ซึ่งสมเด็จพระราชวีดาเนี่ยสอนไม่เลยบอกว่าความรู้ที่แท้จริงเนี่ยคือความรู้ที่ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์เนี่ยนะทำให้ทุกคนมีความสุขเห็นไหมเนี่ย
1: พระราชปณิธานของพระองค์ท่านนะ
0: ถูกใจเลยแล้วท่านบอกว่าต้องถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นใหญ่นะอย่าเอาประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้งแล้วนะราบสุขสรรเสริญเนี่ยจะตกกับท่านในที่สุดเห็นไหม
1: แล้วสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นเหมือนกับเรียกว่าเป็นลักษณะของนิสัยของคนที่ใช้จิตวิญญาณนี้มาเลยนะอาจารย
0: ์ถูก
1: ไหมมันเหมือนกับเราตั้งใจอ่ะเป็นความตั้งใจเป็นความตั้งมั่นนะคะของแพทย์ทุกท่าน
0: ตอนนี้นี่ก็แปลความว่าสมเด็จพระพิยาก็เริ่มที่โรงเรียนแพทย์มาที่คณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลนะแล้วก็อันนี้ก็ปลูกฝังมาผมเอิญเป็นลูกศิษย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลก็ยืนยันว่าอันนี้ผมก็ยึดถือปณิธานในนี้อ
1: าจารย์คะทานโทษนะอาจารย์เป็นรุ่นที่เท่าไหร่คะ
0: โอ้รุ่นที่78
1: โอ้โห
0: เดี๋ยวนี้ตั้ง130กว่าแล้วเพราะฉะนั้นเห็นว่า
1: แสดงว่าโรงเรียนแพทย์แห่งนี้นี่ผลิตแพทย์ออกมาเนี่ย
0: โอ้เป็นหมื่นๆ
1: เป็นหมื่น
0: แล้วก็ทั้งดีทั้งไม่ดีปนๆกันมานะมันยังมันจะดีทั้งหมดแต่ว่าเราก็พยายามจะปลูกฝังสิ่งที่ดีงามแล้วสมัยรุ่นผมเป็นนักเรียนเนี่ยอาจารย์ผู้ใหญ่ก็จะสอนและส่งให้ไปอยู่ออกไปค่ายอาสาให้ไปดูชนบทให้เรียนรู้สังคมให้เรียนรู้ชีวิตนี่ไงที่ว่า learning life
1: คุณหมอก็จะอาจจะต้องไปทำการฝึกเป็นแพทย์ประจำทางด้านส่วนของต่างจังหวัดบ้าง
0: ถูกต้องถูกต้องให้เห็นสภาพไงให้มีประสบการณ์ถ้าสมมตินะเรียนอยู่ในกรุงเทพอยู่แต่โรงพยาบาลเอกชนก็จะไม่เห็นสภาพชีวิตที่ลำบากมาหาหมอยากใช่ไหมสมมติอยู่สงขลามาหาแพทย์ที่กรุงเทพมาไหวไหม บอกนัดมา2อาทิตย์บอกโอ้โหจะมาไงเรา2 อาท
1: ิ
0: ตย์ถ
1: ู
0: กไหมค่าเดินทางก็หมดละ อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็จะมีคณะแพทย์กระจายไปอยู่ตามต่างจังหวัดนะตั้งแต่เชียงใหม่สงขลาขอนแก่นถูกไหมครับ นะและปัจจุบันนี้ก็มีผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทคืออาจารย์ผู้ใหญ่เขาเห็นอยู่แล้วไงพันกระทรวงสาธารณสุขอ่ะก็เลยเป็นต้นตอเนี่ยคุยกับพระทบวงมหาวิทยาลัยผลิตสร้างโรงเรียนแพทย์ใหม่เนี่ยเพื่อชาวชนบทสร้างทุกแห่งเลยนะทั้งอีสานเนี่ยก็มีมหาสารคาม
1: ใช่ค่ะ
0: สุรนารีอุบลราชธานี
1: ใช่ไห
0: มแล้วก็ทางปักใต้เนี่ยม
1: า
0: เป็นนราธิวาส
1: เดี๋ยวมาสงขลานครินทร์
0: แล้วก็สงขลานี่ก็เป็น
1: แล้วก็ส่วนของตุลาพรนะคะ
0: ไม่ใช่มันจะมีนราธิวาสแล้วก็ที่นครศรีธรรมราช
1: ใช่ค่ะ
0: วิทยาลัยวิทยาลัยลัก
1: ษ์มหาวิทยาลัยวิทยาลัยลัก
0: ษ์ก็มีคณะแพทย์มหาวิทยาลัยวิทยาลัยลักษ์เนี่ย ตอนนั้นเกิดพร้อมๆกับที่อุบลราชธานีในฐานะที่ผมเคยเป็นคณบดีที่นั่นมา8ปี
1: เปิดมาไม่นาน
0: เปิดนะ10กว่าปีแล
1: ้
0: วเนี่ยจะ20 30ปีแล้วนะตอนนี้แล้วก็มีนเรศวรเงี้ยมั้ยที่เปิดใหม่นะ
1: ปั
0: จจ
1: ุ
0: บ
1: ัน
0: ก็มีแม่ฟ้าหลวงพะเยาเนี่ยทางเหนือไงทางเหนือมีแม่ฟ้าหลวงพะเยานเรศวร
1: ใช่ไ
0: หมทางใต้ก็มีนราธิวาสวลัยลักษณ
1: ์
0: ใช่ไหมแล้วก็สงขลานครินทร
1: ์
0: ทางอีสานก็มีอีสานเหนือสองก็มีขอนแก่นใช่ไหมแล้วก็มีอย่างที่ผมพูดเนี่ยมหาสารคามนะแล้วก็ทางอีสานใต้ก็มีสุรนารีอุบลราชธาน
1: ีใช่ค่ะ
0: เนี่ยบอกแล้วยังไงแล้วคณะแพทย์เพื่อชาวชนบทอ้าวคณะแพทย์เหล่านี้ก็จะรับนักศึกษาเฉพาะในเขตจังหวัดที่ตัวเองอยู
1: ่ในพื้นที่
0: ในไม่รับในกรุงเทพเราแค่เก่งในกรุงเทพแค่อยู่กรุงเทพอย่าไปเพราะเวลาจบแล้วไงถ้าบ้านเกิดเขาอยู่ที่นั่นใช่ไหม
1: เขาจะเรียนที่นั่น
0: ถูกแล้วเขาก็จะพัฒนาที่นั่นให้เจริญขึ้นแล้วทำให้ความขาดแคลนแพทย์ในชนบทเนี่ยลดน้อยลง
1: ลดน้อยลง
0: เออใช่แต่อันที่ก็เป็นความหวังนะครับเพราะว่าจากการปฏิบัติงานมานี่ก็พบว่าบางทีก็ไม่ง่ายเพราะแพทย์ทั้งหลายในปัจจุบันต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญบอกทำไมอยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะผู้เชี่ยวชาญนี่หาตังค์ได้ดีกว่า
1: เงินเดือนเยอะกว่า
0: ใช่ก็ทำให้แพทย์ทั่วไปเนี่ยคนไม่ค่อยเชื่อถือ เห็นไหม
1: แต่ก็เป็นคุณหมอนะคะ
0: แต่ที่จริงมันอยู่ที่คุณหมอคนนั้นว่ามีความรู้สนใจปฏิบัติงานแล้วก็ให้คำแนะนำกับผู้ป่วยมากน้อยแค่ไหนนี่เป็นคำพูด
1: แต่พวกเราก็ดีใจนะคะที่คุณหมอมาประจำรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอท่านไหนค่ะผู้ฟังทุกท่านเนี่ยจะรอคอยในช่วงเวลาที่คุณหมออยู่ประจำการนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์อย่างเช่นเภสัชกรคุณผู้ฟังก็อยากจะสอบถามเรื่องยามาคือดีใจค่ะที่อาจจะมีปัญหาค้างคาใจแล้วคุณหมออย่างน้อยยกโทรศัพท์ขึ้นมานะก็ได้ความรู้ถึงแม้จะเป็นโรงพยาบาลทางอากาศนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าทางรายการนี้ได้มอบให้กับท่านผู้ฟังอยู่แล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือได้มอบแปะกล้วยตราไวกิ้งให้อันนี้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพใช้ให้มีวิจารณญาณนะคะเป็นสมุนไพรประจำบ้านนะแหละค่ะก็ไม่แพ้
0: นี่น่าจะยังสาวของผมเนี่ยยิ้มเดี๋ยวเวลาอาจารย์สู่ออกรายการนะเพราะว่าบอกว่าพอมีฝีมือเท่าอาจารย์เกียงศักดิ์ได
1: ้ไม่ค่ะคุณหมออาจารย์ท่านเป็นบุคลากรทางคือเรียนทางด้านเทคนิคการแพทย
0: ์
1: นะมีความรู้สู่เรียนทางด้านศิลปะแล
0: ้
1: วก็ฟุตซอลนิดหน่อย
0: แต่อันเนี้ยก็เราสามารถเรียนรู้ได้ครับอย่างผมเนี่ยก็เป็นเด็กวัดนะดูเด็กขายกาแฟเก่าๆนะแต่ความรู้ก็เรียนพัฒนามาเรื่อยไงเปลี่ยนแปลงไปแต่ก่อนเป็นเด็กนะดีดลูกหินอะไรต่างตอนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วไปเป็นหมอแล้วเคยเป็นคณบดีเคยเป็นหัวหน้าภาควิชาอย่างนี้ไหมซึ่งแล้วเป็นอะไรนะนายกสมาคมศิษย์เก่าใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นนายกนะพระนายกสมาคมโรคผิวหนังเป็นมาหลายนายกแล้ว
1: นะเป็นความภาคภูมิใจนะคุณหมอ
0: ก็อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันก็ไม่ได้ภาคภูมิใจอะไรนะแต่ก็เรียนรู
1: ้ทำให้เรารู้ว่า
0: ไปอยู่เลยในตำแหน่งก็ได้เรียนรู้ว่าโอ้มีคนเขาคิดยังไงมีทำยังไงนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปช่วยงานเนี่ยศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรีเผ่าสวัสดิ
1: ์
0: ซึ่งอาจารย์ก็เป็นนายกแพทยสภาแล้วก็พยายามจะช่วยให้หมอทั้งหลายเนี่ยมีความรู้เพราะความรู้มันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอย่างที่ผมพูดเนี่ย
1: จ
0: ากสมัยก่อนไม่มีหรอกเลยส่งเลเซอร์นะ CT MRI ถูกไหมมีเจเนติก
1: เมื่อก่อนก็มี
0: Precision Medicine
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ก่อนก็ใช้ตรวจร่างกายคำมือดูคำข้อฟังไงเดี๋ยวนี้เครื่องมือมันละเอียดขึ้นนะเราขยายการเห็นของเรามากขึ้น
1: เมื่อก่อนมีเอ็กซเรย์ธรรมดานะ
0: ถูกต้องตอนนี้ขนาดนี้นะอาจารย์สมศรีเผ่าสวัสดิ์เนี่ยเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นไงคือเนื่องจากแพทย์ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างผมอายุมากแล้วแต่ก็ยังเรียนรู้อยู
1: ่
0: ยังเรียนรู้ไม่หยุดนะ
1: แสดงว่าสมองดีอยู่
0: ไม่ใช่ครับเราเรียนรู้เพื่อจะช่วยคนที่มาอยู่ใกล้ๆเรารวมทั้งครอบครัวเราด้วยไงเป็นตรงนี้เองนะครับก็อยากจะแนะนำว่าอาจารย์สมศรีก็สนับสนุนเขาเรียก continue medical education การศึกษาต่อเนื่องว่าสนับสนุนให้แพทย์เนี่ย ่อนจะต่อใบประกอบโรคศิลป์นะในอนาคตเนี่ยแพทย์ทุกคนจะต้องทำการศึกษาต่อเนื่องไม่ใช่เรียนรู้เมื่อ60ปี50ปีที่แล้วอย่างผมเนี่ยแล้วไม่เคยเรียนต่อเลยนะไม่อ่านสื่อไม่เข้าประชุมวิชาการเลย มาถึงเดี๋ยวนี้ยามันเปลี่ยนไปหมดแล้วพี่แล้วจะไปสั่งยาเดิมยังไงล่ะ
1: อันนี้ไม่ต้องไปเทคคอร์สอะไรนะคุณหมอแต่ว่าเรียนรู้ในวิชาการ
0: เดี๋ยวนี้เนื่องจากเรามีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อินเทอร์เน็ตแล้วก็การศึกษาโดยผ่านทางYouTube แล้วแพทย์ทั้งหลายก็ทำอาจารย์สมศรีเนี่ยก็สนับสนุนและรวมกับศาสตราจารย์เกียรติคุณนะนายแพทย์สมเกียรตินะครับนะ ซึ่งเป็นหัวหน้านะ CME นะเป็นหัวหน้าเนี่ยแล้วก็จัดกิจกรรมเนี่ยนะให้ความรู้ทำ YouTube นะในความรู้ที่จำเป็นเนี่ยออกแล้วคนไม่ต้องเข้ามาในกรุงเทพอ่ะสามารถเรียนรู้ทาง YouTube
1: ใช่ค่ะใช
0: ่แล้วก็ให้คะแนนไงแล้วหลังเวลามาต่อใบประกอบโรคศิลป์ก็เนี่ยศึกษาติดตามศึกษาแล้วก็ทำให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเบาใจว่าแพทย์ที่ดูแลเราอยู่เนี่ยนะมีความรู้ทันโลก
1: ทันสมัย
0: ถูก
1: แล้วคุณหมออีกอย่างนึงสุคิดว่าอย่างนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะเรียนถามคุณหมอดีกว่าว่าโลกปัจจุบันเนี้ยโรคมันก็มีการปรับเปลี่ยนตัวเชื้อโรคมันก็มีการปรับเปลี่ยนวิวัฒนาการทำให้เราเกิดโรคใหม่ๆขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะ
0: เป็นงี้โรคต่างๆเนี่ยที่จริงบางอย่างมันมีอยู่ไงแต่มันไม่มากแต่จากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติเนี่ยแต่ก่อนไม่ร้อนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้โลกร้อนไอ้โรคไอ้เชื้อโรคที่อยู่ทางที่หนาวๆมันก็ไม่มาก่อโรคแล้วเพราะโรคมันร้อนมันอยู่ไม่ได้แต่เชื้อโรคที่อยู่ในที่ร้อนๆนะมันกลับมาละ อย่างนี้เป็นต้นไหมแต่ก่อนเนี่ยยุงเยอะมีไข้มาลาเรียโอ้สมัยรุ่นผมเนี่ยนะแถวสระบุรีนี่มาลาเรียเยอะมากเดี๋ยวนี้หาไม่เจอเลยมาลาเรีย
1: หายไปไหนหมด
0: หายไปไหนหมดเพราะความเจริญมันไปไง
1: แล้วมีอีกโรคนึงยุงเหมือนกันยุงที่นำโรคเท้าช้าง
0: ก็มีอยู่ในปากใต้
1: ใต
0: แต่เดี๋ยวนี้ก็น้อย
1: เดี๋ยวนี้ก็น้อยแล้ว
0: น้อย
1: แล้ว
0: ใช่ใช
1: ่
0: ก็อย่างที่พูดเนี่ย
1: เห็นแต่คนมีโรคเท้าช้าง
0: ใหญ่ขาบวมใช่เพราะมีเชื้อโรคอันหนึ่งอะที่เรียกฟิลาเรียมั้งพวกผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะแต่มันเป็นเชื้อไวรัสไอ้เชื้อแบคทีเรียบางอย่างอะที่ไปอุดท่อน้ำเหลืองอะที่ขาแล้วทำให้อัน
1: นี้มาจากยุงโดยเฉพาะ
0: ใช่มาจากยุงตัวโตๆนะเรียกยุงยักษ์นะแล้วก็ไอ้ไข้เลือดออกไง
1: ใช่ค่ะ
0: มาจากเชื้อยุงอะเขาเรียก AD พวกยุงลายนะไอ้โรคเชื้อยุงลายที่นำไข้เลือดออกใช่ไหมเขาเรียกอะไรล่ะ
1: พวกชิ
0: คุนกุนย่านี่เป็นเชื้อไวรัสนะแต่ไอ้ตัวยุงอ่ะยี่ว่ายุงลาย
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ไอ้ยุงที่นำยุงบ้านธรรมดาเนี่ยอีกชนิดหนึ่งอ่ะเป็นคนละพวกกันนะจำชื่อมันไม่ได้แล้วไม่ได้เรียกนานแต่อายุพวกนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศถูกไหมสมมติว่าถ้าเบื่อมีน้ำนิ่งๆขังเนี่ยไอ้พวกเชื้อยุงลายพวกนี้มันก็จะมาก่อโรคเห็นไหมเนี่ยเป็นต้นก็ทำให้เกิดการระบาดของไข้เลือดออกเห็นไหมแต่ก่อนนี้มันระบาดไม่มากอย่างเงี้ยแล้วไข้เลือดออกก็มีหลายพันไอ้ชิคุนกุนย่าก็เป็นสายพันธุ์หนึ่งแล้วมีเอดีไอ้เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดไข้เลือดออกก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็สองกลุ่มนะซึ่งมีลักษณะอาการแตกต่างกันอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมนี่การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติก็ไปกระทบกับสิ่งมีชีวิตตั้งแต่เล็กๆเลยแล้วก็กระทบชีวิตเราด้วยน
1: ะ
0: แต่ก่อนเราไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ตลอดวันนะเราอยู่ข้างนอกได้เดี๋ยวนี้อยู่ข้างนอกไม่ได้โอ้โหร้อนจริงๆเหงื่อออกซิกเลยอ่
1: ะ
0: ต้องหลบเข้ามาอยู
1: ่
0: เนี่ยเดงกีไวรัสใช่ไหมไหนยุงนี่บอกยุงนำไข้เลือดออกชื่อว่าอะไรยุงนำไข้เลือดออกเข้าใจเป็นเอดียิปตายุงนำไข้เลือดออกเดี๋ยวนี้มันค้นหาได้ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ยาก
1: ก็สะดวก
0: เราสามารถรื้อฟื้นได้ความจำนี่ไงโรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี4สายพันธุ์ใช่ไหม1 2 3 4ใช่ไหมสายพันธุ์เนี่ยแล้วยุงนำเชื้อกระแสเลือดเนี่ยนะโดยยุงอะไร
1: ย
0: ุ
1: งลายเพศเม
0: ีย
1: นะคะ
0: ยุงลายอ่ะยุงลายอ่ะถูกแล้วแต่นี่ชื่อภาษาอังกฤษด้วยว่าไงอ่ะยุงลายอ่ะยุงลายภาษาไทยภาษาอังกฤษเดงกีเป็นเชื้อไวรัสยุงลายเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร
1: มอสกิโต
0: อะไรมอสกิโต
1: มอสกิโต
0: in English เนี่ยนะตัวยุงลายนะครับ
1: ยุงลายเพศเมียใช่ไหมคะ
0: ยุงลายอ้าวไหนดูที่มีชื่อภาษาอังกฤษไหมภาษาอังกฤษนะกดเลยดิภาษาอังกฤษไม่ต้องพิมพ์แล้วกดที่ภาษาอังกฤษเนี่ยว่าไง AD อียิปต์ตายเนี่ย AD นะไหมและยุงเนี่ย AD อัลโบพิกตุสเนี่ยไหมชื่อมันอะชื่อ AD อียิปต์ตายใช่ไหมและยุงเนี่ยยุงลาย AD อียิปต์ตายและยุงลาย AD อัลโบอัลโบพิพิกตัสเนี่ยไฮโบพินี่เป็นชื่อ
1: เป็นชื่อออกแนวลาตินหน่อย
0: ถูกง่ายมันเป็นภาษาทางเนี่ยยุงลายเนี่ยมันก็จะจิกดูดเลือดเราแล้วก็ปล่อยเชื้อไวรัสนี่เข้าไปในตัวเราทำให้เราเป็นโรคไข้เลือดออกเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีงง
1: บ้านไหนที่มีห้องน้ำหลายๆห้องน้ำไม่ค่อยได้ใช้นะคะกรุณาไปหยอดพวกสารทำลายยุงในชักโครกไว้บ้างนะไม่กี่วันเนี่ยเขาจะมียุงขึ้นมาเป็นลูกน้ำนะเราไปใส่อาจจะเป็นน้ำหอมอะไรต่างๆใส่ลงไปเพื่อให้ยุงไม่ไปวางไข่นะคะ
0: เอาบอกที่สารเคมีทำลายยุงสารเคมีที่ทำลายยุง AD มันมีชื่อผมจำชื่อไม่ได้ละ แต่เขาก็ไปหยอดไงเป็นผงอ่ะไปหยอดตามน้ำตามมาเมาะหอองอ่างกระถางแตกทั้งหลายนะเพื่อทำให้เนี่ยนี่ไงสารเคมีที่ทำลายยุงลายนะสารเคมีทำลายยุงลาย มีกลุ่มไพรีทรอยสังเคราะห์ซินเทติกไพรีทรอยคอมเพลนะแต่มันมีชื่อภาษาไทยนะ
1: ไซอเบตไหมคะ
0: ไซอเบตใช่ไซเบตถูกต้องไซเบตไซเบตนี่แหละเป็นตัวที่เอาไปหยอดอย่างที่ผมพูดเห็นไหม
1: ท่อน้ำอะไรต่างๆ
0: ใช่ใช่บอกอ้าวหมอปวนทำไมจำไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่ใช่เป็นหมอรักษาโรคติดเชื้อมานานเนี่ยไม่ได้พูดนานๆก็จำไม่ได้แต่ก่อนก็จำได้ไซอาเบตจำแล้วลืมอ่ะไอ้ที่อยากจำกลับลืมนะไอ้ที่อยากลืมกลับจำนี่นะคือสัญญาแต่ว่าเราสามารถลื้อฟื้นได้ครับปัจจุบันนี่เทคโนโลยีนี่สบายมากแตกต่างกับสมัยโบราณ
1: ขอให้สมองดีไว้เถอะค่ะ
0: ให้เรารู้ว่าเราจะค้นอะไรเมื่อไรอย่างไรใช่ไหม
1: ค่ะเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีกันแล้วกัน
0: ถูกไงเราก็สามารถที่จะแนะนำให้คำแนะนำกับชาวบ้านได้ผมพูดงงไหมเนี่ยครับก็จะเห็นว่าคนที่หวังดีไงก็จะทำประโยชน์นะครับแล้วอาจารย์สมศรีเผ่าสวัสดิ์เนี่ยเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยมานานแล้วสองสมัยนะครับก็พยายามที่จะให้ความรู้กับนักศึกษาแพทย์ที่จบใหม่จากทุกมหาวิทยาลัยทุกคณะแพทย์เนี่ยเพื่อจะบอกว่านี่ไม่ใช่เอาแต่ความรู้ทางตะวันตกไอ้ตะวันตกอย่างเดียวนะต้องมีความรู้ทางตะวันออกเรียนรู้ชีวิตเนี่ยlearning life เมื่อกี้มัน life long learning มันเป็นประเภทตะวันตกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่บางที learn life long learning มันหลงไงนึกว่าทุกอย่างเอาชนะได้หมดแต่ไม่จริงอ่ะมีสิ่งที่เราเอาชนะไม่ได้อยู่เยอะ
1: เหมือนกับอาจารย์ท่านเหมือนกับผนึกความเป็นเอเชียกับยุโรปไว้ด้วยกันเน
0: า
1: ะมีความอลุ่มอล่วยไว้แล้วก็มีหน้าที่ด้วยนะคะอาจารย์เน
0: า
1: ะเหมือนกับจิตใจของท่านเนี่ยมีความกรุณา
0: เอานี่ล่ะก็เป็นสิ่งที่สำคัญเนี่ยทำให้อาจารย์สมศรีเผ่าสวัสดิ์นี่ได้รับรางวัลมากมายเลยผมก็จำมาไม่ได้เลยเยอะแยะหมดแต่ก็เห็นมาสมควรเพราะอาจารย์เนี่ยทำงานหนักอู้ประชุมไปทำอะไรสารพัดเนี่ยนะแล้วก็สนับสนุนโครงการนะเลิกบุหรี่นะครับซึ่งก็มีกรรมการเนี่ยเครือข่ายวิชาชีพแพทย์เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพนะครับสมาพันธ์นะสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่แล้วก็มีศาสตราจารย์นายแพทย์ลนชัยคงสกลเนี่ยนะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุทัศน์เนี่ยไหมลุ่งเรืองหิรัญญาศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรตินามสกุลไรแล้วชักจะลืมนะเอาไหนพิมพ์หน่อยศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติอะไรนะ
1: สจ
0: นายแพทย์สมเกียรติ
1: ค่ะรอสนายแพทย์สมเกียรติขออภัย
0: สจไม่ใช่รอส
1: สจศาสตราจารย์
0: เก่งศาสตราจารย
1: ์ศาสตราจารย์
0: นายแพทย์สมเกียรติอะไรอ่ะวัฒนกุลอะไรเนี่ยโทษทีสมเกียรติจำนามสกุลเธอไม่ได้เนี่ยเพิ่งกันยังไปเที่ยวด้วยกันอยู่เนี่ยเนี่ย
1: ศาสตราจารย์ในแพทย
0: ์สมเกียรติเอกอียรอตออิ
1: สจะไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่
1: สคศาลานะส คสลาต้องศาสตราจารย
0: ์ศาสตราจารย์สสสลา
1: สคสลา
0: สสลาจอจาน
1: ค่ะนายแพทย์สมเกียรติกิติพง
0: ศ์ไม่ใช่เกียรติเขียนผิดเอกอียรอเอกอียรอตออิรอตอเตาสระอิ
1: เกียรติค่ะสมเกียรติ
0: ไม่ใช่กิติพงศ
1: ์
0: ไม่ใช่เดี๋ยวนะ
1: นายแพทย์สมเกียรติ
0: ว่านี่เนี่ยวัฒนศิริชัยกุลวัฒนศิริชัยกุลใช่ๆใช่นี่แหละเนี่ยอาจารย์สมเกียรตินี่แหละคนเนี้ยขยันเก่งกาจมากทีเดียวก็เป็นประธานเกี่ยวกับสจย.สจย.เอ้ยไม่ใช่ CME นะครับการศึกษาต่อเนื่อง
1: รูปหล่อเหมือนกับอาจารย์
0: รูปหล่อรอกว่าอันนี้เนี่ยสมเกียรติเนี่ยก็เป็นเคยเป็นอดีตคณบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นคนเก่งครับเป็นคนเก่งแล้วก็เนี่ยทำงานเพื่อจะรณรงค์ให้มีการศึกษาต่อเนื่องและทำกระบวนการต่างๆเนี่ยให้คณะแพทย์ทุกแห่งนะครับช่วยกัน
1: ก็คือ learning life
0: learn life long learning ผมก็บอกว่าเราต้อง learning life ด้วยก็อาศัยคำสอนของธรรมะศึกษาธรรมชาติให้เข้าใจธรรมชาติของชีวิตนี่ว่างั้นมัทนะสิริชัยกุลสมเกียรติที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับที่แพทย์นะครับพยายามที่จะให้ความรู้ให้ประโยชน์นะครับกับประชาชนกับแพทย์ด้วยกันทั้งแพทย์ในชนบทแพทย์เอกชนแพทย์แผนกรัฐบาลคณะแพทย์ทั้งหลายเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะผมก็ขอร่วมมือด้วยบางงานถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่เป็นศาสตราจารย์อะไรหรอกแต่เราก็ยินดีสนับสนุนนะครับ
1: ค่ะแล้วก็เช่นกันนะคะอาจารย์ทางรายการสุขภาพกับเสียงเพลงของเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคะกับการที่จะมอบสุขภาพดีๆให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเพราะทางรายการก็เชื่อมั่นว่าการที่พี่น้องประชาชนคนไทยไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐจริง
0: ๆ
1: นะคะ
0: ครับผม
1: สรุปว่าในชั่วโมงนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกกับเราทุกคนว่าทางการแพทย์เองนะคะก็มีการเรียนรู้อยู่บ่อยๆมีการเรียนรู้อยู่ทุกวันเพราะชีวิตก็คือการเรียนรู้แล้วก็เข้าใจธรรมชาติด้วยนะคะดังนั้นคุณฟังที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับของสุขภาพนะคะไม่ว่าจะมาจากความเสื่อมหรือว่ามาจากอายุไขต่างๆหรือมาจากโรคการเข้าใจแล้วก็การดูแลสุขภาพโดยองค์รวมจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะส่วนตัวเลือกนั้นก็ฝากให้คุณผู้ฟังตัดสินใจนะคะโดยเฉพาะในการที่จะเป็นเจ้าของสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิงสั่งซื้อสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิงพร้อมกับกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ก็โทรศัพท์ที่0625100560-9
0: ก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่านะครับความรู้เนี่ยต้องรู้ให้จริงเนี่ยรู้จริงเอาไว้กันการสิ่งต่างๆการทุกข์การโศกการโภคการภัย
1: กันแล้วก็แก
0: ้แล้วรู้จริงเอาไว้กันรู้ทันต่อสิ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเนี่ยก็เอาไว้แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นรู้จริงเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้แต่ที่สำคัญคือรู้แน่ๆเนี่ยรู้แน่ๆเนี่ยใช้ได้ทั้งแก้ทั้งกันตรงนี้ก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขถึงจะผิดอะไรก็กลับมาแก้ไขได้ถูกไหมครับเราไม่มีความทุกข์ไม่คิดในเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วไม่ฟุ้งไปในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราอยู่กับปัจจุบันและทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดแล้วทุกคนที่อยู่กับเราอยู่ข้างเราอยู่หลังเราอยู่หน้าเราและอยู่ติดตัวกับเราก็จะมีความสุขแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครครับ
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการตะวันสีทองเพลงสาระและความรู้ค่ะ
1: บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขด้วยความปรารถนาดีจากสื่อมวลชนทางชีวิตรายการตะวันสีทองจะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 18:15 น.ถึง 19:00 น.โดยประมาณทางวพท.กรุงเทพคลื่นความถี่ AM Stereo 792 กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะวันสีทองดิฉันซาร่าพงปันนะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างคะเข้าสู่เดือนกันยายนแล้วค่ะเดือนนี้นะคะก็ปลายฝนแล้วกำลังจะก้าวไปสู่เดือนถัดไปเป็นต้นหนาวแล้วค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะอยู่จังหวัดไหนก็โทรเข้ามาพูดคุยกับทีมงานของเราได้ค่ะเราพร้อมจะพูดคุยกับทุกท่านค่ะและสำหรับใครที่อยากฟังบทเพลงเพราะก็สามารถโทรเข้ามาแล้วคุยกับทีมงานของเราได้เลยค่ะและวันนี้ค่ะก็ยังมีเกมสนุกสนุกและมอบของรางวัลให้เช่นเคยรวมถึงบทเพลงสำหรับวันนี้ค่ะมีแต่บทเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยค่ะและสาระก็ยังคงพลาดไม่ได้ทั้งเกร็ดความรู้และสาระสุขภาพรวมถึงข้อคิดดีๆจากอาจารย์ขจรว่าแล้วช่วงแรกเราไปฟังเกมสนุกสนุกกันก่อนเลยค่ะ
1: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876

0: ปะการังเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดกอพืชขอสัตว์ทะเลปะการังเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดกอพืชขอสัตว์ทะเล
1: ถ้าทราบคำตอบแล้วรีบโทรมาเลยค่ะ0841247876 0841247876เพราะว่าเดือนนี้ค่ะเรามีของรางวัลพิเศษที่จะมอบให้คือ Gift Voucher ค่ะและคำถามวันนี้มีอยู่ว่าปะการังเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดกอไก่พืชขอไข่สัตว์ทะเลและมีคำใบ้ให้กับคุณผู้ฟังสำหรับคนที่อยากตอบคำถามถูกต้องแล้วเล่นเกมกับเราค่ะคือเขาเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะที่ไม่ใช่ต้นไม้ใครที่ทราบคำตอบแล้วโทรมาได้ที่เบอร์0841247876 0841247876เข้าสู่ช่วงเกร็ดความรู้ดีๆค่ะวันนี้ค่ะนำเกร็ดความรู้นะคะมีผลงานวิจัยเรื่องของสิทธิสตรีมาฝากกันค่ะรู้ไหมคะว่างานวิจัยมีรายงานระดับโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองค่ะพบข้อมูลที่สำคัญว่าการสนับสนุนบทบาทและความเสมอภาคของสตรีไม่ได้ส่งผลดีแค่กับตัวผู้หญิงเองเท่านั้นค่ะแต่ส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลกอย่างมหาศาลค่ะซึ่งมีผลงานวิจัยระบุว่าหากทุกประเทศเปิดโอกาสให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมค่ะจะสามารถเพิ่มมูลค่า GDP ของโลกได้สูงถึงหลายล้านดอลลาร์เลยค่ะนอกจากนี้ค่ะสตรีมีบทบาทในการบริหารระดับสูงเราเห็นกันใช่ไหมคะว่าปัจจุบันค่ะมีผู้หญิงเป็นผู้บริหารมากมายค่ะและยังช่วยลดความเสี่ยงขององค์กรด้วยนะคะซึ่งทำให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่ตอบโจทย์สังคมได้ดีขึ้นค่ะการส่งเสริมสิทธิสตรีไม่ใช่แค่เรื่องของเพศสภาพเท่านั้นค่ะแต่คือการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของทุกคนให้เติบโตไปด้วยกันค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ค่ะนำเรื่องราวของสิทธิสตรีง่ายๆแบบนี้มาฝากกันค่ะและสำหรับใครที่อาจจะรู้สึกว่าพอเราเป็นผู้หญิงเราไม่ใช่คนสำคัญในสังคมนั้นค่ะก็อย่าน้อยใจตัวเองค่ะอย่าดูถูกตัวเองหรืออย่ามองตัวเองในด้านลบค่ะเพราะว่าวันนี้ค่ะโลกของเราได้เปลี่ยนไปแล้วค่ะว่ามีการส่งเสริมสิทธิสตรีที่จะไม่ต้องถูกทำร้ายโดนดูถูกบางคนอาจจะโดนบูลลี่ค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอและเป็นบาดแผลค่ะที่ฝังอยู่ในใจไม่สามารถเปลี่ยนได้แต่จริงๆแล้วทุกอย่างเปลี่ยนได้ค่ะโลกเปลี่ยนไปแล้วค่ะวันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเรายังดีไม่พอลองก้าวออกจากความคิดลบๆแบบนั้นค่ะเขาส่งเสริมสิทธิสตรีกันทั่วโลกแบบนี้ค่ะแค่เราต้องศึกษาหาความรู้และพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อที่เราจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นค่ะหลายคนอาจจะบอกเป็นเรื่องไกลตัวหรือเปล่าเป็นเรื่องสังคมเรื่องเศรษฐกิจแต่กลับมาที่รากฐานของครอบครัวเลยค่ะถ้าเราอยู่ในครอบครัวที่มีความเท่าเทียมกันคุณพ่อไม่ทำร้ายคุณแม่ไม่ด่าทอไม่กดศักยภาพเชื่อว่าครอบครัวนั้นจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขค่ะและสำหรับช่วงนี้ค่ะไปฟังบทเพลงเพราะๆกันก่อนเลยค่ะ

0: จงให้พรอย่าแช่งด่าเลย
1: จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าไปสูงแต่จงถ่อมใจลงยอมทำการต่ำ
0: อย่าถือตัวว่าฉลาด
1: อย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยแต่จงมุ่งกระทำสิ่งที่ใครๆก็เห็นว่าดี
0: ถ้าเป็นได้คือเท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคน
2: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่084-124-7876 084-124-7876

0: ปะการังเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดกพืชขสัตว์ทะเลปะการังเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดกพืชขสัตว์ทะเล
1: คำถามในวันนี้มีว่าปะการังเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดกอไก่พืชขอไข่สัตว์ทะเลทราบคำตอบแล้วรีบโทรมาที่เบอร์0841247876 0841247876ทางรายการของเรามีกิฟต์วอยเชอร์ค่ะที่จะส่งตรงไปถึงหน้าบ้านคุณผู้ฟังเลยค่ะที่อาจจะรู้สึกว่าโทรทุกวันแต่ยังไม่ได้รับรางวัลไม่เป็นไรค่ะรายการเรามีทุกวันคุณผู้ฟังต้องขยันโทรค่ะแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับกิฟต์วอยเชอร์แน่นอนค่ะ0841247876เข้าสู่ช่วงสาระสุขภาพค่ะวันนี้นำข่าวสารสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะคงเคยได้ยินใช่ไหมคะประเด็นช่วงหลังเนี่ยคนพูดถึงกันอย่างมากในเรื่องไมโครพลาสติกค่ะซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ค่ะล่าสุดมีผลงานวิจัยและข่าวสารสุขภาพค่ะว่าทางแพทย์หลายสำนักได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจค่ะล่าสุดมีผลงานวิจัยและข่าวสารสุขภาพทางการแพทย์หลายสำนักค่ะเปิดเผยให้เห็นข้อมูลที่น่าตกใจว่ามีการตรวจพบอนุภาคไมโครพลาสติกขนาดเล็กเป็นจำนวนมากซึ่งปนเปื้อนอยู่ในกระแสเลือดอวัยวะภายในรวมถึงหลอดเลือดของผู้ป่วยด้วย

ค่ะซึ่งประเด็นนี้ค่ะกำลังเป็นที่ถกเถียงและจับตามองจากแพทย์ทั่วโลกเลยค่ะเพราะว่าการสะสมของไมโครพลาสติกในร่างกายของเราเนี่ยอาจส่งผลให้เกิดการอักเสบเรื้อรังเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจหลอดเลือดสมองและระบบภูมิคุ้มกันค่ะคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญจึงออกมาแนะนำวิธีป้องกันตัวเองในชีวิตประจำวันง่ายๆค่ะวันนี้เอามาฝากกันค่ะซึ่งมีหมอและผู้เชี่ยวชาญออกมาแนะนำวิธีป้องกันตัวเองในชีวิตประจำวันง่ายๆค่ะเช่นหลีกเลี่ยงการนำพลาสติกเข้าไมโครเวฟค่ะพยายามลดน้ำดื่มจากขวดพลาสติกที่ตากแดดเป็นเวลานานค่ะและให้คุณผู้ฟังหันมาใช้ภาชนะแก้วสแตนเลสหรือวัสดุธรรมชาติแทนเพราะสุขภาพของเราต้องดูแลตั้งแต่วันนี้เลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะพอฟังแล้วรู้สึกกลัวไหมคะเพราะว่าพลาสติกอยู่รอบตัวเราไม่เป็นไรนะคะค่อยๆดูแลตัวเองไปค่ะอะไรที่เป็นพลาสติกก็อย่านำมาใช้จานกระเบื้องค่ะซึ่งปลอดภัยกับสุขภาพร่างกายของเราและคนในครอบครัวค่ะ

0: แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต
1: ์ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่084-124-7876 084-124-7876

0: ปะการังเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดกอพืชขอสัตว์ทะเลปะการังเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดกอพืชขอสัตว์ทะเล
1: และสำหรับวันนี้ค่ะอาจารย์ขจรเอาข้อคิดอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ฟังไปติดตามกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้มีแต่ข่าวความรุนแรงที่เด็กและสตรีถูกกระทำเช่นพ่อแท้ๆหรือพ่อเลี้ยงข่มขืนลูกแท้ๆหรือลูกเลี้ยงแม่เองก็ไม่ได้เป็นที่ปลอดภัยที่ลูกจะพึ่งพิงได้กลับนิ่งเงียบไม่ปกป้องลูกเพราะแม่เองก็ถูกทำร้ายและถูกข่มขู่เช่นกันนอกจากนี้ยังพบปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนจากการทำโทษอย่างรุนแรงของครูปัญหาแก๊งอันธพาลการล่วงละเมิดทางเพศในรั้วโรงเรียนโดยครูเป็นผู้กระทำเองซึ่งเป็นปัญหามากขึ้นทุกวันล่ะค่ะอีกทั้งครูยังกล่าวตำหนิเด็กรุนแรงโดยการใช้ถ้อยคำหยาบคายต่อเด็กตลอดถึงการลงโทษเด็กจนบาดเจ็บต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับความรุนแรงในผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นความรุนแรงในครอบครัวค่ะจากคู่สมรสหรือแฟนสาเหตุมาจากความหึงหวงการนอกใจการทะเลาะตบตีกันรูปแบบความรุนแรงก็คือการทุบตีนี่แหละทำร้ายด้วยวัตถุบังคับข่มขืนกักขังและทำร้ายจิตใจด้วยการด่าทอข่มขวัญดูถูกเหยียดหยามตลอดจนใช้คลิปวิดีโอที่มีการถ่ายไว้ขณะมีเพศสัมพันธ์กันมาข่มขู่คุกคามทั้งเรื่องของทรัพย์สินการขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยหากผู้หญิงไม่ยอมก็จะมีการนำคลิปวิดีโอไปเผยแพร่ให้อับอายซึ่งวิธีนี้จะมีแนวโน้มมากขึ้นทุกวันนะคะคุณผู้ฟังคะจากสถิติความรุนแรงต่อสตรีปี2568จากศูนย์พึ่งพิงได้ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐระบุว่ามีผู้หญิงประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับบริการทั้งสิ้น 15,108 รายส่วนเด็กและเยาวชนที่ถูกกระทำรวม 26,813 รายการรายงานศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสายด่วน1300ลักษณะความรุนแรงที่เด็กและเยาวชนถูกกระทำก็คือ 1. ถูกทำร้าย 16-23% 2. ถูกกระทำอนาจารล่วงละเมิดทางเพศ 13-18% ทั้ง2ลักษณะที่เด็กและเยาวชนถูกกระทำ80-90% เกิดจากคนใกล้ชิดโอ้โหคุณผู้ฟังกาฟังให้ดีๆเกิดจากคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวพระคำของพระเจ้ากล่าวว่าพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลตรัสว่าเพราะว่าเราเกลียดชังการหย่าร้างและความทารุณพระยาเวจอมทัตตรัสดังนี้แหละเพราะฉะนั้นจงระวังตัวให้ดีอย่าเป็นคนทรยศโอ้โหชัดเจนไหมคะคุณผู้ฟังคะฟังปัญหาความรุนแรงที่เด็กและสตรีถูกกระทำมาเยอะละคะต่อไปนี้เรามาเรียนรู้วิธีลดความรุนแรงที่มีต่อเด็กและสตรีกันเลยค่ะ 1. สร้างวัฒนธรรมแห่งการให้เกียรติและปลูกฝังความเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายอีกทั้งปลูกฝังค่านิยมเรื่องการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันตามพระฉายาของพระเจ้าในพระคำของพระเจ้าที่กล่าวว่าพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงค่ะฉะนั้นผู้หญิงและผู้ชายเท่าเทียมกันนะคะ 2. สร้างครอบครัวให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยเช่นหลีกเลี่ยงใช้ความรุนแรงทางวาจาและใช้กำลังในการแก้ไขปัญหาภายในบ้านเพราะเด็กที่เติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมีแนวโน้มจะซึมซับพฤติกรรมนั้นใช้ในอนาคตค่ะตามพระวจนะของพระเจ้าที่กล่าวว่าจงให้ความยุติธรรมแก่คนอ่อนแอและเด็กกำพร้าจงปกป้องสิทธิของผู้ทุกข์ยากและผู้ขัดสนจงช่วยคนอ่อนแอและคนขัดสนให้พ้นภัยจงช่วยกู้พวกเขาให้พ้นจากมือของคนอธรรมคนอธรรมเดี๋ยวนี้เยอะขึ้นนะคะคุณผู้ฟังช่วยๆกันนะคะ 3. สร้างระบบสนับสนุนและกลไกปกป้องเปลี่ยนความรุนแรงเป็นความรักและความเมตตาอย่าเพิกเฉยเมื่อเห็นเด็กและสตรีถูกทารุณกรรมอย่าคิดว่าเป็นเรื่องผัวเมียเมียเดี๋ยวก็ดีกันละนะฮะหรือเรื่องของคนอื่นไม่เกี่ยวกับเราเดี๋ยวเจ็บตัวฟรีนะฮะแต่ให้เราทำตามพระดำรัสของพระเยซูคริสต์ที่ว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองสุดท้ายนี้หากคุณผู้ฟังพบเห็นเด็กและสตรีถูกทำร้ายสามารถแจ้งเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนพม.โทร1300ฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ

0: ใจที่ยินดีกระทำให้ใบหน้าร่าเริงแต่ด้วยความเสียใจดวงจิตก็สลายลง
1: ทุกๆวันของคนที่ทุกข์ใจก็ร้ายแต่ใจที่ร่าเริงมีการเลี้ยงต่อเนื่องกัน
0: กินผักเป็นอาหารในที่ที่มีความรักก็ดีกว่ากินเนื้อวัวอ้วนพร้อมกับความเกลียดชังอยู่ด้วย

0: าจะไปไหนทำไมต้องเอาถุงผ้าไปด้วยคะ
1: อ๋อป้าจะไปตลาดซื้อของเดี๋ยวนี้เขารณรงค์ไม่ให้ใช้ถุงพลาสติกแล้วนะเพื่อช่วยลดโลกร้อนไง
0: อ๋อใช่ค่ะป้าถุงพลาสติกใช้เวลาทำลายกว่า450ปีจึงจะย่อยสลายได้นะป้า
1: โอ้โหนานขนาดนั้นเลยเหรอเออต่อไปนี้ป้าจะไม่ใช้ถุงพลาสติกแล้วล่ะ
2: ความรักไม่มีวันสูญสิ้น
3: ดังนั้นจงมุ่งหาความรักและของประทานฝ่ายพระวิญญาณ
2: ท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกัน
3: เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า
2: และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้ามีคนหนึ่งถามว่าอาจารย์เจ้าข้าในธรรมบัญญัตินั้นข้อใดสำคัญที่สุด
3: พระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
2: ไม่มีใครเลยที่เคยเห็นพระเจ้าถ้าเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในเราทั้งหลายและความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเรา
4: สื่อมวลชนทางชีวิตขอมอบหนังสือพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบฟรีติดต่อขอรับได้ที่หมายเลข0841247876 0841247876หนังสือดีมีคุณค่าพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบ

0: คุณเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้ไหมคนเราไม่แก่เกินเรียนอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่สายเกินไปถ้าคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ของสื่อมวลชนทางชีวิตเรียนง่ายเข้าใจง่ายไม่จำกัดความรู้ไม่จำกัดเพศวัยเรียนได้ด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองที่บ้านสนใจสมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท
1: ์0841247876 0841247876
2: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876

0: ะการังเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดกอพืชขอสัตว์ทะเลปะการังเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดกอพืชขอสัตว์ทะเล
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะยังไงฝากคุณผู้ฟังค่ะติดตามเราในช่องทางโซเชียลด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok, YouTube หรือว่าเว็บไซต์ค่ะและเรานะคะยังคงมีบทเรียนค่ะที่อยากจะมอบให้กับคุณผู้ฟังเป็นบทเรียนสำหรับคนที่อยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นค่ะสามารถเรียนได้ตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ไม่จำกัดอายุนะคะเมื่อเรียนจบได้รับประกาศนียบัตรส่งตรงไปถึงหน้าบ้านคุณค่ะเราไม่จำกัดวุฒิการศึกษาด้วยนะคะและเรายังมีหนังสือดีๆที่จะมอบให้กับคุณผู้ฟังหนังสือชื่อว่าพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากพัฒนาตัวเองรีบโทรมาที่เบอร์084-124-7876 084-124-7876 และคุณผู้ฟังก็รอเวลานี้อยู่เลยค่ะคือการเฉลยคำตอบนะคะคำถามมีอยู่ว่าปะการังเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดกอไก่พืชขอไข่สัตว์ทะเลและคำตอบที่ถูกต้องค่ะก็คือขอไข่ค่ะสัตว์ทะเลค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณผู้ฟังที่ตอบคำถามถูกต้องด้วยค่ะและสำหรับคุณผู้ฟังที่ได้รับคัดเลือกในวันนี้จะได้รับกิฟต์วอยเชอร์ส่งตรงไปถึงหน้าบ้านคุณผู้ฟังเลยค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณยังไม่ได้รับคัดเลือกไม่เป็นไรค่ะโทรมาได้ทุกวันเมื่อมีเกมต้องรีบโทรมาทันทีค่ะเพื่อที่เราจะได้รับคัดเลือกก่อนใครเลยค่ะวันนี้ก็อยู่กันมาจนจบรายการแล้วค่ะมีข้อพระคำมาฝากกันค่ะอย่าให้ความชั่วชนะเราได้ค่ะแต่จงชนะความชั่วด้วยความดีค่ะวันนี้ค่ะหากเรามีโอกาสให้เราทำความดีกับคนรอบกายของเราค่ะเริ่มต้นแค่รอยยิ้มเท่านั้นค่ะหลังจากนั้นก็ลงมือทำสิ่งเล็กๆน้อยๆให้เรามีความสุขกับการให้มากกว่าการรับค่ะวันนี้ดิฉันสาร่าพงษ์ปัณณะขอลาคุณผู้ฟังไปเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ือร้อยละ 1.27 และกระทบภารกิจหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมปรับเป้าหมายการใช้งบประมาณให้เหมาะสมและแม่นยำยิ่งขึ้น
1: ในวงเงินที่เราตัดไปนะคะมีวงเงินทั้งสิ้นนะคะ682,251,100 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.27% นะคะโดยมีการปรับลดเป้าหมายแล้วก็เพิ่มความแม่นยำการใช้งบประมาณให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานดังกล่าวทั้งหมดของกระทรวงเกษตรนะคะแต่สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญนั่นก็คือการจับลำดับพื้นที่ในประเด็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็น้ำแล้งซ้ำซากนะคะที่สำคัญค่ะงบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่การผลิตนะคะการลดต้นทุนไปจนถึงการตลาดเพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์ครบทั้งระบบค่ะ
0: ส่วนงบประมาณกระทรวงคมนาคมสมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณยังให้น้ำหนักกับการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนมากเกินไปขณะที่การพัฒนาระบบรางระบบขนส่งสาธารณะและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองยังไม่มีความชัดเจนโดยนางสาวนันทนาสงประชากรรมาธิการชี้แจงว่าการจัดสรรและปรับลดงบประมาณกระทรวงคมนาคมพิจารณาจากความจำเป็นโดยโครงการที่ยังไม่เร่งด่วนเช่นอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมถูกชะลอเพื่อลดภาระงบประมาณขณะที่รายการผูกพันใหม่ยังอยู่ภายในกรอบที่กฎหมายและหลักเกณฑ์กำหนดและการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางชวิสาประทุมมารายงาน
2: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงการเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรเพราะมีพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยสร้างความแตกแยกเรื่องเชื้อชาติและศาสนาที่อาจส่งผลกระทบความสัมพันธ์ของไทยกับต่างประเทศ
3: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเนรเทศเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรโดยระบุว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมหรือพฤติการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนหรืออีกทั้งยังสร้างความแตกแยกในเรื่องเชื้อชาติศาสนาอาจทำให้เสื่อมเสียความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศอาทิเข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายและเอาแผ่นป้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแสดงความคิดเห็นชุมนุมในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาสอให้เห็นถึงการนำเอาพื้นที่ในประเทศไทยไปเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาและการเมืองดังนั้นเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและเพื่อสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยในสังคมจึงมีเหตุจำเป็นที่ต้องมีการสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมยืนยันว่าการออกคำสั่งในประเทศมีมาตรฐานเดียวโดยพิจารณาจากพฤติการความผิดเป็นหลักมิได้เจาะจงหรือเลือกปฏิบัติจากสัญชาติซึ่งรัฐบาลไทยจะบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวกับชาวต่างชาติทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียมด้วยความเป็นธรรมชนันชิดาสังทองรายงาน
2: ส่วนการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นสุสานได้ผิดข้อบังคับตามกฎหมาย นายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทราว่าผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ออกหนังสือให้ย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่แล้วจากการตรวจสอบพบทั้งหมด4ร่างโดยเบื้องต้นจะต้องย้ายออกจากพื้นที่3ร่างส่วนอีก1ร่างอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมว่าถูกนำเข้ามาฝังในช่วงที่ใบอนุญาตยังมีผลหรือไม่ซึ่งเป็นช่วงปี2564ถึง2566หากพิสูจน์ได้ว่าร่างที่เหลือถูกนำเข้ามาฝังภายหลังช่วงเวลาที่มีใบอนุญาตก็จะต้องย้ายออกจากพื้นที่เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามพื้นที่ดังกล่าวจะไม่สามารถใช้เป็นสุสานต่อไปได้เนื่องจากลักษณะของพื้นที่ทั้งระยะห่างจากถนนและแหล่งน้ำผิดข้อบังคับชัดเจนขณะเดียวกันได้สั่งการให้ตรวจสอบสุสานและสถานที่ชาปนกิจศพทั่วประเทศที่มีกว่า 1,200 แห่งเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของใบอนุญาตและจัดระเบียบให้ถูกต้องคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA อีกทั้งปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิ์และประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีสำหรับร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการทางเลือกผู้ประกอบการเลือกใช้สิทธิ์และประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
4: พรบ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้NIA คือสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้ NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กๆขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพรบ.ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพฝันของทุกคนจะไม่เสร็จสิ้นเพราะว่าปัญหาติดขัดอยู่ที่หน่วยงานภาครัฐแต่ฝันของทุกคนจะได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและกฎระเบียบที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่
2: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและเงื่อนไขสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรายที่3เพื่อเสริมศักยภาพการขนส่งสินค้าทางอากาศของประเทศนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนร่างสัญญาร่วมลงทุนและเงื่อนไขสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผู้ประกอบการรายที่3ตามที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเสนอโดยผลการคัดเลือกเอกชนคณะกรรมการคัดเลือกมีมติเห็นชอบให้บริษัทบริการภาคพื้นดินท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือออสการ์เป็นผู้ผ่านการประเมินสูงสุดซึ่งมีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมทั้งคลังสินค้าขาเข้าขาออกสินค้าถ่ายลำสินค้าเน่าเสียง่ายตลอดจนสินค้าเร่งด่วนและอีคอมเมิร์ซเพื่อรองรับการเติบโตของท่าอากาศยานและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพบริการทั้งนี้นอกจากช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้าทางอากาศที่เพิ่มขึ้นทุกปีแล้วยังช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการขับเคลื่อนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาลคณะรัฐมนตรีเห็นชอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและศรีลังกาแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและป้องกันการสรรหาผิดกฎหมาย
5: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาวรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยเพื่อวางกรอบความร่วมมือและจัดระบบการส่งรับแรงงานระหว่างสองประเทศเนื่องจากประเทศไทยยังมีความต้องการแรงงานในบางภาคส่วนโดยกำหนดเป้าหมายเบื้องต้น 10,000 คนซึ่ง MOU จะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้ผู้เชี่ยวชาญและแนวปฏิบัติที่ดีรวมถึงการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์
6: สาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจครั้งนี้นะคะคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้และผู้เชี่ยวชาญรวมถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ค่ะส่วนบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยนะคะกำหนดกระบวนการการสรรหาและจ้างงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การคัดเลือกการกำหนดข้อมูลนายจ้างและเงื่อนไขในการจ้างการทำสัญญาจ้างโดยตรงระหว่างนายจ้างกับแรงงานการตรวจสุขภาพและการมีใบอนุญาตทำงานโดยแรงงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมค่ะ
5: ทั้งนี้แรงงานศรีลังกาจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกับแรงงานท้องถิ่นบนหลักการไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงได้รับสิทธิและประโยชน์ตามสัญญาจ้างและกฎหมายแรงงานไทยและสามารถเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้เมื่อเกิดข้อพิพาทจากการจ้างงานโดยข้อตกลงกำหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง2ปีและสามารถขยายได้อีก2ปีเมื่อสิ้นสุดสัญญาซึ่งหากทำงานครบตามสัญญานายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับทั้งหมดนันทิกากิปาโลรายงาน
2: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สปป.ลาวในโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางยกระดับการคมนาคมขยายโอกาสการค้าชายแดนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางวงเงินรวมกว่า 1,783 ล้านบาททั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคสนับสนุนยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้มีความสะดวกและปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าชายแดนช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างจังหวัดน่านกับเมืองหลวงพระบางลงได้ 30-45 นาทีเพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้าทดแทนการข้ามแม่น้ำแบบเดิมยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดน่านเปลี่ยนจากการใช้แพขนานยนต์มาเป็นการใช้บริการคาดว่าใน5ปีแรกจะมีนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดน่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 80,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ360ล้านบาทรัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือคอพอได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญตั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำผ่านข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือแบ็คลิสต์รวมถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกสำหรับมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันนอกจากนี้จะให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการ การสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนและส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการปิดช่องโหว่ที่ผู้เคยทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งแล้วย้ายไปสมัครสอบในอีกหน่วยงานหนึ่งได้สำนักงานกพ.ยังได้กำหนด

0: จุเข้ารับราชการได้เต็มจำนวนกัญชาแก้วใสรายงาน
1: ศาลปกครองกลางพิพากษาให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วันและให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อเร่งเยียวยาเกษตรกรศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่โดยศาลมีคำสั่งให้กรมประมงอธิบดีกรมประมงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปราบปรามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนภายในระยะเวลา180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาเพิ่มเติมไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้พิจารณาประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางงบประมาณและกฎหมายในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นการด่วนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่เปิดเผยแนวทางการทำงานจะเน้นการสื่อสารข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วและเป็นข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ของประชาชนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวทางการทำงานหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีผลตั้งแต่วันนี้ว่าจะให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วฉับไวและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมย้ำว่าการทำงานจะไม่เน้นการโต้วาทีไม่เน้นการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่จะเน้นการตอบโต้ด้วยข้อมูลและข้อจริงทีมโฆษกจะไม่ทำหน้าที่เติมไฟทางการเมืองเพื่อแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มออกเป็นสีหรือเป็นคณะแต่จะให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ปัจจุบันมีเรื่องที่ดีในประเทศจำนวนมากจึงอยากเชิญชวนให้มาช่วยกันปักธงทางความคิดและสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในประเทศเชื่อว่าหากเป็นเรื่องที่ดีคณะรัฐมนตรีจะนำไปปฏิบัติและหากเรื่องใดที่คณะรัฐมนตรีทำได้ดีแล้วทีมโฆษกจะนำเรื่องมาสื่อสารกับประชาชนเช่นเดียวกัน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้น 105.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้น14.98โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: ขณะนี้เวลา 19:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างข้อมูลของเครปเลอร์บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลด้านการค้าและพลังงานเชิงยุทธศาสตร์ในวันนี้ที่ระบุว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกชะลอตัวลงโดยเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอยู่ที่7ลำลดลงจากวัน

น่าซึ่งอยู่ที่8ลำสวนทางกับการเดินเรือผ่านช่องแคบบัฟเอลมันเดฟทางตอนใต้ของทะเลแดงเมื่อวานนี้ซึ่งอยู่ที่29ลำเพิ่มขึ้นจาก17ลำเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านประกาศจะจัดตั้งเขตห้ามเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียและขู่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วภูมิภาคโดยเฉพาะผลประโยชน์ด้านน้ำมันและก๊าซของสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้หากสหรัฐโจมตีทรัพย์สินของอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายธรรมราชอุปเรตีหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจะมุ่งเน้นไปที่อุโมงค์ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำจำนวน3แห่งซึ่งเชื่อว่ายังคงมีผู้ประสบภัยติดอยู่ภายในด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยของกองทัพเนปาลระบุว่าจากการสูญเสียผู้สูญหายราว 9,900 คนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำคาดว่าจะมีอย่างน้อย121คนอาจติดอยู่ภายในอุโมงค์ขณะที่ล่าสุดทางการเนปาลรายงานว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเทือกเขาหิมาลัยครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,399 รายและสูญหายมากกว่า 5,400 รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่8ถึงวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึงวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนระยะต่อไปขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามดังเดชที่ดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวทะเลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตหลวงพระเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรของชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์ที่ส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี228454188 228454188ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์087500 5800ขอเจริญพร

ญาติโยมท่านสาธุชนเชิญชวนร่วมกองบุญซื้อที่ดินขยายศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดอมรคีรีจุกรับนครนายกตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาเพื่อดำรงพุทธศาสนามั่นคงยั่งยืนต่อไปโอนปัจจัยทำบุญได้ในชื่อพระครูศรีวิรุณกิจธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี1570165017 1570016 5017แจ้งรายละเอียดการทำบุญมาที่เบอร์ไลน์0971154302 0971154302ญาติโยมมีความสุขสมหวังแค้วคลาดปลอดภัยสมปรารถนา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
2: กา
0: แฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงเป็นรายการถามตอบปัญหาสุขภาพและเป็นรายการที่มีสาระเพื่อสุขภาพนะคะสำหรับทุกท่านทุกคนถือเป็นโรงพยาบาลทางอากาศที่มีทีมแพทย์แต่เราไม่มีเก้าอี้นั่งไม่มีห้องผ่าตัดไม่มีห้องนั่งรอผู้ป่วยนะคะผู้ที่เป็นผู้ป่วยหรือว่าคุณผู้ฟังถือเป็นผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามเท่านั้นเองนะคะก็เลยไม่จำเป็นต้องมีเตียงคนไข้รักษากันที่บ้านนี่แหละค่ะแต่ว่าส่งข้อมูลมาคุยกับทีมแพทย์ปรึกษากันทางอากาศก็ถือว่าได้ประโยชน์แล้วก็ไม่ต้องมีการจ่ายค่ารถค่าราให้เกิดขึ้นรูปแบบของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนั้นเป็นการรับฟังทางวิทยุ AM แล้วก็ FM และมีรูปแบบออนไลน์นะคะคือฟังทางเว็บไซต์ค่ะ www.kcsradio.online เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังของเราจะอยู่ที่ไหนที่ใดก็สามารถที่จะรับฟังรายการนี้ได้ทุกทิศทั่วไทยทุกทิศทั่วโลกโดยเฉพาะในเรื่องของการโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับทีมแพทย์ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666นะคะหมายเลขนี้จะไม่ขึ้นใจและท่านสามารถที่จะใช้หมายเลขนี้โทรศัพท์มาคุยกับทีมแพทย์ได้ทุกท่านโดยเฉพาะการนำร่องนำทีมโดยอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลังวชิรามีรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมนาวาเอกในแพทย์พนิจจันทรภักดีนาวาโทในแพทย์ธราธิประคองวงพร้อมที่จะให้คำตอบกับท่านผู้ฟังค่ะส่วนท่านผู้ฟังของเราซึ่งมีความสนใจกับการที่จะเพิ่มเติมในการรับประทานสมุนไพรรูปแบบของสารสกัดจะเป็นสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวจะเป็นกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่หรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บทั้งหมดนี้นะคะ3ชนิดนี้ราคา260บาทเท่ากันโทรศัพท์สั่งซื้อจากคลินิกสี่แยกไฟฉายเท่านั้นนะคะ0625100560-9 10หมายเลขด้วยกันค่ะท่านฟังคะเอาละค่ะช่วงนี้เราจะนำท่านฟังไปเข้าสู่บรรยากาศของการรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเนื้อหาสาระก็จะมากกว่านี้นะคะรอกันสักครู่ค่ะ
4: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่
3: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพสุขภาพกับเสียงเพลงนอกจากจะให้คุณฟังของเราได้ถามตอบปัญหาสุขภาพกับทีมแพทย์แล้วนะคะก็มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะย้ำเตือนอยู่อย่างสม่ำเสมอนั่นคือเรื่องราวของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะคุณฟังคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าการทำ IFแบบไทย IF food ถึงแม้ว่าบางท่านจะไม่มีภาวะเบาหวานไม่มีความดันไม่มีไขมันนะคะอาจจะลองเทสตัวเองดูสัปดาห์ละ1วันว่าเราสามารถที่จะใช้วิธีการหยุดสต็อปการกินหรือว่าการจัดสรรการรับประทานอาหารให้เป็นช่วงๆเว้นวรรคในการทานอาหารได้จริงจังหรือเปล่าแล้วก็เราจะรู้สึกว่าหิวโหยมากไหมในขณะที่เราทานอาหารให้เป็นมื้อแล้วก็พักในระหว่างที่เป็นช่วงว่างระหว่างมื้อคือไม่ทานอะไรเลยพอจะได้ไหมลองถามตัวเองดูนะคะถ้าทำได้ลองจัดสรรทำดูค่ะอาทิตย์ละ1วันคือทานอาหารไปก่อนนะคะจะเป็น1มื้อ2มื้อหรือว่าบางท่านอาจจะ3มื้อมื้อเล็กๆมื้อที่3เนาะอันนี้ก็เป็นการที่แล้วแต่ภาวะของคุณผู้ฟังค่ะเราไม่บังคับนะคะทีนี้พอเราได้เข้าใจในเรื่องของการทำ IF คือการเว้นช่องว่างระหว่างมื้อทานอาหารให้เป็นมื้อแล้วลำดับต่อไปนะคะคือมื้อที่1อาจจะเริ่ม8โมงเช้าห่างไปในมื้อที่1กับมื้อที่2ก็จะอยู่ในช่วงประมาณสักมื้อที่1 8 9 10 11 12 13ไปทานอีกครั้งก็ประมาณบ่ายโมงนะคะบ่ายโมงนี่ก็จะเป็นมื้อที่2ก็จะทานอาหารละค่ะแต่ทีนี้ก่อนที่จะทานอาหารการจัดลำดับอาหารก็สำคัญซึ่งก็จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยโรคความดันไขมันต่างๆนะคะอันนี้คือการจัดลำดับอาหารให้เป็นไปตามกลไกของสารอาหารที่เราจะได้รับเพื่อป้องกันน้ำตาลที่จะเข้าสู่ร่างกายเพราะเราทราบแล้วว่าภาวะของร่างกายหรือว่าโรคที่เราจะได้รับนั้นมาจากภาวะของเบาหวานความดันแล้วก็กลายมาเป็นไขมันหรือไม่ก็อาจจะเป็นไขมันมาก่อนแล้วก็เป็นเบาหวานแต่กับการที่เราจะชะลอการดูดซึมน้ำตาลหรือว่าเป็นกับดักน้ำตาลไว้ก่อนน้ำตาลเมื่อเข้าสู่ร่างกายเขาก็จะกลายเป็นไขมันดังนั้นเราป้องกันไว้ก่อนเพื่อให้น้ำตาลเข้าสู่ร่างกายช้าๆด้วยการจัดสรรลำดับอาหารอันดับที่หนึ่งนะคะคุณฟังที่เราจะจัดไว้เนี่ยคือน้ำก่อนแล้วก็ตามด้วยผักปูพื้นไปก่อนค่ะคุณฟังเหมือนกับเราจะสร้างบ้านนี่แหละเสาเข็มต้องแน่นถูกไหมคะพื้นนะต้องถมให้แน่นมันเป็นการจัดการที่ดีที่สุดแล้วก็มองหากระเบื้องดีๆมาปูกระเบื้องนะแล้วก็มองหา เรื่องของนอกเหนือจากนั้นก็วัสดุอุปกรณ์ที่ดีๆในการที่จะมาสร้างบ้านชีวิตของคนเราก็เป็นแบบนั้นนะคะพอเราปูพื้นฐานในการรับประทานอาหารหรือว่าปูพื้นไปแล้วเราก็ค่อยมาทานอาหารลำดับต่อไปคือผักค่ะคุณฟังผักนี่นะมองแล้วอาจจะเป็นเรื่องแปลกเพราะคนไทยมักจะนิยมทานข้าวก่อนแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้คุณฟังคะก็ในเมื่อข้าวเราทานกันมาเยอะแล้วแล้วก็กลายเป็นน้ำตาลที่จะสร้างความกดดันให้กับร่างกายของเราเราก็ปรับกันสักนิดไม่ได้หยุดนะคะไม่ได้หยุดทานนะถึงแม้ว่าจะต้องมีประมาณ 50% ก็ทานเหมือนกันค่ะแต่บางทีมันก็เป็นแป้งที่อยู่ในผักชนิดหัวเหมือนกันเนาะอย่างเช่นว่าทานฟักทองใช่มั้ยหัวเผือกมันแก้วนะคะหรือว่าผักชนิดต่างๆก็อาจจะมีแป้งอยู่บ้างมีโปรตีนอยู่ด้วยนั้นเลือกผักที่เราชอบบ้างผักที่เราไม่เคยทานบ้างผสมผสานกันซีเคียวซี เหลืองสีแดงนะคะใส่ไปเป็นอาหารจานเดียวเป็นอาหารผักสลัดเป็นผัดผักที่ใช้น้ำมันน้อยๆหรือว่าเป็นผักสดๆที่เราจะทานได้ก็รับประทานไปนะคะเป็นจานที่1ค่ะจานที่2มาถึงอาหารหรือว่ากับข้าวมองดูแล้วเหมือนจะแปลกไหมถ้าเผื่อว่าเราจะนั่งทานแต่พะโล้1ถ้วยโดยที่ไม่มีข้าวเราทานผักมาก่อนใช่ไหมคะอาจจะรู้สึกว่ามันแปลกแปลกแต่แปลกในที่นี้มีประโยชน์นะคุณฟังทานไข่ไปก่อนทานหมูไปก่อนทานเต้าหู้ไปก่อนแม่ขอทานข้าวสักคำสิโอเคทานข้าวสักคำก็อร่อยนะเอาทานหมูต่อไข่ต่อหมูก็เลือกหมูที่ไม่สามชั้นนะคุณฟังแล้วก็ทานอะไรอีกคะข้าวสักหนึ่งคำก็อิ่มแล้วนี่นาเอ๊ะทำไมอิ่มเร็วจังยังทั้งที่ยังไม่ได้ค่อยทานข้าวเลยก็เพราะว่าเราอันเดอร์มาด้วยผักแล้วไงคะคุณฟังบางท่านก็อาจจะบอกว่าโอ้ยตายแล้วครับกินแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวไปไม่ถึงดวงดาวแน่เลยคือมันจะหิวซะก่อนไหมไข่ต้มไข่พะโล้นั่นแหละคุณฟังไม่ต่ำกว่า2ฟองนะทานไปเลยค่ะเป็นการเพิ่มโปรตีนนะคะให้กับร่างกายของเรานี่แหละค่ะคือการจัดสรรปันส่วนที่ถูกต้องนะคะปริมาณโปรตีนต้องเพียงพอนะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่อยู่ในวัยชราเพราะโปรตีนนั้นเป็นอาหารในการที่จะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเป็นอาหารของสมองเป็นอาหารของเนื้อเยื่อร่างกายเป็นอาหารของเซลล์ในร่างกายแล้วก็มีประโยชน์มีพลังงานมากนะคะขนาดเดียวกันมีไขมันน้อยมีน้ำตาลน้อยค่ะคุณฟังนะคะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุอย่าให้ขาดโปรตีนนะคะไม่นั้นเนี่ยสมองขาดโปรตีนเนี่ยจะกลายเป็นความจำเสื่อมก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นต้องทานโปรตีนให้ถึงหน่อยข้อเข่าก็จะได้ไม่ปวดนะคะคุณฟังทานให้พอดีพอดีแล้วก็อย่าลืมผักผลไม้นะคะหรือว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทข้าวนะเราต้องทานไปแล้วก็ตามด้วยกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ถ้าไม่ทานกาแฟก็ปิดด้วยเรื่องของการดื่มน้ำนะคะก็จบแล้วใครจะทานผลไม้ก็เอามาไว้ตอนท้ายนี่แหละสักนิดนึงนะใครจะทานวางแผนว่าจะกินทุเรียนด้วยข้าวต้องลดค่ะนะคะแต่ทานโปรตีนให้ถึงนะยังไงก็ตามแต่ก็เน้นในเรื่องของโปรตีนแล้วก็อาหารทุกชนิดอย่างครบถ้วนแล้วก็จัดสรรปันส่วนให้ดีค่ะและคุณฟังคะนี่เป็นข้อมูลดีๆที่จะให้คุณฟังแล้วก็เสริมเติมด้วยแปะกล้วยตราไว้เก่งนะคะข้อมูลดีๆแบบนี้ติดตามรับฟังกันได้ผ่านทางรายการสุขภาพกับเสียงเพลงรายการที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพคุณฟังที่จะโทรมาพูดคุยปรึกษากับทีมแพทย์ใช้0813346666นะคะ0813346666ส่วนคุณฟังที่จะเพิ่มเติมด้วยการเลือกใช้สมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งเพื่อเติมเส้นเลือดหลอดเลือดนะคะหรือว่าดูแลหลอดเลือดให้มีความแข็งแรงมีความยืดหยุ่นได้ดีไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของอวัยวะของเราได้ดีสมองหัวใจปลายมือปลายเท้าเส้นเลือดรอบดวงตานะคะไหลเวียนได้ดีบลัดโฟลว์แล้วนึกถึงสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งโทรศัพท์สั่งซื้อจากคลินิกสี่แยกไฟฉาย10คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์0625100560-9นะคะ10หมายเลขนะคะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้ทางรายการจะนำท่านผู้ฟังไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์จากท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติโทรศัพท์เข้ามาโดยอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกียงศักดิ์ประคองวงศ์ก็จะเป็นพี่เลี้ยงเป็นศิรานีแล้วคุณหมอก็จะอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นรับฟังค่ะ
4: สวัสดีครับอาจารย์ในแพทย์ชำนาญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: หมอชำนาญเหรอคะ
4: ใช่แล้วชำนาญ
6: หนูจะปรึกษาค่ะ
4: โทรจากไหนครับเนี่ยฮะ
6: คุณป้าเขาให้เบอร์ปรึกษาคุณหมอค่ะพอดีแม่เขามีอาการหลงลืมอะค่ะ
4: แม่อายุเท่าไหร่
6: แม่อายุ62ค่ะ
4: ยังไม่มากเลยเนี่ย
6: ใช่ค่ะแต่ว่าแกแบบหลงลืมเรื่องสั้นๆระยะเวลาสั้นๆพูดซ้ำๆวนๆค่ะ
4: แล้วก็น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
6: ส่วนสูง148ไม่อ้วนค่ะตั
4: วเล
6: ็
4: กๆ
6: น้ำหนัก55
4: เธอสูงเท่าไหร่
6: 150ค่ะประมาณ
4: ดีแล้วก็ลดได้สัก5กิโลก็ดีเนาะเอาละทีนี้มีเรื่องโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเปล่าครับ
6: มีเบาหวานมีไขมันค่ะยังไม่ความดันค่ะ
4: เบาหวานหวานเท่าไหร่ครับ
6: เบาหวานแค่135เองค่ะ
4: แล้วก็น้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
6: น้ำตาลสะสมหนูจดไว้
4: เกิน7มั้ยเกิน7นิดหน่อยนะครับประมาณ
6: 8
4: ประมาณ8นะครับ
6: จ้ะ
4: จะดูจากค่าฟันที่บัจจุก้าเห็นไหมเราต้องเป็นโหราศาสตร์ด้วยนะ
6: ค
4: ่
6: ะ
4: โหราศาสตร์ก็คือว่าโรคแห่งความเสื่อมไปหาหมอไม่เป็นอัลไซเมอร์ก็เป็นว่าที่สมองเสื่อมก็คือคล้ายๆกันไม่มียารักษาครับ
6: โอ
4: ้
6: ค่ะ
4: แต่ไม่ใช่ครับยารักษาอยู่ที่ลูกคอยดูแลแม่ก็จำอะไรไม่ได้แม่เขาหลงลืมสั้นๆแต่20ปีที่แล้วงานเลี้ยงรุ่นแกจำได้หมดเลยจริงหรือเปล่า
6: ใช่ค่ะจำวันเกิดลูกได้อะไรได้ค่ะ
4: แต่เมื่อกี้เนี่ยแกกินข้าวหรือยังแกจำไม่ได้ใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
4: ทำไมล่ะนี่ล่ะลูกต้องสังเกตดูเวลาไปไหน
6: ค่ะตอนนี้ไม่อยากให้แกเข้าสังคมเลยอะค่ะแกเข้าสังคมไม่ได้เพราะแกหลงลืมนะคะ
4: นี่ล่ะที่ว่าถ้าเป็นคนที่ไม่รู้หรือคนจนๆเขาจะตีแม่เลยอะไรวะกินข้าวเมื่อกี้นี่ยังจำไม่ได
6: ้
4: โง่เหลือเกินวะด่าอีกที่ไหนได้เราเนี่ยโง่ เราไม่รู้จริงว่าเป็นโรคแห่งความเสื่อมทางสมองเนี่ยไปให้ที่โรงพยาบาลเขาก็เช
6: ็คสแกนสมองแล้วไม่เจออะไร
4: ไม่เจออะไรมันโรคแห่งความเสื่อมนะฮะ
6: ใช่ค่ะ
4: มันไม่เจออะไรเลยตรวจเลือดก็ปกติจริงหรือเปล่าเป็นแต่ว่ามีไอ้ที่ตัวเลขอยู่แล้วเนี่ยมีไขมันกับมี
6: เบาหวาน
4: เบาหวานก็ไม่มากเท่าไหร่สายตาก็เริ่มเสื่อมเพราะว่ายังมีเบาหวานทำให้หลอดเลือดน้ำเลือดเกิดการอักเสบนะครับเหมือนมีมีดกรีดลงไปพอมีดกรีดลงไปปั๊บมันจะมีเกล็ดเลือดที่เรียกว่าเพลทไปปะการเลือดออกนะครับมีการอักเสบก็คือบาดแผลเนี่ยมันก็ตีบตันมันดันเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีมีน้ำซ้ำเนี่ยความหวานทำให้หลอดเลือดมันแข็งกระด้างทำให้น้ำเลือดมีความเหนียวมันไม่ลื่นถลายไปเลี้ยงสมองไม่ดีพอเบาหวานนี่มันเป็นคนมันหายได้อะไม่ใช่หายได้
6: เพราะจะมีเชื้อเลยค่ะหมอ
4: ติดเชื้อในกระแสเลือดบ่อยที่สุดเดี๋ยวไข้ขึ้นท้องเสียก็บ่อยจริงป่ะท้องเสียไปปั๊บพอท้องเสียพูดไข้ขึ้นอุดตันต้องไปโรงพยาบาลให้ยาปฏิชีวนะคือติดเชื้อในกระแสเลือดท่านผู้ฟังไว้นะครับโรคทั้งหมดคุณอย่าไปสนใจเรื่องตัวเลขอย่างเดียวนะครับอายุเกิน30เนี่ยถ้าขาดการออกกำลังกายไม่กินผัก 80% แล้วดื่มเหล้าสูบบุหรี่กินก่อนนอนไม่รู้จักการอดการกินเป็นระยะที่เรียกว่าทำ IF คุณเป็นโรคหลอดเลือดแล้วครับและน้ำเลือดแล้วครับติดเชื้อในกระแสเลือดหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเกิดอัลไซเมอร์หรือพาร์กินสันหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ดีทำให้ต้องบัลลูหรือบายพาสหลอดเลือดไปเลี้ยงที่สมองไม่ดีทำให้เกิดอัมพาตครึ่งซีกหรือต้องเสียชีวิตถ้าเป็นนานๆก็เลี่ยงกันไปเจ้าหญิงเจ้าชายนิทรากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามัวแต่สนใจเรื่องตัวเลขหลอดเลือดน้ำเลือดแล้วไม่สนใจหลักของพระพุทธองค์เนี่ยทำไมผมเคยอยู่วัดตรีรู้เลยไอ้ฝรั่งมันก็ปี้จากพุทธเจ้าการทำ IF intermittent fasting เนี่ยก็คือพระง่ายๆฉันอาหาร2มื้อนะครับเรากินผักเป็นเกณฑ์ 80-90% ไม่ได้กินหมูผัดใบกะเพราอะไรต่อมีอะไรไม่กินก๋วยเตี๋ยวไม่กินหมูหันไม่กินแป้งเลยแทบไม่กินแป้งเลยท่านอยู่ตามป่าเขาลำเนาไพรไปอ่านประวัติดูนะครับถึงคราวจริงๆแล้วก็ท่านไม่เคยขี่ช้างขี่ม้าท่านเดินระหว่างเมืองต่อเมืองเป็นร้อยๆกิโลท่านก็เดินไปเหนื่อยก็พักทำกลางป่าคาร์โลนาไพรทำจิตใจให้ร่าเริงแต่กลัวจะตรัสรู้ได้ก็ยังหลงผิดนะไปอดอาหารตั้ง3เดือนน่ะเกือบตายอ่ะพอได้เสวยปั๊บตอนนั้นก่อนตรัสรู้เนี่ยก็เกิดสมองเกิดได้อาหารเพียงพอเกิดการนั่งสมาธิทำให้เกิดปัญญาจึงตรัสรู้อริยสัจ4ขึ้นมาโอ้โหแตกหน่อเยอะแยะไอสไตล์ก็ก๊อปปี้จากพุทธเจ้าแม้ทั้งสตีฟจ็อบส์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือธรรมะดีๆนี่เองเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังรายการนี้แก้ไขได้ด้วยสมุนไพรยาแผนปัจจุบันลองกินแปะกล้วยเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดนะครับแล้วอีก4ที่โทรมารายงาน
6: ได้ค่ะ
4: เราอย่าไปเวลากลับไปเที่ยวข้างนอกไปศูนย์การค้าควรจะเอา1มือถือแบบเรียกตัวเองได้เพราะกดไม่เป็นลืมนะครับมือถือปั๊บมันจะกดเข้าโทรศัพท์แล้วก็เขียนชื่อที่อยู่ไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือรัดไว้ที่เอวเลยนะครับ
6: ค่ะ
4: เนี่ยมันต้องรู้ต้องเอาใจใส่ต้องความใกล้ชิดเป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดนะครับ
6: ค่ะ
4: ท่องคำว่าแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนมีแม่เหมือนจะกินนอนบอนว่าเมตตาเตือนจำจับเรียนรำแม่ไปแต่ตัวรักษาโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคแห่งความเสื่อมของการทำงานของโครงสร้างของเนื้อเยื่อของสมองซึ่งมักพบในผู้ที่สูงอายุก็แบ่งเป็นระยะระยะผมมีญาติเป็นอัลไซเมอร
6: ์
4: คุณต้องให้อภัยไม่มียารักษาด้วยยาแผนปัจจุบันคุณสุดท้ายเข้าห้องน้ำเปิดประตูห้องน้ำไม่เป็นใส่กางเกงไม่เป็นนอนต้องเข้าที่เราดูแลเองแทบไม่ไหวเสียเดือนละ 30,000 ไปดูแลดีๆหน่อยนะครับ
6: จ้ะ
4: เข้าไปที่ผมเรียกว่าสุสานของคนเป็นนั่งลืมตาสมองมีเหมือนไม่มีเพราะฉะนั้นช่วงที่มีชีวิตอยู่เนี่ยต้องเอาใจแม่มากๆต้องล้างเท้าให้แม่จูบเท้าแม่ต้องให้อภัยแม่ถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลก็เป็นลูกผู้หญิงต้องเอาใจแม่ผู้ชายจะเป็นยังไงไม่ต้องสนใจละการทำบุญที่สุดดีที่สุดคือทำบุญกับพระแม่อยู่ที่บ้านทีนี้ไปตรวจโรงพยาบาลบอกว่าเป็นโรคอะไรครับ
6: เป็นแค่เบาหวานกับไขมันค่ะ
4: ไม่ใช่เราไป MI สมองไม่เจออะไรใช่ไหมครับ
6: อ๋อไม่เจออะไรเลยค่ะจ้ะตอนแรกเขาสงสัยว่าเส้นเลือดที่ความที่เป็นเบาหวานมันจะไปบังสมองส่วนหน้าหรือเปล่าก็คือไม่เจอจ้ะ
4: ถึงจะบังไม่บังตอนนี้ว่าที่ความจำเสื่อมกันแล้วกันนะครับ
6: จ้ะ
4: จะตัดสินเป็นอัลไซเมอร์มันต้องตรวจละเอียดกว่านี้นะครับ
6: จ้ะ
4: แต่ว่าที่อัลไซเมอร์มันจะเสื่อมไปเรื่อยนะครับเพราะนั้นโรคแห่งความเสื่อมแม้กระทั่งวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมเป็นเบาหวานโรคแห่งความเสื่อมบางคนคิดว่าไม่หายแม้กระทั่งอัลไซเมอร์ลองฟังจำชำนาญว่าไว้แล้วก็เอาไปทำตามนั่นแหละคืออ
6: ันนี้อยากจะให้แม่ทานยาเนี่ยค่ะ
4: อย่ากินแปะกล้วยเดี๋ยวก่อนจะเพิ่งกินฟังอาจารย์มาชำนาญก่อนครับเชิญเลยครับอาจารย์ฮะประดิษฐ์บอกหมดแล้วครับเชิญเลยครับ
5: อาจารย์นี่นะ
4: เ
5: ก่งเหลือเกินนะโดยเฉพาะอย่างนี้เวลาอยู่นอกบ้านเก่งเหล
4: ือ
5: เก
4: ิน โอ้ยก็แต่ก็ปีไปจากท่านอยู่เฉยผมก็ดีใจแล้ว
5: ครับกลับมาถึงเรื่องของคุณแม่นะครับถ้าเราเจอคนไข้อย่างเนี้ยหมอบอกได้เลยว่าหมอสงสารมากแล้วก็เห็นใจมากด้วยนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ของคุณเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ทั้งหมดนะครับการที่คุณแม่คุณมีอาการหลงลืมๆเนี่ยภาษาหมอเขาเรียกว่าดีเมนเชียนั่นก็หมายความว่าเซลล์สมองเนี่ยมันเริ่มเสื่อมตามวัยถามว่าเสื่อมเพราะอะไรล่ะเสื่อมเพราะว่าคนไข้อายุก็ยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าความที่มีโรคประจำตัวนะครับมีเบาหวานมีไขมันแล้วก็อาจจะควบคุมได้ไม่ดีถึงแม้จะทานยาอยู่ก็ตามการทานยาเนี่ยมันทำให้ค่าผลเลือดดีขึ้นทำให้น้ำตาลดีขึ้นทำให้ความดันดีขึ้นแต่โรคมันไม่ได้หายแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่อมของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองซึ่งการตรวจด้วยเอ็มไอมันอาจจะไม่เจอแต่มันมีความผิดปกติแน่นอนครับนั่นก็หมายความว่าเส้นเลือดน่าจะตีบผนังเส้นเลือดมันอาจจะแข็งกระด้างนะครับที่ภาษาหมอเขาเรียกอีลาสติซิตี้เนี่ยความยืดหยุ่นของเส้นเลือดมันลดลงแล้วน้ำเลือดเนี่ยมันก็ข้นก็หนืดด้วยที่ภาษาหมอเขาเรียกวิสคอสิตี้เพราะฉะนั้นพอถึงวันหนึ่งเนี่ยเลือดที่นำอาหารไปเลี้ยงกับสมองเนี่ยมันไปไม่ได้มันไปไม่พอนะครับสมองก็ทำงานได้ไม่เต็มที่มันก็ทำให้คนไข้มีอาการแบบที่คุณบอกมันนี่แหละแล้วการหลงลืมที่ภาษาหมอเรียกว่าดีเมนเชียเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลให้ดีนะครับ มันก็จะมีความเสื่อมไปเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งก็จะเป็นสมองเสื่อมที่เขาเรียกว่าอัลไซเมอร์นะครับแล้วก็น่าสงสารมากพอถึงวันหนึ่งถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยจำคนก็ไม่ได้จำใครก็ไม่ได้ลูกยังจำไม่ได้เลยแล้วบางทีออกไปนอกบ้านกลับบ้านไม่ถูกเลยน่าสงสารที่สุดนะครับแต่เหตุผลที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าคนไข้มีโรคประจำตัวแล้วมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดนะครับเพราะนั้นคนไข้รายนี้ถ้าเป็นแบบนี้ไปรักษาที่โรงพยาบาลนอกจากจะทานยาลดเบาหวานลดความดันแล้วเนี่ยก็ต้องทานพวกแอสไพรินหรือยาละลายริมเลือดนั่นก็หมายความว่าไอ้โรคพวกนี้มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดและน้ำเลือดมันก็ทำให้กลายเป็นโรคหลอดเลือดที่อาจารย์เกียงศักดิ์พูดทุกวันให้ความต้องการกับโรคนี้มากเลยแล้วโรคเนี้ยมันเป็นสาเหตุทำให้คนไข้เป็นอะไรได้108เลยนะครับแล้วมันก็ทำให้คนไข้เนี่ยมีความผิดปกติของทุกๆอวัยวะเพราะทุกๆอวัยวะเนี่ยมันต้องมีเลือดไปเลี้ยงแต่ถ้าเลือดไปเลี้ยงไม่ดีแล้วเนี่ยหรือบางทีมันมีเลือดมันหลุดออกมาจากที่ผนังของเส้นเลือดเนี่ยแล้วมันไปอุดตามที่ต่างๆมันก็ทำให้เกิดปัญหานะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าวิธีที่จะแก้ดีที่สุดก็คือทำยังไงถึงจะให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองมันดีขึ้นการใช้สมุนไพรที่คุณถามเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันจะทำให้เส้นเลือดแข็งแรงขึ้นนะครับพูดง่ายๆก็คือไปล้างเส้นเลือดให้มันสะอาดนะครับน้ำเลือดหายก้นหายเหนื่อยแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่มันเกิดแบบนี้ได้แล้วเนี่ยนะครับสมองเนี่ยจะได้รับอาหารพอทางเส้นเลือดนะครับแล้วเส้นเลือดมันก็จะดีเส้นเลือดดีขึ้นเซลล์สมองก็ดีขึ้นเพราะตราบใดที่คนไข้ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเซลล์สมองมันไม่ได้ตายเลยนะครับแต่มันเป็นเซลล์ที่ไม่มีคุณภาพไม่สามารถสร้างพลังงานออกมาได้ที่เขาเรียก ATP อ่ะย่อมาจากอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตเนี่ยเป็นพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนในร่างกายของเราเนี่ยนะครับมันเป็นเซลล์ที่ไม่ได้ตายเลยแต่มันเป็นเซลล์ที่ไม่มีคุณภาพฉะนั้นเองแล้วเซลล์ที่แก่มันก็ตายไปเซลล์ตัวใหม่ที่ขึ้นมาแทนที่มันก็ไม่แข็งแรงอีกเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับสมองก็คือเราจะต้องทำยังไงถึงจะให้ความเสื่อมมันเนี่ยมันดีขึ้นการใช้ยาแผนปัจจุบันมันก็เป็นการรักษาที่ดีที่สุดนะครับแต่มันก็มีข้อจำกัดนะครับความเสื่อมมันเนี่ยมันเดินหน้าไปเรื่อยเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณหมอเขาพูดกันอยู่เสมอว่าสมองเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่ต้องการยาแต่สมองเป็นอวัยวะที่ต้องการโปรตีนในปริมาณที่มากมากเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของคุณแม่คุณเนี่ยถ้าต้องการให้มันดีขึ้นคุณจะต้องให้คุณแม่คุณทานโปรตีนแล้วโปรตีนนี่มันไม่ได้มีอยู่ในอาหารจานที่คุณทานแต่มันมีอยู่ในอาหารกระป๋องอาหารเสริมนะครับโปรตีนนี้ที่เขาเรียกว่ากลูตามีนกับอาร์จินีนเนี่ยมันช่วยทำให้สมองแข็งแรงขึ้นทำให้เซลล์สมองฟื้นตัวได้เพราะเซลล์มันไม่ได้ตายแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณสามารถทำให้เส้นเลือดมันแข็งแรงขึ้นน้ำเลือดหายข้นหายเหนื่อยได้เนี่ยโดยการใช้สมุนไพรเนี่ยก็จะมีประโยชน์นะครับและที่สำคัญกว่านั้นก็คือสิ่งที่อาจารย์เกียงศักดิ์พูดทุกวันเนี่ยมีความสำคัญมากก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรร
4: ม
5: ทำยังไงถึงจะให้เบาหวานมันดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้ยาทำยังไงถึงจะให้ A1C มันลดลงเพราะการที่เป็นเบาหวานนานๆเนี่ยดูค่าบัตรแพทย์ถึงบัตรยูค่าอย่างเดียวมันไม่ได้ครับมันหลอกครับมันต้องดูน้ำตาลสะสมแล้วถ้าน้ำตาลสะสมมากเมื่อไหร่เนี่ยมากขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ไปเกาะที่เม็ดเลือดแดงหมดนะครับน้ำตาลมันไปเกาะที่เม็ดเลือดแดงทำให้เม็ดเลือดแดงอายุสั้นด้วยแล้วก็ทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของคุณเนี่ยคุณแม่คุณเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าอายุก็ไม่เยอะนะแต่ว่าเป็นเพราะมีเบาหวานแล้วคุมเนี่ยไม่ได้ไม่ดีเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคุณจะต้องปฏิบัติอย่างที่อาจารย์บอกพูดก็คือใช้อาหารเป็นยาทานอาหารที่เน้นธรรมชาตินะครับอาหารที่ทานจะต้องมีคุณภาพเป็นอาหารที่มีชนีน้ำตาลต่ำนั่นก็หมายความว่าโมเลกุลใหญ่ๆของแป้งที่เราทานเข้าไปเมื่อมันสลายเข้าร่างกายแล้วมันจะต้องค่อยๆสลายนะครับมันไม่ได้สลายเร็วถ้าสลายเร็วเนี่ยมันจะทำให้น้ำตาลในร่างกายนี่สูงตับอ่อนมันเสื่อมอยู่แล้วเนี่ยมันไม่สามารถสร้างอินซูลินออกมาควบคุมน้ำตาลได้เพราะนั้นคุณจะต้องทานอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำที่ภาษาหมอก็เรียกไกลซีมิกอินเด็กซ์ดัชนีน้ำตาลนี่แหละต้องน้ำตาลต่ำกว่า50ดัชนีน้ำตาลต่ำนี่สำคัญแต่บางทีเราไม่รู้ไงครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เกียงศักดิ์ได้พูดทุกวันว่าไอ้ที่เราเป็นเบาหวานก็เพราะจากการบริโภคเนี่ย นะครับเราบริโภคน้ำตาลมากเกินไปแล้วน้ำตาลมันมีอยู่ในอาหารที่เราทานทุกวันไม่ว่าจะเป็นอาหารก็ดีหรือว่าผลไม้ก็ดีแล้วคนไทยเนี่ยติดนะทานข้าวเราต้องทานของหวานต้องทานไอศกรีมต้องทานของหวานนะครับกะทิกรอบหรืออะไรเงี้ยขนมหวานที่เป็นในถ้วยซึ่งไม่รู้จะทานเข้าไปเพื่ออะไรมันไม่เห็นมีความจำเป็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ทานกันแล้วพวกขนมหวานเนี่ยแต่คนไทยมันติดไงนะครับเพราะนั้นการดูแลในเรื่องของการบริโภคเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคุณก็ต้องตามใจคุณแม่แต่ต้องตามใจในสิ่งที่ถูกนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีผลต่อสุขภาพของคุณแม่คุณนะครับแล้วถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งสำคัญอีกอันก็คือคุณจะต้องดูแลคุณแม่คุณนะโชคดีนะมีลูกสาวดูแลเนี่ยแต่ลูกสาวก็ต้องให้กำลังใจคุณแม่ด้วยนะครับว่าถ้าคุณแม่ทำที่หนูพูดเนี่ยถ้าคุณแม่ทำตามที่หนูบอกเนี่ยแล้วสุขภาพคุณแม่จะดีให้กำลังใจเยอะๆนะครับหมอคิดว่าทำทุกเรื่องไปพร้อมๆกันแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่อาจารย์กำลังพูดทุกวันหมอก็สงสารแกนะแกเหนื่อยนะบางทีแกบ่นแกอยากไปบวชบ้างละอยากไปบวชบ้างละอยากจะตายบ้างละเพราะแกทำแล้วแกก็มีความตั้งใจสูงนะแล้วพอคนไข้ไม่ปฏิบัติตามแกก็เสียใจแกก็น้อยใจนะครับแล้วก็นี่แหละเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่อาจารย์ได้ทำไว้แล้วก็ทางหมอคิดว่าอาจารย์จะต้องทำต่อไปถึงแม้จะ50ปีมาแล้วเนี่ยมันได้ผลในระดับหนึ่งแล้วแต่เราก็อยากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยเป็นโรคน้อยลงทานยาน้อยลงแล้วพอถึงวันนึงเนี่ยการใช้ยาแผนปัจจุบันหรือสมุนไพรก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปละถ้าเราปฏิบัติตัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่อาจารย์ได้พูดไว้ในเรื่องของการกินในเรื่องของการนอนในเรื่องของการอารมณ์ดีในเรื่องการพักผ่อนนะครับเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะนั้นทุกๆเรื่องไปพร้อมๆกันแล้วสามารถบอกได้ว่าไอ้โรคที่เป็นอยู่เนี่ยมันสามารถหายได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาเลยนะครับเพียงแต่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเท่านั้นเองนะครับ
4: สรุปนะฮะอาหารสมองที่ดีที่สุดคือโปรตีนครับโปรตีนก็มีโปรตีนที่มีความบริสุทธิ์ที่มีประโยชน์อย่างมากๆต่อสมองนะครับ 1. ลดค่าน้ำตาลสะสมจาก 7 กว่า 8 เนี่ยให้เหลือไม่เกิน 6.5 2. ฟาสติ้งบาจูก้าหลังจากอดอาหาร 8 ชั่วโมงไม่เกิน 126 นะครับค่าไขมันเนี่ยไม่ต้องสนใจเรื่องเท่าคอเลสเตอรอลสนใจเรื่องค่าLDL กับไตรกลีเซอไรด์และ HDL การจะทำให้ไขมันต่ำมีวิธีการเดียว 1. กินของไม่ทอดต้ม 1. 2. ไข่แดงก็ไขมันสูงนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กินโปรตีนกินอาหารผมว่าพาคุณแม่ไปหาหมอชำนาญดีกว่านะครับเพราะโรคมันซับซ้อนเหลือเกินภายใน4เดือนนะครับถ้าทำตามนี้ A1C ต้องลดซึ่งไม่เคยได้รับการแนะนำจากโรงพยาบาลเลยใช่ไหม
6: ค่ะ
4: ต้องลดฮะถ้าคุณมัวแต่ใช้ยาอย่างเดียวแต่น้ำตาลสะสมคุณยังขึ้น7ขึ้น8ขึ้น9เนี่ยคุณให้ยายังไงเลือดมันก็หนืดครับกินสมุนไพรตัวนี้ทำให้เลือดมันใสไหลเวียนได้ดีกว่าเดิมทำให้กินอาหารเข้าไปเป็นโปรตีนนะครับมันก็ผ่านทั้งเลือดเนี่ยนะครับมันเป็นเลี้ยงเซลล์ที่สมองดีขึ้นท่านผู้ฟังไว้นะครับภายในไม่เกิน8เดือนคุณแม่เขากลับมาความจำได้ถึง 7-80% ภายใน1ปีว่าที่อัลไซเมอร์ถ้าก็ลดน้ำตาลตามนี้ลดไขมันตามนี้นะครับแล้วมีใครกล้าพูดอย่างเงี้ยเขามีกำลังใจลูกสาวก็มีความหวังต้องให้กินอาหารที่มีไฟเบอร์มีกากใยที่เยอะงดของทอดไม่ต้องสนใจแล้วไขมันอิ่มตัวไม่อิ่มตัวมันเราฟังเราสับสนนะไม่กินของทอดสักอย่างกินอาหารที่มีไฟเบอร์มีกากใยเยอะๆเราเป็นผู้หญิงเนี่ยกระดูกมักจะบางก็กินแคลเซียมสักหน่อยหนึ่งนะครับก็ยิ่งดีแต่เป็นแคลเซียมสมุนไพรกินแปะกล้วยเช้า4:00 น.แล้ว4อาทิตย์โทรมารายงาน
7: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่าน พื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062-5100-560-9 10เบอร์10เครื่อง10หมายเลขครับ
3: คุณผู้ฟังคะโชคดีจังที่วันนี้ได้มีโอกาสพูดคุยในเรื่องของสารอาหารที่ครบถ้วนสำหรับการรับประทานอาหารของคุณผู้ฟังนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่วัยทำงานทุกๆวัยล่ะค่ะที่ฉันว่าสารอาหารมันสำคัญอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นพวกแป้งพวกน้ำตาลเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดพวกไตรกลีเซอไรด์เยอะนะคะไขมันแยะเพราะว่าน้ำตาลกลายเป็นแป้งเราก็ลดน้ำตาลลดแป้งกันหน่อยดีไหมคะผักแล้วก็โปรตีนเนี่ยก็สำคัญรับประทานให้ถึงก็แล้วกันนะคะปัญหาในโรคต่างๆที่อาจจะทำให้เกิดโรคความดันโรคไม่ใช่เขาเรียกว่าความเสื่อมนะคะสมองเสื่อมอาการอัลไซเมอร์ดีเมนเชียต่างๆโรคหลงหลมลืมลืมเนี่ยนะคะโรคปวดข้อเข่าโรคกล้ามเนื้อรีบอะไรแบบนี้มันจะไม่ค่อยเกิดนะเพราะว่ารับประทานอาหารประเภทโปรตีนอย่างเพียงพอนะคะคุณฟังจะเป็นเนื้อปลาก็ได้เนื้อหมูก็ได้เนื้อไก่ก็ได้เลี่ยงไขมันเลี่ยงหนังสัตว์หนังหมูหนังไก่หนังเป็ดก็แล้วกันแล้วก็ต้องเป็นเนื้อที่ไม่ติดมันมากนักนะคะข้อสำคัญคือรับประทานโปรตีนที่มาจากธรรมชาติอย่างเช่นถ้าเป็นเนื้อหมูก็เนื้อหมูที่เรามาหั่นผัดไม่ใช่ใส่ลูกชิ้นไส้กรอกกุนเชียงนะอันนี้มันจะเป็นโปรเซสมันอันตรายกับหลอดเลือดค่ะในระยะยาวนะคุณฟังเขามีเรียกว่ามีพวกโซเดียมก็แย่นะคะแล้วก็พวกสารประกอบต่างๆสารเคมีต่างๆมันก็เยอะนอกจากจะไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายแล้วนะคะนอกจากจะมีภาวะไขมันค่อนข้างสูงไขมันทรานส์หรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกสารเคมีต่างๆอันตรายที่จะเกิดขึ้นคือมะเร็งนั่นเองนะคะกับการที่จะทานอาหารประเภทที่ไม่ใช่โปรตีนจากธรรมชาติเนาะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงนะคุณฟังเนื้อปลาก็เป็นเนื้อปลาที่ปรุงสุกทั้งนอกทั้งในจะปิ้งจะย่างจะนึ่งก็แล้วแต่นะถ้าทอดก็น้อยๆหน่อยก็แล้วกันไม่อยากให้ใช้ไขมันน้ำมันเยอะนะคะคุณฟังอันนี้ก็ต้องเข้าใจนึ่งต้มตุ๋นเนี่ยใช้ได้เลยค่ะคุณฟังคะและนี่คือเรื่องของอาหารที่มีประโยชน์เพียงพอนะคะคุณฟังที่โทรเข้ามาเนี่ยท่านก็คงจะเข้าใจแล้วก็นำเรื่องราวที่คุณหมอท่านอธิบายไปให้คุณแม่นะคะไปดูแลคุณแม่คุณพ่อของเราบุคคลที่เรารักในครอบครัวบริหารจัดการให้ดีผักอย่าลืมน้ำอย่าขาดโปรตีนไม่ต้องขาดนะคะให้มีติดบ้านไว้เสมอโดยเฉพาะไข่นะคะคุณฟังเป็นโปรตีนที่ดีเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนื้อกุ้งอาหารทะเลได้หมดทานในรูปแบบที่สุกจะได้ประโยชน์ที่สุดไม่มีพยาธิไม่มีปรสิตและไม่อันตรายไม่เป็นโรคหูดับนะคะรับประทานอาหารที่เป็นโปรตีนจากธรรมชาติคุณฟังก็จะได้รับโปรตีนนะคะเสริมเติมด้วยผักผลไม้ที่ไม่หวานช่วยเรามีระบบการย่อยที่ย่อยง่ายขับถ่ายสบายนะคะแล้วเราก็จะมีสุขภาพที่ดีค่ะคุณฟังคะหมายเลขโทรศัพท์ที่จะโทรเข้ามาปรึกษากับทีมแพทย์คุณฟังใช้081-334-6666ค่ะ081-334-6666นะคะส่วนท่านผู้ฟังที่จะโทรศัพท์สั่งซื้อสมุนไพรแปะกุ้ยตราไวกิ่งกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่หรือผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บจากคลินิกสีแยกไฟฉายนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยราคา260บาทเท่ากันท่านผู้ฟังโทรไปที่คลินิกสีแยกไฟฉายในช่วง8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะเปิดทุกวันค่ะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์วันอาทิตย์เปิดทุกวันหมายเลข062-5100-560-9 10หมายเลขนะคะหมายเลข062-5100-565ก็ได้ค่ะตัวเลขสุดท้ายเปลี่ยนนะคะคุณฟังก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโทรติดโทรในช่วง8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะอย่าโทรหลัง6โมงเย็นนะคะจะไม่ติดจะไม่มีคนรับค่ะคุณฟังคะในช่วงนี้รายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งเป็นรายการถามตอบปัญหาสุขภาพที่นำทีมโดยทีมแพทย์อยากให้คุณผู้ฟังเข้าใจในเรื่องของสุขภาพอยากให้คุณผู้ฟังใช้วิธีการสายกลางๆในการที่จะดูแลสุขภาพอาหารเป็นยารักษาสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายวันละนิดชีวิตสดชื่นสดใสชีวิตสดชื่นสดใส จำไว้เสมอนะคะว่าอาหารคือยาการออกกำลังกายก็คือยาขนานวิเศษการพักผ่อนก็คือยาวิเศษการดื่มน้ำก็คือยาวิเศษการเดินเล่นการร้องเพลงก็คือยาอายุวัฒนะค่ะคุณฟังคะเราไปพบกับข้อมูลสุขภาพในชุดที่2กันนะคะรับฟังพร้อมๆกันเป็นข้อมูลสุขภาพให้ในช่วงสั้นๆอีกสักช่วงหนึ่งค่ะ
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะครับหมายเลขโทรศัพท์ขณะนี้คือ0813346666 0813346666แล้วก็64ตัวครับสวัสดีครับ
9: ก็ฟังเพลงด้วยอาจารย
8: ์อยู่ที่ไหนครับเนี่ยฮะ
9: อยู่ราชบูรณะครับ
8: ราชบูรณะนะครับนะเราฟังรายการนี้ชอบอะไรจากรายการนี้ครับ
9: ชอบทุกอย่างครับมีสาระหมด
8: เราได้ทำตามไหมอาหารเป็นยาการกีฬาอย่าให้ขาดได้ทำตามนะครับ
9: กำลังจะทำอยู่อาจารย์แต่ยังไม
8: ่บ้วนหรือเปล่า
9: โอ้80ป่ะอาจารย
8: ์สูงเท่าไหร
9: ่270ครับ
8: คุณต้องลดน้ำหนักอีก10กว่ากิโลเนาะยังบ้วนอยู่นะครับเข่าก็เริ่มปวดแล้วนะครับ
9: ครับ
8: เราน้ำหนักเท่าไหร่เราก็สูงแล้วก็น้ำหนักกี่กิโลครับ
9: น้ำหนักนะครับ
8: 80สูงขนาดนี้คุณผู้ชายต้องเอวไม่เกิน90เซนต้องส่วนสูงเป็นเซนติเมตรลบด้วย100นะครับน้ำหนักไม่ควรเกิน80นะครับนะแล้วก็มีโรคเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเปล่าครับ
9: เมื่อกี้วัดเมื่อกี้150อาจารย
8: ์โอ้สูงมากเลยนะครับจอดที่ปลายนิ้วใช่ไหมครับเราน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
9: โอ้นี่ผมไม่เคยนี่ไปหาหมอเลยอาจารย์เรื่องอันนี้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลย
8: โอ้โหคุณเลยผมเดี๋ยวเอาอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวผมจะแถมให้หนังสือเนี่ยกำลังคิดจะพิมพ์อยู่เนี่ยนะครับ
9: ครับทำ
8: หนังสือสำหรับผู้คนอยากจะหายจากเบาหวานความดันไขมันสูงหรือต้องการลดน้ำหนัก
9: ครับ
8: ของคุณน้ำหนักนี้เราเคยฉี่บ่อยๆไม่ปัสสาวะบ่อยๆเป็นไหมครับ
9: ก็ฉี่ก็บ่อยนะอาจารย
8: ์แล้วก็ไม่เคยตรวจเลือดว่าเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงไม่เคยตรวจเลยใช่ไหมครับ
9: แต่ที่แน่ๆเป็นความดันอาจารย์ในเรื่องเบาหวานผมยังไม่ได้เช็คดูเลยว
8: ่าอ้าวความดันก็เช็คแค่ท้องแขนไม่เกี่ยวกันนะฮะต้องตรวจเลือดนะครับนะไอ้จอดที่ปลายนิ้วมันตามจริงจอดที่ปลายนิ้วก็ตรวจหาน้ำตาลสะสมได้นะครับนะแต่ว่าต้องรู้ตัวนี่ไอ้ตัวปกตินะเขาปกตินะครับน้ำตาลต้องไม่เกินร้อยหลังจากอดอาหาร8ชั่วโมง10ชั่วโมงนะครับน้ำตาลต้องไม่เกินร้อยนะครับถ้าเกินตั้งแต่100ขึ้นไปถึง126ถือว่าความเสี่ยงต่อเป็นโรคเบาหวานนะครับนะถ้าเกิน126ถือว่าเป็นเบาหวานนะครับแล้วก็น้ำตาลสะสมเนี่ยถ้าเกิน 6.5 ถือว่าเป็นเบาหวานเป็นโรคเบาหวานแต่ผมว่าไม่ใช่คุณจะเป็นเพชฌฆาตตัดสินใจเขาเป็นโรคเบาหวานได้ยังไงต้องรู้ถึงอายุรู้ถึงสภาพความดันไขมัน

0: วาอยู่แล้วแต่ว่าตรวจเลือดไม่เจอตัวนั้นไม่เจอคุณต้องตรวจหาค่าเอาเล่ากรูโคสโทรลันเทสแต่ไม่มีใครสนใจให้ตายซะก่อนถึงจะสนใจใช่ไหมเพราะฉะนั้น
1: เอาอย่างนั้นเลยนะ
0: ก็พูดตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยก็ความหวังดีไง
1: ก็เราคอมเลยใช่ไหมอาจารย
0: ์เออมันทำไมคุณอายุขนาดนี้น้ำหนักขนาดนี้คนอ้วนมากๆนี่ชอบกินข้าวเยอะๆสองกะละมังชอบกินก๋วยเตี๋ยว
1: เลยข้าวนะอร่อยมาก
0: น้ำมันก็คือน้ำตาดีๆนี่เองอ่ะ
1: คร
0: ับ คนฟังรายการนี้นะไม่มีรายการไหนเหมือนรายการนี้แม้กระทั่งคุณอยู่ที่อเมริกาแคนาดาในญี่ปุ่นประเทศไทยเราก็มีรายการนี้รายการเดียวที่ให้ความรู้แก่ประชาชนแล้วกล้าพูดว่าของคุณเนี่ยถ้าน้ำตาลซื้อท่านน้ำตาล90น้ำตาลสะสมคือ5 120คือ6 150คือ7ของคุณเป็นเบาหวานแล้วแต่ต้องตรวจว่าน้ำตาลสะสมเท่าไหร่เพราะความอ้วนนี่มีความเสี่ยงต่อเป็นเบาหวานถ้าตรวจเจอเบาหวานตอนสมมติว่าคุณอายุ60แสดงว่าคุณเป็นเบาหวานตั้งแต่อายุ40 45แล้วครับเป็นแบบแต่ว่าตัวเลขยังไม่ปรากฏครับตรวจปกติมันไม่เจอครับแต่คุณเจอเบาหวานแสดงว่าเป็นมาแล้วไม่ประมาณ10กว่าปีขึ้นไปครับเนี่ยไอ้โรคแห่งความเสื่อมเนี่ยแล้วการที่มาตู่ว่าเขาเป็นเบาหวานไม่ถูกต้องเลยนะครับมันต้องบอกว่าเขาเป็นโรคหลอดเลือดครับคุณต้องไปตู่ที่ไตด้วยว่าไตวายไหม eGFR เท่าไหร่คุณต้องไปตู่ที่ตามาตาคุณเบาหวานลงตาไหมนะครับคุณต้องไปตู่ที่โรคภูมิแพ้ด้วยบางทีเป็นเบาหวานมากๆมันจะคันเขยเนี่ยแล้วคุณต้องอธิบายให้ฟังว่าไอ้โรคพวกนี้สมมติว่าเป็นเบาหวานเรียกว่าเบาหวานความดันไขมันสูงมันหายได้โดยเปลี่ยนพฤติกรรมโรคพวกนี้เกิดจากพฤติกรรมในการกินข้าวเยอะกินแป้งเยอะแต่ขาดการออกกำลังกายน้ำหนักเยอะแต่อ้วนถึงแม้ไม่อ้วนมากก็ตาม80สูง170ถือว่าไม่อ้วนมากแต่ยังมีภูมิกะทิอยู่จริงหรือเปล่า
1: ค
0: ุณหิวน้ำบ่อยจริงหรือเปล่า
1: ครับ
0: คุณชอบกินน้ำแล้วก็ฉี่บ่อยๆจริงหรือเปล่า
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: คุณเป็นเบาหวานแล้วครับ
1: ครับ
0: ไปตรวจน้ำตาลสะสม
1: อาจารย์ผมวางเพลงด้วยนะ
0: ได้เลยต้องพัง
1: เพลงนี้ผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์มีหรือเปล่าเพลงนี้ไม่เรียกหารักของแม่ผ่องมีไหมอาจารย
0: ์ผ่องศรีเขาเคยเป็นคนมโนรมจังหวัดชัยนาทเกิดเมื่อปี2482เป็นศิลปินแห่งชาตินะใช่ไหมบ้านเขาพ่อเขาเป็นตำรวจแม่เขาเป็นแม่ค้าขายขนมอยู่นะครับนะแม่ผ่องเราเนี่ยนะครับเขาชื่อเพลงอะไรนะ
1: คนเหลือตอนนี้ก็เหลือดวงเดียวแม่ผ่องเหลืออยู่คนเดียว
0: เขาเกิดปีเดียวกับไอ้สมเสียรพานทองอะรู้จักไหมชัยเมืองสิงห์อะเกิดปีเดียวกับชัยเมืองสิงห์82ตอนนี้นักร้องอายุสายันเขาเกิดปี95ยอดรักเกิดปี97แล้วใครล่ะไปหมดแล้วนี
1: ่ไม่เหลือแล้วไปละ
0: หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีเขาเกิดปี68แม่กินแปะกล้วยต้องจำให้ได้เลยเนี่ยใช่ไหมล่ะนักร้องลูกทุ่งไปหมดแล้วเนี่ยหว่าเนี่ยคุณอยากอายุยืนคุณกินแปะกล้วยสิเช้า4เย็น4
1: ต้องกินแน่นอน
0: มันทำให้หลอดเลือดดีอะไรต่อมีอะไรดี
1: มีโครงการอยู่แล้ว
0: ต้องไม่มีโครงการแล้วคุณไปตรวจหาค่าน้ำตาลสะสมหน่อยนะ
1: คร
0: ับ นะครับคุณเป็นเบาหวานแล้วนะครับ
1: คร
0: ับแสดงว่าคุณเป็นมาแล้วเกือบ20ปีที่แล้วครับคุณชอบกินหวานกินมันกินเค็มกินก๋วยเตี๋ยวเรือใส่ต้องต้มยำหวานๆใช่จริงหรือเปล่า
1: ใช่
0: 3ชาม5ชามอ่ะคุณกินทีจริงหรือเปล่าก
1: ินเท่าไรก็ไม่รู้จักอีมาจ้า
0: ก็ใช่สินี่คือว่าที่เบาหวานหรือเป็นเบาหวานแล้วนะครับแต่คุณไม่รู้ตัวคุณจะตายทั้งเป็นเลยครับนกเขาก็ไม่ขันจริงเขา
1: เ
0: ปล่า
1: ขันนิดหน่อย
0: คุณลองอีก3ปีมันจะบ่มีกายแล้วถ้าไม่ฟังรายการนี้คุณต้องให้น้ำตาลให้เหลือไม่เกิน126
1: คร
0: ับ น้ำตาลสะสมไปตรวจหน่อยนะไม่ต้องอดข้าวแล้วน้ำตาลสะสมไปที่ทีเนี่ยก็ได้ข้างๆบ้านเนี่ย

ท่านที่ต้องการสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทกับนายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันมี10เครื่อง10หมายเลขโทรไปได้เดี๋ยวนี้ครับเก็บเงินปลายทาง0625100560-9 อีกครั้งนะครับ062 5100 560-9ครับ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 เช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666และทางสถานีวิทยุก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันนะครับที่คลื่น FM 89.0 MHz และ FM 91.5 MHz ย่านเกาะกลับ
1: มาเจอกันในช่วงท้ายของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะท่านผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาสอบถามกับคุณหมอนะคะทีมแพทย์ของรายการนี้รับฟังกันได้ที่ไหนโทรได้ที่081-334-6666ค่ะ081-334-6666นะคะโทรเช้าโทรสายโทรบ่ายโทรเย็นได้หมดเลยค่ะส่วนในเรื่องของการสั่งซื้อสมุนไพรแปะกุ้ยตราไวกิ้งคุณฟังโทรศัพท์ไปสั่งซื้อได้นะคะผลิตภัณฑ์จะเป็นแปะกุ้ยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่มีสารสกัดจากแปะกุ้ยทุกซองซองละ2เม็ด2เม็ด2เม็ด15ซองก็เท่ากับ30เม็ดนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานทานได้เพราะใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเข้ามาแทนน้ำตาลและปราศจากไขมันทรานซึ่งอันตรายต่อหลอดเลือดเราไม่ใช้ค่ะนะคะเราไม่ใช้ไขมันทรานไม่ให้คุณเดือดร้อนในเรื่องของหลอดเลือดแต่เราใช้ครีมจากมะพร้าวที่เป็นไขมันตัวดีนะคะหอมกรุ่นด้วยกลิ่นอายของมะพร้าวค่ะคุณฟังคะแล้วก็ข้อสำคัญก็คือวิตามิน B6 B12 ผสมในกาแฟเพื่อสุขภาพราคา260บาทเท่ากันค่ะคุณฟังและผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บรูปแบบของสารสกัดนะคะพร้อมกับกลุ่มแร่ธาตุในรูปแบบแคปซูล30แคปซูล260บาทเหมือนกันค่ะโทรศัพท์เป็นเจ้าของสั่งซื้อได้จากคลินิกสี่แยกไฟฉายค่ะ10คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์062-5100-560-9และคุณฟังรับฟังรายการนี้นะคะจะเป็น FM AM 89.0 101กรมชการกองทัพไทย FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์ฟังเพลงไทยลูกทุ่งฟังเพลงไทยลูกกรุงฟังเพลงสากลได้หมดเลยนะคะฟังได้ทุกทิศทั่วไทยฟังได้ทุกเวลาค่ะคุณฟังพร้อมกับ www.kcsradio.online แล้วก็สามารถที่จะรับฟังได้จาก YouTube สุขภาพกับเสียงเพลงออกอากาศสดท่านรับฟังได้นะคะและก็อย่าลืมค่ะคุณฟังรับฟังและปฏิบัติตามนะคะและถ้าคุณฟังสงสัยโทรมาพูดคุยกับทางรายการขอให้มีความสุขขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ด้วยการใช้วิจารณญาณและทีมแพทย์ของเราเป็นทีมแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเป็นทีมแพทย์จากโรงเรียนแพทย์เป็นทีมแพทย์ของประเทศไทยและเป็นทีมแพทย์ประจำรายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งเป็นโรงพยาบาลทางอากาศให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนขอให้ทุกคนแข็งแรงมีความสุขทั้งร่างกายและก็จิตใจสวัสดีค่ะ

าลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: ำการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค
1: ่
2: ะ
1: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊สวัสดีค่ะอาจารย์สุภัทราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
1: คำว่ากระสายนะคะในตำราเก่าตำราการแพทย์แผนไทยได้อธิบายเรื่องโรคกระสายไว้โดยละเอียดว่ากระสายนะคะคือโรคที่บังเกิดขึ้นแก่มนุษย์ทำให้มีอาการแห่งความเสื่อมโทรมสู้ผอมสุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ทั้งนี้เนื่องจากเป็นโรคหรือว่าไข้อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทำลายสุขภาพของร่างกายให้เสื่อมโทรมไปทีละน้อยเป็นเวลาต่อเนื่องกันโดยไม่ได้รับการบำบัดรักษาหรือรักษาแต่ไม่ถูกกับโรคหรือไข้นั้นๆโดยตรงนะคะเนื่องจากไม่มีอาการอะไรรุนแรงให้เห็นชัดเจนมีอาการผอมแห้งแรงน้อยโลหิตจางผิวหนังซีดเหลืองปวดเมื่อยตามร่างกายและกล้ามเนื้อบางครั้งไอบางทีไอเป็นเลือดทำให้รู้สึกแน่นและหนักตัวกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะเหลืองและปัสสาวะกระปิดกระปอยไม่มีกำลังทำให้ชาปลายมือปลายเท้ามีเหงื่อออกตามฝ่ามือฝ่าเท้าและเหงื่อออกในเวลากลางคืนยอกเสียวตามหัวอกและชายโครงบางคนผิวหนังตกกระตามร่างกายกล้ามเนื้อชักหดและรีบมีอาการสะท้านร้อนสะท้านหนาวเป็นคราวๆนะคะและท้องผูกเป็นประจำเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะคงจะประสบปัญหาอาการดังกล่าวมาแล้วนะคะจนทำให้เกิดความน่ารำคาญหรือว่าความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากเพราะไม่ว่าจะทำอะไรอริยาบทไหนอาการปวดแป๊บแป๊บนะคะที่มักจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาการปวดเส้นไม่สบายตัวตลอดทั้งวันนี้นะคะในทางการแพทย์แผนโบราณมักที่จะเรียกว่าเป็นอาการของโรคกระสายเส้นค่ะเกิดจากร่างกายนะคะความเสื่อมสภาพของธาตุทั้ง4นะคะอันได้แก่ดินน้ำลมไฟจึงทำให้ร่างกายอ่อนแอสุขภาพทรุดโทรมลงจนทำงานได้ไม่เหมือนปกติหรือโรคที่เกิดจากความสึกหรอนะคะหรือว่าความเสื่อมโทรมของร่างกายโดยเป็นความสึกหรอเสื่อมโทรมของเอ็นกล้ามเนื้อเอ็นยึดกระดูกเอ็นยึดข้อหรือว่าแนวมัดกล้ามเนื้อซึ่งมีอยู่ทั่วร่างกายนั่นเองค่ะโดยอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นมักจะเป็นอาการปวดเส้นตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะดังต่อไปนี้ค่ะอาการอักเสบของเส้นนะคะทำให้มีอาการเจ็บหรือว่าชาหรือปวดแสบปวดร้อนตามเส้นที่แขนขาอาการปวดหลังนะคะหรือว่าปวดบั้นเอวปวดเส้นเอ็นลงไปที่ขานะคะบางรายอาจถึงที่เท้าเลยก็ได้อาการเส้นตึงหรือว่าเส้นยึดที่แขนขาหน้าท้องคอด้านหลังทำให้ยกแขนไม่ขึ้นนั่งยองๆหรือพับเพียบยากนะคะหรือนั่งแล้วลุกขึ้นยืนยากเอี้ยวตัวยากตกหมอนหรือตื่นนอนแล้วไม่สามารถที่จะลุกขึ้นได้ทันทีนะคะอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเช่นแขนขาบ่าเป็นต้นนะคะมีอาการปวดหัวเข่าเข่าบวมอาการเส้นเอ็นฝ่าเท้าอักเสบเจ็บฝ่าเท้าหรือส้นเท้าทำให้เดินลำบากนะคะการดูแลอาการกระสายเส้นด้วยยาแผนโบราณนั้นนะคะตามตำรับยากระสายเส้นมักจะมีส่วนประกอบของสมุนไพรที่เป็นตัวยามากมายด้วยกันนะคะซึ่งมีสรรพคุณแก้กระสายเส้นหรือปวดเมื่อยตามร่างกายปรับท่าทั้ง4ให้เป็นปกติแก้ผื่นคันนะคะช่วยให้เจริญอาหารรับประทานได้นะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะซึ่งเป็นข้อดีที่หายากในยาแผนปัจจุบันค่ะดังนั้นการใช้ยากระสายเส้นควรผ่านการพิจารณาจากผู้มีความรู้เรื่องยาแผนโบราณโดยตรงนะคะจึงจะสามารถดูแลอาการดังกล่าวนะคะที่เกิดจากโรคกระสายเส้นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะค่ะได้รับทราบข้อมูลในเบื้องต้นไปแล้วนะคะสำหรับโรคกระสายเส้นนะคะในตำรับการแพทย์แผนไทยเชื่อว่าคงจะทำให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะทราบถึงสาเหตุที่มาที่ไปของอาการปวดเส้นรวมไปถึงวิธีการแก้ปัญหาขจัดอาการปวดเส้นนะคะ ให้ดีขึ้นไปจากชีวิตประจำวันของคุณผู้ฟังได้อย่างแน่นอนค่ะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการดูแลบำบัดร่างกายแบบทางเลือกแผนธรรมชาตินะคะที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ
4: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรของเราไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
5: ผมชื่อว่าพันโทเฮงแสงสุวรรณค่ายสุรนารีโคราชครับ
6: เป็นข้าราชการบำนาญใช่ไหมคะ
5: ครับผม
6: ค่ะเป็นยังไงคะมารู้จักสมุนไพรได้ยังไงคะ
5: มานั่งรถสายดูได้เปิดวิทยุฟังดูรายการนี่ก็ดีเลยจังหลายเดือนนะผมก็ตัดสินใจสั่งเลยสั่งกินก็ประมาณ5กระปุกอ่ะมากินก็ดีขึ้นมาเรื่อยครับ
6: ค่ะ
5: แก้ปวดหลังปวดหัวเข่าตามเนื้อตามตัวแบบที่ว่าเหนื่อยล้าอะไรต่างๆเนี่ย
6: ก็แสดงว่าทานอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำเลยเหรอคะ
5: ครับผม
6: ค่ะ
5: ครับ
6: ทานตัวไหนคะ
5: นอนก็2แคปซูล
6: ค่ะ
5: ประมาณเนี้ยทานตัวแบบที่ว่าปวดหัวเข่าภาษาเช่นทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับ
6: อ
5: ันดับแรก
6: ค่ะ
5: ผมทานมาประมาณสักใช่2เดือน3เดือนที่ตอนแรกครับปวดหนักเลยทานใหม่ๆ
6: ค่ะ
5: ปวดหนักเลยนี่มันจะถูกหรือเปล่าวะเอาทานไปอีกเราเลือดทหารเราต้องสู
6: ้ค่ะ
5: เพราะว่ายาเขาดีเอาไปเอามาได้เนี่ยโอ้โหมันไล่เส้นไล่สายนี่ไปหมดเลยครับ
6: แล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
5: อันนี้ผมอายุ72แล้วครับ
6: อ๋อก็เกษียณราชการมานานแล้วเน
5: า
6: ะ
5: ครับผม
6: ค่ะ
5: อันนี้ผมขอขอบคุณทางบริษัทด้วยเพราะว่า
6: ค
5: ่ะให้ยาผมดีๆมาขนาดต้องไปที่โรงพยาบาลหมอว่าโอ้เขาเป็นโรคเก้าอะไรประมาณเนี้ย
6: ค่ะ
5: ผมไปเจาะเลือดเจาะอะไรดู
6: ค่ะ
5: ก็เขาบอกว่าโรคเก้าเนาะถ้างั้นผมมานั่งตัดสินใจอยู่กับรถใจนะครับตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนคิดสั่งยาเลยเดี๋ยวนี้ลูกเต้าผมก็ดีใจครับดีใจมากลูกเต้าผมก็ดีใจทุกคนเพราะว่าพ่อเดินได้ไปมาแข็งแรงดีครับเดี๋ยวนี้ปั่นจักรยานก็ได้ครับ
6: อ๋อค่ะดีใจด้วย
5: จักรยานออกกำลังกาย
6: ค่ะค่ะแล้วเมื่อก่อนหน้านี้เดินไม่ได้เลยเหรอคะ
5: เดินไม่ได้ผมนั่งรถไถครับ
6: ค่ะ
5: ไปไหนมาไหนลูกจะรถเข็นขึ้นรถจะไปไหนทำบุญบอกเป็นรถเข็นขึ้นรถตู
6: ้ค่ะ
5: ไปทำบุญทำทาน
6: ค่ะ
5: ผมเลยคิดได้ผมมาเปิดวิทยุดูเมื่อกี้เนี่ยโอ้ผมขอบคุณคุณหมอมากๆเลยตามบริษัทยา
6: ค่ะ
5: ผมอยากเก็บโฆษณาให้ทางบริษัทเนี่ยยาตัวนี้เนี่ยดีแน่ๆถ้าว่าได้คิดใครไม่ลองไม่รู้ถ้าอยากให้รู้เนี่ยให้มาถามผมเลยอยู่ที่พันท้ายนรสิงห์อันนี้ผมมาซื้อบ้านอยู่ที่พันท้ายนรสิงห์หมู่บ้านพฤกษา
6: หมู่บ้านพฤกษาพันท้ายนรสิงห์จังหวัดอะไรคะ
5: จังหวัดสมุทรสาครครับ
6: สมุทรสาครอ๋อทางทีมงานยินดีด้วยนะคะที่เรามีส่วนช่วยให้ลูกค้าที่ทานสมุนไพรของเราเนี่ยมีอาการที่ดีขึ้นนะคะ
5: ครับแถวบ้านเก่าผมเนี่ยเขาบอกว่าโอ้แต่ก่อนท่านผู้ฟังเนี่ยท่านนั่งรถไถแต่ทีนี้ท่านไม่นั่งแล้วท่านกินยาตัวนี
6: ้อ๋อค่ะทานมานานเลย
5: เขาแห่ท่านมาเลยครับผมเอากระปุกยาให้ดู
6: ค่ะ
5: ทางบริษัทนี่แหละยาตัวนี้แหละ
6: ค่ะอ๋อไม่แน่ละลูกค้าทางพันท้ายนรสิงห์ทางแถบนั้นน่ะโทรมาเยอะเลยค่ะลูกค้าแถบนั้นจะโทรมาเยอะเลย
5: ผมชี้แนะให้เขาบอกว่าโอ้ยาตัวนี้ดีมากๆเลยครับทางบริษัทเนี่ยคนจะปวดยากระต่ายเช็ดเนี่ยครับตัวที่ดีเลยเพราะเขาผมกินตอนแรกปวดใหญ่เลยครับน้องปวดแบบที่ว่าแบบนอนไม่หลับอะไรต่ออะไรพลิกไปพลิกซ้ายพลิกขวามันปวดแรงนะครับทานได้ไหม2วัน
6: ก
5: ็วันที่3ก็พูดเรา
6: ตอนนี้ก็ยังทานอยู่ใช่ไหม
5: เรา
6: ตอนนี้ยังทานอยู่ไหมคะ
5: นะ
6: ตอนนี้ยังทานอยู่ไหมคะ
5: ครับยังทานอยู่ครับ
6: อ๋อทานต่อเนื่องเลยโอ้ทานมันระยะเวลา4ปีเลยนะเพราะค่อนข้างจะค
5: ือ
6: ทานแล้วก็เว้นไปบ้างใช่ไหมคะ
5: ครับเอาเว้นไปบ้างอะไรบ้าง
6: แล้วก็กลับมาทานใหม
5: ่ครับผมทานติดต่อไปพ่อบางทีพ่อมันอยากระพิดระคายแบบที่ว่าเดินหนักตัวหน่อยหรืออะไรต่ออะไรต้องทาน
6: ค่ะ
5: ทานก่อนนอนนะครับ
6: ค่ะค่ะเอาละ
5: ค่ะทุกวัน
6: ก็ยังไงแล้วก็ขอให้เป็นแฟนรายการต่อไปนะแล้วก็ทานสมุนไพรของเราอยู่เรื่อยๆนะคะถ้ามี คนรู้จักที่ประสบปัญหาสุขภาพแนะนำสิ่งดีๆให้เขานะคะ
5: โอ้เป็น20เลยครับที่บ้านเก่าผมเนี่ยนะ
6: ค่ะ
5: ที่บ้านเก่าเป็น20แล้วเขามาถามผมว่าผู้พันนั่งรถไฟเนี่ยเดี๋ยวนี้เดินแข็งแรงใส่รองเท้ากีฬาออกชุด
6: ค่ะ
5: เดินผมเดินออกเดินบ้างปั่นจักรยานบ้างครับ
6: อ๋อค่ะดีค่ะค่ะมีอะไรจะฝากถึงคุณหมอหลินแล้วก็อาจารย์สุภัทราไหมคะ
5: ครับนี่ตอนนี้ผมยังฟังวิทยุได้ยินไหมครับ
6: ค่ะ
5: นะครับผมขอขอบคุณคุณหมอที่ให้ยาผมมาจะพูดแล้วมันยังไงล่ะผมตายเกิดใหม่ผมพูดแล้วน้ำตาผมจะไหลก็ได้ผมจะอ่านนะ
6: ค่ะค่ะ
5: เพราะว่าให้ยาผมดี
6: ค่ะ
5: ผมก็จะสั่งซื้อซื้อไปจนกว่าชีวิตค้าไม
6: ่
5: เอออยากร้องไห้เลยครับ
6: ค่ะค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะค่ะธิดาเองก็รู้สึกตื้นตันใจเหมือนกันนะคะก็ยังไงแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่เป็นล้มโพล้มใสให้ลูกหลานนานเท่านานเลยนะคะ
5: ครับ
6: ค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
5: ขอบคุณมากๆเลย
6: ค่ะขอบพระคุณเช่นกันค่ะดีใจด้วยนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าของเรามีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะดีใจด้วย
5: ขนาดพูดผมยังน้ำตาหลั่งเลยเพราะว่า
6: ค่ะค่ะค่ะ
5: ขอขอบคุณนะครับน้องๆทุกคนนะครับ
6: ค่ะค่ะทางทีมงานก็ขอบพระคุณเช่นกันนะคะ
5: คร
6: ับ สวัสดีค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ
5: ครับเช่นเดียวกันครับ
4: คุณผู้ฟังคะทราบหรือไม่ว่าในปัจจุบันมีการนำสมุนไพรมาใช้แพร่หลายมากขึ้นนะคะการวิจัยและพัฒนาย่อมเกิดขึ้นตามมาค่ะนับเป็นทิศทางที่ดีของสมุนไพรไทยในเมื่อสมุนไพรไทยดีอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ควรที่จะหันมาใช้สมุนไพรกันนะคะเพราะแน่นอนค่ะว่านอกจากจะไม่มีผลข้างเคียงแล้วสรรพคุณในการดูแลสุขภาพนั้นก็ยังดีเยี่ยมด้วยค่ะ
7: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
8: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของยาสมุนไพรกระสายเส้นนะคะก็จะมีส่วนประกอบหลายตัวตัวที่หนึ่งคือสมุนไพรกำลังเสือโคร่งนะคะก็จะมีคุณสมบัติบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตแล้วก็ใช้กับโลหิตเป็นพิษในการคลอดบุตรของสตรีใช้ในบาดทะยักปากมดลูกได้แล้วก็สันนิบาตหน้าเพลิงช่วยดับพิษไข้ในข้อในกระดูกในเส้นเอ็นขับพยาธิในท้องแก้เถาวัลย์ในท้องได้นะคะลิซิดวงในลำไส้กามโรคแก้ปัสสาวะพิการพวกนี้นะคะแก้เส้นเอ็นพิการแก้เหน็บชาและก็แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตัวที่สองนะคะก็คือกำลังหนุมานกำลังหนุมานนี้มีคุณสมบัติที่แก้น้ำดีพิการแก้อาการนอนสะดุ้งผวาเราหลับตื่นๆพวกนี้นะคะร้อนหน้าน้ำตาไหลบำรุงกำลังให้กำลังกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นให้เจริญแข็งแรงและยังเป็นยาอายุวัฒนะได้ด้วยนะคะตัวที่3นะคะก็คือกำลังช้างสารนะคะกำลังช้างสารนี้มีคุณสมบัติแก้อาการปวดเมื่อยเส้นเอ็นบำรุงกำลังบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงบำรุงฮอร์โมนเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้หลอดเลือดแข็งแรงขยายหลอดเลือดลดไขมันอุดตันทำให้ผิวพรรณผ่องใสนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตัวที่4นะคะก็คือแก่นขี้เหล็ก นะคะแกนขี้เหล็กก็จะเป็นยาสมุนไพรรักษาเบาหวานได้ด้วยนะคะโรคหนองในใช้เป็นยาระบายได้ดีวัณโรคมะเร็งปอดปวดอักเสบมะเร็งลำไส้พวกนี้นะคะมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็แก้กระใสได้ดีนะคะตัวที่5นะคะก็คือเถารางแดงเถารางแดงเป็นยายุวัฒนะนะคะยังบำรุงกำลังแก้เส้นเอ็นแก้ปวดหลังปวดเอวปวดขาพวกนี้นะคะดูแลเรื่องของโรคกระใสทั้งหมดเลยและกระใสกรอนทุกชนิดนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลเป็นยาขับปัสสาวะบำรุงเส้นเอ็นแก้ปวดเมื่อยที่ก้นกบบำรุงโลหิตแล้วก็แก้กระใสบำรุงไตนะคะตัวที่6นะคะตัวที่6ก็คือเถาวัลย์เปรียงช่วยในการบำบัดดูแลสุขภาพฟื้นเส้นเอ็นด้วยนะคะคุณสมบัติโดยรวมนะคะก็จะเป็นยาถ่ายเส้นแก้กระใสเส้นแก้ไข้แก้หวัดแก้ไอถ่ายเสมหะลงทวารหนักขับปัสสาวะบำรุงกำลังแก้เส้นเอ็นเข้าข้อทำให้เส้นเอ็นอ่อนและหย่อนดีเส้นเอ็นขอดเส้นเอ็นพิการแก้ปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวปวดข้อข้ออักเสบโรคข้อเสื่อมแก้อาการอักเสบของกล้ามเนื้อแก้อาการเมื่อยขบตามร่างกายโรคเหน็บชาอะไรพวกนี้นี่คือส่วนผสมบางส่วนนะคะที่มีอยู่ในสมุนไพรกระสายเส้นนะคะคุณผู้ฟังคะ
9: ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ภูมิแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังสะเก็ดเงินปวดเมื่อยตามร่างกายเกาท้องผูกเรื้อรังหรือสีดวงต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจำเดือนเนื้องอกเบาหวานความดันไขมันมะเร็งหากท่านมีปัญหาเหล่านี้ปรึกษาเราสิคะ
4: คุณผู้ฟังที่ประสบปัญหาสุขภาพนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรคอยให้คำปรึกษากับท่านผู้ฟังอยู่นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข
9: 0642651426
4: ย้ำอีกครั้งนะคะ
9: 0642651426จดทันกันไหมคะถ้าจดไม่ทันนะคะเตรียมปากกากับกระดาษไว้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเราก็จะบอกเบอร์กันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีท่านผู้ฟังหลายท่านเลยค่ะบอกมาว่าบอกเบอร์โทรศัพท์เร็วจังเลยนะคะคุณลุงคุณป้าจดกันไม่ทันนะคะก็เดี๋ยวเราจะบอกกันเป็นช่วงๆไปเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวมาเข้าเรื่องสุขภาพกันต่อเลยนะคะ
4: คุณผู้ฟังที่เคารพคะเรามาเปิดตาดูโรคที่มากับดวงตากันดีกว่าค่ะมีวิธีมากมายที่จะช่วยหยุดการเสื่อมของสายตานะคะอันเนื่องจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นลองฟังแผนปกป้องดวงตาในช่วงต่อไปนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีซึ่งจะอยู่คู่กับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านตราบนานเท่านานค่ะสายตาเสื่อมนะคะเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เมื่ออายุมากขึ้นนั่นหมายความว่าไม่มีทางรักษาใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่ค่ะดวงตาของเราก็เช่นเดียวกับผิวนะคะที่ต้องพึ่งกลไกวิธีการชะลอความเสื่อมค่ะในบรรดาอวัยวะทั้งหมดของร่างกายนะคะตาถือเป็นอวัยวะที่มีความอ่อนไหวต่อการถูกอนุมูลอิสระทำร้ายมากที่สุดอนุมูลอิสระก็คือตัวร้ายค่ะที่อยู่ในร่างกายนะคะก่อให้เกิดความเสื่อมและโรคภัยไข้เจ็บแต่ข่าวดีนะคะคุณผู้ฟังก็คือเราสามารถที่จะป้องกันได้ค่ะด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อดวงตานะคะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเกี่ยวกับสายตาเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมนะคะต้อหินต้อกระจกสายตาสั้นยาวนะคะหรืออย่างน้อยที่สุดการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะก็ช่วยชะลอการเกิดโรคดังกล่าวได้เช่นกันค่ะ
6: ก่อนอื่นนะคะให้แนะนำตัวชื่ออะไรคะ
10: ค่ะชื่อสำราญมรุนดีค่ะ
6: คุณป้าสำราญมีอายุเท่าไหร่แล้วคะ
10: ตอนนี้72ค่ะ
6: 72คุณป้าพักอาศัยอยู่ที่กรุงเทพนี่เองเนา
10: ใช่ค่ะอยู่ที่เลขที่90นั่นแหละค่ะมีค่ะกลางคืนไม่อยู่บ้าน
11: อ๋อ
10: ออกกำลังกาย
11: โอ้ไปออกกำลังกายดีจังเลยอะค่ะไปออกกำลังกายที่ไหนคะ
10: ที่เขตค่ะเพราะว่าไปเล่นโยคะกับตอนนี้อยู่หมู่บ้านเคซีค่ะแล้วก็พอสัก4 โมงเย็นกลับบ้านก็หุงหากับข้าวให้แฟนจนแล้วพอสัก6 โมงครึ่งก็ออกไปที่เขตไปเล่นซุมบ้าแล้วก็โยคะ
11: แล้วนะตอนนี้คุณป้าทำอะไรอยู่คะ
10: ตอนนี้ทำงานอยู่ค่ะทำงานบ้าน
11: ทำงานบ้านอยู
10: ่บ้านอยู่ค่ะ
11: ค่ะคุณป้าสำราญเป็นยังไงบ้างคะรับประทานผลิตภัณฑ์ตัวไหนของเราคะ
10: ที่ทานอยู่มันคือตาค่ะนอกกระจกแล้วก็มันก็ดีขึ้นแหละค่ะตอนนี้ทานไปได้2 ซองแล้วค่ะ
11: 2 กล่องนะคะ
10: หนึ่งกล่องค
11: ่ะ2 กล่องกล่องหนึ่งก็30 แคปซูลนะคะ
10: ใช่ค่ะ
11: ก็คือคุณป้าสำราญเนี่ยประสบปัญหาสุขภาพก็คือเป็นต้อกระจกนะคะ
10: ค่ะ
11: ค่ะ
10: แฟนเองแล้วก็ตัวเองก็เป็นแบบเม็ดยิบยิบยิบยิบเวลาออกแดดเยอะๆนะคะแล้วก็ทานคู่กับทานด้วยกันค่ะ
11: ทานด้วยกันทั้งสองท่านเลยนะคะ
10: ค่ะแต่แฟนเป็นเยอะแต่ตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วค่ะ
11: ทานไป2 กล่องใช่ไหมคะ
10: แล้วก็ได้ส่งต่อท่านหมดแล้วก็จะสั่งต่ออยู่ค่ะ
11: อ๋อค่ะคุณป้าก็ทานตัวสายตา BMB นะคะของดร.หลินอยู่เน
10: า
11: ะ
10: ใช่ค่ะใช่ทาน2 คนเลยค่ะตอนแรกไม่ได้ทานหรอกค่ะเห็นแฟนเขาดีขึ้นก็เลยทานตามไปด้วยก่อนนอน
11: วันละ1 แคปซูลนะ
10: ใช่ค่ะใช่
11: เพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราก็เป็นสูตรเข้มข้นก็เลยรับประทานแค่วันละ1 แคปซูลเพื่อความสะดวกในการพกพาด้วยนะคะ
10: ใช่ค่ะก็อยากจะบอกว่าถ้าหากใครมีประสบสายตาแบบสู้แสงแดดไม่ได้แล้วก็เวลาไปกลางค่ำกลางคืนอย่างนี้คือแสงไฟแบบรถใหญ่เขาหรือรถเก๋งเขาหนาเขาเปิดไฟสูงอย่างนี้เราก็แสบตานะคะถ้าหากใครมีปัญหาแบบนี้ก็ทานได้ค่ะมันก็ดีขึ้นจะทานกล่องหนึ่ง2 กล่องนี่มันก็ไปเรื่อยๆเราก็สังเกตตัวเองว่ามันดีขึ้นแค่ไหนประมาณนี้ค่ะแต่สำหรับตัวเองน่ะป้าสำราญเองน่ะก็ว่าดีขึ้นนะคะเพราะว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยคือทานไปได้1 อาทิตย์แล้วอาทิตย์ที่2มีคือมันเหมือนกับว่ามันมีขี้ตาออกมาแต่พอเอาพัทบัตรป้ายดูแล้วก็มันก็เป็นเยื่อบางๆออกมาค่ะมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นสัก2-3 วันค่ะ
11: ค่ะ
10: ก็หายไปอะค่ะแต่คิดว่ามันตามันก็สว่างขึ้นนะคะ
11: ค่ะ
10: แต่นี่สำหรับของลุงที่เป็นต้อกระจกนะคือถามเขาก็ตอบไม่ตรงประเด็นนะคะเพราะว่าคือเขาเป็นแอลไซเมอร์ด้วย
11: ค่ะ
10: เราก็สังเกตเขาเอาเองว่าเขาดีขึ้นแค่ไหนประมาณนี้ก็ดีขึ้นค่ะของเขาก็ตอนแรกก็เทน้ำไม่ตรงแก้ว มันออกข้างแก้วพอตอนหลังมานี่เขาก็เทน้ำตรงแก้วอะค่ะ
11: ค่ะคือตอนแรกที่ยังไม่ได้รู้จักยังไม่ได้รับประทานผลิตภัณฑ์ BMB เนี่ยคุณลุงก็คือรินน้ำใส่แก้วเนี่ยไม่ตรงน้ำก็
10: ไหลออก
11: น้ำก็หกค่ะน้ำไหลออกข้างแก้วใช่ไหมคะที่เล่าให้หนูฟังค่ะหลังจากที่คุณลุงรับประทานกล่องแรกเนี่ยคุณลุงสามารถที่จะรินน้ำลงแก้วได้ใช่ไหมคะ
10: ค่ะได้ค่ะแต่ว่าเขาต้องใช้มือจับปากแก้วดูก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ตอนนี้ไม่ต้องจับค่ะแต่ตอนนี้ไม่ต้องก็เทได้เลยค่ะ
11: ค่ะ
10: เมื่อสักถามว่าจะเห็นชัดเจนแบบคนทั่วไปไหมยังค่ะ
11: ค่ะ
10: ยังไม่ชัดเจนถึงขนาดนั้นมันก็โอเคได้ผลค่ะได้ผลหนาก็ลองเอาไปทานดูก็ได้ค่ะแต่ว่าจะถามว่ากล่องนึงนี่คือไม่ใช่นะคะต้องกินไปเรื่อย
11: ๆค่ะ
10: จนตัวเองจะว่ามันโอเคไหมประมาณนั้นค่ะ
11: ค่ะก็คุณป้ากับคุณลุงเนี่ยคือรับประทาน2 กล่องแล้วเนาะเข้ากล่องที่2ใช่ไหมคะ
10: ค่ะกล่องเข้ากล่องที่2นี้ยังไม่หมดเหลืออยู่ประมาณครึ่งแผงค่ะ
11: ค ค่ะเมื่อสักครู่คุณป้าสำราญบอกว่าคุณลุงเป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะคะหนูก็อยากที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเกี่ยวกับปัญหาระบบความจำบำรุงสมองด้วยนะคะถ้าอย่างไรเราจะส่งโบชัวร์ให้คุณป้าสำราญดูนะคะ
10: ค่ะมันก็ดีค่ะไอตัวที่ไอลูกหมากโตอะค่ะ
11: แต่ตอนนี้โตค่ะ
10: ก็กินไปได้ก็ประมาณ20วันได้ค่ะเขาก็ดีขึ้นไม่ได้ฉี่บ่อยแบบตอนแรกค่ะไม่ได้ฉี่บ่อยแล้วก็ดีขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยคือฉี่ทุกชั่วโมงเนี่ยบางทีไปไม่ทันห้องน้ำฉี่ลาดแต่ตอนนี้ไม่มีฉี่ลาดค่ะแต่ว่าก็ห่างหน่อยไม่ใช่ชั่วโมงต่อชั่วโมงค่ะ
11: สัง
10: เกตก็เขาก็ดีขึ้นทั้งสองตัวเลยค่ะ
11: ค่ะคือคุณลุงเนี่ยรับประทานทั้งผลิตภัณฑ์ BMB บำรุงสายตาแล้วก็รับประทานที่มีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากด้วยนะคะซ
10: ึ่
11: งคุณลุงก็คือปัสสาวะบ่อยก็ได้โทรเข้ามาปรึกษา
10: ใช่ค่ะแล้วก็สั่งมาชุดหนึ่งก็กำลังทำอยู
11: ่ค่ะค่ะคุณป้าขาอย่างนั้นก็รบกวนเวลาคุณป้าสำราญเพียงเท่านี้นะคะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ขอให้ทั้งคุณป้าคุณลุงนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะ
10: ค
11: ่
10: ะ
11: ค่ะขอบคุณค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะ
10: ดีค่ะสวัสดีค่ะ
8: ความสำคัญของสายตานะคะตาจะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อต่างๆหลายชนิดโรคตาเป็นโรคพบได้บ่อยในทุกอายุตั้งแต่เด็กแรกเกิดผู้สูงอายุนะคะที่พบได้ในผู้หญิงและผู้ชายนั้นใกล้เคียงกันนะคะสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคตานั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุหรืออาจจะเกิดจากสาเหตุเดียวก็ได้พบบ่อยก็จะได้แก่อายุสูงขึ้นนะคะจะพบโรคตาบางชนิดทั้งนี้เกิดเพราะสาเหตุจากการเสื่อมตามธรรมชาติของเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายนะคะซึ่งรวมไปถึงเนื้อเยื่อของลูกตาเพราะว่าสายตายาวในผู้สูงอายุนะคะโรคต้อกระจกตาค่ะโรคต้อหินโรควุ้นตาเสื่อมพวกนี้นะคะส่วนการติดเชื้อซึ่งมักเป็นการติดเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อแบคทีเรียอย่างเช่นโรคตาแดงจากไวรัสโรคตากุ้งยิงโรคริดสีดวงตาพวกนี้นะคะหรือว่าจากตาได้รับแสงแดดเรื้อรังมานานนะคะอย่างเช่นเกษตรกรผู้มีอาชีพทำงานกลางแจ้งซึ่งโรคตาที่พบได้บ่อยจากสาเหตุนี้ก็คือโรคต้อกระจกตานะคะโรคต้อเนื้อต้อลมพวกนี้นะคะการรับประทานอาหารบำรุงสายตานะคะจำพวกพริกหยวกแครอทไทยผักใบเขียวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มันเทศปลาเซลมอนอะโวคาโดนะคะถั่วอัลมอนด์ชาอย่างนี้นะคะจะช่วยได้จากการรับประทานอาหารจำพวกนี้นะคะหรือว่าไม่สะดวกนะคะก็รับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากดาวเรืองจากแครอทเบต้าคูแคนใบแปะกล้วยสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากมะขามป้อมนะคะพวกนี้นะคะก็จะช่วยในการบำรุงสายตาได้นะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามไปที่อาจารย์สุภัทรานะคะ
7: ปัญหาสุขภาพตาคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาเปียกตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาบุ๋นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาทางสายตาภายใต้เครื่องหมายการค้าตราด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินสนใจติดต่อได้ที่หมายเลข
9: 064 2 6 5 1 4 2 6
11: ย้ำอีกครั้งนะคะ
9: 064 2 6 5 1 4 2 6
11: จดทันกันไหมคะย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ
9: 064 2 6 5
12: 1 4 2 6
1: การใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์เพื่อป้องกันบำรุงและฟื้นฟูนะคะจะช่วยคุณผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นห่างไกลจากโรคภัยต่างๆค่ะด้วยความปรารถนาดีจากรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยทีมงานอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตค่ะสนับสนุนรายการโดยบ้านธิดาเรือนไทยบ้านพักตากอากาศส่วนตัวริมแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรีกราบนมัสการหลวงพ่อโตวัดสะตือล่องแพขับเจ็ตสกีเที่ยวชมธรรมชาติริมน้ำป่าสักรับประทานอาหารพื้นบ้านของชาวลาวเวียงสนใจติดต่อสำรองบ้านพักที่หมายเลขโทรศัพท์
12: 064 2 6 5 1 4 2 6

เสด็จสู่สวรรค์คาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาด้วยสำนึกในพระกรุณาตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: มิดพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสคลูซีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินดีนิวฟาวิตพลัสความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวนเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรคุณชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี228454188 228454188ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์0875005800ขอเจริญพร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: เพราะในใจคุณ

0: เรากลับมาเจอกันในชั่วโมงที่หนึ่งนะคะคุณฟังคะที่พิเศษก่อนหน้านี้คือครึ่งชั่วโมงเราไม่นับเป็นชั่วโมงนะเรานับเป็นครึ่งชั่วโมงพิเศษเป็นเวลาพิเศษแต่ตรงนี้เรานับเป็นชั่วโมงนะคะเราก็จะเจอกันในชั่วโมงแรกเนาะได้คุยกับคุณป้าปุ้ยก็เป็นกังวลใจแล้วก็เป็นห่วงนะว่าป้าปุ้ยทำงานหนักมากเกินไปหรือเปล่านะคนเราเนี่ยคุณฟังพอจะเป็นโรคอะไรเนี่ยโหมันประดังเข้ามาเดี๋ยวเป็นโรคนั้นโรคนี้บางทีก็เป็นโรคที่อย่างเช่นถ้ามีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมปอดเนี่ยหัวใจก็จะมาทันทีนะคะเป็นอวัยวะที่ต้องทำงานคู่กันอย่างอื่นก็คู่กันเหมือนกันแต่ถ้าตรงนี้มีปัญหาตรงนี้ก็จะกระเถิบเข้ามามันเหมือนกับว่ามันสัมพันธ์กันอย่างนั้นแหละค่ะคุณฟังเนาะเพราะนั้นเวลาที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคอะไรสักโรคเนี่ยคุณฟังอย่าได้เป็นเลยบอกได้ไหมบังคับได้ไหมไม่ได้ไม่อยากเป็นใครๆก็ไม่อยากเป็นเนาะแต่ก็เป็นกำลังใจให้คุณป้าปุ้ยก็แล้วกันเนาะวันนี้มีข้อมูลตรงนี้มาฝากคุณฟังกันก่อนอื่นเลยได้คุยกับคุณป้าปุ้ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการที่เรียกว่าเกี่ยวกับตับหรือว่าท้องมารนะคะนั้นสุก็เลยไปสืบค้นหาตรงนี้ดีกว่าช่วยได้ช่วยช่วยไม่ได้ก็ได้แต่หาสาระความรู้มาฝากกันเรื่องของอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบและฟื้นฟูการทำงานของตับนะคะนั่นคือกาแฟดำนะกาแฟดำนะป้าปุ้ยช่วยลดความเสี่ยงของโรคตับแข็งและโรคตับอักเสบนะคะได้ในเมื่อตับในตับนะคะเมื่อดื่มแบบไม่เติมน้ำตาลดื่มกาแฟดำต้องไม่ใส่อะไรเลยมีแต่กาแฟดำอย่างเดียวไม่มีแคลอรี่ด้วยนะคะผักตระกูลกระหล่ำบรอกโคลีนะคะเพิ่มสารกลูตาไทโอนและกระตุ้นเอนไซม์ล้างพิษในตับแต่ต้องทานในรูปแบบสุกๆนะคะทานนิดๆทานหน่อยๆทานได้ทานนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อจำได้แล้วพี่พรทิพย์
1: ฟังแต่รายการ
0: ค่ะ
1: พูดเมื่อกี้นะคะ
0: ค่ะ
1: เสียงจะสั่นๆนะคะพ
0: ู
1: ด
0: เมื่อกี้ใช่ใช่
1: ก็อยากจะบอกว่า
0: ค่ะ
1: พรทิพย์นะคะ
0: ค่ะ
1: ทดลองแล้วค่ะตับกับไตตัวเลขดีตับ20ตัวเลขตับแค่20เองอยู่73น่ะเพราะกินอะไรรู้ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ต้มตะไคร้ค่ะแล้วก็ใส่น้ำเต้าลูกน้ำเต้าอ่อนๆที่เราสามารถจะมากินเป็นอาหารได้อะค่ะพบกันแล้วลูกหมากสีเขียวที่คนแก่เขาเคี้ยวๆสมัยโบราณน่ะนะคะนั่นแหละค่ะใส่ลงไปน้ำตาลก็ไม่ขึ้นตัวเรียกตับดีปีนึงก็21เองค่ะ
0: อ๋อโอเคค่ะ
1: แล้วเป็นการกินที่ประหยัดด้วยของพวกนี้ไม่แพงนะคะ
0: ค่ะค่ะ
1: ไม่แพงพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วถึงกล้าบอกไม่โกหกค่ะ
0: อันนี้ก็คือทางร้านสัตว
1: ์แผ่นไทยกันแล้วอะไรกันแล้วอะค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะพี่พรทิพย์ได้มีข้อมูลความรู
1: ้ค่ะตัวเลขตับและไตดีค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆน้ำตะไคร้นี่ก็ดีนะมันหอมชื่นใจ
1: ไม่ขึ้นเลยค่ะไม่ขึ้นเลยหวานทั้งวันน่ะถ้าไม่หวานไม่สะใจ
0: ต้องไม่หวานต้องไม่หวานต้องไม่หวานนะ
1: หวานน่ะทุเรียนนี่ไม่เคยต้องอดอยากเลย
0: อ๋อหมายถึงว่าพี่
1: น้ำตาลไม่เคยขึ้น
0: อ๋อพี่พรทิพย์อาจจะมี
1: น้ำตาลอยู่ตัวเลยทำลูกหมากเขียว
0: แล้วออกกำลังกายไหม
1: ไม่ค่อยได้ออกเป็นคนเด
0: ิน
1: เร็วอ๋อ
0: นี่ไง
1: ไม่ได้รถอ่ะเดินไปตลาดเดินไปที่ไหน
0: มันอาจจะเป็นแต่ละบุคลิกของแต่ละคนเนาะค่ะ
1: ค่ะมันชินตั้งแต่เด็กอะเดินเร็วพ
0: ู
1: ดเร็วมาอย่างนี้จนแขนจะติดขาเดินเร็วพ
0: ู
1: ดเร็ว
0: โอเคขอบพระคุณมากค่ะได้ข้อมูลดีๆจากพี่พันธ์ค่ะโอเคน้ำตะไคร้เนาะแล้วก็มีลูกหมาก
1: ค่ะโถนะคะไม่ต้องไปหาอะไรกินหรอกค
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะแต่ว่าต้องข้อสำคัญขออภัยเนื้อสายหลุดไปข้อสำคัญต้องไม่ใส่น้ำตาลนะคุณป้าคะอันนี้ต้องเป็นงานที่มีการยอมรับนะเวลาที่เราจะทานอะไรเนี่ยนะคะกาแฟดำนี่อันนี้มีงานวิจัยรองรับนะก็ต้องใช้วิธีการนี้ล่ะค่ะคุณฟังเพราะว่าอะไรคือไม่ใส่น้ำตาลแคลอรี่ก็ไม่ขึ้นนะลองทานดูนะคะกาแฟดำนิดๆจิบนิดๆนะแล้วก็มีพวกปลาทานได้ไหมคะปลาเนี่ยถ้าปลาทานได้ก็ทานซะนะปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยซ่อมแซมเนื้อเยื่อตับแล้วก็ลดไขมันค่ะนะทีนี้มาดูกันอีกนะเพิ่มเติมก็คือนี่ไงอาหารบำรุงตับที่คุณหมอแนะนำนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตับเรื่องของตับนะคะเดี๋ยวนะมีกาแฟดำโอเคป้ากาแฟดำนะคะไปซื้อกาแฟมาเป็นขวดน้ำร้อนที่เรามีที่บ้าน ต้มน้ำให้เดือดให้ร้อนนะคะใส่กาแฟไปในถ้วยเล็กๆนิดๆแล้วก็เติมกาแฟดำลงไปนะคะแล้วก็คนทานเวลาถ้วยนะคะชาเขียวก็ได้บล็อกโคลี่ก็ได้กระเทียมก็ได้นะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการล้างตับนะอันนี้ก็เป็นอาหารธรรมดาก็คืออาหารที่เป็นยานี่แหละนะคะก็อยากให้คุณป้ามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบ้างเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้คุยในเรื่องของหลักภาวะโภชนาการเมื่อสักครู่นี้ซึ่งมันก็มีปัญหาแล้วก็ส่งผลต่อตับเหมือนกันนะคะก็อยากให้คุณป้าเข้าใจนะคะพยายามที่จะฟังรายการนี้นะแล้วก็โทรเข้ามาพูดคุยกับคุณหมอก็ได้คุยกับคุณพยาบาลก็ได้คุยกับผู้จัดก็ได้เพราะข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะหามาจากพวกโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลของรัฐโรงเรียนแพทย์ต่างๆนี่แหละเพื่อให้มันถูกต้องนะคะคุณป้าต้องพยายามฟังนะจะได้เข้าใจกันนะคะนี่ก็เป็นแล้วก็ถ้าเผื่อว่าจะเสริมเติมในการทานสมุนไพรแปลกวิตาไวกิ้งอันนี้คุยกับคุณหมอก่อนเดี๋ยวให้คุณหมอท่านแนะนำอะไรต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะไม่นั้นเดี๋ยวจะมีปัญหากับแพทย์ที่โรงพยาบาลเพราะทางโรงพยาบาลบางท่านเขาอาจจะมีคอนฟลิกต์แล้วคุณป้าเองก็ตัดสินใจไม่ถูกนะบางทีคนเราก็สองจิตสองใจเนาะอยากทานก็อยากทานอยากหายก็อยากหายซึ่งจริงๆก็ทานได้อยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าพอโด

สภาพของร่างกายของตัวเองด้วยนะมาถึงอีกเรื่องนึงนะคะเมื่อสักครู่นี้ได้รับสายจากคุณอ๋อยนะคุณอ๋อยก็บอกว่าการขยิ่งปลายเท้าเนี่ยอาจารย์สุมันมีประโยชน์ยังไงเพราะว่าได้ยินอาจารย์สุคุยกับคุณผู้ฟังบอกว่าเอ๊ะแล้วการขยิ่งปลายเท้าที่เขามีปัญหาเรื่องของข้อเข่านะคุณป้าโทก็มาถามป้าจะยืนข้างกำแพงแล้วป้าจะขยิ่งไปแล้วก็ทิ้งช่วงไว้เท่าไหร่ดีนานเท่าไหร่ดีจริงๆแล้วมันก็เป็นความสามารถของแต่ละบุคคลนะคะถ้าเราหันหน้าเข้ากำแพงนะคุณฟังเวลาเราจะขยิ่งปลายเท้านะเราก็ยกขึ้นนะยกปลายเท้าเหยียบปลายเท้าแล้วก็ยกส้นเท้าขึ้นถูกไหมคะถ้าเรายังไม่คุ้นยังไม่ชินเหมือนนักบัลเล่คุณฟังนึกออกใช่ไหมคะเหมือนนักบัลเล่นะเขาก็หันหน้าเข้าหาฝาผนังก่อนแล้วก็ขยิ่งส้นเท้าขึ้นไปปลายเท้าก็กดอยู่ที่หน้าที่พื้นแล้วก็นับ1 2 3 4 5ทนได้ไหมถ้าทนไม่ได้วางเท้าลงไปก่อนวางส้นเท้าลงไปเอาใหม่ทำใหม่ยกขึ้นไปถ้าถามว่าเรื่องของการขยิ่งปลายเท้าช่วยอะไรได้บ้างแน่นอนนะคุณผู้ฟังเรื่องของการขยิ่งปลายเท้านั้นมีประโยชน์แน่นอนนะคะสำหรับผู้ที่อาจจะเป็นมือใหม่หัดขับนะยังไม่เคยทำนะก็อาจจะมีประโยชน์ดังต่อไปนี้ค่ะคุณฟังคะโดยเฉพาะผู้ที่มีความสนใจนะช่วยในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับระบบเดี๋ยวนะคะสุขขอดูนิดนึงการขยิ่งปลายเท้ามันมีข้อมูลตรงนี้ให้นะคะนี่คือการเดินแป๊บหนึ่งเนาะนี่กำลังหาข้อมูลให้ประโยชน์ของการเดินเนี่ยถ้าเดินขยิ่งปลายเท้าก็จะได้เรื่องของเลือดไหลเวียนดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการช่วยกล้ามเนื้อที่บริเวณน่องซึ่งมีเส้นเลือดดำใหญ่ๆที่เป็นเส้นเลือดดำเส้นใหญ่ๆของร่างกายพุ่งตรงไปสู่หัวใจเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็เป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้นะอันนี้คือคร่าวๆนะก็ให้คุณผู้ฟังลองทำดูนะคะเซตหนึ่งก็1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง3ครั้งเวลาขึ้นก็นับ1ถึง5ก็ได้ถ้าทนได้แล้วก็วางเท้าลงแล้วขึ้นไปใหม่ก็นับ1ถึง5แล้วก็วางเท้าลงนับ1ถึง5วางเท้าลงแต่ถ้ามีความแข็งแรงในระดับที่มากมีความทนทานในระดับที่มากกว่าเดิมก็ขยิ่งปลายเท้ายกส้นเท้าขึ้นนับ1ถึง10นะคะแล้วก็ปล่อยวางลงขึ้นไปนับ1ถึง10แล้วก็ปล่อยวางลงเขาเรียกว่าเป็นเซตๆนะคะคุณฟังประโยชน์ก็จะได้กับเรื่องของเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงหัวใจมีความแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการย่อยก็จะดีขึ้นด้วยนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้กับคุณฟังนะคะอย่าลืมว่าเรื่องของหลอดเลือดนะคะเราใช้พลังงานในร่างกายหรือว่าใช้อวัยวะของเราในการที่จะช่วยหลอดเลือดแล้วการเพิ่มเติมด้วยสมุนไพรแปะกล้วยอันนี้ก็ต้องไม่ลืมด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะดูแลภายในหลอดเลือดเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดก็ผสมผสานกันไปนะคะสำหรับสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังกันมาค่ะเรามาฟังเพลงกันต่อสำหรับคุณผู้ฟังที่แนะนำเพลงไว้นะคะเดี๋ยวเนาะมีเพลงอะไรบ้างนี่ค่ะเพลงชีวิตเสรีรักปักใจเปิดไปแล้วนะคะหยาดฝนแรกตั้งใจนะคะเพลงของคุณดาวใจไพจิตแล้วก็มีหยาดฝนแรกก็มีตั้งใจให้ฟังเพลงนี้ก่อนค้างคุณผู้ฟังไว้หนึ่งเพลงเหมือนกันจากคุณดาวใจไพจิตด้วยเหมือนกัน

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาปิ้งกาแฟวันยังทำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ในส่วนของสุขภาพกับเสียงเพลงที่คุณฟังจะสั่งซื้อจากคลินิกสี่แยกไฟฉายนั้นก็จะมีแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วก็ผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บนะคะทั้ง3ชนิดราคาเท่ากันเลย260บาทแต่ข้อสำคัญให้คุณผู้ฟังโทรไปที่คลินิก4แยกไฟฉายค่ะ10คู่สายอีก10หมายเลขโทรศัพท์นะคะคือ062 5100 560ถึง9คราวนี้ขอเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังนิดนึงที่คุณอ๋อยถามมานะคะบอกว่าการขยิบปลายเท้านี่มันดียังไงนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณน่องแล้วก็บริเวณข้อเท้ามีความแข็งแรงหรือจะเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดแล้วนะคะสิ่งที่จะเพิ่มเติมก็คือลดอาการบวมแล้วก็ล้าค่ะคือในส่วนของการขยิบปลายเท้านั้นจะช่วยลดอาการขาบวมและอาการเมื่อยล้าจากการยืนหรือว่าการนั่งเป็นเวลานานได้แต่ทั้งนี้ผู้ที่จะดำเนินการในการจัดทำนะคะหรือว่าจัดท่าขยิบปลายเท้าหรือว่าดำเนินการในการทำท่านี้ท่านต้องฝึกตัวเองไปเรื่อยๆก่อนอย่าเข้มข้นในการฝึกในระยะแรกนะคะให้ค่อยๆเริ่มครั้งละ1 2 3เพราะบางท่านอาจจะไม่เคยไม่คุ้นหรือมันจะกลายเป็นเกิดการบาดเจ็บแล้วก็เกิดการอักเสบได้เพราะฉะนั้นเวลาทำก็ต้องเข้าใจกำลังของตัวเองนิดนึงนะคะทีนี้ส่วนที่จะช่วยอีกครั้งนึงก็คือช่วยในเรื่องของการทรงตัวนะคะคือเพิ่มความสมดุลของร่างกายการทรงตัวให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุนะคะขออภัยผู้สูงอายุถ้าเผื่อว่าบางทีการเดินไม่ค่อยแข็งแรงแต่ว่าถ้าได้ฝึกท่านี้เนี่ยมันจะทำให้โอ้นี่กำลังจะล้มนะเอ็นไปทางนี้เออขยับตัวนิดนึงทรงตัวได้เพราะหน้าเท้ากดปลายเท้ากดที่พื้นไว้ทำให้มีความแข็งแรงมากขึ้นก็เรียกว่าเป็นการฝึกวิทยายุทธไปในตัวถูกไหมคะเป็นการฝึกเตรียมความพร้อมเหมือนกับการเตรียมการล้มน่ะคือถ้าจะล้มอ๋อนี่เราทรงตัวได้ดีนะที่เราฝึกไว้เออความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าขาหน้าเท้าเนี่ยช่วยพยุงไว้ได้เนาะอันนี้ก็คือประโยชน์นะคะคุณฟังคะสำหรับคุณผู้ฟังท่านนี้ล่ะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค
3: ่
4: ะ
3: ค่ะโทรจากที่ไหน
4: ว่าเบอร์ที่โทรซื้อแผ่นไว้เนี่ย
3: ค่ะ
4: ที่ซื้อโปรตีนเนี่ยมันเบอร์เดียวกันไหม
3: เบอร์เดียวกันค่ะคุณป้าเบอร์เดียวกันนะคะค่ะ0625100560-9ได้เลยค่ะเบอร์เดียวกันแต่ว่าคุณป้าแจ้งนิดนึงว่าคุณป้าอยากทาน
4: ผงไหมเป็นผงหรือเป็นเม็ด
3: เป็นถูกไม่แน่ใจแต่น่าจะเป็นผงชงนะคะทราบว่าเป็นผงชงคราวนี้คุณป้าอยากจะทานเนี่ยคุณป้ามีปัญหาเกี่ยวกับโรคอะไรกรุณาแจ้งไปด้วยบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตนะ
4: ไม่ใช่จะซื้อให้แฟนกิน
3: มาใช่ใช่คืออย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามก็คืออยากให้คุณลุงผู้ชายทานเพื่อที่จะเสริมกำลังก็แจ้งเข้าไปด้วยนะคะแจ้งด้วยว่าเป็นการเสริมโปรตีนให้กับร่างกายที่อาจจะขาดหรือว่าเสริมเติมเพื่อเพิ่มค่ะ
4: ปวดหลัง
3: ก็ใช่ใช่ต้องแจ้งเขาไปด้วยนะคะว่ามีอาการปวดหลังนะค่ะอันนี้เพราะว่าเขาจะมีโปรตีน
4: อายุแกได้92แล
3: ้
4: ว
3: โอ้เหรอคะแล้วคุณป้าอายุเท่าไหร่คะเนี่ย
4: ปวดหลังเหรอ
3: คะแล้วคุณป้าอายุเท่าไหร่คะคนที่พูดเนี่ยอายุเท่าไหร่คะ
4: 80
3: โอ้โหแล้วมีการปวดปวดอะไร
4: ทุกวัน
3: อ๋อการวันละกี่เม็ดคะวันละกี่เม็ด
4: เท้า2เย็น2
3: โรคประจำตัวมีไหมคะ
4: อ
3: ๋
4: อไม่มีหรอก
3: อืมนี่แหละ
4: เลือดลมมันดีนะ
3: ค่ะ
4: เลือดลมดีแบบว่า
3: แล้วได้ออกกำลังกายได้ทำได้ใช้สูตรอาจารย์ในแพทย์ชำนาญอาหารเป็นยาออกกำลังกายไหมคะ
4: ได้
3: อืมนี่ไงเห็นไหมอันนี้อยู่แถวไหนคุณป้าอยู่แถวไหนครับฟังอยู่แถวไหนคะเนี่ย
4: รัตนี
3: อ๋อนี่แหละค่ะฟังชัดไหมคะคุณป้ากลางคืนชัดไหม ค่ะโอเคชัดนี่ก็ดีแล้วได้ยินว่าชัดนี่ก็แจ่ม
4: ประมาณ
3: ค่ะ
4: 3-4 ทุ่มก็ต้องเลื่อนไปอีกที่นึง
3: เลื่อนไปอีกที่นึงได้ได้ได้ค่ะ
4: ใช่
3: ค่ะค่ะอันนั้นคุณป้าแจ้งนะว่าจะซื้อให้คุณลุงเพราะว่าคุณลุงมีอาการปวดหลังนะคะคุณลุง
4: แกไปเอ็กซเรย์มาแล้วหมอบอกว่ากระดูกหลังเนี่ยมันผุนิดนึง
3: นี่ไงคะต้องเสริมเติมโปรตีนด้วยแล้วถ้าอย่างนั้นก็เสริมด้วยอาหารธรรมดาก็ได้ด้วยนะอย่างเช่นพวกเนื้อสัตว์พวกเนื้อหมูตุ๋นนะคะไก่ตุ๋นอะไรพวกนี้นะนึ่งตุ๋นเนื้อปลาเนี่ยได้นะคะคุณป้าเพิ่มอาหารประเภทโปรตีนพวกเนื้อสัตว์อ่ะแต่ขอให้เป็นเนื้อสัตว์จากธรรมชาตินะพวกลูกชิ้นไส้กรอกอะไรไม่ใช่ไม่เอานะต้องเป็นพวกเนื้อหมูเนื้อไก่เนี่ยเพิ่มให้เพื่อที่จะได้รับประทานแล้วมันจะไปซ่อมแซมอ
4: ย
3: ่
4: าง
3: นั้
4: นแกไม่กินเลยแกกินแต่ต้มปลา
3: ถ้าอย่างนั้นก็เราก็เพิ่มเนื้อปลาถ้าอย่างนั้นก็เพิ่มเนื้อปลาม
4: ันอยู่ใกล้ทะเลไง
3: โอ้ยโชคดีดีมากถ้าอย่างนั้นก็เพิ่มเนื้ออาหารทะเลเลยค่ะนะคุณลุงเพิ่มเนื้อปลา
4: ต้มปลาอินทรีต้มปลาเก๋า
3: ค่ะ
4: ต้มปลานิ่ม
3: นี่แหละต้มยำต้มแซบต้มเล้งต้มลงอะไรได้หมดเลยนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นนึ่งบ้างก็ได้นะคุณป้าเนาะค่ะนึ่งบ้างตุ๋นบ้างต้มบ้างตามประสาค่ะกระพงก็ได้นะคะกระพงขาวจระเม็ดนี่ก็ยังได้เลยนะปลาอินทรีจะมีบ้าง
4: ตอนที่ยังแก่นะตอนยายยังตาฟ้าอยู
3: ่ค่ะ
4: ขายก
3: ับ
4: ข้าว
3: อ๋อเหรอ
4: ขายยำปลาที่อร่อยมากเลย
3: โอ้โหนี่มาเจอไหม
4: มานึ่งแล้วแกะเอาก้างมันออกเปลี่ยนมันออกกินมันออกก็รวมกันให้มันได้สักครึ่งหม้อ
3: ค่ะ
4: มันตะไคร้ใบมะกรูดโขกให้ละเอียดใส่เข้าไปบีบมะนาวข้าวคั่วพริกป่นคนขายดี
3: อือหือ
4: เอ็มผักให้เขาด้วย
3: นี่เห็นไหมคะนี่เป็นคนจิตใจบุญเห็นไหมคะเลยกุศลก็เลยได้เลยว่าความจำก็ดีสุขภาพก็ดีด้วยนะนี่แหละคนใจดีใช่
4: ว
3: ่
4: า
3: โชคดีคุณป้าได้กินปลาอยู่ใกล้ทะเล
4: กิน
3: ใช่ไหมคะ
4: กินแต่ไม่กินพวกของหมัดของดองแมว
3: ดีแล้วค่ะดีแล้วแล้วก็คุณป้าทานแปะกล้วยนี่กี่เม็ดเช้าเย็นคะตอนเนี้ย
4: เช้า2เย็น2
3: คุณป้าลองเพิ่มหน่อยนะเพราะว่าอายุมากขึ้นนะเช้า3เย็น3ก็ได้นะคะกาแฟทานไหมกาแฟ
4: มันไม่ทาน
3: กาแฟไม่ทาน
4: ไม่ปวดขานะ
3: หมายถึงยังไงนะคะ
4: ไปปวดเข่าปวดอะไรเนี่ยมันไม่ปวด
3: ใช่มั้ยไม่ปวดก็ต้องเพิ่มบ้างเพราะว่าอายุมากขึ้นบางทีสายตาเป็นยังไงบ้างคะสายตา
4: ตาด
3: ีอ๋อนี่ไงเห็นไหมคะนี่
4: ทำข้าวเองสามีทำทุกวันแ
3: ท้เก่งมากเลย
4: ก็ดอกทำเอง
3: แต่นี่ส่วนมากจะเน้นปลาใช่ไหมคะคุณป้า
4: ใช
3: ่ดีมากเลยค่ะ
4: เองมันมีที่ว่างอยู่บ้านนึงสร้างบ้านติดบ้านเลยก็ปลูกผักเอง
3: อ๋อปลูกผักเอง
4: ยก
3: เ
4: ปิด
3: ค่ะนี่ไงเห็นไหมว่าคุณป้าน่ะโชคดีมีความสุขได้เดินออกกำลังกายได้ไปเก็บผักเก็บหญ้าแล้วเราไม่ต้องใส่สารเคมีใช่ไหมคะไม่ได้ไปฉีดยาอะไรเขา
4: ไม่ใส่
3: ไม่ต้องใส่นะก็ตามธรรมชาติอาจจะ
4: เป็นเม็ดมันได้ผ่านแล้วพอมันขึ้นมาสักหน่อยนี่พอค่ำเราก็ต้องเอาไปจ่ายไปหาไอ้หอยมันชอบมากินใบ
3: อ๋อค่ะ
4: หอยมันจะมากินกลางคืนไง
3: หอยทากเหรอคะ
4: ไม่เจ็บไอ
3: ้
4: ตัว
3: จ
4: ะน
3: ี้อ๋อเหรอคะอืม
4: ใครคนที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยแกเป็นไวรัสบีแกไม่รู้ตัวเองถ้าเป็นแล้วไปหาหมอเจาะเลือดดูเขาก็รู้ไวรัสบีถ้าไม่รักษามันจะกลายเป็นตับแก
3: ถูกต้องค่ะ
4: จะเป็นมะเร็ง
3: ใช่นี่แหละโอ๊ยแสดงว่าคุณป้ามีความรู้นะเนี่ยใช่แล้วถูกต้องแล้วค่ะ
4: เพราะว่าไปหาหมอเอกชนเนี่ยตอนแรกอยู่โรงพยาบาลไปหยิบนี่แหละที่ริ่งไปหาแกตอนแรกอยู่ทำไมมันไอมันไขมันเยอะแยะอย่างเง
3: ี้
4: ยไปหาหมอบอกว่าจะเป็นไวรัสบีนะเนี่ยไปรักษาเป็นตับแข็งแล้ว
3: อันนี้เป็นใครคะเป็นคนรู้จักหรือว่า
4: เป็นหมอ
3: หมายถึงว่าคนที่เป็นไวรัสอะค่ะ
4: ยายนี่แหละ
3: อ๋อคุณยายเหรอ
4: มันเพิ่งเริ่มเป็นไงไปหาหมอ
3: แล้วตอนนี้ทานยาหายแล้วโอ้นี่แสดงว่าดีมากเลยเข้าใจ ข้าใจ
4: มันเป็นไวรัสบี
3: ไวรัสบีเนาะคะอืมค่ะแล้วเราก็รักษามาหายแล้วใช่ไหมคะกี่ปีแล้วคะเนี่ยที่รักษาหาย
4: โอ้ยหลายปี
3: หลายปีเนาะใช่ใช่อ๋อถ้าอย่างนั้นก็ต้องเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองเยอะๆนะคะทานปลาแล้วก็
4: เปิดเพลงให้ยายฟังบ้างเด
3: ้
4: อ
3: ได้เลยได้เลย
4: ใจถวายวัด
3: อ๋อโอเคเอาได้เลยโอเคค่ะ
4: ไว้ใจ
3: ค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้นะขอบพระคุณมากนะคะชื่อคุณยายอะไรคะเนี่ย
4: อ๋อชื่อสุภัสตา
3: คุณยายเขาเรียกชื่อเล่นว่าคุณยายอะไรคะ
4: ชื่อเดียวกันเลย
3: สุภัสตาเหมือนกันเหรอคะชื่อสุ
4: ค่ะ นามสกุลโสภา
3: โสภานะแสดงว่าสวยด้วยโสภาแปลว่าสวยค่ะขอให้คุณยายสุภัสตามีความสุขคุณยายสุแข็งแรงนะคุณยายนะรักษาแล้วก็โทรไปพรุ่งนี้โทรไปที่คลินิกสีแยกไฟฉายก็0625100560-9แล้วก็บอกว่าเป็นโปรตีนสำหรับคุณผู้ชายที่มีอาการปวดหลังนะบอกเขาอย่างนี้นะคะค่ะค่ะถ้าของคุณยายจะทานได้คุณยายก็แจ้งไปว่าของฉันเนี่ยต้องบำรุงอะไรไหมถามดู
4: ก
3: ิน
4: แต่กล้วยอย
3: ู่กินแต่กล้วยอยู่ก็3เม็ดเช้าเย็นนะเพิ่ม3เม็ดเช้าเย็นนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะหัวใจถวายวัดเดี๋ยวได้จัดให้เนาะนี่ไงคนที่สุขภาพดีอารมณ์ก็จะดีมีความสุขนะคะแค่พูดนี่ก็รู้เลยว่ามีความสุขสุดชื่นที่สุดในโลกกับการที่เดได้ยินคุณผู้ฟังมีความสุขนะคะได้ฟังเพลงเพราะๆฟังเพลงนี้กันก่อนนะคะก่อนที่จะไปหัวใจถวายวัดหยาดฝนแรกจากคุณชรินทร์นันทนาครตามคำขอแล้วก็ตั้งใจสุเทพวงศ์คำแหงค่ะ

ันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหตุผลของคนมันสองเวอร์ชันนะคุณผู้ฟังบางท่านก็อาจจะอยากอยู่คนเดียวเพราะว่าสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ก็เลยอยู่คนเดียวทำงานไปก็มีความสุขปัจจุบันนี้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของภาวะทางด้านระบบเศรษฐกิจด้วยนะคะโดยเฉพาะสังคมบ้านเรานี่ยังไม่เท่าไหร่แต่สังคมต่างประเทศนี่ออกจะเป็นเรื่องที่แปลกมากๆก็คือว่าคุณฟังคงจะเข้าใจนะคะว่าระบบสังคมของฝรั่งหรือว่าในครอบครัวใน family ของเขาเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีคุณลูกลูกเนี่ยพอวัยทีนหรือว่าจะเข้ามหาลัยเนี่ยเขาก็จะพาตัวเองออกไปนอกบ้านแล้วไปอยู่ไปทำงานนอกบ้านไปหาเงินใช้เองคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องส่งเสียให้เขาเรียนเขารับผิดชอบของเขาเองแต่ปัจจุบันมันไม่ได้กลายเป็นแบบนั้นนะปรากฏว่าลูกๆเนี่ยยังไม่ออกจากบ้านถึงแม้ว่าจะไปทำงานที่นอกบ้านก็ตามเพราะว่าหนึ่งอะไรคะค่าที่อยู่อาศัยในตัวเมืองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแพงมากเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องอยู่บ้านแต่ขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้ใช้เงินของคุณพ่อคุณแม่แต่เขาก็อยู่ของเขาแล้วก็กลายเป็นว่าเขาก็ยังอยู่กับครอบครัวพอเขาทำงานไปกลับกลายเป็นว่าเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีคู่เพราะเขาอยู่อย่างมีความสุขเผลอๆถ้าเป็นคนไทยแล้วก็ไม่รู้ว่าคอยดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่ที่ทานแปะกล้วยอยู่ก็แข็งแรงดีลูกก็ไม่ต้องไปดูแลมากใช่ไหมคุณผู้ฟังอันนี้คือสมมตินะแต่ถ้าเป็นต่างประเทศคุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลตัวเองจะไปเที่ยวก็ไปลูกก็อยู่กับบ้านก็กลายเป็นว่าเป็นสังคมที่มีครอบครัวที่อบอุ่นมากขึ้นนะคะครอบครัวก็จะมีสมาชิก3คนเหมือนเดิมคือมีคุณพ่อคุณแม่คุณลูกแล้วก็แต่ทุกคนก็มีงานทำมีภาวะของทางด้านเศรษฐกิจดีซึ่งมันกลับกลายเป็นว่าสภาพของทางด้านเศรษฐกิจผู้คนก็เลยแต่งงานน้อยลงอยู่คนเดียวมากขึ้นชีวิตของครอบครัวก็น้อยลงการเกิดก็น้อยลงผลในเรื่องของผู้สูงอายุก็มากขึ้นแต่ได้รับความอบอุ่นมากขึ้นสังคมฝรั่งเริ่มจะใช้ก็มีนักปรัชญานะคะหรือว่านักทุนนิยมไหมดิฉันไม่แน่ใจนะเขาก็บอกว่าบางทีไอ้ความเข้าใจในครอบครัวความรักความห่วงใยจากนโยบายของคนเอเชียที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเนี่ยบางทีฝรั่งก็นำไปใช้ก็ได้ผลเหมือนกันเพราะว่าสมาชิกในครอบครัวก็ยังคงอยู่ด้วยกันมีปฏิสัมพันธ์เหมือนกันนะคะนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นสังคมที่เลียนแบบนะแต่ว่าจากเหตุการณ์ต่างๆที่มันทำให้รู้ว่าสภาพเศรษฐกิจมันบังคับหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาก็สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขซึ่งมันก็ไม่แปลกถ้าคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวก็ไปเขาก็ไปทำงานลูกก็ไปทำงานแล้วก็ลูกก็ไม่ได้ไปขอเงินคุณพ่อคุณแม่ใช้แล้วเขาก็ไม่ได้มีบุคคลที่3ที่4เข้ามาทำให้เกิดปฏิกิริยาปัญหาในครอบครัวเขาก็อยู่คนเดียวของเขาถูกไหมคะนี่คือพื้นฐานครอบครัวที่มันอาจจะเป็นรูปแบบใหม่ที่มันเกิดขึ้นสมาชิกภาพในครอบครัวยังคงแบบเดิมแต่ว่าระบบเศรษฐกิจอาจจะแปรเปลี่ยนไปสภาพสังคมอาจจะแปรเปลี่ยนไปความรักความเข้าใจในครอบครัวมีมากขึ้นความอบอุ่นมีมากขึ้นสังคมฝรั่งก็เลยกลายเป็นว่ากับการที่จะไปท่องเที่ยวก็ไปท่องเที่ยวกันได้3คนเหมือนเดิมคุณพ่อคุณแม่คุณลูกก็ไปกันได้ไม่ต้องทิ้งคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะมีความรักความเข้าใจมีความห่วงใยในครอบครัวมากขึ้นก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะคะที่ทำให้เราต้องคิดว่าสังคมเอเชียกำลังจะเปลี่ยนไปสังคมฝรั่งหรือกำลังจะเปลี่ยนไปหรือว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงกันรู้แต่ว่าถ้าผู้สูงอายุของเรานะคะอยู่ได้ด้วยความปลอดภัยมีความสุขร่างกายแล้วก็จิตใจไม่มีเบาหวานไม่มีความดันมันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากนะคะหลายท่านหลายคนบอกว่าไม่ต้องคิดมากตื่นเช้ามาออกกำลังกายตื่นเช้ามานอนหลับให้สบายตื่นมามีความสุขยิ้มได้หัวเราะได้ไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องมีเบาหวานไม่ต้องมีความดันมีระบบการไหลเวียนของเลือดที่ดีเย็นๆมาออกกำลังกายแล้วก็เข้านอนแต่หัวค่ำได้ออกกำลังกายบ้างได้ทานอาหารที่เป็นยาตามที่อาจารย์ในแพทย์ชำนาญบอกไว้มันก็จบแล้วนะจบแบบไม่เจ็บมีแปะกล้วยดูแลตลอดนะคะทานได้ทั้งบ้านเลยทั้งสมาชิกในครอบครัวสั่งซื้อจากคลินิกสี่แยกไฟฉายนะ062ค่ะ5100-560-9เมื่อไหร่ก็ตามที่ตั้งใจที่จะดูแลระบบหลอดเลือดแปะกล้วยตราไวกิ้งค่ะคุณฟังจะเปิดเพลงนี้
ทันไหมคะถ้าไม่ทันคุณป้าสุนะสุจะเติมให้ในชั่วโมงต่อไปนะคะเดี๋ยวนี้ฟังสักครึ่งเพลงก่อนก็ยังดีสั่งซื้อแบบกุ้ยตาวไวกิ้ง0625100560-9เดี๋ยวฟังกันเต็มๆ4ทุ่มเป็นต้นไปค่ะและคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ที่ 89.0 เดี๋ยวเพิ่มเติม102 FM ขอสทบให้อีกครึ่งนึงนะคะ

สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งนุ่มลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งนุ่มลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการริดสีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ริดสีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวนเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรของชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมพระสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี22845411882284541188ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์087500 5800ขอเจริญพร

0: ที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: 咖啡咖啡咖啡咖啡咖啡咖啡咖啡咖啡咖啡
1: มีแคลเซียม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับการมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

คุณผู้ฟังคะเรากลับมาเจอกันในชั่วโมงนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังที่เราเพิ่มเติมการรับฟังให้กับคุณผู้ฟังได้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในระบบ FM ก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังจาก FM 102.0 MHz ด้วยนะคะหน้าปัดวิทยุ102ค่ะคุณฟังที่กำลังรับฟังอยู่นะคะ FM 102ที่คุณผู้ฟังอาจจะฟังเพิ่มเติมได้แล้วก็รวมทั้งคุณผู้ฟังทึ่งฟังอยู่ที่ระบบ AM 1269เดิมนะคะก็จะอยู่ด้วยกันไปจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังค่ะพรุ่งนี้นะคะวันที่9เนาะระบบ AM 747รอดอจากประมาณ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนตอนนี้เพิ่มมาเป็นจากประมาณ5ทุ่มนะจากเดิมเนี่ยประมาณอยู่ที่เดี๋ยวนะขอเวลาจากประมาณ4ทุ่มตอนนี้พรุ่งนี้ก็จะเริ่มเร็วมากขึ้นก็คือเริ่มกันตั้งแต่ประมาณ 21:30 น.คือเพิ่มเวลาให้มากขึ้นสุขภาพกับเสียงเพลงก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังที่ฟังจากรอดอ AM ด้วยพรุ่งนี้จูนไว้ตั้งแต่2ทุ่มเลยก็แล้วกันจะได้เจอกันไวๆบ่อยๆนะคะแล้วก็หลังเที่ยงคืนวันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของคุณมิ่งมงคลนะคะหรือว่าคุณคำรณวิทย์นะทั้ง FM 102หรือว่าจะเป็นระบบAM 1269หรือว่าจะเป็นระบบ AM สทร2บางนานะคะก็ให้คุณผู้ฟังติดตามค่ะส่วนที่ 89.0 ค่ำคืนนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของคุณสามารถมานแมนที่จะมาสานต่อบรรยากาศของความสุขทางด้าน 89.0 หลังเที่ยงคืนจนถึง5นาฬิกาหรือว่าตี5ของวันพรุ่งนี้ค่ะคุณฟังค่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงเนาะขอย้อนกันอีกครั้งหนึ่งก็คือหัวใจถวายวัดเดี๋ยวจะได้เริ่มต้นด้วยเพลงไทยลูกทุ่งเพลงนี้แต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเพลงสู่ไปดูข้อมูลทางด้านสุขภาพของสสส.นะคะหรือว่าส่วนของสำนักงานสร้างเสริมสนับสนุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพสุขภาพนะเขาก็มีโรคใหม่เข้ามาเราคิดไม่ถึงนะคุณฟังเราก็ได้แต่พูดโรคเบาหวานความดันไขมันโรคหลอดเลือดนะแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วเราก็บอกคุณผู้ฟังไว้ว่าคุณผู้ฟังคะสำหรับโรคหลายโรคนี้เนี่ยก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการอัตราการหรือว่างดหรือว่าลดละเลิกการสูบบุหรี่กับการดื่มเหล้าเนี่ยเครื่องดื่มเนี่ยให้น้อยลงแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้คำว่าขอให้เลิกนะแต่ขอให้หยุดนะเพราะว่าโรคที่มาใหม่เนี่ยคุณฟังมันคือโรคเขาเรียกว่ากรมการแพทย์นะคะหรือว่าทางด้านวิทยาทางการแพทย์ให้ข้อมูลมาบอกว่าโรคเบอร์เกอร์ภัยเงียบจากบุหรี่ทำเลือดไปเลี้ยงมือเท้าไม่พอสูญเสียอวัยวะผู้ป่วยที่เป็นเนี่ยส่วนมากจะอยู่ในวัยทำงานวัยผู้ที่กำลังเป็นวัยทีนวัยทำงานที่สูบบุหรี่อัดเยอะๆนะแล้วก็ทำงานเครียดๆหนักๆเนี่ยสูญเสียอวัยวะได้นะคะเพราะอะไรคุณฟังเพราะว่าถ้าเลือดไปเลี้ยงสมมติสูบบุหรี่นะคะภาวะที่มันจะเกิดขึ้นก็คือระบบของสารที่อยู่ในบุหรี่จะเป็นทาไหมนิโคตินไหมหรือว่าอะไรอีกหลากหลายทีเดียวโอ้ยมันเป็นพันๆนะฟังคุณหมอป่วนท่านคุยให้ฟังเนี่ยสารจากบุหรี่เนี่ยไม่ได้เป็น10ชนิดอย่างที่เราเรียกหรอกค่ะคุณฟังมีเป็นร้อยเป็นพันชนิดนะคะเรามาดูกันนิดนึงนะอันนี้ไม่ได้ขู่ให้กลัวนะแต่แจ้งให้ทราบก็แล้วกันว่ามันมีโรคที่ทำให้เรารู้สึกภาวะการไหลเวียนของเลือดมันสูญเสียอวัยวะเพิ่มขึ้นมาอีกโรคหนึ่งละนั่นคือโรคเบอร์เกอร์ภาษาคุณหมอเขาเรียกว่าอะไรเบอร์เกอร์ดิซีดหรือว่าถ้าเป็นภาษาคุณหมอเนาะก็เรียกว่าทอมโบแองจิอิทิสนะคะใช่ไหมทอมโบแองจิอิทิสนะคะซึ่งก็เป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดใช้ตัวย่อภาษาอังกฤษว่า TAOนะคุณฟังคะอันนี้ก็เป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหรือว่าเบอร์เกอร์ดีซีดนั่นเองคุณฟังเป็นโรคหลอดเลือดอักเสบที่พบไม่บ่อยนะแต่น่าส่งผลกระทบต่อหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางบริเวณแขนแล้วก็ขาทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงมือและเท้าและหากโรครุนแรงก็จะเกิดเนื้อตายและนำไปสู่การสูญเสียอวัยวะได้นะคะด้วยเหตุผลที่ว่าอะไรคะด้วยเหตุผลที่ว่าโรคเบอร์เกอร์นั้นอาการในระยะแรกไม่จำเพาะและแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลจึงควรสังเกตความผิดปกติเช่นผู้ที่สูบบุหรี่เยอะๆ
ดื่มเหล้าเยอะๆนิ้วมือหรือนิ้วเท้าจะเย็นชาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเสียวซ่าๆปวดขณะที่เดินทั้งๆที่ไม่ได้เป็นเบาหวานนะไม่ได้อายุมากนะหลอดเลือดไม่ได้เสื่อมนะรวมไปถึงการเปลี่ยนสีของนิ้วมือหรือว่านิ้วเท้าหากมีภาวะขาดเลือดรุนแรงผู้ป่วยอาจจะมีอาการปวดแม้ในขณะที่พักหรือว่าเกิดแผลบริเวณปลายมือปลายเท้าก็จะหายช้าแล้วก็เกิดการติดเชื้อได้หากได้รับการตรวจประเมินตั้งแต่ระยะแรกนะคะจึงมีความสำคัญโดยแพทย์จะพิจารณาจากประวัติอาการการตรวจแล้วก็การตรวจระบบหลอดเลือดร่วมกับการแยกโรคอื่นๆที่อยู่ในระบบที่

ก็คล้ายๆกับระบบของหลอดเลือดนี่แหละคุณผู้ฟังแต่ว่ามาจากส่วนของการสูบบุหรี่ที่ใช้ยาสูบต่อเนื่องนะคะสัมพันธ์กับการดำเนินการของโรคก็คือผลิตภัณฑ์ยาสูบนะคะมาจากผู้ป่วยส่วนใหญ่มีประวัติการใช้บุหรี่ทั้งบุหรี่ธรรมดาแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีปริมาณที่เยอะนะคะมันก็จะส่งผลต่อหลอดเลือดโดยตรงค่ะคุณฟังคะอายุน้อยไม่ได้ร้อยล้านนะแต่ว่ารับไปเลยโรคเบอร์เกอร์ดีซีดเกิดขึ้นมาอีกหนึ่งโรคนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อว่ามันอาจจะมีหลอดเลือดอุดตันบริเวณปลายแขนหรือว่าปลายขาก็อาจจะทำให้ถูกตัดมือตัดเท้าได้เหมือนกับเบาหวานได้เหมือนกันนะคุณฟังอันนี้คือความรุนแรงของโรคที่จะเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เลยแจ้งมาว่าถ้าเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะสูบบุหรี่เยอะๆนะคะถ้าเผื่อว่ารักตัวเองก็กรุณาลดปริมาณลงนะคะคุณฟังคะไม่ได้ให้ของขวัญกับใครหรอกค่ะแต่ให้ของขวัญกับตัวเองก็แล้วกันว่าในปี2569โรคนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมาเกิดแต่เราเนี่ยเพิ่งจะเจอนะคะมันรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าอัตราความเสื่อมเสี่ยงจากเรื่องของภัยต่างๆมันมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ดูแลตัวเองตั้งแต่ต้นๆนะคะลดละเลิกในการสูบบุหรี่บางท่านบอกว่าสูบบุหรี่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปออกกำลังกายเดี๋ยวก็หายแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะภาวะของหลอดเลือดเนี่ยมันต้องใช้เวลานะคะแล้วก็สต็อปหรือว่าหยุดในการที่จะไม่ไปทำร้ายเขาต่อดังนั้นเนี่ยการที่คุณอาจจะค่อยๆลดบุหรี่แล้วก็เพิ่มศักยภาพของตัวเองด้วยการออกกำลังกายโอเคได้แล้วก็เพิ่มการทานสมุนไพรแปลกกล้วยอันนี้โอเคนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะได้เป็นเรื่องของการไปดูแลหลอดเลือดส่วนปลายก็คือปลายมือปลายเท้าปลายประสาทของคุณนั่นแหละนะคะแต่ไม่ใช่ว่าพอมีแปลกกล้วยตายไปจริงแล้วก็ยังทำสูบต่อนะอันนี้ไม่ใช่นะมันผิดประเภทนะคะคุณฟังคะดังนั้นเตือนมาด้วยความห่วงใยด้วยความหวังดีก็แล้วกันนะคะสั่งซื้อแปะกุ้ยตราไวกิ้งค่ะพกติดกระเป๋าไว้ได้แบนๆนะคุณฟังไม่ตุงนะใครที่พกแปะกุ้ยเนี่ยดึงไปเป็นแผงๆได้เลยนะคะรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดออกกำลังกายและถ้าเผื่อว่าเพิ่มก็ค่อยๆเพิ่มไปนะอันนี้ค่อยดูตัวเองด้วยถ้าลดบุหรี่ลดเหล้าได้อาการต่างๆก็จะดีขึ้นสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งค่ะ0625100560-9เรากลับมาฟังเพลงลูกทุ่งนี้กันอีกครั้งหนึ่งจากราชินีลูกทุ่งของไทยคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะเธอขับร้องเพลงหัวใจถวายวัดมอบให้กับคุณป้าสุจากสัตหีบและคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนค่ะ

้งสองเพลงนี้เป็นผลงานของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ทั้งหมดนะคะทั้งบทเพลงที่เรียกว่าคุณป้าขอมาด้วยนะคะก็คือหัวใจถวายวัดและเพลงที่สองนี้อนิจจาทิ้งเจอแต่วันนี้ให้ฟังเป็นเสียงของคุณตั๊กแตนชลดานะคะคุณฟังกำลังสบายใจแล้วก็เพลินใจไปกับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงรายการที่มีสาระในการที่จะเพิ่มเติมถามตอบปัญหาสุขภาพแล้วก็เรื่องราวสาระเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมกับบรรยากาศของการฟังเพลงเพราะๆจะเป็นลูกทุ่งบ้างลูกกรุงบ้างก็ผสมผสานกันไปนะคะหลงมนคน FM สิรินทรานิยากรค่ะ

ยังไม่เป็นแจ๋วแหววนะพรุ่งนี้ก็เจอแจ๋วแหววนะคะพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็วันอาทิตย์จันทร์อังคารนี่เจอสุจิราก่อนนะคะแต่คุณผู้ฟังสามารถถามถึงเพลงไทยลูกทุ่งได้บอกว่าอยากจะฟังเพลงของไม้พิรมพรสักเพลงนะคะเลือกให้เป็นเพลงนี้ก็แล้วกันใครหนอหนอใครแล้วเดี๋ยวเราฟังข้อมูลสุขภาพกันค่ะ

0: ขิงคนอื่นเขานี่พี่ไหมโชคดีนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้จะนำคุณผู้ฟังไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์กันนะคะจากอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
1: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ
2: ถ้าเราคุณหมอ
1: สวัสดีครับเป็นคนอุดรแม่นบ่
2: จ้าคุณอุดรคุณอีสาน
1: โออีสานนี่ข้าน้อยนี่ก็เป็นคนโคราชสีคิ้วเนาะ
2: จ้าก็เลยอยากให้สามีพูดสามพูดไทยไม่แข็งนะคุณหมอ
1: เอาพูดอีสานบ้านเฮาก็ได้เนาะ
2: จ้าได้จ้า
1: เอออีสานบ้านเฮาก็ได้บ
2: ่จ้า
1: เป็นอย่าง
2: ว่าได้จ้า
1: เออคืออย่างงี้นะ
2: จ้า
1: เราต้องลดน้ำหนักแม่นบ่
2: จ้าเดี๋ยวนี้ได้ฟังวิทยุได้ 2-3 เดือนก็เลยอยากจะลดอยู่คุณหมอ
1: เออเราต้องลดน้ำหนัก
2: จ้า
1: แล้วหมอที่โรงพยาบาลเขาไม่ค่อยแนะนำมันเสียเวลาแม่นบอ
2: จ้า
1: ลดน้ำหนักคือการทำ IF
2: จ้า
1: IF intermittent fasting คือกินอาหารเนี่ยกิน3มื้อก็ได้มื้อ 8:00 น.เช้า
2: จ้าม
1: ื้อ 12:00 น.คือมื้อเที่ยงแล้วกินมื้อเย็นคือมื้อ 16:00 น.มื้อ 4:00 น.มื้อเย็นจาก 8:00 น.เช้าถึงเที่ยงเที่ยงถึง 4:00 น.เย็นมัน 4 + 4 เป็น 8 ใช่ไหมฮะ
2: จ้า
1: เอา 8 ลบ 24 เขาเรียกว่าเหลือ 16 เขาเรียกว่า IF แบบ 16 ทับ 8 แต่อยากจะลดเร็วต้องกินแบบพระคือกิน 2 มื้อจะกินมื้อเช้า 8:00 น.เช้าก็ได้อย่างตื่น 5:00 นี่ต้องกิน 8:00 น.เช้าแล้วแล้วกินอีกมื้อนึงกินมื้อเที่ยงเนาะระหว่างมือจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าแม้ทั้งกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่ก็อย่าเพิ่งกินนะครับถ้ากินก็กินระหว่างกินในมือนั้นแม่นบอเพราะต้องการให้ร่างกายเนี่ยได้พักนะครับเนี่ยกินอย่างนี้ก่อนเนาะทุกมือเนาะตื่นนอนตอนเช้านี่เราเริ่มปวดเข่าแล้วแม่นบออ้วนขนาดนี้อายุขนาด
2: ปวดเข่ามา 2-3 ปีแล้วคุณหมอ
1: ถ้าไม่ลดน้ำหนักกินแต่ยาแก้ปวดไม่มีความหมายเลย
2: คุณหมอแต่ก่อนไม่รู้สถานีนี้ก็ไม่ก็กินเต็มอิ่มเต็มอิ่มนะคุณหมอเนาะ
1: เออ
2: จ้า
1: คืออย่างนี้
2: ไม่รู้จ้า
1: ไออย่างซี่เนี่ยถ้าขืนกินอย่างนั้นผ่าแล้วก็ต้องผ่าอีก
2: จ้า
1: การผ่าตัดนี่มันเป็นอันดับสุดท้ายแล้วเขาได้แนะนำให้ลดน้ำหนักบอหมอที่โรงพยาบาลเนี่ย
2: หมอแต่หมอนึงว่าจะผ่าได้4 5ปีแล้วว่าสิพาเริ่มเป็นตอนแรกหมอว่าสิพาให้อยู่ตะกะให้ลดมันน้ําหนัก60เหลือให้มันเหลืออยู่55เพิ่นก็บอกลดอยู่ตะกะทํางานหลายก็ลดบ่ได้คือเก่าคุณหมอตอนนั้นบ่ได้ฟังสถานีของคุณหมอ
1: โอ้ยกินของจุกจิก
2: จ้า
1: เดี๋ยวก็มันไม่หิวก็ยังกินแม่นบ
2: ่จ้าจ้ากินดีจ้า
1: เออกินดีแล้วก็ชอบกินข้าวเหนียวเป็นคนอุดรนี่อีสานบ้านเฮานี่ชอบกินข้าวเหนียวแม่นบ่
2: จ้าจะกินข้าวเหนียวเยอะจ้า
1: ข้าวเหนียวนี่มันโอ้โหมันตัวทำไมอ้วนมากๆเลยอ่ะ
2: กินเยอะกินน้ำตาลเยอะ
1: เออ
2: ก๋วยเตี๋ยวเยอะกิน
1: ก๋วยเตี๋ยวกินแต่เส้นน่ะกินแต่เส้นน่ะจะม
2: าก็ทำงานเยอะ
1: ไม่เกี่ยวกันหน่อยนึง
2: จ้า
1: เอางี้กินข้าวเหนียวก็กินได้แต่กินอันดับสุดท้ายหน่อยน้องหนึ่งกินผักก่อนได้ไหมผักอ่ะ
2: จ้าแต่เดี๋ยวนี้กำลังเสียนเฮ็ด
1: ไม่ได้เลยนะต้องกินพักก่อนกินพักก็ดื่มน้ำสักแก้ว2แก้วเน
2: า
1: ะ
2: จ้าแต่เดี๋ยวนี้กินอยู่ประมาณ2แก้วแล้ว3แก้วแล้วเดี๋ยวนี
1: ้เออแม่นบ
2: ่น้ำร้อนน้ำเย็นจ้า
1: เออน้ำอุ่นๆเนี่ยน้ำเย็นน้ำร้อนน้ำอุ่นๆเนี่ยนะครับนะ
2: น้ำหนาวน้ำหยังก็กิน
1: เออเรากินพักหลายหลากชนิดยิ่งพักหลายหลากเช่นพักตำลึงมันมีโปรตีนนะพักบางอย่างนะมีโปรตีนมีแร่ธาตุต่างๆมากมายนะครับมีไฟเบอร์กินสักกะละมังหนึ่งได้บอเห็นไหม
2: จ้ากินทั้งวันก็คงจะได้ละคุณหมอ
1: เอากินแต่ครึ่งกะละมังก็ได้เอา
2: จ
1: ้
2: าน
1: ะฮะครึ่งกะละมังพักหลายอย่างนะไม่ใช่พักอย่างเดียวนะ
2: จ้า
1: ผักคะน้าผักบุ้งผักปวยเล้งผักไอ้มะระขี้นกอะไรต่อซอยเข้าไป
2: จ้า
1: แล้วไปลวกหน่อยนะถ้ากลัวไม่สะอาดเนาะ
2: คุณหมอมะระขี้นกก็เคยปลูกขายเต็มเอาไปขายที่ตลาดแต่ก็ไม่เคยกินแม้แต่ลูกมันก็ไม่เคยกิน
1: กินแต่ข้าวเหนียวแม่นบ่
2: ปลูกได้จ้า
1: ข้าวเหนียวจิ้ม
2: ข้าวเหนียว
1: จิ้มปลาแดก
2: จิ้มปลาแดกจ้าจ้า
1: แม่นบ่
2: คุณหมอนี่แหละ
1: เออ
2: ปลาแดกนี่แหละ
1: งด
2: แล้วก็กินกินเยอะกินเป็นกล่องน้อยๆละหมดเลยคุณหมอกินเยอะ
1: กินเยอะมันเป็น
2: จ้า
1: เขาเรียกเป็นประเพณีของชาวอีสานบ้านเฮา
2: จ้า
1: ถ้าก ิน
2: มากินมากินข้าวสวยนี่ได้2เดือนแล้วคุณหมอ
1: เดี๋ยวฟังก่อนฟังก่อนข้าวเหนียวกับข้าวเหนียวกับข้าวเจ้ามันก็อ้วนเหมือนกันแล้วครับเนาะ
2: จ้าก
1: ินพักก่อนสัก 50% เนาะอีสานบ้านเฮาฟังเด้อ
2: จ้าก
1: ินสักกินกะละมังนึงกินมากที่สุดแล้วฟันก็เริ่มมีปัญหาแล้วเพราะว่าเรากินข้าวเหนียวเยอะ
2: จ้า
1: ไม่เป็นไรถ้าเราเคี่ยวไม่ไหวนะเราก็ใช้ซอยเอาก็ได้นะเอาซับก็ได้ตอกซับก็ได้ถ้าฟันบ่มีเน
2: า
1: ะเอาไปปั่นก็ได้แต่เพราะว่าแค่ซับมาช่อของมันก็พอแล้วซับแต่เน
2: า
1: ะเอาแล้วเราแค่เอาไปลวกก็ได้ครับซับเสร็จเอาไปลวกก็ได
2: ้
1: กินให้มากที่สุดเพราะกินผักมันทำให้อิ่มแล้วมีสารอาหารบางชนิดมีโปรตีนแต่มีกากใยทำให้ถ่ายสบายกินข้าวเหนียวขี่ท้องผูกต้องเบ่งแรงๆแม่นบ
2: ่กินกินคุณหมอ
1: ท้องผูกบ่อยแม่นบ
2: ่
1: ขี่ก็ขี่ไม่ได
2: ้
1: ต้องเบ่งอืดอืดอืดอืดอืดเบ่งโอ้ยแม่นบ
2: ่
1: เพราะเราไม่ได้กินผักมรกินก็กินได้กินสัก4-5ลูกก็กินได้ครับ
2: ไม่กินเลยล่ะคุณหมอปลูกขายอยู
1: ่เออ
2: พวกปลูกขายไปตามตลาดอยู่แต่ก็ไม่กินบอกว่ามันขมก็ไม่กินเลย
1: ไอ้หวานเป็นลมขมเป็นยาคุณก็อย่างงี้สิต้มเซตนะเอามาเอามาเดี๋ยวฟังก่อนเอาต้มก่อนแล้วก็เอาน้ำทิ้งสัก2น้ำนะ
2: โ
1: อ้เออแค่นี้มันก็เปื่อยแล้วกินได้กินได้พอกินขมๆต่อไปมันจะหวานเองอะฮะนะก
2: ิน
1: ผักหลายหลักผักบุ้งผักบุยเล้งผักชิงดุงชิงนาใส่เข้าไปเต็มที่เลยหลายอย่างถ้าฟันไม่ดีก็ใช้ซับแล้วก็
2: หมอแต่ก่อนนี้ก็ปลูกขายอยู่แต่เริ่มเป็นใหม่ๆก็ปลูกผักได้ไปตลาดได้แต่ก็ไม่กินผักคุณหมอ
1: นี่ล่ะ
2: จ้า
1: เขาเรียกว่าใกล้ผักไปกินข้าวเหนียวไม่ใช่ใกล้คือกินด่าง
2: ผักตำลึงนี่ก็ปลูกขาย
1: โอ้กินเข้าไปเธอมีโปรตีนก็สูงด้วยเนี่ยผักตำลึงนี่มีไฟเบอร์เยอะด้วยเออ
2: ว
1: ัน
2: ละ10มัด
1: เออเราที่โรงพยาบาลเขาได้แนะนำอย่างที่เราแนะนำไหมเนี่ย
2: ไม่เคยพูดคุยนิดหน่อยก็บอกเราหนีไปแล้วไม่เคย
1: เรา
2: ไม่ถูกคุณหมอสามีว่าพูดเรื่องโรคกันให้ฟังไปนี
1: ่เขาอุตส่าห์จะตามไปบอกว่าเดี๋ยวจะไปตามเมียมาพูดด้วยบอกว่าโอ้ย
2: นี่คุณหมอจะพูดเรื่องลูกให้ฟัง
1: เนี่ยก็พูดเราน้ำหนัก70กิโลเนี่ย
2: จ้า
1: เออ
2: มดลูกโต
1: สูงร้อยสูงร้อยสี่
2: จ้า
1: ไอ้มดลูกโตมันจะหายไปด้วยมันเราอ้วนเนี่ยทำไมเป็นโรคเยอะแยะไปหมดเลยเนาะเป็นโรคหัวใจเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันเป็นโรคอะไรสารพัดโรคเลยเป็นความอ้วนเนี่ยทำให้ตายเร็ว
2: โอ้อ
1: ายุสั้นแมนบอเอ้าเดี๋ยว
2: 66
1: เออ
2: 66แล้วก็สูงประมาณ145น้ำหนักนี่ไปฉีดยาวัคซีนเนี่ยเขาบอกว่า70อัน69
1: เอาตี
2: ได
1: ้70
2: งงว่าเอ้าแต่ก่อนนี้ยังไม่ป่วยนี่ทำไมน้ำหนักไม่ถึงนี่ก็บอกเขาว่าอย่างนี้นอกกับหมอแต่ที่นี่มาป่วยน้ำหนักทำไมขึ้น
1: เพราะเราอย่าไปโทษมันไม่เกี่ยวกับวัคซีนมันเกี่ยวกับคุณกินข้าวเหนียวเยอะ
2: ไม่ที่ไปกินยาแก้อะไรกระดูกทับเส้นค
1: อ
2: แล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลจังหวัดแล้วจังหวัดก็ไปนัดพ.ศ.70แล้วก็วันหนึ่งก็เลยไปหาหมอที่คลินิกหมอคลินิกบอกว่าจะผ่านี่ต้องใช้เงินเยอะนะ
1: 500,000ทั้งผ่าบนผ่าล่างผ่าทั้งผ่าที่คอผ่าที่หลัง500,000ไม่หนี
2: ตายแล้วไม่มีหมดบ้านก็ไม่มีเงิน
1: ไม่ใช่คุณผ่าฟรีคุณต้องไปผ่าที่โรงพยาบาลจะผ่าคลินิกไม่ได้
2: จ้ะ
1: เขาผ่าไม่ต้องเสียตังค์แต่ต้องรอ
2: เขาพูดอันนี้ผ่าโรงพยาบาลนะคุณหมอ
1: ไม่ต้องเสียตังค์เสียตังค์ไหม
2: เสีย
1: เท่าไหร่
2: เขาบอกเขาแสนหนึ่งเขาบอก180,000 ก็บอกว่าค่าอุปกรณ์คอถ้าอย่างนั้นไม่มีเงินเขาจะบอกว่าจะตัดซี่โครงพี่น้องมาคุยก็เลยว่าจะตัดซี่โครงนี่ก็เป็นแผลจะผ่าคอก็เป็นแผลจะขยับขยื่นไปแบบไหนผ่าวันไหนก็จะเป็นคนป่วยวันนั้นไม่ต้องผ่าอดทนไปถึงไหนก็วันนั้นแล้ว
1: ไม่ได้ถึงผ่าใช้เหล็กเขาคิดค่าเหล็กเหล็กมีหลายเกรดนะครับ
2: จ้า
1: ก็แสดงว่ากระดูกสันหลังเนี่ยมันต้องใช้เหล็กไปเสริมนะครับ
2: จ้า
1: เหล็กมีหลายเกรดนะครับเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นพันแต่ส่วนมากเป็นหมื่นขึ้นไปแต่ถ้าแนะนำให้ลดน้ำหนักได้สัก30กิโลเนี่ยคุณแทบไม่ต้องโอกาสผ่าไม่ถึง 10% นะครับแต่บอกวิธีลดน้ำหนักมันเสียเวลาเป็นชั่วโมงครับแล้วมันฝืนความรู้สึกคุณไม่ยอมทำตามเราถ้าไม่พูดเหี้ยมเกรียมขนาดนี
2: ้ไม่จะทำตามเดี๋ยวนี้แล้วคุณหมอเพิ่งจะได้ยินประมาณ
1: เ
2: ดือน2เดือนก็เลยลดกินนักข้าวสวย
1: ไม่ใช่คุณก็กินผักก่อนนะครับผักที่คุณปลูกเองนะอาจารย์บาตอนนี้อยู่ไหน
2: จ้ะ
1: ตอนนี้อยู่จังหวัดไหนครับตอนนี้
2: จังหวัดอุดรคุณหมออ
1: ุดรนี่ปลูกผักเองเลย
2: จ้ะ
1: เอาไข่กินไข่วันละ5ฟองก็ไม่อ้วน
2: โอ้ก็กินวันละ 3-4 ฟองนี่แหละ
1: 5ฟองก็ไม่อ้วน
2: นี่เพิ่งจะทำเพิ่งจะได้รู้จากคำแนะนำจากคุณหมอ
1: แนะนำมันเสียเวลามากแล้วมันไม่ได้ตังค์อ่ะ
2: จ้ะ
1: แต่มันได้หัวใจคนทั้งประเทศไทยคนทั้งโลก
2: จ้าจ้าแต่ก่อนไม่เคยได้ยินนะคุณหมอถ้าจะได้ยินตอนที่ทำงานได้เดินได้นั่นนะ
1: เออ
2: จะพยายามอยู่อันนี้ก็เพิ่งได้ยินก็ทำตามคุณหมออยู
1: ่สูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่
2: 145
1: ลบด้วย110เหลือประมาณ35เอาตีซะ40ลดน้ำหนักอีก30กิโลได้ไหมภายใน1ปี
2: แต่ก็จะพยายามคุณ
1: ไม่ต้องทำอย่างนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้คุณขายตัวผัวทิ้งล้านเปอร์เซ็นต์
2: จ้า
1: ไม่มีใครอยากเลี้ยงคุณพิการหรอกครับ
2: จ้าๆก็คิดอยู่คุณหมอก็คิด
1: กินผักสัก1กะละมัง
2: จ้า
1: เท่าที่กินได้
2: จ้าก
1: ินผักเคี้ยวช้าๆนะครับไปตรวจฟันซะหน่อยฟันก็เริ่มมีปัญหาแล้ว
2: จ้าน
1: ะครับไปตรวจฟันซะหน่อยนึงไม่ต้องตรวจแล้วอย่างเงี้ยกินผักถ้ามันเคี้ยวไม่ได้คุณก็ใช้สับถ้าสับไม่ได้ซื้อใช้ปั่นเดี๋ยวนี้ของจีนราคาไม่เกิน500บาทปั่นก็ได้ครับก่อนกินผักในดื่มน้ำก่อนตื่นนอนพับขี่จักรยานอากาศครึ่งชั่วโมง15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงออกกำลังกายเพราะว่าเข่าเริ่มปวดแล้วขนาดนี้จริงเขาปะ
2: มันปวดได้ 4-5 ปีแล้วค
1: ุ
2: ณหมอ
1: เออมันมีทางหายแล้วทำให้ลดน้ำหนักอ่ะคุณก็
2: ไม่มีมันมีหมอที่จะผ่านเราบอกลดสัก5กิโลหน่อย
1: ลดตั้ง20 30กิโลนะครับไม่ใช่5กิโลครับ
2: แต่ก่อนไม่อ้วนอย่างนี้แต่อ่อนมันก็ประมาณอยู่5 58
1: เราไม่ได้บอกวิธีลดน้ำหนักลดยังไงใช่ไหม
2: ไม่บอกคุณหมอถ้าบอกเหมือนกับคุณหมอก็จะทำตามไม่บอกไม่รู้จะลดยังไง
1: กินผักซะก่อนนะครับกินผักสักมากที่สุดเท่าที่จะมากได
2: ้จ้าน
1: ะครับ
2: จ้า
1: แล้วก็อาจจะมีถ้ามันเลี่ยนๆนะอาจจะมีไข่ใส่เกลือนิดๆไม่เป็นไรครับให้มันประหลาดประหลาดใส่ผงชูรสนะครับนะกินกับไข่ก็ได้ครับ
2: นะ
1: กินกับไข่กินกับปลานิดๆก็ได้ครับนะมันแก้เลี่ยนนะครับ
2: จ้า
1: แต่จะเสร็จแล้วกินผักต่อด้วยผลไม้ผักเนี่ย 50% ของมื้อนั้นกินช้าๆเคี้ยวช้าๆนะครับเพราะฟันเราไม่ค่อยดีนะครับแล้วตามด้วยผลไม้เช่นมะละกอก็ได้ครับมันมีสารอาหารครบถ้วนผักบางอย่างมีโปรตีนมีแร่ธาตุในผลไม้มีเยอะแยะนะครับตามด้วยการกินผลไม้ต่อด้วยผลไม้เช่นสับปะรดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะมันแก้เลี่ยนนะครับแต่อย่ากินมากสับปะรดมันที่กินดีเพราะมันช่วยระบบการย่อยด้วยแล้วก็มันอาจจะมีรสเปรี้ยวๆหน่อยก็ดีจะเอารสหวานมากนะครับสับปะรดเปรี้ยวๆหน่อยนะครับแล้วก็มะละกอนะครับมะละกอแล้วก็อาจจะเป็นแอปเปิ้ลไม่มีที่ปลูกเองอ่ะผลไม้มะม่วงก็ได้นะครับ องุ่นหวานนิดหน่อยมีไฟเบอร์ก็ไม่เป็นไรนะครับ
2: คุณหมอเดือนที่ผ่านมานะมะม่วงมันสุกเนาะที่สวนทุ่งนาก็มีกินทั้งวันวันละ 3-4 ลูกกินแต่สุก
1: นั่นน้ำหนักขึ้นเลย
2: จ้าแล้วก็ไม่ชอบนะเปรี้ยวๆไม่ชอบเลย
1: ต้องกินเปรี้ยวฮะต้องกินดิบๆครับกินหวานมาห้ามนะครับอาจจะกินฝรั่งกินชมพู่กินแอปเปิ้ลแก้วมังกรส้มโอมะละกอนะครับอาจจะกินพวกไอพวกไอที่ซื้อไม่ได้อย่างสตรอเบอรี่พวกล็อบเบอรี่มันต้องกินหาซื้อยากแพงนะครับกินผักและผลไม้ที่ปลูกเองมีน้ำตาลน้อยอยากกินถ้าเป็นทุเรียนก็กินหามๆนิดๆอยากกินทุเรียนสุกเพราะไม่มีน้ำตาลเยอะนะครับกินมะม่วงก็มะม่วงหามๆอยากกินมะม่วงสุกมันทำให้อ้วนครับมันมีน้ำตาลเยอะนี่กินแต่มะม่วงสุกๆวันละ 4-5 ลูกมันก
2: ็
1: น้ำหนักก็ขึ้นสิครับ
2: จ้
1: าแมนบ
2: ออะไรที่มันหวานเหรอชอบทุกอย
1: ่
2: าง
1: ไม่กินหวานอะไร
2: ที่เปรี้ยว
1: นี่แหละมันทำให้อ้วนมันมีน้ำตาลเยอะทำให้อ้วน
2: จ้าจ้าพอฟังคุณหมอพูดนี่ก่อนลดเผาก
1: ินแล้วถ้าหวานทุกชนิดห้ามหมดเลยนะครับ
2: เดี๋ยว
1: รวมทั้งกาแฟ 3-in-1 ด้วยนะครับห้ามกินเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยหวานทั้งนั้นห้ามกินหมดเลยครับเนาะ
2: คุณหมอ
1: ห้ามหมดเลย
2: ฟังดิฉันพูดเกิดมาจนต้องกินกาแฟทำงานทั้งวัน
1: กินกาแฟ 3-in-1 เป็นกาแฟมัตตุราชไม่มีน้ำตาลต้องเป็น10ช้อนนะครับไขมันทานด้วย
2: 30ปีนะคุณหมอ
1: ซองละ5 บาท 5 บาทมันถูกไง
2: จ้า
1: แมนบอ
2: จ้ากินเป็น30ปีกินแล้วทำงานทั้งวัน
1: มันมีน้ำตาลสูงมันมีฟุกโตสมันมีกลูโคสแล้วมีไขมันทรานทำให้มันเป็นยาเสพติดมีคาเฟอีนสูงครับงดเด็ดขาดครับตัวนี้ทำให้อ้วนทำให้ LDL ขึ้นสูงไตรกลีเซอไรด์ขึ้นสูงด้วยครับไอตัวไอกาแฟ 3-in-1 เนี่ยโฆษณาเข้าไปซองละ5 บาทซื้อทีหนึ่งลังหนึ่งจริงป่ะ
2: จ้า
1: ซื้อทีละลังอ่ะซื้อจากแมคโคร4 บาทกว่า
2: จ้า
1: ซองหนึ่งอ่ะ15 กรัม 15.6 กรัมเนี่ย
2: นี่ไปทำงานไม่ได้ก็เลย
1: ไม่ใช่มันติดเป็นสันดาน
2: จ้า
1: เหมือนคนกินอีสานบ้านเฮ้านอขี้เหล่าก่อนจะไปทำงานเซ็นทองแก่ไว้กินเหล่าขาวก่อนทุกคนเลยจริงว่
2: าจ
1: ้าทำไมอ่ะบอกกินเหล่าขาวเนี่ยเหล่าคือเหล้านะครับพอไม่กินเหล้าขาวนี่ทำงานไม่ได้ไม่เห็นเกี่ยวกับอะไรกินแอลกอฮอล์เนี่ยเราต้องกินคนละจอกหนึ่งนะเป็นถ้วยเล็กๆเนี่ยตอนคิวแล้วท้องแก่ก็จดไว้แล้วไปหักเงินเอา
2: ดิฉันไม่ค่อยกินเหล้าหรอกกินแต่กาแฟทำงานน
1: ี่
2: ไง
1: ไม่ได้เลยไอ้กาแฟมัจจุราชพวกนี้ห้ามเด็ดขาดเลยครับซอละ5 บาทเนี่ย
2: เลิก
1: เด็ดขาดเลยไอ้ตัวมัจจุราชเนี่ยขับรถ10 ล้อ6 ล้อเท่าไหร่แลเนี่ย
2: คิดว่าจะมากินกาแฟแป๊กไว้สั่งมา2ห่อ
1: กาแฟแปะกล้วยแล้วห้ามกินระหว่างมื้อนะกินอยู่ในมื้อเท่านั้นนะฮะจะกินพร้อมกับกินผักก็ได้ครับมีน้ำตาลน้อยครับ
2: แต่ก็จะเลิกกินหน่อยแต่จะมากินผักนี่แหละได้ยินคุณหมอพูดนี่แหละ
1: เดี๋ยวกินผักแล้วก็กินด้วยโปรตีนกินไข่บ้านเฮ้านี่นะปลาเนี่ยมึงอย่ากินปลาแดกนะเว้ยปลาแดกมันมีเกลือเยอะเดี๋ยวเป็นความดันเนาะกินปลาน
2: ี่แหละคุณหมอเริ่มเป็นความดันก็กินปลาแดกปลาล่านี่แหละชอบที่สุด
1: มันมีน้ำมันมีเกลือเยอะเฮ้ย
2: จ้า
1: โอ้
2: เลิกแล้วเดี๋ยวนี้เลิกทุกอย่างแล้ว
1: เออกินปลาบ้านเฮ้านี่นะปลาดุกปลาช่อนกินเอาไปตากแดดกลางมุ้งมันไปตากแดดเป็นปลาแห้งปลาแห้งกินเข้าไปเถอะกิน4-5 ตัวก็บอกเป็นอย่าง
2: เลิกแล้วทุกอย่างที่ได้ฟังคุณหมอพูดก็เลิกเลย
1: แล้วอันดับสุดท้ายเนี่ยค่อยกินข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวควรจะกินข้าวเหนียวไกลซึมิเอนเดปันสูงกินข้าวกล้องได้ไหมเปลี่ยนจากข้าวเหนียวเนี่ยข้าวตำเองอะที่บ้านเนี่ยทำเองเอาคงตำเนี่ยที่ตำแบบบ้านนอกเนี่ยเรามาหุงเพราะมันมีไฟเบอร์มันมีใยหามกินข้าวเหนียวได้ไหมกินข้าวกล้องได้ไหมไปเอาข้าวสารที่มันจะเอาไปสีเนี่ยเอามาตำที่บ้านใช้ครกตำก็ได้ให้เหลือเฉพาะไอตัวสีน้ำตาลที่มันเป็นเคลือบด้วยนั่นแหละเอาส่วนที่เป็นแกลบออกให้หมดข้าวกล้องอ่ะข้าวแดงอ่ะข้าวซ่อมมืออ่ะเออกินอย่างนั้น แล้วกินแปะกล้วย
2: เร
1: ากินแปะกล้วยเช้า4เย็น4เพราะว่าตอนนี้ท่อเลือดของเราเนี่ยมันพินาศไปแล้วนะครับ
3: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่าน

0: นมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการริดสีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ริดสีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราพ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราพ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
2: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินมีรวมและมิสคลูซีนป้องกันการขาดวิตามินมีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินดี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
8: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชชินีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใสไม้ทองสมุนไพรใบทองสมุนไพรเบลล่าดิฉันแดงพัชนีค่ะวันนี้อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะมาพร้อมกับท่านอาจารย์ภูริศสิทธิพิทักษ์อีกเช่นเคยสวัสดีค่ะอาจารย์ภูริศค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับสวัสดีคุณแดงด้วยครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการนะคะมีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาค่ะอาจารย์คะบอกว่ามีลูกชายอายุ44ปีถ่ายยาก
1: ครับ
0: ถ่ายแล้วก็มีเลือดออกด้วย
1: อ๋ออุจจาระแข็งครับ
0: คืออย่างนี้ค่ะคุณแม่เนี่ยก็ด้วยความเป็นห่วงนะคะก็บอกว่าที่บ้านอ่ะมีคนเป็นมะเร็งแล้วนะคะก็กลัวนะคะกลัวว่าลูกชายจะมีปัญหาเรื่องของมะเร็งตับนะคะแต่ลูกชายนี่ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่นะอาจารย
1: ์ครับ
0: แต่มันจะคือคุณผู้ฟังถามว่ามันจะเป็นเหมือนเป็นจะเป็นเหมือนครอบครัวไหมที่เป็นมะเร็งอะคะ
1: ครับก็เป็นไปได้หมดนะครับถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้ในระดับหนึ่งครับนะเพราะคนที่เป็นมะเร็งต้องเป็นโรคตับด้วยนะครับเป็นโรคเบาหวานด้วยเป็นโรคเลือดจางด้วยเป็น3โรคการที่เราท้องผูกอุจจาระแข็งจนบาดก้นจนทำให้มีเลือดออกนี่ก็แสดงว่าตับก็เริ่มมีปัญหาม
0: ีปัญหานะคะเอาละค่ะมะเร็งตับนี่ก็คือหลายคนมองว่ามีปัญหามีสุขภาพเราเป็นยังไงถึงได้ถึงจะเป็นมะเร็งตับได้อาการต่างๆนะคะมามีอาการเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนที่เป็นมะเร็งตับนะคะเขาบอกว่าอย่ามองข้ามสัญญาณเตือนใครบ้างที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับนะคะ
1: ครับ
0: ก็นะอย่างเคสเนี้ยแน่นอนมีความเสี่ยงเพราะว่าอะไร
1: มีความเสี่ยงแล้วเพราะ
0: คุณพ่อ
1: คุณตระกูลมี
0: แล้วในครอบครัวมีคนเป็นมะเร็งตับแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมะเร็งตับเนี่ยส่วนใหญ่มะเร็งจะพบมากที่สุดอันดับหนึ่งเลยนะของมะเร็งที่ในลักษณะที่เกิดในผู้ชายนะคะเพราะว่าโดยทั่วไปอายุผู้ชายเนี่ย30ถึง70ปีจะพบว่าเป็นผู้ชายที่เป็นมะเร็งตับมากกว่าผู้หญิง 2-3 เท่าเลยผู้หญิงถามว่ามีสิทธิ์เป็นมะเร็งตับไหมมีนะคะแต่ว่าผู้ชายมากกว่า 2-3 เท่านะคะเพราะว่าโดยเฉพาะคุณผู้ชายเนี่ยเขาจะ
1: มี
0: ใจนะหลายๆอย่างในเรื่องของการที่จะทำให้เกิดมะเร็งนะคะก็บอกว่ามะเร็งตับเนี่ยมันมาจากเซลล์มะเร็งเนื้อเยื่อตับแล้วก็มะเร็งท่อน้ำดีของเนื้อตับนั่นแหละนะคะมันก็จะมีอยู่เป็น2ประเภทสำหรับมะเร็งตับแบบปฐมภูมินะคะส่วนมะเร็งตับแบบทุติยภูมิเนี่ยเขาก็จะมีมาเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาจากสาเหตุของมะเร็งตับเซลล์มะเร็งเซลล์ตับมีมาจากมะเร็งตับมะเร็งเซลล์ตับนะคะแล้วก็พวกไวรัสตับอักเสบ B อักเสบ C ทั้งหลายนะคะหรือว่าคนที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าสารอาราท็อกซินนะคะหรือว่าเป็นพวกเชื้อราที่อยู่ในพวกโถเรียสงพริกแห้งกระเทียมหอมแดงนะคะหรือบางทีก็มาจากพวกไขมันพอกตับ
1: ครับ
0: นะคะเห็นไหมว่าอย่างคุณผู้ชายเมื่อสักครู่ลูกชายที่อายุ44เนี่ยบอกว่าไม่ดื่ม
1: ครับ
0: ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่แน่นอนอาจจะมาจากในส่วนของการกิน
1: ถั่วลิสง
0: ถั่วลิสงพริกแห้งกระเทียมหัวหอมหรือว่ากินอาหารที่มัน
1: ครับ
0: แล้วมันไปพอกที่ตับก็ทำให้เป็นมะเร็งตับได้นะคะนี่แหละค่ะก็โอกาสที่มีความเสี่ยงสูงมากเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าอย่างถั่วลิสงเนี่ยบางคนเนี่ยเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวบางทีเขามีถั่วลิสงให้
1: ครับ
0: แล้วเราดมก่อนนะจัน
1: ตัก
0: ขึ้นมาดมก่อนมีกลิ่นหืนไหมถ้ามีกลิ่นหืนนี่อย่าใส่เลยแสดงว่ามีเชื้อรา
1: ครับ
0: นะคะถั่วมันมีปัญหาแล้ว
1: การตับและเก็บไว้หลายวัน
0: ค่ะนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยอย่างแดงเนี่ยแดงก็จะดมด่วนนะไม่ใช่ว่าของเขาไม่นะคือเราเซฟตัวเราเองค่ะไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวนะเราเซฟก่อนถ้าไม่มั่นใจถ้าไม่กล้าดมก็ไม่มั่นใจก็ไม่ต้องใส
1: ่ครับ
0: นะคะเพราะว่าถ้าใส่ไปแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเดี๋ยวไปดมของเขาเดี๋ยวจะถามว่า
1: เขาจะว่า
0: อีกนะถ้าเจอร้านที่เขาไม่ว่าก็โชคดีไปแต่ถ้าไปเจอร้านที่เขานะ มองแล้วเดี๋ยวมีปัญหากันนะคะไม่ใส่ก็จะดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะคะทีนี้ขมาดูในส่วนของก่อนที่เราจะไปฟังอาการของแต่ละระยะของมะเร็งเนี่ยแดงบอกเบอร์ก่อนดีกว่าเนาะเพื่อให้คุณผู้ฟังได้สอบถามเข้ามานะคะว่า อยากจะรู้เรื่องผลิตภัณฑ์อยากจะรู้เรื่องของอาการของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็โทรเข้ามาได้จดเบอร์ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกทีหนึ่งเอาละค่ะพร้อมแล้วนะปากกากระดาษดินสอหรือหยิบมือถือขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็กดเบอร์โทรออกนะคะตามเบอร์ที่แดงบอกแล้วก็โทรออกนะคะเอาละค่ะหมายเลขนะคะ087 06 07054ย้ำค่ะ087 06 07 054ค่ะนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูอาการของมะเร็งตับเนี่ยที่สำคัญคือยังไงบ้างนะคะแน่นอนระยะแรกเนี่ยมันจะอย่างที่เราเคยพูดกันบ่อยๆนะอาจารย
1: ์
0: ว่าถ้าเกี่ยวกับตับเนี่ยระยะแรกเนี่ยคนที่เป็นแล้วเนี่ยมันจะไม่แสดงอาการใดๆนะคะมันจะไม่แสดงอาการใดๆแต่พอต่อไปมันจะเริ่มละ
1: เริ่มแสดงละ
0: เริ่มแสดงอาการมีการอ่อนเพลีย
1: ครับ
0: เบื่ออาหารน้ำหนักตัวลดลง
1: ครับ
0: นะคะจุกเสียดท้องบางทีท้องอืดท้องเฟ้อนะคะมีอาการปวด
1: ไม่ย่อย
0: ใช่มีอาการปวดนะคะ
1: ตา
0: ชายโครงด้านขวาถูกแล้วค่ะแล้วก็ตัวเหลืองตาเหลืองนะคะท้องก็จะโตขึ้นเรื่อยๆมีน้ำในช่องท้องขาค่ะเริ่ม
1: บวม
0: นะคะมีน้ำในเยื่อหุ้มปอดด้วยต้องไปดูดน้ำออกจากปอดนะคะแล้วก็อาเจียนเป็นเลือดแล้วก็บางทีถ่ายออกมาเนี่ยเป็นสีดำเป็นขี้แพะขี้แกะเป็นดำๆเนี่ยนี่คืออาการ
1: เริ่มแรก
0: คือมันจะไปในแต่ละเลเวลคือ
1: แต่ละ
0: ระยะระดับของเขานะคะว่าเป็นมากเป็นน้อยตาเหลืองมากเหลืองน้อยตัวเหลืองมากเหลืองน้อยอย่างบางคนเนี่ยตัวเหลืองแป๊บเดียวเชื่อไหมอาจารย์ไม่ถึง2เดือนกว่าเสียชีวิตก็มี
1: ครับ
0: ค่ะเพราะว่าตัวเหลืองแล้วตัวเหลืองตาเหลืองอย่างที่แดงเล่าแล้วเนี่ยแดงได้บท
1: สัมผัสโดยตรงเลย
0: สัมผัสโดยตรงนะคะเพราะว่าคือเขาก็ปกติอยู่ๆวันนั้นน่ะเขาตัวเหลืองแบบซีดขึ้นมาเลยตัวเหลืองตาเหลืองมือไม้ซีดตัวเย็นนะคะแล้วก็น้องเขาโทรเข้ามาวันนั้นแดงอยู่พัทยานะคะน้องเขาก็โทรเข้ามาเนี่ยแล้วก็เป็นลมเลยลมเป็นลมล้มฟุบเลยต้องหามส่งโรงพยาบาลในตอนนั้นเลยปรากฏว่าเขาก็นะคะปรากฏว่าพอถึงโรงพยาบาลหมอเขาก็มีการตรวจเสร็จแล้วเขาก็ไปดูที่ตับปรากฏว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องขอตัดเนื้อเยื่ออะไรสักอย่างนี้แหละนะคะออกไปตรวจก่อนนะคะภายใน1อาทิตย์ก็จะแจ้งผลพอ1อาทิตย์ปรากฏมาว่าเป็นมะเร็งตับแล้วเป็นระยะสุดท้ายทั้งที่น้องคนนี้เขาจะแข็งแรงมากนะอายุเขาก็ประมาณ48 49เขาก็แบบตกใจนะเป็นระยะสุดท้ายเลยเหรอเพราะว่าคือไม่เคยมีสัญญาณบอกเลยนะคะแต่เขาไม่เคยบอกใครแล้วก็ไม่เคยแสดงอาการใดๆแต่ตัวเขาอ่ะเขารู้แต่เขาอาจจะฝืนอาจจะคิดว่ามันคงไม่เป็นอะไรอาจจะคิดว่าเอ้ยมันแค่ปวดท้องใช่ค่ะ
1: ค
0: ือซื้อยาแก้ปวดซื้อฮาลาซื้อยาแก้ปวดนะมากินตลอดในขณะที่มีการปวดท้องอยู่ตลอดนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยบางครั้งมันก็แก้ไม่ตรงจุดนะมันลดอาการปวดได้ในระดับหนึ่งระยะหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ไป
1: ไม่ได้รู้ที่เหต
0: ุแต่ถามว่าเช็คร่างกายไหมเขาไปเช็คร่างกายทุกปีค่ะอาจารย
1: ์
0: น้องเขาก็เป็นเช็คร่างกายทุกปีแต่ไม่เจอนะคะพอมา มาวันนี้อยู่ชูก็ฟุบลงนะคะตัวเหลืองตาเหลืองนะคะหมดสติก็หามส่งโรงพยาบาลกันนั่นแหละเดือนกว่าค่ะน้องเขาเสียชีวิตเนื่องจากว่าตับมันถูกทำลายไปกว่ามากกว่า 80% เห็นไหมคะขนาด 50% ยังไม่ได้มีอาการ
1: ไม่มีอาการ
0: ค่ะเพราะนั้นแล้วใครนะคะที่อยากจะรู้นะคะว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องตับไหมมีปัญหาเรื่องภายในหรือยังนะคะภายในร่างกายของเราหรือยังมาสังเกตกันด้วยตัวเองนะคะ
1: เจนอ่อนเพลีย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: กินข้าวไม่ได้กินข้าวแล้วจุกแน่น
0: ค่ะ
1: ท้องเริ่มผูกถ่ายยากเบื่ออาหารตัวเย็นนะครับนี่คือสัญญาณเตือน
0: ค่ะค่ะบางคนอาจจะขาบวมนะคะบางคนอาจจะขาบวมนะคะอาเจียนถ่ายนี่แข็งๆนะแห้งแล้วก็บางคนเป็นเลือดเลยอาเจียนเป็นเลือดก็มีถ่ายเป็นเลือดก็มีนะคะเพราะว่าท้องผูกมันต้องใช้วิธีการในส่วนของการเบ่งเบ่งนี่เขาเรียกว่าเส้นเลือดดำมันอาจจะ
1: แตก
0: นะคะเพราะเวลาเราเบ่งมากๆนะคะเหมือนเราบางทีท้องผูกอาจารย์เคยเป็นนะท
1: ้
0: องผูกเราไปนั่งห้องน้ำไม่ออกเบ่งจนแบบ เหมือนจะทวารจะฉีกเลยอาจารย์แดงเคยเป็นแล้วแดงโหแดงเป็นครั้งแรกในชีวิตตอนสมัยเรียนไง
1: ครับ
0: เป็นครั้งแรกในสมัยเรียนจำได้ถึงปัจจุบันจำได้ถึงทุกวันว่าจะไม
1: ่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีก
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเรามันอั้นน่ะ
1: ครับ
0: อั้นอุจจาระไม่ได้อั้นโดยอยากจะอั้นนะแต่มันสถานการณ์มันพาไปนะคะสถานการณ์พาไปโอ้ยใครรอคิวอ่ะอาจารย์ปวดท้องหนักๆรอคิวเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะนะคะคือคนน่ะ 5,000 กว่าคนห้องน้ำไม่พอไปแดงไปไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เนตรนารี
0: ลูกเสือเนตรนารีของประเทศไทย76จังหวัดสมัยก่อนมัน76จังหวัด
1: แล้วจะเอาห้องน้ำไหนมาพอล่ะ
0: เขามีห้องน้ำของโรงเรียนมีห้องน้ำของวัดนะคะที่พิษณุโลกวัดกับโรงเรียนมันจะติดกันแล้วก็จะมีห้องน้ำที่เขาขุด
1: ใหม่ขึ้นมาอีก
0: ขุดขึ้นมาใหม่แล้วก็เอาสังกะสีแหมทางมะพร้าวก็มองเห็นกันสินะคะสังกะสีมากั้นเป็นห้องแล้วก็เป็นแบบแต่คนมัน 5,000 กว่าคนนะอาจารย์แล้วแต่ละคนเข้าคิวเข้าห้องน้ำเนี่ยโอ้โหยาวเหยียดอะนะห้องน้ำถึง 5,000 กว่าคนมันน้อยอยู่แล้วล่ะถูกไหมตื่นเช้ามาทุกคนต้องเข้าห้องน้ำไห
1: ม
0: แ
1: ล้วมันทุกคน
0: บางคนอะแดงไปตั้งแต่ตี 4 ตี 5ปันแรกไปตี5ไม่ได้วันที่2ไปตี4ก็ยังเข้าไม่ได้พอถึงเวลามันก็ต้องอะไรต้องไปทำกิจกรรมไง
1: ครับ
0: มันก็ไม่ไหวละนะคะก็ฝืนอยู่
1: ผู้หญิงด้วย
0: ใช่ค่ะฝืนอยู่7วันอาจารย
1: ์ฝืน7วันท้องผูกเลย
0: ท้องผูกแล้วแดงตอนที่จะเข้าห้องน้ำแดงร้องไห้เลยนะมันไม่ออก
1: คร
0: ับ อยากจะทำยังไงมันอึดอัดนะมันออกไม่ได้มันแข็งอ่ะม
1: ัน
0: ออกไม่ได้
1: เพราะว่า
0: อ
1: ุจจาระมันดูดน้ำกลับเข้าทางท่อเลือดดำหมด
0: ถ่ายเป็น
1: เลือดทำให้อุจจาระแห้งแข็ง
0: อาจารย์ตอนที่มันออกมานี่มันมีเลือดด้วยอ่ะเราบอก7วันน่ะมันแข็งมากแล้วมันใจจะขาดอ่ะใจจะขาดให้ได้อ่ะนะคะอันนี้ก็คืออย่ายังไงก็แล้วแต่นะคะคุณผู้ฟัง
1: อย่าท้องผูกเกิน2วัน
0: อย่าท้องผูกนะคะแต่บางคนไปกินยาถ่ายยาระบายมันแก้ปลายเหตุไง
1: ครับ
0: พอแก้
1: ก็ต้องกินแต่ว่า
0: ใช่
1: กินประจำไม่ดี
0: ใช่ค่ะบางคนถึงขั้นต้องกินประจำต้องมีประจำ2-3 วันกินยาถ่าย2-3 วันกินยาถ่ายนะบางคนเนี่ยลองดูว่าถ้าฉันไม่กิน2-3 วันอาทิตย์หนึ่งไม่ถ่ายโอ้หนักเลยนะ
1: เป็นอาทิตย์ก็มี
0: ใช่ค่ะบางคนน่ะหนักมากนะคะเพราะฉะนั้น10 กว่าวันก็มีที่เราสัมภาษณ์เพราะนั้นแล้วเนี่ยของเสียมันอยู่ในร่างกายมันได้ให้เราอืดพะอมมันได้ให้เราแน่นนอนไม่หลับอืดอัดไปหมดทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่นะที่ยังไม่เคยล้างตับเลยมาล้างตับกันสักนะ1โดสอย่างน้อยนะคะ
1: ครับ
0: ถ้าร่างกายไม่เป็นอะไรสัก1โดสก็ล้างเป็นเพื่อให้ตับเราได้ขับพวกล้างสารพิษออกจากตับบางคนบอกว่าฉันไม่เป็นอะไรท้องก็ไม่ผูกล้างได้ไหมอ่ะจะล้างเพื่ออะไรนี่ค่ะคุณผู้ฟังคะล้างเพื่อให้ตับเราได้สะอาด นะคะมาหลายคนบอกท้องไม่ผูกเหมือนเรากินข้าวใช่ไหมที่แดงเคยพูดนะคะก็กินข้าวไปพอล้างจานนะกินข้าวเสร็จก็ต้องล้างจานถ้าเอาน้ำเปล่าล้างธรรมดามันก็ล้างได้ไหม
1: ได้
0: ล้างได้นะแต่ถ้าเราใช้น้ำยาล้างจานจานเราก็สะอาดยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราเอาน้ำยาล้างจานเสร็จเราเอาไปอบมันก็ยิ่งสะอาดยิ่งขึ้นถูกไหมคะนั่นแหละค่ะคือวิธีการของร่างกายเราก็เหมือนกันถ้ายิ่งร่างกายเราสะอาดมันก็ยิ่งดีแต่ไม่ใช่สะอาดมากจนแบบกินข้าวร่วมกับใครไม่ได้นะคะ
1: เกินไป
0: ไม่ได้ค่ะ อันนั้นก็มีปัญหาเหมือนกันนะอาจารย์เพราะว่าแดงเคยเห็นน้าข้างบ้านอ่ะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นเขาไม่ได้เรียกน้าหรอกเรียกพี่แอลพี่แอลนี่เป็นผู้หญิงที่ไม่ยอมแต่งงานเป็นผู้หญิงที่สะอาดเป็นผู้หญิงที่ทำงานคือตัวคนเดียวอะนะคะตัวคนเดียวแล้วก็ทำงานแล้วเวลาจะไปแกมีอาชีพค้าขาย
1: ครับ
0: ไปขายของที่ตลาดแต่แกสะอาดมากสะอาดจนกระทั่งแบบว่า
1: ไม่อยากให้ใครเขา
0: ไม่ใกล้ ไม่ให้ใครเข้าใกล้ไปกินข้าวแกก็จะมีน้ำร้อนเอาไปลวก
1: ช้อนของแก
0: ช้อนลวกจานช้อนก็ไม่ไปกินไม่เอาของร้านเขานะแต่ต้องพกตัวจานช้อนแล้วก็น้ำร้อนไปลวกด้วยนะคะแล้วก็กินข้าวนี่ก็จะโอ้โห

0: ว่าแกจะขาดสารอาหารไหมเป็นห่วงนะก็แต่งก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คืออยู่หรือเปล่าเราก็ไม่ได้กลับบ้านสักทีก็ไม่ค่อยเจอนะคะก็เป็นคนที่ร่างกายผอมแห้งแรงน้อยนะแต่ทำงานขยันขันแข็งมากนะคะแต่ว่าร่างกายเหมือนคนขาดสารอาหารไม่โตอาจารย์ไม่โตเลยนะนะคะเป็นคนตัวเล็กๆผอมๆนะคะไม่โตแล้วก็หลังจะค่อมๆหน่อยนึงนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของบางทีสะอาดเกินไปไงร่างกายไม่มีภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันก็ต้องมีบ้างเนาะสะอาดด้วยแหละแต่บางคนก็ต้องสะอาดอยู่แล้วล่ะแต่ว่าทางนี้
1: ก็อยู่ในขอบเขตที่เข้าสังคมได้ว่างั้น
0: มากเกินไปก็ไม่ได้นะคะไปร่วมสังสรรค์กับเพื่อนๆต้องมีช้อนของตัวเองไปนะคะไปร่วมไปกินอะไรตรงไหนบางทีนะลำบากเนาะการใช้ชีวิตนะเอาพอดีพอดีก็พอค่ะคุณผู้ฟังนะคะยังไงก็ความสะอาดมาอันดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ก็อย่าเกินไปมากเกินไปนะคะแต่ถ้ารับได้ก็รับกันเนาะนะเพราะนั้นแล้วสิ่งความสะอาดเป็นสิ่งที่ดีค่ะนะคะยิ่งทุกวันนี้อาจารย์ล้างมือกันตลอดหน่อยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมโรคภัยไข้เจ็บมันเยอะมาก
1: เยอะมากครับ
0: นะล้างมือนะใส่แมสล้างมือยืนห่างกันสักระยะหนึ่งนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแล้วก็ใส่แมสนี่ถอดไม่ได้แมสนี่ต้องใส่ที่จมูกปิดปากนะอาจารย์ไว้ใต้คางเขาบอกว่าอะไรนะเหมือนเอาถุงยางไว้
1: ไว้ใต้รังไข
0: ่เลยใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่แมสเนี่ยก็ต้องใส่ให้แบบมิดชิดค่ะเพราะมันมีโอกาสเข้าออกได้ตลอดเวลาสำหรับเชื้อโรคที่เดินสวนกันไปสวนกันมาเอาละค่ะใครอยากจะล้างตับดูแลตับนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยปรึกษากับเราได้นะคะที่หมายเลข087 0607 054ย้ำค่ะ087 0607 054ค่ะกับรายการซื้อใบทองสมุนไพรใบทองสมุนไพรเบลล่าและสมุนไพรผู้ช่วยอีกมากมายเมื่อสักครู่นะคะคุณอักษรอยู่ตำบลขออนุญาตรับสายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะแดงค่ะ
2: นี่อยากจะสั่งยาล้างไตแป๊กระปุก
0: ล้างตับเนาะค่
2: ะ
0: ได้ค่ะมีปัญหาสุขภาพยังไงบ้างคะ
2: มันเจ็บในท้องอ่ะ
0: ค่ะ
2: มันแบบเจ็บท้องเจ็บข้างโครงข้างซ้ายอ่ะ
0: ข้างซ้ายเหรอ
1: ข้างซ้ายกระเพาะ
0: ข้างซ้ายกระเพาะข้างขวานี่จะเป็นตับ
2: โอ้
0: ท้องผูกไหมคะท้องผูกไหม
2: มันไม่ผูกอ่ะเว้นวันครั้งนึงอ่ะ
1: กินของเผ็ดได้ม
2: ั้ยครับจะอายุมากแล้วนะตั้ง85แล้วอ่ะ
0: 85ไม่เป็นไรอายุเท่าไหร่ก็ดูแลสุขภาพได้นะคะเอ๊ะมีปัญหาเรื่องกระเพาะลำไส้ไหม
2: ไม่เคยเป็นนะ
0: ไม่เคยเป็นกินของเผ็ดได้ไหมคะ
2: ได้แต่นิดหน่อยค่ะ
0: กินได้เนาะแต่นิดหน่อยเดี๋ยวให้อาจารย
1: ์น่าจะลำไส
0: ้น่าจะเป็นในเรื่องของลำไส้
1: กระเพาะลำไส้นะ
0: แต่ไม่ท้องผูกนะ
2: ไม่ค่ะเว้นวัน
0: อ๋อจริงๆเราเว้นวันมันก็ไม่ได้
2: เพราะว่านั่นน่ะเพราะมันทานข้าวได้น้อยไง
0: อ๋อทานข้าวได้น้อย
2: ค่ะ
1: จุกแน่นทุกครั้งที่ทานครับทุกครั้งที่ทานข้าวมีอาการจุกแน่นยังไงไหมครับ
2: ไม่เวลาทานข้าวไม่แน่นแต่มันไม่รู้สึกเหม็นอาหาร
1: อ่ะอ๋อครับเริ่มเหม็นเปรี้ยวอะไรเงี้ยนะ
2: คร
1: ับน่าจะเป็นกระเพาะมากกว่านะครับ
2: อ๋อ
1: ครับก็ทานอยู่สองตัวนะครับ
2: อ๋อถ้าเป็นกระเพาะต้องทานยาอะไรคะ
1: มีน้ำว่านคู่กับคลอโรฟีน่าครับ
2: เออขายยังไงคะ
1: เดี๋ยวคุยครับก่อกระเพาะเราเนี่ยพอเรากินอาหารลงไปเนี่ยมันจะวิ่งไปทางด้านซ้ายนะกระเพาะนี่อยู่ปลายตับอยู่ด้านซ้ายเพราะถ้าจุกแน่นด้านซ้ายนะตรงกลาง ไปถึง

0: ด้านซ้ายนี่คือกระเพาะนะครับกินแกงเผ็ดกินอะไรไม่ค่อยจะได้นะอึดอัดดันขึ้นอิ่มก็ปวดหิวก็ปวดนะนี่คือกระเพาะนะถ้ากระเพาะเนี่ยยังไม่ถึงตับนะครับก็ฟื้นกระเพาะนะก็ทานน้ำว่านคู่กับคลอโรฟีนานะทานตอนเช้ามื้อเดียวก็ได้นะครับนะทำอย่างนี้ทุกวันเดี๋ยวจะดีขึ้นเองนะครับนะเพราะว่ากระเพาะนี่นะเป็นด่านหน้าเลยเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยลงลำคอลงไปที่กระเพาะนะกระเพาะย่อยเสร็จค่อยส่งต่อไปที่ลำไส้เล็กและตอนนั้นแหละน้ำย่อยจากทุ่งน้ำดีถึงจะมารับผิดชอบในการย่อยต่อนะครับคือมาจากปับนะน้ำย่อยตัวนี้สีเหลืองนะเพราะฉะนั้นการย่อยที่สำคัญสุดคือขั้นตอนนี้ทำให้กากอาหารหรืออุจจาระเราเนี่ยเป็นสีเหลืองนะครับเพราะใครที่อุจจาระเริ่มไม่เป็นสีเหลืองสีดำสีน้ำตาลอุจจาระแห้งๆนะครับนั่นคือตับนะถ้าอย่างนั้นค่อยล้างตับนะครับนะครับเอาละครับจดเบอร์ไว้เบอร์โทรศัพท์นะเรามีเบอร์เดียวใน YouTube ก็เบอร์นี้ครับนะโทรมาได้ที่เบอร์087 06 07 054นะครับนะ087 06 07 054นะครับนะมาปรึกษาพูดคุยกันนะครับอย่าปล่อยไว้ปล่อยให้หนักเป็นทั้งตับเป็นทั้งตับอ่อนเป็นทั้งไขกระดูกนั่นมันหนักนะหรือเรียกว่าเบาหวานแห้งนี่ถือว่าเริ่มหนักแล้วถ้ากลายเป็นมะเร็งนะนั่นหนักขึ้นไปอีกครับนะต้องทานสมุนไพรถึง4กลุ่มเลยทีเดียวนะครับถ้าใกล้ถึงขั้นเป็นเบาหวานแห้งหรือเป็นมะเร็งนะถือว่าโรคกลุ่มเดียวกันนะครับต้องทานทั้งฟื้นท่อเลือดนั่นคือสาหร่ายแดงต้องทานทั้งตัวล้างตับตับอ่อนนะไขกระดูกนะครับเป็นชุดใหญ่นะครับนะก็ใครมีอาการยังไงก็โทรมานะถ้าเป็นโรคไขกระดูกเสื่อมหรือโลหิตจางก็จะเหนื่อยง่ายหงายใจแรงนอนกรนมีกระมีตึงเนื้อเหงื่อออกแบบไม่มีสาเหตุนะครับปัสสาวะบ่อยนะกินนิดหน่อยก็ปัสสาวะนะแล้วก็ท้องผูกนี่ครับหนักแต่อย่างนี้ก็ต้องรีบฟื้นนะครับครับก็โทรมาปรึกษากัน
1: ค่ะโทรเข้ามาได้ค่ะคุณผู้ฟังคะที่หมายเลข087 07 054ย้ำค่ะ087 06 07 054ค่ะนะคะอย่างของคุณอักษรนะคะอยู่ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านหมอสระบุรีนะคะก็ก่อนหน้านี้สั่งคลอโรฟีนาไปแล้วนะคะเมื่อวานวันนี้ก็สั่งเป็นน้ำว่านมา2ขวดนะคะในส่วนของการเป็นโรคกระเพาะนะคะนะคะสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะนะเราก็ได้พูดคุยไปบ้างแล้วนะคะสำหรับอาการของโรคกระเพาะนะคะว่ามีอาการเป็นยังไงบ้างนะคะฉะนั้นก็มาฟังกันอีกสักนิดนึงนะคะว่าโรคกระเพาะนี่มีอาการเป็นยังไงแน่นอนค่ะปวดนะคะจะปวดบริเวณปวดท้องจุกเสียดนะคะแน่นบริเวณใต้ลิ้นปี่นะคะ
0: ชายโครงซ้าย
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะปวดท้องรู้สึกว่าไม่สบายในช่องท้องด้านบนนะคะนะคะแล้วก็มีการท้องอืดท้องเฟ้อเรอบ่อยๆนะคะปวดท้องก่อนหรือว่าหลังกินอาหารนั่นเองนะคะแล้วก็ปวดท้องบริเวณเขาเรียกว่าปวดท้องตอนท้องว่างหรือบางทีปวดตอนกลางคืน
0: นะคะก็ปวดครับท้องว่างก็ปวด
1: ค่ะแล้วก็มีอาการแบบปวดแบบเป็นหายๆเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายนะคะคลื่นไส้อาเจียนหน้าหลังรับประทานอาหารเสร็จแล้วนี่ก็จะบางทีก็คลื่นไส้ทำให้เราอ้วกอาเจียนนั่นเองนะคะบางคนอาเจียนเป็นมากก็อาเจียนเป็นเลือดนะคะเพราะว่ามันจะมีเลือดออกในกระเพาะอาหารเวลาเราอาเจียนออกมามันก็จะเป็น
0: มีเลือดปนมา
1: ใช่นะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องมารู้จักนะคะในเรื่องของกระเพาะเราต้องทำกินของเผ็ดก็ไม่ได
0: ้
1: นะกินรสจัดก็ไม่ได้นะคะก็เพราะว่ากระเพาะเรามันจะเป็นแผลนะคะมันกินแล้วมันก็จะแสบปวดแสบปวดร้อนหรือบางทีก็อาจจะแบบคือกินอะไรก็นะถ้าเป็นหายเป็นเรื้อรังนะจารย์เป็นหายมีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งกระเพาะมะเร็งลำไส้ได้เช่นกันนะคะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโรคฮิตในยุคปัจจุบันนะคะเป็นโรคฮิตเพราะว่าคนเรากินข้าวทุกวันนี้ไม่ค่อยตรงเวลา
0: ครับ
1: เกิดจากหลายๆเหตุนะสาเหตุหลายๆปัจจัยหลายๆอย่างนะคะที่ทำให้การกินอาหารของเราไม่ปกติบางทีน้ำย่อยมันหลั่งแล้วอะแต่มันยังไม่ถึงเวลากินน้ำย่อยมันก็กัดกระเพาะ
0: ครับ
1: นะคะมันเคยเป็นนะอาจารย์บางทีนั่งประชุมอยู่โอ้หิวข้าวได้เวลากินแล้วทำไมไม่เบรก
0: ไม่ได้กิน
1: ทำไมไม่ได้เบรกทำไมไม่นะบางทีนะกินข้าวแบบปกติกินถึงเที่ยงก็กินข้าวแล้วมันคือกินบ่ายโมงท้องนี่ร้องจอกๆแล้วก็ปวดแสบปวดร้อนน่ะนะคะหิวนะคะคือคนเรามันได้เวลาการทำงานเนี่ยเราทำงานถึงเวลานี้เราก็จะพักถึงเวลานี้ก็จะพักเที่ยงถึงบ่ายโมงพักเที่ยงถึงบ่ายโมงแต่ช่วงหลังพอประชุมมาในบ่ายโมงยังไม่เสร็จอ่ะ
0: ครับก็เลยไม่ได้กินท้องว่าง
1: ค่ะท้องว่างแล้วน้ำย่อยมันหลั่งไหลแล้วมันหลั่งแล้วอ่ะน้ำย่อยมันหลั่งแล้วมันก็จะทำให้ปวดท้องเนี่ยนั่งกุมท้องกันท้องร้องมองหน้ากัน
0: ยิ่งถ้าใครไม่กินผักดิบคนนั้นมีสิทธิ์เป็นแผลในกระเพาะสูงมาก
1: เวลาท้องร้องนี่มองหน้ากันแล้วคนนั้นก็ร้องคนนี้ก็ร้องได้แต่อมยิ้มนะคะพูดไม่ออกลุกก็ไม่ได้นะคะนั่นแหละค่ะเป็นมานานแดงเป็นมาตั้งแต่สมัยทำงานนะจนกระทั่งแบบมันหนักเข้าค่ะมันเรื้อรังเพราะบางทีเราก็ต้องเหมือนกันกินแล้วก็อ้วกนะกินแล้วก็อาเจียน
0: แล้วเจ้านายไม่เป็นเหรอ
1: เจ้านายเป็นหนักค่ะ
0: จะเป็นโรคกระเพาะด้วย
1: เป็นโรคกระเพาะเป็นโรคเกาต์เป็นโรคเกาต์นี่ทรมานนะอาจารย
0: ์เดินเหินไม่ได้เลยกิน
1: ไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยลูกน้องต้องมีลูกน้องประคองสองคน
0: โอ้โหแล้วมันจะมีความสุขตรงไหนล่ะ
1: อากาศหนาวอ่ะเดินไม่ไหวเพราะคนเป็นเกาต์เนี่ยอากาศหนาวมันทรมานนะอาจารย
0: ์หน้าหนาวทรมานมาก
1: ค่ะทรมานแล้วจนต้องหิ้วปีกอ่ะเที่ยวสนุกไหมล่ะ
0: แล้วไปเที่ยวเมืองจีนนี่มี
1: เมืองจีนมีตะไคร้เพราะลูกน้องที่ไปด้วยนี่มุสลิมอีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่กินหมูอีกกลุ่มหนึ่งไม่กินเนื้อเพราะฉะนั้นอาหารทุกมื้อต้องเป็น
0: ไก่หมดเลย
1: ไก่กับไข่กับเมืองไทยขันได้เลย
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็มีปลาบ้างอะไรเงี้ยค่ะคือบางทีก็นะเมืองจีนเขาจะมีไก่มีเป็ดมีสัตว์ปีกแล้วเจ้านายกินได้ไหมล่ะ
0: ครับยิ่งกินยิ่งหนัก
1: แต่เขาก็กินไงเขา
0: ไม่มีทางเลือก
1: ไม่มีทางเลือกนะคะนั่นแหละก็ทำให้จริงๆมันก็มีอาหารหลายอย่างคะกันอยู่เนาะก็สั่งมาเหอะสั่งมาเลยบางอย่างคนที่ไม่กินก็ไม่ต้องกินอันนี้แดงไปทีไรแดงได้กินแบบแดงจะขันได้ตลอดเวลาในเวลาแควเที่ยวกับคือแดงเป็นคนหนึ่งที่ตอนทำงานเนี่ยเป็นนักขายมือทองตั้งเป้ามาเถอะ
0: ครับ
1: ต่างประเทศเนี่ยกวาดเรียบนะประเทศไหนตั้งเป้ามาเถอะไปทุกประเทศนะจนคือจนแบบต้องมีรูปหลายประเทศเลยแหละนะฉะนั้นก็ในส่วนของการทำงานเราทำเต็มที่ไงนะที่ผ่านมาเราทำให้เขารวยแล้ว
0: ครับ
1: เราก็อยากออกมาทำเองบ้างนะคะเพราะว่าการทำงานทำให้ตายก็ได้เงินเดือนเท่าเดิมไงไม่ได้มีอะไรมากขึ้นนะโบนัสก็เท่านั้นแต่ถามว่าขอบคุณนะบริษัทที่ทำให้เรามี
0: ประสบการณ์
1: มีอะไรดีๆได้เรียนรู้ได้อะไรต่างๆคือทุกที่ค่ะคุณผู้ฟังคะที่ทำงานทุกที่คือประสบการณ์ในชีวิต นะคะทำให้เรามาต่อยอดต่อทุนได้เป็นทุนอีกเนี่ยต้องขอขอบพระคุณนะคะสถานที่ที่ทำให้เราได้มีประสบการณ์ที่ดีๆนะคะแล้วคุณผู้ฟังเองนะคะประสบการณ์นะก็หลายๆคนนะเป็นกลุ่มลูกค้าเราประสบการณ์เต็มที่แล้วล่ะนะคะบางคนก็ได้มาอยู่ที่พักผ่อนอยู่ที่บ้านกันแล้วเกษียณอะไรแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพเหมือนเดิมนะคะนะคะเพราะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ออกกำลังกายกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็ในใช้ชีวิตให้บ้านปลายให้มีแต่ความสุขสนุกสนานเอาละค่ะใครที่สนใจอยากจะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยนะคะก็โทรเข้ามาได้ที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะช่วงนี้มารับฟัง
0: เพลงกันสักเพลงครับเชิญรับฟังครับ

0: มาพูดคุยกันต่อนะครับนะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะวันที่เราป่วยเท่านั้นนะครับเราถึงจะเข้าใจว่าการป่วยเป็นความทุกข์ทรมานครับ
1: ค่ะนะคะการที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นเรื่องที่นะทรมานอย่างที่อาจารย์พูดนะจะไปไหนมาไหนก็ลำบากลำบนเนาะ
0: เป็น
1: น
0: ะคะภาระคนอื่นด้วยนะครับ
1: ค่ะนะคะภาระตัวเองแล้วนะคะคืออยากจะทำอะไรก็ทำไม่ได้แล้วยังไปเป็นภาระคนอื่นด้วยนะสิคะอาจารย์คะม
0: ัน
1: น่าเห็นใจนะสำหรับคนป่วยเพราะนั้นแดงถึงมาอยู่จุดนี้พ่อแดงเคยป่วยมาก่อนนะแดงเคยมีประสบการณ์ในการเจ็บไข้ได้ป่วยหลายคนอาจจะบอกว่าอุ้ยตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์ขนาดนี้มีการป่วยอยู่หรอคะ
0: ครับ
1: คนเรานะคะผอมก็ป่วยได้นะคะหุ่นดีอ้วนก็ป่วยได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่ว่าใครจะดูแลสุขภาพได้ดีมากน้อยแค่ไหนถ้าแดงถืนปล่อยว่าแดงยังทำงานเหมือนเดิมโดยที่ไม่ได้มาใส่ใจในส่วนตรงนี้นะแดงก็คิดว่าแดงไม่รู้จะอยู่ได้นานขนาดนี้หรือเปล่าเพราะเพื่อนแดงเนี่ย
0: ไปกันหลายคนแล้ว
1: ไปกันหลายคนแล้วนะคะบางคนก็ถึงขั้นนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนๆนะคะบางคนก็พอเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคเดียวกับแดงอ่ะแต่นอนโรงพยาบาลเป็นเดือนแต่แดงไม่เคยนอนขนาดนั้นอาจารย์นะคะแดงก็แค่แบบป่วยแค่วันนะคะก็กินยาป่วยวันกินยากินทุกวันทุกวี่ทุกวันนะคะจนตับไตไส้พุงนี่จะพังหมดแล้วนะคะในสมองจะมีแต่ยาไงเมื่อก่อนเพราะเราใช้ประกันสังคมนะคะก็จะได้ยามาใครๆก็รู้ค่ะประกันสังคมเราได้ยาอะไรมาแต่พูดไม่ได้เท่านั้นเอง
0: ดีที่ไม่หมดที่หมดทางนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อนรุ่นน้องเห็นว่าใครที่ไปต
1: ั้
0: ง
1: ที่12ไร
0: ่ครับ
1: ขายไปล้านเดียวอาจารย
0: ์โอ้โห
1: ต้องการเงินด่วนแกแล้วเงินล้านมันไม่ใช่ว่าจะหาง่ายๆนะอาจารย์ไอ้คนที่แหมได้ที่ไปเนี่ย
0: ยิ้มเลย
1: ยิ้มเลยนะคะยิ้มเลยได้ที่ไป12ไร่แต่ได้แค่เงินแค่ล้านเดียวเท่ากับไร่ละแสนน่ะ
0: ครับ
1: โอ้โหนะเราก็สงสารเขาเพราะเขาป่วยเพราะเขาต้องการเงินผ่าตัดต่อผ่าตัดด่วนไง
0: คร
1: ับแล้วเงินมันต้องวางไง
0: นี่คือมะเร็งใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นมะเร็งตับ
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็คือตับคือท้องโตมากใหญ่มาก
0: บวม
1: ท้องบวมต้องผ่าต้องอะไรต่างๆน่าเด่นน่าเสียดายเพราะเขาขายขาดไปแล้วไงจะไปขอซื้อคืนเขาก็ไม่ขายนะคะแดงก็อยากได้นะแต่ว่าไม่ได้นะเนี่ยค่ะก็หมดเลยหมดตัวเลยนะคะทุกวันนี้ก็ต้องสงสารน้องเขาเหมือนกันนะคะเป็นผู้หญิงไม่ดื่มนะอาจารย์แล้วก็ไม่สูบบุหรี่นะ
0: แสดงว่าเป็นเลือดจางเป็นเบาหวานแล้วก็อาจจะกินพวกน้ำมันพืชเยอะๆ
1: ใช่ค่ะนะคะแล้วอย่างก็ชอบกินแบบพวกของปิ้งย่างอ
0: าหารสำเร็จรูป
1: ของปิ้งย่างอาจจะมีน้ำมันนะในส่วนของการทอดการอะไรอย่างเงี้ยชอบกินกาแฟขนมปัง
0: อ๋อครับนะคะขนมปังก็คือแป้งที่แปรสภาพ
1: ใช่ค่ะนะคะก็เช้ามามื้อเช้ามากาแฟขนมปังกาแฟขนมปังมาตลอดนะคะก็เลยทำให้สุขภาพ
0: เห็นว่ากินบะหมี่สำเร็จรูปเยอะด้วย
1: เยอะค่ะเพราะว่าคือประหยัดไง
0: นี่คนเห็นไม่เยอะนะเคสล่าสุดเห็นว่าเป็นพี่น้องชาวพม่าใช่ไหมที่
1: เป็นเขาเรียกมะเร็งลำไส
0: ้
1: นะคะบอกเป็นมะเร็งลำไส้นะเป็นน้องที่แดงรู้จักแต่ว่าสามีเขาว่าเป็นสามีเขากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยทุกวัน
0: ครับ
1: นะคะกินทุกวันพอมาทำงานเมืองไทยต้องการเก็บเงิน
0: อ๋อ
1: ก็เลยซื้อแบบเป็นลังๆมาเลยค่ะอาจารย์คะ
0: ก็กิน
1: ทุกวัน3มื้อ
0: โอ้โห
1: ทุกวันเลย3มื้อค่ะนะคะบางทีใส่ไข่มั่งบางทีก็ไม่ใส่มั่งอะไรมั่งนะคะแล้วก็เขาต้องการเก็บเงินไงเพราะมาอยู่เมืองไทยทั้ง2คนภรรยาด้วยสามีด้วยนะคะแต่สามีก็กินแบบนี้ทุกวันแล้วก็ประหยัด
0: ครับ
1: สุดท้ายนะคะสามีก็เป็นลำไส้เป็นมะเร็งลำไส้นะคะกินเป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็เห็นว่าจะผ่าตัดลำไส้ก็ผ่าไม่ได้เพราะว่าต้องใช้เงินมากนะคะก็เลยส่งสามีไปต่างจังหวัด
0: กลับประเทศ
1: นะคะเดินทางกลับแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่ต่างที่พม่าเลยแต่แฟนก็ยังอยู่เมืองไทยคือยังกลับไม่ได้ตอนนี้ก็คือในส่วนของยุคโควิดเนาะก็กลับไม่ได้นะ นั่นแหละค่ะก็คือเกิดจากการกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาเป็นระยะเวลานานเพราะมันอยู่เมืองไทยน่ะ 4-5 ปีแล้วนะคะก็เลยลูกเขาก็อายุแค่4ขวบเองนะอาจารย
0: ์โอ้โหครับ
1: นะคะก็ภรรยาก็ต้องทำงานที่เมืองไทยแล้วก็ค่อยส่งเงินกลับให้ลูกที่โน่นนะคะให
0: ้ก็ต้องดิ้นรนนะครับชีวิตนายค่ะนะครับเพราะอาหารการกินทุกวันนี้แหละครับที่สร้างปัญหาให้เราเกิดโรคต่างๆ
1: นะคะเอาละค่ะใครที่สนใจอยากจะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยปรึกษาหารือกับเรานะคะก็โทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-07-054ค่ะเรามีสินค้าครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยนะคะกันได้นะที่หมายเลขที่บอกไปนะคะแล้วก็ยังมีบางท่านนะคะที่ยังมีปัญหาสุขภาพที่ไม่กล้าโทรเข้ามาจะโทรเข้ามาในรายการก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะหรือว่าจะโทรเข้ามาหลังรายการก็ได้นะคะบางคนก็โทรก่อนรายการหลายคนก็โทรเข้ามาก่อนรายการนะคะก็มี
0: ก็ยังมีลูกสาวของเพื่อนคุณเห็นว่านะกินแต่บะหมี
1: ่เหมือนกันค่ะ
0: หน้าตาเป็นยังไงผิวยังไง
1: ผิวตัวเหลือง
0: อ๋อ
1: แล้วก็เป็นโลหิตจางพ่อแม่เขาเป็นโลหิตจางอยู่แล้วแม่เป็นทารัสซีเมีย
0: ครับ
1: นะคะแม่เป็นทารัสซีเมียลูกออกมาเขาก็เป็นทารัสซีเมียอยู่แล้วเพราะว่าลูกเขาก็อบตัวตั้งแต่เด็กเหมือนกันเหมือนน้องเหมือนลูกสาวแดงอ่ะนะคะอบตัวเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นเขาก็อบตัวแต่ทุกวันนี้เขาก็ยังกินนะอาจารย์ชอบกินน้ำอัดลมชอบแต่เขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะเนาะนะคะเราก็รู้อยู่แล้วว่าการกินอาหารที่แบบโอ้โหบางทีไปทะเลกันอย่างเงี้ยอาจารย์เขาก็จะแบบห้าทุ่มเที่ยงคืนเขายังชงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินเลยนะอาจารย
0: ์
1: นะคะพอตื่นเช้ามาจะกินอาหารเช้ากันเขาไม่กินอ่ะตื่นมาพากันไปกินอาหารเช้าเบรกฟาสต์หรืออะไรต่างๆที่อาหารเช้าแต่ละโรงแรมเขาจะมีให้เขาก็ไม่ไปเขาก็กินบะหมี่อีกละ
0: ครับ
1: ทั้งที่อาหารเยอะแยะมากมาย
0: ผิวพรรณเป็นยังไง
1: ตัวเหลืองผิวจะคล้ำแต่ตัวเหลือง
0: ความแข็งแรงการเดินการเหิน
1: เขาจะค่อนข้างช้า
0: ช้า
1: ค่ะจะค่อนข้างช้า
0: เส้นผมล่ะ
1: เส้นผม
0: มีน้ำหนักไหม
1: แต่เขาเป็นคนผมเส้นผมใหญ
0: ่ครับ
1: ค่ะนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องรอดูต่ออาจารย์เห็นบอกว่าไม่ค่อยจะแข็งแรงสักเท่าไหร่นะคะนี่แหละค่ะคือการกินด้วยพฤติกรรมของการกินการใช้ชีวิตมันก็เป็นส่วนสำคัญนะคะฉะนั้นถ้าเรานะคะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินได้อะไรได้มันก็ดี
0: ก็ดีขึ้นครับ
1: ค่ะแต่ถ้าเรายังมีแบบเดิมอยู่ยังกินแบบเดิมน้ำอัดลมเนี่ยกินตั้งแต่เช้ายัน
0: เย็นเลย
1: คือต้องกินนะอาจารย์วันหนึ่งอ่ะต้องมีน้ำอัดลมอ่ะ
0: มันกินจนติด
1: ใช่ค่ะติดแล้วนะคะกินติดแล้วเนื่องจากว่าไม่ได้กินมันเหมือนกับขาดอะไรสักอย่างพูดถึงตรงนี้คิดถึงพี่หง
0: ครับ
1: คิดถึงพี่หงมากเลยเพราะพี่หงเนี่ยโดนแดงบังคับเมื่อก่อนนี้คือ
0: กินน้ำอัดลมวันละ
1: น้ำอัดลมวันละ 4-5 ขวด
0: ครับ
1: นะคะกินข้าวเช้าเสร็จต่อด้วยน้ำอัดลมจะไม่กินน้ำเปล่า
0: ครับ
1: กินน้ำอัดลมกินข้าวเที่ยงเสร็จต่อด้วยน้ำอัดลม
0: กลายเป็นโรคเบาหวาน
1: ตอนเย็นใช่ค่ะเบาหวานขึ้นตาตอนนี้ท่านเสียตาไปทั้งสองข้างแต่เห็นแบบลางๆจ้ะเห็นแบบลางๆเนี่ยแดงก็เลยบังคับเลยเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่แดงแล้วอะติดแดงบังคับแล้ว
0: บังคับให้เหลือขวดเดียวต่อวัน
1: ต่อวันขวดเดียวตอนนี้เหลือกระป๋องหนึ่งต่อวันนะคะก็คือกินนิดนึงแล้วไปเก็บไว้ให้มีน้ำให้มีหวานหวานนิดนึงแต่ตอนนี้แดงบอกอาทิตย์นึงให้กระป๋องหนึ่งนะ
0: ครับแล้วทานสมุนไพรดีขึ้นเยอะไหมคร
1: ับ ก็ดีนะคะร่างกายก็ดีขึ้นเมื่อก่อนนั้นก็เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยนะคะแต่ตอนนี้แดงอยากให้ท่าน ตากลับมาดีขึ้นก็เลยต้องให้แบบว่าน้ำตาลเนี่ยต้องลดลงอย่ากินหวานนะคะเพราะความหวานมันจะเป็นทำให้เลือดหนืดเลือดไปเลี้ยงดวงตาไม่เพียงพอนะโดยเฉพาะน้ำอัดลมมันเป็นก๊าซคาร์บอนซึ่งก๊าซคาร์บอนมีปัญหาต่อไตตาตับอยู่แล้วนะคะพอกินมากไปนะคะมันก็จะทำให้ตาเราพร่ามัวเรียกว่าหวานขึ้นตาตาบอดได้นะคะหรือคนเป็นเบาหวานนี่อย่าไปผ่าตัดเด็ดขาดนะคะโดยเฉพาะผ่าตัดตาโอกาสที่จะบอดนี่50/50เลยนะนะคะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันดูแลกันค่ะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะคะเราเจอลูกค้ามาเยอะเราเจอเหตุการณ์สถานการณ์มาเยอะเราก็เลยมาเล่าให้สู่กันฟังนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานเป็นอุทาหรณ์นะคะในส่วนของการดูแลสุขภาพอย่างแดงตอนนี้ทุกวันนี้แดงเดินวันละกิโลครึ่ง
0: เดินที่
1: บ้านลู่วิ่งตอนนี้ไม่ได้เป็นที่ตากผ้าแล้วอาจารย์แดงเอาผ้าที่ตากออกหมดแล้ว
0: แล้วก็มันมีไหมขึ้นใช่ไหม
1: มันมีไหมคือ
0: มันมีเข็ม
1: ใช่ค่ะแรกวันแรกก็กิโลหนึ่งเหนื่อยเยอะวันที่สองก็กิโลครึ่งนะวันที่สามก็ประมาณกิโลกว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาจารย์จะหักโหมเดียวเลยก็ไม่ได้นะคะตอนนี้แดงก็พยายามที่จะทำให้ตัวเองแข็งแรงที่ดีคือออกกำลังกายใครอยากจะลดหุ่นไม่ใช่ลดอาหารอย่างเดียวค่ะต้องออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยกล้ามเนื้อจะได้แข็งแรงนะคะอย่างเราเนี่ยเราต้องไม่ใช่ว่าอยากจะลดหุ่นนะแต่ว่าเพียงแต่อยากให้ร่างกายแข็งแรงเท่านั้นการเดินแดงไม่วิ่งนะเพราะถ้าวิ่งแล้วเดี๋ยวคืออายุมากขึ้น
0: อาย
1: ุมากขึ้นนะคะถ้าเราไปวิ่งเลยเนี่ยกล้ามเนื้ออาจจะฉีกขาดได้นะคะแต่ให้เดินค่ะเดินนะคะกล้ามเนื้อเราก็จะได้ยืดหยุ่นได้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่เจ็บไม่ปวดนะคะก่อนหน้านี้ก็เจ็บปวดอยู่พักหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่ได้ออกกำลังกายกินแล้วก็นอน พักผ่อนกายานะคะเขาบอกว่ากินแล้วอ้วนเหมือนหมูเหมือนหมา เพราะว่าสบายเกินไปไงนะตอนนี้ก็คือเราอยากจะไม่ใช่อยากสบายแต่อยากจะแข็งแรงนะคะคุณผู้ฟังเองก็เดินค่ะเดินออกมาเดินดูเดินสักนิดนึงก็พอยืดสัก100-200 เมตรบักเล็กๆก็100-200 เมตรนะเหมือนแดงอ่ะแดงเดินกิโลหนึ่งแล้วก็ค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละหน่อยนะวันก่อนนี้ไปพบลูกค้ายังบอกว่าอุ้ยคุณแดงตอนนี้สมบูรณ์ขึ้นเยอะเลย
0: อ้วนเยอะแล้ว
1: ลูกค้าให้กำลังใจเขาใช้มาใช้คำว่าอ้วนเนี่ยมันถูกกินมันดูทำให้เจ็บกระดองใจนะลูกค้าก็น่ารักมากบอกว่าสมบูรณ์ขึ้นนะคำว่าสมบูรณ์กับอ้วนไม่ต่างกันหรอกค่ะแต่ว่ามันดูมันซอฟๆนะคะทำให้จิตใจดีขึ้นนิดนึงอ่านะคะแดงก็จะลดหุ่นเหมือนกันนะคะช่วงหลังเราไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะส่วนใหญ่เราก็จะส่งพัสดุเนาะ
0: ครับ
1: เพราะว่าในยุคโควิดเนี่ยเราก็จะส่วนใหญ่เราจะส่งเป็นพัสดุนะไปนะคะแต่ทางผ่านแดงก็จะแวะให้นะคะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะโดยเฉพาะคนที่ทุกวันเนี้ยขายดีมากก็คือตัวล้างตับแล้วก็ตัวคอรูฟิน่ากับสาหร่ายแดงพรมมิแ
0: ต่โรคตัวนี้หลักเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็โรคกระเพาะก็เปลี่ยนกันมากก็อยากให้หายนะคะใครไม่เคยล้างตับล้างบ้างค่ะสัก1โดสนะคะปีนึงล้างครั้งนึงหรือบางคนอาจจะปีนึงล้าง2ครั้งมองดูเวลาใกล้จะหมดอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะคะอยากจะดูแลสุขภาพดูแลร่างกายก็โทรเข้ามาหลังไมค์หรือว่าหลังรายการกันได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะ
0: ครับวันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วเราสองคนต้องขอลาท่านฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำคาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศ
1: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
3: งามดังเดชธิดาลาวัน
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
1: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
3: งามดังเดชธิดาลาวัน
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็ ็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
2: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

โครงการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันสบายๆ สไตล์หลวงตาโดยหลวงตาวิบูลพัฒนกิจดร.ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ท่านเจ้าอาวาสวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะ

สด็จสู่สวรรค์คาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาด้วยสำนึกในพระกรุณาตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: รายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะเราจะมีช่วงถามตอบปัญหาสุขภาพซึ่งมีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงมีนาวาโทในแพทย์ธราทิพย์ประคองวงท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ด็อกเตอร์ปิติพลังวชิรานาวาเอกในแพทย์พนิชจันทรภักดีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดานะคะพร้อมสาระความรู้ที่ท่านสามารถติดตามนะคะในช่วงของการตอบปัญหาสุขภาพคุณฟังจะปรึกษาปัญหาหน้าใหม่นะคะเข้าสายมาได้ที่081-334-6666ส่วนท่านจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาชะลอความเสื่อมของเซลล์ทำให้เรามีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทดื่มดำในกาแฟสายพันธุ์ดีกาแฟอาราบิก้าโรบัสต้ากาแฟที่นักนิยมดื่มทั่วโลกมีส่วนผสมของวิตามิน B6 B12 มีอินูลินมีแคลเซียมอะทริโอเนตและใช้สารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวไม่มีไขมันทรานส์นะคะดื่มแล้วไม่มีคอเลสเตอรอลสะสมในร่างกายเขาใช้สุขรสย่าหวานทดแทนน้ำตาลผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้หนึ่งกล่องของกาแฟจะมี15ซองในราคา260บาทนะคะสั่งซื้อพร้อมกับแปะกล้วยตราไวกิ้งและผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกโทรศัพท์ไปที่062-5100-560-569ช่วงนี้ฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: นี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับหมออาจารย์หมอ
3: ฟังรายการนี้ได้ประโยชน์อะไรจากรายการนี้ครับ
4: ครับผมฟังมานานแล้วก็ได้ซื้อแตกกล้วยมากินมาทั้งหมดไป20แผง
3: ครับแล้วก่อนกินกับหลังกินมันต่างกันยังไงครับ
4: ครับครับดีมากเลยทีนี้ผมมีข้อปรึกษานิดนะคุณหมอนะ
3: ครับเชิญครับ
4: อาจารย์หมอคือผมพอดีมีอาการปวดฟันนิดหน่อยผมก็เลยไปที่โรงพยาบาลแต่ทีนี้คุณหมอก็เช็คดูอ๋อมันมีฟันผุนะถอนซะหน่อยก็ได้นะบอกถอนก็ได้นะผมใจจริงผมก็อยากให้ถอนนะมันผมมันปวดๆให้หายนะแต่ที่ผมบอกกับเขาว่าผมเนี่ยกินยาละลายลิ่มเลือดเป็นโรคติดในสมองก็เอายาไปทั้งหมดเลยนะเอาไปก็ดูเขาถามว่านี่ไหนแต่เดี๋ยวบอกผมกินยาตัวนี้กินเสริมนี้ด้วยนะฮะเป็นสมุนไพรกินเพื่อริมเลือดด้วย
3: เขาบอกเอาเงียบไปนะครับเอาเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวโทรกลับก็ได้ครับสวัสดีครับเอาเดี๋ยวนะฮะตอนสามีปัญหาเดี๋ยวโทรไปหมดก็ได้ครับคืออย่างเงี้ยไอ้ที่กินแปะกล้วยนะครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญต่อเลยครับ
4: ผมไปถอนฟันเอาที่ดีกว่านะแล้วผมบอกว่าผมกินยาแปะกล้วยด้วยอาหารเสริมนะแล
3: ้
4: วก็ยาละลายริมเลือดเขาก็เช็คประวัติดูอ๋อใช่ใช่อันนี้ไม่ต้องทานยาแปะกล้วยนะเพราะว่ายาละลายริมเลือดที่ให้ไปเนี่ยมันแรงแล้วเขาบอกอย่างนี้ไม่ต้องทานแปะกล้วยเสริมเข้าไปเขาว่างผมเลยสงสัยพอดีผมจะบอกว่าผมทานเพื่อประคองเส้นเลือดไม่มันปอกตามที่อาจารย์บอกเอาไว้อะผมไม่ทันนัดไม่ทันได้พูดกับหมอก็ถอนฟันแต่ว่าผมชมเขาอย่างว่าเขาถอนฟันแบบไม่เลือดไม่ออกเลยนะหมอผมกลับมาบ้านนี่ไม่ถึง2ชั่วโมงหมอสักนี้ออกไม่มีเลือดเลยนะมีนิดๆเท่านั้นเองนะโคตรเก่งเลยผมนิยมเขาเลยนะเรื่องนี้นะ แต่ทีนี้ผมคาใจว่าเอ๊ะทำไม
3: คืออย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเครื่องหมอบางคนไม่เข้าใจนะฮะไอการใช้แอสไพรินเนี่ยมันแค่ล้างคราบเฉยๆนะครับ
4: ใช่ผมก็คิด
3: ล้างแต่มันไม่ทำให้หลอดเลือดท่อเลือดทั้งหมดเนี่ยมีแรงยืดหยุ่นเหมือนคนเมื่อกี้เนี่ยเป็นเส้นเลือดขอดนี่นะครับไปที่โรงพยาบาลศิริราชอายุ80กว่าเป็นพยาบาลถ้าคุณฟังเมื่อกี้นี่นะครับ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: ผมจะอธิบายด้วยหลักวิชาการนะครับ
4: คร
3: ับ ก็เรียนมาด้วยกันนะศิริราชนะนะครับคืออย่างเงี้ยในการที่กินแปะกล้วยทำให้ท่อเลือดซึ่งยาวแสนกว่ากิโลเนี่ยมีอิเล็กทริซิตี้มีแรงยืดหยุ่น
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: ทำให้น้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดีกว่าเดิมซึ่งแอสไพรินมันแค่ล้างคราบเฉยๆครับ
4: ใช่ๆ
3: เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะถอนฟันปลอดภัยเรายังห้ามเลยครับเพราะว่าไงมันดังไง
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: มันดังโดยดังด้วยผลงานไม่ใช่ดังด้วยการโฆษณานะครับ
4: อ
3: ย่างเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวขอบอกเรื่องนิดหนึ่งเพราะว่ามือคุณพยาบาลศิริราชอายุ80กว่าแล้วนะครับ84นะครับ เข้าไปซิลิคอนเนี่ยเขาเรียกว่าบาริโคสเวนเกิดจากหลอดเลือดดำเนี่ยวาวมันเสียวาวคือลิ้นน่ะลิ้นก็เหมือนกับไอ้ที่กรวยกลมๆแล้วก็คนมันแหลมคุณเอาคว่ำลงนะครับมันรั่วทำให้เลือดไม่สามารถเอาไปฟอกที่ปอดโดยผ่านทางหัวใจได้
4: ครับผม
3: ไม่มีรักษาครับผิดอีกที่โรงพยาบาลเขาให้ฉีดพวกเซียรอยเคนโดคอร์ดหรือใช้ถุงน่องรัดหรือการผ่าตัดซึ่งมันผ่าแล้วหรือใช้เคนโดคอร์ดแล้วมันก็ต้องผ่าแล้วผ่าอีกเพราะว่าต้นเหตุเนี่ยไม่ได้รับการแก้ไขนะครับ
4: ครับผม
3: มันสามารถอธิบายได้ก็เรียนมาจากตำราเล่มเดียวกันเลยครับที่นี่การกินแปะกล้วยเนี่ยนะครับ
4: ครับผม
3: ทำให้ท่อเลือดเป็นหลอดเลือดดำนะครับหลอดเลือดดำเนี่ยมีอิเล็กทริซิตี้มีแรงยืดหยุ่น
4: ครับผม
3: ทำให้น้ำเลือดมีความใสประการที่หนึ่งและมันซ่อมวาล์วหรือลิ้นเนี่ยมันซ่อมยังไงนะครับ
4: ครับผม
3: มันมีอีกสิ่งหนึ่งคุณต้องไปเรียนทางด้านอิมมูโนนะครับ
4: ครับ
3: มันเม็ดเลือดขาวที่เรียกว่าลิมโฟไซต์เนี่ยมันสร้างระบบภูมิขึ้นมา
4: คร
3: ับ
4: คร
3: ับ ที่ระบบภูมิขึ้นมาระบบภูมิขึ้นมาทำให้ระบบภูมิแข็งแรงมันสามารถซ่อมเซลล์ต่างๆในร่างกายได้เป็นอย่างดีครับ
4: ครับผม
3: ทีนี้ซ่อมยังไงมันซ่อมอย่างนี้ฮะไอ้ลิมโฟไซต์เนี่ยมันเม็ดเลือดขาวมันทำให้ระบบภูมิมันดีขึ้นที่ระบบดีขึ้นมันจะต้องสืบเสาะตั้งแต่ตัวอ่อนคือบลัดเซลล
4: ์
3: บลัดเซลล์แปลว่าตัวอ่อนนะครับ
4: บล
3: ัดเซลล์มันมาจากผลิตมาจากไขกระดูกเรียกว่าโบนแมโร
4: ่
3: คุณต้องให้อาหารตั้งแต่มันเป็นตัวอ่อนสุดๆกำลังเป็นวุ้นอยู่นะที่ไขกระดูกทำให้มันแข็งแรงแล้วทำให้แข็งแรงเสร็จแล้วเนี่ยพอมันเป็นบลัดเซลล์แล้วเป็นลิมโฟไซต์มันก็แข็งแรงมันก็สร้างระบบภูมิได
4: ้ครับผม
3: ที่สร้างระบบภูมิเสร็จมันยังไม่เท่าไหร่มันทำให้น้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดีกว่าเดิมนะครับ
4: ครับผม
3: มันทำให้ลิ้นเนี่ยถูกซ่อมตัวเองด้วยระบบภูมิ
4: ครับผม
3: ต้องไปเรียนทางด้านอิมมูโนโลจีเดี๋ยวฟังนิดนึงก่อนนะครับมันทำให้ลิ้นมันปิดเปิดได้เป็นปกติครับ
4: ครับผม
3: คือการซ่อมตัวเองการซ่อมตัวเองเป็นสิ่งสำคัญนะครับเอาคุณต่อนะครับทำให้เส้นเลือดขาวก็หายไงที่ขาเนี่ยครับเชิญเลยครับ
4: ครับทีนี้อย่างนี้นะอาจารย์อาจารย์เนี่ยบอกว่าให้กินเช้า4เย็น4พอผมไปเจอเจ้าหน้าที่ซักประวัติพูดกับผมแบบนี้ผมเลยกลับมาตั้งใจผมกินเช้า2เย็น2เลยดีกว่าลดเองเลยดีกว่าเพื่อความมั่นใจแล้วก็โทรมาถามทางรายการนี้ดู
3: ถูกต้องฮะถ้าเขาตีเนี่ยก็ลดลงครึ่งหนึ่งก็ได้ครับถูกต้องครับถูกต้องแต่ถ้าเราลดลงเสร็จแล้วคุณกินแปะกล้วยเพราะอะไรถึงกินแปะกล้วยฮะ
4: เพราะอะไรเลยครับก็ผมฟังรายการมานานแล้วผมก็เลยเพราะผมเป็นเส้นเลือดติดในสมองชั่วคราวแล้วผม
3: นี่เข้ากับพูดนี้เส้นเลือดติดในสมองเนี่ยเกิดจากอะไรกูต้องดูที่ต้นเหตุก่อนนะครับเหมือนคน
4: กินในพวกไขมันเนี่ยนะ
3: ไม่ใช่มันเกิดจากทั้งที่คุณอาจจะ LDL คุณปกตินะ LDL ปกติไตรกลีเซอไรด์ปกติ HDL ก็สูงก็ปกตินะครับที่นี้มันเกิดจากบางทีพันธุกรรมก็ได้ครับมันเกิดจากท่อเลือดของคุณเนี่ยมันตีบแอสไพรินมันแค่ล้างคราบไม่ได้ช่วยเลยครับ
4: ครับผม
3: ไม่มียาช่วยนะครับการที่คุณเนี่ยรู้จักการกินแปะกล้วยผมพูดพอดีเหมือนกับคนเป็นเส้นเลือดขอดนะหนักกว่าคนอีกนะครับแต่มันเห็นเป็นรูปธรรมอ่ะมันมีลิ้นด้วยไงแต่ของคุณไอ้ท่อเลือดทุกท่อแหละครับมันมีลิ้นนะฮะมันอย่างนั้น
5: อย่างนั้นถ้าไม่มีลิ้นนะมันปิดเปิดไม่ได้มันก็ไหลกลับมาสิครับ
4: ครับผม
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอการกินแปะกล้วยเนี่ยมันทำให้ท่อเลือดของคุณเนี่ยมีอีลาสติซิตี้มีแรงยืดหยุ่น
4: ครับผม
5: ทำให
4: ้มันมี
5: นะ
4: ผลดีมีอาจารย์ที่ผมสังเกตตัวเองนะปกติแล้วเนี่ยคืนนึงเนี่ยผมจะต้องปักขึ้นปัสสาวะ7ผล8ผลเลยนะโอ้ผมอยากจะนอนหน้าห้องน้ำทีนี้ผมกินไปตรงนี้ประมาณราวสัก6กล่องได้นะมันเริ่มตรงนี้นะอาจารย์นะ4ถึง6กล่องนะผมจำประมาณเนี้ยตอนนี้ผมปัสสาวะนี่2ครั้งนึงนะก่อนนอนครั้งนึงแล้วก็ประมาณลาสักที่2ประมาณครั้งนึงแค่เท่ากับผมปัสสาวะนี่คืนนึงก็2ครั้งเดียวนะพอที่4ที่5เราก็ตื่นแล้วมันไปดีทั้งต่อมลูกหมากด้วยนะผมว่าในความรู้สึก
5: เอาละคืออย่างงี้ผมก็นึกถึงทฤษฎีเดิมนะครับการซ่อมตัวเองอะไอ้กินแปะกล้วยเนี่ยมันซ่อมตั้งแต่ไขกระดูกนะซึ่งเป็นแหล่งผลิตของเม็ดเลือดทั้งหลายแหละทั้งดำทั้งแดงทั้งเกล็ดเลือดนะครับมันผลิตออกมาเนี่ยมันแข็งแรงเพราะมันได้อาหารเพียงพอนะครับ
4: ครับผมครับ
5: มันก็กลายเป็นบลาเซลตัวอ่อนที่แข็งแรงทำให้เป็นตัวแก่ที่ลิมโฟไซต์แข็งแรงทำให้ระบบภูมิคุณแข็งแรงขึ้นนะครับ
4: ครับผม
5: ทำให้เซลล์ต่างๆของคุณเนี่ยนะครับมีการซ่อมตัวเองนะครับคล้ายๆกระบวนการออโตโฟจีของดร.อุสมีแห่งญี่ปุ่นได้รับรางวัลโนเบลอะมันคนละทฤษฎีนะครับมันสามารถอธิบายได้โดยหลักวิทยาศาสตร์นะครับมันซ่อมตัวเองคือว่าวาล์วหรือลิ้นของคุณเนี่ยปิดเปิดเนี่ยลิ้นของคุณนะฮะลิ้นก็คือไอ้ลิ้นที่ใช้ปิดเปิดท่อปัสสาวะของคุณเนี่ยนะฮะเวลาคุณเบ่งเนี่ยมันปกติถ้าคุณลิ้นไม่ดีเนี่ยมันก็รั่วเสร็จปั๊บมันก็รั่วออกมาปั๊บทำให้สั่งไปสมองว่าตอนนี้มีน้ำปัสสาวะออกมาแล้วนะคุณต้องรีบไปขัดสมองลิ้นมันไม่ดีมันก็ทำให้ไอการเดินทางของเลือดเนี่ยมันออกมาทำให้คุณตื่นบ่อยๆครับเพราะในการซ่อมพวกนี้ไม่มียารักษาครับ
4: ครับผม
5: ไม่ยารักษาการให้สเตียรอยด์แบบตรงใจมันไม่ใช่
4: แล้วที่ผมหยุดกินไปกิน2จาก4เช้า4เย็น4
5: เช้า4 4ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะจนกว่าคนปัสสาวะปกติสักเดือนหนึ่งขึ้นไปค่อยลดเหลือเช้า3 2ครับตอนนี้ยังไม่มั่นใจว่าวาล์วปิดเปิดทางเดินปัสสาวะของคุณเนี่ยมันยังซ่อมเสร็จหรือเปล่าเขาไม่ทราบ
4: ตอนนี้ยังต้องกิน4ชั่ว4
5: ต้องกิน4ชั่ว4คุณจะไปเชื่อนะเขาไม่ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรตัวนี
4: ้คือคนที่เขาบอกกับผมนี่คือคนซักประวัติก่อนที่จะเข้าห้องนะคนซักประวัติผม
5: ทุกโรงพยาบาลแล้วครับแม้กระทั่งผมไปถอนฟันก็ยังกินแปะกล้วยหรือเปล่าต้องงดแปะกล้วยแล้วก่อนนะ
4: เ
5: ลือดออกนิดเดียวเนี่ยเอาในนี้ย้อนๆน่ะนะครับเออเดี๋ยวนี้มันดังฮะ
4: นี่ผมสั่งมา10กล่องเนี่ยผมก็ยังกินเดี๋ยววันนี้จะต้องกินเป็น4อย่างที่อาจารย์ว่า
5: แล้วคุณสังเกตดูนะว่าสายตาคุณดีขึ้นนะครับคนที่เป็นวุ้นในตาเสื่อมเนี่ยมันไม่มียารักษาคุณยังไม่กล้าพูดว่าคุณรักษาไม่ได
4: ้ครับผม
5: ไม่มียารักษาครับหรือเป็นคนเส้นเลือดขอดเนี่ยนะที่รายเหมือนกับไอวาวคุณมันเสียเนี่ยทำให้ปัสสาวะเลือดออกมาทำให้คุณตื่นนอนเนี่ยนะครับมันซ่อมตัวระบบภูมิเรียกว่าลิมโฟไซต์ฮะ
4: คือสรุปแล้วอาจารย
5: ์คืออย่างนี้นะการพูดอะไรด้วยความเข้าใจนะครับโดยไม่มีอวิชชาต่อสิ่งอื่นใดเป็นสิ่งที่จำเป็นเราไม่ได้ขายโถไอ้กล่องนึงแค่200กว่าบาทมันจิ๊บจ้อยจะตายไปแต่หลักใหญ่ๆดีกว่าการผ่าตัดคุณต้องไปดูไปคำดูว่าไอ้ต่อมลูกหมากมันโตไหมถ้าโตก็ลองดูซะว่าเป็นมะเร็งไหมต้องทำแบบออปซี่ไหมแต่กินแปะกล้วยมันจบเลยครับ
4: ครับผม
5: มันจบที่ต้นเหตุ
4: การสรุปแล้วผมก็คงจะต้องกลับไปกินข้าวสี่เดือนสี่ก่อนอีกสักเดือนนึงเน
5: า
4: ะ
5: ใช่ใช่เราโทรมาอีกทีก็ได้ครับ
4: ครับผม
5: ไม่มีรายการไหนในโลกนี้เขา
4: ถามอีกนิดนึงนะคือมาสัก2-3 วันที่แล้วเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันจะมีด้านฝานะห่างขึ้นไปจากหูประมาณฝ่ามือรู้สึกผมจะปวดหัวสมองจี๊ดๆจี๊ดๆประมาณสัก2-3 นาทีแล้วมันก็หายไปมันเป็นอะไรลักษณะเช่นนี
5: ้คุณมีความดันหรือเปล่า
4: ความดันหรือเปล่านะตอนนี้ก็ให้กินยาลดไขมันในเลือดแล้วก็ต่อมลูกหมากนะแค่นี้เองนะแล้วก็ยาวิตามินบำรุงร่างกายแล้วก็บำรุงเลือดมีแค่นี้นะ
5: อย่างนั้นคุณกิน แปะกล้วย4เม็ดนี่หลังอาหารพร้อมอาหารทันทีจะดีกว่าทำให้มันดูดซึมได้ช้าครับ
4: กินพร้อมอาหารเลยใช่ไหมคร
5: ับพร้อมอาหารเลยครับ
4: เพราะตอนนี้ผมกินอาหารประมาณชั่วโมงนึงพอผมกินข้าวเสร็จผมก็จะกินยาตามนั้นเรียบร้อย
5: กินพร้อมอาหารให้มันเกิดกู้กับอาหารก็ได้ครับ
4: กินยากับคู่กับยาเลยก็ได้ใช่ไหม
5: ใช่ครับ
4: เอาครับเอาครับกินคู่กับยาโรงพยาบาลได้เลยนะ
5: กินได้เลยครับไม่เกี่ยวกันครับ
4: ไม่ผิด
5: เพราะเอาในเหมือนคุณกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำอะใส่ถั่วใส่พริกใส่น้ำปลาใส่อะไรก็พอเข้าสู่ร่างกายก็เป็นอะมิโนแอซิดนะครับเล็กๆแล้วมันก็ไปทำตามหน้าที่ของมันว่ามีสารอะไรทำหน้าที่อย่างนั้นมันทุกอย่างแม้กระทั่งสมุนไพรผลสุดท้ายก็ย่อยสลายเป็นสารเคมีอยู่ดีครับ
4: ครับผม
5: เนี่ยมันต้องมีความเข้าใจ
4: ต้องถามให้เรียบร้อยก่อนเพราะเราจะได้สบายใจ
5: คุณฟังรายการนี้คุณจะได้รู้ความจริงนะครับ
4: ครับผม
5: คุณรู้วิธีการจริงว่าบางโรคนี่รักษาไม่หายจากโรงพยาบาลบางวันคิดยังไงมันไม่หายเขาหายกันทั้งโลกแล้วล่ะ

0: ทำแล้วเขาเป็นพยาบาลเนี่ยอายุ84อ่ะเป็นเส้นเลือดขอดเขากินแปะกล้วยแล้วเขาหายจากเส้นเลือดขอดอ่ะเขาดีใจอ่ะ
1: คร
0: ับ อายุ84เนี่ยเขาหายได้เขาดีใจทั้งทำงานอยู่โรงพยาบาลศิริราชเนี่ยกล้วยศิริราชก็ถุงน่องรัดฉีดเทนโนคอร์ดเซียรอยแล้วก็ผ่าตัดแล้วมันหายที่ไหนแล้วครับ
1: ผ่าก็เก็บด้วย
0: มันเป็นรอยเป็นแผลต้องเย็บโอ้ตายที่นี่มันแก้ไขที่ปลายเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนต้นเหตุเนี่ยทำไมดื้ออย่างนี้ก็ไม่รู้เอาพบกันครึ่งทางนะฮะ
1: ครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะมีผลยังไงผมจะรายงานไปกระจาย
0: โอเคครับโอเคครับเอาผลแบบมาทั้งหมดนะครับสวัสดีครับ
1: ครับเช้า4เย็น4นะครับ
0: โอเคก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: จะเรียนสายกับคุณหมอชำนาญนะคะ
0: ครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ
2: อ๋อค่ะคืออย่างนี้นะคะคือดิฉันอายุ74จะเต็ม75นะคะ
0: โอ้น้อยกว่าผม
2: นอนไม่ค่อยหลับค่ะแต่โรคอื่นไม่มีแต่มีแต่โรคไขมันอย่างเดียวทีนี้ดิฉันก็เห็นเพื่อนบ้านนะคะญาติเพื่อนกันน่ะสั่งแปะกล้วยมาทานก็เลยสั่งมาบ้างอยากจะขออยากจะเรียนถามคุณหมอว่าวิธีการที่จะทานเนี่ยทานยังไง
0: ครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
2: 74จะ75แล้ว
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
2: น้ำหนัก146ไม่ใช่สูง146หนัก50
0: โอ้ยัง
2: 95 50ยังลิงก์กันอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
0: ยังมีผงนิดหน่อยฮะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ลดสัก
2: ใช่ค่ะ
0: ลองเอาลดสักสูงเท่าไหร่นะ
2: สูง146ค่ะ
0: หรือน้ำหนักสัก40 42ไม่เกินลดอีกสัก 5-6 กิโลจะดีมากๆเลยครับ
2: คะ
0: ผู้หญิงต้องมีอกมีเอวมีสะโพกมีโหนกแก้มนี่ยังมีพุงอยู่ลองเอาม
2: ีค่ะมี
0: ต้องลดพุง
2: ออกกำลังกายคือเช้าค่ะเช้าจะเดินครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตอนบ่ายก็จะแอโรบิกนิดๆหน่อยๆแบบผู้สูงวัยนะคะ
0: คืออย่างงี้ต้อง
2: ทีนี้ตอนนี้มันมีปัญหาอยู่ที่ว่าฉันนอนไม่หลับไม่ค่อยหลับนะคะก็ไปหาหมอก็ให้ยานอนหลับมาแต่นี่ก็ไม่อยากจะทานแล้วตอนหลังก็ล่าสุดก็ไปปรึกษาคุณหมอบอกว่าให้ซื้ออะไรเมนาโทนินมาทาน
0: ไม่เกี่ยว
2: ใช่ไหมคะ
0: ก็ไม่หลับก็ไม่หลับ
2: ก็ไม่ค่อยหลับ
0: ไม่หลับ
2: ทาน2เม็ด
0: มันเกี่ยวกับฮอร์โมนนะฮะ
2: ค่ะ
0: มันระดับหลังจากหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยเอสโตรเจนมันจะขาดกินฮอร์โมนก่อนแต่ยาเก่าก็กินไปไม่ว่าอะไรนะครับยานอนหลับก็กินไปนะครับแต่กินคู่กับฮอร์โมนแค่1เม็ดก่อนนอนเท่านั้นเองครับเป็นฮอร์โมนต้องเป็นฮอร์โมนสมุนไพรนะครับ
2: อ๋ออันนี้ไม่ทราบคือตอนนี้ดิฉันสั่งไปแล้วจนจะถึงแล้วค่ะไอ้แปะกล้วยอะค่ะ
0: เปล่าฮะกินคู่กับแปะกล้วยกินคู่กับแปะกล้วยครับ
2: ต้องเป็นอะไรนะคะ
0: เป็นฮอร์โมนเอสโตรเจน
2: หรอ
0: ครับครับมันโดยตรงเลยแต่สักอาทิตย์แรกยังไม่ค่อยได้ผลสัก 2-3 อาทิตย์ขึ้นไปมันจะเริ่มหลับสบายแล้วครับ
2: หรอคร
0: ับพอเริ่มหลับสบายยาต่างๆก็งดกินเฉพาะ
2: ฮอร์โมนใช่ไหมคะเมโทนินก็ลดก็งดใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: อ๋อก็เลยเนี่ยถึงที่เรียนถามคุณหมอก่อนว่ามันจะทำยังไงถึงจะถูกต้อง
0: 1เม็ดก่อนนอนท่านเองครับพูดกับแปะกล้วยเช้า2เย็น2ก็พอครับ
2: อันนี้ที่จะสั่งใหม่นี่ก็คือ
0: ฮอร์โมนเอสโตรเจน
2: กรุณา
0: ครับ
2: ค่ะ
0: ฮอร์โมน
2: ชื่ออะไรนะคะ
0: ฮอร์โมนเอสโตรเจนครับฮอร์โมนเป็นสมุนไพรนะครับเพราะว่าฮอร์โมนแพทย์ปัจจุบันเขาสั่งให้เลิกใช้นั้นแล้วเพราะว่าก่อให้เกิดมะเร็งครับ
2: อันนี้ฮอร์โมนเอสโตรเจนเหรอคะ
0: เอสโตรเจน
2: เอสโตรเจนค่ะแล้วราคายังไงนะคะทานยังไง
0: ผมจำไม่ได้เลยครับเชิญเลยครับ
2: เพราะว่าอันนี้สั่งมาอัน
0: ราคาถูกจะแล้วกินแค่วันละไม่ก่อนนอนท่านเองครับเนาะครับ
2: โทรไปสั่งที
0: ่เรากินแล้ว2อาทิตย์โทรมารายงานว่าหลับสบายไหมครับ
2: อ๋อค่ะค่ะแล้วงดอย่างอื่นเลยนะคะ
0: ไม่จริงอื่นดีกว่าครับยังไงไม่จริง
2: แล้วคุณหมอคะมันมียาไขมันอยู่ตัวนึงค่ะที่ทานก่อนนอนนะคะ
0: เราต้องกินฮะตัวนี้ต้องกินยาในกลุ่มแซตินต้องกินนะแสดงว่า LDL ของ
2: เยอะค่ะเยอะค่ะ
0: แต่ว่า
2: HDL ก็เยอะอยู่พอสมควร
0: เดี๋ยว LDL เท่าไหร่ครับเกินร้อย
2: เกินค่ะ200กว่า
0: ว่ากินของทอดประจำ
2: ไม่ค่ะ
0: กินของหวานด้วย
2: ตอนที่ดูแลตัวเอง
0: ว่าเมื่อก่อนนี่เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ย

0: อ๋อสมัยก่อนอาจจะใช่ค่ะแต่ตอนนี้งดหลายจะลดมาปีสองปีไม่เรา
1: โอ้มันยังมีเกิดอยู่ครับมันยังมีอย่างนั้นครับมาต้นเหตุหนึ่งต้องไปกินของทอดเลยนะครับและของหวานด้วยนะครับสองมันทำให้ลดน้ำหนักด้วย
0: โอ้ต้องลดน้ำหนักลงอีกนะคะ
1: อีกสักจะไปกิโลนะผมว่าเขาท่ากว่า
0: โอ
1: ้เราพอลดน้ำหนักเราขุนจะเรากินฮอร์โมนด้วยนะโอ้โหคุณเอ้ยอายุ30สู้ไม่ได้อะ
0: เออแต่ก้วยเนี่ยเคยญาติกันเคยทานมันนานแล้วค่ะรู้เรื่องเหมือนกันแต่ตอนหลังฉันก็ไม่ค่อยได้นั่นเท่าไหร่พอตอนนี้เห็นเพื่อนข้างบ้านเพื่อนทานก็เลยอยากจะทานบ้างนึกขึ้นได้ก็มาเมื่อก่อนแล้วทานอยู่พักนึงแล้วก็หยุดไปนานแล้วค่ะอันนี้ฮอร์โมนเอสโตรเจนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอค่ะ
1: ครับสวัสดี
0: แล้วเรื่องไงแล้วจะโทรไปรายงานอีกทีนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
4: ค่ะสำหรับท่านที่มีภาวะโรคอ้วนนะคะต้องระวังภาวะแทรกซ้อนจากไขมันที่สะสมในร่างกายมันจะทำให้น้ำหนักตัวเราเพิ่มมากขึ้นจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานค่าน้ำตาลในเลือดสูงไขมันที่สะสมทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดนะคะซึ่งมันจะเป็นความเสื่อมที่จะทำให้เลือดเราเนี่ยนะคะมีปัญหาเส้นเลือดแตกตีบตันได้วันนี้จึงต้องหมั่นออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆพฤติกรรมในระหว่างวันเนี่ยนะคะเราก็จะต้องทำกิจกรรมให้ร่างกายเราได้เกิดระบบการเผาผลาญที่ดีนะคะแล้วการลดน้ำหนักเราสามารถทำได้ด้วยการทำ IF ทานอาหารเป็นมื้อนะคะเราดื่มน้ำเปล่าทานผักนะผลไม้ที่ไม่หวานทานโปรตีนกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือและเสริมด้วยผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บเพิ่มอัตราการเผาผลาญข้าวแป้งน้ำตาลพลังงานส่วนเกินจะได้ไม่สะสมในร่างกายนะคะไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกที่จะไปเพิ่มอัตราการเผาผลาญไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดทานร่วมกับแปะกล้วยตราไวกิ้งได้นะคะแปะกล้วยมี30เม็ดไวเฮิร์บมี30แคปซูลจะทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ส่วนกาแฟมี15ซองถ้าสั่งซื้อไปที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์แพทย์จำนานบำเหน็จพันเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0625100-569ช่วงนี้ฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณหมอจะถามอะไรสักหน่อยค่ะ
1: ครับเชิญเลยครับ
0: ผ่าตัดมาแล้วสบายมันยังเดินไม่ได้ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวก่อนยังไม่บอกกันเลยตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
0: อายุ77ค่ะ
1: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
0: ส่วนสูง155น้ำหนัก47ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ดีนะไม่อ้วนนะครับทีนี้มีโรคประจำตัวแล้วบ้างครับเบาหวานความดันไขมันไม่มีใช่ไหมครับ
0: ถุงลมโป่งกับข่าวเสื่อมค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อถุงลมโป่งพองทำไมถึงเป็นถุงลมโป่งพองอ่ะสูบบุหรี่ไหม
0: สูบมาตอนสาวๆค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้สูบแล้วเลิกแล้วค่ะ
1: โอ้ทรมานมากนะลองเล่าอาการของคนเป็นถุงลมโป่งพองสิมันเหมือนใจจะขาดจริงหรือเปล่า
0: อะไรนะคะ
1: เหมือนใจจะขาดใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: มัน
0: แต่มันเดินพอลุกขึ้นเดินแล้วมันเจ็บอะค่ะ
1: เจ็บที่เข่าใช่ไหมฮะ
0: ใต้หัวเข่าค่ะ
1: ก่อนผ่าตัดเดินได้ไหม
0: ได้ค่ะแล้วมันหกขล้มที่บ้านแล้ว
1: โอ้
0: โ
1: หต้องกลับ
0: มันหกล้มก็ไปหาหมอก็บอกสะโพกกระดูกสะโพกมันหักแล้วป้าก็เลยบอกว่าไม่อยากยังไม่อยากผ่าได้ไหมแล้วหมอบอกไม่ได้ พราะคุณป้าอยู่เยอะแล้วมันจะกระดูกมันจะ
1: เ
0: ชื่อมต่อกันเด็กๆไม่ได
1: ้เออ
0: ตัดสินใจผ่าแล้วมันเดินไม่ได้3เดือนกว่าแล้วค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนนะฮะการผ่าตัดกระโปรงคุณไม่อ้วนมักจำเป็นต้องทำอย่างเร่งด่วนภายใน24ชั่วโมงนะครับเพื่อป้องกันผ่าตัดเนี่ยถึงจะได้ผลแสดงว่าเราผ่าตัด 3-4 วันที่ไม่ผ่าจริงหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เออนี่เดี๋ยวฟังก่อนนะครับนี่มีสาเหตุแรกแล้วนะครับไม่ตัดสินใจเฉียบพลันเดี๋ยวจะว่าต่อนะครับการเอาสายหลุดเดี๋ยวโทรใหม่การผ่าตัดสะโพกหักจำเป็นต้องทำอย่างเร่งด่วนภายใน24ชั่วโมงก็เรียกว่าแอคคิวนะครับทันทีเลยครับเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนโดยมีวิธีการผ่าตัดหลักๆคือการผ่าตัดนะครับการผ่าตัดโดยตรึงกระดูกภายในยึดตรึงกระดูกภายในด้วยหมุดหรือแผ่นโลหะสำหรับกระดูกที่หักไม่ซับซ้อนและการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับกระดูกที่เสียหายรุนแรงนะครับหลังผ่าตัดผู้ป่วยต้องทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูแข็งแรงของกล้ามเนื้อและป้องกันภาวะแทรกซ้อนเช่นแผลกดทับหรือพวกลิ่มเลือดอุดตันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องกลับไปหาหมอใหม่นะครับต้องกลับไปหาหมอใหม่เพราะว่าไงเพราะว่าคุณต้อง 4-5 วันเนี่ยการผ่าตัดมันจะมีปัญหานะครับทำไมคุณไม่เข้าใจต้องกลับไปหาหมอใหม่ยากที่จะตอบนะครับเพราะว่าไงมันช้าไปนะครับคุณทิ้งไปผมว่าเป็นอาทิตย์ด้วยซ้ำไปเนี่ยคนนั้นว่าอย่าพาคนนี้ก็ในเมื่อกระดูกมันหักกระดูกมันทีนี้เกิดอุบัติเหตุส่วนมากจะอุบัติเหตุเช่นล้มรถชนไปฟังคนอื่นว่าจะไปพานะพาแล้วเดินไม่ได้ถ้าพาช้าอาจจะเดินไม่ได้นะครับการผ่าตัดเนี่ยเพื่อยึดตรึงกระดูกภายในแพทย์จะใช้หมุดสกรูหรือแผ่นโลหะเพื่อจะยึดกระดูกมันต้องใหม่ๆนะครับถ้ามันเกิดช้ำแล้วเนี่ยหลอดเลือดเส้นเลือดมันจะเสียหายการผ่าตัดจะยากที่จะติดกันอย่างง่ายๆและการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกนะครับเนี่ยใช้ในกรณีที่กระดูกหักรุนแรงจนเสียหายหนักโดยจะมีการเปลี่ยนส่วนหัวของกระดูกสะโพกหรือทั้งข้อสะโพกด้วยข้อเทียมถ้าว่าเป็นไม่มากการผ่าตัดเล็กเนี่ยเทคนิคในการผ่าตัดแผลเล็กเพื่อลดการบาดเจ็บลดความเจ็บปวดและช่วยให้ฟื้นฟูเร็วขึ้นการดูแลหลังผ่าตัดนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับก็ต้องผู้ป่วยจะพักฟื้นประมาณสัก 5-7 วันและต้องทำกายภาพอย่างสม่ำเสมอการเคลื่อนไหวไม่ใช่อยู่นิ่งๆนะครับห้ามหักข้ามองศาไม่ใช่ว่าหักยืดไปอย่าไปเพิ่งไปยืดต้องทำตามที่แพทย์สั่งนะครับห้ามนั่งเก้าอี้เตี้ยๆห้ามนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิมันต้องห้ามงอแล้วบ้านอย่างนั้นเถอะการนอนก็เช่นเดียวกันห้ามนอนตะแคงทับข้างที่ผ่าตัดหากจะนอนและตะแคงต้องใช้หมอนรองช่วงขาหนีบขาไว้การออกกำลังกายควรทำตามคำแนะนำของแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักๆโดยการวิ่งกับกระโดดทีนี้ข้อควรระวังรีบเข้ารับการรักษาโดยด่วนหลังจากเกิดอุบัติเหตุนะครับถ้าหมอไม่ให้ผ่าเนี่ย ต้องผ่าทันทีได้เลยครับไม่ควรเกิน24ชั่วโมงนี่ 4-5 วันเนี่ยคุณต้องกลับไปปรึกษาแพทย์ใหม่นะครับผมไม่สามารถที่จะให้คำปรึกษาได้เพราะว่าไงกระดูกมันแทนที่จะรีบทำนี่คุณปล่อยไว้ 4-5 วันคุณต้องกลับไปหาแพทย์ใหม่นะครับมีทางเดียวนะครับเราไม่สามารถที่จะดูแลได้ต้องเห็นหน้าจออาจจะต้องดูใหม่นะครับรื้อใหม่ก็รื้อลำบากแล้วเพราะผ่าตัดครั้งที่2นี่มันทำแทบไม่ได้เลยครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะถามว่ากินแปะกล้วยได้ไหมกินได้แต่คุณต้องกลับไปหาแพทย์คนเดิมใหม่ยิ่งดีนะครับไม่ใช่ว่าเอะอะกินแต่แปะกล้วยเอะอะกินแต่แปะกล้วยคุณต้องมีความรู้ฮะเพราะรายการนี้ให้ความรู้แก่ประชาชนนะครับโดยโทรศัพท์เข้ามาอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องกินแปะกล้วยหรือไม่หรือไม่กินก็ไม่เป็นไรแต่การให้ความรู้ที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้คืออาวุธอันวิเศษกว่าอาวุธอื่นๆนะครับตายอันดับหนึ่งคือมะเร็งผิดโรคอ้วนเนี่ยมันก่อให้เกิดมะเร็งก่อให้เกิดเบาหวานความดันไขมันก่อให้เกิดเกือบทุกโรคนะครับต่อให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินปวดข้อปวดเข่าปวดหลังอันดับหนึ่งแทนที่มะเร็งคุณต้องไม่อ้วนครับกระดูกปวดเข่าปวดหลังเกิดจากเริ่มต้นจากโรคอ้วนทั้งนั้นแม้กระทั่งเบาหวานอ้วนทำให้ดื้อต่ออินซูลินคุณเป็นว่าที่เบาหวานแล้วและไม่มีใครในโลกถ้าทำ IF แบบไทย IF food เนี่ยไม่มีใครไม่หายจากเบาหวานฟังอีกครั้งหนึ่งไม่มีใครรักษาโดยการใช้ยาหายสักรายเดียวตั้งแต่ค้นพบอินซูลินมาเมื่อร้อยกว่าปีที่เมื่อร้อยปีที่แล้วอะจนปัจจุบันยังไม่หายสักรายเลยแต่ถ้าใครทำ IF ที่ให้กินแปะกล้วยเพราะว่าคุณถูกท่อเลือดของคุณน้ำเลือดของคุณเนี่ยมันหวานจ่อยมันเนืดทำให้ท่อเลือดแสนกว่ากิโลเนี่ยมันแข็งกระด้างโอกาสตีบแตกมันง่ายโอกาสเกิดสโตรกโอกาสเกิดบอลลูนบายพาสลิ่มเลือดอุดตันคุณต้องกินแปะกล้วยถ้าเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงเช้า4เย็น4ก็ยังดีครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดนะครับและจำไว้ว่าเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมันเกิดจากพฤติกรรมไม่ใช่แก้ไขด้วยยาครับไม่มีใครหายสักรายแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำด้วยเหตุด้วยผลทางธรรมชาติเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณแก้ไขที่ต้นเหตุผมเคยฝันว่าครับว่าการป้องกันดีกว่าการรักษามัวแต่เถียงกันเรื่องบัตรทองเป็นหนี้เป็นสินเป็นร้อยเป็นพันล้านโรงพยาบาลยากจนไม่ต้องรักษาแต่ไม่มีใครพูดถึงเรื่องการป้องกันเลยนะครับฟังอีกครั้งหนึ่งที่ไปโรงพยาบาลขนาดนี้ 70-80% เนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมทั้งนั้นโรคที่เกิดจากเชื้อโรคเช่นอหิวาไข้เลือดออกวัณโรคโควิดไวรัสหรือ HIV มันแทบไม่มีใครรู้จักอยู่แล้วแต่โรคที่ไปโรงพยาบาลขนาดนี้ลองฉุกคิดบ้างสิครับฉุกคิดหน่อยสิครับมันแต่เถียงกันว่าเงินไม่พอเป็นหนี้เป็นสินแต่ต้นเหตุไม่มีใครพูดถึงเลยหรือการป้องกันไม่มีใครพูดถึงเลยครับมีแต่พูดถึงปลายเหตุเงินไม่พอใช้เป็นหนี้เป็นสินต้องทวงเงินอุตลุดแล้วใครเป็นคนทำล่ะครับผมฮะเป็นคนทำพูดให้คนไม่เชื่อว่าทำ IF ไทย IF Food เป็นการป้องกันและการรักษาเดี๋ยวว่ากันต่อนะครับเพราะฉะนั้นขอพูดหน่อยครับการป้องกันนี่มันสามารถใช้เป็นนโยบายของรัฐบาลได้ด้วยนะครับใช้ได้ทั้งทัวร์ที่มาจากทั่วโลกหาบเล่แผงลอยเนี่ยแหละส้มตำเนี่ยคุณรู้ป่าวว่าส้มตำที่ตำดูเนี่ยเก่งๆบางแห่งนะครับส้มตำเนี่ยมีกว่า20ชนิดนะครับส้มตำอาจจะใช้มะละกอใช้ผลไม้ใช้นู่นใช้นี่โอ้โหสุดยอดถั่วก็ได้พริกขี้หนูกระเทียมหอมเนี่ยผมเคยฝันว่าไทย IF Food เนี่ยคนที่จะตกงานนะครับเป็นล้านคนเนี่ยใช้แบบไทยๆแต่งตัวแบบไทยๆแล้วสวมหมวกว่า This is Thai IF Food ให้คนที่เขาขายของนี่อาหารแบบรายการนี้แหละครับแล้วเราโฆษณาให้ฟรีๆครับ Thai IF Food เนี่ยขอเวลาสัก2ปีนะครับทางการคุณอย่าหวังพึ่งเลยครับคุณพึ่งแต่คนที่เขาเก่งๆได้บอร์ดเก่งๆนั่นกันน่ะแล้วมันแย่งกันแก่เรื่องหัตถการน่ะบอลลูนบายพาสสโตรกต้องเบิกเท่าไหร่แอดมิทที่โรงพยาบาลเป็นเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับแต่ต้นเหตุไม่มีใครพูดถึงว่าต้นเหตุเกิดจากอะไรซัดแต่ยาอย่างเดียวมันหายที่ไหนแล้วครับไม่มีใครหายสักรายหนึ่งยอมรับเถอะครับว่ามันไม่หายครับมีแต่ฟอกไตตาบอดตัดขาให้มันฟรีลองทำดิครับป้องกันการตกงานนี่โดยใช้หาบเล่แผงลอยที่เขาตกงานเนี่ยสองคนผัวเมียเนี่ยหรือคนเดียวก็ได้ครับออกแบบแพ็คกิ้งดีๆนะผัก 50% ถ้าเป็นต่างชาติที่กินใหม่ๆผัก 50% ผลไม้สัก 10% โปรตีนเพิ่มจาก 20 เป็น 30 ผัก 50 ผลไม้ 10% เป็น 60 โปรตีน 30% ให้มันมีเนื้อเยอะหน่อยนะครับเนื้อติดมันก็ได้ครับเป็นแบบคีโตเจนิกไดเอทรับตามด้วยแทนที่จะเป็นข้าวเหนียวนะครับกับเป็นข้าวกล้องข้าวกล้องนี่คุณก็ถ่ายสิเอาข้าวเปลือกเนี่ยมาตำเองให้เขารู้สึกว่านี่เป็นของไทยๆนะข้าวกล้องทำเองไม่ต้องงอโรงสีนะครับเอาข้าวเปลือกเนี่ยมาตำให้มีไอ้สีของไอ้พวกใหญ่อาหารเนี่ยไปขายนุ่นพัดพงนุ่นสีลมเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดกับคุณวัดเจริวัตรเจ้าของเซ็นทรัลลองร้านอาหารที่ศูนย์การค้าทุกศูนย์นะครับมือหนึ่งเนี่ยจุดอ่อนอยู่ที่น้ำสลัดไม่ใช่จุดอ่อนเลยครับน้ำสลัดจากผลไม้ก็ได้ครับจากผลไม้ก็ได้ครับจากไข่ก็ได้ครับเอามาผสมหน่อยแต่ช่วงแรก 3-4 คำแรกขอให้เป็นผักล้วนๆที่ไม่มีน้ำสลัดเพราะว่ามันจะทำให้ลำไส้เล็กส่วนต้นนี่เป็นเอนไซม์ทำให้เร่งปฏิกิริยาการเพาะผลาญผัก 50%น้ำสลัดทำเองโดยไม่มีน้ำตาลไม่มีความหวานหั่นเข้าท่าจะหวานจากผลไม้คุณอย่าไปคั้นนะครับจากสับปะรดก็ได้ครับจากไข่ก็ได้ครับใส่ซอสนิดหน่อยก็ไม่เป็นไร ใส่ผลไม้เช่นชมพู่ก็ได้แก้เลี่ยนเป็นคู่กับผักก็ได้เอาแค่ 10% ไม่อ้วนนะครับกินพร้อมๆกันหรือจะทำเป็นแบบน้ำพริกส้มตำก็ได้ครับโดยใช้เนื้อปิ้งเนื้อย่างก็ได้ติดมันก็ไม่เป็นไรเป็นไขมันตัวดี HDL แต่อย่าไปเอาเครื่องเคียงนะครับสเต็กเนี่ยตัวแสบเลยถ้าคุณกินสเต็กนะครับติดมันเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นคีโตเจนิกไดเอทแต่ว่ามันพังพินาศเพราะว่ากินเฟรนช์ฟรายเครื่องเคียงน้ำซอสเอามายีๆพอมันดิบๆสุกๆหน่อยแล้วก็ไปซอยกินได้เลยครับคุณจะไปเติมไอ้เครื่องเคียงทั้งหลายแหละโดยเฉพาะยิ่งเฟรนช์ฟรายตัวแสบที่สุดกินโปรตีนมันอิ่มนานนะครับกินอกไก่ก็ได้ครับที่ไม่ทอดกินปลาก็ดีครับแล้วอันดับสุดท้ายอย่าเป็นข้าวเหนียวได้ไหมเป็นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือถ่ายเป็นวิดีโอตามให้เห็นทุกอย่างทำด้วยมือหมดใช้คนคนเดียวเนี่ยแหละครับออกแบบแพ็กเกจให้ดีครับถ้ามีโปรตีนด้วยอาจจะมีกุ้งนิดหน่อยมีปลานิดหน่อยแล้วระหว่างมือจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าหรือกาแฟดำก็ได้หรือห้ามเหล้าห้ามเบียร์นะครับห้ามของหวานมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่คนที่ไม่ป่วยเนี่ยป้องกันได้คนที่เป็นโรคอ้วนเบาหวานความดันไขมันสูงก็เป็นการรักษาโรคอีกแบบหนึ่งนะครับได้สองเด้งเลยครับทำไมไม่ทำนะครับไม่สงวนลิขสิทธิ์ทำเขาเรียกว่าไทย IF Foodจะได้นักท่องเที่ยวมหาศาลอย่างยิ่งแก้ไขคนตกงานโดยตั้งขายข้าวเหนียวขายส้มตำคุณไปศึกษาเอาเองเปิดดูใน Google ก็ได้ส้มตำนี่ข้างๆร้านผมเนี่ยแถวโน่นแถวราชวัตรแถวสีย่านเนี่ยบางร้านมีส้มตำต้อง30กว่าชนิดส้มตำผลไม้ส้มตำโอ้ยผักหลายหลากนะครับส้มตำทั้งหลายแหละแต่ส้มตำคุณจะเอาผงชูรสเข้าไปนะครับน้ำส้มตำคุณใช้น้ำเคี่ยวจากกระดูกหมูก็ได้จากกระดูกหมูก็ได้กระดูกไก่ก็ได้เอาแทนน้ำผงชูรสนะครับโมโนโซเดียมกลูตาเมตพวกโซเดียมจะมีปัญหาเรื่องความดันนะครับเอาทิ้งไปจะกินสามมื้อก็ได้ครับมื้อหนึ่งห่างกัน4ชั่วโมงเนี่ยแล้วประเทศไทยไหนๆก็เป็นอาหารแล้วลาบส้มตำนี่นะครับหาบคอนแบบไทยๆกระจายไปตามสีลมตามย่านต่างๆหน้าจุฬาหน้าสิริราชหรือตามศูนย์อาหารต่างๆไม่สงวนลิขสิทธิ์ไทย IF Food คนเป็นเบาหวานก็กินได้คนอ้วนก็กินดีคนไม่เป็นกินเป็นไม่เป็นอะไรนะครับก็ป้องกันไม่ให้เกิดโรคพวกนี้ครับ low calorie loss energy
5: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขนึงครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับการติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะซึ่งจะมีที่ 89.0 ยานเกราะที่ FM เป็นแม่ข่ายออกอากาศ24ชั่วโมงและทางคลื่นของ 91.5 เนี่ยเป็นคลื่นที่มีเพลงสากลมีอาจารย์สวัสดิ์สิริมงคลจัดดำเนินรายการและทางกองทัพไทย101เราออกอากาศพร้อมกันนะคะตลอด24ชั่วโมงและในเครือข่ายของ KCS Radio ส่วนท่านที่จะติดตามทางระบบ AM จะเป็นที่ AM วปท792กองพลปตอ594ขอสทบ AM 1269สทล2บางนา AM 675รอดอ AM 747ตชด AM 576และมีที่พุนม2 AM 774จังหวัดระยองติดตามได้นะคะฉันจะเข้าสายหน้าไมค์ปรึกษาปัญหาสุขภาพโทรศัพท์มาที่081-334-6666ส่วนท่านจะซ่อมเซลล์จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งดื่มดำในกาแฟสายพันธุ์ดีกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และมีผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะระขี้นกสำหรับผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมันสูงสั่งซื้อที่062-5100-560-569ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.1ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะคุณฟังนะคะที่ติดตามรายการช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพจากสาระความรู้จากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นะคะท่านจะเข้าสายหน้าใหม่จะปรึกษาปัญหาเรื่องของสุขภาพโทรศัพท์ไปที่081-334-6666ซึ่งออกอากาศนะคะตลอด24ชั่วโมงที่คลื่นของ FM 89.0 MHz 91.5 และกองทัพไทย101ในเครือข่ายของ KCS Radio นะคะซึ่งท่านสามารถเลือกรับฟังได้ทางคลื่นวันเวลาสถานีดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะหรือถ้าเป็นทางช่องทาง YouTube ท่านเข้าไปที่ช่องสุขภาพกับเสียงเพลงจะมีออกอากาศสดไว้ตลอด24ชั่วโมงนะคะวันนี้ดูแลในการชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายจะซ่อมเซลล์ให้แข็งแรงมีเลือดใสไหลเวียนดีหล่อเลี้ยงร่างกายได้ทั่วถึงนะคะกับการดูแลชะลอความเสื่อมซ่อมเซลล์วันนี้กับแปะกล้วยตราไวกิ้งดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้มีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัม1กล่องมี15ซองเหมาะเป็นของฝากของขวัญในทุกเทศกาลผู้รับประทับใจกับความสีสันที่สดใสแล้วก็ทำให้เรากระปรี้กระเปร่ากับกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะระขี้นกที่ชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดไวเฮิร์บเป็นสารสกัดที่มีส่วนผสมของผักเชียงดาเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดมีแมกเนเซียมมีซิงค์และธาตุสังกะสีและโครเมียมที่จะไปช่วยลดน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานนะคะ1กล่องจะมี30แคปซูลในราคา260บาทจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรสั่งซื้อนะคะที่062-5100-560-569 ค่ะช่วงนี้ฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: นี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์ในแพทย์ชำนาญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดี
6: สวัสดีครับ
4: อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
6: ผมอยู่บางกอยครับ
4: บางกอย
6: ปฐม
4: เป็นยังไงคุณปฐม
6: จะเรียนถามหมอเรียกว่าผมไปเปลี่ยนลิ้นหัวใจแล้วก็ใส่กล่องกระตุ้นหัวใจตอนนี้พักฟื้นอยู่ที่บ้านครบ1เดือนแล้วถามว่ากินแปะกล้วยได้หรือยังปกติผมกินเช้า2เย็น2
4: แล้วก่อนกินแปะกล้วยกับหลังกินแปะกล้วยมันแตกต่างกันยังไงบ้างครับ
6: ครับ
4: มันทำให้รู้สึกว่าเหนื่อยน้อยลงจริงหรือเปล่า
6: ไม่เหนื่อยฮะเอง
4: ไม่เหนื่อยนะฮะแล้วก็ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
6: อายุ78
4: น้ำหนักส่วนสูงแล้วครับ
6: น้ำหนัก59กิโล
4: เรา
6: สูง160
4: โอ้ดีแล้วไม่อ้วนนะเออดีแล้วแล้วมีเบาหวาน
6: ความดันสะสม 5.9
4: โอ้ไม่เป็นเบาหวานแล้วแล้วก็
6: แต่ว่ายังคุมหมอยังคุมยาให้อยู่นะ
4: ก็ดีฮะ
6: ทีนี้จะเรียนถามหมอว่าหลังจากเปลี่ยนกล่องกระตุ้นหัวใจแล้วหนึ่งเดือนแล้วนี่กินแปะกล้วยทั้งสองเดือนสองได้ไหม
4: เดี๋ยวก่อนต้องมีข้อมูลเรื่องนี้นะฮะแล้วมีความดันมีไขมันด้วยหรือเปล่าครับ
6: ไขมันก็อยู่ในเกณฑ์นะก็คุมอยู
4: ่
6: ความดันก็ยังจัดไว้ความดันวัดเมื่อวานนี
4: ้แล้วต้นเหตุของ การที่ลิ้นหายใจรั่วนี่หมอที่โรงพยาบาลได้บอกได้ว่าเกิดจากต้นเหตุเกิดจากอะไรครับ
6: เกิดจากหินปูนเกาะตรงทางเส้นเลือดประตูเข้าประตูที่เลือดจะเข้าไป
4: แล้ว
6: เหมือนประตู
4: ม
6: ันมีประตูที่เลือดจะไหลเข้าไปใต้หัวใจนะ
4: ม
6: ันมีหินปูนเกาะเขาก็เลยสั่งเปลี่ยนลิ้นหัวใจให้ไป
4: เขาเปลี่ยนเป็นลิ้นเหล็กลิ้นอะไรฮะลิ้น
6: จับเนื้อเยื่อของลิ้นวัวจากอเมริกา
4: โอ้หมดไปกี่แสนเน
6: ี่
4: ยหมดไปกี่แสนครับ
6: ฮะ
4: หมดไปเท่าไหร่ครับ
6: ล้านสามครับ
4: ล้านสามที่โรงพยาบาลไหนครับ
6: ที่เบิกไม่ได้โรงพยาบาลศิริราชครับ
4: อ๋อปิยะการุณใช่ไหมครับ
6: ไม่ใช่ฮะศิริราชธรรมดา
4: ศิริราชธรรมดาล้านสาม
6: ล้านสามนี่มีเปลี่ยนกล่องกระตุ้นหัวใจด้วยนะไอ้นี่หัวใจที่มันเบิกไม่ได้เลยนี่คือราคาสั่งจากอเมริกาเลยเก้าแสนแปดหมื่นเท
4: ็ดก็ถ้าไม่เปลี่ยนมันอาการเป็นไงครับก่อนเปลี่ยนกับหลังเปลี่ยนมันต่างกันเยอะไหมครับ
6: คือเมื่อก่อนเปลี่ยนก็หัวใจเต้นผิดจังหวะอยู่แล้วนานแล้วล่ะดูแลเรื่องหัวใจอยู
4: ่
6: กับอาจารย์พิวันทีนี้ก็แกก็บอกว่าตอนนี้มันเหมือนประตูทางเข้าเพราะนะหินปูนมันเกาะถ้าเลือดมันเข้าไม่สะดวกมันไหลเข้าไม่สะดวกเขาก็ส่งไปให้ไอ้ศูนย์โรคหัวใจเปลี่ยนเลนให้ตอนนี้ผมจะเดินถามหมอว่าตอนนี้มันครบหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยผมจะกินแปะกล้วยวันละสองครั้งสองกินสองได้ไหม
4: เมื่อก่อนนี้การที่ยังเมื่อก่อนนี้กินแปะกล้วยมากี่ปีแล้วครับ
6: กินตลอดครับเบบี้แอสไพรินผมไม่ค่อยได้กิน
4: กินตลอดแล้วอาการเหนื่อยมันกินแปะกล้วยอาการเหนื่อยดีขึ้นหรือเปล่าครับ
6: ผมไม่มีอาการอะไรแต่ว่ามีช่วงหลังนี่เวลาเดินรอบสนามบอลนั้นรอบที่สองนี
4: ่
6: มันจะตามันจะผิดปกติมันจะตาลายแล้วมันก็รู้สึกจะเวียนหัวนิดหน่อยเพื่อนหมอแกนัดพอดีก็ผมรักษาเบาหวานประจำอยู่กับอาจารย์ที่ประจำอะคลินิกพิเศษแต่ผมไม่ได้บอกหมอหรอกว่าผมไม่ค่อยได้กินแปะกล้วยแบบมีแอสไพรินผมไม่ค่อยได้บอกแกผมกินบ้างไม่กินบ้างแต่ผมจะกินแปะกล้วยเช้าสองเย็นสองแล้วก็มีวิสตาเคนโกอีกสองเม็ดที่เซกินเองนะครับ
4: โอเค
6: ทีนี้ผมก็อยากจะกินแปะกล้วยต
4: ่
6: อทีนี้ก็อยากเรียนถามหมอว่าหนึ่งเดือนไปแล้วนี่มันกินได้หรือยัง
4: เชิญอาจารย์หมอจำนานครับเชิญเลยครับ
7: ในการทานสมุนไพรตัวนี้ทานได้อยู่แล้วนะครับ
6: ครับ
7: แต่สิ่งที่หมอจะบอกกับคุณก็คือว่าคุณต้องมีความเข้าใจในเรื่องของโรคที่คุณเป็นอายุขนาดนี้78ปีแล้วก็มีโรคประจำตัวมีความดันมีไขมันนะครับแล้วต้องทานยาเนี่ยแต่ยาที่รักษาเนี่ยมันรักษามันแค่ลดผลเลือดเท่านั้นเองแต่โรคมันไม่ได้หายนะครับ
6: ครับ
7: แล้วผลพวงจากการที่มีไขมันสูงแบบเนี้ยมันดีคือมันก็ไปเกาะที่เส้นเลือดที่เป็นเลือดที่หัวใจที่คุณหมอเขาเรียกหินปูนนั่นแหละครับนั่นก็คือไขมันนั่นแหละ
6: ครับ
7: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเนี่ยมันอธิบายได้ด้วยเหตุด้วยผลหมดแล้วพอถึงวันหนึ่งเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ดีคุณหมอเขาก็ทำผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจนะครับ
6: ครับ
7: เปลี่ยนเครื่องกระตุ้นหัวใจซึ่งก็ถือเป็นการรักษาที่ถูกต้องแล้วนะครับ
6: ครับ
7: แต่มันเป็นการรักษาปลายทางแล้วคุณไข้ตอนเนี้ยถ้าพูดในภาษาชาวบ้านก็คือเป็นโรคหลอดเลือดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโรคหลอดเลือดเนี่ยคุณจะต้องทานแอสไพรินไปตลอดชีวิตนะครับคุณงดไม่ได้นะครับงดไม่ได้เด็ดขาดนะครับต้องทานถ้าคุณจะไม่ทานสมุนไพรไม่ทานแอสไพรินเนี่ยเดี๋ยววันดีคืนดีมันจะมีปัญหาซึ่งหมอไม่อยากพูดในรายละเอียดมากเดี๋ยวคุณจะตกใจนะครับแต่การทานแอสไพรินเนี่ยมันได้ผลไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะครับ
6: ครับ
7: เพราะฉะนั้นการใช้สาทางเลือกใช้สมุนไพรเนี่ยมันจะช่วยเสริมฤทธิ์ของแอสไพริน แล้วทำให้คุณภาพของเส้นเลือดเนี่ยดีขึ้นนะครับน้ำเลือดหายก้นหายเหนื่อยเพราะฉะนั้นพอน้ำพ่นหายก้นหายเหนื่อยเลือดไหลเส้นเลือดดีขึ้นเนี่ยเลือดมันก็ไหลเวียนไปเลี้ยงหัวใจได้มากขึ้นคุณก็ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วมันก็ไม่มีอาการนะครับแต่ถ้าคุณไม่ทำตามนี้เนี่ยวันดีคืนดีหรือถ้าคุณไม่ควบคุมผลไขมันผลความดันอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับไม่ทานยาของโรงพยาบาลหรือทานยาตามใจชอบไม่ได้
6: ก็ทานอยู่ครับทานยาลดไขมันอยู่ทุกวันนะครับหมอก็สั่ง
7: รวมถึงแอสไพรินด้วยครับต้องทานนะครับ
6: ด้วยครับ
7: คุณงดไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าถ้าคุณงดแล้วเนี่ยเดี๋ยววันดีคืนดีมันจะมีปัญหามันจะทำให้เป็นซ้ำนะครับแล้วมันก็แก้ไขยากแล้วการรักษาของคุณหมอเนี่ยก็มักจะมีข้อจำกัดข้ออายุเยอะแล้วมันเป็นการรักษาปลายทางแต่ถ้าเราสามารถทำให้เส้นเลือดมันแข็งแรงขึ้นได้นะครับน้ำเลือดหายก้นหายเหนื่อยได้เนี่ยเป็นเรื่องที่สุดยอดละและที่สำคัญตอนนั้นก็ค
6: ือเส้นเลือดตีบอยู่อีกเส้นหนึ่งท่านหมอก็บอกว่าให้กินยาไปก่อนแล้วค่อยบำรุงทีหลัง
7: ก็นั่นแหละครับคุณหมอก็ต้องตรวจต้องเช็คให้คุณถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามที่อาจารย์เชียงศักดิ์ได้พูดได้บอกไว้ก็คือปรับพฤติกรรมในเรื่องของการใช้ชีวิตการบริโภคการออกกำลังกายนะครับลดน้ำหนักมันก็มีโอกาสที่จะเป็นซ้ำได้อีกแล้วพอเป็นซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็ต้องไปทำผ่าตัดอีกเพราะการรักษาโดยการผ่าตัดเนี่ยเป็นการรักษาปลายทางนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยนะครับประชาชนเป็นกันเยอะแล้วเป็นโรคพวกนี้เป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันพอถึงวันหนึ่งมันก็เป็นโรคหัวใจพอถึงวันหนึ่งมันก็เส้นเลือดสมองตีบแล้วพอระยะสุดท้ายของชีวิตก็มักจะมีปัญหาเรื่องไตวายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหมอไม่อยากให้คุณเป็นตรงนี้เลยเพราะคุณต้องทำตามที่คุณหมอเขาสั่งไว้นะครับว่าต้องทานยาสม่ำเสมอประจำแล้วก็ต้องไปตรวจไปเช็คนะครับและที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยการใช้ศาสตร์ทางเรื่องเนี่ยสามารถทำได้อยู่แล้วก็มันช่วยเสริมนิดกับยาแผนปัจจุบันนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องดูแลตัวเองนะครับถ้าอ้วนก็ต้องลดน้ำหนักต้องพยายามควบคุมอาหารออกกำลังกายให้แข็ง
6: ครับ
4: ตอนนี้ค่า LDL ของคุณเท่าไหร่ครับ
6: ผม LDL จำไม่ได้ฮะ HDL แต่ว่าหมอบอกว่าดีอยู่ในเกณฑ์ดีฮะ
4: ดีเท่าไหร่ทีนี้มีตัวเลขในมือไหมครับ
6: ผมก็คัดลอกมาแต่หาไม่เจอ
4: โอเคคืออย่าง
6: น
4: ี้นะ
6: เดี๋ยวหลังผมจะ
4: รายการนี้ให้ความรู้แก่ประชาชน
6: คร
4: ับก็แสดงว่าก่อนนี้คุณชอบกินของทอดประจำจริงหรือเปล่า
6: ก็ผมกินปลาตลอดฮะ
4: ปลาเมื่อก่อนนี้เมื่ออายุสัก50-60เนี่ยชอบกินของ
6: กินเหล้า
4: เ
6: ยอะ
4: นั่นแหละนั่นแหละเหล้ายิ่งแย่กว่าของทอดอีก
6: ผมกินเหล้าทุกวันสมัยก่อนนี่เนี่ยอยู่ตรงเกษียณเนี่ย
4: คืออย่างนี้นะการป้องกันดีกว่าการรักษานะครับ
6: ครับ
4: การป้องกันเนี่ยคุณต้องรู้จักตัวเองซะก่อนนะครับการกินเหล้าโอ้คุณเคยไปตรวจตับไหม
6: คือหมอเขาจะนัดตรวจทุกสามเดือนสี่เดือนอะไรนั้นคนดูมีหมอที่ดูแลเรื่องไขมันหัวใจดูแลประจำแล้วก็ดูแลทางด้านอาหารแล้วก็ต่อมทุกวันสามหมอ
4: เนี่ยแสดงว่าพฤติกรรมเมื่อ10-20ปีตั้งแต
6: ่ตลอดมาน
4: ี่คุณ
6: แล้วผมก็เลิก
4: ไม่รู้จักตัวเองนะครับเนี่ยเลิกเหล้าเลิกบุหรี
6: ่เลิกบุหรี
4: ่เลิกเที่ยวยามราตรี
6: แอบมาเที่ยวได
4: ้เมื่อก่อน
6: เดินไปแล้ว
4: โต๊ะ
6: เพราะว่าไปเปลี่ยนเส้นหัวใจมานี่มันก็เด
4: ินรุ่นขนาดนี้ส่วนมากแถวเพชรบุรีตัดใหม่นะแถวไปปลายนั้นมีทั้งหลายแห่งนะก็รู้กันอยู่นะครับแอบไป
6: เพื่อนผมไปหมดแล้ว
4: ใช่
6: จะเตียงว่าน
4: ี่ดีนะคุณกินแปะกล้วยดีนะโชคดีนะ
6: ครับผมกินช่าง
4: ซอยถ้าคุณไม่กินแปะกล้วยมันจะแยกคนนี้ทำไมนะแปะกล้วยที่ทำให้ท่อเลือดทั้งหมดยาวแสนกว่ากิโลเนี่ยมันมีแรงยืดหยุ่นอีลาสติกซิตี้นะครับไม่ตีบไม่แตกง่ายแล้วทำให้น้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดี
6: ครับ
4: คุณก็ต้องใช้กรรมสงสัยต่อไปเนี่ยมันจะมี
6: เพื่อนในกวนตายหมดแล้วแล้วก็ติดเตียง
4: อืม
6: ไม่มีใครผมยังขับรถได้อยู่ใกล้ๆนะ
4: ก็ต้องระมัดระวังนะครับ
6: ครับ
4: อันนี้เป็นสิ่งที่คุณยังไม่ตายถ้าคุณทำตามนี้กินแปะจุ้ยแปะกล้วยต่อไปแล้วก็เดินออกกำลังกายอย่างเดียว
6: หมอโรคหัวใจแกใจว่ากันไปรู้นะก็บอกว่าคราวนี้อยู่ได้ร้อยปี
4: อยู่ร้อยปีมันอยู่ที่มันอยู่ที่แปะกล้วยด้วยฮะมันอยู่ที่หลอดเลือดท่อเลือดน้ำเลือดนะฮะ
6: ใช่ใช่
4: นะครับแล้วอยู่ที่การกินการออกกำลังกายการรู้จักตัวเองให้มากนะครับ
6: ตอนเช้าผมจะทานไข่ลวกสองฟองข้าวโอ๊ตนะแล้วก็ตัวนี้ข้าวโอ๊ตแล้วก็อะโวคาโด
4: โอ้โอ้ทำอื้อหือ
6: เมื่อเช้านะแล้วผมกินข้าวน้อยอย่างที่อาจารย์บอกอะ
4: เ
6: ออแป้งผมไม่ค่อยกิน
4: เออแล้วเมื่อก่อนนี้อ้วนกี่กิโลครับเมื่อ10ปีที่แล้ว
6: เมื่อก่อนนี้6

0: ความสูงผมเนี่ยมันลดจาก160มาเหลือ166มาเหลือ160ทีนี้ผมวัดดูแล้วมันอยู่ในเกณฑ์ในเกณฑ์อายุอะฮะน่าจะเป็น
1: ก็ตัวเลขยังสับสนอยู่นะ
0: ครับ
1: นะครับคือบางทีมันลืมอายุมากๆก็อย่างนี้เลยครับแต่ไม่ใช่ครับคุณกินแปะกล้วยต่อไปแล้วก็มันเดินนิดๆหน่อยๆนะครับให้มีการเคลื่อนไหวพอประมาณนะครับแล้วก
0: ็พยายามเดินทุกวันนะ
1: งดหวานมันเค็ม
0: ครับ
1: นะครับแล้วคุณจะดู
0: ว่าไม่เอา
1: อันนี้ถึงแม้ว่าก่อนนี้เป็นยังไงก็ช่างหัวมันแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณยังโชคดียังมีตังค์นะเนี่ยเป็นผมเนี่ยผมไม่ยอมจ่ายแล้วครับ
0: ร้านกว่ามาเป็นร้านสาม
1: ผมไม่จ่ายแล้วครับผมไม่มีตังจ่ายแล้วครับการป้องกันดีกว่าการรักษาฮะ
0: ครับ
1: จ่ายแค่ปลายทางแล้วคุณอาจจะเป็นอกหักซ้ำสองก็ได้ครับเพราะว่ามันไม่ใช่มันแก้ไขเฉพาะหน้าเท่านั้นเองแหละแต่การแก้ไขตลอดไปคือคุณแก้ไขด้วยตัวเองคุณรู้เนี่ยว่าฟังรายการนี้จะแก้ไขยังไงนะครับก็อยากกินหวานมันเค็มมากจนเกินไปออกกำลังกายแค่เดินเบาๆก็พอแล้วเหล้าเบียร์คอ
0: ก
1: เทีย
0: นก
1: ัน
0: ก
1: ินได้ครับไม่มีปัญหาครับกินได้เลยครับสวัสดีครับ
0: ครับครับขอบพระคุณมากครับ
1: ครับคืออย่างนี้นะการตอบสั้นๆมันง่ายเกินไปที่เราซักประวัติเนี่ยเพื่อต้องการให้ท่านรู้นะครับกว่าจะกินได้มันต้องมีเหตุมีผลทางวิทยาศาสตร์นะครับกินได้กินไปนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับผิดชอบเลยครับแล้วสิ่งที่รับผิดชอบตัวนั้นหลังจากการกินเนี่ยคุณยังมีโรคอะไรอยู่คุณจะแก้ไขอะไรได้บ้างต้องให้ความรู้แก่ประชาชนยาที่ดีที่สุดคุณแทบไม่ต้องกินยาอะไรเลยครับคืออาหารเป็นยาการออกกำลังกายยาเป็นเกณฑ์นั่นแหละเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ในเมื่อตอนเป็นวัยรุ่นวัยกลางคนนี่เราอาจจะไม่สนใจตัวเองเพราะว่าโรคมันยังไม่มาเยือนเท่าไหร่คุณยังมีความต้านทานดีแต่พอคุณเป็นเนี่ยเป็นโรคมาแล้วเนี่ยไอ้โรคบางโรคนี่มันอยู่กับตัวเราตลอดนะครับอย่างการทำบอลลูนไบพาสการทำอะไรเนี่ยมันก็แค่รักษาเหตุแต่ไม่ได้รักษาผลนะครับผลมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรักษาที่ต้นเหตุมีหมอหลายคนนะครับที่ว่าเป็นหมอทางด้านหัวใจเขาไม่ยอมทำแต่มันก็เสี่ยงเขาเป็นหมอเองเขารู้เนี่ยนะครับเขาใช้อาหารเป็นยาหลายคนน้ำหนักร้อยกว่ากิโลลดน้ำหนักโรคต่างๆที่เขาเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมเขาก็หายกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ยังมีอีกโรคหนึ่งคือโรคหลอดเลือดมันไม่หายตามที่คนลดน้ำหนักนะครับหลอดเลือดมันยังอยู่นะครับน้ำเลือดก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการกินแปะกล้วยเป็นสิ่งสำคัญนะครับมันท่อเลือดเรายาวต้องแสนกว่ากิโลเนี่ยตบซิสโตลิกปุ๊บไดเอสโตลิกมันสองเด้งนะครับ80ครั้งต่อนาทีมันบีบทีหนึ่งหัวใจท่อเลือดของคนก็เพิ่มทีหนึ่งแล้วมันหดทีหนึ่งสองเด้งใช่ไหมฮะมันไม่ใช่เด้งเดียวนะสองเด้งมันเป็นท่อเลือดของคุณเนี่ยยาวแสนกว่ากิโลตั้งแต่อยู่ในท้องมันก็เริ่มบีบเริ่มแคบมันทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้บางครั้งบางคราวมันเกิดอุบัติเหตุคือลิ่มเลือดอุดตันตายการกินสมุนไพรแปะกล้วยเพื่อละลายลิ่มเลือดละลายไขมันทำให้น้ำเลือดมีความใสไหลเวียนที่ดีกว่าเดิมเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งแต่คุณต้องออกกำลังกายด้วยนะครับน้ำหนักต้องไม่อ้วนต้องมันไปตรวจไม่ใช่ว่าบางคนไม่กล้าไปตรวจเพราะว่ากลัวเกิดโรคกลัวเป็นมะเร็งกลัวเป็นเบาหวานกลัวเป็นความดันกลัวแกงกินยาเลยไม่ตรวจพอตรวจปั๊บเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่

0: มันไม่มีอาการพอมีอาการเสร็จเป็นระยะสุดท้ายแล้วแก้ไขไม่ได้หรือเป็นสโตรกมันเกิดจากคุณไม่ไปตรวจเป็นการป้องกันนะครับเพราะนั้นอย่างน้อยๆสัก6เดือนสักครั้งก็ยังดีครับไปตรวจว่าเป็นโรค NCD หรือเปล่าไม่ใช่ปล่อยให้อ้วนจนคุณเป็นโรคแล้วยังไม่รู้ตัวอีกเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับการป้องกันดีกว่าการรักษานะครับป้องกันก็คือการกินอาหารให้ถูกหลักการออกกำลังกายอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับไม่อ้วนต้องแข็งแรงครับต้องออกกำลังกายเกือบทุกวันคือการเคลื่อนไหวอย่างน้อยๆก็ยังดีครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้เป็นเบาหวานความดันไขมันก็ไม่ยอมไปตรวจอีกไม่ยอมกินยาอีกไม่ยอมฉีดอินซูลินอีกมันก็จำเป็นนะครับแต่ว่าเราต้องรู้หนทางว่าทำยังไงถึงจะโรคพวกนี้มันหายขาดได้ต้องรู้ว่าโรคนี้เกิดจากอะไรมีเหตุการณ์ยังไงการกินแปะกล้วยก็จำเป็นสำหรับคนที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพราะทำให้หลอดเลือดท่อเลือดของคุณเนี่ยมีแรงยืดหยุ่นไม่ตีบไม่แตกง่ายน้ำเลือดมีความใสไหลเวียนดีๆครับ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
3: ค่ะคุณผู้ฟังที่จะไปพบคุณหมอชำนาญนะคะจะไปตรวจเช็คร่างกายคุณหมอจะตรวจที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์แพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์ที่สี่แยกไฟฉายวันอังคารกับวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะท่านจะไปพบคุณหมอชำนาญท่านมีผลตรวจผลเลือดผลการรักษาจากแผนปัจจุบันที่ท่านรักษาอยู่ติดไปด้วยนะคะว่าภาวะมวลกระดูกเสื่อมกล้ามเนื้อที่มันรีบสลายในวัยผู้สูงอายุการจะเสริมฮอร์โมนโปรตีนที่ถูกต้องปลอดภัยแล้วก็ได้รับคำแนะนำที่มาจากทีมแพทย์ของรายการสุขภาพกระเสียงเพลงนะคะท่านจะไปพบคุณหมอชำนาญคลินิกจะอยู่ตรงข้ามคอนโดสูงตรงสี่แยกไฟแดงตรงสี่แยกไฟฉายถนนกาญจนาภิเษกนะคะเส้นนั้นคือพระเทถนนพระเทพตัดใหม่ที่ท่านสามารถที่จะไปด้วยตนเองได้นะคะจะไปสั่งซื้อกาแฟซื้อแปะกล้วยหรือไวเฮิร์บแวะไปนะคะแต่ถ้าท่านจะสั่งซื้ อเพื่อบริการจะส่งให้แจ้งชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนโทรสั่งมีบริการเก็บเงินปลายทางจะซ่อมเซลล์จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะละขี้นกโทรสั่งซื้อนะคะ0625100560-569ช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
0: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์ในแพทย์ชำนาญครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดี
5: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์โอ้ยมีแต่ผู้หญิงโทรมาไม่มีผู้ชายเลยรายการทำไมแม่ยกผู้หญิงเยอะขนาดนี้เน
5: า
0: ะ
5: อาจารย์ให้คำปรึกษาที่ดีไงคะ
0: เออดียังไงครับดียังไง
5: ก็คือให้เรื่องอาหารให้คอยคุมอาหารว่าห้ามกินมันให้กินผักมากกว่าเนื้อสัตว์ห้ามกินไขมันห้ามกินของทอด
0: เมื่อก่อนนี้ก็ไม่รู้เนาะกินแต่ของที่ชอบแต่ไม่มีของกินของที่ใช่ใช่ไหมนะฮะ
5: ใช่ค่ะ
0: กินของที่ใช่คือของที่มีประโยชน์กินของที่ชอบคือของที่นอกจากจะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่แล้วก็ยังมีโทษอยู่ต่างหากเนาะ
5: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้โรคหลายๆโรคที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่ใช่เชื้อโรคเป็นโรคเกิดจากพฤติกรรมมันต้องแก้ไขโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมใช่ไหมล่ะ
5: ใช่ค่ะ
0: แล้วโรคนั้นก็หายโดยไม่ต้องใช้เงินเลย แต่ที่กินแปะกล้วยเพราะว่ากลัวคนตายไงท่อเลือดมันเกิดตีบแตกตันน้ำเลือดมีแต่ความขุ่นข้นมันก็ไหลวนไม่ดีมันก็เกิดว่าที่บอลลูนว่าที่บายพาสว่าที่สโตรกกันอีกเยอะแยะตามไปหมดเกิดจากการฆ่าตัวเองทั้งนั้นนะครับโดยไม่รู้จักการกินอะไรยังไงไม่รู้จักการออกกำลังกายยังไงจริงก็ป่ะ
5: ใช่ค่ะ
0: ถึงรู้นี่ถ้าไม่เน้นเจาะจงมากินอะไรก่อนหลังก็สำคัญนะครับการทำ IF แบบไทยๆเนี่ยกินผักก่อนไม่มีเหตุผลต้องถามเจ้าพ่อทางนี้คือศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลังวจิรากินผักก่อนเพราะมันดูดซับสารพิษดูดซับน้ำตาลดูดซับไขมันยังไม่พอมันดูดซับสิ่งที่มีโทษต่อร่างกายทุกชนิดอีกด้วยสารพิษต่างๆอีกด้วยนะครับทำให้มีกากใยการขับถ่ายสบายตามด้วยผลไม้สัก 10% การกินโปรตีนน้ำตาลก็แทบไม่ขึ้นเลยนะครับแต่อย่าไปทอดอย่าไปแปรรูปเยอะเช่นฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์และอันดับสุดท้ายเนี่ยกินให้น้อยที่สุดกินเกือบสุดท้ายคือคาร์โบไฮเดรตนะครับเอาตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
5: จะปรึกษาของคุณแม่ค่ะคุณแม่อายุ84ค่ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
5: ส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ140น้ำหนักจะอยู่ที่44
0: อืมครับ
5: แต่ทีนี้แกมีปัญหาคือตาค่ะเป็นทั้งต้อหินแล้วก็ต้อกระจกแล้วแกลืมตาไม่ขึ้นแต่ทีเนี้ยคุณหมอเขาบอกว่าถ้าเกิดผ่าเนี่ยเรื่องต้อกระจกกับความเสี่ยงที่จะผ่าซ้ำอ่ะมันมีโอกาสต้องผ่าซ้ำแต่ทีนี้คนจะผ่าดีหรือไม่ดีอะคะแต่ตอนนี้คุณฟังรายการคุณหมออะก็เลยขยับให้คุณแม่กินแปะกล้วย4เช้า4เย็น4
0: ถูกต้องแล้วก็ต้อหินจะดีขึ้นความดันตาจากเท่าไหร่หรือเท่าไหร่ครับหลังจากกินแปะกล้วยครับ
5: คุณหมอไม่ได้บอกเรื่องความดันลูกตาแต่บางทีมันเจ็บเดี๋ยวก็เจ็บขึ้นมาถ้าเกิดเจ็บก็คือเหมือนกับว่าเราต้องใช้ยาหยอดความดันลูกตาให้มันลงไปหรือเปล่าเพราะเวลาแกเจ็บมากๆหนูก็ต้องฝืนให้คุณแม่หยอดยาต้อหินอะวันหนึ่งเกือบ3ครั้งปกติคุณหมอให้หยอดแค่เช้า1หยดฉะเย็น1หยดทีแกเป็นตอนเที่ยงหนูก็ให้แกหยดไป1หยด
0: อืมแล้วความดันตาลดหรือเปล่าครับ
5: รู้มั้ยคือที่คุณหมอบอกว่าต้อหินอะยังไม่มีใหญ่ขึ้นก็คือคงเดิมไม่มากกว่านี้แต่ทีเนี้ยถ้าเกิดตอนเนี้ยแกดูไม่ได้เพราะแกมีต้อกระจกร่วมด้วยทำให้ไม่ชัดเจนมากว่าแกจะเป็นต้อหินเยอะหรือน้อย
0: อืมแล้วคุณแม่มีเบาหวานความดันไขมันสูงด้วยหรือเปล่าครับ
5: เบาหวานไม่มีความดันจะอยู่ที่ประมาณ100ถ้าเกิดวัดอยู่ที่บ้านนะคะมี127 129 130
0: โอ้ไม่
5: แต่ถ้าเกิดไปโรงพยาบาลจะอยู่ที่147 150วันนั้นเข้าแบบฉุกเฉินเข้าไป170
0: อืมๆๆแล้วก็ไขมันสูงหรือเปล่าครับ
5: ไขมันนิดหน่อยค่ะคุณหมอให้ทานครึ่งเม็ด
0: โอเคโอเคครับทีนี้จะแก้ไขได้หรือไม่ขนาดไหน
5: แต่คุณแม่ติดเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยแต่ไม่ได้กินยาละลายลิ่มเลือดไม่ได้กินยาเพิ่มเกล็ดเลือด
0: อืมแล้ว
5: แต่ผิวอะชอบขึ้นเป็นจ้ำช้ำช้ำขึ้นมา
0: แล้วมีผลเลือดในมือไหมค่าฮีโมโกลบินฮีโมตูคริตมีค่าตัวเลขในมือไหมครับ
5: ไม่มีแต่คุณหมอบอกว่าค่าไตปกติที
0: ่
5: คุณหมอเขาแจ้งมาอย่างเงี้ยแล้วส่วนกับเบาหวานอะไรไม่มีเลย
0: ค่าไตถ้าสูงอายุค่าไต eGFR สัก60-70ขึ้นก็ดีแล้วเน
5: าะเขาบอกว่าปกติที่ทั้งหมอกระดูกแล้วก็หมอหัวใจแกบอกว่าค่าไตถ้าเกิดอายุประมาณนี้ถือว่าดีเลย
0: แล้วเริ่มมีอาการ
5: ยาจะตัวฉีดยากระดูกพุนด้วย3เดือน1เข็ม
0: อืมอ๋อเอาละแล้วอาการปวดเข่ามีเล็กน้อยใช่ไหมครับ
5: มีบ้างแต่หัวเข่าแกยังตรงอยู่แต่มีผ่าตัดสะโพกไปแล้วหนึ่งข้าง
0: ทำไมถึงผ่าตัดนะฮะ
5: เสื่อมค่ะ
0: เสื่อมมีค่าความเสื่อมในมือไหมทีสกอร์นะฮะว่าลบเท่าไหร
5: ่ข้างซ้ายนี่ตอนนั้นเสื่อมมากจนกระเดะยาแก้ปวดเอาไม่อยู่ฉีดทุกอาทิตย์ก็เอาไม่อยู่ค
0: ุ
5: ณหมอบอกว่าพอช่วงที่โควิดหนักๆอะค่ะห้องผ่าตัดเปิดอาจารย์หมอบอกว่าผ่าเลยหมอรับรองว่าเดินได้แน่นอนไม่ต้องมานั่งทรมานให้มานั่งปวดนั่งฉีดยา
0: แล้วตอนนี้ก็เดินได้เกือบปกติใช่ไหมครับ
5: เดินพอเดินได้ค่ะ
0: เราโดยใช้ไมทาวอล์กเกอร์ช่วยนิดหน่อย
5: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับเชิญอาจารย์มาชำนาญทั้งหมดจะถามเรื่องอะไรครับเชิญเลยครับตา
5: เรื่องต้อกระจกกับต้อหินเนี่ยค่ะถ้าเกิดต้องปรึกษาคุณหมอไหมว่าเราควรต้องผ่าหรือไม่ผ่าแล้วกินแปะกล้วยเนี่ยควรกินประมาณกี่เดือนนะคะสี่เช้าสี่เย็นสี
0: ่ครับ
5: แล้วมันจะบอดไหมคุณแม่ถามว่า
0: คืออย่าง
5: น
0: ี
5: ้
0: ค
5: ุ
0: ณต
5: ้
0: องร
5: ู้
0: ที่ผมซักเนี่ยต้องการให้รู้จากต้นเหตุนะฮะตอนนี้ความดันของตาเนี่ยนะครับปกติไม่เกิน20นะครับนะครับมันความดันตาหลังจากกินแปะกล้วยแล้วความดันตามันลดหรือเพิ่มหรือคงที่นะครับนะแล้ว
5: แต่ช่วงเดี๋ยวเขาสลับเป็นข้างซ้ายเดี๋ยวเขาสลับเป็นข้างขวาบางวันดีอย่างเมื่อวานน่ะไม่ดีวันก่อนดีหนูก็เลยกะไม่ถูกเลยคุณหมอ
0: แล้วหมอได้แนะนำให้ผ่าตัดต่อเห็นโดยการยิงเลเซอร์บ้างหรือเปล่าครับ
5: ไม่มีค่ะมีแต่บอกว่าต้อกระจกจะสนใจจะผ่าไหมแต่หมอไม่รับรองเพราะถ้าเกิดผ่าครั้งหนึ่งมาไม่ดีก็ต้องมีโอกาสเสี่ยงผ่ารอบสอง
0: จะถาม
5: แกว่าจะมาอย่างนี้หนูก็เลยไม่กล้าตัดสินใจ
0: เชิญเลยจะถามอาจารย์หมอชำนาญเรื่องต้อกระจกต้อหินแล้วก็เรื่องความเสื่อมนะครับผมไม่เห็นด้วยที่จะเอาแคลเซียมมันควรจะเป็นแคลเซียมไม่มีสารเคมีนะครับมันเกาะกระดูกได้ดีกว่าคือแคลเซียมแอลอะทิวเนตหรือไม่ยังไงการกินฮอร์โมน
5: แล้วแกก็นอนไม่ค่อยหลับด้วยคุณหมออ
0: ืมเนี่ยผมยังสงสัยอยู่นะครับการกินฮอร์โมนเพื่อจะให้นอนหลับดีแล้วก็เอาแคลเซียมไปเกาะกระดูกดีขึ้นเพราะว่ามันเหมือนเป็นรถบรรทุกนะครับนะเพราะนั้นการปวดเข่าก็เช่นเดียวกันนะครับคุณต้องแก้ไขแคลเซียมให้มันแข็งแรงเหมือนกับตึกที่มันไม่มีรอยยุ่ยๆของหินของปูนที่ไปเกาะหรือเศษสันไปเกาะต้องแข็งแรงต้องมีใยเหล็กที่เสริมพอดีสมควรคือแคลเซียมแอลอะเทตหรือไม่ยังไงเชิญอาจารย์ในพิจารณาเรื่องทั้งหมดก็คือตาแคลเซียมกระดูกพรุนแก้ไขยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้อกระจกและต้อหินครับเชิญเลยครับ
5: ผมไม่เป็นหมอฟัน
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: คร
5: ับ
6: ผมเนี่ยเป็นหมอผ่าตัดกระดูกนะแต่อาจารย์เกียงศักดิ์ให้ผมตอบทุกเรื่องเลย
0: โอ้ตายแล้ว
6: แล้วก็ต้องตอบเรื่องตาด้วยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นแหมไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ก็พยายามทำให้ดีสุดเพื่อเพื่อนนะครับ
0: เอาน
6: ะครับคืออย่างนี้ฮะหมอคิดว่าคุณแม่คุณจะโชคดีนะโชคดียังไงรู้ไหมมีลูกสาวคอยดูแลคุณสังเกตสิเวลาที่คุณแม่ไปโรงพยาบาลไปแอดมิทที่โรงพยาบาลมีแต่ลูกสาวทั้งนั้นที่เข้าไปนัดคุยกับคุณหมอพาไปหาคุณหมอพาไปเอ็กซเรย์พาไปตรวจเลือดนะครับเพราะฉะนั้นคุณแม่คุณในโชคดีที่มีคนคอยดูแลแล้วพอมีปัญหาก็โทรมาหาอาจารย์ยศพี่ศิลานีคนเนี้ยจะช่วยได้ทุกเรื่องจริงๆนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าอายุขนาดเนี้ยมันก็จะต้องเป็นได้ทุกโรคทุกเรื่องนะครับบางเรื่องก็รักษาได้บางเรื่องก็รักษาแบบประคับประคองบางเรื่องก็รักษาไม่ได้นะครับแล้วผลพวงจากการที่มีความดันสูงไขมันสูงเนี่ยนะครับถ้าเป็นระยะนานๆเนี่ยมันก็จะมีผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่อวัยวะตานะครับถ้าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่เส้นสายตาผิดปกติหรือเลือดไปเลี้ยงไม่พอก็เป็นต้อหินนะครับถ้าเลือดไปเลี้ยงที่เลนส์ตาด้านหน้าไม่พอก็เป็นต้อกระจกเพราะฉะนั้นก็จะทำให้คนแค่มีปัญหาในเรื่องของการมองเห็นนะครับหมอคิดว่าคุณต้องไปให้คุณหมอที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านตาตรวจนะครับแล้วก็ถามเขาว่าจะต้องผ่าตัดจะต้องรักษาแก้ไขอย่างไรได้บ้างนะครับจุดมุ่งหมายของลูกสาวก็คือต้องการให้คุณแม่มองเห็นต้องการให้คุณแม่เดินทางนะครับหมอคิดว่าเท่าที่ฟังดูก็เหมือนกับก็ต้องรักษาทั้งคู่นะครับทั้งต้อกระจกเนี่ยนะครับหรือต้อหินแล้วการผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยแหมพอคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดครั้งที่สองคุณเป็นลูกคุณก็เครียดอ่ะคุณก็ไม่สบายใจถูกไหมครับถ้าไม่คุณก็ต้องเลือกคุณหมอสิครับคุณเลือกหมอเลือกโรงพยาบาลนะครับแล้วผ่าตัดครั้งเดียวก็จบเดี๋ยวนี้การผ่าตัดต้อกระจกทำให้คนไข้เนี่ยมองเห็นได้นะครับมองใกล้ก็ได้มองไกลก็ได้โดยที่ไม่ต้องใส่แว่นนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาต้อหินก็ต้องรักษาไปจะยิงเลเซอร์ก็ว่ากันไปแต่สิ่งสำคัญที่สุดจะรักษาทั้งต้อกระจกต้อหินก็เพื่อให้คนไข้เนี่ยคุณแม่เนี่ยนะครับสามารถที่จะเดินได้จนวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับแต่ถ้าเราปล่อยทิ้งเอาไว้แบบนี้มันก็มีโอกาสที่จะทำให้มีความเสื่อมมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ตาบอดได้นะครับเพราะ ไอ้เส้นเลือดที่มันผิดปกติก็เพราะว่าคนไข้อายุเยอะคนไข้มีความดันไขมันนะครับถึงแม้จะทานยาลดความดันลดไขมันจนค่าผลเลือดเป็นปกติก็ตามแต่ผลจากการที่เป็นโรคพวกนี้มันทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่อวัยวะตาเนี่ยมีปัญหาเลือดไปเลี้ยงไม่พอเพราะนั้นการที่คุณจะทานสมุนไพรตัวนี้คุณทานได้อยู่แล้วนะครับจะทานกี่เม็ดก็ได้สองเม็ดก็ได้เช้าเย็นหรือสี่เม็ดเช้าสี่เม็ดเย็นก็ได้แต่คุณทานสมุนไพรตัวนี้เพียงตัวเดียวมันไม่พอเพราะสมุนไพรตัวนี้มันดีจริงแต่มันไม่ใช่ยาเทวดาที่จะรักษาได้ทุกโรคเลยมันไม่ใช่แล้วเพราะนั้นคุณต้องรักษาที่โรงพยาบาลเป็นหลักนะครับสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้คุณหมอตัดสินใจแต่ใจหมอบอกว่าต้องรักษาทั้งคู่ครับการรักษาต้อหินก็อาจจะทำได้แต่มันอาจจะไม่มันอาจจะดีขึ้นแต่มันไม่หายแต่ต้อกระจกเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับแล้วการผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยเราก็ไม่ต้องดมยานะครับเราเพียงแต่ฉีดยาที่บริเวณที่จะทับที่ดวงตานะครับแล้วก็สามารถที่จะทำได้ถึงแม้คนแค่อายุ80กว่าก็ยังทำได้แล้วคนไข้รายนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทานพวกแอสไพรินหรือยาหลายๆลิ่มเลือดนะครับนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าน่าจะต้องทำนะครับเพราะว่าอายุขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่อยู่จะถึงวันหนึ่งจะต้องเสียชีวิตไม่ใช่ละคนไข้มันไม่ได้เป็นโรคอะไรที่จะต้องทำให้เสียชีวิตเลยแล้ววันดีคืนดีจะยืดยืนอยู่เป็นเพื่อนอาจารย์เจียงศักดิ์นะครับแต่เป็นเพื่อนอาจารย์เจียงศักดิ์ต้องมองเห็นและต้องเดินได้ไม่อย่างอาจารย์เจียงศักดิ์อย่างเงี้ยต้องเดินได้ต้องมองเห็นนะครับเพราะนั้นคุณก็ต้องรักษานะครับแล้วคุณก็ต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็เลือกคุณหมอชนิดหนึ่งแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับที่นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับที่ปัญหาก็คือเรื่องของกระดูกพรุนกระดูกพรุนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเยอะมากมายและเกิดในคนสูงอายุนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเซลล์มันเริ่มเสื่อมการบริโภคแคลเซียมไม่พอเพราะฉะนั้นพอถึงวันหนึ่งเนี่ยกระดูกมันก็บางพอกระดูกบางแล้วไม่ได้รับการรักษาก็เป็นกระดูกพรุนนะครับเพราะนั้นการที่คุณฉีดยาทุก6เดือนนะทุก3เดือนที่โรงพยาบาลก็รักษาไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่จะทำให้กระดูกมันแข็งแรงได้คุณต้องทานแคลเซียมครับคุณต้องให้คุณแม่คุณทานแคลเซียมและแคลเซียมที่ทานเนี่ยต้องเป็นแคลเซียมสกัดมาจากธรรมชาติสกัดมาจากข้าวโพดเป็นแคลเซียมแอลทีเนตไม่ใช่แคลเซียมเคมีที่โรงพยาบาลจัดมาให้นะครับเป็นแคลเซียมแอลทีเนตที่มันดูดซึมเยอะแล้วมันก็ไม่มีอาการข้างเคียงจากการที่คุณแม่ทานแคลเซียมเคมีก็มักจะมีปัญหาเรื่องท้องผูกท้องอืดอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปนะครับหมอคิดว่าแล้วก็น่าจะต้องรักษาด้วยนะครับต้องทานแคลเซียมเพราะเราถือว่าแคลเซียมก็คือปุ๋ยของกระดูกนั่นเองถ้าแคลเซียมเข้าไปได้เยอะนะครับผสมกับการทานฮอร์โมนนะครับมันก็จะทำให้แคลเซียมเข้าไปที่กระดูกได้เยอะกระดูกก็จะแข็งแรงนะครับแล้วคนไข้ผ่าตัดสะโพกมาแล้วเนี่ยนะครับหมอคิดว่าจบละผ่าตัดสะโพกแต่คนไข้จะเดินได้แข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้อตรงบริเวณสะโพกจะแข็งแรงขึ้นคนไข้ต้องเดินครับอายุมากๆในช่วงแรกที่เดินยังไม่ค่อยคล่องก็ต้องใช้วอล์กเกอร์ไปก่อนแต่ต้องเดินให้ได้ต่อไปก็พอปล่อยวอล์กเกอร์ก็ใช้ไม้เท้าก็ได้นะครับต้องเดินนะครับเพราะฉะนั้นพวกการเดินเนี่ยมันทำให้ทุกสิ่งอย่างมันแข็งแรงขึ้นนะครับอะไรต่ออะไรมันก็จะดีขึ้นนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าไอ้เรื่องนอนไม่หลับก็ดีเรื่องเป็นจำๆตามตัวก็ดีนะครับอันเนี้ยถ้าไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอเขาก็จะให้ยานอนหลับนะแล้วเขาก็บอกคนไข้เครียดหรือเปล่าคนไข้คิดมากหรือเปล่าแหมอายุขนาดนี้มันก็ต้องมีบ้างนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้คนไข้เครียดมากขึ้นนะครับก็คือการหลั่งสารเคมีในสมองที่ผิดปกตินะครับเนื่องจากเป็นวัยที่วัยทองที่ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งฮอร์โมนตัวนี้มันจะมีเยอะมากในตัวคนไข้สมัยที่เป็นลูกสาวแต่พอถึงวันหนึ่งพออายุมากแล้วเข้าสู่วัยทองมดลูกและรังไข่ฝ่อไม่มีการสร้างอีกต่อไปก็จะทำให้เกิดการขาดเพราะฉะนั้นคนไข้อายุขนาดนี้อาจจะนอนไม่หลับนะครับนอนตื่นบ่อยปัสสาวะบ่อยกระดูกไม่แข็งแรงหุดหงิดง่ายผิวพรรณไม่ดีเป็นฝ้าผิวพรรณตามแขนไปดูสิครับมันไม่ได้สวยงามเหมือนสมัยที่เป็นสาวเลยข้ออะไรก็เพราะมันมีการแตกของเส้นเลือดนะครับเพราะฉะนั้นการขาดฮอร์โมนมันก็ทำให้มีอาการต่างๆเหล่านี้แหละแต่อาการต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้ทำให้เราเสียชีวิตหรอกแต่มันรบกวนคุณภาพชีวิตเราเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดการขาดครับเนี่ยแล้วก็ต้องเติมเข้าไปแต่ต้องเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สกัดมาจากธรรมชาตินะครับแล้วผ่านการค้นคว้าวิจัยมาแล้วว่ามันไม่เป็นอันตรายมันปลอดภัยไม่กระตุ้นทำให้เซลล์ในร่างกายของเรามีการกลายพันธุ์เป็นเซลล์มะเร็งนะครับเพราะนั้นจะสังเกตเห็นว่าคนไข้อย่างเนี้ยคนไข้อายุขนาดเนี้ยเราก็ต้องบูรณาการทั้งโรคทางกายโรคทางใจนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยคนไข้อายุขนาดเนี้ยต้องนอนให้หลับครับ เพราะการนอนหลับเนี่ยมันทำให้อวัยวะต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมองหัวใจตับไตไส้พุงเนี่ยมันได้พักครับนะฮะการนอนหลับสำหรับคนสูงอายุขนาดนี้เป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดแต่ถ้านอนไม่หลับตื่นบ่อยปัสสาวะบ่อยมันก็ทำให้ร่างกายไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงและความดันก็ขึ้นกลางวันก็ไม่สดชื่นนะครับเพราะท่านหมอคิดว่าการดูแลรักษาทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะอายุเยอะแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีโรคมีความบกพร่องอะไรต่ออะไรไม่จะแข็งแรงเหมือนเพื่อนผมมันไม่มีหรอกนะ เพื่อนผมยังไม่ต้องเลยขนาดผู้หญิงเขาจะดูแลเวลาลงบันไดบอกคุณอย่ามายุ่งกับผมได้ไหม อะไรแบบนี้นะครับ เพราะนั้นในกรณีของคุณแม่คุณหมอคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วก็คุณแม่คุณก็โชคดีนะที่มีลูกสาวคอยดูแลนะครับกระดูกคุณก็ต้องรักษาเรื่องนอนไม่หลับก็ต้องรักษานะครับแล้วก็เรื่องตาก็ต้องดูแลด้วยเพราะเราก็ต้องไปปล่อยไว้ไม่ได้นะครับเพราะเรื่องตาเนี่ยไม่ว่าต้อกระจกต้อหินนะครับปล่อยไว้เนี่ยมันก็จะมีความเสื่อมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วพอถึงวันหนึ่งแล้วก็จะตาบอดด้วยครับ
0: อันนี้สังเกตดูนะครับว่ายังต้อกระจกนะฮะเปลี่ยนเลนตามันไม่ตาไม่บอดแล้วครับเปลี่ยนแป๊บเดียวเนี่ยผมไม่อยากเรียกว่าการผ่าตัดนะครับใช้เวลาจริงๆไม่ถึง15นาทีก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็พอสักเดือนนึงไม่ต้องถูกน้ำแล้วก็เห็นชัดทันทีทันใดส่วนต้อหินเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับลองปรึกษาว่าการทำให้ความดันตาลดเนี่ยอาจจะมีหลายวิธีเช่นผ่าตัดหรือการใช้เลเซอร์ได้หรือไม่ขนาดไหนแต่อายุขนาดนี้ผมว่ารักษาแบบประคับประคองก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับนะตาไม่บอดนะครับ
7: ฮอร์โมนนี่ใช่ครับ
0: กินฮอร์โมน1เม็ดก่อนนอนนะฮะ
7: คู่กับ
0: แคลเซียมแอลอะทูเนตแคลเซียมสมุนไพรก็1เม็ดก่อนนอนเช่นเดียวกันนะครับ
7: ก็โทรไปบอกทางเจ้าหน้าที่
0: คร
7: ับ
0: เขาเชิญนะครับ
7: ที่ทางนู้นได้เลยใช่ไหมคะ
0: ครับ
6: อย่างนี้ครับอาจารย์ครับฮอร์โมนเนี่ยปกติเราทานมาละเม็ดแล้วถ้าเป็นคนสูงอายุเนี่ยเราป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากอาการข้างเคียงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้ทานแค่วันเว้นวันก็ได้นะครับแต่แคลเซียมต้องทานทุกวันแล้วโดยเฉพาะยิ่งคนไข้ที่มีกระดูกพรุนเนี่ยจะต้องทานทุกวันนะครับถ้าเราทำเมื่อไหร่ที่แคลเซียมเข้าไปที่กระดูกได้เยอะกระดูกก็จะแข็งแรงขึ้นในขณะเดียวกันการรักษากระดูกบางกระดูกพรุนก็จะช่วยด้วยจะทำให้ดีขึ้นด้วยครับ
0: เราสรุปแล้วมีการเคลื่อนไหวการเดินโดยใช้วอล์กเกอร์ช่วยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับและเดินกว่านั้นดีที่สุดคือการเดินในน้ำใช้หุ่นยนต์ใช้ห่วงยางช่วยบางครั้งบางคราวก็ช่วยได้ดีกว่านะครับนะ
7: ได้ค่ะแล้วคุณหมออีกเรื่องนึงค่ะไอ้ตรงผิวหนังที่แกชอบขึ้นเป็นจ้ำเขียวๆเนี่ยค่ะคุณหมอตั้งแต่หลังผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจมาค่ะมันจะมีปัญหาไหมคะ
0: ครับเชิญเลยครับ
6: คือหมอคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติสำหรับคนสูงอายุนะแล้วถ้าคุณไม่สบายใจไปตรวจไปเช็คอะไรต่างๆมันก็ปกติหมดนะครับแต่
7: เช็คแล้วคุณหมอว่าปกติแต่แกก็ขยันเดี๋ยวเดือนนึงขึ้นมาเดี๋ยวอาทิตย์นึงขึ้นมาพอขึ้นแล้วปุ๊บแกก็จะเริ่มมีไข้
6: คุณฟังหมอให้จบก่อนนะคืออย่างนี้ครับคือพอไปตรวจเลือดอะไรต่างๆมันก็ปกติหมดนะครับแต่ผลจากการที่ขาดฮอร์โมนเนี่ยมันทำให้เส้นเลือดมันเปราะแล้วมันแตกง่ายแล้วเป็นเส้นเลือดดำที่อยู่ใต้ผิวหนังเนี่ยมันแตกง่ายเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายยารักษาก็ไม่มีเพราะนั้นถ้าคุณทานฮอร์โมนแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะดีขึ้นครับ
7: อ๋อโอเคได้ค่ะแต่ก็ได้โทรไปสั่ง
0: ครับเอาละครับโทรไปที่0625100 0625100-569นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
7: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
8: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะการดูแลสุขภาพนะคะเราต้องปฏิบัติดูแลตัวเองทั้งเรื่องการระมัดระวังเรื่องของการกินสารอาหารต้องได้รับสารอาหารครบหมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการขับถ่ายปกตินะคะขับถ่ายง่ายสะดวกท้องไม่ผูกแล้วก็ดูอารมณ์ที่สดชื่นแจ่มใสไม่เครียดอยู่ในที่อากาศถ่ายเทได้ดีนะคะแล้วเสริมสร้างสุขภาพทำให้หลอดเลือดเราแข็งแรงด้วยแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดจะสั่งซื้อโทรศัพท์ไปที่062 5100 560 ถึง 569ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะรายการสุขภาพเกษียณเพลงนะคะในช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพมีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงท่านมาตอบปัญหาสุขภาพตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะถ้าสามารถเลือกรับฟังได้จาก 89.0 เมกะเฮิรตซ์กองทัพไทย101 91.5 และในเครือข่ายของ KCS Radioรวมทั้งออกอากาศพร้อมกันทางระบบ AM ถ้าสามารถติดตามได้จะเป็นที่วปท. AM 792กองพลปตอ. AM 594ขอสทบ. AM 1269สทล. 2บางนา. AM 675รด. AM 747ตชด. AM 576และทางคลื่นของพลม. 2AM 774จังหวัดระยองนะคะท่านปรึกษาปัญหาหน้าไมค์โทรศัพท์มาที่081-334-6666ส่วนท่านจะไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญอยากจะไปปรึกษาขอคำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพคุณหมอจะตรวจเฉพาะวันอังคารกับวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะที่คลินิกสีแยกไฟฉายส่วนท่านจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บนะคะที่คลินิกเปิดทุกวันนะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นคลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์แพทย์ชำนาญบำเหน็จพันโทรศัพท์ไปสั่งซื้อนะคะแจ้งชื่อที่อยู่ชัดเจนที่062-5100-560-569 ค่ะช่วงนี้ฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์แพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ฟังรายการนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ยคุณดีคุณดี
4: ตอนนี้หนูอยู่ที่แพร่ค
3: ่
4: ะ
3: แพร่เลยโอ้ผมมีเพื่อนอยู่ที่แพร่ตั้งแต่จบเตรียมมานะครับไม่เคยเจอกันเลยเจอเลยดูสิชื่อเบญจาลองหาให้หน่อยนะเอาเป็นยังไงครับเจอเลยครับ
4: หมอค่ะพอดีรู้จักพี่สาวอะค่ะ
3: ครับ
4: ตอนนี้คือแบบหนูก็เป็นเกี่ยวกับตาคือเยอะกว่าพวกพี่มากอะไรเงี้ยแล้วหนูก็มีความรู้สึกว่าหนูก็จะมองไม่ค่อยเห็นแล้วมันลางมากเพราะว่าหมอถึงกับฉีดยาตาหนูเข้าดวงตาครั้งเนี้ยครั้งที่สองละ
3: เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมหรือเปล่าครับ
4: ตอนแรกอะค่ะตอนแรกจอประสาทตาเสื่อมคือหนูก็คงไม่รู้ตัวว่าใช้สายตาข้างเดียวมาตลอดพอไปหาหมอสักน่าจะสักปีสองปีได้หมอบอกว่าจอประสาทตาเสื่อมพอมาปีนี้ค่ะหมอก็บอกว่าอ้าวมีต้อหินแทรกมาเงี้ยแล้วหนูก็มาปวดตามากเหมือนความดันลูกตาหนูสูง
3: สูงเท่าไหร
4: ่60มื้อนะคะ
3: โอ้ my god
4: แล้วหนูไปคลินิกหมอก็สั่งหนูแอดมิททันทีเลยอะแล้วเหมือนมันดวงตาหนูก็แดงเหมือนเส้นเลือดมันจะแตกแล้วก็บวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลแพทย์แล้วหมอก็ให้หนูนอนสองคืนก็หยอดตามาตลอดพอหยอดตามาแล้วหมอก็เหมือนนัดห่างไปเพราะว่ามันมีแต่หยอดตาอย่างเดียวใช่ไหมคะ
3: แล้วแนะนำให้ผ่าตัดหรือยิงเลเซอร์
4: ไม่ได้หมอบอกว่าต้อหินมันจะผ่าไม่ได้หนูก็เลยเออใช่ส่วนใหญ่หนูก็ได้ยินว่ามันจะผ่าไม่ได้เพราะในโรคตาของหนู ส่วนใหญ่มันตอนเนี้ยพอไม่ได้ใช่ไหมคะหนูก็ไปที่พิษโลกพอดีเพื่อนหนูที่พิษโลกเขาบอกว่าหมอตาที่พิษโลกเก่งหนูก็ไปพิษโลก
3: ยิงเลเซอร์ให้หรือเปล่าครับ
4: ไม่ได้ยิงฉีดยาเข้าตาเลยที่พิษโลกค่ะแล้วคือก็นัดไปครั้งที่สองนี่แหละแล้วพี่สาวก็ถึงพูดเพราะว่าหนูก็บอกว่าการรักษาของหนูมันก็เหมือนไปไกลใช่ไหมคะถึงเวลาหมอนัดหนูก็ต้องไปทำแต่ถ้าที่แพทย์เนี่ยไม่มีหมอตาที่เก่งหนูก็เลยไม่แน่ใจว่าหนูจะต้องคือมันเหมือนต้องไปอย่างเงี้ยคือถ้ามันดีมันหายมันมันคงไม่หายแต่มันคงดีขึ้นหนูก็ยอมไปอย่างเงี้ยแล้วตอนเนี้ยพอหนูก็ต้องหยอดตามาว่ามันสาเหตุอะไรนะหมอก็บอกว่าโรคที่หนูเป็นเนี่ยเหมือนกับมันส่วนใหญ่มันเป็นในผู้ชายมันไม่ได้เป็นในผู้หญิงเพราะว่ามันเหมือนมีติ่งเนื้องอกที่หลังดวงตาหนูอะแล้วเส้นเลือดของหนูอะมันแตกเยอะไปหมดครั้งแรกที่จะฉีดยาตาเข้าหนูเนี่ยหมอบอกว่าต้องฉีดยาตาให้ติ่งเนื้อพวกเนี้ยมันแบบสงบไม่ให้มันออกมางอกออกมาเงี้ยค่ะหนูก็หนูก็ยอมทั้งที่มันก็เสียวเสียวแต่หมอก็บอกว่าต้อหินอะของหนูคือมันผ่าจะผ่าไม่ได้ตรงที่ว่า50-50คือหายก็คือ50ไม่หายก็คือ50อย่างเงี้ยค่ะเหมือนมันต้องเสี่ยงเงี้ยค่ะแล้วหน้าตอนเนี้ยหมอว่าเลนเหมือนเลนตาหนูอะหนูเป็นข้างขวาตรงหัวตามันเหมือนแบบเคลือบคานขึ้นมาเคลือบจนถึงแบบตาดำหนูก็มีความรู้สึกว่าหนูไม่เห็นครึ่งหนึ่งละพอครึ่งปลายเนี่ยหนูก็มัวไปอีกก็เลยว่าพี่สาวว่าเนี่ยคือพี่เป็นพี่ก็กินหนูก็มีความรู้สึกว่าพี่ไม่ได้เป็นเยอะเหมือนหนูแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยคือเขารู้ตัวเขาก็รักษาทันทีหรือเปล่าแต่อย่างหนูไม่รู้ตัวเลยเพราะว่ามาดูแลตัวเองอีกทีก็เหมือนมันเป็นเยอะไปแล้วอย่างเง
3: ี้
4: ย
3: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
4: 60ค่ะ
3: น้ำหนักสูงเท่าไหร่ครับ
4: อะไรนะ
3: น้ำหนักสูงเท่าไหร่ครับ
4: น้ำหนักหนู45ตอนนี้ก็สัก44แล้วค่ะ
3: สูงเท่าไหร่ครับ
4: สูง151
3: ค่ะก็ดีแล้วเนี่ยแล้วก็มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันสูงไหม
4: โรคประจำตัวหนูมีภูมิแพ้แต่น้ำตาลเนี่ยหนูอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหมอก็ยังไม่ได้ให้หนูกินยา
3: น้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
4: ตอนหนูไปเช็คล่าสุดมัน107เนี่ยค่ะ
3: แล้วน้ำตาลสะสมฮีโมโกลบิน A1C เท่าไหร่ครับ
4: หนูไม่รู้
3: โอเคกลุ่มเสี่ยงแล้วก็สมบัติ6หรือ6กว่านิดหน่อยนะครับนะไม่เป็นไรทีนี้
4: มีความดัน
3: ความดันในตานะฮะแต่ยังต้องเห็นเนี่ยเกิดจากความดันลูกตาสูงทำให้เส้นประสาทตาเนี่ยถูกทำลายสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดก็คือน้ำหล่อเลี้ยงลูกตาไม่สามารถระบายออกมาได้นะครับการทำนี้อาจจะผ่าตัดด้วยยิงเลเซอร์ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าท่อระบายตาเนี่ยมันอุดตันนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆเช่นการขาดเลือดอันนี้สำคัญนะครับส่วนมากจะเกิดจากสาเหตุนี้การขาดเลือดไปเลี้ยงเส้นประสาทหรือการใช้พวกสเตียรอยด์นะครับและปัจจัยอื่นๆเช่นอายุมากขึ้นมากกว่า40มีประวัติครอบครัวเป็นต้อหินหรือมีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานก็สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องตัดไปว่ามันเกิดจากน้ำเลือด ที่ไปเลี้ยงดวงตาไม่เพียงพอขาดไปเลี้ยงเส้นประสาทไม่ตาไม่เพียงพอนะครับการรักษาส่วนมากก็หยอดพวกเซรอยด์คุณสังเกตดูสิครับซึ่งมันก็การแก้ไขที่ปลายเหตุอ่ะทีนี้อีกโรคหนึ่งเป็นจอประสาทตาเสื่อมก็ยังไม่มียารักษานะครับแต่มันยังไม่เสียนะครับคำว่าเสื่อมในกับเสียมันก็ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้โรคจอประสาทตาเสื่อมมันยังเซลล์มันยังไม่เสียหลายรายนะครับที่เป็นโรคทั้งต้อหินทั้งจอประสาทตาเสื่อมลองโดบแปะกล้วยเช้า4เที่ยง4เย็น4สัก4ทิศโทรมารายงานนะครับมันอย่างน้อยๆรู้ว่ามันไม่อันตรายจะได้ผลไม่ได้ผลก็แล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอย่างจอประสาทตาเสื่อมหลักๆก็เกิดจากส่วนมากเกิดจากพันธุกรรมนะครับที่พบบ่อยหรือการสูบบุหรี่มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันและเกิดแสง UV ก็มีส่วนนะครับเพราะฉะนั้นการใส่แว่นก็จำเป็นนะครับป้องกันไม่ให้แสง UV แสงอุลตราไวโอเลตเข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดโรคแห่งความเสื่อมอย่างเราจามเนี่ยเชื้อฮัตเชยเนี่ยมันแค่ระคายเคืองแก้ไขต้นเหตุไอ้สิ่งที่มันทำให้เกิดระคายเคืองมันก็หายไปมันก็จบแต่โรคแห่งความเสื่อมพวกเนี้ยต้องแก้ไขด้วยทำยังไงถึงไม่เสื่อมมันยังไม่ตายมันยังไม่เสียนะครับความเสื่อมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้อาหารโดยผ่านทางท่อเลือดซึ่งไปเลี้ยงที่ตาเนี่ยมันเล็กกว่าเส้นผมเป็น10เป็น100เท่าเนี่ยนะครับมันทำให้อาหารที่ได้รับมันทำให้เซลล์ที่มันเสื่อมเนี่ยมันก็ดีขึ้นความดันตาก็เช่นเดียวกันนะครับก็ลองกินแปะกล้วยเช้า4เที่ยง4เย็น4แล้วสัก4ทิศโทรมารายงานนะครับส่วนการรักษาแผนปัจจุบันก็รักษาไปนะครับคืออย่างนี้ที่บ้านมีใครเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมหรือต้อหินมีบ้างหรือเปล่าครับพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดพี่น้องเนี่ย
4: ก็มีบรรพบุรุษก็เสียกันไปแล้ว
3: พ่อแม่
4: หมายถึงว่าหนูอาจจะเป็นมาจากกรรมพันธุ์ไหมอะไรอย่างเงี้ย
3: ใช่ใช่แต่พันธุกรรมก็ยังแก้ไขพอได้นะครับนะก็ลอง
4: พอได้เหรอ
3: ยังพอได้เพราะว่ายังบางคนเนี่ยยังบางคนนะฮะเป็นต้อหินนะครับต้อหินเป็นหมอที่โรงพยาบาลอยู่ที่นิวยอร์กเป็นหมอจากจุฬาเนี่ยไปเนี่ยนะครับเขากินแปะกล้วยเช้า10เที่ยง10เย็น10ผ่าตัดต้อหินมาครั้งนึง
4: เยอะมากเลยเนาะ10
3: ไม่เยอะมันเม็ดนึงแค่40มิลลิกรัมนะฮะก็ไม่ถือว่าเยอะนะ
4: ให้กิน4 4 4อย่างเง
3: ี้
4: ย
3: ตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับ
4: น้ำหนักหนู44แล้วมั้งเนี่ยเพราะระวังเรื่องน้ำตาลกลัวขึ้นตาด้วย
3: คืออย่าง
4: น
3: ี้นะ
4: ปกติหนู45
3: คืออย่างนี้
4: 45
3: ยังไม่อ้วนอย่างนั้นเดี๋ยวนะฮะการทำ IF รู้จักไหมครับ
4: ค่ะ
3: ทำ IF กินผัก
4: หนูไม่ได้ IF นะ
3: ลองทำ AF ดูนะครับกินผักสัก 50% ผลไม้ 10% ตามที่ผมพูดนะถ้าฟังบ่อยๆที่แพร่คงจะรู้นะครับแล้วก็กินโปรตีนสัก 30% จากไข่แต่อย่าทอดนะครับโปรตีนเนี่ยนะผักถ้ายิ่งกินคือยังเราต้องเล่นหลายๆทางนะครับเล่นหลายๆทาง
4: ปกตินะคะหนูจะกินไข่ทุกวันวันละ2ฟองเช้ามาแล้วก็เรื่องผักเนี่ยหนูจะเป็นคนชอบเพราะว่าทางเหนือเขาจะมีผักหลากหลายมากกับอาหารไม่ว่าจะเป็นแกงแครแกงผัก
3: โอ้แค่นี้ดีนี่แหละคือยาที่พิเศษที่สุดนะครับนี่คือยาที่พิเศษที่สุดนะคร
4: ับ โปรตีนนะคือก็เป็นพวกข้าวหนูก็รู้คือเช้าหนูก็ไม่ได้แตะเพราะหนูกินพวกไข่อะไรไปแล้วแต่กลางวันหนูก็กินหนักมาหน่อยพอตอนเย็นหนูก็เบาไปแป้งไปอย่างเงี้ยค่ะหนูก็มีความรู้สึกว่าหนูระวังเกินไปหรือเปล่าหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้ย
3: ไม่
4: หรือเปล่าหนูกินถึงไหมอะไร
3: คืออย่าง
4: น
3: ี้นะไอ้พวก มะเร็งหรือโรคแห่งความเสื่อมมันชอบที่สุดก็คือชอบพวกแป้งพวกข้าวพวกน้ำตาลมันชอบหวานนะถ้าคุณลดพวกนี้มันมีส่วนช่วยทำให้หลอดเลือดมันดีขึ้นน้ำตาลก็ควรจะเอวันซีเนี่ยผมจะไม่รู้ว่า
4: เอวันซีก็อย่างกาแฟเราอย่างเงี้ยเราจะกินได้ไหมหนูก็ยังเขาก็ว่าถ้าเป็นตาก็ให้งดเพราะส่วนใหญ่หนูก็จะกินแบบเช้ามาแบบกาแฟดำบ้าง
3: กาแฟดำกินได้เลยครับกินได้เลยครับกาแฟดำจะดีกว่านะครับ
4: หนูก็ไม่ใส่น้ำตาลนะ
3: เออก็ดีฮะก็ดีฮะกาแฟดำกินได้เลยครับ
4: หนูก็เลยไม่รู้ว่าหนูจะระวังตรงไหนคือ
3: ระวังคือว่าการทำไอเอฟระหว่างมือให้จิบได้เฉพาะน้ำเปล่าหรือกาแฟดำนะครับนะครับแล้วก็มันเป็นการช่วยอีกทางหนึ่งนะครับในการที่เรามันเกิดกระบวนการตัวหนึ่งถ้าเรากินอาหารแค่สองมือนะครับ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: คือไอเอฟแบบแปดคือมือแรกนะฮะมือแรกมือจะอดมือเช้าหรืออดมือเย็นดีครับอดมือเช้าจะดีกว่านะครับมันต้องได้อีกกระบวนการหนึ่งคือกระบวนการออโตฟาจีนะครับคือต้องเอาหลายๆศาสตร์ที่รวมกันนะครับออโตฟาจีคืออะไรคือการอดอาหารเกิน16ชั่วโมงนะครับหรือการอดอาหารระหว่างมือระหว่างที่อดเนี่ยช่วงฟาสต์เนี่ยนะครับคุณต้องใช้กระบวนการรักษาหลายๆศาสตร์นะครับที่ไม่ต้องเสียตังค์
4: นั่นน่ะสิ
3: ไม่ใช่คีโมเอายาสมุนไพรตัวนี้คืออย่างนี้มันไม่มีงานวิจัยผมไม่กล้าพูดนะครับนะทีนี้ยาสเตียรอยก็จำเป็นบางครั้งนะครับถ้าเกิดการ

0: คือศาสตร์หนึ่งก็คือว่าทำ IF นะครับทั่วโลกเขายอมรับนะครับ IF ไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะครับแต่เราทำ IF แบบไทยๆแบบคนเหนือคนใต้คนอีสานกินได
1: ้ค่ะ
0: นะครับคือการทำ IF โดยดื่มน้ำก่อนนะครับเช่นว่าคุณจะกินอาหารเนี่ยไอ้ช่วงเนี้ยคุณเชื่อขบวนการที่ออโตฟาจีคือเอาเซลล์ที่มันเสียนะครับที่มันป่วยหนักๆเนี่ยมันจะเป็นอาหารสำหรับเซลล์ที่ยังไม่ป่วยถ้าเราอดอาหารเกิน16ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเราออกกำลังกายด้วยโอ้โหมันยิ่งดับเบิ้ลเลยนะครับทีนี้
1: สะเทือนไหมคะ
0: อะไรฮะ
1: การเดินออกกำลังกายจะสะเทือนตาอะไรเกี่ยวไหม
0: ก็ไม่เกี่ยวถ้าคุณไม่เคลื่อนไหวเลยก็ไม่ได้นะครับการเดินเร็วสลับช้าเนี่ย
1: พูดถึงว่าทำไอ้เอฟมันจะทำให้เราไม่มีแรงไหม
0: ไม่เกี่ยวกับอะไรคุณกินจนท้องแตกคุณกินเนื้อกินไข่กินไก่แต่ให้กินน้ำตาลกินแป้งให้มันน้อยๆหน่อยแค่นี้เองคุณกินเนื้อก็ได้ครับแต่อย่าติดมันนะครับ
1: ขอโทษนะคะหมอคือตอนนี้หมายถึงว่าเช้ามากลางวันมาเย็นมาเนี่ยคือหนูจะหนักแค่ช่วงเที่ยงแล้วคือพอตอนเย็นอ่ะหลังหกโมงหนูก็จะไม่กินอะไรอย่างเงี้ยเพ
0: ีย
1: งแต่ว่าที่หนูต้องกินเพราะหนูต้องมียาไงหนูต้องกินยาพวกหืดหอบยาที่ว่าภูมิแพ้ค่ะที่ว่ามีความดันอะไรพวกนี้มาหมอให้หนูกินใช่ไหมคะถ้าหนูไม่กินอ่ะหนูก็มันเหมือนว่ายาจะไปกัดกระเพาะไหมอะไรอย่างเงี้ยแต
0: ่
1: ก็ไม่ได้กินเยอะ
0: อันนี้กินสองมื้อได้ไหมครับมื้อหนึ่งห่างกันตั้งหกชั่วโมงได้ไหมให้มัน
1: แล้วถ้ากินยาแล้วเกี่ยวไหม
0: กินยาไม่เกี่ยวครับค
1: ุ
0: ณก
1: ็
0: กินพร้อมอาหารก็ได้ครับ
1: ไม่หมายถึงว่าถ้ากินยา
0: อ๋อแปลกเลยจะกิน
1: ก็ต้องกิน
0: จะกินก่อนหลังก็ได้ครับไอยาที่กินนะครับ
1: แต่ที่แน่ๆนี้เหมือนหมอจะให้หนูกินแบบคือไอเอฟนั่นแหละกินสองมื้ออย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: เหมือนที่พวกพี่ๆหนูทำกันอย่างเงี้ยที่หมอแนะนำแน่เลย
0: ใช่ใช่ใช่ใช่คืออย่างเงี้ยมันจะมีแบบกิน2มื้อแบบพระกิน3มื้อแบบคนทั่วไปแล้วกินมื้อเดียวแบบพระธุดงค์นะครับแต่ถ้ามัน
1: จะอิดโรยเหี่ยว
0: ไม่อิดโรยไม่อิดโรยไม่อิดโรยนะไม่อิดโรยนะครับไม่อิดโรยเลยไม่มันจะแข็งแรงขึ้นครับไม่อดอาหารนะครับเป็นการจัดระเบียบการกินอาหารเราช่วงไม่กินนะครับช่วงฟาสต์เนี่ยที่มันแย่ๆเพราะมันกินจุกจิกครับระหว่างมือคุณกินนู่นกินนี่มันจะลดได้ยังไงเล่า
1: อ๋อไม่ค่ะไม
0: ่เรากินไม่เพิ่มผมหวังว่าขบวนการออโตฟาจีเนี่ยนะฮะซึ่งได้รับรางวัลโนเบลโดยดร.โอซึมิแห่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาคิดขึ้นมานะครับแล้วใช้กันทั่วโลกนะครับแล้วไม่ต้องเสียตังค์น้ำหนักก็คืออย่างนี้มันเกิดขบวนการหนึ่งที่มันใช้แก้ไขโรคทางสมองอัลไซเมอร์พาร์กินสันรวมทั้งมะเร็งด้วยนะครับรวมทั้งโรคอีกหลายๆโรคนะครับที่ยังมันแก้ไขโรคแห่งความเสื่อมด้วยนะครับเรามันไม่เสียหายครับ
1: ค่ะ
0: มันไม่เสียหาย
1: ซึ่งสมุนไพรนี่มันโอเคไม่เสียหายแน่นอน
0: กินแค่น้ำหนักอะไรกินแค่เช้า4เย็น4ขอพอครับ
1: อ๋อเช้า4
0: เพราะน้ำหนักมันเออ40กว่า
1: เช้า4เที่ยง4เย็น4ไงล่ะ
0: มันเที่ยงไม่ต้องก็ได้ครับถ้าคุณทำ
1: เที่ยงไม่
0: ต้องเลยถ้าคุณทำขบวนการออโตฟาจีด้วยนะครับนะ
1: ค่ะ
0: คืออย่างนี้เราต้องเอาหลายๆสิ่งที่มีประโยชน์แก่คนไข้เนี่ยให้หลายๆศาสตร์นะครับไม่ใช่ว่าเอากินแต่แปะกล้วยนะครับแต่เขาไม่ใช่ต้องเป็นหลักวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่หลักไสยศาสตร์นะครับคืออย่างนี้มันเกิดขบวนการพวกนี้โดยคุณไม่รู้ตัวนะ
1: ค่ะ
0: ก็คือการเกินเซลล์กินเซลล์ตัวเองที่มันเสียนะฮะ
1: โทษนะคะอย่างหนูอยู่กับพี่สาวหนูเพิ่งเกษียณมาจากโรงพยาบาลผ่านศึกนะคะหนูก็มาถามว่าจะกินแปะกล้วยอะไรอย่างเงี้ยได้ดีไหม
0: ต้องกินเลยครับไม่ใช่ไม
1: ่ดีไม่ดีเลี้ยงสมองเลี้ยงสมองเลี้ยงตาอะไรเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: พี่สาวหนูมันไม่ได้ต้นเหตุมาจากพวกนี้นะอะไรหนูก็สับสน
0: คืออย่างนี้ต้นเหตุคือความเสื่อม

0: แต่มันยังไม่เสียนะครับมันเสื่อมเกิดจากอะไรเกิดจากอาหารคือเลือด
1: ค่ะ
0: นะครับทำให้เกิดทุกโรคแหละครับเกิดทุกโรคเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจอประสาทตาเสื่อ
1: ม
0: ถ้าคุณให้แก้ไขที่ความเสื่อมโดยให้อาหารแก่มันเนี่ยมันยังไม่ตายนะครับมันยังเป็นเซลล์อยู่ที่ยังไม่ตายมันก็ต้องการอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขแต่ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับมันไม่เป็นนี้ทุกรายนะครับแล้วกระบวนการออโตโฟจีเนี่ยคือ IF น่ะ IF แบบ2มื้อแต่มันมีถ้าคุณกินเช่นว่ากินตอนเที่ยงกับกินตอน 5:00 นนะครับหรือ 6:00 นก็ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้นอนกี่โมงนอนกี่โมง
1: อะไรนะ
0: นอนกี่โมงครับ
1: หนูนอนกี่โมงเหรอคะปกติ3:00 หนูก็จะนอนละ
0: 3:00ก็21:00 10 18 19 20 21นอน3:00กินตอน5:00 นแล้วกินตอนเช้าเนี่ยกินตอนเที่ยงกินสัก11:00ก็ได้ครับ11:00นะครับมันจะหิวแล้ว
1: ใช่
0: นะครับ11:00จะหิวแล้วนะครับแล้วก็กินอีกทีนึงกินประมาณตอน5:00เย็น11:00เที่ยง1 2 3 4 5 6 6ลบด้วย24ก็เหลือ18นะครับเขาเรียกว่าทำ IF แบบ18/6นะครับไอช่วงระหว่างมื้อจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าหลังจากนั้นหลังจากมือ5:00เย็นแล้วจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าหรือน้ำชาหรือห้ามน้ำหวานทุกชนิดกาแฟมันยังไม่อยากให้กินเลยกลัวนอนไม่หลับนะครับระหว่างมื้อเนี่ยเช่นเอ็มมื้อไหนเป็นมื้อนั้นนะครับแล้วพอหยุดกินปั๊บช่วงฟาสต์นี่คุณต้องการให้ตับอ่อนได้พักร่างกายได้พักเต็มที่มันจะเกิดกระบวนการออโตฟาจีขึ้นมานะครับคือมันจะทำให้เซลล์ของคุณเนี่ยที่เสียเช่นโรคพาร์กินสันอัลไซเมอร์มะเร็งมันก็ดีขึ้นกระบวนการนี้มันก็ทำให้ซ่อมเซลล์ที่เสื่อมได้ดีขึ้นครับคือออโตฟาจีเนี่ยมันเอาเซลล์ที่เสียส่วนหนึ่งนะครับมาเป็นอาหารสำหรับตัวเองเขาเรียกว่ากินเซลล์ตัวเองอะทำให้เกิดพลังงาน ATP อะดรีโนเฟนไตรฟอสเฟตมันใช้แก้ไขพวกโรคของคุณที่เป็นด้วยคือโรคแห่งความเสื่อมครับมันไม่ใช่ยาแต่มันเป็นความจริงที่คุณเขาพิสูจน์แล้วจนได้รับรางวัลโนเบลเนี่ย
1: เท่ากับต้องทำตับให้แข็งแรง
0: ใช่มันทุกส่วนของร่างกายเนี่ยการอดเพื่อจะทำให้หนึ่งเกิดกระบวนการซ่อมเซลล์ตัวเอง 2. อินซูลินที่จะออกมามันก็ไม่ออกถ้าเรางดไม่กินอาหารมันจะเอาอะไรที่ไปดัดน้ำตาลนอกจากอินซูลินได้ไหมครับคุณต้องให้มันว่างจริงๆครับ
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
3: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบไดฟิช
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
3: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
4: ค่ะการที่เราฟังด้วยความรู้ความเข้าใจและท่านปฏิบัติตามเนี่ยนะคะท่านจะมีกลุ่มโรคประจำตัวใดๆก็ตามเนี่ยนะคะที่ท่านเป็นเรื้อรังมานานถ้าเราปรับไลฟ์สไตล์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เรื่องของการดูแลออกกำลังกายเลือกอาหารการกินได้รับสารอาหารครบถ้วนขจัดภาวะความตึงเครียดดูแลเรื่องระบบการขับถ่ายรวมทั้งอยู่ในที่อากาศถ่ายเทได้ดีนอนให้เพียงพอในแต่ละคืนด้วยนะคะมันจะช่วยทำให้การดูแลสุขภาพของเราเนี่ยร่างกายจะได้แข็งแรงขึ้นและจะเสริมด้วยแปะกล้วยตราไวกิ้งจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวน์เฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะละขี้นก10คู่สายท่านสั่งซื้อไปได้ที่0625100560-569ค่ะส่วนท่านจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะเข้าสายหน้าไมค์ที่081 334 6666 ช่วงนี้ฟังช่วงของการตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
0: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะอาจารย์หมอ
0: ฟังรายการนี้ชอบอะไรจากรายการนี้ครับ
5: ได้ความรู้หลายอย่างเลยค่ะ
0: เช่น
5: เกี่ยวกับโรคไข้เจ็บหลายโรคค่ะ
0: แล้วบางทีมันไม่รู้เน
5: า
0: ะ
5: การปฏิบัติตัว
0: ครับเชิญเลยครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ครับ
5: 68ย่าง69ค่ะ
0: ผมต้อง10ปีนะแล้วก็น้ำหนักสูงเท่าไหร่ครับ
5: 155ค่ะสูงน้ำหนัก55ไอ้65ค
0: ่
5: ะ
0: โอ้อ้วนไปตั้ง10กว่ากิโล20กิโลเนี่ยเริ่มปวดเข่าแล้วสิตอนเนี้ย
5: ใช
0: ่มั้ยค่ะแล้วมีพุงพอสมควรนะเนี่ย
5: ก็มีพอสมควรไง
0: แล้วก
5: ็แต่ที่จักรยานแล้วมันก็พอยุบลงไอเอฟด้วยมันก็ยุบลงไปอะค่ะ
0: ตั้งแต่ทำไอเอฟเนี่ยน้ำหนักจากกี่กิโลหรือกี่กิโลครับ
5: หกสิบเจ็ดค
0: ่ะเหลือเท่าไหร่ครับ
5: เหลือ65ค่ะ
0: โอ้ทำมากี่เดือนแล้วครับ
5: เพิ่งเดือนเดียวนี
0: ่โอ้ลดทั้ง2กิโลเก่งมากแล้วลดน้ำหนักแล้วมีอะไรดีขึ้นบ้างครับ
5: ก็สุขภาพก็ดีขึ้นนะคะ
0: อาการปวดเข่าก็ดีขึ้นใช่ไหมครับ
5: ก็ดีขึ้นค่ะ
0: แล้วก็รู้สึกว่าเสื้อผ้าจะหลวมไม่หน่อยเนาะ
5: ค่ะ
0: เอวลดไปนิ้วกว่าสองนิ้วแล้วตอนเนี้ยเนาะ
5: ค่ะ
0: ดีใจเหลือเกินแล้วก็มีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับตอนนี้ครับเบาหวานความดัน
5: เบาหวานไขมันค่ะแล้วก็หอบ
0: แอสมาคุณรู้เปล่าว่าเบาหวานนี่หายได้แค่ลดน้ำหนักสัก 20% เนี่ยถ้าลดสัก 50% เบาหวานมันภายใน4เดือนเบาหวานน่าจะหายได้นะครับตอนนี้ค่าน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
5: ปีที่แล้ว
0: เออครับปีที่แล้ว
5: มันไม่ตรงนัดเขาค่ะ
0: ไม่เคยตรวจค่าน้ำตาลสะสมไหมครับ
5: เคยตรวจค่ะแต่ไม่ได้
0: เอาตัวเลขเท่าไหร่ครับ
5: หมอไม่เคยบอกอะค่ะ
0: โอ้นี่
5: เขาบอกเพียงจะบอกว่าน้ำตาลสูงไปหน่อยนะเขาก็ว่าอย่างเงี้ยค่ะ
0: กินยาหรือฉีดอินซูลินหรือกินยากี่เม็ดยาเบาหวานครับ
5: ยาเม็ดค่ะ
0: ยาเม็ดกี่เม็ดครับ
5: 3เม็ด7เม็ด
0: โอ้แสดงว่า7.5ถึง8นะฮะนะครับ 7.5 ถึง8ดูจากพฤติกรรมการกินยานะครับ 7.5 ถึง8หมอจึงสั่งยา2เม็ดยาเบาหวานนะครับนะทีนี
5: ้นี่หนูเบาหวานหมดนี่ตั้ง370รู้สึกไป IF มาแล้วก็มันลงมาเหลือ140
0: โอ้แล้วที่โรงพยาบาลเขาไม่แนะนำทำ IF บ้างเหรอเนี่ย
5: หมอเขาก็บอกว่าให้ทำต่อไปค่ะ
0: หมอที่โรงพยาบาลไหนครับเก่งเหลือเกินเน
5: า
0: ะ
5: อนามัยสามโคก
0: เอ้ยอนามัยเก่งเว้ยแล้วหมอเขาต้อง
5: คุยกับเขาว่าอาจารย์มีสูตรนี้ให้ทำไอเอฟ
0: เออแล้วเรามาทำ
5: น้ำหนักก็จะลดได้ไหนก็จะลดเขาบอกก็ดีทำตามไปแล้วคนนี้พอครบเดือนก็ไปเช็คร่างกายอีกเขาก็บอกทำต่อไปนะ
0: น้ำตาลจาก300กว่าตามจริงต้องฉีดอินซูลินแล้วรู้เปล่าแต่หมอเขาเกรงใจอ่ะก็เลยกินยา1เม็ดเช้า1เม็ดเย็นใช่ไหมแล้วก็ถ้าไม่ทำ IF นะครับ intermittent fasting ไม่กินผักกินผลไม้กินโปรตีนอย่างที่ว่าไว
5: ้ค่ะ
0: คนเตรียมตัวเข้าคงซุยรู้มั้ยมันจะต้องไม่รู้เรื่องกินเหมือนเดิมแล้วให้ยามีแต่ให้ยาเพิ่มยาเพิ่มทีนี้พอค่าน้ำตาลลดปั๊บหมอลดยาเหลือแค่มื้อเดียวใช่ไหมฮะจากเบาหวาน2มื้อหรือมื้อเดียวหรือเปล่า
5: ค่ะ
0: หรือมื้อเดียวใช่มั้ยครับ
5: เหลือมือเดียวค
0: ่
5: ะ
0: ทำไมผมรู้อ่ะเพราะคุณลดน้ำหนักไงคุณลดน้ำหนักแล้วคุณไม่กระแทกน้ำตาลออกมาโดยการกินหวานกินข้าวขาวเยอะๆคุณไม่กระแทกอินซูลิน
5: ไม่เกินทัพพีครึ่งไม่เกินทัพพีครึ่งบางทีก็ไม่ถึงค่ะ
0: นี่แหละคือการรักษาที่ดีที่สุดไม่ใช่ไม่มียาในโลกนี้ที่รักษาเบาหวานหายแม้แต่อินซูลินหรือกลูโคฟาที่กินแม้ทั้งคุณยาที่คุณกินถ้าไม่เปลี่ยน ไลฟ์สไตล์คุณจะต้องกินยาฉีดอินซูลินตลอดชีวิตรู้ป่ะเนี่ยพอลดน้ำหนักปั๊บเนี่ยความดันไขมันก็ลดจริงป่ะตอนนี้ยาความดันอาจจะกินเหลือนิดหน่อยหรือวันเว้นวันความดันมีหรือเปล่าครับ
5: ความดันไม่มีค่ะ
0: โอเค
5: มันแต่มันน้อยความดันต่ำมัน80กว่า90เนี่ยค่ะ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับมันตัวบนให้สูงกว่านี้หน่อยโดยการเพิ่มการออกกำลังกายนะครับยารักษาความดันต่ำ
5: หมอบอกว่าไอ้ความดันต่ำมันไม่มียารักษา
0: ไม่เนี่ยต้องเพิ่มการออกกำลังมีฮะคือการลดน้ำหนักเพิ่มการออกกำลังกายไงนี่แหละคือยาที่พิเศษนะครับไม่ใช่ไม่มีนะผมก็จะพูดพอดีแล้วก็
5: ไปให้น้ำเกลือแล้วมันก็ไม่ขึ้นค
0: ่
5: ะ
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวน้ำเกลือไม่เกี่ยวกับพฤติกรรมนะครับนะแต่อันขนาดนี้มันไม่ต่ำมากก็ใช้ได้แล้วเนา
5: ะ
0: ไม่ถึงกับเป๋ก็ใช้ได้แล้วครับทีนี้ไขมันนะครับ
5: ไขมันก็ทานยาเม็ดหนึ่งค่ะ
0: ยาเม็ดหนึ่งไขมันมีค่า LDL ไตรกลีเซอไรด์เท่าไหร่ครับ
5: ไม่ทราบ
0: ไม่ทราบยาชื่อยาก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะ
5: ไม่รู้ค่ะ
0: กินยาหนึ่งเม็ดมา
5: เป็นแผงในสีม่วงอะค่ะ
0: ยาในกลุ่มแซตินนะ
5: ฮะสีม่วง
0: เอาไม่เป็นไรก็กินต่อไปนะครับให้ลดน้ำหนักต่อไปนะครับตอนนี้เหลือเท่าไหร่ครับน้ำหนัก
5: ตอนนี้เหลือ65ค่ะ
0: เอาละครับคุณเชื่อบ่าว่าถ้าคุณเชื่ออาจารย์หมอชำนาญที่พูดต่อไปเบาหวานความดันไขมันคุณหายได้นะครับ
5: ค่ะ
0: ตอนนี้หายไปครึ่งแล้วตอนนี้ยาเบาหวานก็ลดไปครึ่งแล้วจริงก็ป่ะ
5: ค่ะ
0: ทีนี้ขอดูค่า A เป็น C หน่อยเถอะผมถ่ายไปตรวจตามแลบทั่วไปประมาณ 3-400 บาทนะครับ
5: เขาเจาะแล้วเขาไปส่งโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาล
0: ไม่ไปตรวจตามคลินิกทั่วไปก็ได้ที่เขาไม่ตรวจน้ำตาลสะสมไม่ต้องอดอาหารนะครับ3-400 บาทก็ตกได้แล้วครับเนาะหรือ
5: ค
0: ุณก็ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ
5: อยู่สามโคกปทุมค่ะ
0: คุณก็ดูนะฮะก็ให้เข้า Google ก็ได้ว่าตรวจหาค่าน้ำตาลในเลือดสะสมตามแลบนะฮะที่ใกล้บ้านที่สุดเนี่ยมันจะบอกชื่อหมดเลยครับไม่เกิน500บาทนะครับนะ
5: ค่ะ
0: ไปตรวจไม่หนักก็ได้ไม่ต้องอดอาหารขอรู้ตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับ
5: ค่ะ
0: ผมจะเสกให้เบาหวานของน้องเราได้หายขาดได
5: ้
0: กินแปะกล้วยจำเป็นนะครับเช้า4เย็น4เพราะว่าท่อเลือดของเรายาวแสนกว่ากิโลเนี่ยมันถูกแช่อิ่มด้วยน้ำตาลนะครับถูกแช่อิ่มเป็นเบาหวานมากี่ปีแล้ว
5: เป็น10ปีแล้วค่ะ
0: 10ปีคุณบวกไปอีก15ปีเป็น20ปีถ้า20ปีนะครับท่อเลือดเราถูกแช่อิ่มด้วยน้ำตาลมา20กว่าปีแล้วมันก็แข็งกระด้างน้ำเลือดก็มีความขุ่นดีนะที่คุณทำไอเอฟเนี่ยนะครับบวกกับการกินแปะกล้วยเช้า4เย็น4ก็พอแล้วนะครับแล้วคุณจะร่างกายก็จะดีขึ้นโอกาสที่จะเกิดสโตรกคือเส้นเลือดสมองตีบแตกหรือโอกาสที่จะบอลลูนไบพาสแทบไม่มีเลยนะครับขอดูค่า LDL หน่อยนะครับว่ามันเท่าไหร่นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลดน้ำหนักต่อไปอีกสัก10กิโลนะครับ
5: 10กิโล
0: เออ
5: ใช้เวลานานไหมคะ
0: 4เดือน
5: 4เดือน
0: เออเรา4เดือนไปตรวจ
5: เอ
0: าตอนนี้ไปตรวจค่าน้ำตาลสะสมหน่อยนะครับว่าเท่าไหร่แล้วโทรมาใหม่นะครับ
5: ค่ะ
0: แล้วก็ค่าไขมันต้องตรวจนะครับกินไปเรื่อยๆนะครับไม่เกิน4-500บาทนะครับไปตรวจที่ไหนก็ได้ครับ2ชั่วโมงก็รู้แล้วให้โทรศัพท์บอกแล้วบอกมาอีกทีนะครับทีนี้จะถามอาจารย์หมอชำนาญเรื่องอะไรครับเชิญเลยครับ
5: คุณขอดูค่ะ
0: ครับเชิญเลยครับจะถามเรื่องอะไรคร
5: ับฮัลโหลค่ะ
0: ครับ
5: ถามเรื่องหนูเป็นอะไรน้ำมูกมันไหลตลอดเวลาค่ะ
0: คุณแพ้
5: ทานยาลดน้ำมูกแล้วมันก
0: ็ไม่มีทางหาย
5: ครับเดียวแล้วก็มันก็เป็นอีก
0: ยารักษาภูมิแพ้ชื่อมันบอกว่ามันไม่มียารักษานะครับผมเคยสั่งน้ำยายี่ห้อไฮเลนมาจากอเมริกาแจ้งไปรู้ต้องหลายตังค์จนหมดตัวทั้งเป็นยาฉีดแอนติเจนเฉพาะแพ้ฝุ่นมี 5-6,000 กว่าอย่างนะครับแล้วฝุ่นในอเมริกาก็มือไทยก็ต่างกันไม่มียารักษาครับการกินแปะกล้วยเช้า4เย็น4เนี่ยมันทำให้ลิมโฟไซต์เนี่ยเม็ดเลือดขาวของเราแข็งแรงนะครับแล้วก็ทำให้บลัดเซลล์ตัวอ่อนของมันแข็งแรงด้วยทำให้ไขกระดูกที่เป็นต้นกำเนิดของลิมโฟไซต์แข็งแรงด้วยนะครับเพราะนั้นการกิน แปะกล้วยเนี่ยเช้า4เย็น4แต่ยาที่หมอก็ให้ผู้เสียรอยก็ต้องกินด้วยนะครับถ้าเขาสั่งมามันไม่ใช่ยารักษาครับมันแก้ขัดนะครับแต่ตัวแปะกล้วยเนี่ยมันทำให้เม็ดเลือดขาวซึ่งสร้างระบบภูมิแก้ภูมิแพ้ท่านผู้ชมที่เป็นภูมิแพ้นะครับลองกินแปะกล้วยดูนะครับว่ามันจะดีขึ้นไม่ดีขึ้นยังไงกินสัก4อาทิตย์โทรมารายงานนะครับว่ามันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือการแก้ไขที่ต้นเหตุแล้วก็พยายามหลบหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ดูตอนนี้แพ้อะไรครับ
5: ไม่ได้แพ้อะไรอะค่ะ
0: มันเป็นตอนไหน
5: ครับอาบน้ำออกมาจากห้องน้ำก็น้ำมูกไหลแล้ว
0: นั่นแหละคือแพ้อากาศอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงนะครับแพ้อากาศนะครับเอ้าเชิญอาจารย์หมอชำนาญ
5: คุณหมอคะ
0: เอาเชิญเลยครับ
5: ฮัลโหลค่ะ
0: ครับเชิญเลยครับ
5: คือแฟนหนูนะคะเขาเป็นเท้าเขาเย็นนะคะตั้งแต่ต้นขาลงไปถึงปลายเท้าแล้วก็มือเย็น
0: แฟนอายุเท่าไหร่ครับ
5: 72ค่ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
5: น้ำหนัก41ค่ะน้ำหนักเขาลดลงอะค่ะจาก55
0: เฮ้ยลดเพราะอะไร
5: ไม่ทราบเหมือนกันถ้าเขาทานข้าวได้ปกติ3มื้อค่ะ
0: เอ้ยเดี๋ยวนะแล้วเขาการขับถ่ายเป็นปกติไหมครับ
5: ไม่ปกติค่ะ
0: เคยไปส่องกล้องหามะเร็งลำไส้ใหญ่ไหม
5: ไม่เคยค่ะ
0: รถควบอย่างนี้ต้องสงสัยมะเร็งแล้วครับ
5: ค่ะ
0: ไปส่องกล้องดูซะแล้วเขาถ่ายผิดปกติหรือเปล่าครับสีดำผิดแดงผิด
5: ค่ะ
0: เ
5: จ็ดหกวันเจ็ดวันก็ไม่ถ่ายเขาก็ทานยาระบายก็จะ
0: ถ่ายผมได้ไม่ผิดเลยต้องไปส่งกล้องนะครับนะเพื่อจะหามะเร็งลำไส้ใหญ
5: ่ค่ะ
0: นะครับแล้วกูจะสงสัยแล้วเขามีเบาหวานความดันไขมันสูงไหมไม่มี
5: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีผมฟังก็รู้น้ำหนักขนาดนี้นะครับไปส่งกล้องยังไงผมพอลดน้ำหนักลดควบผมนึกถึงมะเร็งเลยครับ
5: หนูก็นึกเขาถูกบุหรี่ด้วยอะค
0: ่
5: ะ
0: ก็มีส่วนเลยเป็นขอให้เกิดอย่างอื่นนะครับแล้วเขาไอไหมเขาไอไหม
5: ก็ไอค่ะมีเสมหะ
0: โอ้ตาย
5: ก้อนเขียวๆค่ะ
0: ไปตรวจหามะเร็งปอดด้วยนะอย่างนั้นนะครับนะเชิญอาจารย์พจน์มันทั้งผัวทั้งเมียครับเชิญเลยครับมาเรียนแก้ไขงานเชิญเลยครับ
6: เนี่ยมีเมียก็ดีอย่างเงี
0: ้
6: ย
0: หลายคนดีกว่าคนเดียว
5: ฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
6: สวัสดีครับหลายคนเนี่ยมันดีแต่หลายคนมันต้องเขาขาวใช่ไหมนะมันไม่ใช่แกไม่ใช่แก่ใช่ไหมครับคืออย่างนี้นะฮะในกรณีของคุณเนี่ยหมอคิดว่าอายุก็เยอะแล้วทั้งคู่เลยเขาเจ็ดสิบกว่าแล้วเพราะฉะนั้นพออายุมากเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยอย่าไปที่อนามัยต้องไปที่โรงพยาบาลนะครับในกรณีของแฟนของคุณเนี่ยก็มีพฤติกรรมที่มีความสุ่มเสี่ยงตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยนะครับแล้วพอถึงวันนี้เนี่ยอายุเยอะแล้วน้ำหนักตัวลดเนี่ยมันต้องมีอะไรที่ผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลไปตรวจไปเช็คไปตรวจพิเศษกลืนแป้งหรือส่องกล้องอะไรก็ว่ากันไปเพื่อต้องการให้รู้ว่าไอ้ที่น้ำหนักมันลดเนี่ยมันลดเพราะอะไรนะครับเราจะได้รักษาได้ถูกต้องนะครับคือต้องหาหมอนะพูดง่ายคือแล้วโดยเฉพาะยิ่งถ้าคนไข้มีประวัติดูดบุหรี่ด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดความเสื่อมที่เกิดขึ้นที่ถุงลมปอดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปเอ็กซเรย์ดูไปตรวจหัวใจดูนะครับอายุขนาดนี้จะต้องอยู่ใกล้หมอแล้วจะต้องหาสาเหตุได้เจอว่าที่น้ำหนักตัวมันลดเพราะอะไรตอนนี้ในกรณีของคุณเนี่ยหมอคิดว่าคุณฟังอาจารย์จะฟังแล้วมันได้ประโยชน์นะเน้นก็คือคุณได้ทำ IF นะครับพอทำ IF แล้วเนี่ยมันก็ดีขึ้นนะครับน้ำหนักตัวก็ลดลงนะครับแต่ว่าก็ยังลดลงไม่เป็นที่มาตรฐานนะครับต้องลดอีกฮะต้องลดมันเพราะตอนนี้คุณเกินไป20กิโลนะครับคุณลดจาก67เหลือ65ก็ดีครับแต่ยังไม่พอต้องลดต่อนะครับเพราะนั้นการทำ IF เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของโรคที่คุณเป็นอยู่เนี่ยจะต้องจะได้ดีขึ้นจะได้ทานยาน้อยลงนะครับแล้วก็น้ำตาลก็สูงนะครับ300กว่าอย่างเงี้ยหมอไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เลยเพราะว่าถ้ามันสูงมากๆเดี๋ยวบางทีมันเกิดการช็อกได้นะครับอันตรายแล้วก็โชคดีเนี่ยไม่ได้เป็นมันอาจจะไม่ได้มีแค่ หลายครั้งมันอาจจะมีแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องทานยานะครับต้องรักษาทานยาที่โรงพยาบาลนะครับที่คุณหมอเขาให้และที่สำคัญที่สุดเนี่ยเวลาที่ไปโรงพยาบาลนะคุณต้องถามเยอะๆหรือบางทีคุณอยากจะนึกจะถามอะไรคุณก็ต้องจดไปนะครับว่าถ้าสมมติว่าหมอเขาบอกว่าไอ้ค่าผลเลือดมันสูงไปหน่อยนะครับมันคำตอบมันนี้มันยังไม่เป็นที่พอใจแล้วครับคุณต้องถามต่อว่าไอ้ที่สูงไปหน่อยมันสูงเท่าไหร่ค่าเท่าไหร่เพราะเราอยากรู้นะครับถ้าคุณฟังอาจารย์เจียงสั่งทุกวันนะคุณจะต้องมีความรู้เรื่องพวกนี้ว่าน้ำตาลมันเท่าไหร่น้ำตาลสะสมเท่าไหร่ไขมันมันเท่าไหร่นี่ก็สูงไม่นิดหน่อยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องซักคุณหมอเข้าเพื่อให้ได้คำตอบนะครับแล้วก็เราจะได้รู้ว่าที่เราทำ IF อยู่เนี่ยแล้วเราทานยาอยู่เนี่ยมันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วพอถึงวันหนึ่งแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะลดยาแสนปัจจุบันได้นะครับเพราะฉะนั้นสังเกตเลยครับนะครับว่าเรามันบางทีนอกจากจะเป็นโรคพวกนี้แล้วเนี่ยไอ้หอบหืดโรคภูมิแพ้เนี่ยมันก็เป็นโรคที่รักษายากแล้วคนที่อยู่ในเมืองหลวงเมืองใหญ่ๆเนี่ยเป็นกันเยอะนะครับเพราะว่าสาเหตุที่เป็นเนี่ยก็เพราะว่าระบบภูมิในร่างกายของเราเนี่ยไม่ดีแล้วพอไปเจอฝุ่นละอองที่อยู่รอบตัวหรือแม้กระทั่งเชื้อโรคเนี่ยนะครับแล้วเราสูดเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการอักเสบนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการรักษาภูมิแพ้ที่ดีที่สุดเนี่ยถ้าเรารู้ว่าแพ้สิ่งไหนเนี่ยก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นแต่เอาเข้าจริงๆมันก็ทำไม่ได้แล้วครับเพราะว่าสิ่งที่เราแพ้บางทีเนี่ยเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเลยซ้ำไปเพราะฉะนั้นการรักษาที่โรงพยาบาลก็ต้องรักษาแต่การรักษาที่โรงพยาบาลในการทานยานั้นเป็นการรักษาการอักเสบเป็นการรักษาปลายทางแต่ถ้าเราต้องการให้โรคนี้มันหายนะครับคุณต้องเพิ่มระบบภูมิระบบภูมิต้องดีเพราะนั้นการใช้สมุนไพรที่ผ่านการค้นคว้าวิจัยมามากมายแล้วมันทำให้ระบบภูมิแข็งแรงขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นเราสามารถที่จะทานควบคู่กับการรักษายารักษาแผนปัจจุบันด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องอย่าลืมนึกถึงคำพูดของอาจารย์สาวว่าไอ้โรคพวกนี้มันหายได้มันดีขึ้นได้ถ้าเราปรับพฤติกรรมการนอนเยอะๆนะครับพยายามหลีกเลี่ยงโดนฝุ่นละอองนะครับแล้วออกนอกบ้านหรือไปในที่คนเยอะก็ต้องใส่แมสอะไรแบบนี้ก็ต้องมีการป้องกันเพราะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพแนะนำคนไข้ให้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องมาตั้งนอนให้พอนะไม่ใช่นอนแค่สองสามชั่วโมงนะครับแล้วก็ต้องไม่เครียดต้องทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วที่สำคัญที่สุดต่อกำลังกายสม่ำเสมอแล้วการลดน้ำหนักของคุณถ้าคุณทำได้เลยนะครับหมอจะดีใจมากและส่งแรงใจช่วยเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณลดน้ำหนักแล้วเนี่ยไอ้โรคที่คุณเป็นอยู่ก็จะเป็นน้อยลงภูมิแพ้ก็จะดีขึ้นนะครับความดันก็จะดีขึ้นไขมันเบาหวานก็จะดีขึ้นแล้วพอถึงวันหนึ่งนะครับความจำเป็นที่ต้องใช้ยาแผนปฏิบัติก็จำเป็นน้อยลงครับ
0: ข้าสรุปได้ว่าคุณกินแปะกล้วยเดี๋ยวนะฮะคุณกินแปะกล้วยเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดนะครับนะแล้วก็พยายามหลบหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ลดน้ำหนักสัก4-5กิโลก่อนนะครับเราเดือนหน้าอีกสัก2กิโล3กิโลลดสัก10กิโลได้ก่อนยังดีนะครับนะนะครับพยายามจะลดนะครับลดให้มันสัก10กว่ากิโลได้ยิ่งดีนะครับนะค่อยๆลดค่อยๆเป็นไปแล้วก็หมั่นออกกำลังกายนะครับแล้วก
5: ็เราจะต
0: ้
5: อง
0: ส่วนต้อกระจกคุณไปเปลี่ยนเลนส์ตาใหม่ซะไม่อันตรายเลยครับเปลี่ยนปั๊บมันจะชัดปุ๊บเลยครับต้อหินก็เป็นหน้าที่ของหมอว่าจะทำยังไงต่อนะครับนะ
5: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ส่วนสามีต้องรีบไปส่องกล้องเพื่อจะหามะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งปอดด้วยนะครับไปหาซะ
5: ค่ะ
0: นะครับแล้วใครมาคุยกัน
5: ก็ที่ขาเขาเย็นนะคะ
0: ก็กินแปะกล้วยเช้าเซียนสีครับเหมือนกันครับทำให้เลือดไปซัพพลายขาดีขึ้น
5: เขาก็ทานอยู่ค่ะ
0: ครับกินให้เพิ่มมากกว่านี้แล้วก็เพิ่มมากกว่านี้แล้วหมั่นออกกำลังกายนะครับเขาผอมมากต้องไปตรวจหามะเร็งโดยด่วนที่สุดนะครับสวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณอาจารย์หมอจำนำมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสั่งซื้อแปะกล้วยกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่02-5100 02-5100-560-9
7: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับ หรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะสนใจที่จะสั่งไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดนะคะไปลดพุงลดโรคในกรณีที่เรามีไขมันพอกตับเส้นรอบพุงใหญ่เกินมาตรฐานเนี่ยนะคะต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการลดไขมันในร่างกายน้ำหนักมันจะได้ลดลงเราจะได้ปรับยาเบาหวานความดันได้นะคะเมื่อค่าของน้ำหนักลดเบาหวานความดันก็จะลดลงนะคะท่านพยายามควบคุมอาหารควบคุมน้ำหนักทำ IF 18/6ได้เนี่ยนะคะจะเพิ่มอัตราการเผาผลาญให้มากขึ้นและเสริมไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะระขี้นกทานสัก1แคปซูลหลังมื้ออาหารจะไปเพิ่มอัตราการเผาผลาญไม่ให้เกิดการสะสมไขมันในร่างกายวันนี้จะสั่งไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดที่มีส่วนผสมของมะระขี้นกมีผักเคียงดามีเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดมีส่วนผสมของแมกนีเซียมที่ร่างกายเราดูดซึมนำไปใช้ในการดูแลระบบประสาทแล้วก็มีโครเมียมมีซิงค์มีแร่ธาตุสังกะสีนะคะซึ่งจะไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลให้เสริมด้วยไวเฮิร์บสัก1แคปซูลบรรจุ30แคปซูลในราคา260บาทถ้าซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ให้ฟรีนะคะถ้าจะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์ไปที่062 5100 5600-569 ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: รายการสุขภาพเสียงเพลงนะคะเรามีทีมแพทย์จากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นาวาโทในแพทย์ธราทิพย์ประคองวงศ์มีท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ด็อกเตอร์ปิติพลังวชิรานาวาเอกในแพทย์พนิษฐ์จันทรภักดีนะคะมีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดาซึ่งมาตอบปัญหาเรื่องของสุขภาพถ้าสามารถติดตามเลือกรับฟังได้นะคะที่ 89.70 MHz 91.5 กองทัพไทย101และในเครือข่ายของ KCS Radio นะคะปรึกษาปัญหาสุขภาพโทรศัพท์ไปที่081-334-6666ส่วนท่านที่จะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์มาดูแลหล่อเลือดให้แข็งแรงยืดหยุ่นดีนะคะไม่อยากแก่ก่อนวัยจะต้องซ่อมเซลล์ให้ร่างกายเราแข็งแรงเสริมด้วยแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟที่ผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้นะคะมีกาแฟอาราบิก้าโรบัสต้ากาแฟ2สายพันธุ์นักนิยมดื่มทั่วโลกและมีส่วนผสมของวิตามิน B6 B12 ไม่มีน้ำตาลนะคะใช้สุขรสเย้าหวานทดแทนความหวานจากสารธรรมชาติที่ผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้สำหรับกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่1กล่องจะมี15ซองในราคา260บาทไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะที่ชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดท่านที่มีปัญหาเบาหวานนะคะไขมันที่สะสมในร่างกายภาวะโรคอ้วนน้ำหนักเกินมาตรฐานท่านมีปัญหาเส้นรอบพุงเกินเนี่ยสะสมเอาไว้เป็นในรูปแบบไขมันวันนี้ลดพุงลดโรคเสริมด้วยไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกทานสัก1แคปซูลนะคะถ้าทานหลังอาหารเนี่ยการเผาผลาญก็จะดีขึ้นสนใจสั่งซื้อนะคะโทรศัพท์ไปที่062-5100-560-569ค่ะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับสวัสดี
4: อาจารย์เกียงศักดิ
3: ์โอ้อยู่ที่ไหนครับนี่คนดีคนดีครับ
4: อ๋อสวัสดีค่ะอาจารย
3: ์ฟังรายการนี้ได้ประโยชน์อะไรจากรายการนี้ครับ
4: ได้เยอะเลยค่ะอาจารย์
3: เช่นยังไงครับ
4: เช่นลดพวกลดน้ำหนักหนึ่งแล้วก็ลดเบาหวานความดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: แล้วทำไมที่โรงพยาบาลเขาไม่แนะนำอย่างเด็ดขาดอย่างนี้นะครับ
4: ก็แนะนำค่ะอาจารย์แต่ว่ามันไม่เหมือนอาจารย
3: ์เอาทำไมล่ะ
4: คือเหมือนกับเวลาถ้าเหมือนกับเวลาไปตรวจเนี่ยนะคะแล้วบอกว่าทำไมควบคุมไม่ดีเลยเดี๋ยวเส้นเลือดจะแตกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องลดอันนี้นี่แบบเขาไม่บอกละเอียดเหมือนคุณหมอแบบพูดง่ายๆแบบบ้านๆน่ะกินอย่างคุณหมอกินผักนะกินผักลวกผักต้มหรือผักดิบก็ได้ล้างให้สะอาดแล้วก็กินจะควบคุมน้ำตาลได้อะไรได้เป็นฟองน้ำอะไรเงี้ยแบบให้เราเข้าใจง่ายๆอาจารย
3: ์
4: อ๋ออย่างเงี้ยค่ะแต่แนวของคุณหมอก็จะเป็นอีกแบบนึงค่ะเหมือนกับทางการแบบว่าแนวคุณหมอเลยอ่ะ
3: แล้วก็เป็นมากขึ้นมากขึ้นเป็นจนเส้นเลือดตีบแตกดันตายเป็นตัดแขนตัดขาตัดนู่นตัดนี่โดยต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้องเราอย่าไปโทษว่าใครผิดใครถูกนะครับไม่เคยมีใครหายจากเบาหวานความดันไขมันหายจากเบาหวานเป็นพี่ใหญ่ที่ไปโรงพยาบาลโดยกินยาพวกกลูโคฟาสและฉีดอินซูลินไม่มีใครหายสักรายร้อยกว่าปีที่ค้นพบอินซูลินมาเนี่ย ไม่มีใครหายเกิดจากอินซูลินจริงหรือเปล่า
4: แต่ทำตามอาจารย์นี่ลดลงนะคะ
3: ลดลงยังไงนะน้ำหนักจากกี่กิโลหรือกี่กิโลครับ
4: แปดสิบสี่หรือแปดสิบห้า
3: โอ้โหแล้วอาการปวด
4: เบาหวานนี่ 7.9 ตอนนี้มันเหลือ 5.7แต่วันที่26นี้จะไปตรวจอีกทีนึงค่ะ
3: โอ้โหแล้วอาการ
4: ก็รู้อยู่ว่าวันที่26สแกนนั้นเบาหวานจะขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าทานก็ทานปกตินะคุณหมออ
3: ืมแต่ว่ากิน
4: ไม่ได้แบบอะไรนะกินแบบตามอำเภอใจเหมือนแต่ก่อนมากอะก็ตามเหมือนปกติอะค่ะมีก็กินไม่มีก็อดไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
3: โอ้โหทำไมเก่งอย่างนี้นะ
4: ก็เลยไม่รู้แต่วันนั้นเคยคุณหมอเคยบอกทิ้งแล้วนะว่าเบาหวานแกหายแล้วนะเพียงแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับเส้นเลือดมันแช่ในน้ำเชื่อมอ่ะ
3: โอ้ยทำไมเก่งเนี้ย
4: ที่คุณหมอบอกกันแล้วว่าเหมือนกับแช่ในน้ำเชื่อมอยู่ต้องดูแลไปอีก2ปีนะถึงว่าจะหายขาดจริงๆอะไรอย่างเงี้ย
3: ใช่คืออย่างเงี้ยซากของแผลเก่า รอยเย็บยังอยู่นะครับเหมือนกับเบาหวานเนี่ยคุณต้องควบคุมอาหารอีกสักประมาณให้มันร่างกายเนี่ยมันซ่อมตัวเองคือเบต้าอินเซลออฟลังเกอร์ฮานเนี่ยเบต้าเซลเนี่ยในตับอ่อนให้มันซ่อมตัวเองด้วยการอดอาหารเกิดกระบวนการออโตฟาจีครับออโตฟาจีครับเนี่ยเราพยายามจะเจาะลึกแล้วอาหารแบบ IF เนี่ยกินผักผลไม้โปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเข้ากล่องเนี่ยผมพยายามจะให้คนที่ตกงานรับสมัครคนประมาณ1ล้านตำแหน่งนะครับเป็นเจ้าของกิจการเองหรือเท่าแก่ไหนสนใจจะโฆษณาให้ฟรีๆโดยให้รถเข็นผมจะโฆษณาว่ารถเข็นนะอาจจะมีใช้ไฟฟ้าหน่อยก็ได้ครับรถเข็นแบบ4ล้อหรือ2ล้อเล็กๆก็ได้ครับเปิดร้านอาหารแบบไทย IF Food บุกไปเลยสีลมบุกไปเลยสุขุมวิทบุกไปเลยตามคอนโดต่างๆคุณคิดสูตรเองสิครับเราจะช่วยคนตกงานล้านตำแหน่งโดยไม่ต้องลงทุนวันต่อวันซื้อผักมาลงทุนซื้อผักมาตอนเช้าแล้วตอนบ่ายก็ทุนคืนแล้วทำไมไม่ทำล่ะครับเราจะหวังพึ่งโรงพยาบาลอย่างเดียวพึ่งไม่ได้นะครับเพราะว่าตั้งแต่ร้อยกว่าปีที่ผ่านมานี้ไม่มีใครเคยหายจากเบาหวานเพราะฉีดอินซูลินเลยแล้วพอต้องฟอกไตต้องตัดขาต้องทำหัตถการบอลลูนไบพาสสตรอกราคานู่นราคานี้ฟรีกันทั้งประเทศไทยเนี่ยเงินของใครแล้วครับมันไม่พอใช้จ่ายมัวแต่ทะเลาะกันแต่ไม่มีใครคิดเลยว่าจะป้องกันยังไงและการรักษาโรคที่ถูกต้องทำ IF ยังไงไม่มีใครพูดถึงมีแต่กูจะผลันเงินเท่าไหร่ค่าหัตถการเท่าไหร่ไม่เคยคิดถึงว่าการป้องกันการแก้ไขโดยใช้อาหารเป็นยาที่วิเศษที่สุดทำ IF ทำ IF ตั้งแต่อายุ 20-30 ทำได้แล้วถึงแม้ไม่เป็นโรคก็ตามอย่างน้อยๆเกิดกระบวนการออโตฟาจีสักวันนึงก็ยังดีครับไม่มีใครทำไม่มีใครอธิบายทั้งที่ง่ายๆเปิดโรงเรียนเบาหวานวิทยาถ้าพูดแบบนู่นแบบนี้คนก็ไม่เข้าใจแค่ให้คนที่ตกงานล้านตำแหน่งเป็นเท่าแก่เองเนี่ยกระจายไปที่สุขุมวิทกระจายไปแถวศูนย์การค้าตามบ้านท่องตามซอกตามซอยต่างๆตอนแรกก็ใช้หาบเล่มีเงินหน่อยก็ซื้อมอเตอร์ไซค์แบบมาต่อพ่วงเองก็ได้ครับมอเตอร์ไฟฟ้าหน่อยก็ได้ครับราคาไม่ถึงหมื่นหรือไม่มีทุนก็หาบเล่แล้วครับถ้าไม่มีทุนก็ตะกร้า2ใบเนี่ยถือไปก็ได้ครับมันมีอาชีพ ที่เป็นเฒ่าแก่เองในอนาคตคือการทำอาชีพขายไทย IF Food แก้คนตกงานระดับโลกนะครับไม่ใช่ระดับประเทศนะครับฝรั่งมาเมืองไทยก็เอากินสเต็กหน่อยสเต็กติดมันด้วยนะครับกินสัก200ก็ได้ครับแต่คุณอย่าไปเอาเครื่องเคียงใส่จะไปใส่เฟรนฟรายนะครับเราน้ำสลัดคุณก็ทำเองจากไข่ก็ได้จากผลไม้ก็ได้ใส่ลงไปก็ได้ครับคุณไปคิดเองสิครับไทย IF Food ติดเป็นการปราบไม่ให้คนไข้เป็นเบาหวานเป็นการป้องกันและเป็นการรักษาเบาหวานที่แท้จริงหายได้ครับจริงหรือเปล่าแค่กินอาหารมันหายได้ไม่ใช่เพราะอินซูลินนะครับไม่ใช่เพราะยาจากโรงพยาบาลนะครับมันหายได้โดยคุณเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินอาหารที่มีน้ำตาลน้อยหรือพลังงานต่ำคือผักผลไม้และโปรตีนที่มันตายเพราะกินข้าวเยอะดันซะข้าวราดแกงก่อนข้าวหมูแดงก่อนอ้าปากน้ำตาลก็ขึ้นแล้วครับก็ต้องกินผักก่อนดูดซับน้ำตาลดูดซับไขมันก่อนนะครับสัก 4-5 คำแรกเนี่ยแล้วอันดับสุดท้ายต้องเป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือแค่ง่ายๆอย่างนี้เป็นการป้องกันและเป็นการรักษาเบาหวานแล้วของน้องพอลดน้ำหนักแล้วน้ำตาลสะสมจาก7หรือ8เหลือแค่5กว่าๆใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
3: แล้วดีใจไหมครับ
4: ดีใจค่ะ
3: แล้วอาการ
4: ตอนนี้คุณหมออยากจะถามคุณหมอว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าให้แกไปดึงกระดูกเพราะว่าแกปวดสะโพกแล้วมันร้าวลงขา
3: เกิด
4: ขามันชา
3: เกิดอุบัติเหตุอะไรบ้างครับ
4: ไม่มันล้มมานานแล้วอะค่ะ
3: นั่นแหละเขาเรียกว่าอุบัติเหตุเขาบอกให้ผ่าตัดสะโพกแล้วไม่ยอมผ่าใช่ไหมครับเมื่อวันแรก
4: ไม่ค่ะตอนแรกยังไม่ได้นั่นเลยนะคะเ
3: พีย
4: งว่าแค่ปวดหลังเฉยๆแต่พอม
3: ัน
4: ร้าวลงสะโพกนี่คุณหมอเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวให้ไปดึงกระดูก
3: เออก็ถูกต้องนะครับคนต้องเอานั่น
4: อันนี้ว่าอยากจะถามคุณหมอว่าที่วันนั้นคุณหมอเคยแนะนำคนไข้คนอื่นว่าให้ทานอาหารเสริมอะไรนะที่ดูแลกระดูกอะค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อแคลเซียม
4: อ๋อค่ะ
3: แคลเซียมสมุนไพร
4: อันนี้เป็นเม็ดหรือเป็นผงคะ
3: เป็นเม็ดครับเป็นเม็ดครับ
4: อ๋อเป็นเม็ด
3: ครับคืออย่างนี้นะ
4: ถ้าอย่างนี้คุณเอง
3: เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้คนไข้อายุเท่าไหร่ครับ
4: 75ค่ะ
3: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
4: 173น้ำหนัก75ค่ะ
3: ผู้ชายผู้หญิง
4: ผู้ชายค่ะ
3: ก็ลดน้ำหนักอีกสัก5กิโลได้ไหม
4: จะพยายามค่ะ
3: ต้องลดน้ำหนักให้ผอมกว่านี้ครับเพราะว่าจะได้ลดการกดทับแล้วขนาดเดียวกันก็ไปที
4: ่วันนั้นหมอก็บอกทีนึงแล้วค่ะแกก็พยายามทำอยู่
3: ต้องลดน้ำหนักฮะลดน้ำหนักให้มันผอมเพื่อจะลดการกดทับนะครับนะแล้วก็พยายามดูที่ต้นเหตุว่าเกิดจากอะไรคุณไปตรวจหาวัดค่าทีสกอร์ก็ได้นะครับการดึงสะโพกสามารถหมายถึงการรักษาภาวะสะโพกเคลื่อนการยืดกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการปวดคุณต้องไปเอ็กซเรย์ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงการรักษาสะโพกเคลื่อนจะต้องทำโดยบุคลากรทางการแพทย์นักกายภาพบำบัดหรือแพทย์ออร์โธปิดิกเนื่องจากว่าการทำในห้องผ่าตัดภายใต้ยาสลบเพื่อลดการดึงตัวของกล้ามเนื้ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นขั้นตอนในการรักษาแพทย์จะใช้เทคนิคการดึงเพื่อนำเอาหัวกระดูกสะโพกกลับเข้าที่เดิมนะครับถ้ามันหลุดออกมานะครับหรือมันเคลื่อนออกมาเนี่ยข้อควรระวัง
4: โรงพยาบาลนพพลัสนะคะ
3: โรงพยาบาลอะไรนะ
4: นพพลัส
3: โอ้ยถือว่าเป็นโรงเรียนแพทย์แล้วอย่างนั้นน่ะมีหมอเอาโถมีหมอเฉพาะทางมีหมอสมองมีหมอครบเลยครับไอการทับเนี่ยคุณต้องเชื่อในแพทย์เป็นเกณฑ์นะครับเพราะว่าอยู่ต่อหน้า MRI หรือ CT หรือต่อหน้าเอ็กซเรย์เนี่ยจะรู้ถึงตื้นลึกหนาบางแล้วต่อหน้าผลเลือดว่าจะ ต่อหน้าอะไรตรงนี้อะไรจะวางยาสลบได้ไหมจะต้องผ่าตัดไหมอะไรต่อไปอย่าปฏิเสธการรักษานะครับแต่ผมก็แนะนำมีสิ่งที่เป็นคร่าวๆไอ้โรคพวกนี้ผ่าตัดกระโพกเนี่ยผ่าตัดสะโพกนี่มันไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับแต่โรคที่ไปในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมเกือบ 100% จริงเขาป่ะอ้วนนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งความอ้วนนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งในการทำให้กระดูกมันต้องรับน้ำหนักเยอะจนเกินไปการใส่เสื้อกระชับเอวถึงแม้ไม่เป็นไรก็ควรจะใส่ประจำถ้ามีอายุมากๆการออกกำลังกายโดยการเดินเร็วสลับช้าเกือบทุกวันทุกวันทุกวันที่มีโอกาสผมไปถามไอเขาเปิดยิมนาสติกนะครับว่าต้องท่านู้นท่านี้โอ้ยอายุมากๆแค่เดินอย่างเดียวมันก็พอแล้ว นี่คือเบื้องหลังนะครับไม่ต้องไปท่าแอคชั่นมากๆหรอกครับแค่เดินอย่างเดียวให้เขาเดินยังยากเลยเดินหลังอาหารเนี่ยแค่ให้กินผักผลไม้โปรตีนจากไข่จากอกไก่จากเนื้อก็ได้เนื้อติดมันก็ไม่เป็นไรเป็นแบบคีโตเจนิกไดเอทนะครับทีนี้ถ้าเราพูดเลอะเทอะเกินไปเดี๋ยวไม่รู้เรื่องอีกเอาง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับนะที่เราพูดนี่จัดระเบียบการกินอย่างเงี้ยให้เป็นมาตรฐานแล้วอาหารพวกนี้มันหายากไว้ก็เชียร์ให้เซ็นทรัลท็อปเนี่ยคุณบัตรจติวัฒน์เชียร์ให้เซเว่นอีเลฟเว่นลองทำอาหารเป็นแบบไทย IF Foodแล้วคนตกงานทั้งหลายแหละผมรับสมัครคนล้านตำแหน่งเป็นเท่าแก่เองก็ได้ครับโดยหาบเล่เนี่ยไม่ขาดอันหนึ่งหรือถ้ามีมอเตอร์ไซค์ก็เอามาพ่วงอีกหน่อยหนึ่งไปขายฟุตบาทคาเฟ่ฟุตบาทเนี่ยนะครับล้านตำแหน่งยังไม่พอเลยครับเพราะดูการท่องเที่ยวดูสุวรรณภูมิเนี่ยมันจะแตกมาแต่เมืองไทยจนเที่ยวบินจะลงไม่พอต้องวนๆต้องหลายรอบเนี่ยมันแน่นยิ่งกว่าสนามหลวงยุคก่อน

0: IF Intermittent Fasting นะครับไทย IF Food เขากระสันหาเขาอยากจะหุ่นดีอยากจะหายจากเบาหวานความดันไขมันสูงคุณอย่าหวังพึ่งโรงพยาบาลเลยไม่ต้องพึ่งเลยครับคุณต้องพึ่งตัวเองก่อนนะครับโดยท่านทั้งหลายที่ตกงานเนี่ยไม่ว่าจะจบปริญญาตรีโทเอกคุณลองเป็นพ่อค้าแม่ค้าแห่งสุขภาพยิ่งใหญ่คุณลองเป็นตัวอย่างว่ากินอาหารยังไงก็ปี้จากรายการนี้นะครับฝรั่งมากินโอ้ my god เมืองไทยนี่โรงพยาบาลเอกชนนี่ดีกว่าอเมริกาดีกว่าสิงคโปร์ถ้าเทียบเงินเท่ากันเนี่ยคนอยู่สิงคโปร์มารักษาที่ประเทศไทยคนอยู่อเมริกาอังกฤษเขินอยู่ที่นั่นเขาหมดเนื้อหมดตัวไปอยู่เมืองไทยคุณยังกลับเป็นพระเจ้าคุณจะได้รับความรู้ได้รับความสะดวกคุณได้รับการรักษาที่ดีกว่าในอเมริกาดีกว่าในสิงคโปร์เมื่อเทียบจำนวนเงินเท่ากันสวรรค์คนสิงคโปร์แห่มาพักเมืองไทยแล้วบินไปทำงานที่สิงคโปร์เป็นสวรรค์และเป็นสวรรค์เรื่องอาหารตกงานเนอะไม่ต้องง้อเป็นเท่าแก่เองไปครับขายตามสีลมตามศูนย์การค้าตามแหล่งชุมชนตามซอกตามซอยเนี่ยโดยใช้คำว่าไทย IF Food แนะนำเรื่องการกินคุณแนะนำอย่างนี้เขาจะเป็นลูกค้าประจำเลยครับคุณจะกินอาหารแบบตะวันตกก็ได้ครับใส่เนื้อก็ได้ครับ200นะครับเนื้อธรรมดาเนี่ยแหละที่จตุจักรก็ได้ไปซื้อแถวนั้นนะดีหน่อยนะครับนี่หนึ่งผักถูกจะตายไปใกล้บ้านที่ไหนก็ซื้อที่นั่นนะครับผลไม้ก็เอาผลไม้เอาแอปเปิ้ลเขียวหรือจืดๆอาจจะฝรั่งเนี่ยถูกจะตายไปใส่ในอาหารดีๆกินที่นั่นเลยครับเดินกินก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารับสมัครให้เป็นท้องแก่เองล้านตำแหน่งทั่วประเทศไทยตกงานดีนักเนี่ยอย่าไปง้อไอ้จะไปสมัครงานที่นั่นนะครับที่ไอ้ตามโรงงานต่างๆให้ศรีลังกาให้พม่าให้ลาวไปทำเถอะครับเนาะเราต้องไปเท่าแก่เองครับถ้าเกิดรวยขึ้นมาเนี่ยคุณก็เป็นเจ้ามือสิออกรถใช้ไฟฟ้าหน่อยคันหนึ่งก็สองแสนผ่อนซองผ่อนซองไม่ต้องเสียดอกเบี้ยตอนนี้มันแข็งจะตายไปเนี่ยนะครับโดยรถเล็กๆอย่างเงี้ยค่าไฟฟ้าวันหนึ่งไม่ถึงร้อยคุณไปได้ทุกซอกทุกซอยเลยครับเราทำอาหารแบบใช่ยังก็ได้ผักเนี่ยใช่ยังก็ได้คุณชอบอะไรแบบสไตล์ยุโรปสไตล์อเมริกาสไตล์ชอบสเต็กคุณต้องทำอาหารเพื่อสุขภาพดีครับแล้วให้เขากินสองมื้ออาจจะมื้อเที่ยงกับมื้อสักห้าโมงเย็นแล้วสอนให้เขาว่าระหว่างมื้อจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าแล้วบอกเขาว่าเบาหวานหายโว้ยโดยการทำ IF ขอเวลา4เดือนนะครับแล้วคุณก็รู้ผลว่า A บัญชีเท่าไหร่นัตตาสัตว์ตัวฟาดที่บัตรทุกค่าเท่าไหร่ค่า LDL ไตรกลีเซอไรด์เท่าไหร่ฟังจากรายการนี้หลายร้อยหลายพันรายที่เขาหายจากโรคเบาหวานแต่เขาหายแล้วเนี่ยร่างกายยังโทรมอยู่คุณต้องกินแปะกล้วยหน่อยไม่แนะนำให้เขากินก็ได้ไม่เป็นไรแต่แนะนำได้มันก็ดีกว่าไม่แนะนำกลัวการเกิดสโตรกขึ้นมาหลอดเลือดน้ำเลือดมันดีกินเช้า4-4ประคองไว้พอสักปี2ปีผ่านไปก็เหลือเช่า 2-2 เพราะว่าท่อเลือดของคุณเนี่ยถูกแช่อิ่มด้วยน้ำตาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกินแปะกล้วยนะครับแล้วคุณจะป้องกันไม่ให้หลอดเลือดน้ำเลือดมันใสไหลไปได้ดีเช้า 4-4 ก็ยังดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทรีโอเน

0: ทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
0: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
0: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: การที่เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของโรคต่างๆเนี่ยนะคะและได้รับความกระจ่างจากการปรึกษาทีมแพทย์นะคะใครก็สามารถที่จะปรึกษาได้นะคะถ้าท่านเลือกแล้วฟังที่คลื่นของ 89.0 กองทัพไทย101ที่คลื่นของ 91.5 ถ้าเป็นภาคเช้าเนี่ยนะคะ 6:00 น.ถึงเที่ยงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ท่านสามารถเข้าสายปรึกษาท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666ส่วนท่านที่จะไปปรึกษาคุณหมอชำนาญนะคะที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์คุณหมอตรวจในทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะที่คลินิก4แยกไฟฉายอยู่ถนนประเทศตัดใหม่ถ้าท่านจะแวะไปซื้อแปะกล้วยด้วยตนเองก็ได้นะคะที่คลินิกจะเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นหรือจะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บนะคะโทรศัพท์สั่งซื้อไปที่10คู่สายที่0625100560-569 ค่ะช่วงนี้ฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดี
3: จากไหนครับเนี่ยเฮ
4: ้คนที่เป็นจอประสาทตาเสื่อมที่จังหวัดกาญ
3: จนบุรีจอประสาทช่วยพูดดังหน่อยฮะเสียงมันหายไปนะครับ
4: อ๋อกับเป็นโทรศัพท์กดปุ่มนะคะตาไม่ค่อยเห็นก็เลยใช้กดปุ่มค่ะ
3: จอตาบอดแล้วใช่ไหมครับตอนนี
4: ้
3: จอประสาทตาเสื่อมไม่มียารักษาแผนปัจจุบันกินแปะกล้วยแล้วมันดีขึ้นไหมครับ
4: ก็ดีขึ้นนะค
3: ือ
4: มันเป็นมากข้างขวานะคะข้างซ้ายนะก็เป็นน้ำวุ้นในตาเสื่อมด้วยแล้วมันมีแสงวูบไปให้
3: วุ้นในตาเสื่อมก็ดีขึ้นฮะ
4: ซึ่งดีขึ้นแต่กินมาตั้งสิบประกองแล้วคือไอ้จอโทรทัศน์ที่ข้างขวาที่เห็นน่ะมันที่แรกมันบิดเบี้ยวงอๆโค้งๆแล้วตอนหลังนี่มันตรงนะคะคุณหมออ
3: ืมอืมอืม
4: แล้วก็เห็นหน้าคุณหมอชัดขึ้นมาหน่อยนะคะ
3: คืออย่าง
4: น
3: ี้
4: ข้างซ้ายเนี่ยมันยังเป็นน้อยอยู
3: ่คืออย่าง
4: น
3: ี้
4: เป็นน้อยทีนี้ว่ามันเป็นตอเป็นจ้อต้อกระจกขึ้นมาหน่อยค่ะ
3: ไม่เป็นไรต้อกระจกง่ายฮะ
4: เดี๋ยวรักษาได
3: ้คือ
4: ท
3: ี
4: น
3: ี้
4: กินแปะกล้วยเข้าไปเนี่ยมันคมชัดนะคะคือดิฉันถ้ากินก่อนที่ว่าจะเป็นต้อกระจก 20% ข้างซ้ายอ่ะมันก็คงยังไม่เป็นขึ้นมาคือมันเป็นมาตอนการร้อนๆนะคะข้างซ้ายนะคะทีนี้เนี่ยมาเจอคุณหมอช้าไป
3: ไม่เป็นไรดีกว่าไม่เจอแต่งงานช้าดีกว่าไม่แต่งงาน
4: คุณหมอเห็นคุณหมอแล้วนะ
3: เอ้ย
4: ที่บ้านเนี่ยมีเนี่ยคือลูกเขาทำงานโรงงานนั่นแหละเขาก็ติดให้ดูนะคะแล้วก็เลยลบกวนเขาบอกว่าช่วยกดสุขภาพเสียงเพลงให้แม่หน่อยแม่จะดูคุณหมอแล้วดูหมดเลยนะคะ
3: เห
4: ็นคุณหมอแล้วเห็นคุณหมออาจารย์เจนศักดิ์ประคองวงและอาจารย์
3: ชัยโย
4: คือเด็ดทันแล้วเห็นคุณสุด้วยยังชมคุณสุว่าน่ารักนะคะ
3: โอ้ตายแล้วคืออย่างนี้นะไม่มีใครคุณไปรักษาที่จอประสาทตาเสื่อมที่โรงพยาบาลไหนครับเขาบอกว่าตาบอดเนี่ยไม่มีทางไม่มียารักษาเนี่ย
4: ก็ฟังคุณหมอตอบ
3: ไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนครับโรงพยาบาล
4: มะการะค่ะตอนนี้คุณหมอบุญจบาเนี่ยเขาว่าเกษียณแล้วแต่แกก็ยังอยู่แบบคลออยู่เกษียณเมื่อตุลานั่นแหละค่ะ
3: แล้วหมอที่โรงพยาบาลอะไรนะ
4: โรงพยาบาลมะการักเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอของอำเภอธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรี
3: ต่อให้คุณไปรามาจุราศรีราชไปโรงพยาบาลบัดไร่ขิงก็ไม่มียารักษาจอประสาทตาเสื่อม
4: ใช่เคยไปมาแล้วค่ะไร่ขิงแล้วก
3: ็
4: ตอนแรกๆก็ไปศรีราชนะคะตอนนั้นหมอมะการักยังไม่มีหมอตาค
3: ่
4: ะ
3: เออ
4: มาเขาก็จบมาจากรามานั่นแหละทีนี้ก็รักษาเขามาเป็นตั้งแต่แรกๆเลยต้องมีที่ทำ แล้วคือเป็นน้อยอ่ะตอนนั้นมันเป็นคือเริ่มแรกมันก็เป็นแบบน้อยๆก่อนนะคะเราทำมาหากินมาขายขนมเค้กมั่งตาแดดมั่งแล้วก็
3: อย่างนี้คุณต้องรักษาจุดให้ดีคุณต้องใส่แว่นผู้ใหญ่ลีแว่นตาดำโค้งๆนะครับป้องกันลมนะครับ
4: ค่ะซื้อของครับเจริญนะดีขึ้นมาหน่อยคือกันแดด
3: กันแสง UV ด้วยนะครับนะคือเคยคิดอย่างนี้นะดีใจที่สุดของชีวิตฟ้าปิดมองเห็นมืดสนิทเป็นจอประดาตาเสื่อมบัดนี้ฟ้ามันเปิดโดยการกินแปะกล้วยเช้าสี่เย็นสี่มันไม่ใช่ปาฏิหาริย์นะฮะเพราะคำว่าเสื่อมแต่มันยังไม่เสียใช่ไหม
4: ไม่เสียค่ะ
3: มันยังไม่เสียมัน
4: แต่มันเห็นแบบไม่ชัด
3: แต่ที่โรงพยาบาลจากสุดแพทย์ทำไมบอกว่าต้องตาบอดรู้ไหมมันเหมือนกับจอหนังอะจอหนังที่มันขาดแล้วเนี่ยแต่ยังมียาอยู่นิดหน่อยไม่มียารักษาครับมันเสื่อมแต่ยังไม่เสียเราใช้อีกทฤษฎีหนึ่งที่การกินแปะกล้วยไม่ใช่รักษาดวงตาอย่างเดียวนะครับมันช่วยทำให้เอาเลือดไปเลี้ยงเซลล์ที่มันเสื่อมนะครับคำว่าเสื่อมมันยังไม่เสียมันยังไม่ตายมันแค่สลบสลายเฉยๆเออ
4: ถ่ายภาพลูกตาให้ดูคือข้างขวาน่ะเส้นเลือดตีบมากเล็กเหมือนค
3: ุ
4: ณหมอว่า
3: ใช่มันตีบจนไม่สามารถเอาเลือดไปเลี้ยงที่ที่จอตาได้นะครับมันก็ค่อยมืดมืดค่อยมืดมืดมืดมืดมืดมืดจนมันเสียละแต่ตอนนี้มันแค่จอประสาทตาเสื่อมแต่เป็นไม่ใช่คุณเป็นโรคจอประสาทตาเสีย
4: ค
3: ุณแค่สลบไปแต่ยังมีลมหายใจอยู่ใช่ไหมฮะแล้วคุณอันนี้ไม่ใช่ปฏิหารเลยครับเพราะว่าคนนึกว่าไอ้ของถูกๆราคาจิ๊บจ้อยแค่260บาทภายใต้การดูแลของแพทย์เนี่ยมันแก้ไขในสิ่งที่โรงเรียนแพทย์หรือแก้ไขที่โรงเรียนที่วัดไร่ขิงไปรามาจุราศรีราชแค่ประกาศว่าจอประสาทตาเสื่อมคุณกลับไปที่บ้านเถิดไม่มียารักษาจริงเขาป่ะ
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วคุณแล้วคุณจะเครียดมากๆเลยบางคนคิดจะฆ่าตัวตายอ่ะอยู่ไปก็เป็นภาระแก่ลูกแล้วไอ้โรคที่คนเป็นจอประสาทตาเสื่อมนึกว่ามันจะไม่เสียเนี่ยเวลาเดินออกจากบ้านนะหัวนี่จะโนประจำเลยเพราะหัวไปก่อนมันชนก่อนนะหัวเนี่ยจะไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นหมายอันดีแต่คุณต้องใส่แว่นผู้ใหญ่ลีประจำนะครับแม้กระทั่งอยู่ที่บ้านก็ตามนะครับเวลาถูกแสงสว่างเนี่ยเราทีวีดูน่ะก็ต้องใส่แว่นด้วยนะครับนะเราหลีกเลี่ยงจะให้ดูนานนะครับนะพัดลมก็เหมือนกันนะฮะพัดลมไม่ควรจะเป่าที่ดวงตานานๆ นะครับให้เป่าทางอื่นนะครับแล้วกินแปะกล้วยไปนะครับคุณต้องกินอีกเป็นปีนะครับเพราะว่ามันกว่าจะซ่อมเซลล์ประจําร้อยปีคุณก็กิน
4: น
3: ่ะ
4: กินตลอดชีวิตเลยนะคะว่าน้อง
3: จะอ้าว
4: เพราะว่าทำอะไรในไร่ก็ไม่เหนื่อยนะคะ
3: เฮ้ย
4: ใจคุณอันนี้ติดคุณหมอคือติดวิทยุนั่นแหละค่ะแล้วก็ดูไลฟ์สดก็ดูแล้วเห็นแล้วล่ะเมื่อวานนี้ก็เห็น
3: คือว่าอย่าง
4: น
3: ี้นะการทำอะไรด้วยความเมตตาการทำอะไรด้วยวิชาการมันอยู่นานแสนนานมันอยู่จนตราบเท่าที่ยังมีลมหายใจอยู่เราคิดว่าทำยังไงจะช่วยคนตาบอดเนื่องจากจอประสาทตาเสื่อมคนเป็นต้อหินต้อเนื้อต้อกระจกจอประสาทตาเสื่อมและเป็นเส้นเลือดขอดหรือเป็นภูมิแพ้เนี่ยมันไม่มียารักษาจริงๆนะครับผมก็เรียนมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาก็ยังไม่พอไปต่อที่จุฬาและศิริราชมันก็ตำราเล่มเดียวกันแล้วครับควรจะรับสภาพแล้วอีกโรคหนึ่งนอกจากจอประสาทตามันเสื่อมคำว่าเสื่อมมันจะไม่ตายนะครับมันเสื่อมเนี่ยยังเอาจริงเขาป่ะแล้วดีใจสุดชีวิตเอาเงิน10ล้านมาแลกระหว่างตาบอดกับตาไม่บอดจะเอาแบบไหนครับไม่มีความอยากที่จะให้ทำคนทั้งโลกเด็กได้รู้ว่าไอ้แปะกล้วยเนี่ยนะมันไม่ใช่ธรรมดา คนหูแว่วก็ดีขึ้นบางคนหายคนเป็นเส้นเลือดขอดที่เรียกว่าเมทิโคเบนก็หายแม้ทั้งคนจอประสาทตาเสื่อมคุณไปทั่วโลกไปที่อเมริกาไปที่สิงคโปร์ไปที่เมืองไทยทุกจุดรามาจุราศรีราชเชียงใหม่หรือขอนแก่นทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ากลับบ้านเถิดคุณต้องยอมรับสภาพว่าคุณตาบอดไม่ต้องไปที่ไหนหรอกถ้าได้ยินคำนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับไอตอนที่เขาบอกว่าตาบอดไม่มียารักษาลองบอกถึงความรู้สึกสิครับว่าความรู้สึกเป็นยังไงครับเชิญเลยครับ
4: ก็ขอนั้นคุณหมอขอตรวจนะคะเขาเลยเรียกสามีที่ฉันมาด้วยนะคะแล้วผมก็บอกว่าผมว่าชี้ไปดูที่จอด้วยบอกว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้นะแล้วผมก็บอกว่าต่อให้ไปรักษาต่างประเทศก็ไม่หายเขาชี้ขึ้นฟ้าเลยนะคะ
3: หมอที่โรงพยาบาลไหนครับที่บอกอย่างนั้นทำไมเขาไม่รู้ไม่มีความรู้เรื่องนึงแปะกล้วยเลยเนี่ยว่าทำให้ตาบอดมันมองเห็นอ่ะ
4: ไม่มีนะ
3: คะแล้วตอนนั้นสามีเขาหน้าตาเป็นไงเขาเป็นห่วงเมียไหมเขาจะทิ้งเมียไหม
4: เขาก็มีโรคเยอะเหมือนกันนะคะคือเขาก็ทำบอลลูนมาเส้นนึงนะคะตอนหลังก็ติดยาก็เลย
3: กินแปะกล้วยสิบอลลูนไม่ต้องทำใหม่แล้วเออมัน แล้วอย่ากินของทอดอย่ากินของหวานมันเค็มถ้ามีเบาหวานต้องลดน้ำตาลด้วยมีไขมันก็ลดไขมันด้วยนะครับแล้วออกกำลังกายด้วยแล้วเราอย่าอ้วนนะครับ
4: เนี่ยฉันเองนี่ออกไปหัวข้อสูตรทุกเย็นนะคะบางทีก็โทรไปขอเพลงมันบ้างคือไม่ได้ซีเรียสเรื่องตาแล้วหรอกค่ะเพราะว่ามีบาง
3: เดี๋ยวก่อนนะคุณควรจะทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ไม่ใช่ถวายพระถวายเจ้าไปบอกต่อว่าให้คนทั้งโลกเนี่ยนะก็รู้ว่าหมอทุกโรงพยาบาลทั้งรามาจุราศรีราชโรงพยาบาลวัดไร่ขิงทั่วโลกทั้งแคนาดาญี่ปุ่นอเมริกาฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้เขาบอกเป็นสิ่งเดียวกันว่าจอประสาทตาเสื่อมไม่มียารักษาต้องปล่อยให้ตาบอดแล้วถ้าเขาสักรายหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ากินแปะกล้วยเขามองเห็นเป็นปกติเนี่ยทำไมไม่เอาแปะกล้วยไปสู่ประชาชนแล้วครับไอ้คนที่หยอดตาเนี่ยมันเรื่องจิ๊บจ้อยแล้วไอ้หยอดตามา10-20ปีกินแปะกล้วยคนเป็น
4: ยาหยอด
3: ไม่ต้องหยอดแล้วหยอดมันก็ไม่ทำให้หายแล้วครับที่เรากล้าพูดเพราะว่ามันเป็นความจริงอย่างนั้นคนเป็นบุญในตาเสื่อมคนเป็นหูแว่วคนเป็นเส้นเลือดขอดบาริโคสเวนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความจริงคุณดีใจไหมครับ
4: ด
3: ี
4: ใจค่ะ
3: ดีใจแล้วที่คุณมองเห็นปกติแล้วผัวคุณไม่ทิ้งแล้วคุณต้องดูแลผัวให้ดีนะตอนนี้เขาจะเขาอ้วนไหมแฟนก็อ้วนไหม
4: เขาก็ตอนนั้นเขาอ้วนอ่ะตอนหลังนี่เขาลดน้ำหนักแล้วคือเขาดีขึ้นแล้วแหละค่ะคือเขาก็ยอมเชื่อยอมฟังนะคะคือสองคนมีความรู
3: ้แค่ฟังรายการนี้เขาก็หายจากโรคไอ้
4: เขายังเรียกหมอวังหมอดิฉันนะเขายังว่าเลยถ้าเป็นมากๆเขาไม่กันเขาก็ยังพูดอย่างนี้เลยค่ะ
3: จริงจริงนะฮะคุณกินแปะกล้วยโดนไปหน่อยเช้า4ทิ้ง4เย็น4แต่คุณระวังตัวให้ดีนะฮะเดี๋ยวเขาจะทำร้ายคุณมากกว่านั้นนะฮะแค่
4: แ
3: ล้
4: วฟังพระเยอะค่ะหนูชอบฟังเทศน์นั่นแหละ
3: เออมันคนละเรื่องการฟังเทศน์กับฟังผัวมันก็ต่างกันนะครับมันต้องแยกกันนะฮะธรรมะก็ทำการที่เราเป็นสามีภรรยากันเนี่ยเขารู้สึกว่าเขามีความผิดนั้นในเมื่อนกเขาเขาไปขันจริงหรือเปล่าแล้วก็
4: ส่วนนี้หลายส่วน
3: เปล่า
4: เนี่ย
3: เอาไม่ส่วนไม่สำคัญละคุณจอประสาทตาเสื่อมเขาไม่ทิ้งคุณแล้วแต่คุณอย่าไปทิ้งเขาน้ำขำไม่ขันคุณอย่าไปทิ้งเขาให้คุณกินแปะกล้วยเพิ่มหน่อยสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ
3: จากคนหนุ่มคนสาวถ้าไม่กินแปะกล้วยคุณอยู่ไม่ยาวเท่าไหร่แล้วครับมันจะโทรมมันจะสุดคุณจะกินแปะกล้วยก่อนถึงใบชราถ้าใบชราแล้วต้องซ่อมเซลล์ที่เสื่อมที่มันกระเพื่อมขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาการออกกำลังกายยาเป็นคำตอบสุดท้ายการรู้จักทำ IF เป็นคำตอบแรกแปลกเหลือเกินการป้องกันโรค NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรังมันน่าจะเป็นนโยบายแห่งโลกโดยซ้ำไปนะครับการรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดยการทำ IF น่าเป็นนโยบายจากองค์การสหประชาชาติน่าจะเป็นนโยบายของทุกๆโรงพยาบาลทั่วโลกเพราะว่า100ปีที่ผ่านไปไม่มีใครหายจากเบาหวานเพราะการใช้ยาแม้แต่รายเดียวบรรดาท่านผู้รู้ทั้งหลายแค่ทำ IF นี่เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคได้ไหมก่อนอื่นทำง่ายๆคุณต้องให้ความรู้เพื่อป้องกันโรคตั้งแต่เด็กนักเรียนนะครับวิชาสุขศึกษาตามมาไม่เรียนก็ได้เพียงแต่แต่ละอาทิตย์ขึ้นคอร์สเรียกคนประชุมแทนที่จะไปฟังพระฟังเจ้าหรือไปทำอย่างอื่นนะครับกระจายเสียงตอนที่ก่อนเข้าเรียนเนี่ยให้มีความรู้ว่าอาหารเป็นยาอย่าใช้ยาเป็นอาหารคุณจะถามว่าการรักษาโรคมีใครผิดใครถูกแต่ผมรู้เพียงแต่คำว่าคุณไปรักษาที่โรงพยาบาลฉีดแต่อินซูลินกินแต่ยาลดตัวเลขตั้งแต่คนพบอินซูลินมานี่ไม่มีใครหายจากโรคเบาหวานสักรายหนึ่งผมรู้แต่เพียงว่าฟอกไตเปิดเป็นทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเมื่อร้อยปีที่แล้วมันมีที่ไหนนะก่อนพบคนอื่นต้องไม่ต้องร้อยปีแล้วก็50ปีที่แล้วนี่แทบไม่มีเลยแต่เดี๋ยวนี้มันมีอยู่ข้างถนนตามตึกแถวอะแล้วใครรับผิดชอบครับแต่พอกินดีอยู่ดีแก็บเศร้ามานั่งดูทีวีกินเฟรนฟรายกินชานมไข่มุกกินมาม่ายำๆกินน้ำอัดลมเป๊ปซี่โคล่าแฟนต้าสปไรต์กินเซเว่นเซ่นเป็นโรคอ้วนและเบาหวานทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยไม่มีใครหายสักรายหนึ่งสุดท้ายสโตรกขึ้นมาตีบแตกที่สมองบอลลูนบายพาสขาหัตถการเท่าไหร่โรคหลอดเลือดลิ่มเลือดอุดตันต้องผ่าตัดโดยพลันน่าขยักขยแยงทำไมไม่พูดถึงเรื่องการป้องกันแค่ทำ IF ก็เป็นการโรคแล้วหรือนโยบายครั้งยิ่งใหญ่ทั่วโลกลองใช้ลาบส้มตำเนี่ยเลยครับไทย IF Food มันมีจุดอ่อนที่ผงชูรสไม่ต้องใส่จุดอ่อนที่อีกตัวหนึ่งก็คือข้าวเหนียวไม่ต้องใส่ใส่เป็นข้าวกล้องแทนผงชูรสไม่ใส่โมโนโซเดียมกลูตาเมตไม่ใส่คุณใส่น้ำสต๊อกอาจจะกระดูกหมูอ่อนๆมาต้มให้เคี่ยวๆนะต้มต่อหน้าเขาละครับร้อนๆนี่แหละมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์คนตกงานทั้งหลายแหละนะครับถ้าอยู่ตามสี่แยกก็มีโต๊ะเก้าอี้ตัวหนึ่งโต๊ะใหญ่ๆตัวหนึ่งวางเขียนว่าไทย IF คุณก็เอาอาหารแบบไทยๆสิครับเริ่มต้นด้วยสลัดน้ำสลัดก็ทำเองก็ได้เปิดดูได้ทำจากผลไม้ก็ได้ครับน้ำสลัดเนี่ย 50% เนี่ยคุณก็ใช้ผักกินไปก่อน 4-5 คำแรกที่เหลือก็เอามาสัก 50% ครึ่งหนึ่งของอาหารทั้งหมดเนี่ยคุณก็เป็นน้ำพริกท่านน้ำพริกอะไรบวกกับมะละกอส้มตำมะละกอนี่จะถือเป็นผักก็ได้ครับถ้าสุกๆก็เป็นผลไม้ก็ได้ครับเพราะมันโลแคลอรี่ให้ฝรั่ง
5: ให้แขกเขาช่วยตำให้หน่อยโอ้โหแล้วก็ชิมนิดๆกินในครกนี่แหละครับโปรตีนจากปลาโปรตีนจากไข่ก็อย่าไปทอดนะครับถ้าอยากจะทอดใช้กระทะเทฟลอนเนี่ยยีๆๆๆเป็นไข่เจียวไข่อะไรไข่ดาวก็ยังทำได้นะครับนะแล้วก็เอาขึ้นมาราดด้วยน้ำมันมะกอกโปรตีนจากเห็ดก็ได้เห็ดหัวหนูเนี่ยไฮโปรตีนเพิ่มเป็น 30% เพราะว่ามันจะได้อิ่มนานสำหรับคุณเริ่มทำนะครับเป็น90จุดอ่อนคือข้าวเหนียวอย่าไปกินกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือไม่กินก็ไม่ตายตกงานนี่คุณจะทำอาหารที่ลงทุนต่ำที่สุดส้มตำไก่ย่างล้านคนเนี่ยมาทำได้ทุกตอกทุกก่อนอื่นบุกไปแถวพัดพงก่อนแถวสกุลวิทก่อนรถเข็นก็ได้ครับหาบเล่แผงลอยนี่แม่มันเป็นภาพที่สวยแต่ชุดชาวนาหน่อยนะครับแล้วก็หมวกเป็นหมวกชาวนากลมๆเราเขียนตรงกลางๆว่าไทย IF Foodลองกินมันหากินยากเย็นฉันกินยังไงอยู่ตอนเด็กก็กินได้ครับเนาะนี่เป็นวิธีการแก้ไขโดยไม่ลงทุนนะครับแล้วเป็นการสร้างอาชีพด้วยต้องช่วยชาวไร่ชาวนาให้ปลูกให้ทำพฤติกรรมภายใน3ปีโรงพยาบาลจะเป็นป่าช้าเลยครับไม่มีคนไข้เพราะต้นเหตุในการแก้ไขเบาหวานหายไขมันกระจายความดันไม่มีโลกมันพลิกเปลี่ยนในเมืองไทยนี่จะการท่องเที่ยวจะมากกว่านี้ให้ฝรั่งทำส้มตำเอาไปเผยแพร่นะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเป็นสตอรี่สำหรับการทำไทย IF Food you know ให้เขากินแปะกล้วยก็ได้ครับจะได้ตาเขาดีหน่อยหลอดเลือดท่อเลยเขาดีจะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไปกินของที่เขียวกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่062-5100 062-5100-561-9
6: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของโรคเบาหวานมีค่าน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยนะคะท่านจะต้องลดน้ำหนักต้องควบคุมอาหารแล้วจำกัดปริมาณอาหารการกินนะคะในเรื่องของการลดความหวานมันเค็มนะคะเสริมด้วยไวน์เฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกทานสักหนึ่งแคปซูลนะคะถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดฮอร์โมนอินซูลินหรือทานยาเบาหวานอยู่เนี่ยนะคะท่านเลี่ยงมาสัก4ชั่วโมงแล้วเสริมด้วยไวน์เฮิร์บส่วนท่านที่มีปัญหาเส้นรอบพุงเกินมาตรฐานภาวะโรคอ้วนน้ำหนักเกินท่านก็สามารถจะทานหลังอาหารสักหนึ่งแคปซูลเพื่อเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานไม่ให้เกิดการสะสมไขมันในร่างกายนะคะไวเฮิร์บจะมีบรรจุ30แคปซูลในราคา260บาทแปะกล้วยตราไวกิ้งทานร่วมกันได้นะคะบรรจุ30เม็ด260บาทกาแฟมี15ซองราคา260บาทท่านสามารถสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บนะคะโทรศัพท์ไปที่062 5100 560 ถึง569ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังทำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของการฟังถามตอบปัญหาสุขภาพนะคะจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงมีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นะคะที่มาให้ความรู้ดูแลสุขภาพถ้าสามารถเข้าสายหน้าใหม่นะคะปรึกษาปัญหาสุขภาพที่0813346666เชิญท่านที่จะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์ให้แข็งแรงดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569ค่ะช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอ้าวหมายเลขโทรศัพท์กันนี้คือ081334แล้วก็64ตัวครับรายการนี้นอกจากมีอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบัณฑิตพันธ์ก็จะมีศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลังวชิรารองศาสตราจารย์ในแพทย์ปุ่นสุทธิวิทิธรรมนาวาเอกในแพทย์พนิจจตรภักดีนาวาโทในแพทย์ธราทิพย์ประคองวงสวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์ฟังรายการนี้ได้ประโยชน์อะไรจากรายการนี้ครับ
5: ก็ได้ประโยชน์สุขภาพค่ะ
4: เราได้ทำตามบ้างไหม
5: ก็ยังไม่เคยทำตาม
4: เพรา
5: ะว่าทำไมแต่ว่ายังไม่เคยปฏิบัติเลยค่ะ
4: แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
5: ตอนนี้อายุ53ย่าง54แล้วค่ะ
4: น้ำหนักสูงๆแล้วครับ
5: น้ำหนักตอนนี้ก็ประมาณ54ค่ะ
4: สูงเท่าไหร
5: ่สูง149
4: โอ้ติด150 54เกินไปต้อง10กว่ากิโลเนี่ยตอนนี้มีพุงนิดหน่อยใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะมีพุง
4: เวลาเอามือเขายุ่มที่พุงนี่มันออกมา
5: เ
4: ป็นตอนภาษาโคราชมันเป็นตอน แล้วพยายามใส่เสื้อผ้าเอาเข็มขัดรัดมันก็ปิ้นออกมาฮะ
5: ใช่ค่ะใช
4: ่รูปป่าเป็นโรคแล้วเป็นโรคอ้วนรู้ป่ะ
5: โอ้ย
4: เป็นโรคอ้วนทำอ้วนทำให้ดื้อต่ออินซูลินเป็นว่าที่เบาหวานแล้วครับ
5: โอ้แต่ว่าไม่มีโรคประจำตัว
4: ไม่มีแต่มันว่าที่ยังไงเหมือนคุณยังไม่ติดจดยังไงฮะเพราะหัวอาจจะมีโรคหัวใจในอนาคตเพราะว่าไงหัวใจของเราเนี่ยคุณลองกำปั้นซ้ายมือแล้วก็กำไว้นะฮะน้ำหนัก50กิโลกับ60กิโลหัวใจมันไม่โตตามน้ำหนักนะครับแต่มันทำงานมากกว่าหลายเท่าน้ำหนักควรจะเป็นสัก40กว่ากิโลนี่คุณไปตรง560เนี่ยเกินไปประมาณ15กิโลเอาสัก10กิโลยังดีนะครับอย่างน้อยๆลดสัก5-6กิโลก็ยังดีเพราะว่าตอนนี้อาจจะเริ่มมีอาการปวดเข่าเล็กน้อยจริงหรือเปล่า
5: ใช่ค่ะรู้สึกก็ปวดเมื่อย
4: เอ้าทำไมล่ะก็มันอ้วนไงฮะ
5: อ๋อ
4: คืออย่างนี้นะไอ้โรคที่ตายอันดับหนึ่งเมื่อก่อนนี่คือมะเร็งใช่ไหมครับ
5: ค่ะ
4: ไม่ใช่ครับโรคที่สอดแทรกกับทุกโรคมะเร็งคนอ้วนก็เป็นมะเร็งง่ายๆเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงหลอดเลือดหัวใจความดันหัวใจสโตรกหลอดเลือดท่อเลือดมันตีบตันนะครับแตกมันเกิดจากความอ้วนมันแทรกซึมไปเกือบทุกโรคเลยที่มันตายเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้ก็ผิดอีกแทนที่จะมะเร็งอันดับหนึ่งกลายเป็นอันดับสองแล้วก็โรคอ้วนมันอันดับหนึ่งนะครับแทนที่มะเร็งนะครับมากกว่าและโรคที่ตายมากกว่ามะเร็ง และมากกว่าโรคอ้วนรวมกันคูณได้10เท่าคือโรคที่ไม่รู้จักตัวเองครับเฮ้ยเราแก้ผ้าอาบน้ำเห็นพุงกะทิอย่างเงี้ยก็ไม่กระพุงของข้ามันก็อยู่สบายๆอ้าวคุณเป็นโรคอยู่แล้วแต่คุณไม่รู้ว่าเป็นตัวโรคแล้วไอ้โรคพวกเนี้ยคุณจะไปกินพวกแอมเฟตามีนลดน้ำหนักนะอย่าไปกินนะครับมันเป็นปีศาจร้ายกินแล้วมันติดหัวใจสั่นแง๊กๆๆๆๆเลย
5: ทานกาแฟ
4: ลด
5: ความอ้วนอยู่เนี่ย
4: ถูกหลอกไม่มีอ่ะ
5: ไม่มี
4: ไม่มีหรอกในโลกเนี้ยเห็นมั้ยถ้าเป็นผมรู้ว่าถูกหลอกกินทั้งชาก็ไม่ลดจะลดได้ยังไงอ่ะการลดน้ำหนักที่ดีที่สุดคือการทำ IF ลดได้ทั้งน้ำหนักลดได้ทั้งเบาหวานลดได้ทั้งความดันลดได้ด้วยอาการปวดข้อปวดเข่ามันก็จะค่อยๆดีขึ้นคุณลดอีกประมาณสัก10กิโลครับลดยังไง
5: ลดยังไง
4: กินจนท้องแตกก็ผอมได
5: ้ค่ะ
4: กินอาหารกี่มื้อ
5: ทุกวันนี้เหรอคะบางครั้งก็2มื้อบางครั้งก็3มื้อไม่แน่นอน
4: คุณกินไม่ต่ำกว่า10มื้อถ้าไม่รู้ล่ะพอกินอิ่มปั๊บคุณจะกินแม้กระทั่งลูกชิ้นสักไม้นึงถือว่าเป็น1มื้อนะครับจะกินเดินสังสูงการค้าเนี่ยเขาให้กินองุ่นสักเม็ดหนึ่งหรือฝรั่งสักชิ้นหนึ่งเนี่ยคุณกินอะไรก็ตามเบนน้ำเปล่ากินอันนั้นถือเป็นหนึ่งมื้อนะครับที่คนไม่รู้ไงคุณกินไม่ต่ำกว่าวันละ10มื้อจริงป่ะคุณกินอะไรก็ตามที่ใส่ปากเบนน้ำเปล่ากาแฟดำและน้ำชาน้ำเปล่าศูนย์แคลอรี่กาแฟดำที่ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ครีมเทียมนะครับกาแฟดำล้วนๆนะครับอันนั้นก็ศูนย์แคลอรี่นะครับหรือน้ำชาจีนธรรมดาเนี่ยแหละก็ศูนย์แคลอรี่แต่ถ้าคุณกินเม็ดกล้วยจีเม็ดแตงโมสักเม็ดเนี่ยอินซูลินก็ซึมออกมาได้ครับก็คือ1มื้อคุณกินลูกชิ้นทั้งที่กินเป็นโปรตีนลูกชิ้นหมูลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นเนื้อก็ถือว่าเป็นหนึ่งมื้อทำให้ขบวนการการลดน้ำหนักมันเจ๊งไปเลยครับ
5: ค่ะ
4: มันเคล็ดลับอย่างนี้ทีนี้การกินอะไรที่ไม่ทำให้อ้วน
5: ค่ะ
4: กินผักผลไม้ที่ไม่หวานมีไฟเบอร์และกินโปรตีนไอ้พวกนี้ไม่ทำให้อ้วนคุณกินเนื้อหมูเนื้อวัวนะสักกิโลหนึ่งมันก็ไม่อ้วนมันอ้วนเพราะกินอันดับสุดท้ายคือการกินข้าวก๋วยเตี๋ยวมาม่ายำยำกาแฟตัวแสบกาแฟ3 in 1
5: ค่ะ
4: แล้วก็เฟรนช์ฟรายทั้งหลายแหล่ไอ้นี้เป็นตัวปีศาจคุณอ้วนเพราะกินนี้คุณกินเกาเหลาไม่ใส่เส้นกิน5ชามก็ไม่อ้วนแต่คุณกินข้าวผัดจานหนึ่งกินข้าวมันไม่ค่อยอิ่มคุณต้องกินสองจาน
5: คุณหมอคะเมื่อกี้หนูบอกคุณหมอว่าสูง149ใช่ไหมคะ
4: อืม
5: พูดผิดค่ะสูง159
4: เออแล้วหนักกี่กิโล
5: น้ำหนัก53
4: 53ค
5: ุ
4: ณเอาสูง159ลบได้110หรือเท่าไหร่ครับ
5: 159ลบ110น้ำหนัก40ห้ามเก
4: ิ
5: น
4: 49เออแล้วตอนนี้หนักกี่กิโล
5: 53
4: ลบด้วย40
5: ประมาณ4เกินไป4 5โล
4: เออก็ลดน้ำหนักอีก5กิโล
5: ลดอีก5กิโลเขาบอกว่าคนอายุเยอะลดมากก็ไม่ดีหน้าตอบ
4: แต่คุณเป็นโรคนี่ฮะเป็นโรคอ้วนนะครับคุณเป็นโรคอ้วนนะครับ
5: ค่ะ
4: คือในฐานะที่เราเป็นผู้ที่ปลุกคนทั้งชีวิตว่าโรคตายอันดับหนึ่งแทนมะเร็งคือโรคอ้วนความอ้วนทำให้ดื้อต่ออินซูลินนะครับคุณอาจจะดูผอมแต่คุณมีพุงจริงหรือเปล่า
5: ใช่ค่ะมีพุงน้อยๆ
4: อ่ะทำให้ผมรู้ว่าไอ้นั่นแหละเป็นตัวที่ตัวแสบตัวที่เก็บไขมัน
5: อ่
4: ะ
5: ไม่ลงเลยอ่ะคุณหม
4: ไม่ลงเพราะคุณกินอาหารจุกจิกกินทั้งวันน่ะกินวันละ10มื้อจริงป่ะแต่ไม่รู้ไงเพราะนั้นเนี่ยแล้วยังไม่หลอกอีกยากาแฟลดน้ำหนักคุณจะบ้าไงมันหลอกคุณน่ะ
5: เดี๋ยวเอาไปทิ้งละ
4: ถ้าคุณไม่ทำ IF น้ำหนักไม่ลดหรอกครับ
5: IF ทำยังไงคะ
4: นี่ล่ะนี่ล่ะท่านฟังไหมนะครับตายอันดับหนึ่งคือมะเร็งแต่ผิดตายอันดับหนึ่งแทนมะเร็งคือโรคอ้วนตอนนี้คุณเป็นโรคอ้วนคุณยังไม่รู้สึกตัวเลยใช่ไหมแต่มันแทนที่โรคอ้วนและมะเร็งรวมกันเอา10เท่าตัวคุณคือคุณไม่รู้จักตัวเองว่าคุณเป็นโรคแล้วนะครับเป็นโรคอ้วน คุณเริ่มปวดเข่าแล้วคุณแค่กินผักสัก 50% ผมว่าไม่เกินเดือนนึงคุณลดได้ไม่ต่ำกว่า5กิโลอ่ะคุณจะตายด้วยกินของจุกจิกกินผักอย่างเดียวนะครับถ้า 4-5 คำแรกเนี่ยคุณกินพร้อมกับน้ำเปล่าก็ได้ครับผักสดๆนะครับอาจจะผักกาดขาวผักอะไรก็ได้นะครับผักสดๆผักบุ้งสดๆเนี่ย
5: ผักสด
4: ๆที่ไม่มีการลวกนะครับ
5: ไม่มีการทำอะไรก
4: ันนั่นแหละผักสดๆล้างสะอาดสะอาดซื้อจากเซเว่นก็ได้ครับเนี่ยกินเปล่าๆนะครับไอ้น้ำจิ้มผักหรือน้ำสลัดนี่สำคัญนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการทำให้นะครับเนี่ยถ้ามันเลี่ยนข้อก็กินพร้อมกับผลไม้ก็ได้ครับเช่นชมพู่ฝรั่งหรือแม้กระทั่งแอปเปิ้ลก็ได้องุ่นนิดๆหน่อยๆก็ได้ครับแต่คุณอย่าไปคั้นมันนะครับถ้าคุณเอาน้ำองุ่นคั้นเติมน้ำเชื่อมลงไปคุณตายลูกเดียวอะมันดีขึ้นเพราะว่ามันมีไฟเบอร์แม้กระทั่งทุเรียนน้อยๆยังกินได้เลยครับแต่ให้กินน้อยๆนะฮะคุณจะเอาเป็นทุเรียนกวนนะครับมันมีแต่น้ำตาลนะครับก็ยังกินได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผลไม้คุณก็กินคู่กับผักก็ได้ครับผักบางไว้ 50% บวกกับผลไม้ส่วนมากเป็นองุ่นเป็นชมพู่เป็นอาจจะมีองุ่นนิดๆหน่อยๆด้วยก็ได้ครับนะหรืออะไรก็ได้ที่มันอีก 20% นะครับแล้วอันดับ3กินโปรตีนจากไข่อกไก่ก็ได้ที่ไม่ทอดนะครับแล้วก็จากปลาดีที่สุดแต่อย่าไปทอดนะครับจากกุ้งก็ได้จากเนื้อก็ยังได้เลยครับติดมันนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับไอ้พวกนี้น้ำตาลไม่ขึ้นแล้วไม่อ้วนถ้ากินเนื้อเยอะๆนะฮะแต่คุณอย่าไปใส่พวกเฟรนช์ฟรายพวกอะไรนะไอ้ตัวแสบเลย
5: ไม่ทานค่ะ
4: ไอ้พวกนี้มันน้ำตาลทั้งนั้นเลยครับของทอดห้ามรวมทั้งกุนเชียง
5: ตื่นเช้ามาหนูต้มไข่กินพันละ2ฟอง
4: ดีดีแต่ควรจะกินผักก่อนนะครับ
5: อ๋อได้ค่ะเด
4: ี๋
5: ยว
4: กินผักก่อนนะครับ
5: เก็บ
4: ไ
5: ว้ในตู้เย็น
4: นั่นแหละอันนี้เอาไว้กินอันดับ2ก็ได้นะครับโดยการกินเนี่ยคุณก็วางสิเอาไอ้โปรตีนนะครับที่ไม่ทอดนะครับโปรตีนเนี่ยกับผักและผลไม้กินรวมกันก็ได้ครับ
5: ค่ะ
4: อันพอคุณจนจะอิ่มคุณค่อยกินข้าวก็ได้ครับจะเป็นข้าวขาวก็ได้ข้าวกล้องจะดีกว่าข้าวขาวหน่อยนึงแต่ไม่ควรกินมากมันอ้วนไม่อ้วนมันอยู่ที่คาร์โบไฮเดรต
5: แป้ง
4: ข้าวน้ำตาลเพราะแป้งก็คือนั่นแค่นี้เดือนเดียวน้ำหนักคุณลดไม่ต่ำกว่า5กิโลนะครับเพราะว่าคุณยังเข้าใจผิดคุณกินวัน10มื้อจุกจิกกินแม้กระทั่งลูกชิ้นลูกหนึ่งก็คือ1มื้อ
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วคุณมีพุงคุณก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวนั้นเป็นที่เติบเก็บไขมันควรจะไปตรวจไขมันพอกตับด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบใช่ไหม
5: ค่ะ
4: แล้วก็นอนกรนนิดๆด้วยน้ำหนักขนาดนี้คุณลองมีแฟนหรือยัง
5: อ๋อมีครอบครัวแล้วค่ะ
4: มีครอบครัวเขาบ่นว่านอนกรนหรือเปล่าเขาไม่กล้าบ่นเขากลัวคุณ
5: บ่นต่างคนต่างบ่นเขาก็กลัว
4: คุณลดน้ำหนักมันก็หายแล้วไอ้น้อง
5: ค
4: ่
5: ะ
4: แฟนหนักกี่กิโล
5: แฟน64
4: หนัก64กิโลใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
4: เราสูงเท่าไหร
5: ่น่าจะ160กว่าแต่หนูไม่แน่ใจเท่าไหร
4: ่โอ้เขาไม่อ้วนเลย
5: เขาไม่อ้วนเลยค่ะ
4: ไม่อ้วนเลยเบาหวาน
5: สุขภาพดีมาก
4: แสดงว่าเขาทำตามผมพูดน่ะ ไม่กินของหวานเลยเมื่อไม่จำเป็นจริงก็ป่ะ
5: ใช่ค่ะเขาไม่ทานพวกของมันของทอดแล้วก็หมอห้าม
4: เมื่อก่อนนี้ LDL เขาสูงต้องเกือบ200อ่ะเขากินของเมื่อก่อนนี้ของทอดเขากินเยอะจริงป่ะ
5: ใช่ค่ะขาหมูเงี้ย
4: กินเยอะมากๆเขาอาจจะไม่อ้วนเพราะว่าระบบเผาผลาญก็ดีแต่ว่า LDL ขึ้นสูงเขาต้องให้กินยาในกลุ่มสเตตินมากเพราะว่าไขมันเขาเกิน200จริงป่ะ
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
4: ทำให้ผมรู้อ่ะทั้งแต่เขาไม่อ้วน
5: หมอเก่ง
4: ไม่ใช่เก่งคุณเอาวันหนึ่งปีเกิดไปเดี๋ยวผมจะรู้ว่าเขามีเมียกี่คนผมรู้หมดเลย
5: จริ งเหรอ
4: เอาจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณได้แฟนรูปร่างหน้าตาดีเขาคุมอาหารแต่คุณเนี่ยมันกินของจุกจิกทั้งวัน
5: อ
4: ะแล้วคุณนอนกรนด้วยจริงหรือเปล่านอนกรนแน่ๆเลยอ้วนขนาดเนี้ย
5: เห็นเขาบอกว่ากรนแต่เราไม่เคยได้ยินตัวเราเอง
4: คุณถามข้างบ้านก็ได้ครับคุณไปถามข้างบ้านไม่ได้ยินเสียงกรนไหมใช่ไหมฮะ
5: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนี้ไม่มีโรงพยาบาลไหนเขาแนะนำอย่างนี้จริงหรือเปล่า
5: ค
4: ่
5: ะ
4: แหมยังกินกาแฟลดน้ำหนักทุเรศที่สุดไปหลอกกันหลอกได้ยังไงวะ
5: โอ
4: ้
5: ผมว
4: ่
5: าแรกๆก็ร
4: ู้
5: ส
4: ึ
5: กว่าไม่ค่อยอยากเท่าไหร่แต่หลังๆที่เหมือนเดิมดื้อๆก็กินได้
4: มันไม่มีธรรมชาติลดน้ำหนักเลยเนี่ยแล้วผมแก้ไขถูกจุดไหมล่ะ
5: ค่ะ
4: ระหว่างมื้อพอกินนะฮะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยไม่กินก็ไม่เป็นไรแต่มันจะรู้สึกว่ามันเคยกินหวานด้วยนะเคยกินข้าวขาวๆเนี่ยมากินข้าวกล้องหรือมื้อหรือไม่ต้องกินมันรู้สึกมันหดหูนะเพราะว่ามันติดในรสแห่งความหวานน่ะหักดิบไปเลย
5: ค่ะ
4: เพื่อจะได้ไม่นอนกรนแฟนก็ควรจะทำ IF ด้วยครับ
5: ค่ะ
4: เขาควรจะน้ำหนักลดอีกสักกิโลสองกิโลไม่ลดก็ไม่เป็นไรแต่ทำ IF นะฮะให้เขากินโปรตีนจากเนื้อเยอะๆก็ได้ครับ
5: ค่ะ
4: เนื้อติดมันก็ไม่เป็นไรครับแต่อย่าไปทอดก็แล้วกันนะครับ
5: ค่ะ
4: เมื่อก่อนนี้กินของทอดทุกมื้อเลยโดยเฉพาะหมูสามชั้นกรอบๆแต่จริงป่ะ
5: ตัวชอบเลยหมูกรอบเนี่ยเขาชอบ
4: เลยเออมันนึงแต่ระบบเผาผลาญก็ดีเขาจึงไม่อ้วนไงแต่ LDL เขา LDL เขาขึ้น200กว่า
5: ค่ะ
4: เขาจะทำท่าหัวใจจะหยุดเต้นเอาอะบางทีอะจริงก็ป่ะ
5: ใช่ค่ะตอนนี้เขาหยุดหมดเลยค่ะเขาของมันก็เขาหย
4: ุ
5: ดเลย
4: แล้วเราทำอย่างเงี้ยผมมีโรคอยู่โรคหนึ่ง

0: คนที่โฆษณารักษาเบาหวานหายทุกโรคยาปลุกเสกเนี่ยเข้าพุทธคุณธรรมคุณเข้ากรรมวิธีแล้วเนี่ยผมนึกว่ายุคเมื่อ 2,000 ปีฮิปโปกราติสเขาบอกว่าอย่าไปเชื่อถือในพระเจ้านะการปลุกเสกแม่มดพ่อมดแต่เดี๋ยวนี้มันมีมากกว่าแม้กระทั่งกาแฟลดน้ำหนักเนี่ยมันจะบ้าไงวะหรือยานี้ปลุกเสกแล้วคุณเป็นเบาหวานก็หายเป็นโรคอะไรมันหายหมดนี่เขารักษาโรคอยู่ดีๆคุณรักษาด้วยยาปลุกเสกยาโอ้ยสารพัดเดี๋ยวนี้มีมากกว่าเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทำตามนี้กินแปะกล้วยป้องกันไม่ให้คุณเกิดเป็นโรคหลอดเลือดท่อเลือดกินเช้า4เย็น4ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณออกกำลังกายโดยการเดินเร็วสลับช้าแล้วคุณเป็นว่าที่เบาหวานแล้วนะครับคุณไปตรวจน้ำตาลสะสมหน่อยก็เรียกว่าฮีโมโกลบิน A1C ของคุณประมาณ6.4 6.3 ประมาณนี้นะครับคุณจดไว้เลยครับว่าถูกหรือเปล่าฟาติมาจูก้าคุณอย่าไปดูฮะมันค่าพวกนี้ไม่แน่นอนนะครับ
1: ค่ะ
0: ไอ้น้ำตาลตอนอดอาหารต่อไปนี้มันไม่แน่นอนนะครับแต่ค่าน้ำตาลสะสมมันแน่นอนนะครับเราการตรวจน้ำตาลสะสมไม่จำเป็นต้องอดอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกินแปะกล้วยเช้า4เย็น4เพื่อป้องกัน
1: จะขอสอบถามเกี่ยวกับฮอร์โมนนะคะ
0: โอ้ลืมไปคุณนอนไม่ค่อยหลับใช่ไหมฮะ
1: ไม่ใช่ค่ะนอนหลับค่ะแต่ว่าไม่มีประจำเดือนแล้วอย่างเงี้ยสมควรต้องทานฮอร์โมน
0: โอ้ต้องกินเลยครับมันเอสโตรเจนประจำเดือนคุณกินเลยมันจะหงุดหงิดบางครั้งบางคราวมันวุบวุบวับปั๊บเพราะขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับคุณจะรู้สึกว่าหงุดหงิด
1: ค่ะ
0: หงุดหงิดอาจจะนอนหลับก็ได้ฮะหงุดหงิดแล้วก็
1: หลับตื่น
0: เออหลับตื่นมันหลับให้สนิทนะฮะ
1: มัน
0: ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนนะฮ
1: ะ
0: ถ้าทุกกิน
1: แล้วคุณหมอคะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าทานฮอร์โมนต้องตรวจหน้าอกอะไรไหมที่เคยไปหา
0: ก็ไม่เกี่ยวเพราะเป็นฮอร์โมนคุณถามงี้ดีแล้วฮอร์โมนที่เกิดจากสารเคมีสังเคราะห์เขาให้เลิกใช้มา20ปีแล้วครับเพราะมันเกิดให้ก่อให้เกิดมะเร็งยาคุมกำเนิดก็คือฮอร์โมนแผนปัจจุบันนี่เองก็ถ้าจำเป็นต้องกินก็กินเป็นระยะสั้นๆนะครับถ้ากินนานๆอาจจะขอให้เกิดมะเร็งได้นะครับเขาให้เลิกผลิตนานแล้วครับเพราะนั้นตามร้านขายยาจึงไม่มีนะครับธรรมชาติจากพืชกินเท่าไหร่ก็ไม่อันตรายอย่างใบทองเนี่ยเป็นช่วงที่ใบเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจเนื่องจากว่าฮอร์โมนพวกเอสโตรเจนมันลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮอร์โมนผู้หญิงเวลาหมดประจำเดือนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเมโนโพสนะครับเมื่อรังไข่หยุดผลิตฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งโดยเฉลี่ยจะเกิดขึ้นเมื่ออายุประมาณสัก45-55นะครับ
1: ค่ะ
0: สำหรับผู้ชายได้เปรียบมันจะค่อยสำหรับผู้ชายจะค่อยๆหมดเมื่ออายุ50-55แต่ผู้ชายไม่ค่อยมีอาการหรอกคุณกินแปะกล้วยนะฮะเช้า4เย็น4เนี่ย
1: ค่ะ
0: ทำให้เลือดไปซัพพลายจุดอ่อนของร่างกายเซลล์ต่างๆของคุณนะครับแม้กระทั่งอาการปวดเข่าก็ตามก็จะดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะเอาฟลาโวนอยด์เทอร์พีนอยด์เนี่ยไปแก้ไขในความที่เสื่อมโดยยิ่งจิตแม้ทั้งคนที่เขาไม่ขันผู้ชายก็ยังกินแปะกล้วยเลยเพื่อหลอดเลือดไปซัพพลายดีขึ้นหลอดเลือดน้ำเลือดจะไปซัพพลายสู่ที่ขาดโดยเฉพาะยิ่งฮอร์โมนต่างๆที่กินแล้วมันจะมีความต้องการทางเพศมากขึ้นนะครับกินแปะกล้วยเช้า4:40กินฮอร์โมนวันละ1เม็ดก่อนนอนนะครับ
1: อ๋อค่ะได้ค่ะ
0: แล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะครับคือการทำ IF กินผักก่อน 50% ผลไม้ 20% ผลไม้ที่ไม่มีหัวนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่น้ำตาลนะครับมีแต่แป้งห้ามแล้วก็กินโปรตีนอีก 20% ที่ไม่มีการทอดไม่มีการปรุงแต่งนะครับไข่กิน5ฟองก็ไม่อ้วนนะครับมันอ้วนเพราะคาร์โบไฮเดรตกินแป้งกินข้าวกินน้ำตาลนี่แหละครับคุณกินข้าวกล้องได้ก็ดีนะครับไม่กินก็ไม่เป็นไรครับแต่ระวังการเกิดสภาวะไปมาน้ำตาลในเลือดต่ำที่เรียกว่าไฮโปไกลซีเมียทั้งที่ไม่มีเบาหวานก็ตามเนื่องจากว่าคุณกินคุณยังปรับตัวไม่ทันก็อาจจะมีน้ำเชื่อมเวลาคุณรู้สึกว่ามันทำท่าจะเป็นลมเหงื่อออกแสดงว่าน้ำตาลในเลือดต่ำก็กินน้ำเชื่อมสักอึกหนึ่งก็พอแล้วครับเนาะ
1: ค่ะค่ะ
0: เอากินตามนี้นะครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอ
0: สวัสดีครับ
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่

0: ฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: สำหรับคุณผู้ฟังที่จะไปตรวจเช็คร่างกายที่คลินิกคุณหมอชำนาญ นะคะคุณหมอจะตรวจทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์ใครที่ต้องการอยากจะดูแลในเรื่องของการเสริมฮอร์โมนโปรตีนจากธรรมชาติที่ปลอดภัยนะคะไปปรึกษาคุณหมอชำนาญที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จผันอยู่สี่แยกไฟฉายคุณหมอจะตรวจวันอังคารกับวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะท่านมีผลตรวจผลเลือดผลการรักษาที่รักษากับแพทย์แผนปัจจุบันของท่านอยู่เนี่ยท่านนำติดตัวไปให้คุณหมอได้ประกอบการวินิจฉัยถึงสาเหตุของโรคที่ท่านเป็นในช่วงที่ท่านไปพบคุณหมอนำไปด้วยนะคะส่วนท่านที่สนใจอยากจะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลให้แข็งแรงดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะกาแฟที่มีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้และสารสกัดจากมะระขี้นกจากไวน์เฮิร์บไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลในภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูงจะทำให้อัตราการเผาผลาญดีขึ้นนะคะกับการเสริมด้วยไวน์เฮิร์บในผู้ป่วยไทยที่มีปัญหาเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยทานสัก1แคปซูลนะคะสนใจสั่งซื้อถ้ามีขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF แถมให้ฟรีสั่งซื้อไปที่0625100560-569ช่วงนี้ฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: นี่คือรายการสุขภาพกับสิงห์เพลงหรือตอบปัญหาจันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
4: ฮัลโหลสวัสดีครับผมเป็นไอ้ความดันกับโรคไตกินทานยา
3: เดี๋ยวก่อนตอนนี้อายุเท่าไหร่
4: คร
3: ับ เดี๋ยวก่อนยังก่อนตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
4: อายุ64ครับ
3: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
4: ส่วนสูง60แล้วก็น้ำหนัก55
3: โอ้ดีแล้วไม่อ้วนมีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับ
4: ก็มีโรคไอ้แบบความดันกับโรคไตครับ
3: มีค่าผลแลบในมือไหมครับว่าค่าความดันเท่าไหร่ครับกินยาอะไรอยู่ครับ
4: ก็ไปหมอไปหาหมอก็นานๆนัดทีแล้วครับมันไม่ค่อยเป็นไรแล้ว
3: แล้วเป็นโรคไตนี่ขอดูค่าครีตินินกับ eGFR
4: ไตก็มันไม่ได้ถึงกับล้างนะครับ
3: เดี๋ยวค่าครีตินินเท่าไหร่ครับ
4: นี้ผมไม่รู้ครับ
3: แล้วค่า eGFR เท่าไหร่ครับค่าไตใบเรื้อรังนะครับ
4: อ๋อมันยังไม่มีอะไรไตมันเพิ่งจะเป็นน้อยๆนะครับ
3: เป็นน้อยเนี่ยเป็นเท่าไหร่ครับเป็นน้อยคืออย่างงี้นะรายการเราเนี่ยนะฮะ
4: แค่มันอักเสบไปขั้วไตอะไรอักเสบอะไรแบบนั้นแหละคร
3: ับ แล้วหมอบอกว่าไม่มียารักษาใช่ไหมครับ
4: ครับ
3: มีครับคือคุณไม่รู้จักตัวเองนะว่าเป็นโรคไตคุณก็เครียดตัวเนี้ยคุณต้องรู้ว่ามันตัวเลขเท่าไหร่นะครับ
4: แม่ผมจะถามว่าเป็นมันไงล่ะกินโรคแปะกล้วยได้ไหมครับ
3: เดี๋ยวก่อนที่มันคือจะไม่รู้เลยฮะคืออย่างนี้นะตายอันดับหนึ่งคือมะเร็งผิดคือโรคอ้วนก่อให้เกิดมะเร็งก่อให้เกิดเบาหวานความดันความดันสูงแต่ตายอันดับจากมะเร็งอันดับหนึ่งกลายเป็นอันดับสองโรคอ้วนอันดับหนึ่งโรคอ้วนกับโรคมะเร็งตกระดับไปเลยเมื่อโรคที่ตายอันดับหนึ่งคือไม่รู้จักตัวเองครับไม่รู้จักว่าตัวเองเป็นโรคหรือเปล่าแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะคุณไม่มีผลแลบผลหลักน้ำหนักก็ดีเป็นแค่ความดันคุณต้องรู้จักชื่อยาด้วยว่าความดันเนี่ยให้ยาอะไรแล้วเป็นอันตรายต่อไตหรือไม่เพราะรายการนี้ไม่ใช่ว่ากินแปะกล้วยเพื่อเจอแต่แปะกล้วย
4: ผมไปหาหมอมาครับหมอเขาให้มา
3: เขาเขียนชื่อยาอยู่ที่2ยาด้วยครับเดี๋ยวนี้มัน
4: ผมไม่ได้อ่าน
3: เห็นไหมแล้วผมจะรู้ได้ไงในเมื่อไตวายหรือเปล่าก็ไม่รู้น้ำหนักก็ดีส่วนสูง
4: มันยังไม่เป็นอะไร
3: มันไม่มีอาการโรคพวกนี้เป็นเบาหวานไม่มีอาการความดันไม่มีอาการไข้ไม่มีอาการมะเร็งบางชนิดก็ไม่มีอาการโดยเฉพาะยิ่งมะเร็งลำไส้ใหญ
4: ่
3: ไม่มีอาการนะครับเหมือนเมียอยู่กับเราเนี่ยไม่มีอาการเลยพอเสร็จครับจับได้ปั๊บคุณมีเมียสี่คนเขาจ้างนักสืบไปสืบขอเลิกจบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณต้องรู้จักต้นเหตุไม่รู้จักนี้มันจะกินยาได้จะกินแปะกล้วยได้ยังไงมันไม่ใช่เราใช่ไหมครับแปะกล้วยมันมีหน้าที่สมมตินะฮะถึงไม่เป็นโรคไตหรือเป็นโรคไตก็ตามเนี่ยมันมีหน้าที่ทำให้เลือดไปเลี้ยงไตได้ดีขึ้นโดยขยายหลอดเลือดแล้วทำให้น้ำเลือดมีความใสเลยไปได้ดี
4: และผมนึกว่าทานได้ครับ
3: ไม่ใช่แต่คุณต้องรู้จักเรื่องอาหารที่มีโพแทสเซียมต่ำนะครับมีอะไรบ้างคุณต้องรู้จักการกินก็ตามนะครับเนี่ยมันต้องแก้ไขโดยใช้เหตุได้ผลอะไรตัวไม่อะไรเชิญอาจารย์มาจำนานฮะเขาไม่รู้ผลแล้วแล้ววันเราจะตอบได้ยังไงครับเจรจาครับเจรครับ
5: ก็บางทีคนไข้ก็ไม่รู้นะเราก็ต้องค่อยๆพูดค่อยๆบอกค่อยๆอธิบายนะครับแต่เราต้องยอมรับว่าพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกันทุกคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนไข้มีความดันสูงเนี่ยนะครับแล้วถ้าเป็นนานๆเนี่ยมันก็มักจะมีปัญหาเรื่องไตเพราะความดันสูงกับไตเนี่ยมันสัมพันธ์กันนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างเนี้ยถ้าไตคุณยังไม่เป็นอะไรมากเนี่ยนะครับคุณก็ดูแลตัวเองอย่าทานมันอย่าทานหวานอย่าทานเค็มนะครับอย่าทานอาหารที่ผ่านกระบวนการซับซ้อนอะไรพวกนี้นะครับแล้วพยายามอย่าทานโปรตีนเยอะนะครับมันก็จะทำให้ไตแข็งแรงนะครับแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีกรวยไตอักเสบก็แสดงว่ามีการติดเชื้อเพราะนั้นก็ต้องรักษาที่โรงพยาบาลเป็นหลักนะครับการจะทานสมุนไพรตัวนี้สามารถที่จะทานได้อยู่แล้วนะครับแต่สมุนไพรตัวนี้ไม่ใช่ยาเทวดาที่จะรักษาได้ทุกโรคเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นโรคคุณก็ต้องรักษาแผนปัจจุบันรักษาที่โรงพยาบาลเป็นหลักนะครับเราใช้สมุนไพรตัวนี้เป็นตัวเสริมสมุนไพรตัวนี้มันเป็นสารธรรมชาติไม่อันตรายแต่มันช่วยทำให้การไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะต่างๆดีขึ้นทำให้น้ำเลือดไม่ข้นไม่เหนื่อยนะครับเพราะนั้นถ้าเราสามารถที่จะบริโภคผสมผสานกับการรักษาแผนปัจจุบันเนี่ยมันจะได้ผลดีมากเลยนะครับ
3: คืออย่างนี้การแก้ไขง่ายๆนะครับหนึ่ง
4: ครับ
3: ไม่กินอาหารที่มีโซเดียมเช่นเกลือเค็มทุกชนิดแต่บางที
4: อดครับอดเช่นผอม
3: ไม่ใช่ไม่อดนะฮะไม่ได้อดคุณไม่มีเบาหวานใช่ไหม
4: แปลว่าผมก็อดอะไรแต่อะไร
3: ไม่ใช่อดคุณกินจนท้องคืออย่างนี้ไม่กินอาหารที่มีโซเดียมและโพแทสเซียมสูงก็แล้วกันนะครับ
4: ครับ
3: ที่ก็คือไม่กินอาหารเค็มและผงชูรสผงชูรสมันมีโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะครับแล้วก็มีคุณต้องไปศึกษาเอาเองนะครับและอาหารที่มีโพแทสเซียมต่ำนะครับที่ไม่สูงจนเกินไปเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องโรคไตนะครับคือคุณก็ดูสิครับเปิดใน Google ดูก็ได้เช่นฟักเขียวบวบแตงกวามะเขือยาวหลีกเลี่ยงอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงเช่นผักสีเขียวเกือบทุกชนิดนะครับเนี่ย
4: ค
3: ุณก็ต้องดูว่าผักที่มีสีอ่อนๆเช่นผักกาดขาวนะครับสีอ่อนๆผักเขียวบวบแตงกวาเยอะแยะไปหมดนะครับคุณเปิดดูใน Google ก็ได้ครับเป็นการนี่คือยาที่พิเศษที่สุดคุณต้องรู้จักแล้วคุณต้องรู้จักว่าก่อนกินแปะกล้วยเนี่ยนะผลเลือดเป็นยังไงค่าครีทินินเท่าไหร่เกิน 1.2 ไหมคุณต้องตรวจดูว่าค่า EGFR ค่าไตใบเรื้อรังมีอยู่5ระยะต่ำกว่า15ระยะสุดท้ายต่ำกว่า30ระยะที่4ต่ำกว่า60ระยะที่3ของคุณอายุขนาดนี้ถ้าอยู่ในเลนตั้งแต่40ถึง60ถือว่าดีแล้วจะให้ดีกว่านี้ต้องเกิน60ก็ยังดีนะครับเป็นระยะที่2แล้วนะครับอายุของคุณยังไม่มากคุณอยู่ได้อีกหลายปีเพราะน้ำหนักคุณไม่เยอะคุณไม่มีเบาหวานไขมันก็ไม่สูงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องรู้จักผลเหล่านี้แล้วแก้ไขโดยการใช้อาหารเป็นยาออก กำลังกายยาเป็นเกณฑ์อย่าไปเครียดนอนให้พักผ่อนเพียงพอกินแปะกล้วยเช้า4เย็น4ก็เพียงพอแล้วครับเนาะ
4: คร
3: ับ แล้วก็สัก4ทิศคุณต้องมีผลแลบอ่ะมันจะได้รู้ว่าเรากินแปะกล้วยมันดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นยังไงนะครับคุณต้องรู้จักตัวเองให้มากนะครับนะคุณโชคดีที่ไม่อ้วนโชคดีที่คุณออกกำลังกายประจำดูจากขุนแล้วแสดงว่าคุณรู้จักการออกกำลังกายไม่กินหวานมันเค็มเท่าไหร่จริงเขาป่ะ
4: คร
3: ับ ถ้าคุณกินหวานวันนี้มันอ้วนแล้วตอนนี้คุณรู้จักการออกกำลังกายถ้า LDL คุณก็
4: ผมจะปรึกษาว่าเป็นเงี้ยแล้วผมจะกินเป็ดกล้วยได้ไหมครับ
3: กินได้เลยเช้า4เย็น4ครับพอสัก4อาทิตย์มันดีขึ้นหน่อยก็เหลือสักเช้า2เย็น2ก็พอครับ
4: ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
4: ครับ
3: คืออย่างนี้นะอาจารย์ถ้าเราตอบว่ากินได้เขาวางสายเลยผมไม่ต้องรู้จักทำให้คนที่เขารู้จักตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนนี้คนไม่สนใจเลยผลเลือดเป็นยังไงผลเอ็กซเรย์ MRI เป็นยังไงมันสะท้อนถึงการตายอันดับหนึ่งผู้เลื่อนเป็นการไม่รู้จักตัวเองครับเป็นการตายอันดับหนึ่งนะครับไม่รู้จักเลยว่าตัวเองเป็นโรคหรือเปล่าไม่รู้จักตรวจไม่รู้จักการออกกำลังกายไม่รู้จักการกินอาหารเป็นยาเราเน้นเรื่องคุณภาพชีวิตนะครับแล้วเอาความจริงมาสู่ประชาชนเนี่ยโดยเป็นหน่วยกล้าตายนะครับโดยเราใช้พูดในสิ่งที่ถูกต้องคุณลองไม่เชื่อคุณลองออกกำลังกายทุกวันเนี่ยคุณลองทำ AF ดูสิแล้วไม่มีใครพูดถึงเรื่องการป้องกันเลยครับพออายุเกิน15เนี่ยถ้าอ้วนจับมาเลยทำ AF เลยครับป้องกันไม่ให้เกิดเบาหวานความดันไขมันสูงเกิน15กินแปะกล้วยเช้า2ยัน2ได้แล้วนี่นะครับหลอดเลือดท่อเลือดน้ำเลือดเนี่ยแล้วพออายุสัก30ขึ้นเนี่ยคุณต้องตรวจหาตัวเองแล้วว่ามีเบาหวานความดันไขมันหรือเปล่าครับและถ้ามีปัญหาอย่างน้อยๆเนี่ยอาทิตย์หนึ่งสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
3: อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
6: อ๋อหนูอยู่โรงพยาบาลจุฬาค่ะ
3: โอ้เป็นไง
6: อ๋อหนูรักษาเบาหวานกับไขมันอยู่ตอนนี้ค่ะมาหาหมออยู่ค
3: ่
6: ะ
3: แล้วมีการแนะนำอะไรบ้างครับ
6: คือตอนนี้หนูรอฟังผลพรุ่งนี้ค่ะวันนี้มาเจาะเลือด
3: แล้วครั้งที่แล้วนี่ค่าผลเลือดค่าผลเลือดเป็นไงฮะค่า A1C เท่าไหร่ครับ
6: ยังไม่ทราบค่ะหนูยังไม่ทราบเลยมาเจาะเฉยๆค่ะมาเจาะค่ะแล้วพรุ่งนี้ถึงจะเห็น
3: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
6: 52ค่ะ
3: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
6: ส่วนสูง160ค่ะน้ำหนัก55ค
3: ่
6: ะ
3: โอ้โหผลงามเลยน้อยๆนะมีพุงนิดหน่อยท่านเองเนา
6: ะ
3: มีขยำขยำยังมีติดมาหน่อยเนาะครับทีนี้มีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับ
6: มีไทรอยด์เบาหวานไขมันค่ะ
3: โอ้รู้เปล่าที่จุฬามีใครแนะนำว่าเบาหวานหายได้มีการแนะนำหรือเปล่าครับ
6: ยังค่ะเพิ่มรักษาได้ไม่เท่าไหร่เองค่ะ
3: เออดีแล้วนะฮะอายุขนาดนี้ต้องตรวจน้ำตาลสะสมด้วยนะครับ
6: ค่ะ
3: ถ้าไม่ตรวจคุณไปตรวจข้างนอกก็ได้ประมาณ 3-400 บาทนะครับ
6: ค
3: ่
6: ะ
3: แล้วไม่ต้องอดอาหารแล้วทำอะไรที่จุฬาครับมีหน้าที่อะไรครับหรือไป
6: เป็นหนูมาเจาะเลือดอ่ะ
3: คิดว่าเป็น
6: ไม่ใช่ค่ะ
3: คิดว่าเป็นพยาบาลจะได้ยายเลคเชอร์ให
6: ้ไม่ค่ะเป็นแค่คนป่วยค
3: ่
6: ะ
3: แล้วรู้มีความเข้าใจมากเบาหวานนี่หายได้มีใครเคยบอกไหม
6: ก็พี่สาวเขาบอกอยู่ที่เราควบคุมอาหารอะไรอย่างเง
3: ี้
6: ยค
3: ่
6: ะ
3: ใช่แล้วยารักษาเบาหวานในโลกนี้ไม่มีคุณรู้ป่ะ
6: ค่ะ
3: มีแต่ผิดอีกมีแต่ปากของคนเนี่ยช่วยรักษาเบาหวานการวิ่งเดินออกกำลังกายนั่นคือยารักษา
6: ค
3: ่
6: ะ
3: แล้วไม่มีใครในโลกได้หายเพราะการฉีดอินซูลินหรือกินยาลดตัวเลข
6: ค่ะ
3: ถ้าไม่แก้ไขโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมแต่แปะกล้วยเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่ามันช่วยหลอดเลือดไม่ตีบไม่แตกง่ายทำให้น้ำเลือดมีความใสกว่าเดิมเท่านั้นเองเลยครับ
6: ค่ะ
3: นะครับก็เอาผลแลบมานะครับแล้วค่อยมาว่ากันนะครับ
6: ค่ะ
3: แล้วรู้ยังไงว่าตัวเองเป็นเบาหวานครับ
6: ก็ไปตรวจเลือดไปตรวจสุขภาพอะค่ะ
3: ไปตรวจเมื่อไหร
6: ่โอ้หนูจำไม่ได้แล้วค่ะคือทางสำนักงานเขามีให้ตรวจ แล้วนี้หนูไปตรวจจังหวะที่ว่าหนูไปตรวจโรคกระเพาะอ่ะนะคะเป็นกระเพาะอาหารนะคะแล้วคุณหมอเขาบอกให้ตรวจเช็คไปเลยว่ามีน้ำตาลมีอะไรไหมคุณหมอเขาแนะนำอะค่ะ
3: แล้วมีตัวเลขในมือไหมครับฝ้าค่าน้ำตาลเท่าไหร่ค่าน้ำตาลสะสมเท่าไหร
6: ่ไม่มีค่ะ
3: แล้วยาที่กินมียาที่กินมียาอะไรบ้างครับ
6: มียาไขมันกับเบาหวานค่ะ
3: กินยาเบาหวานชื่อยาอะไรครับ
6: หนูพกมาอยู่เดี๋ยวก่อนค่ะหนูก็ไม่รู้ชื่อยา
3: ไม่เป็นไรกินบาลเม็ดใช่ไหมฮะ
6: บาลเม็ดค่ะ
3: เราอยากไขมัน
6: กินบาลเม็ด
3: ครึ่งเม็ดโอ้แสดงว่าไขมันไม่สูงเท่าไหร่นะครับ
6: 355ลดลงมาแล้วค่ะ
3: โอ้ค่า LDL 300กว่า
6: ค่ะ
3: แสดงว่ากินของทอดประจำเลยนี่
6: ใช่ค่ะ
3: กินของทอดทุกมือเลยจริงหรือเปล่า
6: จริงเป็นบางครั้งอ่ะยาเบาหวานอะไรไนโฟมินนะคะ
3: โอเคคุณรู้เปล่าว่ากินทั้งชาติก็ไม่หาย
6: ค่ะ
3: หมอได้บอกหรือเปล่าครับ
6: ค่ะ
3: คุณรู้เปล่าว่าทำ IF ทำให้เบาหวานหายคุณรู้ป่ะ
6: ไม่รู้ค
3: ่
6: ะ
3: เห็นไหมไม่มีใครในโลกนี้หายเพราะการใช้ยาผิด
6: ค่ะ
3: มันหายได้โดยการแก้ไขที่ต้นเหตุต้นเหตุคือการรู้จักทำ IF ครับการทำ IF เป็นการป้องกันเบาหวานและการแก้ไขรักษาโรคเบาหวานด้วยครับยาเป็นช่วยลดเฉพาะตัวเลขไม่มีใครในโลกนี้หายเพราะการใช้ยาอย่างเดียวไม่ใช่เฉพาะอินซูลินหรือกินยาเมทฟอร์มินที่คุณกินไม่มีใครเคยหายสักรายจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยกินแปะกล้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อเลือดของคุณเนี่ยตีบง่ายแตกง่ายมีอีลาสติกิตี้น้ำเลือดมีความใสเลยไปได้ดีแต่ไม่ใช่ยารักษานะครับป้องกันไม่ให้ตายนะครับแล้วทำให้น้ำเลือดมีความใสส่วนเมทฟอร์มินก็กินไปแต่ไม่มีทางหายเพราะยาเมทฟอร์มินหรืออินซูลินที่ฉีดก็ตามนะครับไม่มีทางหายได้ถ้าคุณไม่แก้ไขโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมออกกำลังกายและกินอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำเช่นผักผลไม้โปรตีนไอ้พวกนี้น้ำตาลแทบไม่กระดิกเลยแต่คุณดันไปทอดซะสินี่หมูกรอบ3ชั้นกรอบนี่โอ้โหข้าวหมูแดงหมูกรอบเยอะ
6: ๆใช่ๆๆอ่ะ
3: ทำไมผมรู้ฮะรู้จาก LDL คุณจะตายเพราะท่อเลือดไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยมันตีบมันตันมันดันไม่เข้าเนี่ยกินแปะกล้วยเช้า4เย็น4โดยด่วนที่สุดนะครับก่อนที่ท่อเลือดของคุณจะมีปัญหาเชิญอาจารย์หมอชำนาญฮะลองสรุปสิครับเขาไม่รู้อะไรเลยผมดูจากการกินยาก็พอจะรู้ว่าเขาเป็นเบาหวานบอกวิธีการแก้ไขแล้วโดยการทำไอเอฟเชิญอาจารย์หมอชำนาญครับเชิญครับ
5: คนไข้ก็ไม่รู้เราก็ต้องค่อยๆพูดค่อยๆบอกแล้วตอนนี้เนี่ยคนไข้ก็มาตรวจมาเช็คที่โรงพยาบาลแล้วหมอคิดว่ามันก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าเราจะได้รู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยสมบูรณ์ไหมมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเบาหวานก็ดีไม่ว่าจะเป็นความดันก็ดีไม่ว่าจะเป็นไขมันสูงก็ดีเนี่ยการใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยมันทำให้ค่าผลเลือดเป็นปกตินะครับแต่โรคมันไม่ได้หายเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่ได้ทานยาไอ้ค่าผลเลือดอันนี้มันก็จะขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่อาจารย์ยังแต่ไม่บอกไว้ก็คือถ้าเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยนะครับว่าพอช่วงอายุเยอะๆแล้วเนี่ยไอ้เซลล์ที่ทำงานในร่างกายมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นมันถ้าเราทานอาหารเหมือนสมัยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็จะทำให้เซลล์เนี่ยทำงานหนักและทำให้เป็นโรคได้เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถปรับพฤติกรรมในเรื่องการบริโภคนะครับอย่าทานมันอย่าทานหวานอย่าทานเค็มเนี่ยนะแล้วก็พยายามลดน้ำหนักเนี่ยอันนี้เป็นการรักษาที่ดีที่สุดที่อาจารย์ในต่างเน้นและเตือนว่าจะต้องปฏิบัตินะครับเพราะนั้นถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยพอถึงวันหนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้กระบวนการต่อผ่านในร่างกายของเราดีนะครับภูมิก็ยุบนะครับโรคก็ดีขึ้นเบาหวานก็ดีขึ้นนะครับไขมันก็ดีขึ้นและพอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็สามารถลดยาแผนปัจจุบันได้นะครับแต่ในกรณีของคุณรายเนี่ยนะครับไขมันมันสูงอ่ะนะครับ LDL ต้อง300ใช่ไหมฮะซึ่งสูงมากเพราะฉะนั้นคุณจะต้องไปปรับพฤติกรรมในเรื่องของการบริโภคอย่างเดียวไม่พอนะคุณต้องทานยาด้วยต้องทานยาแผนปัจจุบันนี่แหละหรือจะใช้สมุนไพรเสริมควบคู่ไปก็สามารถที่จะทำได้เพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ไขมันมันสูง อยู่ในระดับอย่างนี้เนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยไขมันมันก็ไปเกาะที่เส้นเลือดนะครับถ้าไปเกาะที่เส้นเลือดที่สมองทำให้เส้นเลือดสมองตีบเดี๋ยวก็มีปัญหาเรื่องอัมพาตอัมพาตไปเกาะที่เส้นเลือดหัวใจเดี๋ยวก็หัวใจหยุดเต้นหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะอะไรแบบเนี้ยถ้ามันไปเกาะที่ลำไส้ก็ลำไส้เน่าอะไรแบบนี้นะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือรักษาที่โรงพยาบาลก็รักษาไปจะใช้สมุนไพรก็ใช้ไปแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องลดน้ำหนักนะครับว่าถ้ามีโรคอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณต้องน้ำหนักตัวลดลงอีกสักประมาณ5กิโลนะครับแล้วก็ต้องดูแลตัวเองในเรื่องการบริโภคดูแลในเรื่องของอารมณ์ไม่เครียดนะดูแลในเรื่องของการพักผ่อนดูแลในเรื่องการออกกำลังกายนี่เป็นสำคัญมากเลยที่อาจารย์ได้เน้นมากนะครับเพราะว่าการรักษาแผนปัจจุบันเนี่ยก็เป็นการรักษาปลายทางนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราสามารถปรับเปลี่ยนพวกนี้ได้แล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยโรคที่เป็นอยู่ก็เป็นน้อยลงความจำเป็นที่ต้องใช้ยาก็ใช้น้อยลงด้วยครับ
3: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณเข้าใจไหมครับว่าเบาหวานหายได้นะครับไม่มียาในโลกนี้ทั้งอินซูลินหรือเมทฟอร์มินที่รักษาเบาหวานให้หายแม้แต่รายเดียวถ้าคุณไม่ทำ IF นะฮะชาตินี้คุณจะเป็นกรรมทั้งชาติกินยาตลอดชีวิตเป็นเกินความเข้าใจผิดนะครับนะครับคุณจำไว้ให้ดีนะครับการแก้ไขพฤติกรรมโรคผู้นี้เกิดจากพฤติกรรมในการกินของทอดกินของกินแป้งเยอะเพราะนั้นแปะกล้วยกินเช้า4เย็น4นะครับแล้วก็งดของทอดทุกชนิดงดข้าวงดแป้งงดน้ำตาลนะครับทำ IF อย่างนั้นไม่มีทางหายนะครับขอเวลา4เดือนคุณหายครับเอาละครับสั่งซื้อแปะกล้วยกับไปแปะกล้วยคอฟฟี่062-5100 062-5100-561-9
0: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ก็สำหรับท่านที่จะปรึกษาปัญหาสุขภาพเข้าสายหน้าใหม่นะคะปรึกษาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666ท่านสามารถเลือกรับฟังได้นะคะที่คลื่นของ FM 89.0 MHz กองทัพไทย101 91.5 และในเครือข่ายของ KCS Radio นะคะซึ่งเรามีแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงมีกาแฟสำหรับคนรักสุขภาพที่ผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้แล้วมีวิตามิน B6 B12มีอินุลินนะคะเพิ่มการขับถ่ายมีส่วนผสมของสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวไม่มีไขมันทรานไม่มีน้ำตาลผสมผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้สบายใจ1กล่องมี15ซอง260บาทส่วนไวเฮิร์บนะคะเป็นสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดไปชะลอการหลั่งซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดจากสรรพคุณของมะระขี้นกผักเชียงดาเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดมีแมกนีเซียมมีซิงค์และธาตุสังกะสีและโครเมียมไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดท่านเสริมด้วยไวเฮิร์บสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดโทรศัพท์ในการสั่งซื้อนะคะที่062 5100 560-569ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะคุณฟังสามารถเลือกติดตามรับฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพนะคะซึ่งมีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงนะคะตอบปัญหาสุขภาพได้ที่คลื่นของ FM 89.0 MHz 91.5 กองทัพไทย101ทางวปท AM 792มีที่กองพลปตอ594นะคะขอสทบ AM 1269สทร2บางนา AM 675มีที่รดอ AM 747ตชด AM 576พลม2 AM 774จากจังหวัดระยองนะคะเข้าสายหน้าไมค์ปรึกษาปัญหาสุขภาพที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666ส่วนท่านที่สนใจอยากจะซ่อมเซลล์นะคะจะดูแลสุขภาพด้วยแปะกล้วยตราไวกิ่งนะคะกล่องสีเขียวราคา260บาทจะทำให้เซลล์ของเราแข็งแรงไม่เสื่อมเร็วจะได้ไม่แก่ก่อนวัยจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะกาแฟที่ผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้แล้วได้แปะกล้วย2เม็ด80มิลลิกรัมนะคะดื่มดำในกาแฟสายพันธุ์ดีกาแฟที่นิยมดื่มทั่วโลกกับกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮอร์เป็นสารสกัดจากมะระขี้นกมีส่วนผสมของผักเชียงดาเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดท่านยังได้วิตามิน B6 ได้แมกนีเซียมนะคะซิงค์ได้ธาตุสังกะสีแล้วก็โครเมียมซึ่งเป็นส่วนผสมที่อยู่ในไวเฮือบด้วยเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการจะชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดนะคะสั่งซื้อไปได้ที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้มาฟังนะคะการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์สวัสดีครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ
5: อาจารย์คร
4: ับ สวัสดีครับสว
5: ั
4: สด
5: ีสวัสดีค่ะ
4: โอ้สวัสดีอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
5: บางบ
4: ั
5: วทองค่ะ
4: บางบัวทองเลยเป็นไงคุณบางบัวทอง
5: ค่ะพอดีหนูได้เบอร์มาจากเขาแนะนำเขาที่เขาเป็นแขนขาอ่อนแรงค่ะบอกให้โทรมาปรึกษาคุณหมอดูว่า
4: ก็เหมือนรายเมื่อกี้นี่แหละ
5: กินได้หรือเปล่า
4: คุณจะเพ้อคุณจะเพ้อแต่แปะกล้วยเขาเพ้อกันทั้งบ้านทั้งเมืองละแขนขาอ่อนแรงก็กินแปะกล้วยเส้นเลือดสมองตีบ
5: ใช่ค่ะคุณแม่เป็นเส้นเลือดสมองตีบเป็นได้มาปีนึงแล้วค่ะ
4: ทำไมผม
5: รู้ตอนนี้ลูกเดินเองได้ค
4: ่
5: ะ
4: เห็นไหมเนี่ยคืออย่างนี้นะไอ้โรคที่เป็นเนี่ยมันเกิดจากคนไม่รู้ว่าจะป้องกันยังไงไม่ให้เป็นไม่ใช่ว่าเอะอะกินจะแปะกล้วยจะแกะกล้วยมันก็จำเป็นอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันช่วยเรื่องทำให้ท่อเลือดของเรายาวแสนกว่ากิโลทั้งดำทั้งแดงเนี่ยมันมีความนุ่มละมุนละไมเต้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตามการบีบตัวการพองตัวของหัวใจนาทีหนึ่ง80ครั้งมันสองเด้งบีบครั้งหนึ่งแฟบครั้งหนึ่งก็กลายเป็น160ครั้งเกิดมาอยู่ในท้องแก่ๆหน่อยมันก็เต้นแล้วหัวใจเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่อเลือดเป็นคนที่มองไม่เห็นแต่ดำดำอยู่ตรงขาไอ้เส้นเลือดขอดทำไมกินแปะกล้วยมันถึงดีขึ้นล่ะเพราะว่าหลอดเลือดได้รับการแก้ไขวาล์วลิ้นได้รับการแก้ไขโดยการสร้างระบบพุงขึ้นมาทำใ เส้นเลือดขอดมันหายไปแต่คุณต้องช่วยตัวเองโดยการยกขาสูงๆหลีกเลี่ยงการวิ่งให้กินเช้า4เย็น4แล้ว4ที่โทรมารายงานแม้กระทั่งคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหูแว่ววุ่นในตาเสื่อมก็ลองกินดูนะครับแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาในรายการก็ได้ว่ามันดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นอย่างไรนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นรายการเดียวที่เราช่วยประชาชนในการแก้ไขในสิ่งที่ถูกต้องไม่ดีก็บอกว่าตรงๆกันเลยแล้วคุณอย่าชมมากว่าทำไอเอฟแล้วเบาหวานหายคุณอย่าไปชมนะครับคุณชมหนุนหมอเจตหมอบุญชัยหมอใครต่อใครหมอสันใจยอดเสียงคุณต้องชมนั้นน่ะนะครับคุณไม่ต้องไปชมรายการนี
5: ้
4: นะครับว่ามันหายได้โดยการเปลี่ยนพฤติกรรมกินผักผลไม้กินโปรตีนแล้วตามด้วยคาร์โบไฮเดรตยังไงผมก็พูดจนคอจะแตกอยู่แล้วการแก้ไขที่ต้นเหตุเป็นสิ่งสำคัญคุณต้องรู้จักโรคคุณจะต้องพึ่งตัวเองให้ได้คือให้ความรู้แก่ประชาชนฟังรายการเนี่ยไม่ใช่ว่าเออากินแต่แปะกล้วยเขากินทั้งบ้านทั้งเมืองถ้าไม่ดีจริงเขาไม่กินทั้งบ้านทั้งเมืองหรอกครับแต่เราต้องถ่อมตัวหน่อยว่ามันไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปคนไข้อายุเท่าไหร่ครับ
5: 61ปีค่ะ
4: 81ใช่ไหมบวกความเสื่อมละคน81กับอายุ18ก็แตกต่างกันอย่างน้อยๆนี่ท่อเลือดมันแย่แล้วถึงแม้ไม่มีเบาหวานความดันไขมันสูงมันถูกโป่งแฟบนาทีนึง160ครั้งเนี่ยมันต้องมีความเสื่อมเสร็จปั๊บเนี่ยน้ำเลือดสาวๆมันก็มีความใสพออายุ7 80 5 60ขึ้นไปมันก็มีความหนืดยิ่งถ้ามีไขมันมีเบาหวานด้วยก็โอ้โหคนใน 3-4 เด้งแล้วคุณจะทำยังไงคุณต้องออกกำลังกายยังไงคุณจะกินอาหารยังไงมันจะมาเออากินแต่แปะเว้ยเออากินแต่แปะกล้วยมันช่วยไม่ได้หรอกครับถ้าคุณไม่ช่วยตัวเองอะทีนี้เขามีปัญหายังไงอันนั้นเป็นคุณแม่หรือเปล่าครับ
5: เป็นคุณแม่ของหนูค่ะ
4: คุณแม่อยู่ประเทศ
5: คุณแม่อายุ61ปีค่ะแต่ตอนนี้เขาเป็นมาปีนึงแล้ว
4: เดี๋ยวคุณแม่อายุเท่าไหร่นะครับอายุเท่าไหร่
5: 40ค่ะ
4: บ่าวฮะคุณคนที่เป็นคนไข้อายุเท่าไหร่ครับ
5: คนไข้61ปีค่ะ
4: มีปัญหาอะไรครับ
5: เขาเป็นเส้นเลือดในสมองตีบค่ะ
4: เขาคืออายุ61คนที่เป็นอายุ61แล้วเป็นเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกครับ
5: ตีบค่ะ
4: ตีบไปกี่เส้นเป็นเส้นกล้วยจับหรือเส้นเลือดฝอยครับหรือไม่รู
5: ้ไม่รู
4: ้ไม่รู้มันต้องรู้นะว่าเส้นกล้วยจับหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับหรือเส้นหมี่เส้นเลือดฝอยลองบอกอาการของคุณแม
5: ่มาปีนึงตอนแรกขยับไม่ได้เลยตอนนี้เริ่มลุกเดินเข้าห้องน้ำเองได้ค่ะแต่มือเหลือแค่มือนี้จะขยับไม่ได้ค่ะแต่ช่วงเท้านี้ขยับได้นิดนึงค่ะแต่ก็เดินได้แล้ว
4: โอ้อายุถึงยังไม่มากนะน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
5: น้ำหนัก85ค่ะส่วนสูง155ค่ะ
4: โอ้คุณผีเข้าสิงอะน้ำหนักเท่ากับคน2คนอะ
5: อ๋อใช่
4: โอ้
5: ตอนแรกก็น้ำหนักไม่เยอะพอเดินไม่ได้อะค่ะเริ่มน้ำหนักขึ้น
4: หนึ่งปีศาจตัวแรกคือน้ำหนักเกินไปต้องหลายสิบกิโลนะครับทีนี้ตอนนี้ยกขาได้แขนได้หนึ่งข้างใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะ
4: อีกข้างหนึ่งมันก็ยกลำบากใช่ไหมครับ
5: เดินขาเริ่มเดินได้แล้วแต่แขนนี้ยกได้แต่เหลือแต่นิ้วค่ะ
4: เส้นเลือดในสมองตีบทำให้สมองส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนไหวถ้าตีบซ้ายก็เดียงขวาตีบขวาก็เดียงซ้าย
5: ค่ะตอนนี้รักษาอยู่โรงพยาบาลรามาแต่100เมตรเลยว่าจะเอาอันนี้ไปกินรวมด้วยได้ใช่ไหมคะ
4: มันต้องกินเช้า4เย็น4เรากินแล้วถ้าไม่ออกกำลังกายโดยการเดินให้เพลินๆไปทำกายภาพและที่สำคัญที่สุดจะต้องลดน้ำหนักยังไงถ้าไม่ลดน้ำหนักนะคุณกินยาแปะกล้วยไม่มีความหมายเลยครับ
5: อ๋อ
4: ไม่คือว่าต้นเหตุ
5: เพราะว่าตั วใหญ่ใช่ไ
4: หมคะแล้วเขามีเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเปล่าครับคุณแม
5: ่เป็นเบาหวานไม่เป็นค่ะเป็นความดันไขมันค
4: ่
5: ะ
4: ไขมันเท่าไหร่ครับ
5: ไขมัน
4: ผลเลือด
5: ล่าสุดไม่ได้ยังไม่ได้
4: เอาละเขากินยากี่เม็ด
5: กิน2เม็ดค่ะ
4: โอ้เกิน200แล้วเกิน200แน่นอนเลยครับกินยาอะไรคุณรู้ไหมยากลุ่มสเตตินซิมบัสสเตตินได้ต่ออะไรเอาละ
5: กินเป็นเม็ดขาวๆใหญ่ๆอะค่ะแล้วก
4: ็เอาละ
5: แอสไพรินนะคะ
4: กินยา2อย่างคือกินยาสเตตินอย่างหนึ่งแล้วก็กินยาแอสไพริน
5: แอสไพรินค่ะ
4: แอสไพรินก็วันละเม็ดใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะ
4: หลังอาหารทันทีใช่ไหมครับ
5: ค่ะ
4: โอเคโอเคทีนี้แล้วพฤติกรรมในการออกกำลังกายยังไงครับขี่จักรยานอากาศยังไงการใช้วอล์กเกอร์ยังไงครับ
5: เดินวอล์กเกอร์ค่ะแล้วก็ยกแขนยกขาค่ะไม่ได้ปั่นจักรยานค่ะ
4: คุณแม่ชอบกินข้าวเยอะใช่ไหมครับ
5: ค่ะ
4: กินข้าวกับหมูหยองใช่ไหมครับ
5: กินเขากินได้ทุกอย่างเลยค่ะ
4: โอ้ยแค่การกินก็ไม่ต้องคุยแล้วแล้วหมอที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเขาแนะนำให้กินยังไงออกกำลังกายยังไงบ้างครับหรือไม่แนะนำเลย
5: แนะนำค่ะให้ช่วยยกแขนยกขาให้บริหารมือค่ะก็ทำอยู
4: ่อันนั้นเป็นส่วนย่อยนะฮะเหมือนกับแนะนำเรื่องการกินยังไงครับ
5: ก็ให้กินของที่ไม่มีมันนะคะ
4: อย่างเดียวอ่ะ
5: ใช่ค่ะแล้วก็ตอนเย็นก็ให้กินน้อย
4: ๆโอ้แนะนำให้ไม่กี่ของมันเราแนะนำให้กินข้าวน้อยๆด้วยหรือเปล่าครับหรือกินข้าวกล้องหรือไม่ต้องกินข้าว
5: เรื่องข้าวก็คุณหมอก็แนะนำอยู่ค่ะแต่ตอนนี้ก็กินข้าวปกติค่ะ
4: แล้วก็ยังอ้วนอยู่ใช่ไหมครับ
5: ค่ะ
4: ออกจากโรงพยาบาลน้ำหนัก60กว่าตอนนี้80ขึ้นแล้วตอนเนี้ย
5: ค่ะ
4: เราจะแก้ไขยังไงเชิญอาจารย์ในแพทย์ชำนาญครับผมก็ได้รู้เจตนาแล้วว่าเขาไม่รู้เรื่องการกินเลยนะครับในฐานะเป็นแพทย์ทางออร์โธเนี่ยคนไข้อายุแค่60กว่าๆนิดนะครับเขาเส้นเลือดสมองตีบกี่เส้นก็ไม่รู้ใช่ไหมครับ
5: คุณหมอบอกอยู่ค่ะแต่หนูลืม
4: โอเคครับเชิญอาจารย์ประจำนาครับเชิญเลยครับ
6: คนไข้ก็ยังอายุไม่เยอะนะครับแต่คนไข้ก็โชคดีที่มีลูกสาวคอยดูแลนะครับแล้วโรคพวกนี้มันเป็นโรคเรื้อรังเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องรักษาเป็นเวลานานๆเนี่ยกำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือใจต้องสู้นะถ้าใจที่จะมันสู้มันจะสู้ได้ก็ต้องได้จากลูกสาวนี่แหละแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่อาจารย์นิสัพยามพูดบอกคุณก็คือให้ความรู้ในเรื่องของสุขภาพเพราะลำพังรักษาที่โรงพยาบาลอย่างเดียวมันไม่พอนะครับ
5: ค่ะ
6: แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคนไข้รายเนี้ยมันเป็นเหตุเป็นผลหมดเส้นเลือดที่สมองมองไม่ดีเส้นเลือดเสียก็เพราะว่าคนไข้มีดองมีไขมันสูงมีความดันสูงนะครับแล้วผลจากการที่เป็นความดันสูงไขมันสูงเนี้ยมันก็ทำให้ไขมันเนี่ยไปเกาะไปฉาบที่เส้นเลือดแล้วทำให้เส้นเลือดเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพหดตัวขยายตัวได้ไม่ดีแล้วพอถึงวันหนึ่งเลือดไปเลี้ยงสมองได้น้อยลงสมองก็ทำงานได้ไม่เต็มที่นะครับคนไข้ก็ไปนอนพึ่งแขนซ้ายขยับไม่ได้แล้วก็ต้องรักษาที่โรงพยาบาลนะครับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยคุณหมอเนี่ยเขาก็ทำให้ดีที่สุดนะครับคนไข้รายแบบนี้ไม่จำเป็นจะต้องผ่าตัดแต่ต้องรักษาโดยการใช้ยานะครับแล้วในที่สุดคนไข้ก็จะกลับบ้านได้นะครับในสภาพที่ต้องมาฟื้นฟูที่บ้านแล้วก็ต้องทานพวกแอสไพรินไปตลอดชีวิตแต่ผลพวงจากการทานแอสไพรินเนี่ยมันไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดมันแค่ละลายคราบที่เกาะอยู่ที่ผนังของเส้นเลือดเท่านั้นแต่มันไม่ได้ทำให้เส้นเลือดมีความยืดหยุ่นได้ดีขึ้นและน้ำเลือดหายก้นหายหนึ่งเพราะฉะนั้นการใช้สารเลือดใช้สมุนไพรก็มีประโยชน์ตรงนี้แหละนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือคนไข้จะต้องมาฟื้นฟูรักษาตัวเองที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นการทำกายภาพการขยับแขนขาเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับในช่วงแรกๆก็อาจจะทำได้ไม่เยอะแต่ถ้าเราหมั่นพยายามทำเดินโดยใช้วอล์กเกอร์นะครับใช้งานทุกวันเนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้น พราะถ้าเราไม่ใช้งานทุกวันกล้ามเนื้อขาก็จะรีบนะฮะแล้วก็ข้อก็จะแข็งแล้วก็จะเป็นคนไข้ที่เดินไม่ได้ในที่สุดจะเป็นภาระกับลูกไปอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นการทำกายภาพการหัดเดินทุกวันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากแล้วที่สำคัญอย่างนั้นที่อาจารย์ยศได้พูดได้บอกก็คือว่าน้ำหนักตัวมันเกินมาตรฐานไป40กิโลยังไงก็แล้วแต่มันจะต้องให้ลดครับนะครับมันจะได้เกิดความคล่องตัวขึ้นแล้วการลดก็คือการทานอาหารให้น้อยลงนะครับแต่เรามาเพิ่มการใช้อาหารสุขภาพอาหารสำเร็จรูปที่มีโปรตีนเยอะถ้ามันนั้นทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงทำให้สมองแข็งแรงแต่มันไม่ทำให้อ้วนแล้วน้ำหนักตัวก็จะลดถ้าน้ำหนักตัวลดปั๊บนี่นะครับไขมันก็จะดีขึ้นความดันก็จะดีขึ้นนะครับแล้วโรคที่เป็นอยู่ก็จะเป็นน้อยลงแต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามที่หมอแนะนำนี่นะครับเรายังปล่อยเลยตามเลยแบบเนี้ยเส้นสมองตีบมันมีโอกาสที่จะเป็นซ้ำได้อีกจากที่เคยเดิมเป็นเส้นเดียวมันจะเป็น2เส้น3เส้นแล้วมันก็ทำให้เกิดความพิการนะครับเป็นทวีคูณมากขึ้นเป็นทวีคูณแล้วยากต่อการรักษาขนาดเส้นเดียวเนี่ยคุณยังต้องกลับมาทำดูแลกันที่บ้านเลยที่ดูกันแล้วกันแล้วมันต้องใช้เวลาสมองมันไม่ได้ปรับมันจะดีขึ้นเร็วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าคุณยังมีใจสู้นะครับแล้วก็พยายามแก้ไขในสิ่งที่อาจารย์ในแต่พูดได้บอกไว้เนี่ยหมอคิดว่าเราจะไม่เป็นอีกแล้วนะครับแล้วเราก็จะดีขึ้นเดินเหินคล่องขึ้นถ้าน้ำหนักตัวลดลงแต่ถ้าน้ำหนักตัวยังอยู่ขนาดนี้ต่อไปก็จะมีปัญหาเรื่องข้อเข่าเรื่องกระดูกหลังมาเป็นชุดเลยนะครับตอนนี้แล้วในที่สุดก็จะเป็นคนไข้ที่นอนติดเตียงเพราะนั้นหมอคิดว่าการรักษาที่โรงพยาบาลรักษาเรื่องความดันก็ต้องทานยานะครับเพราะว่าที่คุณเป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะความดันมันสูงแล้วก็ไขมันมันสูงเพราะฉะนั้นต้องทานยาโรงพยาบาลด้วยต้องดูแลเรื่องอาหารการกินด้วยนะครับแล้วก็ต้องทานอาหารที่ไขมันน้อยแล้วก็ต้องทำกายภาพและที่สำคัญที่สุดใจต้องสู้นะครับถ้าเราใจท้อแท้บางคนเนี่ยอยู่คนเดียวไม่มีลูกเต้าดูแลใจท้อแท้เนี่ยมันเบื่อชีวิตแล้วมันอยากจะตายนะแต่ถ้าอาจารย์ฟังอาจารย์เจียงตักแล้วเนี่ยมีกำลังใจขึ้นเยอะนะครับแล้วก็จะสู้กับชีวิตต่อไปเกิดมาทั้งทีต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่าและชีวิตคือการต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าโอกาสที่มันจะฟื้นตัวได้มันยังมีอีกเยอะนะครับแต่ถ้าเราปล่อยปละละเลยมันก็จะเป็นมากขึ้นแล้วยากต่อการรักษาด้วยครับ
4: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับหนึ่งคุณอ้าปากตอนแรกมันก็ผิดแล้วกินข้าวเยอะๆเนี่ยข้าวก็คือน้ำตาลกินข้าววันละ 2-3 จานนี่น้ำหนักไม่ลดหรอกครับทีนี้การทำ IF คือหัวใจไม่ใช่ว่าอดอาหารนะครับกินจนท้องแตกก็ผอมได้นะครับมันทำไม่ยากเลยครับการกินอาหารที่ไม่ทำให้น้ำหนักขึ้นคือกินอาหารที่มีพลังงานน้อยมันไม่ง่ายมันไม่ยากเริ่มต้นด้วยการกินผักก่อนสัก 50% ต้องฝืนนะครับ

0: ื่อจะดูดซับน้ำตาลและดูดซับไขมันกินผลไม้สัก20เซนต่อด้วยการกินโปรตีนที่ไม่ทอดนะครับน้ำตาลแทบไม่ขึ้นเลยครับน้ำหนักจะลดหวบเลยครับคุณกินให้อิ่มก็ได้ครับแล้วไม่เป็นโรคขาดอาหารถ้ากลัวขาดอาหารขาดโปรตีนเป็นสิ่งสำคัญก็กินโปรตีนสำเร็จรูปถ้ากลัวขาดโปรตีนมันขาดอยู่แล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าเคยกินแต่ของอร่อยกินข้าวราดแกงกินข้าวหมูแดงกินข้าวต้มหมูหยองมันผิดตั้งแต่ต้นแล้วครับกินแป้งกินข้าวก็คือน้ำตาลทำให้น้ำหนักมันเยอะพอกินน้ำตาลมากๆมันก็แปรรูปจากน้ำตาลเป็นไขมันกลายเป็นผงกะทิอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็กินโปรตีนอันดับ3กินหมูบ้างแต่อย่าไปทอดนะครับหมูกรอบก็ห้ามเด็ดขาดไอ้พวกหมูที่เอาไปทอดกรอบๆงดเด็ดขาดทำให้อ้วนทำให้ไขมันสูงด้วยนะครับLDL เนี่ยมันก็จะลดตามนะครับถ้าน้ำหนักลดเนี่ยหมอก็จะลดยาไขมันเองนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยการออกกำลังกายจำเป็นเพื่อจะลด
1: ต้องอย่างเดียวไปก่อนลดใต้สะพาน
0: ออกใช้วอล์กเกอร์ช่วยครับมันอย่างอื่นมันแทบเป็นไปไม่ได้แต่หลีกเลี่ยงการขึ้นบันไดการนั่งคุกเข่านั่งยองๆนั่งพับเพียบมันนั่งไม่ได้อยู่แล้วแล้วต้องหัดพูดนะครับหัดพูดเพราะว่ามันจะพูดไม่ชัดขณะที่เราเดินนี่เราก็พูดว่าต้องลดน้ำหนักให้ได้ต้องลดน้ำหนักให้ได้ออกกำลังกายที่ดีที่สุดก็คือการเดินในน้ำนะครับการใช้ห่วงแล้วก็เล่นในน้ำก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ที่ร้ายที่สุดก็คือว่ากาแฟ 3-in-1 นี่ชอบกินมันอร่อยมันตัวปีศาจน้ำผลไม้ก็ตัวปีศาจข้าวผัดก็ตัวปีศาจกินก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่เส้นได้ไหม
1: เกาเหลา
0: เราไม่ใส่น้ำตาลด้วยนะไม่ใส่เส้นใส่น้ำตาลสัก 4-5 ช้อนก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการกินคือต้องลดน้ำหนักให้ได้แต่ให้ระมัดระวังการขาดโปรตีนก็แล้วกันนะครับแค่นี้ล่ะกินแปะกล้วยเช้า4-4คู่กับแอสไพรินไม่มีปัญหาครับเพราะก็กินโปรตีนนะครับเอามาใช้ให้ถูกต้องเราสี่ที่โทรมารายงานน้ำหนักมันลดฮะอย่างเงี้ยลดแน่ๆเลยครับทีนี้โรงพยาบาลเขาไม่มีการแนะนำนะครับเพราะว่าไงคือการ
1: ช่วงนี้คุณหมอนัดตีแล้วค่ะจะสอบ3เดือนครั้งหนึ่งให้มาดูแลกันที่บ้านค่ะ
0: มันไม่มียารักษาแล้วครับแปะกล้วยไม่ใช่ยารักษาครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณไม่ทำตามนี้ต่อให้ยาเทวดาก็รักษาไม่ได้ถ้าคุณไม่ลดน้ำหนักนะครับ
1: ค่ะประเด็นก็ต้องลดน้ำหนักให้ได้ค่ะจะได้บอกคุณแม่
0: คืออย่างนี้ที่มันอ้วนเพราะกินข้าวกินแป้งกินน้ำตาล
1: ค่ะ
0: กินหวานกินข้าวต้มมันอ้วนเพราะนี้คุณต้องงดเขาเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตนะครับกินมากๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มปวดแล้วตอนนี้นะโอเคครับครับสวัสดีครับอย่าลืมกินโปรตีนด้วยนะครับแทนพวก
1: ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวยังไงหนูจะสั่งอีก
0: โอเคครับสวัสดีครับ
1: เบอร์หนึ่งขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
3: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
3: 1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
4: ค่ะรายการที่มีทีมแพทย์นะคะให้คำแนะนำเรื่องของการดูแลสุขภาพถ้าเป็นช่วง5:00จนถึงเที่ยงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ปรึกษากับท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นะคะส่วนวันอังคารกับวันพฤหัสช่วงเวลาตั้งแต่3:00ถึงเที่ยงคืนฟังท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ดร.ปิ

0: ติพลังวชิลาส่วนวันพุธกับวันศุกร์บ่ายโมงถึง6โมงเย็นและคืนวันเสาร์วันอาทิตย์3ถึง4ทุ่มจะเป็นนาวาเอกนายแพทย์พนิจจันทรภักดีนะคะส่วนวันพฤหัสเป็นท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมท่านมาตอบปัญหาสุขภาพตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นและเสาร์อาทิตย์มีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดา9โมงถึง6โมงเย็นถ้าสามารถเข้าสายปรึกษาทีมแพทย์ในช่วงเวลาออกอากาศสดได้นะคะที่ 89.0 91.5 กองทัพไทย101และในเครือข่ายของ KCS Radioที่0813346666ส่วนท่านจะซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกโทรศัพท์ไปที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: นี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพการจะทำอะไรก็ตามนะครับที่ท่านสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากรายการนี้นะครับมันได้ประโยชน์มากมายตอนนี้เป็นข่าวคือหาเกี่ยวกับเรื่องบัตรทองบัตร30บาทเงินไม่พอเป็นหนี้เป็นสินมันทำไมไม่ได้แก้ไขที่ต้นเหตุเมื่อแต่ค่าหัตถการเท่าไหร่ก็ไม่พอค่าผ่าตัดบอลลูนบายพาสโอ้สะตัดขาเบาหวานโอ้ลิ่มเลือดอุดตันต้องกินยาตลอดชีวิตโอ้ตายตายตายตายถ้าไม่มีใครพูดถึงเรื่องการป้องกันนะครับการป้องกันและการแก้ไขเราอย่าไปละลาบละลวงเกี่ยวกับเรื่องที่เขาแก้ไขโดยการใช้ยาเท่านั้นอย่าไปละลาบละลวงนะครับมันเป็นเขตของใครเขตของมันเราอย่าไปโทษว่าใครผิดใครถูกแต่เรารู้ว่าตั้งแต่ค้นพบอินซูลินมาเนี่ยใช้กันมา100ปีละ100ปีเศษๆนิดหน่อยไม่มีหายแม้แต่รายเดียวแล้วรู้แค่นี้กินกลูโคฟาตก็ไม่เคยหายสักรายหนึ่งแต่ถ้าทำ IF แบบไทยๆเนี่ยไทย IF เนี่ยขอเวลา4เดือนครับแต่ไม่มีใครทำ
2: ลองแล้วค่ะเราลองทำแล้วเพราะหลานแกทำแกได้ดีขึ้นจาก65แกเหลือแค่45 50เงี้ย
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะเย็นๆก่อนจะเพิ่งใจร้อน
2: ค
1: ือว่าเราบรรลุธรรมแล้วนะครับธรรมะนะครับการบรรลุธรรมนี่มันต้องใช้ความพยายามต้องรู้จริงๆแต่เราอย่าไปโทษคนที่เขาฉีดแต่อินซูลินกินแต่กลูโคฟาตจะไปโทษเขาเพราะว่าโทษเขามันไม่มีใครหายสักรายหนึ่งตั้งแต่ตั้งคนพบอินซูลินมา100ปีเศษๆนี่ไม่มีหายสักรายหนึ่งแต่ทำ IF เนี่ยมันหายทุกรายหายจากเบาหวานทุกรายพอพี่ใหญ่เบาหวานหายความดันไขมันก็กระจายหายไปด้วยมูแต่เถียงกันว่าถ้าเกิดบอลลูนบายพาสเกิดสโตรกขึ้นมานี่ใครทำไมไม่มาติดหนี้ติดสินเกือบทุกโรงพยาบาลเป็นเงินเป็นพันๆล้านน่ะเท่าไหร่ก็ไม่พอครับเชื่อเถอะทำไมไม่รู้จักว่าไอ้ต้นเหตุเกิดจากอะไรแล้วก็ทำไมไม่รู้จักป้องกันโดยการทำ
2: หิวอ่ะคุณหมอคะ
1: ไงนะ
2: หิวค่ะไม่กินกินนิดเดียวมันก็หิวแบบจะไม่มีเบาหวานมีแต่ความดันแต่ปกติแล้วไขมันก็ปกติแล้วเนี่ยแต่หมอก็ให้คุมยาไปก่อนเขาบอก
1: ก็คุมไปอย่างนั้นนะครับคืออย่างนี
2: ้
1: เอาหลังจากที่ฟังรายการนี้ได้ประโยชน์อะไรจากรายการนี้ครับ
2: ได้ทุกอย่างค่ะแต่ทำตามแล้วได้แบบว่าฟังแล้วรู้ผลประโยชน์ว่าต้องกินผักกินผลไม้ออกกำลังเนี่ยค่ะแล้วก็ทำแล้วมันทำแล้วพอทำไปไม่กี่วันมันไม่ค่อยไหวอะค่ะก็เลย
1: คืออย่าง
2: น
1: ี้มัชฌิมา
2: ฟังทุกวันเลยค่ะ
1: คืออย่าง
2: น
1: ี้นะการทำ IF นี่ไม่ใช่เป็นการอดอาหารนะครับเป็นการจัดระเบียบการกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับแล้วถ้าเป็นเบาหวานคุณก็ต้องทำ IF ก็ระวังเกิดสภาวะน้ำตาล
2: ไม่มีค่ะเบาหวาน
1: ถึงแม้ไม่มีก็ตามถ้าทำ IF บางทีเกิดสภาวะน้ำตาลเลือดต่ำมันไม่ค่อยมีแรงนะครับมันจะหิวมันทรมานแต่ไม่มากจนเกินไปนะครับ
2: คุณหมอคะคือเราอยากจะถามคุณหมอว่าตอนนี้ไปตรวจสุขภาพแล้วก็มีเพิ่มอีกโรคหนึ่งอยากจะทราบว่าไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยอันตรายไหมคะตอนนี้กินยาได้3เดือนค่ะ
1: จะบอกว่าอันตรายก็อันตรายบอกว่าไม่อันตรายก็ไม่อันตรายบางคนก็แต่การไปพบแพทย์ยังไม่ลดบีนะครับไม่ลดบีเนี่ยคือการอักเสบของตับที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสบีซึ่งสามารถติดต่อกันได้ทั้งเลือดทั้งน้ำเชื้อ
2: แฟนไปตรวจแล้วค่ะไม่มีค่ะ
1: ก็ดีแล้วนะ
2: มันตรวจพร้อมกันเลยที่รพสตเพราะว่าเป็นอสมอยู่ค่ะ
1: โอ้ยอสมเนี่ยถ้าเขาเอาเรื่องการทำ IF ไปให้นะเป็น200กว่าคนเนี่ยนะครับแล้วก็เอาเรื่องของการทำ IF เพื่อจะรักษาเบาหวานส่วนยาโรงพยาบาลก็กินไปนะครับคุณต้องรู้ว่าตั้งแต่ค้นพบอินซูลินมาเนี่ยไม่มีใครหายจากเบาหวานแม้แต่รายเดียวจริงเขาป่ะ
2: ค่ะ
1: ไม่มีหายมีแต่พอน้ำตาลขึ้นก็ให้ยูนิตอินซูลินมากหน่อยน้ำตาลน้อยก็ลดลงหน่อยมันไม่ใช่ยารักษาครับมันแค่ลดตัวเลขชั่วคราวมันจะเอาน้ำตาลจากที่หนึ่งเพราะว่าสารไม่หายไปจากโลกนะครับเอาจากในกระแสเลือดไปเก็บไว้ในตับทำให้ตับแข็งนะครับเก็บไว้ในพุงกะทิเก็บไว้ในทั่วร่างกายแล้วนะครับแต่ถ้าคุณไม่กินหวานไม่กินแคลอรี่สูงมันก็ไม่ต้องไปเก็บที่ไหนแล้วครับเพราะมันน้ำตาลมันก็ไม่ขึ้นนี่มันกินแต่ข้าวกินแต่แป้งกินแต่น้ำตาลถ้ากินอันดับสุดท้ายจะดีถึงแม้ไม่มีเบาหวานก็ตามนะครับคุณจะทำ IF อย่างน้อยๆเป็นแบบไทย IF อาหารแบบไทยๆเนี่ยนะครับแล้วคุณต้องไม่อ้วนคุณต้องออกกำลังกาย
2: ก็นั่นแหละคุณหมอคะอยากจะไม่อยากจะอ้วนเลยเนี่ยอ้วนแล้วมันเหนื่อยอะเนาะ
1: โอ้โหโรคอ้วนนี่เมื่อก่อนนี้มะเร็งอันดับหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวนี้โรคอันดับหนึ่งแห่งการ
2: ตับพยายามลดอยู่นะคุณหมอมันไม่ลดเลยไม่รู้จะอะไรมาช่วยคุณหมอ
1: ค่อยเป็นค่อยไปตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว
2: อายุ65จะย่าง66แล้วค่ะ
1: เรื่องการเผาผลาญคนที่มีอายุมากๆมันก็เผาผลาญช้านะครับมันเผาผลาญไม่เหมือนวัยรุ่นเนี่ยรถเร็วจะตายไปเพราะว่าระบบการเผาผลาญก็ดีกว่าเราต้องทำใจนิดหนึ่งนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่นะ65ใช่ไหม
2: 65ค่ะ
1: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร
2: ่น้ำหนัก70สูง155ค่ะ
1: โอ้น้ำหนักควรจะ50เนาะ
2: เคยทำเหมือนคุณหมออาจารย์หมอบอกแล้วค่ะเพราะว่าหลานทำอยู่แล้วก็มันทำได้กิน8โมงเช้าหน้าไปอีก16ชั่วโมงแล้วไปกินอีกทีก็10โมงเช้าแล้วไปกินอีกทีก็เที่ยงกินอีกทีก็4โมงเนี่ยคุณหมอ
1: โอ้ยกินทีงี้มันจะลดได้ยังไงแล้ว
2: เขาบอกอย่างนั้นน่ะเนาะแหละ
1: ใครบอกใครบอกคืออย่างนี้นะIF มี3แบบนะครับ1กินนี่สูตรทีมงานแพทย์เราเขียนเองนะครับกินแบบคนทั่วไปก็กิน3มื้อ8โมงเช้ามื้อ12นาฬิกาเป็น4ชั่วโมงนะฮะแล้วกินอีกทีนึงก็4โมงเย็นนะครับห่างกัน2ช่วงช่วงละ4ชั่วโมงนะครับเป็น8ชั่วโมงเอา8ลบด้วย24 ก็เหลือ16ใช่ไหมครับเขาเรียกว่า IF แบบ16ทับ8นะครับแล้วนี่มันกินเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินคนกินแม้กระทั่งลูกชิ้นสักครึ่งลูกหรือแม้กระทั่งกินเมกเวจีสักเม็ดหนึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งมื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ไม่ลดเพราะว่าคุณกินของระหว่างมื้อจุกจิกไม่มีทางลดได้เลยครับเห็นไห
2: ม
1: ระหว่างมื้อจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าหรือกาแฟดำหรือน้ำชากาแฟดำต้องไม่ใส่อะไรทั้งสิ้นนะครับขอให้ไปกาแฟดำจริงๆนะครับศูนย์แคลอรี่เนี่ยหรือน้ำชาก็ได้นี่คุณพี่กินแบบเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็กิน2ชั่วโมงกิน1ชั่วโมงกินทั้งวันน่ะแล้วมันจะลดได้ยังไงล่ะพอกินแม้กระทั่งเม็ดกล้วยจี้เม็ดแตงโมสักเม็ดนึงนะครับเวลาเราไปงานแต่งงานเนี่ยแค่เม็ดเดียวเนี่ยอินซูลินก็ออกมาแล้วครับน้ำหนักจะไม่ลดเพราะฉะนั้นเนี่ยเคล็ดลับก็คือว่าระหว่างมือให้จิบได้เฉพาะน้ำเปล่าครับมันยังไม่ลดยังไงอย่าง2ชั่วโมงกินที2ชั่วโมงชั่วโมงกินทีมันจะลดได้ยังไงล่ะไม่ใช่เป็นการอดอาหารกิน3มื้อก็ยังผอมได้นะครับให้กินผักน้ำตาลก็แทบไม่ขึ้นกินผลไม้ผลไม้เนี่ยถ้ารู้สึกวันหิวบ่อยนะผัก 50% ผลไม้ 20% ก็ลดเหลือ 10% ก็ได้ครับแล้วไปเพิ่มเอาโปรตีนเนี่ยจากเนื้อก็ได้ครับจากอกไก่ก็ได้ครับจากไข่ก็ยิ่งดีครับแต่ต้องไม่ทอดถ้าจะทอดเนี่ยอย่างไข่เจียวเนี่ยก็ทอดด้วยกระทะเทฟลอนที่ไม่ใส่น้ำมันนะครับแล้วก็ยีเสร็จพอมันใกล้จะสุกเอาขึ้นมาด้วยราดด้วยน้ำมันมะกอกแบบพรีเมียมนะครับให้เอาขึ้นมาก่อนสักพักหนึ่งเพราะว่าถ้าอุณหภูมิสูงๆจะเป็นไขมันทรานนะครับทอดได้แต่ไม่ควรใส่น้ำมันเนี่ยที่ของคุณเนี่ยน้ำหนักไม่ลดเพราะว่ากินกินของทั้งวันแหละครับจริงหรือเปล่า
2: จะกินทั้งวันค่ะ
1: เออแล้วมันจะลดได้ไงอ่ะ
2: อยากถามหมออยากถามอาจารย์หมออีกทีป่ะถ้าแนะนำให้แนะนำลดน้ำหนักและการกินแล้วถ้าจะมีตัวอื่นช่วยคือแปะกล้วยนี่คือกาแฟหรือว่าก
1: ินก็คืออย่างนี้นะตายอันดับหนึ่งคือมะเร็งแต่มะเร็งผมคิดดูนะสถิติของการตายจากโรคที่ไม่เป็นโรคคือโรคอ้วนนะครับมะเร็งมันไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคนะครับเกิดจากได้รับสารที่เป็นอนุมูลอิสระนะครับขอให้เกิดมะเร็งนะครับมันเกิดจากพฤติกรรมทั้งนั้นนะครับแล้วก็โรคอ้วนเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมกินทั้งวันมันจะต่อให้คุณกินเอาเดี๋ยวรถพุ่มพวงมาเอาไอติมหน่อยเดี๋ยวลูกสาวเอามาคุณแม่กินข้าวเหนียวมะม่วงหน่อยนะมันกินคำเดียวหน้าคุณแม่น่ะกูจะฆ่าคุณแม่ยังไงวะต้องไม่กินถ้ากินให้กินภายในมื้อครับแต่ถ้ากินภายในมื้อเนี่ยข้าวเหนียวก็ตัวแสบควรจะเป็นข้าวกล้องให้มีไฟเบอร์นะครับถึงแม้ไม่มีบอลมันไม่ลดเพราะว่าไงไม่ใช่ว่าไม่ลดเพราะกินของจุกจิกทั้งวันจะลดได้ยังไงแล้วเอาจริงหรือเปล่าฟังเหมือนกันแต่เวลาไปหิวเนี่ยมันเกิดความเคยชินต้อง
2: ฟังอาจารย์ฟังรายการอาจารย์หมอทุกวันแล้วก็ไปเปิด Google ดูแล้วก็ทำตามได้ไม่กี่วันก็ไม่กินอีกเหมือนเดิมเหมือนฟังไปบางครั้งก็คิดเหมือนกันว่าอาจารย์หมอบอกอย่างนี้ก็ฟังทุกวันนะอาจารย์ฟังรายการอาจารย์ทุกวันเลยอะ
1: เราทำมันมีเคล็ดนิดหนึ่งนะฮะเอากินแบบ3มื้อก็ได้ครับแต่ระหว่างมื้อเนี่ยให้จิบได้เฉพาะน้ำเปล่าหรือกาแฟดำนะครับแม้กระทั่งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผมยังไม่ให้กินเลยถ้าให้กินระหว่างมื้อนะครับเนี่ยไอเราทำนี่นะที่น้ำหนักไม่ลดเพราะว่าระหว่างมื้อเนี่ยเรากินแม้กระทั่งเวลาไปเดินสุกันค้าเอ้าชิมองุ่นสักเม็ดหนึ่งมันก็อ้วนแล้วครับอินซูลินก็กระฉอกออกมาแล้วครับเอาไปกินเดี๋ยวก็กินเอ้าชิมนิดหน่อยนะ กินมาม่าหน่อยนะออกรถใหม่นะกินสักคำหนึ่งมันก็อ้วนนะครับเพราะว่าระหว่างพอกินเสร็จมันมีแป้งมีน้ำตาลอินซูลินก็ซึมออกมาครับมันไม่ได้พักอ่ะเพราะฉะนั้นระหว่างมื้อเนี่ยจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าเท่านั้นนะครับกาแฟดำยังไม่อยากให้กินเลยน้ำแพง
2: กดกินยาเพราะเรากินยาที่โรงพยาบาลไวรัสตับอักเสบบีแล้วก็กินเพิ่งกินไปได้3เดือนแล้วก็เขาบอกว่าอีก3เดือนจะนัดอัลตราซาวด์แล้วก็จะทำเหมือนคุณหมอบอกนี่แหละ
1: ทำได้ทันทีเลยครับมันไม่ใช่เป็นการอดอาหารนะเขาเรียกว่าไทย IF กินอาหารแบบไทยๆผมกำลังจะให้ร้านอาหารฟังอย่างนี้นะครับคุณลองทำเป็นชุดๆออกมาเถอะครับไทย IF เนี่ยนะครับเอาผักแต่ขอผัก 3-4 คำแรกก่อนแล้วคุณเอาผักไปต้มเป็นแกงจืดก็ได้ครับใส่พวกเนื้อก็ได้ใส่พวกอกไก่ก็ได้ใส่พวกปลาก็ได้ครับแล้วก็ผลไม้เนี่ยอาจจะกินตอนกินก็จะอิ่มคุณกินจากอันดับ2เนี่ยไปกินอันดับหลังโปรตีนก็ได้ครับนะมันสามารถประยุกต์ได้แต่ขอให้กินข้าวเนี่ยอันดับสุดท้ายนะครับแค่นี้เองเพราะว่าไอ้พวกผักผลไม้และโปรตีนมันน้ำตาลมันน้อยครับน้ำตาลมันน้อยมันมากเพราะกินข้าวกินแป้งกินน้ำอัดลมชานมไข่มุกเนี่ยนะครับถ้างดได้ก็ดีข้าวไม่กินก็ยังได้เลยครับแต่มันจะโหยเพราะว่ามันจะขาดการให้พลังงานนะครับและอย่างนี้นะครับถ้าให้อสมนะไปเลคเชอร์เรื่องการกินนะครับเรื่องการทำไอเอฟนี่เบาหวานแทบไม่มีในประเทศไทยเลยรู้ป่ะนี่เป็นการป้องกันนี่มูแต่เถียงกันว่าตอนบั้นปลายชีวิตของเกนเป็นโรค NCD เนี่ยเส้นเลือดสมองตีบแตกบอลลูนใบพัด
2: อยากจะถามคุณหมอว่าถ้าคุณหมอแนะนำจะให้ทำพฤติกรรมอย่างใดหรือว่าจะเพิ่งกินแปะกล้วยเลย
1: กินได้เลยครับแปะกล้วยกินแค่เช้าสองเย็นสองก็พอครับถ้ายังไม่เป็นอะไรเท่าไหร่นะครับนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้วันนัดบีมเรื่องจิตจอยนะครับแต่ไม่ใช่ไวรัสสิคือปากนะครับไม่อ้าปากมันจะยัดของไปได้ยังไงแล้วกินผักก่อนทำเป็นการกินผักก่อนสัก 50% นี่กินทำ IF บางคนนะทำ IF แล้วกินข้าวรักแกงก่อนจบแล้ว
2: ฟังคุณหมอฟังด้วยได้ผลประโยชน์ด้วยแล้วก็ได้ความรู้เยอะแล้วก็ปฏิบัติตามได้นิดเดียวฟังรายการอาจารย์ตลอดจนตื่นเช้ามาขึ้นเปิดวิทยุขับรถด้วยเปิดวิทยุจนหมดรายการเลยทุกวัน
1: เราได้ประโยชน์มากมายไหมครับ
2: ได้ประโยชน์มากเริ่มจะถึงโทรมาติดต่อกับอาจารย์หมอว่าเป็นอย่างนี้มีไม่มีเบาหวานมีไขมันปกติแล้วหมอให้กินยาคุมความดันปกติกินยาคุม
1: ไขมันลดที่แท้จริงก็คือการรู้จักไม่กินของทอดไม่กินของหวานและการเบิร์นไขมันที่แท้จริงต้องออกกำลังกายครับแค่เดินเฉยๆก็พอแล้วครับอายุขนาดนี
2: ้
1: ผมไปปรึกษาพวกกันที่อยู่
2: ผ่าเข่ามาแล้วคุณหมอกระดูกเสื่อมผ่าเข่ามาข้างขวา
1: ก็กินอาหารกินผักที่มีแคลเซียมสูงๆก็ไปเช็คดูสิครับเปิดใน Google ดูนะครับผักเขียวอะแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องไตก็กินผักสีอ่อนๆ นะครับมันมีบอกหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เก่งที่สุดเดี๋ยวนะฮะตายอันดับหนึ่งคือมะเร็งเมื่อก่อนนี้อันดับหนึ่งคือโรคอ้วนนะครับก่อให้เกิดมะเร็งก่อให้เกิดหลายๆโรคนะครับแต่ตายอันดับหนึ่งไม่ใช่โรคอ้วนต่อไปตายอันดับหนึ่งคือการไม่รู้จักตัวเองครับตายที่ไปโรงพยาบาลนะไม่รู้จักตัวเองว่าไอ้คุณรักษาเบาหวานนี่ทั้งชาติไม่มีทางหาย
2: โถ่เลย
1: ก็ต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยมัวแต่ฉีดอินซูลินเราเกิดฟอกไตเกิดสโตรกขึ้นมาบอลลูนใบพัดใครรับผิดชอบครับ
2: ใช่แล้วค่ะคุณหมอพูดตรงพูดจริงเลยอยากจะปรึกษาคุณหมอ
1: คืออย่างนี้นะครับ
2: ค่ะ
1: การทำอะไรด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์การทำอะไรที่ถูกต้องแค่แนะนำให้เขาทำ ไทย IF อย่างเดียวอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีครับ
2: เขาก็ทำเขาก็ชวนนับคาบอยู่
1: ไม่ใช่นับคาบไม่ใช่ครับไม่ต้องนับแล้วครับแค่กินตามนี้กี่แคลอรี่ไม่ต้องไม่ต้องนับคาบนะครับกินตามนี้นะครับนับคาบไม่รู้เรื่องกินอาหารไอที่ว่าไทย IF กินผักก่อนนะครับสัก 4-5 คำแรกแล้วต่อไปคุณเอาไปผักไปจิ้มน้ำพริกมีกระทุ้งกระเทียมมีนั่นนั่นมันลึกอีกทีเดี๋ยวจะปรึกษานักโภชนาการสักหน่อยนึงผมเคยฝันนะฮะเอาร้านอาหารที่ทำอาหารแบบไทย IF เนี่ยนะครับบอกมาเลยโฆษณาให้ฟรีครับจะต้องมีทั้งประเทศไทยอะฝรั่งมันจะเข้ามาเฮ้ยไม่ได้กูดไทย IF คุณแนะนำว่าระหว่างมือให้จิบได้เฉพาะน้ำเปล่าหรือกาแฟดำนะครับไม่กินของจุกจิกแค่นี้เองแล้วครับ
2: ตั้งแต่วันนี้พอจะปฏิบัติตามคุณหมอดูว่าจะลดได้กี่กิโลแล้วจะไปเจาะเลือดประจำปีแล้วไปอุลตราซาวด์แล้วก็แต่ถ้ายังไงจะเธอปรึกษาคุณหมออีกทีนะคะ
1: ครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ค่ะที่ได้รับความรู้เยอะแยะเลย
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะคุณผู้ฟังติดตามรายการช่วงตอบปัญหาสุขภาพนะคะจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ท่านอยากจะไปปรึกษาคุณหมอชำนาญที่คลินิกคุณหมอจะตรวจวันอังคารกับวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง4โมงเย็นต้องการอยากจะดูแลในเรื่องของการเสริมฮอร์โมนโปรตีนจากธรรมชาตินะคะไปปรึกษาได้คุณหมอตรวจแค่2วันนะคะ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นวันอังคารกับวันอาทิตย์ที่คลินิกอยู่เสียไฟฉายส่วนจะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บสารสกัดผักหลากหลายชนิดโทรศัพท์สั่งซื้อนะคะที่062 5100 560-569ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและฤทธิ์สีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้ง

0: ีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินดี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลียงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยอาจารย์หมอไนท์ใจดีค่ะ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยหมอไนท์ใจดี

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์นะคะข่าวดีสำหรับแฟนๆรายการค่ะตอนนี้รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์เรามีออกอากาศทุกเช้าเวลา6ถึง7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะไม่มีวันหยุดราชการเลยที่สถานีวิทยุ AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกท่านที่เคยฟังรายการนะคะวิทยุคลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตอนนี้เรามีออกอากาศทุกวัน6ถึง7โมงเช้าไม่มีวันที่เราจะพากจากกันแล้วนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์7วัน6ถึง7โมงเช้าตื่นนอนตอนเช้ามารับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ค่ะที่คลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารมาถึง10ถึงเที่ยง10โมงเช้าถึงเที่ยง2ชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะหมุนคลื่นไปอีกนิดนึงก็เจอกันที่สถานีวิทยุ AM 1269วิทยุของคลื่นคสทบนะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์4ถึง5โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 594วิทยุคลื่นปตอ4ทุ่มถึง5ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 675วิทยุคลื่นสทรบางนาและช่องทางในการติดต่อจะมีเพจสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ LINE @นะคะชื่อ E1 E O N E 1และมี A นำหน้าด้วยนะคะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดทั้งรับสอบถามมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะแล้วก็ต้องการที่จะคุยอะไรก็เข้าไปใน LINE นี้เลยนะคะและCall Center เราเป็นรายการสุขภาพรายการเดียวนะคะที่เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะคะที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในทุกแผนกเลยแม้แต่ ICU CCU นะคะไม่น้อยกว่า20ปีโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร081 353 8734 0 865 90 4 8 5 0 9 5 9 6 1 4 8 8 5 0 9 5 9 6 1 4 8 8 5 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1
1: และอีกหนึ่งช่องทาง YouTube คุณสามารถเข้าไปได้ที่ช่อง YouTube สุขภาพดีอารมณ์ดีนะคะเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการออกกำลังกายเทคนิคการทำโยคะตาม
0: ีคำถามมาจากท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะคำถามมาจากคุณ บุญชัยจากจังหวัดนครปฐมคุณบุญชัยสอบถามหมอไหนเข้ามาบอกว่า อยากให้คุณหมอช่วยแนะนำเกี่ยวกับโรคไทรอยด์หน่อยครับคือบางคนก็บอกคือผมมีความสับสนนะคะระหว่างไทรอยต่ำกับไทรอยสูงไทรอยเป็นพิษว่ามันแตกต่างกันยังไงเพราะผมก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองมีปัญหาสุขภาพคือคนบอกว่าผมเป็นโรคไทรอยแต่บางคนบอกว่าผมเป็นโรคไทรอยเป็นพิษบางคนก็บอกว่าผมเป็นโรคไทรอยต่ำซึ่ง ทางคุณบุญชัยเนี่ยนะคะสอบถามบอกอาการหมอไหนมาแล้วล่ะเดี๋ยวหมอไหนจะเฉลยให้ฟังนะคะคุณบุญชัยก่อนอื่นคุณบุญชัยฟังหมอไหนก่อนนะว่าความแตกต่างของสองโรคเนี้ยมันต่างกันอย่างไรพอฟังปุ๊บคุณบุญชัยสามารถตรวจเช็คอาการตัวเองได้เลยว่าเราไม่จำเป็นต้องเชื่อคนอื่นนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็ศึกษาหาความรู้
1: แล้วก็ถ้าไม่มั่นใจไปโรงพยาบาลตรวจนั่นไงดีที่สุดคือเรื่องของเรื่องนะตอนนี้คุณบุญชัยยังไม่ได้ตรวจแต่หมอนายกำลังจะบอกว่าใครก็ตามที่เข้าใจว่าโรคไทรอยอ่ะไม่อันตรายแต่อยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยอันตรายถ้าเราไม่รักษาแล้วเราก็ปล่อยให้มันเปลี่ยนยืดยาวยืดยาวไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยมันอันตรายถามว่าอันตรายถึงขั้นทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ไหมได้นะคะไม่ใช่ว่าไม่ได้ได้นะคะซึ่งความเสี่ยงเนี่ยเป็นโรคอะไรบ้างเดี๋ยวหมอไหนเฉลยให้ฟังนะคะอย่างแรกเลยมารู้กันก่อนว่าไอ้เจ้าต่อมไทรอยเนี่ยมันสำคัญยังไงนะคะต่อมไทรอยเนี่ยอยู่ตรงข้างเราสองข้างเนี่ยค่ะตรงใต้ลำคอเราตรงใต้คอเราเนี่ยค่ะนะคะด้านมันมีอยู่สองมันเป็นคู่อะค่ะอยู่ซ้ายกับขวาต่อมไทรอยเนี่ยถ้าถามว่าปัจจุบันนี้คนเป็นเยอะไหมก็เยอะนะนะปัจจุบันนี้มีคนที่ป่วยเป็นโรคไทรอยเนี่ยทั้งต่ำและก็เป็นพิษเนี่ยทั้งโลกเลยนะประมาณ200ล้านคนก็คือแต่สิ่งที่น่าตกใจมันคือว่าไอ้เจ้า200ล้านคนเนี่ยค่ะจำนวนเนี้ย 60% ของผู้ป่วยไม่รู้ตัวว่าตัวเองอ่ะเป็นโรคนี้นะคะหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นคุณบุญชัยเพราะว่าคุณบุญชัยบอกอาการหมอไหนมาแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวหมอไหนจะเฉลยแล้วเคสของคุณบุญชัยก็สามารถรู้ได้ด้วยตัวเองเลยหลังจากที่หมอไหนพูดนะเช็คอาการไปพร้อมกันแล้วก็แฟนๆรายการก็เช็คไปพร้อมกันนะคะทีนี้ถามว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าอาการเริ่มต้นเนี่ยมันจะกลมกลืนไปกับเหมือนกับเราทำงานหนักแล้วเราเหนื่อยมีอาการแบบอ่อนเพลียนอนไม่หลับนะคะท้องเสียนะคะบางคนก็มองข้ามอ่ะอาจจะเกิดจากการที่เราแบบทำงานเยอะอะไรประมาณนี้แล้วก็พักผ่อนน้อยนะคะเพราะฉะนั้น ในเคสเนี้ยนะคะเรามารู้จักโรคนี้ด้วยกันเดี๋ยวนี้คนเป็นเยอะขึ้นค่ะถามว่าเป็นเพราะอะไรส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะอาจจะเกิดจากการที่เราได้รับสารพิษในชีวิตประจำวันเนี่ยซึ่งถามว่าหนึ่งใน PM 2.5 ถือเป็นสารพิษตัวกระตุ้นไหมก็ถือเป็นสองนะคะเชื้อโรคที่เราร่วมกันฝ่าฟันมานะคะโควิด19ถือเป็นไหมนะคะตัวกระตุ้นที่ทำให้ต่อมไทรอยทำงานผิดปกติไหมก็เป็นค่ะจริงๆตัวโควิดตัวโควิดเนี่ยนะคะก็กระตุ้นหลายๆระบบโดยเฉพาะระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเราด้วยนะคะแล้วก็ลงไปที่ปอดระบบหายใจเนี่ยเยอะทีนี้ต่อมไทรอยเนี่ยสาเหตุที่มีผลต่อสุขภาพเพราะต่อมไทรอยมีความเกี่ยวเนื่องกับการทำงานของระบบอวัยวะทั้งทุกๆระบบในร่างกายของเรานะคะในตัวของต่อมไทรอยเนี่ยนะคะเขาจะทำหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนตัวหนึ่งฮอร์โมนนะชื่อไทรอกซินแต่ต่อมผลิตมาจากต่อมไทรอยนะอยู่ตรงข้างเราเนี่ยค่ะตรงลำคอซ้ายขวาเราตรงเนี้ยนะคะใต้คางเรานี่แหละนะพอถ้าคนไหนจับไปอ่ะที่มันแบบว่าเป็นลูกกลมๆเนี่ยค่ะซ้ายขวาอันนั้นค่ะคือต่อมไทรอยซึ่งพลังงานทั้งหมดในร่างกายของเราหัวใจจะเต้นได้ต้องใช้พลังงานถูกไหมแล้วก็ทุกอวัยวะสมองจะทำงานได้จะคิดได้ตาเราจะมองเห็นได้นะคะปอดเราจะหายใจได้แขนขาเราจะขยับได้อันเนี้ยต้องอาศัยระบบของต่อมไทรอยคือต่อมไทรอยมีหน้าที่เขาทำหน้าที่เผาผลาญพลังงานแต่หลายคนก็เริ่มสับสนละวันนี้เดาออกหลายคนบอกอ้าวไหนคุณหมอบอกว่าตัวสร้างพลังงานคือตัวโคเอนไซม์คิวเทนไง โคเอนไซม์ Q10 เปรียบเสมือนนะโรงงานผลิตพลังงานสมมติว่าในเซลล์ของเรา1เซลล์เนี่ยมันจะมีโรงงานผลิตพลังงานสมมติว่าถ้าในกล้ามเนื้อหัวใจอ่ะเขาจะมีโรงงานผลิตพลังงานอยู่ประมาณ200โรงต่อ1เซลล์นะแต่ถ้าเป็นเซลล์ทั่วๆไปนะคะอย่างเช่นกล้ามเนื้อก็อาจจะมีประมาณ50โรงแล้วในโรงงานผลิตพลังงาน1โรงเนี่ยจะต้องมีผู้จัดการในการที่ควบคุมการผลิตนึกออกปะผู้จัดการที่ทำหน้าที่ในการพวกผู้จัดการโรงงานก็คือตัวโคเอนไซม์ Q10 ถ้าไม่มีคนที่กดปุ่มสวิตช์ว่าเริ่มงานได้อันเนี้ยไม่สามารถผลิตพลังงานได้นะไม่มีคำสั่งลงมาผลิตไม่ได้โคเอนไซม์ Q10 ทำหน้าที่ในการเป็นตัวสตาร์เตอร์เป็นตัวที่ควบคุมว่ากดเป็นตัวที่เป็นตัวสตาร์ทตัวเริ่มต้นที่ทำให้เกิดขบวนการเผาผลาญพลังงานแต่ตัวฮอร์โมนตัวที่ชื่อว่าไทรอกซินที่ผลิตจากต่อมไทรอยด์ทำหน้าที่อยู่ในเหมือนกับเป็นหัวหน้างานในการทำงานผลิตพลังงานออกมาคือเป็นตัวปฏิบัติการรู้ไหมคะตัวของต่อมไทรอยด์เนี่ยผลิตตัวฮอร์โมนไทรอกซินในการผลิตพลังงานเพื่อเอาไปป้อนให้อวัยวะทุกอวัยวะในการใช้งานเพราะฉะนั้นหน้าที่ของฮอร์โมนในต่อมไทรอยด์เนี่ยถ้าทำงานเป็นปกติก็โอเคร่างกายสมดุลแต่เมื่อไรก็ตามต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติสร้างฮอร์โมนน้อยไปหรือสร้างมากไปเกิดปัญหา1เกี่ยวกับระบบเผาผลาญ2มีผลต่อการเต้นของหัวใจจะเต้นช้าลงหรือจะเต้นผิดวัยผิดปกติ3มีผลต่ออุณหภูมิในร่างกายจะหนาวหรือจะร้อนนะคะ4มีผลต่อระบบย่อยอาหารจะท้องอืดหรือจะหิวบ่อยกินเท่าไหร่เหมือนกระเพาะรั่วเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่หายนะคะแล้วก็การทำงานของสมองถ้าคนไหนที่เป็นลักษณะฮอร์โมนไทรอยด์เป็นพิษก็จะเหมือนกับเด็กไฮเปอร์เขาถึงได้เรียกว่าโรคไฮเปอร์ไทรอยด์คือไทรอยด์เป็นพิษหรือมีฮอร์โมนมากผิดปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่1ไทรอยด์เป็นพิษลักษณะก็คือมีการเผาผลาญพลังงานมากเกินไปแล้วก็เร็วเกินไปเพราะมีการผลิตฮอร์โมนตัวที่ชื่อว่าไทรอกซินเนี่ยเยอะเกินผิดปกติสาเหตุที่มันผลิตมากเกินไปอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งนะมีต่อมไทรอยเนี่ยมันมีขนาดใหญ่กว่าปกติมันก็เลยผลิตมากกว่าปกตินะคะซึ่งส่วนมากมักจะเกิดจากโรคที่เราชื่อว่า Graves disease หรือโรค Graves โรคตัวเนี้ยนะคะโรค Graves เนี่ยเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันไปกระตุ้นให้ต่อมไทรอยเนี่ยมันผลิตฮอร์โมนมากเกินไปคือโรคไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยมีอยู่2แบบคือตัวของต่อมไทรอยด์มันมีขนาดมากกว่าปกติอาจจะสมมติว่าหลายคนอาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเนื้องอกนะคะอาจจะเป็นเนื้องอกที่ต่อมไทรอยด์นะคะแล้วก็กับอาจจะเกิดจากโรคเกรฟดีซีก็คือต่อมไทรอยด์ขนาดเท่าเดิมแต่มีระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันเพี้ยนแล้วไปกระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์มันขยันผิดปกติพอมันสร้างฮอร์โมนมากเกินไปมันก็เลยทำให้ทำงานร่างกายทุกระบบทุกอวัยวะเลยทำงานหนักและทำงานเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการสังเกตอาการของโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษเป็นอย่างไรนะคะอย่างแรกเลยก็คือจะขยันผิดปกติจะมีความรู้สึกเหมือนเด็กไฮเปอร์นะคะโรคนี้เราเรียกว่าไฮเปอร์ไทรอยหรือโรคไทรอยเป็นพิษจะขยันมากผิดปกตินะคะดังนั้นเนี่ยพอขยันผิดปกติก็เหมือนกับอยู่นิ่งๆไม่เป็นจะต้องยุกยิกตลอดเวลาจะต้องแบบคือถ้านั่งเฉยๆจะมีความรู้สึกว่ายุกยิกแล้วก็ จิตใจพุ่งพ่านอยากทำนู่นอยากทำนี่จะต้องทำอะไรตลอดเวลานะคะก็คือนั่งเฉยๆอ่ะนั่งไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นพอเวลาใช้พลังงานเยอะอ่ะมันเผาเยอะมันก็ต้องกินเยอะคนที่ไทรอยด์เป็นพิษจะกินจุกินจุกินจิตกินเท่าไหร่ก็ไม่หายหิวอ่ะพอกินปุ๊บเดี๋ยวก็หิวละกินปุ๊บเดี๋ยวก็หิวละแต่กินเสร็จปุ๊บถึงจะกินเยอะแต่ผอมแห้งแรงน้อยน้ำหนักลงแบบฮวบฮวบเลยลงเร็วแบบผิดปกติทั้งที่กินเยอะนะอันนี้ก็คือคนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษนะแล้วพอเวลาที่น้ำหนักลงนะคะผิวจะแห้งค่ะผิวอ่ะจะแห้งผากนะคะแล้วก็ขี้ร้อนอุณหภูมิอ่ะถ้าใครไปจับตัวของคนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยตัวจะร้อนจี๋เหมือนกับแบบโอ้โหแบบเหมือนฮีตเตอร์เลยคือจับแล้วร้อนนะคะจะเหงื่อออกง่ายคือตัวจะร้อนนะคะผิวแห้งผากแต่เหงื่อจะออกง่ายแต่แห้งเร็วเหงื่อออกแล้วก็แห้งเร็วขี้ร้อนจะหงุดหงิดง่ายนะคะแล้วก็จะเป็นโรคที่นอนไม่หลับจะนอนไม่หลับและที่สำคัญก็คือจะท้องเสียบ่อยมากนะคะแล้วก็หิวน้ำบ่อยมากนะคะหิวน้ำบ่อยมากส่วนคนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษนะความดันจะขึ้นสูงจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าความดันเนี่ยจะมากผิดปกติจะสูงนะคะความดันจะสูงนะคะแล้วหัวใจจะเต้นเร็วรัวรัวทีทีเต้นผิดจังหวะนะความดันขึ้นนะคะชีพจรก็สูงค่ะดันทุลังสูงเลยทั้งความดันแล้วก็ชีพจรสูงเลยนะคะชีพจรโดยส่วนใหญ่ถามว่าสมมติว่าคนปกติอ่ะเราปกติคนทั่วไปเราเต้นที่72แต่ในเคสของไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยบางคนไปถึง80บางคนไปถึงแบบ85เกือบ90นี่คือความดันปกติของเขานะอันนี้ผิดปกติแล้วจะเกิดภาวะใจสั่นพอความชีพจรเต้นเร็วเนี่ยใจจะสั่นและมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะพอหัวใจเต้นผิดจังหวะก็มีโอกาสที่ทำให้เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะและเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดแล้วก็จะทำให้เกิดโรคน้ำท่วมปอดก็คือเสี่ยง1นอกจากเป็นไทรอยด์เป็นพิษ2เสี่ยงเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็3เสี่ยงเป็นโรคน้ำท่วมปอดนะคะจะมีพอไข้สูงรอยมากๆเสี่ยงช็อกอีกนะคนไหนไข้สูงมากๆจะเกิดความสับสนนะคะแล้วก็เสี่ยงที่จะช็อกแล้วก็ตับอักเสบมีภาวะตับอักเสบได้นะคะเพราะว่าร่างกายอ่ะพอเวลามันเผาผลาญเยอะมันจะมีสารพิษเยอะพอสารพิษเยอะปุ๊บตับทำงานไม่ทันค่ะตับเผาหรือกำจัดพวกสารพิษไม่ทันก็เกิดภาวะตับอักเสบได้อันเนี้ยถามว่ามีโอกาสเสียชีวิตได้ไหมก็ได้นะคะจากน้ำท่วมปอดกับหัวใจเต้นผิดจังหวะนี่แหละนะคะทีนี้อันนี้คือไทรอยด์เป็นพิษจะสังเกตว่าในเคสของคุณบุญชัยไม่เข้าข่ายเลยใช่ไหมตรงข้ามเลยใช่ไหมคะเพราะคุณบุญชัยเป็นโรคไทรอยต่ำค่ะคุณบุญชัยเป็นโรคไทรอยต่ำถามว่าไทรอยต่ำเนี่ยเป็นกลุ่มที่สองก็คือภาวะไฮโปไทรอยดิซึมนะไฮโปไทรอยก็คือ เกิดจากต่อมไทรอยเขาขี้เกียจทำงานคือผลิตฮอร์โมนที่ชื่อว่าไทรอกซินเนี่ยน้อยผิดปกติน้อยเกินไปพอผลิตน้อยปุ๊บการเผาผลาญพลังงานในร่างกายก็เลยน้อยไปนะคะสาเหตุของโรคต่อมไทรอยต่ำเนี่ยเกิดจากโรคฮาชิโมโตะนะคะโรคฮาชิโมโตะซึ่งโรคเนี้ยเป็นระบบภูมิคุ้มกันเหมือนกันแต่แทนที่จะไปกระตุ้นโรคนี้ระบบภูมิคุ้มกันดันทะลึ่งไปทำลายเนื้อเยื่อของต่อมไทรอยเขาไปทำลายเนื้อเยื่อของต่อมไทรอยพอต่อมไทรอยถูกทำลายบางส่วนไปการทำงานผลิตฮอร์โมนไทรอกซินอะไปเผาผลาญมันก็เลยลดลงพอผลิตน้อยลงปุ๊บระบบต่างๆพอได้พลังงานน้อยลงมันก็จะทำงานช้าลงแล้วก็อืดอาดค่ะเพราะฉะนั้น การที่สุขภาพแข็งแรงคือร่างกายสมดุลแล้วก็จะต้องอยู่ในภาวะสมดุลถูกไหมถ้าอะไรที่ฮอร์โมนสร้างมากไปหรือฮอร์โมนสร้างน้อยไปป่วยเป็นโรคทั้งนั้นนะเหมือนกับต่อมไทรอยนี่แหละทีนี้ถ้าเป็นต่อมไทรอยที่ทำงานน้อยหรือต่ำนะคะตามเคสที่คุณบุญชัยเล่าอาการให้หมอไหนฟังมาเนี่ยค่ะคือโรคต่อมไทรอยต่ำแต่เคสของคุณบุญชัยเนี่ยยังเป็นภาวะเริ่มต้นดังนั้นเนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะกระตุ้นแล้วก็กลับมาทำงานให้เป็นปกติได้นะคะลองฟังดูว่าไทรอยต่ำเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างแรกเลยก็คือง่วงเหงาหาวนอนเพราะอะไรเผาผลาญน้อยเหมือนคนขี้เกียจทำงานเหมือนคนขี้เกียจทำงานนอนทั้งวันนะคะง่วงเหงาหาวนอนทั้งวันและมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นอาการซึมเศร้าแล้วก็อ่อนเพลียง่ายนะคะเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียง่ายหอบเพราะอะไรร่างกายไม่มีผลิตพลังงานน้อยไงแล้วก็จะอ้วนอ้วนอ้วนคือตรงข้ามเลยไทรอยเป็นพิษไทรอยต่ำตรงข้ามกับไทรอยเป็นพิษทุกอย่างทุกอย่างจริงๆนะคะคนไทรอยต่ำจะอ้วนง่ายค่ะกินนิดเดียวแต่อ้วนเยอะนะคะแล้วก็ถามว่าทานอาหารเนี่ยเหมือนจะออกจะเบื่ออาหารแต่ทานน้อยแต่อ้วนง่ายง่วงนอนทั้งวันแล้วก็จะตัวบวมๆนะคะเหงื่อก็จะซึมๆตัวจะเย็นจัดตัวจะเย็นเลยตรงข้ามนะไทรอยด์เป็นพิษคือตัวร้อนถูกไหมอันนี้ตัวจะเย็นแล้วก็จะเป็นคนขี้หนาวนะอยู่ในห้องปกติก็ยังหนาวเลยนะคะแล้วจะมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องผูกความดันตกและชีพจรก็ต่ำนะคะความดันตกชีพจรก็ต่ำง่วงเหงาหาวนอนนอนได้ทั้งวันนะคะเพราะฉะนั้น

โคม่าคนไข้จะซึมลงจนไม่รู้สึกตัวการหายใจจะหายใจช้าลงช้าลงเรื่อยๆหัวใจจะเต้นช้าลงช้าลงเรื่อยๆทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมแต่ไม่ได้ท่วมปอดนะไปท่วมที่ตรงเยื่อหุ้มหัวใจนะคะไปท่วมตรงเยื่อหุ้มหัวใจก็สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหัวใจวายได้นะถามว่าโรคทั้งสองโรครักษาอย่างไรนะคะสำหรับเคสไทรอยเป็นพิษเนี่ยที่แน่ๆต้องทานยานะคะที่เราเรียกว่าเป็นต้องกลืนแร่ค่ะนะต้องกลืนแร่ต่อเนื่องไปประมาณ2ปีอย่างน้อยที่สุดก็คือต้องกลืนแร่6เดือนค่ะขั้นต่ำแล้วต้องทานยาฮอร์โมนนะคะที่ไปหยุดยั้งไอ้เจ้าตัวฮอร์โมนตัวที่เป็นพิษถูกไหมต้องทานยาฮอร์โมนประมาณ2ปีแต่ว่าในเคสของต้องกลืนแร่ไปประมาณ6เดือนหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเช็คดูนะคะว่าตัวต่อมไทรอยเนี่ยทำงานเป็นปกติหรือยังถ้าหากว่าทำงานยังไม่เป็นปกติคุณหมออาจจะต้องพิจารณาทำการผ่าตัดอีกทีนึงส่วนในเคสของไทรอยต่ำเนี่ยนะคะไม่มีวิธีอื่นใดเลยก็คือนอกจากว่าเทคยาฮอร์โมนทดแทนก็คือตัวฮอร์โมนไทรอกซินตัวนี้แหละนะคะ T3 T4 เนี่ยนะคะทานตัวไทรอกซินเนี่ยไปตลอดชีวิตนี่คือวิธีการในการรักษาทีนี้ในเคสของคนที่เป็นต่อมไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยบางคนเนี่ยค่ะที่เขากลืนแร่ปุ๊บแล้วผลปรากฏว่านะฟังดีๆนะคะส่วนมากเท่าที่ 99% ดีกว่าพอกลืนแร่ไปปุ๊บเนี่ยผลปรากฏว่าส่วนมากนะประมาณเกิน 8-90% จะจบลงด้วยการผ่าตัดพอผ่าตัดปุ๊บเนี่ยจากไทรอยด์เป็นพิษกลายเป็นไทรอยด์ต่ำการผ่าตัดก็คือคุณหมอเนี่ยจะเฉือนตัวของต่อมเนี่ยออกไปนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยผลิตตัวหลังตัวฮอร์โมนเนี่ยให้เป็นปกติแต่ผลปรากฏว่าพอเฉือนไปนิดนึงเนี่ยกลายเป็นผลิตฮอร์โมนน้อยกว่าปกติก็เลยกลายเป็นไทรอยด์ต่ำแต่พอไทรอยด์ต่ำปุ๊บในเคสเต่าเนี่ยคุณหมอก็จะให้กินยาฮอร์โมนไทรอกซินเนี่ยไปตลอดชีวิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอหลังจากผ่าตัดไปแล้วเคสไทรอยด์เป็นพิษก็ต้องกินยาเหมือนกับคนที่ไทรอยด์ต่ำทีนี้ถามในเคสของคุณบุญชัยเนี่ยถือว่าเป็นอาการเริ่มต้นของไทรอยด์ต่ำวิธีการในการรักษาถ้าคนไหนไม่อยากกินไทรอยด์ไปตลอดฮอร์โมนตัวเทคฮอร์โมนตัวไทรอกซินไปตลอดชีวิตให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้คุณบุญชัยสามารถทำแบบนี้ค่ะข้อที่1 นะคะให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตราวิวิทนะคะวันละ2ครั้งค่ะเป็นโรคเดียวที่ทานตัวโกรทฮอร์โมนตราวิวิทวันละ2ครั้งทุกๆอาการทานแค่วันละ1ชุดก่อนนอนเพียงพอแต่สำหรับไทรอยด์ต่ำให้ทานแบบนี้ไปประมาณนะคะ1เดือนถึง2เดือนแล้วแต่เคสแต่ในเคสที่แบบเพิ่งเริ่มเป็นอย่างเคสคุณบุญชัยเนี่ยทานวันโกรทฮอร์โมนวันละ2ครั้งเนี่ยก่อนนอน1ชุดในโกรทตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทนะมันจะมีวิวิทอยู่2กระปุกเป็นกระปุกสีเงินน้ำเงินนะคะกับกระปุกสีเหลืองทองจะมีแคปซูลสีขาวกับแคปซูลสีเหลืองให้หยิบมาทานอย่างละ1เม็ดกระปุกละ1เม็ดทานเป็นคู่เราเรียกว่า1ชุดทานโกรทฮอร์โมนวันละ1ชุดก่อนนอนนะคะแล้วก็ให้พอตื่นนอนตอนเช้าก็ทานอีก1ชุดตื่นนอนปุ๊บเนี่ยตอนท้องว่างทานเลยค่ะก่อนไปวิ่งออกกำลังกายเนี่ยทานไปเลยแล้วก็ดื่มน้ำตาม2น้ำอุ่นเนี่ย2แก้วถึง3แก้วแต่โดยค่าเฉลี่ย2แก้วก็โอเคนะคะทีนี้ทานไปจนครบ1เดือนนะคะเดือนที่2ให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิทวันละ1ชุดก่อนนอนพอแล้วนะคะนี่คือวิธีการทานตัวโกรทฮอร์โมนนะแต่ให้เสริมด้วยตัวโคเอนไซม์คิวเทนสำหรับคนที่เป็นต่ำไทรอยด์
ตัวไฮโปไทรอยเนี่ยไทรอยต่ำนะคะให้ทานตัวโคเอนไซม์คิวเทน2เม็ดตอนเช้าค่ะมันจะปลุกทำให้คุณสดชื่นกระปี้กระเป๋าไม่ง่วงเหงาหาวนอนไม่อ่อนเพลียแล้ว

ก็ไม่เหนื่อยง่ายและก็ไม่หอบไม่เพลียนะทำงานได้เป็นปกติเพราะตัวโคไซคิวเทนจะไปชาร์จพลังงานต่อมาเนี่ยพอตอนกลางวันเนี่ยให้ทานตัวคิวเทนเนี่ย1เม็ดแต่ถ้าไม่พอเสริมได้อีก1เม็ดนะคะก็ทานไปแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ลุกขึ้นมาออกกำลังกายค่ะคนที่เป็นโรคไทรอยต่ำเนี่ยรักษาง่ายมากให้ขยันออกกำลังกายด้วยนะคะดื่มน้ำอุ่นให้ได้8ถึง12แก้วพยายามให้ทานอาหารในสูตรของหมอไนก็คือเราไม่ลดละเลิกน้ำตาลอะไรก็ตามที่เป็นน้ำตาลของหวานพวกของขบเคี้ยวพวกเบเกอรี่หยุดไปเลยนะคะอันนี้จะช่วยได้นะคะแล้วก็ให้ทานผักทุกสีธัญพืชถั่วทุกสีนะคะมีสีไหนก็กินไปให้หมดนะคะแล้วก็ให้ทานถั่วเมล็ดเปลือกแข็งประมาณ 5-10 เม็ดต่อวันอย่ากินเยอะกว่านี้นะคะเดี๋ยวอ้วนนะคะตัวของพวกถั่วเมล็ดเปลือกแข็งเนี่ยพวกเนี้ยมันจะมีพวกโอเมก้า3นะคะแล้วก็ตัวของไขมันชนิดดีตัว HDL เนี่ยอยู่ในปริมาณที่สูงค่ะมันก็จะช่วยควบคุมพวกระดับคอเลสเตอรอลได้เบอร์โทรสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอาการปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมข้ออักเสบปวดเก้าปวดรูมาตอยหมอนรองกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นปวดหลังปวดต้นคอปวดเอวปวดไหล่ชาไปมือไปเท้าเจ็บร้าวไปแขนไปขากล้ามเนื้อขาไม่มีแรงขาหนักก้าวขาไม่ออกยกขาไม่ขึ้นทรงตัวไม่อยู่หรือว่ามีปัญหานะคะอาการขาอ่อนแรงแล้วก็บางท่านเริ่มใช้วอล์กเกอร์บางท่านก็นั่งรถเข็นแล้วหรือมีปัญหาปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเส้นตึงเส้นยืดนิ้วล็อกกดไหลย้อนหรือว่าเป็นไวทองมึนงงวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนเดินเซนอนไม่หลับชอบตื่นกลางดึกมาฉี่บ่อยๆคุณสามารถทานตัวลดฮอร์โมนตราวิวิทค่ะ0865501 0865538734 0813538734พักฟังเพลงเพราะๆสักครู่ค่ะ

0: ศูนย์แปดหกสามห้าห้าศูนย์เจ็ดหกหนึ่งศูนย์แปดหกสามห้าห้าศูนย์เจ็ดหกหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสามห้าสามแปดเจ็ดสามสี่ศูนย์แปดหนึ่งสามห้าสามแปดเจ็ดสามสี่
1: มีคำถามมาจากคุณวรพจน์นะคะจากจังหวัดเพชรบุรีคุณวรพจน์สอบถามเข้ามานะคะบอกว่าผมมีอาการมองเห็นภาพบิดเบี้ยวเห็นการตาพร่ามัวเห็นจุดดำลอยไปมาก็เลยไปตรวจกับคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าผมเป็นโรคเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาแล้วก็จับผมฉีดยาเข้าลูกตาเลยครับผมก็เจ็บมากแล้วก็คุณหมอบอกว่าต้องรักษาไปประมาณ20-24เดือนนะคะแต่ถ้าต้องการระยะเวลาที่น้อยกว่านี้จำนวนน้อยต้องใช้ยาอีกตัวหนึ่งซึ่งราคาค่อนข้างแพงนะคะผมก็เลยตัดสินใจว่าถ้างั้นก็ใช้เข็มที่คุณหมอฉีดนั่นแหละครับก็คือต้องประมาณ20เดือนอยากจะสอบถามคุณหมอนายครับว่าถ้าผมจริงๆผมไม่อยากไปที่โรงพยาบาลเดือนละครั้งแล้วต้องไปฉีดยาส่วนหนึ่งก็มันก็จะมีค่าใช้จ่ายแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือผมก็ต้องลา งานทุกๆเดือนค่อนข้างจะไม่สะดวกครับอยากจะสอบถามคุณหมอนายว่าถ้าทานตัวผลิตภัณฑ์ตัว E1 อย่างเดียวจะช่วยได้ไหมแล้วจริงๆโรคเนี้ยอาการเนี้ยมันเกิดมาจากอะไรครับหมอได้ก็เลยถามกลับไปนะคะทางในเคสของคุณวรพจน์เนี่ยบอกว่าคุณวรพจน์มีปัญหานะคะสุขภาพมีโรคประจำตัวเป็นอะไรบ้างนะคะทางคุณวรพจน์เนี่ยก็เลยบอกว่าผมเป็นเบาหวานนะคะแล้วก็เป็นไขมันเป็นความดันครบเลยนะคะ3พี่น้องนะเป็น3ใบเถานะ3พี่น้องเลยนะคะเขาเรียกอะไร3เกลือใช่ไหม3เกลือเขาบอกว่าจะต้องมีอะไรกระเทียมพริกไทยผักชีรากผักชีอันนี้ก็3เกลือเหมือนกันไม่ใช่อ่ะหมอนายว่าไม่ใช่3เกลือนี่คือ3พี่น้องเลยเพราะว่าเวลามาเป็นแพ็ครักกันอย่างกับแบบยิ่งกว่าพี่น้องในไส้คันตามกันมาเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลสูงนะคะก็คือเคสของคุณวรพจน์เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคประจำตัวนี่แหละค่ะเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยมีผลทำให้กระตุ้นทำเป็นสาเหตุแล้วกันที่ทำให้เกิดมีโอกาสเกิดโรคเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาได้นะคะแล้วก็เลยหมอไหนก็เลยถามบอกว่าเป็นคนที่นอนดึกกินเหล้าพักผ่อนน้อยนะคะสายตาสั้นมากๆด้วยหรือเปล่ากินเหล้าเยอะพักผ่อนน้อยความเครียดสูงนะคะคุณวรพจน์ก็เลยบอกว่าคุณหมอไหนเป็นหมอดูเหรอครับเพราะว่าที่ถามมาคือตรงหมดเลยใช่คือสายตาผมสั้นมากผมสั้นอยู่ที่900นะคะเป็นเด็กเรียนนะคะเป็นเด็กเรียนสั้นอยู่ที่900แล้วก็เป็นคนที่ดื่มเหล้านะคะบ่อยต้องใช้คำว่าบ่อยนอนน้อยนะคะมีความเครียดสูงเนื่องจากเป็นระดับบริหารความรับผิดชอบสูงนะคะเดินทางบ่อยพักผ่อนนอนไม่เป็นเวลาโอ้โหสูบบุหรี่ด้วยครบหมดเลยค่ะคุณวรพจน์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อันนี้หมอไหนพูดมาเนี่ยเป็นต้นตอสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาได้ทั้งสิ้นแล้วทำไมตอนเด็กๆตอนเราวัยรุ่นอ้อๆเราไม่เป็นล่ะครับก็เป็นเพราะว่าตอนสมัยเราเด็กๆอ้อๆ เนี่ยนะคะร่างกายเรามีระบบการซ่อมแซมส่วนต่างๆที่สึกหรอนะคะได้พอๆกับการที่มันมีสารพิษหรือเซลล์เนี่ยมันถูกทำลายนะคะเส้นเลือดเนี่ยมันถูกสารพิษต่างๆทำลายแต่ร่างกายยังซ่อมแซมทัน แต่พออายุเยอะขึ้นร่างกายเรามีกระบวนการในการซ่อมแซมส่วนต่างๆที่สึกหรอเนี่ยลดน้อยลงเพราะอายุที่เพิ่มขึ้นเพราะอะไรคะมีระดับโกรทฮอร์โมนที่สร้างน้อยลงมันก็เลยซ่อมแซมไม่พอกับการที่เกิดสารพิษนะคะแล้วก็เกิดการเจ็บป่วยแล้วก็เซลล์เนี่ยเสื่อมทีนี้พอมันซ่อมไม่ทันแต่ละวันเนี่ยมันก็เก็บสะสมความเสื่อมไปทีละเล็กทีละน้อยไปทีละเล็กทีละน้อยจนในที่สุดเนี่ยกลายเป็นโรคเส้นก็คือมันก็ไปโดนที่ตรงบริเวณของผนังหลอดเลือดทำให้เส้นเลือดเกิดการตีบแล้วก็ผนังหลอดเลือดเนี่ยมันก็ไม่แข็งแรงคือเนื่องจากวันนั้นก็เลยถามบอกว่า3โรคเนี่ยเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลสูงคุมอาการได้ไหมนะในระดับที่คุณหมอเจ้าของไข้พอใจไหมก็บอกว่าคุมได้บ้างคุมไม่ได้บ้างถ้าเดือนไหนเนี่ยไปทำงานเยอะเอนเตอร์เทนบ่อยนะดูแลลูกค้าเยอะก็อาจจะมีบ้างที่คุมไม่อยู่นะคะหมอไนก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของทั้ง3ตัวแหละเบาหวานไขมันความดันเนี่ยแหละค่ะนะแล้วก็มีเคสเนี่ยนะก็บอกว่าที่ผ่านมาผมก็เพิ่งจะเป็นเกาต์เกาต์เนี่ยต้องลดนะคะเหล้ากับแอลกอฮอล์ต้องบอกกับลูกค้าค่ะว่าเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพคือไปเอนเตอร์เทนลูกค้าได้แต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องดื่มเหล้าตัวที่มีปัญหาสุดๆเลยก็คือเบียร์นะคะแล้วก็พวกปีกไก่เครื่องในสัตว์นะคะแล้วก็ผักยอดผักอะค่ะพวกยอดผักต่างๆนะคะไม่ควรทานจริงๆเนี่ยถ้าลดได้ก็ลดทีนี้ในส่วนของ1คุณต้องคุมอาการให้อยู่ทั้งเบาหวานความดันแล้วก็ไขมันคอเลสเตอรอลนะคะถ้าคุมไม่อยู่ณตอนนี้ทางคุณวรพจน์สามารถทานตัวชุดเท่าที่หมอไหนดูนะความดันกับไขมันเนี่ยอาจจะเบาหวานเนี่ยยังพอคุมอยู่แสดงว่าน่าจะควบคุมเรื่องของของหวานหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าตัวที่คุมไม่ค่อยอยู่นะคะก็คือเรื่องของไขมันกับความดันนะคะทานชุดละลายไขมันในเลือดเนี่ยเสริมเข้าไปนะคะคุณวรพจน์สั่งซื้อชุดละลายไขมันในเลือดซึ่งโทรศัพท์เข้าไปพูดคุยกับทาง call center เราเนี่ยนะคะเป็นรายการสุขภาพรายการเดียวนะคะที่เราใช้ทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะคะที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐไม่น้อยกว่า20ปีแล้วก็ผ่านมาครบทุกแผนกแม้แต่แผนก CCU ICU นะคะไม่มี UC มีนะคะมีแต่ ICU ก็คือท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญคุณสามารถโทรศัพท์เข้าไปปรึกษาแล้วก็สั่งซื้อโปรโมชั่นได้เลยนะทีนี้เนี่ยในเคสของคุณเนี่ยค่ะให้ใช้ชุดละลายไขมันในเลือดเพื่อที่จะควบคุมลดไขมันกับลดความดันได้ดีขึ้นแล้วถ้าปรับพฤติกรรมไปด้วยนะคะตามสูตรของหมอไนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยสามารถลดการพึ่งพาการใช้ยาคือบางคนเนี่ยออฟยาได้เลยแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่หลายคนเลิงร่าไม่ได้นะคะต้องควบคุมอาหารควบคุมปากของเราต้องปรับพฤติกรรมนะคะต้องปรับพฤติกรรมแล้วก็ใช้ตัวช่วยก็คือชุดละลายไขมันในเลือดตัวเนี้ยนะคะแล้วก็ทานตัวโกรทฮอร์โมนไตรวิตเนี่ยเสริมอันเนี้ยบางต้องบอกว่าประมาณ 70% แล้วกันอีก 30% ทำไมไม่ได้คะหมอไหนคือไม่ใช่ไม่ได้ลดได้แต่ออฟยาไม่ได้คือหยุดยายังไม่ได้เพราะอะไรผมยังมีความสุขกับการกินอยู่ขอมีความสุขกับการกินไม่อยากที่จะแบบปรับพฤติกรรมไม่เอาขอมีความสุขก็คือลดยาลงแบบเหลือบางท่านเนี่ยเหลือน้อยมากเหลือ5มิลลิกรัม10มิลลิกรัมจากเดิมเนี่ย40มิลลิกรัม80มิลลิกรัมแต่เขาแฮปปี้ตรงนี้นะคะก็คือ 70% เนี่ยออฟยาได้เลยแต่อีก 30% ก็คือลดยาจนกระทั่งจริงๆไม่จำเป็นต้องทานยาก็ได้อะไรเงี้ยนะคะทีนี้ในเคสของคุณวรพจน์เนี่ยบอกก่อนหลายคนอยากรู้ว่าสาเหตุการเกิดของคุณวรพจน์เนี่ยข้อแรกเกิดจากการที่เป็นเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลสูงนะคะโรคเกาต์ก็ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่นะคะและที่สำคัญที่สุด ที่ไม่เคยมีใครคิดถึงก็คือเป็นเพราะคุณวรพจน์สายตาสั้น900เมื่อไหร่ก็ตามที่มีภาวะสายตาสั้นมากๆอะค่ะเกินตั้งแต่600ขึ้นไปจะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาเพราะอะไรคนที่สายตาสั้นมากๆเนี่ยนะคะลูกตาเขาจะมีลักษณะที่ยาวกว่าคนปกติทั่วไปพอยาวกว่าปกติเนี่ยมันก็จะทำให้จอประสาทตาเนี่ยมันยืดแล้วก็บางลงนะคะเส้นเลือดก็ถูกยืดตามเส้นประสาทก็ถูกยืดตามเพราะฉะนั้นคนที่สายตาสั้นมากๆจะเสี่ยงที่จะเส้นเลือดมีปัญหาก็คือเส้นเลือดอาจจะรั่วซึมเปาะปิหรือแตกพอมีเส้นเลือดเนี่ยแล้วก็เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดการอุดตันที่เส้นเลือดพอมีปัญหานะคะสมองเขาก็เลยส่งสัญญาณประสาทส่งสัญญาณตัวหนึ่งขึ้นมาลงมานะคะเขาเรียกว่าส่งสารเคมีตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อ VEGF ลงมาสั่งการให้มีการสร้างเส้นเลือดฝอยเส้นเล็กๆขึ้นมาเพราะว่าอะไรเลือดเนี่ยมันไหลผ่านเส้นเลือดเดิมไม่ได้แต่เซลล์ประสาทนะคะเส้นประสาทเซลล์รับแสงเซลล์รับสีทุกเซลล์ในตรงจอประสาทตาเขายังต้องการสารอาหารยังต้องการออกซิเจนต้องการเลือดนะคะก็ในเมื่อเลือดเนี่ยมันเส้นเลือดเดิมมันอุดตันเลือดมันไหลผ่านไปเลี้ยงไม่ได้เขาก็เลย สมองก็เลยสั่งการให้สร้างเส้นเลือดฝอยมาพอสร้างเส้นเลือดฝอยเนี่ยเนื่องจากเร่งสร้างเวลาที่สร้างอย่างรวดเร็วผนังหลอดเลือดเนี่ยมันไม่มันไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นพอเวลาเราเลือดมันไหลผ่านปุ๊บเส้นเลือดก็แตกทันทีเส้นเลือดฝอยเนี่ยมันก็แตกเพราะเลือดน้ำเลือดน้ำเหลืองท่วมออกมาโดนจอตาก็เลยทำให้เกิดภาวะเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาแล้วเกิดอาการดังต่อไปนี้คนที่จะมีอาการของเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตานะคะลองเช็คอาการตามหมอไหนดูข้อแรกเลยมีอาการตาผ้าตามัวเห็นจุดดำลอยไปมาเห็นภาพบิดเบี้ยวนะคะเห็นเป็นคลื่นเส้นตรงก็เห็นเป็นคลื่นหรือเห็นเป็นม่านน้ำมีบางท่านเป็นมากขึ้นก็จะเป็นเงาดำๆมาบังตรงกลางภาพเลยซึ่งในกรณีเคสที่มีเงาดำบังตรงกลางภาพส่วนมากจะมีสาเหตุที่เกิดเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตามีสาเหตุมาจากคนที่เคยเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมมาก่อนแล้วเกิดจอประสาทเปลี่ยนเป็นจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกหรือเฉียบพันก็เลยทำให้ป่วยเป็นเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตานะคะบางท่านเนี่ยมีอาการปวดตาร่วมด้วยเนื่องจากความดันลูกตาเพิ่มขึ้นนะคะในเคสของเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาอันตรายไหมโรคนี้เป็นสาเหตุอันดับที่4ที่เป็นต้นตอสาเหตุทำให้ตาบอดนะของคนไทยนี่แหละและระยะเวลาถ้าเป็นเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาถ้าไม่พบจากสู่แพทย์ไม่หาหมอเลยไม่รักษาเลยนะคะจะมีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่ตาจะบอดได้อย่างเร็วที่สุดคือ1เดือนอย่างช้าที่สุดคือ1ปีไม่ได้แปลว่าทุกเคสนะที่เป็นเส้นเลือดงอกใหม่แล้วจะต้องตาบอดเฉียบพลันภายใน1เดือนไม่ใช่ต้องบอกว่าคนที่แจ็คพอตค่ะแปลว่าอะไรถ้าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตรงบริเวณจอขั้วประสาทตาเซลล์ประสาทตาพอดีเนี่ยมันไปแตกเพราะตรงบริเวณขั้วประสาทตานั่นก็คือมีโอกาสที่ตาจะบอดได้อย่างรวดเร็วภายใน1เดือนแต่ถ้าหากว่าเขาสร้างเส้นเลือดฝอยที่มันอยู่ไกลจากตรงขั้วประสาทตาเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาไม่เกิน1ปีนะมันก็ขึ้นอยู่กับเพราะฉะนั้นตรงเคสเนี้ยนะในเคสของคุณวรพจน์นะคะก็คือสาเหตุที่เกิดนะคะมาจากเบาหวานความดันไขมันแล้วก็อย่างที่บอกความเครียดพักผ่อนน้อยนอนน้อยนะคะแล้วก็ดื่มเหล้าเบียร์แอลกอฮอล์บุหรี่แล้วก็ที่สำคัญสายตาสั้นเกิน600ขึ้นไปซึ่งในเคสของคุณวรพจน์คือ900นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องทำอย่างไรนะต้นตอสาเหตุก่อนนอกจากอาการสาเหตุที่คุณวรพจน์เป็นแล้วยังมีคนไข้ที่ เคยเสี่ยงที่จะเป็นโรคเส้นเลือดงอกใหม่นะก็อย่างเช่นคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตสโตรกโรคหัวใจนะคะโรคเส้นเลือดหลอดเลือดแข็งตัวนะคะก็จะมีความเสี่ยงนะคะแล้วก็คนที่เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมนะคะคนที่เป็นโรคเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำที่จอประสาทตาอุดตันอันนี้จะเสี่ยงที่เป็นโรคเส้นเลือดงอกใหม่ได้ดังนั้นเนี่ยให้ไปพบจากสู่แพทย์ทุกเดือนเดือนละครั้งนั่นแหละค่ะแล้วก็ให้ทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันเนี่ยควบคู่ไปด้วยวันละ2ครั้งก่อนนอน1เม็ดหลังอาหารเช้า1เม็ดนะคะตรงนี้ให้ทานควบคู่กันไปแล้วหลายแล้วคุณวรพจน์บอกอ้าวแล้วทำไมผมทานแล้วหยุดไม่ได้เป็นเพราะว่าอย่างนี้ที่แน่ๆก็คือตัว E1 เนี่ยจะเข้าไปซ่อมแซมเส้นเลือดเดิมเส้นเลือดเก่าให้กลับมาทำงานได้เป็นปกตินะคะให้ดีขึ้นส่วนการฉีดยาของคุณหมอเข้าในตาเนี่ยคุณหมอฉีดตัว anti VEGF ตัวนี้จะยับยั้งไม่ให้สร้างเส้นเลือดฝอยใหม่ในระหว่างเนี้ยก็คือต้องทำควบคู่กันไปเสริมฤทธิ์กันนะจากเดิมที่คุณหมอบอกวินิจฉัยว่าจะต้องฉีดทั้งหมด20เข็มนะคะถ้าคุณทานตัวอีวันร่วมด้วยเนี่ยคุณวรพจน์นะ อาจจะเหลือแค่ประมาณ6เข็มถึง8เข็มเพราะฉะนั้นจะลดลงมาได้ประมาณอาจจะฉีดแค่ประมาณ1ใน3นะคะซึ่งตรงเนี้ยลดค่าใช้จ่ายลงเยอะเยอะมากๆแล้วก็ที่สำคัญการที่ทานตัวอีวันควบคู่ไปด้วยก็จะป้องกันนะคะจะก็ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะความดันลูกตาเพิ่มขึ้นด้วยเสี่ยงที่จะเป็นต้อหินแล้วก็เสี่ยงที่จะเป็นจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกด้วยนะคะในอีวันเนี่ยมันจะมีสารสกัดที่เข้าไปซ่อมแซมตรงเส้นเลือดเข้าไปดูแลครบวงจรเลยยับยั้งไม่ให้มีการสร้างเส้นเลือดงอกใหม่นะคะก็คือไปซ่อมแซมเส้นเลือดเดิมนะคะตัวอีวันเนี่ยจะมีตัวสารสกัดจากจิงโกะบิโรวาเข้าไปขยายหลอดเลือดค่ะนะจิงโกะบิโรวาเนี่ยเข้าไปขยายหลอดเลือดเลยทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นเลือดลมก็ไหลเวียนได้ดีนะคะสองนะคะจิงโกไลบีเนี่ยทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เกล็ดเลือดจับตัวกันเป็นก้อนเป็นริ่มมาขวางเส้นเลือดซึ่งตัวนี้เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเส้นเลือดตีบอุดตันหรือแตกนะป้องกันไม่ให้เกิดริ่มเลือดนะสารสกัดจากเมล็ดองุ่นแอนโทไซนินไบโอฟานอยด์แทนนินที่อยู่ในบิวเบอรี่เอ็กซ์แท็กกระตุ้นใน E1 เนี่ยกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนอีลาซินไปซ่อมที่ผนังหลอดเลือดเพราะฉะนั้นเส้นเลือดจะมีความยืดหยุ่นดีไม่รั่วไม่ซึมไม่เปาะไม่ปีไม่แตกตัวไลโบฟาวินใน E1 เนี่ยเขาจะบำรุงเส้นเลือดฝอยโดยเฉพาะไม่ให้เปาะหรือแตกง่ายนะคะแล้วก็ทอรีนที่อยู่ใน E1 จะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เลือดข้นหรือหนืดจนเกินไปซึ่งเป็นต้นตอสาเหตุที่ทำให้เกิดริ่มเลือดแล้วทำให้เป็นเส้นเลือดตีบหรืออุดตันถูกไหมพอเส้นเลือดตีบอุดตันมันก็จะทำให้มีการสร้างเส้นเลือดใหม่ขึ้นมาเส้นเลือดงอกใหม่ขึ้นมาอีกนะมันเป็นต้นเหตุดังนั้นเนี่ยพอเวลาที่เราทานตัวอีวันไปแล้วเขาก็ค่อยๆไปซ่อมเส้นเลือดเดิมพอเส้นเลือดเดิมเนี่ยสามารถเลือดลมไหลเวียนกลับไปเข้าเส้นเลือดเดิมได้สมองจะหยุดสร้างตัวสาร VEGF มาเป็นคำสั่งให้สร้างเส้นเลือดฝอยใหม่พอไม่มีการสร้างเส้นเลือดฝอยใหม่โรคเส้นเลือดงอกใหม่ก็หายขาดค่ะพอเส้นเลือดงอกใหม่หายขาดตาก็ไม่บอดนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะไปตัวของ E1 เนี่ยไปซ่อมตรงบริเวณในส่วนของผนังหลอดเลือดแล้วยังเข้าไปซ่อมแซมฟื้นฟูตรงบริเวณจอประสาทตาเพราะว่าจอประสาทตาก็ได้รับพอมีเลือดท่วมเนี่ยนะเขาก็เสื่อมนะคะตามพยาธิสภาพตัวโรคของเขาดังนั้นเนี่ยในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัว E1 เนี่ยเขาก็จะมีตัวสารสกัดจากดอกดาวเรืองเราใช้สายพันธุ์สแกนดิเนเวียตัวนี้มันจะมีรูทีนที่เข้มข้นมากๆมีรูทีนซีแซนทีนแซนโดฟิลเนี่ยเข้าไปเป็นองค์ประกอบในการสร้างเซลล์แมคคิวลารูเทียเซลล์ใหม่คือเซลล์เนี่ยทุกเซลล์จะต้องมีอายุขัยพอหมดอายุขัยไอตัวเซลล์ที่มันเสื่อมอะนะคะเซลล์ที่ตรงบริเวณจุดรับภาพชัดที่เสื่อมแล้วพอหมดอายุขัยร่างกายก็กำจัดเซลล์เก่าทิ้งและจะต้องสร้างเซลล์ใหม่ไปแทนเซลล์เก่าแล้วถ้าตอนนั้นเนี่ยเราทานตัว E1 อยู่ใน E1 เขาก็จะให้ตัวรูทีนเข้มข้นไปเป็นองค์ประกอบตอนเวลาที่ ร่างกายกำลังสร้างตัวเซลล์แมคคิวล่าเซลล์ใหม่ขึ้นมาแทนที่ซึ่งเซลล์แมคคิวล่าที่มันมีรูทีนที่เข้มข้นมากๆมันจะมีคุณสมบัติในการโฟกัสปรับภาพแล้วคมชัดขึ้นดังนั้นหลายๆคนเนี่ยพอเวลาที่เป็นโรคเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาเราก็จะเห็นภาพบิดเบี้ยวเห็นดูเป็นคลื่นเส้นตรงเป็นเส้นบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวนะคะแล้วก็ตามัวก็จะมองเห็นภาพแล้วมัวน้อยลงเห็นภาพชัดขึ้นนะคะไอ้ที่บิดบิดเบี้ยวเบี้ยวก็จะเป็นเส้นตรงขึ้นและที่สำคัญคนไหนถ้ามีอาการนะคะเป็นจุดดำรอยเต็มลูกตาเนี่ยก็จะฟื้นฟูอาการของวุ้นในตาเสื่อมไปด้วยนะคะแล้วก็จะไปช่วยลดความดันในลูกตาด้วยนะคะมันจะมีสารสกัดตัวทอรีนกับตัวกลูโคควินินที่อยู่ในบิวเบอรี่เอ็กซ์แทคใน E1 เนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติในการช่วยลดความดันในลูกตาให้อยู่แล้วนะคะคนที่มีปัญหาสุขภาพดวงตาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาการต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อแดดต้อเนื้อจอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดรอกเบาหวานขึ้นจอตามีอาการจอตาบวมเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาตีบหรืออุดตันหรืออาการเบาหวานขึ้นจอตา E1 ถือเป็นสุดตำรับที่ได้ผลดีมากในแง่ของการตัดเบาหวานขึ้นตาและดูแลอาการเบาหวานขึ้นตาได้ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นอาการตาพร่าตามัวเห็นภาพซ้อนเห็นภาพปิดเบี้ยวเห็นจุดดำรอยเต็มลูกตาเห็นแสงฟ้าแลบๆในตาหรือกล้ามเนื้อตาอ่อนร้าตาแห้งแสบตาเคืองตา